เราก็ต้องยอมรับว่าสื่อโฆษณานะคะได้นำโซเชียลมีเดียนะคะมาเป็นโฆษณาหลักเมื่อก่อนเราทำกราฟิกนะคะเพื่อการปริ้นเพื่อการปริ้นเอาท์เป็นกระดาษนะคะแต่ปัจจุบันกราฟิกเราได้แปลสภาพจากการปริ้นนะคะมาสู่ช่องทางของโซเชียลมีเดียนะคะแต่ต่อให้เปลี่ยนสภาพการช่องทางการเผยแพร่นะคะแต่ลักษณะของการทำกราฟิกเรายังเหมือนเดิมทุกคนมาสังเกตลักษณะของกราฟิกพวกนี้นะคะแต่ละชิ้นที่ครูใหม่นำมาสิ่งที่มีเหมือนกันเลยนะคะทุกอย่างก็คือ1รูปภาพทุกโฆษณานะคะจะมีภาพประกอบ2ข้อความค่ะ3สีสันที่ใส่ลงไปค่ะทุกชิ้นของการทำกราฟิกโฆษณาหรือทุกชิ้นของการทำกราฟิกก็จะมีส่วนประกอบองค์ประกอบตามที่ครูใหม่บอกนะคะหลังจากนั้นนะคะสังเกตส่วนประกอบเสร็จเรียบร้อยเรามาสังเกตกันค่ะว่าสิ่งต่อไปที่โฆษณาหรือว่าแอดโฆษณาต่างๆต้องใส่คืออะไรบ้าง1นะคะต้องการใส่ให้ภาพโดดเด่นค่ะตั้งแต่ชิ้นแรกนะคะลองสังเกตตามนะคะชิ้นแรกเป็นโฆษณาขายสินค้าของแมคโครสิ่งที่เห็นก็คือรูปภาพต่างๆนี่นะคะสินค้ามีความชัดเจนนะคะว่าสินค้าตัวนี้คืออะไรสินค้าตัวนี้คืออะไรนะคะใต้สินค้าจะมีชื่อสินค้าราคาบอกนะคะและมีป้ายขนาดใหญ่นะคะหัวข้อใหญ่คือสดทุกวันคุ้มทุกวันอันนี้เป็นคำโปรยโฆษณานะคะเพื่อที่จะแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าสินค้าที่ขายจากห้างร้านแห่งนี้นะคะมีความสดมีความคุ้มน่าที่จะซื้อนะคะต่อไปเป็นถุงเท้าซึ่งแน่นอนว่ากลุ่มที่ใช้ถุงเท้าพวกนี้นะคะก็คือกลุ่มเด็กนักเรียนนักศึกษาทั่วไปนะคะจะมีความน่ารักเห็นไหมคะจะมีความแตกต่างกันแล้วนะคะกับโฆษณาของแมคโครเนื่องจากว่ามีการใส่ภาพกราฟิกนี่นะคะนี่นะคะนี่นะคะส่วนนี้นะคะแล้วก็ไม้บรรทัดจะใส่พวกกราฟิกที่ทำให้ดูมีความน่ารักซึ่งเหมาะกับวัยของผู้ที่มาอ่านข้อความนี้นะคะหรือว่ากลุ่มลูกค้าที่ต้องการที่จะซื้อถุงเท้าตัวนี้ค่ะต่อไปนะคะเป็นโฆษณาของแมคโครเหมือนกันค่ะตัวนี้นะคะเป็นการโชว์เชฟต่างๆนะคะที่มีการแข่งขันนะคะเป็นอาหารท้องถิ่นเครื่องดื่มของไทยสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในมาตรฐานสากลนะคะก็จะมีการสัมมนาผู้ประกอบการทั่วประเทศก็จะมีการใส่รูปภาพคนต่างๆเข้าไปนะคะในการใส่ก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะแบ่งออกเป็น2กลุ่มการใส่ทําให้การใส่คนเป็นกลุ่มทําให้แบ่งแยกนะคะว่ากลุ่มนี้คือเชฟนะคะกลุ่มนี้คือผู้ประกอบการต่างๆนะคะมีการใส่เอฟเฟคเข้ามาเพื่อให้สีสันสวยงามยิ่งขึ้นต่อไปนะคะเป็น SCG ก็เรื่องบ้านมั่นใจไม่ทิ้งกัน SCG จะมีความโดดเด่นนะคะก็คือการใช้พื้นหลังแบ็คกราวด์สีขาวนะคะเน้นตัวอักษรกับเน้นส่วนของบ้านนะคะความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์นะคะแบบนี้นะคะคือการทำสไตล์ที่ไม่มีอะไรเยอะแต่เรียบหรูสวยงามนะคะต่อไปค่ะเป็นนีเวียนะคะอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราใช้กันแทบจะทุกบ้านหวังว่าทุกคนคงจะคุ้นๆกับสินค้าชนิดนี้นะคะสินค้าชนิดนี้เป็นบรรจุภัณฑ์นะคะเป็นบรรจุภัณฑ์ของนีเวียแล้วก็มีคำโฆษณาค่ะลดอย่างแรง7วันเท่านั้นนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะลองสังเกตนะคะที่ตัวอักษรจะมีขอบของข้อความซึ่งภาษากราฟิกเราจะเรียกว่าสโตกนะคะแล้วก็มีเงาของข้อความส่วนตรงนี้นะคะในทางกราฟิกเราจะเรียกว่าดอกชาโดว์เพื่อเป็นการเพิ่มเส้นเพิ่มตัวอักษรให้มีความคมชัดค่ะและสุดท้ายนะคะที่ครูใหม่ยกตัวอย่างมาให้ดูเป็นแกรนด์โอเพนนิ่งค่ะแกรนด์โอเพนนิ่งของร้านนะคะร้านค้าร้านหนึ่งนะคะก็จะมีภาพเปิดภาพหน้าร้านประกอบแล้วก็มีภาพกราฟิกต่างๆเห็นไหมคะในการทำโฆษณาสินค้าแต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้อจะมีความแตกต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับความต้องการของสถานประกอบการของร้านค้าค่ะต่อไปนะคะเรามาดูกันเรื่องกราฟิกดีไซน์กับแบรนด์ทำไมกราฟ

ฟิกดีไซน์ถึงมีความเกี่ยวข้องกับแบรนด์ทำไมเราถึงจะต้องไปทำให้แบรนด์เป็นที่จดจำทำไมเราต้องไปทำให้แบรนด์เป็นที่ขายดีติดท้องตลาดนะคะอันดับที่หนึ่งเป็นการจดจำแบรนด์ค่ะในการสร้างสินค้าขึ้นมาถึงสินค้านะคะผู้ประกอบการต้องการที่จะทำให้แบรนด์จดจำได้เช่น2ตัวนี้นะคะโลโก้ตัวนี้ทุกคนคุ้นแน่นอนค่ะเคยทานกันไหมคะทุกคนต้องคุ้นแน่นอนค่ะเนื่องจากว่าในประเทศไทยเราก็มีทั่วโลกก็มีนะคะต่อไปทางด้านขวามือโคคาโคล่าเคยทานกันไหมคะคุ้นแล้วใช่ไหมคะโฆษณาน้ำดื่มสีดำชนิดนี้นะคะซึ่งถ้าเห็นขวดลักษณะแบบนี้เห็นโลโก้ลักษณะแบบนี้เราจะรู้เลยว่าคือสินค้าอะไรค่ะต่อไปนะคะสินค้าจะต้องมีความโดดเด่นเหนือกว่าคู่แข่งนะคะเนื่องจากว่าเวลาเราไปซื้อสินค้าค่ะตามเชลฟ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าร้านค้าทั่วไปนะคะสินค้าที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเช่นน้ำดื่มจะอยู่ในเชลฟ์เดียวกันเวลาที่เราไปเลือกซื้อส่วนมากนะคะถ้าเราไม่เคยชิมรสชาติของน้ำเราไม่เคยชิมรสชาติของสินค้าเราก็จะซื้อจากลักษณะของกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ลักษณะของแบรนด์ที่นักกราฟิกดีไซน์อย่างพวกเราได้ดีไซน์ไปนะคะฉะนั้นแบรนด์สินค้าไม่สามารถพูดกับเราได้ค่ะคนที่เป็นกราฟิกดีไซน์คือคนที่จะต้องบอกเล่าเรื่องราวของแบรนด์ต่างๆนะคะลงบนฉลากลงบนบรรจุภัณฑ์เป็นการที่เหมือนกับเจ้าของมาคุยกับผู้บริโภคนะคะต่อไปค่ะเป็นการสร้างตัวตนและภาพลักษณ์สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนเขาต้องการที่จะทำให้ผู้บริโภคจดจำทราบและรู้ลักษณะของแบรนด์จดจำเพื่อที่จะจำภาพลักษณ์ของแบรนด์แล้วนำไปใช้นำไปซื้อต่อค่ะต่อไปเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวในการทำฉลากทำแบรนด์นะคะเช่นโลโก้ตัวนี้แบรนด์ตัวนี้ทุกอย่างในการทำกราฟิกในการทำแบรนด์ต้องมีที่มาที่ไปซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับสินค้าตัวนี้คือการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านกราฟิกค่ะต่อไปเป็นการสื่อสารที่ทรงพลังเราต้องยอมรับนะคะว่ากราฟิกมีอิทธิพลมากสำหรับภาพลักษณ์นะคะสำหรับภาพลักษณ์ของแบรนด์แบรนด์จะไปในทิศทางไหนอยู่ที่การโฆษณาอยู่ที่การทำกราฟิกเป็นส่วนสำคัญด้วยนะคะต่อไปบ่งบอกถึงความเป็นมืออาชีพอันนี้สำคัญมากเช่นกันค่ะกราฟิกที่ดูเป็นมืออาชีพกับกราฟิกที่ไม่ได้ผ่านการกลั่นกรองข้อมูลนะคะจะมีลักษณะที่แตกต่างกันกราฟิกที่ผู้ที่ทำกราฟิกมีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญกับไม่มีความเชี่ยวชาญไม่มีความชำนาญก็จะแตกต่างกันค่ะต่อไปบ่งบอกความน่าเชื่อถือแน่นอนค่ะการสร้างกราฟิกที่สวยงามสร้างแบรนด์ที่มีดีไซน์จะทำให้บรรจุภัณฑ์หรือว่าจะทำให้แบรนด์นั้นเป็นที่น่าเชื่อถือแล้วก็เป็นภาพลักษณ์ที่น่าจดจำค่ะเมื่อเป็นภาพลักษณ์ที่น่าจดจำน่าเชื่อถือแน่นอนว่าข้อที่8ย่อมสร้างยอดขายนะคะให้สำหรับแบรนด์สินค้าเมื่อสินค้าชนิดนี้ติดท้องตลาดแล้วก็สามารถขายได้ในระยะเวลาอันยาวนานค่ะและข้อสุดท้ายนะคะประหยัดเงินในระยะเวลายาวนานเนื่องจากว่าพอแบรนด์ติดตลาดนะคะเนี่ยตัวฉลากตัวดีไซน์กราฟิกอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยสามารถนำตัวนี้ค่ะเอาไปใช้ในระยะเวลาอันยาวได้ต่อไปค่ะในการทำกราฟิกนะคะเราต้องทำงานร่วมกับใครบ้าง 1. ลูกค้าค่ะแน่นอนเลยค่ะในการทำกราฟิกของเราจำเป็นที่จะต้องคุยกับลูกค้านะคะเราเป็นผู้ที่เปรียบเสมือนการสานฝันนะคะการสร้างสิ่งที่ลูกค้าคิดในสมองดีไซน์ออกมาเป็นกราฟิกให้เขามองเห็นเหมือนเราสร้างสิ่งที่เขาฝันอยู่ในสมองสิ่งที่เขาคิดในสมองแล้วให้มันออกมาเป็นภาพจริงออกมาเป็นเรื่องราวจริงๆตามที่ลูกค้าคิดนะคะซึ่งส่วนตรงนี้ค่ะส่วนลูกค้ากับกราฟิกจำเป็นที่จะต้องมีการพูดคุยกันอาศัยการพูดคุยกัน

การมีปฏิสัมพันธ์แล้วก็การเข้าใจเรื่องราวของกันและกันค่ะต่อไปค่ะข้อที่2ทีมงานแน่นอนว่าในการทำกราฟิกชิ้นหนึ่งชิ้นหรือว่าการทำกราฟิกที่มันมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่ขึ้นไม่สามารถที่จะทำงานคนเดียวได้ค่ะเราจำเป็นที่จะต้องมีทีมงานที่สามารถประสานงานกันได้คุยกันได้นะคะข้อที่3ค่ะซัพพลายเออร์แน่นอนเลยค่ะเราไม่สามารถทำงานคนเดียวได้แล้วแล้วก็กราฟิกไม่สามารถที่จะทำงานทุกอย่างได้นะคะบางอย่างในการทำของกราฟิกเราก็จำเป็นจะต้องมีพันธมิตรที่ดีที่จะต้องมาร่วมมือกันทำกับเรานะคะและต่อไปสุดท้ายผู้ประสานงานนะคะในการทำกราฟิกจำเป็นที่จะต้องมีผู้ประสานงานก็คือตัวกลางในการถ่ายทอดตัวกลางในการสื่อเพื่อที่จะทำให้งานเสร็จสมบูรณ์ยิ่งขึ้นค่ะต่อไปนะคะอันนี้เป็นทักษะที่สำคัญมากสำหรับนักกราฟิกนะคะกราฟิกดีไซน์ต้องใช้ทักษะอะไรบ้างลองมาดูกันนะคะแล้วลองคิดตามครูใหม่นะคะว่าตอนนี้มีทุกคนมีทักษะที่ครูใหม่เอ่ยมาบ้างหรือยังคะ1สื่อสารเราสามารถที่จะสื่อสารกับคนอื่นได้ไหมสามารถที่จะคุยแล้วจดจำเข้าใจในสิ่งที่ผู้อื่นคุยบอกข้อมูลมากับเราไหมนะคะลองคิดตามนะคะตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเราจำเป็นที่จะต้องไปคุยกับลูกค้า1คนเราสามารถที่จะรับสารทั้งหมดที่ลูกค้าคนนั้นคุยได้ไหมนะคะต่อไปคิดวิเคราะห์แน่นอนค่ะอย่างที่ครูใหม่บอกไปเวลาที่ลูกค้าคุยกับเราก็เหมือนนำสิ่งที่ลูกค้าคิดนะคะลูกค้าคิดอาจจะมีการแบบสเก็ตให้มานิดนึงแต่คนที่เป็นกราฟิกจะต้องมารับข้อมูลคิดวิเคราะห์นะคะคิดวิเคราะห์ในสิ่งที่ลูกค้าพยายามที่จะสื่อสารกับเราเพื่อให้เป็นภาพที่ลูกค้ามองเห็นได้ชัดนี่คือกราฟิกนะคะฉะนั้นเราจะต้องมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องราวต่างๆแบบสเก็ตที่เขาทำมาทุกสิ่งอย่างนะคะเราจะต้องมาคิดวิเคราะห์เพื่อที่จะนำสิ่งเหล่านั้นมาเป็นกราฟิกค่ะข้อที่3นะคะใส่ใจในรายละเอียดอันนี้ก็สำคัญมากเช่นกันค่ะในการเป็นกราฟิกเหมือนจะง่ายนะคะแต่เราต้องมีทักษะพวกนี้นะคะซึ่งเป็นทักษะที่จะต้องเป็นเหมือนนิสัยที่ติดประจำตัวเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการคิดวิเคราะห์สื่อสารใส่ใจในรายละเอียดเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นรสนิยมความชอบลักษณะของสีที่เขาชอบลักษณะการแต่งกายของลูกค้าลักษณะงานที่ลูกค้าต้องการน่ะภาพลักษณะต่างๆข้อความฟอนต์ต่างๆที่ลูกค้าชอบซึ่งการใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแบบนี้ค่ะจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราทำงานกราฟิกได้ประสบความสำเร็จแล้วก็สามารถปิดงานกราฟิกได้เร็วขึ้นค่ะต่อไปนะคะข้อที่4ข้อนี้ก็คือหัวใจสำคัญของการใช้การเป็นกราฟิกดีไซน์เหมือนกันนะคะเพราะถ้าเราเป็นกราฟิกดีไซน์ค่ะแต่เราไม่สามารถใช้โปรแกรมกราฟิกอะไรได้เลยแน่นอนค่ะว่าเราไม่สามารถทำกราฟิกได้ซึ่งโปรแกรมกราฟิกดีไซน์ที่ครูใหม่จะสอนใน EP นี้นะคะแล้วก็ EP ก่อนหน้าก็คือเป็น Adobe Photoshop ค่ะซึ่งแน่นอนว่าทุกคนเป็นอยู่แล้วนะคะเพียงแค่เราสามารถปรับยังไงให้โปรแกรมเนี้ยสามารถให้เราไปใช้ประกอบอาชีพได้ค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะตัวอย่างโฆษณาลองดูไปพร้อมกันเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นโฆษณาสินค้ายูสลีนค่ะมีใครเคยเห็นบ้างไหมคะมีใครเคยเห็นโฆษณาสินค้าชนิดนี้ขึ้นตามเฟซบุ๊กบ้างไหมคะหรือว่ามีใครใช้โฆษณาตัวนี้อยู่บ้างไหมคะมีใครใช้สินค้าตัวนี้บ้างเคยเห็นสินค้าตัวนี้ในซูเปอร์มาร์เก็ตไหมคะเคยเห็นใช่ไหมคะแน่นอนเลยค่ะทุกคนจะจำโลโก้ตัวนี้ได้นะคะโลโก้ตัวนี้ได้ลักษณะโลโก้ของยูสลีนทุกคนจดจำและก็คุ้นเคยได้เพราะเป็นภาพลักษณ์ของสินค้าชนิดนี้แล้วหลังจากนั้นนะคะสิ่งที่กราฟิกทำลองสังเกตนะคะ

ว่ามีอะไรบ้างหนึ่งการถ่ายภาพสินค้าถ้าไม่ถ่ายภาพเราสามารถใช้มอกอัพสินค้าได้นะคะมีทางเลือกให้สองทางนะคะสองกระเป๋าผ้าซึ่งถ่ายมาประกอบในกราฟิกสามข้อความสังเกตนะคะข้อความเหมือนเดิมเลยค่ะใส่สโตรกใส่ดอกชาโดว์เท็จไม่ลับที่เราเรียนไปแล้วนะคะง่ายๆนะคะสามารถนำมาประกอบอาชีพได้ส่วนต่อไปนะคะลดพิเศษ41%ใส่วงกลมค่ะใส่ข้อความแต่ให้ลองสังเกตนะคะสีที่ใช้สีแบ็กกราวด์สีตัวอักษรจะต้องอ่านได้ชัดเจนนะคะอ่านได้ชัดเจนเด่นนะคะแล้วก็สีตัวอักษร41%ลดราคาพิเศษลดพิเศษตรงนี้ค่ะสีมาจากภาพนะคะสีมาจากภาพด้านบนก็เหมือนกันค่ะสีดอกชาโดว์มาจากภาพการที่เลือกสีมาใช้ในข้อความนะคะไม่ยากเลยเราไปดูว่าภาพหลักของเราอะค่ะมีสีประกอบอะไรบ้างเราสามารถนำสีของภาพที่เป็นภาพหลักสินค้ามาเป็นสีของตัวอักษรหรือแบ็กกราวด์ตัวอักษรต่อไปนะคะตรงนี้เป็นป้ายราคาเพียง1,611 บาทจากปกติ2,722 บาทตรงนี้กราฟิกต้องการที่จะให้1,611 บาทเด่นเนื่องจากเป็นราคาที่ลดราคาแล้วนะคะจากราคาปกติ2,700สิ่งที่ต้องการให้เด่นก็คือราคาที่ลดฉะนั้นเวลาที่เราทำกราฟิกอะค่ะสิ่งสำคัญก็คือเราต้องวิเคราะห์ข้อมูลให้ได้ว่าข้อความไหนที่ต้องการเด่นข้อความไหนที่ต้องการเล็กสามารถปรับลดเล็กใหญ่ได้ไม่จำเป็นนะคะที่โฆษณาแต่ละชิ้นแอดโฆษณาจะต้องขนาดไซส์ที่เท่ากันเราเป็นกราฟิกเราสามารถที่จะปรับเพิ่มลดได้ค่ะตามขนาดความเหมาะสมของข้อความนะคะต่อไปค่ะสินค้าประเภทน้ำดื่มนะคะลองสังเกตไปพร้อมกันเลยนะคะเมื่อเราเห็นสินค้าโฆษณาตัวนี้ค่ะสิ่งที่เราเห็นเลยก็คือขวดน้ำ3 ขวดที่มีสีที่โดดเด่นนะคะสีที่โดดเด่นส่วนข้อความบนพื้นหลังสีขาวทำให้อ่านง่ายค่ะข้อความบนพื้นหลังสีเขียวตัวสีขาวอ่านง่ายเห็นไหมคะข้อความบนพื้นหลังสีแดงตัวสีขาวอ่านง่ายลักษณะเหมือนกันหมดนะคะการใส่ข้อความบนโฆษณาต่างๆเพื่อการประกอบอาชีพของนักกราฟิกข้อความต้องอ่านง่ายชัดเจนสินค้าจะต้องมีความโดดเด่นชัดเจนค่ะอันนี้นะคะเป็นพิซซ่า2 แบรนด์นะคะถาดกลาง99 บาทลองดูความแตกต่างนะคะและความเหมือนกันคือ 1. ราคาที่ชัดเจนทั้ง2 แบรนด์นะคะเราจะให้ราคาที่ชัดเจนเพราะต้องการที่จะขายราคานี้ราคาที่ถูกจะทำให้ผู้บริโภคมีความสนใจที่จะอยากซื้อยิ่งถูกยิ่งอยากซื้อถ้าสมมติตอนนี้กราฟิกทำราคา99 บาท98 บาทตัวเล็กเป็นไงคะก็เท่าเดิมไม่ได้อยากซื้อแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่กราฟิกเราทำตัวนี้ค่ะตัวราคา99 บาท98 บาทให้ดูเด่นดูทะลุออกมาจากภาพอะค่ะดูเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์ลูกค้าอย่างนี้ค่ะเป็นสิ่งที่น่าตกใจแน่นอนว่าทุกคนอยากจะไปซื้อทางด้านนี้นะคะทางด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นกราฟิกที่มีกลุ่มลูกค้าเยอะแยะมากมายกำลังเดินเข้าร้านแสดงว่าโปรโมชั่นนี้น่าสนใจน่าซื้อมากนะคะกราฟิกทางด้านขวามือมีภาพประกอบที่ชัดเจนเป็นไงคะดูแล้วหิวข้าวกันเลยใช่ไหมคะเป็นภาพประกอบที่ชัดเจนทำให้รู้สึกว่าอยากรับประทานอยากซื้อราคา98 บาทเราสามารถพิซซ่าได้หลายหลายแบบนะคะเรามีแบบให้เลือกเยอะแยะมากมายอันนี้แล้วแต่การคิดการครีเอทของกราฟิกนะคะทีนี้เรามาดูกันที่ตัวอักษรนะคะตัวอักษรอ่านชัดอ่านง่ายเหมือนคุณไม่บอกไหมคะทุกอย่างต้องชัด
นะคะตัวอักษรต้อง

ชัดข้อความรูปภาพไม่ว่าจะเป็นภาพประกอบอะไรต้องชัดเจนโดยเฉพาะภาพอาหารต้องทำให้ดูน่ารับประทานนะคะภาพชัดข้อความชัดนี่เหมือนกันนะคะภาพชัดข้อความชัดในการทำข้อความเช่นเดิมเลยค่ะพิมพ์ข้อความใส่สโตกใส่ดอปชาโดอันนี้มีดอปชาโดนะคะใครๆก็อดใจไม่ไหวต้องรีบมาซื้อตรงนี้จะมีดอปชาโดนะคะ99บาทตรงนี้มีดอปชาโดนะคะส่วนทางนี้นะคะตัวใหญ่ตรงนี้นะคะเป็นการพิมพ์ข้อความลงไปโดยไม่ใช้เอฟเฟคอะไรเลยค่ะเพียงแค่การพิมพ์ข้อความลงบนแบ็คกราวด์ซึ่งทุกคนลองสังเกตนะคะแบ็คกราวด์จะเป็นแบ็คกราวด์สีขาวอมฟ้านิดนึงเพราะว่าเป็นบรรยากาศของท้องฟ้าใช้ตัวอักษรสีดำใหญ่เลยนะคะทำให้ตัวอักษรเด่นชัดลอยขึ้นมาจากแบ็คกราวด์อ่านง่ายค่ะอันนี้เป็นคุณสมบัติที่ดีนะคะคุณหมายย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นคุณสมบัติที่ดีในการทำโฆษณาข้อความด้านตรงนี้ค่ะสั่งล่วงหน้าตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดมีวงกลมนะคะแล้วพิมพ์ข้อความเป็นสีขาววงกลมสีแดงแน่นอนว่าสีตัดกันอ่านง่ายเหมือนเดิมค่ะอันนี้เป็นไงบ้างคะหิวกันมาหรือยังคะหอยแครงดองน้ำปลาเป็นหนึ่งในเมนูอาหารที่ทุกคนน่าจะชอบที่จะลิ้มลองนะคะดูข้อความค่ะตรงนี้สังเกตนะคะมีรูปหนึ่งรูปข้อความแค่นี้ค่ะเป็นไงคะกราฟิกดูสวยขึ้นมาเลยใช่ไหมคะเพียงแค่เราถ่ายรูปซึ่งเป็นคุณสมบัติหนึ่งของนักกราฟิกอยู่แล้วนะคะหลังจากนั้นใส่ข้อความค่ะข้อความมีอะไรบ้างดูที่ข้อความนะคะข้อความจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างเหมือนเดิมค่ะมีเงามีเส้นเห็นไหมคะเหมือนเดิมเลยค่ะมีการไล่สีกระเดียนเพื่อให้คำว่าหอยแครงดองน้ำปลาโดดเด่นขึ้นมาถ้าสมมุติว่าข้อความตรงนี้ค่ะเป็นเพียงแค่การใส่ข้อความธรรมดาไม่มีการใส่เงาด้านหลังไม่มีการใส่เส้นจะไม่โดดเด่นเลยนะคะสีเป็นไงคะมาจากสีอะไรเอ่ยจำกันได้ไหมคะสีมาจากสีของวัตถุสีของภาพสีแดงมาจากอะไรคะพริกใช่ไหมคะสีเขียวมาจากสีของอะไรคะผักเป็นสีที่อยู่ในภาพนะคะถ้าวันหนึ่งที่เราไปฝึกทำกราฟิกแล้วเราไม่รู้จะใช้สีอะไรในข้อความใช้สีจากภาพเป็นเคล็ดลับที่ง่ายที่สุดนะคะในการที่จะทำกราฟิกให้สวยและสามารถที่จะคุมโทนสีให้อยู่ในสีที่เราต้องการได้ต่อไปค่ะด้านขวามืออันนี้ทุกคนก็น่าจะคุ้นอีกเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นรองเท้าโปรดในใจของใครหลายคนนะคะสีที่ใช้เป็นสีชมพูเนื่องจากรองเท้าเป็นสีอะไรคะเป็นสีชมพูใช่ไหมคะ Converse ชมพูนมเย็นมาจากสีรองเท้าตรงนี้เป็นราคานะคะตรงนี้เป็นชื่อแบรนด์นะคะเช่นเดียวกันค่ะถ่ายรูปภาพ1ภาพแล้วทำกราฟิกเพิ่มกราฟิกที่ทำเพิ่ม1ข้อความ2การใส่ภาพกราฟิกน่ารักเช่นหัวใจมีปีกตัววิ้งต่างๆนานานะคะเนื่องจากว่าลองสังเกต2ตัวนี้นะคะกลุ่มลูกค้าที่ใช้กลุ่มลูกค้าที่บริโภคหอยแครงดองน้ำปลาเป็นกลุ่มลูกค้าที่ค่อนข้างที่จะกว้างแต่กลุ่มลูกค้าที่จะใส่คอนเวิร์ตแน่นอนว่าจะเป็นกลุ่มนักเรียนกลุ่มเด็กกลุ่มเยาวชนนะคะมีความนิยมชมชอบและสีที่ออกมาก็เป็นสีชมพูนมเย็นหวานๆฉะนั้นกราฟิกจึงต้องอิงสินค้าเป็นหลักอ่านง่ายเหมือนเดิมนะคะตัวอักษรข้อความอ่านง่ายเหมือนเดิมค่ะต่อไปค่ะตัวนี้นะคะเป็นโฆษณาที่หลายคนก็น่าจะเคยผ่านตาอาจจะ 100% นะคะที่ได้เรียนกับครูใหม่ตอนนี้ผ่านตาสินค้าชนิดนี้มานะคะมีใครเคยใช้บ้างไหมคะสินค้าชนิดนี้มีใครเคยใช้ไหมคะลองดูสินค้าชนิดนี้นะคะเคล็ดลับในการทำกราฟิกเหมือนเดิมค่ะถ่ายภาพสินค้าหลังจากนั้นทำยังไงคะข้อความค่ะภาพกราฟิกประกอบค่ะเพียงแค่เราใช้ลูกศรชี้ไปที่รูปภาพนะคะ

แล้วหลังจากนั้นพิมพ์ข้อความใส่ค่ะเป็นไงคะง่ายใช่ไหมคะแค่เราพิมพ์ข้อความใส่ข้อความเพิ่มเติม3ชิ้นเพียง 1,000 บาทลักษณะของ3ชิ้นเพียง 1,000 บาทไซส์ข้อความจะเท่ากันลองสังเกตนะคะเราต้องการให้อะไรเด่นเมื่อเราคิดวิเคราะห์และได้ข้อมูลจากลูกค้าแล้วนะคะว่าเราต้องการอะไรให้ในสินค้าเด่นเพื่อที่จะจี้จุดไปที่ลูกค้าให้เขารู้สึกอยากที่จะซื้ออยากที่จะอุปโภคบริโภคในสินค้าในกราฟิกที่เราผลิตออกไปอะค่ะเมื่อกราฟิกเราผลิตแล้วตรงใจกลุ่มลูกค้าผู้อุปโภคบริโภคอยากที่จะซื้อก็จะทำให้สินค้าชนิดต่างๆขายได้นะคะนี่คือหน้าที่หลักของพวกเราเลยอันนี้ง่ายไหมคะคุมมันดูคุมขนแลดูกระชับใส่อะไรบ้างคะจำได้ไหมคะเอฟเฟกต์ที่เขาใส่มีอะไรบ้าง 1. พิมพ์ข้อความลงไปนะคะ 2. ใส่ขอบข้อความเป็นสีชมพูค่ะแค่นี้ค่ะตรงนี้เหมือนกันนะคะลดเลือนริ้วรอยผิวเนียนสวยพิมพ์ข้อความลงไปค่ะใส่ขอบข้อความค่ะใส่สโตกข้อความนะคะใน Photoshop เราจะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าสโตกข้อความนะคะง่ายมากเลยใช่ไหมคะแค่นี้ค่ะเราสามารถนำตัวนี้ค่ะไปเป็นกราฟิกเพื่อที่จะทำโฆษณาสินค้าและสร้างรายได้สร้างอาชีพให้ตัวเราได้ค่ะต่อไปด้านขวามือตรงนี้นะคะเคยเห็นไหมคะโฆษณาสินค้าชนิดนี้มีขายตามท้องตลาดทั่วไปเหมือนกันค่ะสีที่ใช้แบ็กกราวด์หลังจะเป็นสีม่วงโดดเด่นเลยนะคะแล้วคำว่าสีจันใส่เอฟเฟกต์อะไรคะดรอปชาโดว์ใส่สีขาวเนื่องจากว่าพื้นหลังเป็นยังไงคะพื้นหลังเป็นสีม่วงสีขาวจะทำให้โดดเด่นและใส่โปรผิวดีที่ต้องการที่จะเน้นนะคะโปรผิวดีขั้นสุดมาแล้วอันนี้เรียกว่าคำโฆษณาของสินค้าชนิดนี้สีจันโปรผิวดีขั้นสุดมาแล้วนะคะสีจันเป็นชื่อแบรนด์ต้องการที่จะให้ใหญ่ขยายตัวฟอนต์ให้ใหญ่เลยค่ะหลังจากนั้นใส่ดอกชาโน่นิดนึงนะคะเพื่อให้ตัวอักษรมีความนูนลอยขึ้นมาค่ะหลังจากนั้นนะคะใส่โปรโมชั่นโปรผิวดีขั้นสุดมาแล้วนะคะแล้วก็ใส่ดอกชาโน่นิดนึงใส่ภาพกราฟิกนิดนึงนะคะตรงนี้นะคะเป็นกราฟิกที่ใส่ขึ้นมาด้านหลังดอกไม้เป็นกราฟิกที่ใส่ขึ้นมาดอกไม้จะมีลักษณะ2แบบหลังจากนั้นจะเป็นตัวสินค้าตัวนี้นะคะเป็นม็อกอัพสินค้า2ชิ้นตรงนี้เป็นป้ายราคาของสินค้าแต่ละตัวเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับภาพประกอบต่างๆที่ครูใหม่นำมาให้ทุกคนดูคุ้นหน้าคุ้นตาสามารถทำกราฟิกได้หรือยังคะพร้อมหรือยังคะที่เราจะเข้าสู่โปรแกรมสำหรับบางคนที่พร้อมหรือว่ามีใครยังไม่พร้อมมีบ้างไหมคะอาจจะมีบางคนที่ยังไม่พร้อมนะคะเดี๋ยวถ้างั้นเรามาทดลองการดูภาพกราฟิกเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะก่อนที่พวกเราจะเข้าสู่การทำโปรแกรมจริงค่ะเราทดลองทดสอบสังเกตนะคะวิเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งที่ครูใหม่สอนจากภาพอีก2ภาพที่เหลือนี้นะคะทุกคนลองดูไปพร้อมกับครูใหม่เลยนะคะว่าพอทุกคนดูภาพกราฟิกที่คนอื่นทำโฆษณาให้เราดูนะคะเราจะสังเกตเห็นอะไรบ้างลองหัดสังเกตนะคะเพราะเดี๋ยว EP ต่อไปนะคะเราจะมาเริ่มทำโปรแกรมด้วยการทำกราฟิกโฆษณาต่างๆเพื่อการขายสินค้าแล้วนะคะตัวนี้นะคะเราลองมาดูทางด้านซ้ายกันก่อนนะคะลองสังเกตสีหลักที่เขาใช้เป็นสีอะไรลองสังเกตสินค้าที่มีนะคะว่าภาพของสีสินค้าเป็นอะไรส่วนประกอบของสินค้าที่เอามาใช้เป็นตัวอะไรในกราฟิกที่เรามาทำเป็นโฆษณาจำเป็นที่จะต้องมีสินค้าพวกนี้มีรูปภาพประกอบที่เป็นรูปภาพเดียวกันนำมาใส่นะคะเพื่อความสมจริงของการโฆษณาเหมือนเดิมเลยนะคะเหมือนกันทุกชิ้นที่เราได้วิเคราะห์มาแล้วนะคะสิวที่หลังอุปสรรคของผิวสวยอ่านง่ายไหมคะอ่านง่ายนะคะเนื่องจากแบ็กกราวด์หลังเป็นไงคะกับสีข้อความเป็นไงคะสังเกตนะคะว่าทุกโฆษณาของการทำโฆษณาของกราฟิกอย่างที่ครูหมายบอกนะคะสีข้อความสีพื้นหลังการใช้ภาพประกอบการใช้แบ็กกราวด์
สิ่งที่ทุกคนจะต้องทำก็คือทำให้ข้อความเด่นขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นเสียงที่บอกไปจากผู้ประกอบการเจ้าของแบรนด์สู่ผู้บริโภคเพราะเวลาขายสินค้าจริงเจ้าของแบรนด์ไม่ได้มานั่งขายนั่งพูดให้เราฟังเหมือนในไลฟ์สดนะคะเราไปซื้อของตามซูเปอร์มาร์เก็ตจำเป็นที่จะต้องอ่านข้อความค่ะเราดูแอดโฆษณาใน Facebook เราจำเป็นที่จะต้องอ่านข้อความฉะนั้นข้อความจะต้องอ่านง่ายชัดเจนโอเคนะคะต่อไปมาดูด้านขวามือค่ะบอกลาปัญหาผมรีบแบรนด์จัดส่งยากภาพสินค้าเป็นไงคะชัดเจนไหมคะข้อความชัดเจนไหมชัดเจนนะคะข้อความต้องอ่านง่ายสินค้าต้องดูจากระยะใกล้ระยะไกลสินค้าชัดเจนนะคะบอกถึงแบรนด์ตัวนี้เห็นปั๊บจะต้องทราบเลยนะคะว่าตัวนี้เป็นสินค้าจากแบรนด์อะไรจดจำง่ายลักษณะการดีไซน์จดจำง่ายเห็นไหมคะเห็นแล้วสามารถอ่านได้ชัดเลยว่าสินค้าชนิดนี้ชื่ออะไรด้านนี้ก็เหมือนกันนะคะทั้งด้านซ้ายและด้านขวาจะมีความเป็นเอกลักษณ์ของสินค้าอยู่ทั้งสองแบรนด์นะคะรวมทั้งทุกชิ้นที่ดูมาแล้วนะคะแบรนด์จะต้องมีความชัดเจนอันนี้คือหน้าที่ของพวกเราทุกคนค่ะในการดีไซน์ให้แบรนด์ออกมาเห็นปั๊บขึ้นเชลเลยจะต้องเห็นแล้วโดดเด่นชัดเจนนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายฟอนต์เลือกฟอนต์ที่อ่านง่ายทุกตัวนะคะเราลงมาดูอีกแบบนึงนะคะลองดูแบบนี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเริ่มคุ้นๆกับการวางตัวอักษรการวางข้อความการใส่เอฟเฟคต่างๆหรือยังคะสินค้าชัดเจนไหมคะสินค้าต้องชัดเจนนะคะข้อความต้องชัดเจนเมื่อสินค้าชัดเจนข้อความชัดเจนเวลาที่เราสมมติตอนนี้เราสถานการณ์ตัวเราเองนะคะเราคือคนที่ต้องการจะซื้อสินค้าชนิดนี้หนึ่งเลยนะคะเราจะดูแบรนด์แบบนี้ค่ะแบรนด์มีความน่าเชื่อถือไหมอันนี้อยู่ที่กราฟิกของเราเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะดีไซน์แบรนด์ให้ดูน่าเชื่อถือให้ดูน่าซื้อให้ดูมีความลักชัวรี่หรือมีความสมจริงหรือมีความน่ารักตามที่เราต้องการตามที่แบรนด์ต้องการที่จะสื่อให้กับผู้บริโภคทราบเมื่อเราเป็นลูกค้านะคะสิ่งหนึ่งเลยสิ่งแรกเลยเนี่ยแน่นอนเราดูที่ผลิตภัณฑ์ดูที่แบรนด์ฉะนั้นเวลาที่เราเป็นคนที่ทำกราฟิกเราต้องทำสิ่งนี้ค่ะให้ออกมาแล้วดูน่าดูน่าซื้อน่ารับประทานน่าใช้นะคะหลังจากที่แบรนด์ดูน่าซื้อน่ารับประทานน่าใช้สิ่งต่อมาคือการทำกราฟิกเติมกราฟิกที่เป็นเหมือนเสียงที่บอกเล่าสินค้าแต่ละชนิดนะคะตัวนี้ต้องชัดเจนอ่านง่ายไหมคะทุกคนเริ่มสังเกตแล้วใช่ไหมคะว่าไม่มีอะไรยากเลยสำหรับการทำกราฟิกการทำกราฟิกด้วยโปรแกรม Photoshop นะคะสิ่งสำคัญคือเราต้องสังเกตลักษณะของกราฟิกที่จะเอาไปต่อยอดเพื่อที่จะการทำกราฟิกเพื่อเป็นการหารายได้นะคะสำหรับ EP นี้พวกเราได้สังเกตเรียนรู้แล้วก็ฝึกวิเคราะห์โฆษณาประเภทต่างๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ EP ที่7นะคะสำหรับการทำ Photoshop เพื่อการสร้างรายได้สร้างอาชีพเป็นต่อค่ะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับ เป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้เป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับ

ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

0: หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi
1: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: เบสมาจากสำนักงานคุ้มครองพยานใช่ไหม
3: ใช่ครับตามชื่อเลยครับสำนักงานคุ้มครองพยานเราก็จะคุ้มครองพยานถ้าเขาไปเป็นพยานแล้วโดนคู่กรณีข่มขู่เนี่ยเราก็มีหน้าที่ในการคุ้มครองพยานกำลังจะให้การเป็นพยานเนี่ยก็ขอคุ้มครองได้ไปให้การแล้วก็ขอคุ้มครองได้ให้การเสร็จแล้วก็ยังขอคุ้มครองได้จนกว่าความไม่ปลอดภัยมันจะหมดไป
4: เข้าใจง่ายๆคือเป็นการดูแลความปลอดภัยในทุกๆด้านให้กับคนที่เป็นพยาน
3: ไม่ใช่เฉพาะตัวของพยานบางครั้งเนี่ยการข่มขู่เนี่ยมันไม่ได้ขู่โดยตรงไปที่พยานนะมันไปขู่หาลูกก็ได้ไปถ่ายรูปลูกที่โรงเรียนลูกพยานที่โรงเรียนเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนี่ยสามารถร้องขอคุ้มครองได้ทั้งหมดนะครับเราต้องดูแลทุกคนที่เกี่ยวข้องกับพยานรัฐนะครับดูแลทุกอย่างอย่างแรกเลยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือค่าอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็ค่าเสียประโยชน์ทำหาได้เนี่ยสมมติเขามาจากจังหวัดไหนเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำของจังหวัดไหนเท่าไหร่ได้ตามนั้นการกินอยู่เนี่ยมันพอใช้อยู่แล้วเพราะว่าเดินทางไปไหนธุระจำเป็นอย่างเงี้ยเจ้าหนี้พาไปหมดเซฟเฮาส์ก็ไม่ต้องดูไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเรื่องค่าที่อยู่อาศัยอย่างเงี้ยครับเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวเราล่าสุดที่รับมาเป็นเด็กเห็นการกระทำรุนแรงเราเอาเขามาเนี่ยสภาพจิตใจเด็กเนี่ยย่ำแย่มากอย่างแรกที่เราต้องทำเลยรับมาปุ๊บเราประสานสถาบันนิติวิทยาเพื่อประเมินสภาพจิตใจอย่างที่สองเราดูสภาพร่างกายของเด็กเขาก็จะมีแผลเนี่ยเต็มตัวเนี่ยเยอะมากเราก็ประสานโรงพยาบาลเราพาน้องไปรักษาต่อไปที่เราทำคืออะไรน้องอายุ9 ขวบจบป.3มาเราต้องไปประสานหาโรงเรียนให้น้องได้เรียนต่อบางเคสเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปเป็นผู้ปกครองแทน
4: ไปมอบตัว
3: ใช่เจ้าหน้าที่เนี่ยทำทุกอย่างนะครับไปส่งโรงเรียนไปรับไปส่งสอนการบ้านประชุมผู้ปกครองอะไรทุกสิ่งอย่างซื้อหนังสือซื้อเสื้อผ้าอะไรเนี่ยเราจัดการให้หมดหลายๆเคสตอนเราไปรับมาเนี่ยโดยเขาถูกกระทำเนี่ยผลการเรียนเนี่ย1 กว่า 1.9 แบบด้วยกลับมาบ้านแล้วก็โดนกระทำรุนแรงเยอะอย่างเงี้ยครับแต่พอมาอยู่กับเรานะครับ 3.9 4.00 มีหลายๆเคสที่ได้ทุนแล้วก็ได้ทุนศึกษาต่อจนกว่าจะสุดความสามารถเขาก็คือมูลที่อาจจะส่งต่อไปป.ตรี ป.โท ป.เอกจนกว่าเขาจะไม่อยากเรียนพอเรามาทำงานเนี่ยเราจะได้รู้สึกว่ามันคืองานที่เราได้ช่วยเหลือคนเราได้เห็นชีวิตที่ครอบครัวที่มันกำลังจะพังเรายื้อกลับเข้ามาให้เขาสามารถไปต่อได้อย่างเงี้ยครับด้วยความที่เขามั่นใจในการคุ้มครองพยานเนี่ยเขาก็เลยกล้าที่จะสู้มันทำให้เราแบบทำงานชิ้นหนึ่งเนี่ยเรามีความภูมิใจแล้วว่าเฮ้ยเขาได้ดีนะเขาไปเด็กได้ไปเรียนต่อนะคนนี้ได้กลับไปทำงานนะคนนี้แบบครอบครัวเขาได้กลับมาอยู่กันเหมือนเดิมนะอย่างเงี้ยมันคือความภูมิใจของเรา
5: คือต้องบอกก่อนคือผมมันไม่ได้มีแพชชั่นก่อนมาทำงานที่นี่

0: จไปแล้วคือหมายถึงว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือทำงานปกติแต่พอเนี่ยมาอยู่ที่กรมเนี้ยเรารู้สึกว่าคือกรมเนี้ยทำหน้าที่หลากหลายมากจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมกรมนี้ถึงทำงานหนักจังทำไมถึงต้องสิทธิเสรีภาพต้องเน้นอะไรอย่างนี้ทุกอย่างซึ่งพอเนี่ยมาทำงานถึงก็รู้ว่าอ๋อคือกรมเนี่ยให้ความสำคัญกับประชาชนทุกคนเรื่องของสิทธิตั้งแต่เกิดจนตายอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีสิทธิ์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดแล้วก็คิดว่าผู้บริหารเขาก็ให้ความสำคัญกับหน่วยงานเนาะยิ่งมาเป็นหน่วยงานคุ้มครองพยานเนี่ยคิดดูด้วยความสำคัญมันเกิดขึ้นยังไงเราต้องอาวุธปืนต้องมีเสื้อเกราะต้องมีการฝึกทักษะทั้งที่กองอื่นเนี่ยเขาไม่ได้มีหนักขนาดเราใช่ไหมเหมือนว่าเราก็ต้องไปเน้นกลายเป็นว่าเราเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติ2 อย่างคือเรามีทั้งงานวิชาการด้วยนะของพยาบาลแล้วก็มีงานปฏิบัติด้วยก็เลยคิดว่าการได้มาอยู่ตรงนี้ก็คือหมายถึงว่ามันก็เป็นความท้าทายหนึ่งของชีวิต
1: การขอคุ้มครองเนี่ยเรามีช่องทางในการยื่นเนี่ยร้องขอคุ้มครองเนี่ยเยอะมากๆเลยตั้งแต่ฉันไปทบานใกล้โรงพักทุกอำเภอทุกจังหวัดแต่มันมีโรงพักอยู่แล้วร้องขอผ่านโรงพักมาก็ได้แต่เรื่องทุกเรื่องจะส่งมาที่เราหรือถ้าไปใกล้สารกลางจังหวัดก็สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็รับเรื่องร้องขอคุ้มครองพยานเหมือนกันหรือว่าตึกกระทรวงยุติธรรมศูนย์บริการร่วมแล้วก็รับขอคุ้มครองพยานเดี๋ยวนี้หลายหน่วยงานเนี่ยเอากฎหมายเราไปใช้ก็จะมีทั้งปปช.ปปง.ดีเอสไออะไรเงี้ยครับรับร้องขอคุ้มครองพยานได้หมดแทบจะทุกช่องทางที่สามารถติดต่อมาถึงเราได้อะเรารับได้หมด
2: ทางโทรศัพท์นะคะ
0: 02-141-2958
2: แล้วก็สายตรงเลย
1: สายตรงแล้วก็มีเบอร์ตรงเป็นเบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานเลยก็คือ061-404-6061หรือว่าถ้ายังไม่แน่ใจว่าจะเข้าข่ายหรือเปล่าหรือว่าอยากต้องการความช่วยเหลืออะไรด้านของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็1111กด77โทรเข้ามาได้
2: เป็นช่องทางการติดต่อเพื่อขอสิทธิ์ในการคุ้มครองได้ค่ะ
0: ใช่ครับ
3: ก็ถือว่าเป็นการทำงานที่ครอบคลุมแล้วก็ทำงานแบบคุ้มครองพยานแบบครอบครัวจริงๆก็ขอบคุณทั้งพี่แทนแล้วก็พี่เบสที่ได้มาเล่าให้ฟังค่ะ
0: ได้ครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
6: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคน

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพันธ์หรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี้
1: มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
7: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทอ่ะมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องเขาจบวุฒิม.3อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่อเดี๋ยวจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่ม.ปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลนี
2: ่ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
0: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2500ครับ
2: พี่เพิ่งรับปริญญาบัตรเหรอคะ
3: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
4: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
3: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
2: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
2: ่หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะฮ
5: ะฮะฮะไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย
6: พ่อ
5: เอ้ยมา
3: พ่อครับดูนี่สิครับ
5: ไอ้ลูกหมาของพ่อ
3: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: จ้าเอานี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู
0: ่นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4.เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับ
3: ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกากา
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทส.และยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: ผู้สร้างทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะ
1: นมัสการ

สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านผมรองศาสตราจารย์เจษฎาอิสหะจากสาขาวิทยาศาสตร์การประมงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิณวันนี้ผมจะมาสอนเข้าในบทเรียนในหัวข้อเรื่องเทคนิคการเลี้ยงปลาการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินผลผลิตและต้นทุนการผลิตณในส่วนหัวข้อนี้เราจะแบ่งหัวข้อเรื่องย่อยออกมาเป็น3ส่วนนะส่วนแรกเราจะพูดถึงเรื่องของเทคนิคการเลี้ยงส่วนที่2เราจะพูดถึงเรื่องของการเก็บข้อมูลและในส่วนที่3เราจะพูดถึงในเรื่องของการประเมินผลผลิตและต้นทุนการผลิตเรามาดูเนื้อหาในส่วนแรกที่เราจะมาเรียนรู้ในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของเทคนิคการเลี้ยงปลาเราคงจะรู้กันดีนะรู้จักกันดีในวงการของคนเลี้ยงปลาเนี่ยว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยรูปแบบของการเลี้ยงปลาเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตค่อนข้างมากเดิมการเลี้ยงปลาเนี่ยจะเป็นแบบอาศัยธรรมชาตินะหรือที่ชาวบ้านก็เรียกว่าแบบธรรมชาติแบบดั้งเดิมซึ่งการเลี้ยงเนี่ยก็คือเลี้ยงแบบตามมีตามเกิดอาหารให้บ้างไม่ให้บ้างแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยได้มีการเปลี่ยนรูปแบบของการเลี้ยงมาสู่รูปแบบของการเลี้ยงอย่างหนาแน่นซึ่งในรูปแบบของการเลี้ยงอย่างหนาแน่นนั้นผู้เลี้ยงจำเป็นจะต้องควบคุมในเรื่องของการให้อาหารทุกอย่างนะผู้เลี้ยงจะต้องเข้ามาจัดการในระบบเพราะการเลี้ยงอย่างหนาแน่นเป็นการเลี้ยงแบบฝืนธรรมชาติเพราะเราปล่อยปลาเกินกว่าที่อาหารธรรมชาติจะเกิดขึ้นในบ่อได้เพราะฉะนั้นการให้อาหารนั้นจะต้องมีเทคนิคในการให้อาหารการเลือกการปล่อยปลาจะต้องรู้สัดส่วนของจำนวนปลากับจำนวนพื้นที่ซึ่งในวันนี้ผมจะมาพูดในองค์ประกอบสำคัญสำคัญในการเลี้ยงปลาในเรื่องของเทคนิคนะว่าที่เกษตรกรหรือผู้เลี้ยงปลาจะต้องทราบเป็นปัจจัยสำคัญสำคัญนะผมเลือกเฉพาะปัจจัยสำคัญนะว่ามีอะไรบ้างอันที่หนึ่งก็คือชนิดของปลาก่อนที่เราจะเลี้ยงปลาหรือเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดไหนเราต้องรู้จักนะเราต้องรู้จักปลาเราว่ามีนิสัยพฤติกรรมยังไงในรายละเอียดเดี๋ยวเราจะมาพูดต่อนะอันที่สองเราจะต้องรู้ว่าชนิดของบ่อภาชนะที่จะใช้ในการเลี้ยงมันเป็นประเภทไหนอาจจะเป็นบ่อดินเป็นบ่อปูนหรือว่าเป็นบ่อไอถังไฟเบอร์นะขนาดของมันขนาดของบ่อเราเป็นคนเลี้ยงเราต้องรู้นะเพราะปัจจุบันเนี่ยระบบการเลี้ยงในยุคปัจจุบันเนี่ยจะเองด้วยอัตราการปล่อยต่อพื้นที่หรือต่อปริมาตรน้ำนะเพราะฉะนั้นถ้าผู้เลี้ยงไม่ได้ใส่ใจในจุดนี้เริ่มต้นของการปล่อยปลาเนี่ยก็อาจจะผิดพลาดถ้าปล่อยบางใช่ไหมก็อาจจะเสียเวลาถ้าปล่อยแน่นเกินไปก็อาจจะทำให้ปลาไม่โตนะปัจจัยตัวที่สี่ที่เราต้องมองคือขนาดของลูกปลาที่จะปล่อยเราต้องรู้นะว่าขนาดลูกปลาจะปล่อยขนาดไหนเพราะตัวนี้จะมีผลต่อการเจริญเติบโตอันที่5สิ่งที่เกษตรกรในยุคใหม่เนี่ยจะต้องรู้ในเรื่องก็คือเรื่องของการประเมินอัตราการให้อาหารต่อวันซึ่งตรงนี้จะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนการผลิตเราโดยตรงถ้าเราให้อาหารไม่ถูกต้องนะโอกาสที่เราจะล้มเหลวในการทำกิจการเรานั้นสูงมากและอันสุดท้ายเราต้องรู้จักในเรื่องของการเก็บข้อมูลนะมาประเมินผลผลิตอัตราการเจริญเติบ

โตอัตราแลกเนื้อและต้นทุนต่อการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อนะเรามาดูในรายละเอียดนะในรายละเอียดแต่ละตัวที่ผมพูดเมื่อกี้ว่าสิ่งแรกที่เกษตรกรหรือผู้เลี้ยงต้องเอาใจใส่มากว่าเราจะเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดอะไรเพราะฉะนั้นเริ่มต้นที่เราจะทำธุรกิจกับเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาเราต้องถามตัวเองแล้วว่าเราจะเลี้ยงปลาชนิดไหนชนิดนั้นเลี้ยงเพราะอะไรนอกจากตลาดต้องมีแล้วเนี่ยถ้าเราตัดสินตลาดดีมีคนซื้อแน่นอนเราก็ต้องทำความรู้จักกับมันว่าพฤติกรรมการกินอาหารของมันเนี่ยมันเป็นสัตว์มีพฤติกรรมยังไงกินพืชกินสัตว์หรือกินทั้งพืชและสัตว์เพราะปลาแต่ละชนิดมันจะมีนิสัยที่ต่างกันนะนอกจากนั้นเราก็ต้องมาพิจารณาต่อว่ามันกินอาหารผิวน้ำกลางน้ำหรือกินอาหารบริเวณพื้นก้นบ่อเพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณาควบคู่ว่านิสัยการกินกินอาหารประเภทไหนกินอาหารบริเวณไหนเราจะได้เลือกชนิดของอาหารในการเลี้ยงได้ถูกต้องและเราก็สามารถที่จะดัดแปลงวิธีการให้อาหารได้เหมาะสมใช่ไหมอย่าผมยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดเจนว่าเกิดปลามันกินอาหารบริเวณผิวน้ำแต่เราไม่สามารถที่จะทำเป็นอาหารเม็ดลอยน้ำได้นะเหมือนที่เราซื้อจากตลาดเราก็สามารถที่จะดัดแปลงวิธีการให้อาหารอาจจะใส่ในยอใส่ในกระบะหรือใส่ในตะกร้าแล้วแขวนลงไปในน้ำจะให้จมลงจากผิวน้ำไปประมาณ30เซนเนี่ยปลาที่กินหากินบริเวณผิวน้ำก็สามารถที่จะเข้ามากินอาหารในยอในกระชังในตะกร้าต่างๆได้อันที่สองก็คือสิ่งที่เกษตรกรจำเป็นที่จะต้องรู้และทำความเข้าใจชนิดและขนาดของบ่อที่ใช้เลี้ยงต้องดูว่าเราจะเลี้ยงปลาชนิดนี้เนี่ยปลาชนิดนี้มันเลี้ยงในบ่อปูนได้หรือเปล่ามันเลี้ยงแล้วมันโตศักยภาพการโตมันโตได้ไหมนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จะต้องมองเพราะว่าบ่อมีหลายแบบอาจจะเป็นบ่อดินบ่อปูนหรือบ่อผ้าใบหรือถังไฟเบอร์นอกจากรู้แล้วว่าชนิดเป็นยังไงขนาดก็ต้องรู้เพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องรู้ด้วยการไปวัดขนาดเลยว่าความกว้างของบ่อยาวเท่ากว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่สามารถที่จะเติมน้ำลงไปในบ่อลึกบรรจุน้ำเนี่ยลึกได้ประมาณกี่เมตรหรือกี่เซนเพื่อที่เราจะสามารถมาคำนวณหาพื้นที่ของบ่อหรือปริมาตรน้ำในบ่อได้เพราะมันจะเกี่ยวโยงนะเข้าสู่ในกระบวนการปล่อยปลาในลำดับต่อไปนะซึ่งมาดูผมทวนความรู้นิดนึงว่าหลักการในการหาพื้นที่ของบ่อถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยเราสามารถที่จะใช้พื้นที่บ่อหาพื้นที่บ่อได้เอาความด้านกว้างคูณด้านยาวนะความกว้างคูณความด้านยาวหน่วยเป็นเมตรคูณเมตรก็เป็นตารางเมตรกรณีที่เป็นการคำนวณหาปริมาตรน้ำในบ่อที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะเราก็เอาด้านกว้างคูณด้านยาวแล้วก็คูณด้วยความลึกของระดับน้ำในบ่อเราก็จะได้หน่วยออกมาเป็นลูกบาศก์เมตรนี่คือปริมาตรน้ำซึ่งตรงนี้ถ้าเราคำนวณได้เราก็จะทำให้เรารู้ได้ทันทีว่าปริมาตรบ่อปริมาตรน้ำในบ่อมีกี่ลูกบาศก์เมตรนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่ง่ายกว่านั้นอีกปัจจุบันเนี่ยผมทำโปรแกรมตัวหนึ่งขึ้นมานะด้วยโปรแกรม VB ขึ้นมาเนี่ยซึ่งโปรแกรมตัวนี้จะมีความสามารถนะพิเศษหลายอย่างผมทำขึ้นมาเนี่ยในกรณีที่เป็นบ่ออาจจะเป็นบ่อดินที่ไม่มีสโลปหรือบ่อดินหรือบ่อปูนหรือตู้กระจกที่ไม่มีสโลปที่มีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมสามารถที่จะใช้โปรแกรมนี้ได้หรืออาจจะเป็นบ่อที่มีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกนะเรามาดูกรณีนี้ผมเนื่องจากว่าเรามีโปรแกรมที่สำเร็จในตัวนะแต่ในวันนี้เราไม่สามารถจะมาโชว์ให้เห็นของจริงได้แต่เรานี้ผมแคปหน้าจอให้เราดูนะว่าลักษณะของโปรแกรมเนี่ยกรณีที่เป็นบ่อรูปสี่เหลี่ยมที่ไม่มีความลาดเอียงการใช้งานนะเราก็ติ๊กไปที่พอเปิดโปรแกรมปั๊บเนี่ยเราจะเจอหน้ากากลักษณะอย่างนี้พอเราติ๊กขึ้นมาปั๊บนะบ่อดินรูปสี่เหลี่ยมปั๊บเนี่ยไอช่องที่มันเป็นสีขาวมันจะขึ้นก่อนหน้านี้มันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแล้วเราก็กรอกข้อมูล
สิ่งที่ปรากฏสี่เหลี่ยมที่ให้กรอกข้อมูลจะปรากฏนั้นคือมันจะทำให้เราต้องกรอกข้อมูลลงไปนะเมื่อเรากรอกข้อมูลลงไปปั๊บเนี่ยก็จะมีความกว้างของบ่อความยาวของบ่อความลึกของบ่อและระดับน้ำของน้ำในบ่อความลึกของบ่อกับระดับน้ำที่เราเติมมันคนละอย่างกันนะเพราะฉะนั้นเราเติมตามที่เราเวลาเราคำนวณเนี่ยเราจะใช้ระดับความลึกของน้ำเป็นหลักนะเราก็กรอกเข้าไปหลังจากนั้นเราก็ไปกดประมวลผลของบ่อรูปสี่เหลี่ยมโปรแกรมก็จะคำนวณออกมาได้ทันทีวิธีนี้ก็จะง่ายโดยที่เราไม่ต้องมานั่งคำนวณคิดเองนะความผิดพลาดก็จะไม่เกิดขึ้นนะหรือกรณีบ่อที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมแต่มีความลาดเอียงนะคือบ่อดินโดยทั่วไปเนี่ยมันจะมีสโลปมีความลาดเอียงขึ้นมาเราก็ติ๊กมาหน้าตาหน้ากากโปรแกรมก็จะขึ้นมานะคราวนี้สิ่งที่เราต้องเพิ่มเข้าไปว่าความลาดเอียงมันเป็นยังไงอัตราส่วน1ต่อ1หรือ1ต่อ0.5หรือ1ต่อ2เราก็กรอกตามความจริงของบ่อพอเรากรอกเข้าไปมาปุ๊บเนี่ยเราก็ไปกดประมวลผลบ่อรูปทรงสี่เหลี่ยมนะที่มีสโลปโปรแกรมก็จะสามารถประเมินปริมาตรน้ำในบ่อออกมาให้เราเห็นนะผมจะชี้ให้เห็นแล้วว่าอย่างที่ผมโชว์จากหน้ากากโปรแกรมนี้ให้เห็นว่าพื้นที่ขนาดของบ่อกว้างยาวลึกเหมือนกันระดับน้ำลึกเหมือนกันแต่ต่างตรงที่ว่าแบบแรกนะแบบแรกอันนี้นะเราไม่มีสโลปเพราะฉะนั้นพื้นที่พอคำนวณออกมาปรากฏว่าพื้นที่ที่เป็นส่วนของน้ำมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมมันก็กลายเป็น 1,360 ลูกบาทเมตรนะเมื่อเราเพิ่มสโลปตามความจริงปรากฏว่าพื้นที่ดินมันเยอะขึ้นใช่ไหมปริมาตรน้ำจะลดลงเหลือ 1,039.39 ลูกบาทเมตรเท่านั้นเองนี่คือลักษณะของการคำนวณปริมาตรน้ำนะเราสามารถที่จะทำโปรแกรมต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้แล้วนะซึ่งตรงนี้นะถ้านักศึกษาท่านใดสนใจนะเดี๋ยวเราผมจะให้เบอร์โทรศัพท์แล้วก็อีเมลตอนหลังนะอีกรูปแบบหนึ่งคือกรณีของบ่อรูปทรงกระบอกบ่อรูปทรงกระบอกให้เราติ๊กเครื่องหมายตรงที่บ่อรูปทรงกระบอกเราจะสังเกตว่าหน้ากากมันจะเปลี่ยนแล้วเพราะรูปทรงกระบอกมันจะเกี่ยวกับเส้นผ่าศูนย์กลางกับความลึกไอ้กับไอ้รัศมีของบ่อเพราะฉะนั้นส่วนความกว้างความยาว โปรแกรมจะบังไม่ให้เรากรอกโดยอัตโนมัติเพราะรู้ว่ามันไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นกรอกลงไปว่าสมมติว่า ความลึกของบ่ออยู่ที่2เมตรรัศมีของบ่ออยู่ที่5เมตรนะเพราะฉะนั้น ความลึกของน้ำในบ่ออยู่ที่ประมาณ 1.7 เมตรนะเรากรอกแค่ข้อมูล3ค่านี้แล้วก็ไปกดประมวลผลตรงที่บ่อรูปทรงกระบอกโปรแกรมก็จะประเมินออกมาให้เราทราบได้ทันทีว่าปริมาตรน้ำอยู่ที่ประมาณ 133.57 ลูกบาศก์เมตรจะเห็นว่าโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่เอื้ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้โดยเฉพาะคนที่คำนวณไม่ค่อยถนัดนะโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรต่างๆเหมาะมากที่จะไปใช้โปรแกรมนี้นะ นี่คือ การคำนวณปริมาตรน้ำซึ่ง เป็นปัญหากับบางคนที่ไม่ชอบการคำนวณตอนนี้เรามีเครื่องมือช่วยแล้วนะมันทำให้เราสามารถคำนวณต่างๆได้ง่ายขึ้นนะอันที่สี่นะสิ่งที่เกษตรกรต้องทราบก็คือขนาดของลูกปลาที่จะปล่อยอันนี้คือผู้เลี้ยงจำเป็นเนี่ยต้องเลือกขนาดของลูกปลาที่จะปล่อยลงในบ่อให้ชัดเจนเพราะลูกปลาที่ปล่อยลงไปในบ่อนั้นมันจะมีผลโดยตรงนะกับระยะเวลาการเลี้ยงและเราจะใช้ข้อมูลของน้ำหนักปลาเริ่มต้นเนี่ยมาคำนวณประเมินปริมาณอาหารที่ให้ต่อไปนะนี่คือสิ่งที่เราประโยชน์ของการที่เรารู้เพราะแน่นอนว่าปลาไซส์เล็กแน่นอนระยะเวลาการเลี้ยงก็จะนานขึ้นนะเมื่อปลาโตขึ้นระยะเวลาการเลี้ยงก็จะสั้นลงนะมันเป็น ปกติของระบบการเลี้ยงนะตัวที่5สิ่งที่เกษตรกรต้องทราบก็คือต้องทราบเกี่ยวกับเรื่องของการประเมินอัตราการให้อาหารต่อวันนะคือสิ่งนี้เป็นปัญหาอุปสรรคของเกษตรกรว่าแล้วจะให้ปริมาณเท่าไหร่ปลาถึงจะอิ่มนะบางคนบอกว่ายืนรอเฝ้าดูว่ามันจะอิ่มตอนไหนค่อยเลิกในทางปฏิบัติตรงนี้
พูดในเชิงทฤษฎีนั้นเป็นไปได้แต่พอในทางป

ฏิบัติเกิดมีบ่อเลี้ยงหลายๆบ่อปั๊บเนี่ยแม้กระทั่งมีคนงานคนงานก็ยังไม่เฝ้าแค่สาดอาหารลงไปในบ่อปั๊บก็เดินหนีไปเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะทำให้การเจริญเติบโตของปลาที่เลี้ยงมีผิดพลาดเกิดขึ้นได้ความล้มเหลวต่างๆก็จะเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้อาหารปลาเนี่ยมันมีความเสี่ยงอยู่สองอย่างคือหนึ่งถ้าเราให้อาหารในปริมาณที่มากเกินความต้องการแน่นอนนะมันจะเกิดผลเสียสองอย่างคือหนึ่งคุณภาพน้ำก็จะเสียนะมันจะทำให้แอมโมเนียต่างๆเกิดขึ้นสูงโอกาสที่จะทำให้สัตว์น้ำเนี่ยมีความเฉื่อยเกิดการล้มป่วยติดเชื้อได้ง่ายเนื่องจากคุณภาพน้ำแย่ลงอีกประการหนึ่งก็คือว่าการที่ใช้อาหารในปริมาณที่มากเกินไปเนี่ยต้นทุนก็จะแพงสูงขึ้นตามลำดับอันนี้คือจุดอ่อนของการให้อาหารในปริมาณมากเกินไปในขณะเดียวกันถ้าให้อาหารในปริมาณที่น้อยเกินไปก็จะเป็นปัญหาอุปสรรคอีกเช่นกันนะคือปลาก็จะเจริญเติบโตนะไม่ได้ตามสัดส่วนนะแทนที่จะโตได้ตามขนาดปรากฏว่าอาหารไม่พอมันก็จะโตไม่ได้นะเรามาดูว่าเทคนิคในการให้อาหารสัตว์น้ำมันมีวิธีการคำนวณนะเปอร์เซ็นต์ฟีดดิ้งหรือเปอร์เซ็นต์อัตราการให้อาหารต่อวันของปลานะซึ่งผมก็วิธีนี้นะก็คือเปอร์เซ็นต์ฟีดดิ้งเท่ากับ2นะเอา2เนี่ยคูณด้วยความยาวเฉลี่ยหารด้วย100คูณด้วยน้ำหนักปลาเฉลี่ยซึ่งหลักการนี้ถ้าเรามาเทียบนะว่า2 TL กำลัง2หาร100 W เนี่ยสูตรนี้มันจะทำให้เราทราบว่าเปอร์เซ็นต์การให้อาหารต่อวันเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะมันตกอยู่ที่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งตรงนี้นะเป็นการคำนวณในสภาพของน้ำหนักนะคือการคำนวณณตอนนี้คือให้เรารู้ว่าการให้อาหารของเราจะต้องให้อาหารประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัวต่อวันนะคราวนี้เรามาดูว่าเมื่อเราได้เปอร์เซ็นต์อัตราการให้อาหารต่อวันแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะคำนวณหาปริมาณอาหารที่ให้ต่อวันได้การคำนวณณตอนนี้คือเป็นการคำนวณในสภาพอาหารแห้งไม่ใช่อาหารเปียกเพราะตอนนี้เราพยายามที่จะแนะนำให้เกษตรกรเนี่ยบางครั้งเพื่อลดต้นทุนใช้อาหารเปียกอาหารที่มีความชื้นสูงเนี่ยมันก็จะลดต้นทุนได้แต่เทคนิคการให้อาหารก็ต้องเป็นอีกแบบหนึ่งจากที่เราได้ไปเห็นเกษตรกรใช้เกษตรกรใช้ประสบการณ์นะที่เราได้คลิปดูคลิปวิดีโอครั้งก่อนเราจะเห็นว่าเกษตรกรนั้นจะใช้วิธีการประมาณการโดยใช้ประสบการณ์แต่ในหลักวิชาการสามารถที่จะทำได้โดยเอาปริมาณอาหารที่ให้ต่อวันเนี่ยคำนวณได้เอาจากเปอร์เซ็นต์ฟีดดิ้งที่เราคำนวณเมื่อกี้หารด้วย100คูณด้วยน้ำหนักปลารวมทั้งบ่อเราต้องรู้ว่าผลผลิตของปลาในบ่อตอนนี้มีอยู่ประมาณกี่กิโลเอาตรงนี้มาคูณกันมันจะทำให้เราทราบว่าถ้าเป็นอาหารเม็ดหรืออาหารแห้ง1วันต้องใช้อาหารกี่กิโลนะตรงนี้เราก็สามารถคำนวณได้เลยนะในขณะเดียวกันกรณีที่เป็นอาหารเปียกหรืออาหารที่มีความชื้นสูงหรืออาหารที่มีลักษณะเป็นอาหารกึ่งเปียกหรือกึ่งแห้งเราก็สามารถคำนวณได้หลักการเดิมใช่ไหมเอาเปอร์เซ็นต์ฟีดดิ้งเนี่ยหารด้วย100คูณด้วยผลผลิตปลารวมในบอกว่ามีกี่กิโลพอเราได้ตรงนี้เสร็จปั๊บให้เราไปคูณด้วยความชื้นนะในอาหารซึ่งเราต้องรู้อยู่แล้วว่าความชื้นโดยประมาณในอาหารอยู่ที่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะจากที่เราได้เรียนรู้เมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต์กับอาหารที่มีความชื้นสูงนะเราก็มาหารด้วย10เพราะเราต้องการให้มัน10นี่คือหมายความว่าเราต้องการให้อาหารนั้นมีความชื้นอยู่ในอาหารที่สภาพ 10% ถ้าคิดน้ำหนักแห้งพอเรามาคำนวณปั๊บเนี่ยปริมาณอาหารที่ให้ต่อวันในสภาพเปียกก็จะออกมาได้ทันทีว่านี่คือปริมาณอาหารแห้งที่เทียบเท่ากับน้ำหนักปริมาณอาหารเปียกอาหารที่มีความชื้นที่เทียบเท่ากับอาหารแห้งนะในคือได้เปอร์เซ็นต์โปรตีนเท่ากันนะในขณะเดียวกันนะปัจจุบันเนี่ยเราก็ได้ทำการวิจัยแล้วสร้างโปรแกรมสำเร็จรูปขึ้นมาณตอนนี้เราเริ่มทำกับปลาที่กำลังคิดและสร้างรายได้กับประเทศเราค่อนข้างเยอะก็คือพวกปลาเนนแล้วก็ปลาทับทิมเราหานะว่าน้ำหนักปลาเฉลี่ย

ใช่ไหมโดยว่าน้ําหนักคือเราพูดง่ายๆว่าการเลี้ยงปลาสมมติปลาเราเลี้ยงปลา1กระชังปลาในกระชังเนี้ยน้ำหนักเฉลี่ยของปลาในกระชังเวลานี้อยู่ที่ประมาณกี่กรัมเรากรอกข้อมูลเลยไปแล้วสมมติในครั้งนี้350กรัมเราก็กรอกจำนวนปลาในกระชังถ้าเป็นการเลี้ยงปลาในกระชังเช็คอัตราการรอดตายง่ายปลาเนนปลาทับทิมเนี่ยเพราะปลาตายแต่ละวันเราจะเห็นการลอยเราก็เช็คนับได้ว่าตอนนี้ปลามันเหลือกี่ตัวเราก็มากรอกข้อมูลที่สำคัญนะอุณหภูมิของน้ำเนี่ยมีผลต่อการกินอาหารของสัตว์น้ำมากนะจากการศึกษาวิจัยเนี่ยมีการค้นพบว่าสัตว์น้ำจะกินอาหารได้ดีอยู่ในช่วงประมาณ28ถึง32องศาเซนเซียสเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นหรืออุณหภูมิลดลงกว่านี้เปอร์เซ็นต์การกินก็จะลดลงตามระดับจากตรงนี้เราก็เลยเอาข้อมูลจากการวิจัยเนี่ยมาสร้างโปรแกรมขึ้นมานะแล้วก็ไปทดลองใช้จริงกับที่ฟาร์มนะปรากฏว่าทำให้เปอร์เซ็นต์ในเรื่องของอัตราแลกเนื้อดีขึ้นเพราะฉะนั้นในตอนนี้เมื่อแค่เรากรอกข้อมูล3อย่างนี้เข้าไปแล้วเราไปกดปุ่มปริมาณอาหารที่ให้ต่อวันโปรแกรมก็จะประมวลผลบอกให้เราได้เลยว่านี่คือน้ำหนักแห้งนะ 8.21 กิโลกรัมถ้าหากว่าเราจะไปใช้อาหารเปียกเราเอาข้อมูลเนี่ย 8.21 คูณกับความชื้นในอาหารเปียกหารด้วย10ก็จะกลายเป็นว่าอาหารเปียกที่เราต้องใช้คือเท่าไหร่นี่คือโปรแกรมอีกตัวหนึ่งคือประมวลในเรื่องของการให้อาหารที่สร้างความสะดวกนะให้กับเกษตรกรในอนาคตนี้ได้เพราะยุคนี้นะเกษตรกรต้องพยายามปรับตัวเข้าสู่สมาร์ทฟาร์มนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องพยายามนะในยุคใหม่การเลี้ยงปลาของเกษตรกรรุ่นใหม่เนี่ยจะต้องเป็นการเลี้ยงแบบใช้เทคนิคและใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะประการที่6นะข้อมูลที่เกษตรกรต้องทราบก็คือหลังจากที่เก็บข้อมูลทุกอย่างแล้วเนี่ยเกษตรกรจะต้องรู้จักในเรื่องของการประเมินผลโดยเฉพาะการประเมินผลผลิตว่าผลผลิตในบ่อณเวลานี้มันมีผลผลิตกี่ตันกี่กิโลอัตราการเจริญเติบโตในแต่ละช่วงมีการเจริญเติบโตยังไงนะพูดง่ายๆตามศัพท์ภาษาของคนเลี้ยงก็ ADG คือเท่าไหร่น้ำหนักเพิ่มต่อวันในกระชังเนี้ยกี่กิโลต่อวันน้ำหนักที่จะเพิ่มขึ้นอัตราแลกเนื้ออยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ต้นทุนต่อการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อณเวลานี้ถ้าจับปลาขายเวลานี้มันตกอยู่ที่ประมาณกี่บาทต่อกิโลสิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่จะสร้างความสะดวกนะจะทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะประเมินสถานการณ์ในการเลี้ยงในแต่ละช่วงได้แม่นยำเพราะฉะนั้นผู้เลี้ยงจึงจำเป็นจะต้องมีการจดบันทึกเก็บข้อมูลบางอย่างโดยเฉพาะในเรื่องของน้ำหนักปลาจำนวนปลาที่ตายแต่ในแต่ละช่วงข้อมูลปริมาณอาหารที่ให้ต่างๆเป็นต้นเพราะฉะนั้นตรงนี้นะผมเน้นว่าเกษตรกรจะต้องเอาใจใส่นะในเรื่องของข้อมูลที่เกี่ยวกับการเก็บข้อมูลทั้งหลายนะเรามาดูว่าผมจะไล่ข้อมูลทีละตัวนะผมจะเอาข้อมูลแค่บางส่วนนะที่จำเป็นที่เกษตรกรควรจะต้องเอาไปใช้งานจริงๆจริงๆสูตรที่ใช้ในการประเมินการเจริญเติบโตมันมีเยอะมากแต่ผมคิดว่าเกษตรกรหรือว่าผู้เลี้ยงที่ไปใช้งานจริงๆเนี่ยแค่สูตรนี้สูตรเดียวเนี่ยก็สามารถจะประเมินสถานการณ์ในบ่อได้นะสูตรที่ผมจะแนะนำก็คือว่าน้ำหนักเพิ่มต่อวัน ADG Average Daily Growth เราหาได้ยังไงนะก็คือเอาน้ำหนักสุดท้ายลบน้ำหนักเริ่มต้นหารด้วยจำนวนวันนะถ้าตอนนี้เราเลี้ยงไปแล้ว15วันเริ่มต้นปลาของเราอยู่ที่กี่กรัมสมมติว่าอยู่ที่10กรัมหรืออยู่ที่100กรัมนะเมื่อเราเลี้ยงได้15วันน้ำหนักเพิ่มเป็น150กรัมนั่นคือหมายความว่าเราเอา150ลบด้วย100หารด้วยจำนวนวันคือหาร15มันก็จะเท่ากับ50หารด้วย15นะคำนวณออกมาปั๊บนี่คือน้ำหนักที่มันจะเพิ่มขึ้นต่อ1ตัวคือเท่ากับกี่กรัมใช่ไหมต่อ1ตัวปลาที่เราเหลือรอดมีทั้งกระชังกี่ตัวเอาจำนวนปลาไปคูณอีกครั้งหนึ่งมันก็จะทำให้เรารู้ว่าน้ำหนักปลาทั้งบ่อมีกี่กรัมถ้าต้องการให้มันเป็นกิโลเราก็เอา 1,000 หารก็จะทำให้เราทราบว่าน้ำหนักปลาตอนนี้มันอยู่ที่น้ำหนักกี่กิโลใช่ไหมถ้าเทียบกับครั้งก่อนเราก็จะรู้

ว่าน้ำหนักเพิ่มขึ้นเท่ากับกี่กิโลนะข้อมูลตัวที่สองที่แนะนำให้เกษตรกรนะเก็บก็คือข้อมูลในเรื่องของอัตราการรอดตายอัตราการรอดตายเนี่ยก็คือเราจะใช้วิธีการประเมินเปอร์เซ็นต์อัตราการรอดหรือภาษาอังกฤษเขา survival rate ก็คือเอาจำนวนปลานะที่ปล่อยนะลบด้วยจำนวนปลาที่ตายหารด้วยจำนวนปลาที่ปล่อยแล้วก็คูณด้วย100ก็ทำให้เราทราบว่าจำนวนปลาพูดง่ายๆว่าจำนวนปลาที่เหลือหารด้วยจำนวนปลาที่ปล่อยคูณ100นี่คือเปอร์เซ็นต์อัตราการรอดตายอีกอันหนึ่งคืออัตราการแตกไซส์หรือแตกขนาดไอ้ข้อมูลตรงนี้นะโดยส่วนใหญ่เนี่ยผมเชื่อแล้วว่าเกษตรกรหรือว่าหลายๆคนนะไม่ค่อยได้เคยเห็นลักษณะของการหาว่าเอ๊ะเรารู้ได้ยังไงเราจะเก็บยังไงว่าข้อมูลมันแตกไซส์ดีหรือไม่ดีสมมติว่าเราใช้อาหารสูตรกอกับสูตรขอไปเลี้ยงเราอยากจะรู้ว่าสูตรไหนดีกว่าเลี้ยงแล้วอันไหนแตกไซส์มากกว่าน้อยกว่าเราใช้สูตรนี้มาประเมินได้ครับเราประเมินได้วิธีไหนครับก็คือเราเอาค่าเบี่ยงเบนนะเราเอาค่าข้อมูลของน้ำหนักที่เราสุ่มมาเนี่ยสมมติเราสุ่มปลามา50ตัวนะเราก็มาหาค่าเฉลี่ยว่ามันมีค่าเฉลี่ยใน50ตัวเท่ากับเท่าไหร่เรามาหาค่าเบี่ยงเบนหรือว่า standard deviation ค่า SD มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราเอาค่า standard deviation เนี่ยหารด้วยน้ำหนักปลาเฉลี่ยแล้วก็มาคูณด้วย100นี่คือเปอร์เซ็นต์การแตกไซส์นั่นคือหมายความว่าถ้ามีค่ายิ่งมากแสดงว่าการแตกไซส์ก็จะยิ่งสูงนะถ้ามันมีเปอร์เซ็นต์การแตกไซส์อยู่ที่ 80% แสดงว่ามีการแตกไซส์สูงมากแสดงว่ามีปลาตั้งแต่ไซส์เล็กมาถึงไซส์ใหญ่นะแต่ถ้าเกิดว่าเปอร์เซ็นต์การแตกไซส์อยู่ที่ประมาณ 6-7% แสดงว่าปลาที่เราเลี้ยงเนี่ยโอ้แทบจะมีการแตกไซส์น้อยมากนี่คือลักษณะข้อมูลที่จะบ่งบอกให้กับเรานะไม่ใช่ว่าเราเลี้ยงเพื่อประเมินให้มันโตอย่างเดียวโตแล้วเนี่ยแต่มันแตกไซส์นะเวลาเราขายจะมีปัญหาเรื่องของราคาเช่นกันนะอีกอันหนึ่งก็คืออัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อข้อมูลอีกอันหนึ่งอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า feed conversion ratio หรือว่าที่ชาวบ้านพูดติดปากว่า FCR ตัวนี้หาได้ยังไงนะเอาน้ำหนักอาหารที่ให้หาด้วยน้ำหนักปลาที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเราเลี้ยงเราจำเป็นต้องเก็บข้อมูลของอาหารถ้าเราอยากจะรู้ FCR ในขณะเดียวกันเราก็ต้องชั่งน้ำหนักปลาในช่วงนี้ถึงช่วงนี้ใช้อาหารไปกี่กิโลน้ำหนักปลาสุดท้ายของช่วงนี้เมื่อเทียบกับช่วงที่แล้วเนี่ยครั้งก่อนเนี่ยได้เท่าไหร่เอามาลบเขาจะรู้เป็นน้ำหนักเพิ่มจะทำให้เรารู้ว่า FCR มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ FCR เนี่ยจำไว้เลยว่า FCR ยิ่งมีค่าน้อยแสดงว่า FCR ก็ยิ่งดีนะเพราะนั่นหมายความว่าผมยกตัวอย่างเช่นว่า FCR มีค่าเท่ากับ 1.5 หมายความว่ายังไงแสดงว่าใช้อาหารในการเลี้ยง 1.5 กิโลกรัมเนี่ยมันจะทำให้เราได้เนื้อปลาเพิ่มขึ้นมา1กิโลนะในขณะเดียวกันถ้า FCR เท่ากับ5นั่นคือหมายความว่าเราต้องใช้อาหารถึง5กิโลจึงจะได้เนื้อปลามา1กิโลถ้าเรามองในแง่ของ FCR เนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่า FCR น้อยกว่าใช่ไหม FCR มากแต่ตัวนี้มันไม่ใช่เป็นบทสรุปเสมอไปตัวที่เป็นบทสรุปที่แท้จริงก็คืออยู่ตรงนี้นะต้นทุนต่อการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อปลา1กิโลกรัมซึ่งตรงนี้เราจะประเมินได้โดยการเอาค่า FCR เนี่ยมาคูณด้วยต้นทุนค่าอาหารต่อกิโลใช่ไหมต้นทุนเรารู้อยู่แล้วว่าอาหารที่เราใช้ในการเลี้ยงเนี่ยมันอยู่ที่ต้นทุนตกอยู่ที่ประมาณกี่บาทนะสมมุติว่าผมยกตัวอย่างให้เห็นว่า FCR 1.5 นะ 1.5 ราคาอาหารอยู่ที่ประมาณ20บาทต่อกิโลนะมันก็จะตกอยู่ที่ราคาประมาณ30บาทใช่ไหมราคาอาหารต่อการได้ต้นทุนค่าอาหารต่อการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อคือ 1.5 คูณ 20ก็คือ30บาทในขณะเดียวกันถ้าเราใช้อาหารสดในการเลี้ยงนะสมมติว่า FCR อยู่ที่ประมาณ3ราคาอาหารที่เราซื้อมากิโลละ6บาทเมื่อเรามาคูณกันเนี่ย3คูณ6ได้18เราสังเกตว่า
FCR สูงก็จริงแต่ต้นทุนของอาหารที่ถูกกว่าเมื่อมาเทียบเรื่องของต้นทุนค่าใช้จ่ายปรากฏว่า FCR 6เนี่ยนะให้ต้นทุนในการที่ FCR 3เนี่ยให้ต้นทุนในการเลี้ยงที่ถูกกว่าเราก็ควรต้องเลือกอาหารที่มีต้นทุนที่ถูกกว่าเป็นหลักนี่คือสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรือว่าท่านผู้ชมเกษตรกรที่กำลังชมเนี่ยให้ตระหนักในสิ่งนี้อย่าไปพิจารณาเรื่องของ FCR อย่างเดียวบางทีเนี่ยเราไปซื้ออาหารจากตลาดนะไปถามเซลล์คนขายอาหารเซลล์ก็มักจะพูดว่าโอ้การันตี FCR ดีแต่ราคาอาหารแพงมากจำไว้เลยว่าอย่ามองเรื่องของ FCR อย่างเดียวนะเอา FCR มาคูณด้วยต้นทุนค่าอาหารนั่นคือบทสรุปที่แท้จริงแล้วย้อนกลับมาถามต่อว่าราคาปลาที่ขายได้ณเวลานี้อยู่ที่ตกประมาณกิโลละกี่บาทนะสมมติว่าราคาอาหารอยู่ที่กิโล30บาทแล้วถ้าเราขายปลาได้กิโล28บาทนั่นคือหมายความว่าเราเจ๊งตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มต้นเลยนะเพราะฉะนั้นให้เราพิจารณาขั้นต้นด้วยวิธีนี้นะแล้วก็เราต้องพิจารณาด้วยต้นทุนในการเลี้ยงเนี่ยบางทีเกษตรกรมักจะไม่ค่อยคิดค่าแรงของตัวเองค่าน้ำค่าไฟก็ไม่คิดเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทำธุรกิจเราต้องพิจารณาให้หมดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าน้ำค่าไฟหรือแม้กระทั่งค่าแรงของตัวเองต้องคิดว่าถ้าเราไม่ได้เลี้ยงเองนะเราไปจ้างนะคนอื่นมาช่วยเลี้ยงลองมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องคิดเป็นค่าใช้จ่ายด้วยเราจะอยู่ได้ไหมนะนี่คือแนวทางที่จะให้เราเห็นว่าเทคนิคในการเลี้ยงในยุคปัจจุบันเราต้องมองสิ่งนี้ด้วยถ้าเราไม่มองสิ่งนี้โอกาสความล้มเหลวจะเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเวลานะคราวนี้นะหลังจากที่ผมพูดเรื่องของเทคนิคการเลี้ยงมาพอสมควรคราวนี้ผมจะย้อนกลับมาดูว่าให้เราว่าการเก็บข้อมูลเพื่อที่จะมาประเมินผลผลิตและต้นทุนการผลิตเราจะเก็บข้อมูลอะไรบ้างนะสิ่งข้อมูลที่เราจะต้องเก็บอะไรบ้างเรามาดูนะว่าก่อนที่เราจะเก็บว่าจะต้องเก็บอะไรเนี่ยเรามาทำความเข้าใจว่าความสำคัญของกับการเก็บข้อมูลเนี่ยข้อมูลมันมีความสำคัญยังไงนะของการเก็บข้อมูลนะผมสรุปมาอยู่ประมาณ 6-7 ข้อให้เราดูนะการเก็บข้อมูลเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงครับการเก็บข้อมูลจะทำให้เราทราบสภาพทั่วไปของบ่อและปลาที่เลี้ยงที่ผ่านมาเราจะทำให้รู้ว่าถ้าเราเลี้ยงอย่างนี้สภาพบ่อเป็นอย่างนี้เรารอดหรือไม่รอดเราอยู่ได้ไหมนะมันคุ้มหรือไม่คุ้มปล่อยบางเกินไปหรือปล่อยแน่นเกินไปใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่เราจะเอาข้อมูลตรงนั้นมาประเมินในถ่อหลังได้สองจะทำให้เราสามารถติดตามข้อมูลการเลี้ยงและการจัดการต่างๆได้เอาข้อมูลการเลี้ยงในครอบที่ผ่านมาเนี่ยมาเป็นประสบการณ์เพื่อที่จะเข้ามาสู่ข้อที่สามเนี่ยนำข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขระบบการเลี้ยงนะกรณีนี้เก็บข้อมูลมาประเมินทันทีเนี่ยมันจะทำให้เราปรับปรุงแก้ไขระบบการเลี้ยงการจัดการได้ทันทีนะเรารู้เลยว่าตอนนี้เราฟีดอาหารนะมันมากเกินไปปลามันไม่โตจริงเพราะฉะนั้นเราสามารถลดอาหารเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายเราก็จะไม่ต้องบานปลายเพราะฉะนั้นการเก็บข้อมูลเนี่ยมันมีผลมีประโยชน์ต่อเรามากอันที่สี่นะมันจะสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการเลี้ยงปลาในรอบต่อไปได้นะอันที่ห้าสามารถนำข้อมูลต่างๆดังกล่าวมาหาความสัมพันธ์เพื่อใช้ในการคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงสิ่งอื่นในบ่อนะผมยกตัวอย่างให้เห็นว่าความสัมพันธ์ของอะไรล่ะเราจะหาความสัมพันธ์ว่าการเจริญเติบโตกับปัจจัยเรื่องของคุณภาพน้ำจะไอการที่เราปลามันโตดีเนี่ยแสดงว่าค่าดีโอมันสัมพันธ์กับดีโอยังไงดีโอสูงขึ้นปลาโตดีขึ้นไหมแอมโมเนียเยอะขึ้นปลามันโตดีขึ้นว่าปลามันลดนะมันจะสามารถบ่งบอกว่าแล้วมันจะสามารถย้อนกลับว่าไอ้การที่แอมโมเนียมันเกิดขึ้นเยอะในบ่อเนี่ยแอมโมเนียมันเกิดจากอะไรมันสัมพันธ์กับอะไรมันอาจจะสัมพันธ์กับปริมาณอาหารหรืออาจจะสัมพันธ์กับการเปลี่ยนถ่ายน้ำต่างๆซึ่งถ้าเราเก็บข้อมูลทุกอย่างไม่ว่าในเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายน้ำหรือว่าข้อมูลในเรื่องของอาหารหรือว่าข้อมูลในเรื่องของวิธีการจัดการต่างๆมาลิงก์หาความสัมพันธ์วิเคราะ
ในระบบสถิติต่างๆหา correlation หา regression มันก็จะทำให้เราสามารถใช้ข้อมูลจากครอบที่แล้วมาเป็นประสบการณ์เพื่อมาคาดคะเนนะระบบการเลี้ยงในครอบต่อไปได้นะอันที่6นะสามารถนำข้อมูลนะทางด้านค่าใช้จ่ายต่างๆมาวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตนะเราบันทึกข้อมูลว่าใช้ปูนปริมาณเท่าไรกี่กิโลนะใช้อาหารไปกี่ตันค่าลูกปลากี่บาทใช่ไหมตรงนี้มันคือต้นทุนใช่ไหมเราสามารถจะมาวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตได้เมื่อเรารู้ต้นทุนการผลิตเราก็จะสามารถมองภาพออกว่าถ้าเราจะลดต้นทุนการผลิตส่วนไหนบ้างที่เราจะลดได้นะนี่คือเห็นว่าความสำคัญของการจดบันทึกข้อมูลมันมีความสำคัญแต่ที่ผ่านมาในอดีตนะเกษตรกรหลายรายก็ละเลยบางครั้งมีการจดบันทึกจริงแต่จดแล้วก็ทิ้งไม่ได้เอาข้อมูลมาพิจารณาวิเคราะห์เราจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลแล้วก็มาวิเคราะห์สังเคราะห์ว่าการที่เรามีข้อมูลอย่างเงี้ยมันให้แนวทางในการที่เราจะลดต้นทุนได้ยังไงนะเราจะทำให้ความสำเร็จในเรื่องของการเลี้ยงปลาของเราได้เพิ่มมากขึ้นคราวนี้เรามาดูต่อว่าที่ผมบอกว่าในเมื่อมันมีความจำเป็นข้อมูลที่จำเป็นที่ผู้เลี้ยงควรจะต้องมีการจดบันทึกควรจะต้องมีข้อมูลอะไรบ้างนะสิ่งแรกเลยนะที่ผู้เลี้ยงจำเป็นจะต้องจดบันทึกก็คือวันที่ปล่อยปลาและวันที่จับปลาขายเพื่อที่เราจะได้อายุการเลี้ยงปลาของเราเนี่ยมันตกลงแล้วเนี่ยมันใช้เวลาในการเลี้ยงกี่วันตรงนี้คือหัวใจสำคัญนะเพราะจะรู้ว่าระยะเวลาการเลี้ยงกี่วันว่ามันเลี้ยงตั้งแต่ปลาไซส์ร้อยกรัมจนทั้งได้ปลาไซส์ประมาณ8ขีดเนี่ยนะก็จะทำให้เราวางแผนในเรื่องของการผลิตได้ง่ายขึ้นนะอันที่สองแหล่งพันปลาและขนาดปลาที่ปล่อยนะเพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบนะและการประกอบพิจารณาในการเลือกซื้อลูกปลาในครั้งต่อไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าพันปลาที่เราซื้อมาในรอบนี้เรามาจากฟาร์มไหนแล้วปรากฏว่าปล่อยปลาจากฟาร์มนี้เนี่ยการปลามีสุขภาพแข็งแรงดีไหมเปอร์เซ็นต์อัตราการรอดตายเป็นยังไงนะอันนี้คือเป็นข้อมูลฐานเพื่อที่เราจะได้ตัดสินใจไม่ไปซื้อถ้าเกิดมันไม่ดีถ้ามันดีเราก็จะได้มีความมั่นใจกับฟาร์มที่เราเลือกซื้อนะขนาดปลาที่ปล่อยก็ต้องมีการจดบันทึกเออเนี่ยเราจดบันทึกนิดนึงว่าเราปล่อยปลา2นิ้วหรือ3นิ้วหรือปล่อยปลา100กรัม50กรัมหรือปลาไซส์ไหนเพื่อเราจะได้รู้ว่าอ๋อถ้าเลี้ยงปลาไซส์100กรัมใช้เวลาการเลี้ยง3เดือนสมมุติขึ้นมานะถ้าเลี้ยงปลาตั้งแต่50กรัมอาจจะต้องยืดเวลาการเลี้ยงประมาณ 4-5 เดือนใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะตอบโจทย์กับตัวเองได้เพราะคำถามที่เกษตรกรมาถามผมบ่อยๆก็จะถามว่าผมเลี้ยงต้องใช้เวลานานเท่าไหร่แต่เราไม่ได้พูดเลยว่าเราปล่อยปลาไซส์ไหนเริ่มต้นในการเลี้ยงเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นข้อมูลฐานข้อมูลอย่างดีให้กับตัวเองนะอันที่3สิ่งที่ต้องบันทึกก็คือจำนวนลูกปลาที่ปล่อยเพื่อที่เราจะได้ทราบจำนวนที่แน่นอนและสามารถประเมินในเรื่องของอัตราการรอดตายได้ว่าโอเคนะปลาเริ่มต้นกระชัง1กระชังปล่อยประมาณ 1,200 ตัวเมื่อเลี้ยงไปจะมีการตายเกิดขึ้นแต่ละวันนะช้อนปลาที่ตายออกก็พร้อมก็จะมีการบันทึกเรคคอร์ดไว้ว่าวันที่1ตาย2ตัววันนี้ไม่มีตายวันถัดไปมีตายไหมก็จะทำให้เราสามารถจะเก็บสะสมการยอดการตายพอมันครบรอบของการชั่งวัดประเมินใหม่ประเมินการเจริญเติบโตเราก็จะสามารถประเมินว่าอาจารย์ปล่อยไป 1,200 ตัวณเวลานี้เอามันเหลือแค่ 1,100 ตัวเราก็จะสามารถประเมินผลผลิตในบ่อได้มีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้นนะอันที่4สิ่งที่เราจะต้องมองก็คือในเรื่องของราคาลูกปลาราคาลูกปลาเนี่ยเราต้องจดบันทึกว่าเราซื้อมาตัวละกี่สตังค์ตัวละกี่บาทเพราะเราจะต้องจำเป็นต้องใช้ราคาเนี้ยมาคำนวณต้นทุนการผลิตในเรื่องของค่าลูกพันได้อันที่5ข้อมูลที่ต้องมีการจดบันทึกก็คือข้อมูลการสุ่มชั่งน้ำหนักวัดความยาวลูกปลาอาจจะต้องมีการกำหนดเลยว่ามีการชั่งน้ำหนัก
ทุกกี่วันทุก15วันทุก2อาทิตย์หรือว่าทุก1เดือนก็แล้วแต่นะเราจะต้องเก็บข้อมูลตรงนี้เพื่อที่จะมาประเมินอัตราการเจริญเติบโตและประเมินผลผลิตของลูกปลาได้นะอันที่6จะต้องมีการบันทึกปริมาณอาหารที่ใช้

อัตราแลกเนื้อได้ถ้าเราไม่มีการจดบันทึกอาหารไม่มีการชั่งน้ำหนักปลาเราไม่สามารถประเมิน FCR ได้เพราะเราได้เรียนแล้วว่าสูตรที่ใช้ในการคำนวณ FCR คือน้ำหนักอาหารที่ให้หารด้วยน้ำหนักปลาที่เพิ่มขึ้นแล้วอันที่7นะเราต้องสามารถประเมินได้ว่าผลผลิตปลาที่จับได้ต่อพื้นที่บ่อนะเราต้องบันทึกว่ารอบนี้ปล่อยปลาในพื้นที่5ไร่เราจับปลาได้ทั้งหมดกี่ตันใช่ไหมนี่คือกำลังผลิตของบ่อเราเพื่อเป็นเรคคอร์ดนะข้อที่8เป็นอีกข้อหนึ่งที่เราต้องให้ความใส่ใจมีการบันทึกอย่างจริงจังก็คือต้องมีการบันทึกข้อมูลคุณภาพน้ำที่สำคัญเช่น pH DO อุณหภูมิของน้ำแล้วก็ค่าแอมโมเนียรวมซึ่งข้อมูลตรงนี้คือในยุคปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้ยุ่งยากนะในการที่จะหาเพราะว่ามันมีเทสคิตมันมีเครื่องมือใช่ไหม pH อาจจะมีกระดาษลิตมัสต่างๆใช่ไหมมีพวกเทสคิตมาตรวจสอบอุณหภูมิมีปลอดพารามิเตอร์วัดได้ง่ายนะแต่ถ้าไม่มีจริงๆนะสิ่งที่เราจะต้องเก็บก็คือ1หาข้อมูลสังเกตความขุ่นใสของน้ำต้องเก็บได้เพื่อใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจในการเปลี่ยนถ่ายน้ำและการใส่ปุ๋ยเราจะได้รู้ว่าออกความขุ่นแค่นี้มันใสเกินไปเราต้องเติมปุ๋ยนะหรือน้ำมันขุ่นมากแล้วเนี่ยมันถึงเวลาต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำแล้วอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องรู้จักสังเกตแล้วก็เก็บข้อมูลนะนอกจากนั้นอีกตัวหนึ่งก็คืออุณหภูมิของน้ำปัจจุบันเนี่ยเราจะรู้เราจะเห็นได้ชัดเจนว่าโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศร้อนมากเมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะอากาศร้อนแรงมากใช่ไหมอุณหภูมิร้อนสุดๆใช่ไหมอุณหภูมิสูงขึ้นถึงประมาณ34นะอุณหภูมิในน้ำปลาเนี่ยไม่เคยอยู่ในอุณหภูมิอย่างนี้มาก่อนก็ต้องอยู่นะแต่แน่นอนว่าอุณหภูมิของน้ำมันมีผลต่อการกินปลามันเกิดความเครียดการกินอาหารก็จะลดน้อยลงเหมือนโปรแกรมที่ผมโชว์ให้ดูเมื่อกี้ผมจะเซตตั้งในเรื่องของอุณหภูมิเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใช้โปรแกรมเมื่อกี้มันก็จะสามารถคำนวณได้ออโตโนมัติคิดคำนึงในเรื่องของอุณหภูมิแล้วหรือใช้วิธีการคำนวณที่ผมได้พูดตั้งแต่ต้นว่าเปอร์เซ็นต์ฟีดดิ้งเท่ากับ 2T L กำลัง 2 ส่วน 100 W T คืออุณหภูมิของน้ำใช่ไหม T คืออุณหภูมิของน้ำ W คือน้ำหนักนะ TL คือนะไอความยาวเฉลี่ยของปลาเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอุณหภูมิมันมีความสำคัญอย่างยิ่งเราตัดทิ้งไม่ได้นะเพราะฉะนั้นยิ่งกับในสภาพโลกปัจจุบันที่อากาศร้อนขึ้นผู้เลี้ยงต้องใส่ใจกับอุณหภูมิของน้ำมากขึ้นและอันต่อไปคือสีของน้ำอันนี้คือผู้เลี้ยงต้องรู้แล้วแหละว่าน้ำเขียวเขียวเพราะอะไรเขียวเพราะแพลงก้อนแพลงก้อนพืชเขียวมากในช่วงเวลากลางวันมันอาจจะสังเคราะห์ออกซิเจนสังเคราะห์ DO ให้กับบ่อได้เยอะขึ้นแต่ในขณะเดียวกันต้องระวังกลางคืนแพลงก้อนพืชมันไม่ได้มีการสังเคราะห์แสงไม่ได้มีการสร้างออกซิเจนอีกแต่มันจะกลับดึงออกซิเจนมันจะทำให้วิกฤตต่างๆเกิดขึ้นในเวลากลางคืนทำให้เกิดภาวะการขาดออกซิเจนอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องระวังแต่ถ้าน้ำมันเริ่มมีการเปลี่ยนจากสีเขียวจัดมาเป็นสีน้ำตาลนะหรือเป็นสีชาต่างๆเกิดขึ้นเราก็ต้องรู้แล้วว่าแพลงก์ตอนเริ่มมีการดรอปตายเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันจะมีผลไหมต่อออกซิเจนพื้นก้นบ่อการกินอาหารของสัตว์น้ำอาจจะมีผลแน่ๆนะว่าการกินอาหารอาจจะลดลงสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่ผู้เลี้ยงต้องรู้จักสังเกตนะแล้วก็มาใช้ประโยชน์ในการประเมินต่างๆนะข้อที่9สิ่งนี้เป็นสิ่งประกันอีกตัวคือว่าควรจะต้องมีการบันทึกเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างการเลี้ยงทั้งนี้เพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ในการที่เราจะนำข้อมูลนั้นๆมาวิเคราะห์ในภายหลังนะว่าเหตุการณ์ณเวลานี้ฝนตกปลาถึงได้มีบางส่วนเกิดการตายเกิดขึ้นใช่ไหมนี่คือเป็นตัวบ่งบอกว่าอ๋อมันตกในคืนนี้ถึงได้เกิดการตายการตายในวันนั้นมันมีเหตุและผลในตัวมันไม่ใช่ว่าถ้าเราไม่บันทึกเกิดว่าเอ้ยมันตายตอนนั้นเกิดจากสาเหตุอะไรเราไม่รู้เราก็ไม่สามารถจะนำข้อมูลต่างๆมาประเมินใช่ไหมซึ่งพอเรารู้เหตุการณ์ตรงนี้ปั๊บในครอบต่อไปพอมันเข้าฝนขึ้นมาเราจะได้รู้

ทันทีเลยว่าช่วงนี้ต้องลดอาหารช่วงไหนอัดอาหารเพิ่มได้นี่คือสถานการณ์ของเหตุการณ์ต่างๆถ้ารู้จักบันทึกรู้จักสังเกตรู้จักเอามาวิเคราะห์สังเคราะห์มันเกิดประโยชน์ต่อผู้เลี้ยงทั้งสิ้นนะคราวนี้ผมจะนำพวกเราเข้ามาสู่ในเรื่องของการเก็บประเมินผลผลิตและต้นทุนการผลิตนะก็คือจะเข้าสู่ในเรื่องของการคำนวณนะเราจะไปดูตัวอย่างการคำนวณสูตรอาหารต้นทุนต่ำโดยใช้โปรแกรม Excel ซึ่งในที่นี้ผมออกแบบนะผมได้ออกแบบโปรแกรม Excel ขึ้นมาจำลองให้ดูว่าเราสามารถสร้างได้โปรแกรม Excel ง่ายๆนะแบบที่ไม่ต้องคิดอะไรมากมายใช่ไหมผมจะสังนะจะชี้ให้เราเห็นนะว่านี่คือเวลาเราสร้างขึ้นมานะเปิด Excel ขึ้นมาปั๊บเราสร้างชีตแรกก็คือชีตแรกก็คือเป็นชีตที่บ่งบอกให้เราทราบว่าเป็นการกรอกข้อมูลจำนวนปลาที่ตายในแต่ละวันที่ผมบอกตั้งแต่แรกสำคัญนะนี่เป็นการเลี้ยงปลาในกระชังกระชังที่ผมเลี้ยงเนี่ยผมจะมีการบันทึกนะว่ากระชังที่1ถึงกระชัง12อาจจะอยู่ในบ่อเดียวกันแต่คนละกระชังผมจะมีการบันทึกเรคคอร์ดว่ากระชังที่1ผมปล่อยกี่ตัวผมจะบันทึกในเซลล์นี้ที่ผมคลิกเข้าไป 1,000 ตัวกระชังที่2ผมก็พิมพ์ไป 1,000 ตัวกระชังที่3 1,000 ตัวกระชังที่4 1,500 ตัวกระชังที่ 5,200 ผมก็จะบันทึกตามความจริงที่เราได้ปล่อยแล้วหลังจากนั้นพอเลี้ยงไปผ่านไป1วันปั๊บเนี่ยก็จะให้คนงานไปตรวจเช็คทุกวันทุกเช้ามีการตายไหมเมื่อมีการตายก็จะมีการบันทึกอ้าวมีการตาย1ตัวนะวันที่2 2ตัววันที่3 3ตัวมาจนกระทั่งพอวันที่8ปั๊บเริ่มมีการหยุดตายจนกระทั่งครบ15วันเราก็ประเมินข้อมูลครั้งหนึ่งนั่นนี่คือผมมองว่า15วันประเมินข้อมูลครั้งหนึ่งบ่อที่2ก็บันทึกตามความจริงว่ามีการตายยังไงนี่จะสังเกตว่าเราทำตารางข้อมูลลักษณะแบบนี้ใน Excel นี่ตารางนี้เป็นตารางสำหรับกรอกโดยเฉพาะเลยนะกรอกอย่างเดียวเลยออกแบบให้มันดีหลังจากนั้นปั๊บเราไปเปิดชีทที่2นะชีทที่2นะชีทที่2คือตารางกรอกข้อมูลเหมือนกันแต่เป็นการตารางกรอกข้อมูลเรื่องของการชั่งน้ำหนักวัดความยาวปลาในแต่ละกระชังนะผมจะยกตัวอย่างให้เห็นว่าสังเกตกระชังที่1กระชังที่2กระชังที่3กระชังที่4ทั้งเนี่ยไล่มาเลยจนครบ12กระชังโดยปลาเนี่ยในครั้งนี้ผมสุ่มปลามาแค่กระชังละ10ตัวนะผมก็จะบันทึกตัวที่1ความยาว12เซนน้ำหนัก134ตัวที่2ความยาว14เซนก็จะมีการบันทึกโดยตรงเลยลงใน Excel ไม่ต้องจดในกระดาษมีคอมพิวเตอร์วางให้คนงานใช่มั้ยเจ้าหน้าที่เค้าบันทึกแล้วทำปฏิบัติเราก็มีการประมูลนะตรงนี้เข้าไปใครที่อยากจะเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนะสามารถที่จะโทรมาหาผมนะโดยตรงให้ติดต่อผมเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้แล้วก็อีเมลนี้นะจากที่ผมได้กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยหากนักศึกษาท่านใดนะยังติดตามชมรับชมแล้วเนี่ยยังไม่เข้าใจอาจจะต้องดูซ้ำหลายๆรอบนะหรือไม่เข้าใจต่างๆนะก็ให้นักศึกษาเนี่ยสามารถติดตามนะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.r-channel.net ณสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะเนี่ยวันนี้ใช้เวลาพอสมควรแล้วจึงขอลาทุกท่านเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับธนพรทองทวีนะคะแผนกวิชาการบัญชีค่ะวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลค่ะเรามาเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้นนะคะรหัสวิชา20200-1002ค่ะกับหน่วยการเรียนการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปนะคะครั้งที่แล้วนะคะเราได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับผังบัญชีนะคะว่าหมวดบัญชีมีทั้งหมดกี่หมวดมีผังบัญชีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้คุณครูจะมาเตรียมข้อมูลตรงนี้ให้นักเรียนใหม่มาติวใหม่นะคะแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะมาเริ่มสู่บทการเรียนครูขอให้นักเรียนนะคะหยิบปากกาดินสอกระดาษและไม้บรรทัดเพื่อเตรียมเข้าสู่การบันทึกในสมุดรายวันทั่วไปเรามาเรียนรู้เนื้อหาในรายวิชานี้กันเลยดีกว่านะคะค่ะมาดูนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของรายวิชานี้นะคะในหน่วยการเรียนนี้นักเรียนต้องรู้อะไรบ้าง 1. นักเรียนต้องอะไรคะบันทึกบัญชีตามหลักบัญชีคู่ในสมุดรายวันทั่วไป 2. นักเรียนต้องมีแน่นอนเลยค่ะในนักเรียนบัญชีของเรานะคะก็มีกิจนิสัยมีระเบียบมีความละเอียดรอบคอบมีวินัยตรงต่อเวลามีเจตคติที่ดีมีความซื่อสัตย์นะคะอันนี้เป็นข้อที่สำคัญของการเรียนวิชาชีพบัญชีเลยค่ะเรามาดูกันต่อไปนะคะอันนี้เรามาทวนค่ะทวนจากคราวที่แล้วนะคะผังบัญชีค่ะ Chart of Account ค่ะว่าผังบัญชีเราควรที่จะมีอะไรบ้างมีกี่หมวดนะคะมาดูหมวดที่1ที่เราต้องรู้กันเลยคือหมวดที่1คือหมวดสินทรัพย์รหัสบัญชีที่เราใช้ในการบันทึกคือหมวดที่1นะคะ2ค่ะหมวดบัญชีหนี้สินค่ะรหัสบัญชีที่เราต้องใช้คือหมวดที่2ค่ะหมวดที่3คือส่วนของเจ้าของหรือเราเรียกสั้นๆว่าทุนนะคะรหัสบัญชีที่เราต้องใช้คือหมวดที่3ค่ะ4ค่ะมาดูหมวดที่4กันคือรายได้ค่ะรหัสบัญชีที่เราต้องใช้คือหมวดที่4ค่ะหมวดที่5ที่เราเจอกันคือค่าใช้จ่ายรหัสบัญชีที่เราต้องใช้คือหมวดที่5ค่ะมาทวนผ่านบัญชีเสร็จแล้วต่อไปเราจะมาทำอะไรกันต่อไปคะมาดูกระบวนการบันทึกบัญชีค่ะกระบวนการบันทึกบัญชีของเรานักเรียนดูสิ่งแรกเลยที่เราจะได้เจอกันคือเอกสารทางการบัญชีเอกสารทางการบัญชีเนี่ยเราอาจจะได้มีทั้งหมดนะคะบางกิจการก็มี3ฉบับบางกิจการก็มี5ฉบับแต่โดยปกติทั่วไปจะมีไม่เกิน5ฉบับตั้งแต่

3ฉบับถึง5ฉบับนะคะ2นำอะไรคะนำเอกสารมาบันทึกในสมุดรายวันขั้นต้นสมุดรายวันขั้นต้นอาทิตย์ที่แล้วเราเรียนกันแล้วใช่ไหมคะมีอยู่2ประเภทคือสมุดรายวันเฉพาะและสมุดรายวันทั่วไปนะคะแล้วเสร็จแล้วนะคะอันนี้อาทิตย์นี้เราจะนำมาบันทึกในสมุดรายวันทั่วไปนะคะส่วนสัปดาห์หน้าเราจะมาเจอในสมุดบัญชีแยกประเภทและก็งบการเงินในครั้งต่อไปนะคะดูรายละเอียดต่อไปค่ะวันนี้สิ่งที่เราจะมาบันทึกในสมุดรายวันทั่วไปคืออะไรคือการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคู่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าระบบบัญชีคู่คืออะไรระบบบัญชีคู่น่ะหมายถึงวิธีการในการปฏิบัติการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับรายการต่างๆในสมุดบัญชีโดยการบันทึกบัญชีนั้นจะต้องเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันทั้ง2บัญชีจะมีทั้งด้านเดบิตและด้านเครดิตเดี๋ยวเราจะมาทวนตั้งแต่การวิเคราะห์รายการค้าในครั้งแรกๆเลยว่าเดบิตเครดิตเนี่ยมันมีอะไรบ้างครูจะใช้ในการทวนเป็นรูปตัว T กับเป็นสมการบัญชีนะคะมาดูกันเลยค่ะการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคู่ระบบบัญชีคู่มีอยู่2อันก็คือ1ซ้ายมือคือด้านเดบิตนะคะเดบิตเราจะใช้ตัวย่อคือ DR. นะคะมันทำให้สินทรัพย์เพิ่มค่าใช้จ่ายเพิ่มและก็ยังมีผลทำให้หนี้สินลดลงทุนลดลงรายได้ลดลงมาดูส่วนที่2กันนะคะส่วนที่2ทางด้านขวามือของเราจะเป็นทางด้านเครดิตเราจะใช้ตัวย่อว่าอะไรคะ CR ค่ะเราจะใช้ CR มีผลทำอะไรคะ CR มีผลทำให้หนี้สินเพิ่มขึ้นรายได้เพิ่มขึ้นและทุนเพิ่มขึ้นค่ะและสิ่งที่มีผลต่อไปก็คือทำให้สินทรัพย์ลดลงค่าใช้จ่ายลดลงอันนี้คือการทวนนะคะของเดิมแล้วมาดูอีกนะคะอันนี้ทวนวิธีแรกก็คือ DR มีผลทำให้อะไรแล้วก็ CR มีผลทำให้อย่างไรมาดูอันต่อไปกันนะคะระบบบัญชีคู่อันต่อไปเราจะใช้ตัว T เป็นตัวที่วัดค่าแล้วก็มีผลของมันนะคะสินทรัพย์จะเพิ่มขึ้นทางด้าน DR คือเดบิตใช่ไหมคะส่วนสินทรัพย์จะลดทางด้าน CR คือCR คือเครดิตนะคะมาดูตัวต่อไปคือหนี้สินจะลดทางด้าน DR ตัวเครื่องหมายลบเนี่ยคือลดนะคะลดทางด้าน DR และจะเพิ่มขึ้นทางด้าน CR คือเครดิตมาดูส่วนของทุนนะคะหรือส่วนของเจ้าของด้านเดบิตจะลดลงส่วนด้านเครดิตจะเพิ่มขึ้นตัวต่อไปค่ะคือรายได้จะเพิ่มขึ้นทางด้านอะไรเครดิตและจะลดลงทางด้านเดบิตตามรูปที่ให้เห็นนะคะเสร็จแล้วค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นทางด้านเดบิตและลดลงทางด้านเครดิตอันนี้เป็นวิธีการที่เราจะตรวจสอบในการบันทึกบัญชีได้อีกหนึ่งอย่างก็คือทำเป็นรูปตัวทีค่ะมีเพิ่มมีลดตั้งแต่หมวดที่1ถึงหมวดที่5นะคะเรามาดูมาทวนกันอีกครั้งหนึ่งคือตามหมวดบัญชีคู่นะคะตามระบบบัญชีคู่อันที่หนึ่งสินทรัพย์จะเพิ่มขึ้นทางด้านเดบิตแล้วก็ลดลงทางด้านเครดิตนักเรียนทางบ้านจดตามด้วยนะคะนี่คือการทวนนะคะหมวดที่สองหนี้สินจะเพิ่มขึ้นทางด้านเดบิตเปล่าค่ะหนี้สินเพิ่มขึ้นทางด้านอะไรเครดิตค่ะแล้วก็ลดลงทางด้านเดบิตนะคะส่วนหมวดที่3นะคะคือทุนหรือเราจะใช้คำว่าส่วนของเจ้าของจะลดลงทางด้านเดบิตแล้วก็เพิ่มขึ้นทางด้านเครดิตค่ะหมวดที่4ค่ะหมวดที่4คือรายได้นะคะจะลดลงทางด้านเดบิตแล้วก็จะเพิ่มขึ้นทางด้านเครดิตค่ะหมวดที่5ค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นทางด้านเดบิตและจะลดลงทางด้านเครดิตนะคะอันนี้เรามาดูนะคะอันนี้ระบบบัญชีคู่จะบันทึกบัญชีทั้ง2ด้านต้องเท่ากันเสมอทุกครั้งนะคะมาดูอีกทีคือการบันทึกบัญชีระบบบัญชีคู่แล้วสิ่งที่จะต้องเหลือในด้านแต่ละด้านเพื่อเอาไปบันทึกในงบการเงินหรืองบทดลองขั้นต้นนะคะมาดูเลยสินทรัพย์อันที่1คือสินทรัพย์นะคะสินทรัพย์เพิ่มทางด้านเดบิตลดทางด้านเครดิตแล้วก็ต้องคงเหลือทางด้านเดบิตค่ะตัวที่2

ของหนี้สินหนี้สินจะอะไรคะหนี้สินจะเพิ่มขึ้นทางด้านเครดิตลดทางด้านเดบิตแล้วก็จะคงเหลือทางด้านเครดิตค่ะส่วนของเจ้าของตัวที่3นะคะจะเพิ่มขึ้นทางด้านเครดิตลดลงทางด้านไหนคะนักเรียนทางบ้านลดลงทางด้านไหนด้านเดบิตนะคะแล้วส่วนที่เหลือก็จะเหลือทางด้านเครดิตค่ะตัวที่4รายได้นะคะรายได้จะเพิ่มขึ้นทางด้านเครดิตจะลดลงทางด้านเดบิตส่วนที่เหลือก็จะเหลือทางด้านเครดิตค่ะตัวสุดท้ายที่เราจะรู้กันก็คือค่าใช้จ่ายนะคะจะเพิ่มขึ้นทางด้านเดบิตลดลงทางด้านเครดิตแล้วก็จะคงเหลือทางด้านเดบิตค่ะตัวนี้นะคะการบันทึกบัญชีระบบบัญชีคู่ที่ครูเปรียบเทียบให้ดูทั้งเป็นรูปตัวทีทั้งเป็นส่วนในการจำของนักเรียนเนี่ยนักเรียนจะต้องเรียนรู้ของแต่ละบุคคลบุคคลใดบุคคลหนึ่งอาจจะไม่ได้จำเหมือนกันแต่ถ้าเราจำหลักของมันได้ถูกต้องเราก็จะบันทึกบัญชีได้ถูกต้องนะคะตามหลักบัญชีคู่เรามาดูกันต่อไปเลยนะคะการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคู่เรามาดูสมการที่เราใช้กันตั้งแต่เรียนปี1ยันจบปริญญาตรีเลยนะคะมันจะเป็นสมการทางการบัญชีสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกทุนหรือเราใช้อีกคำว่าส่วนของเจ้าของจะมีผลต่อการดำเนินงานอย่างไรถ้ากิจการดำเนินงานไปแล้วก็คือได้กำไรหรือขาดทุนเราก็จะโอนส่วนกำไรหรือขาดทุนเนี่ยเข้ากำไรสะสมหรืออีกในหนึ่งคือกิจการได้กำไรขาดทุนกำไรขาดทุนเนี่ยมันคิดมาได้มาจากไหนคะได้มาจากรายได้ของกิจการลบด้วยอะไรลบด้วยค่าใช้จ่ายนะคะถึงออกมาเป็นกำไรหรือขาดทุนหรือเข้าบัญชีอะไรคะเข้าบัญชีทุนค่ะตัวหนึ่งรายได้ทำให้ทุนเพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายก็จะมีผลทำให้ทุนลดลงนะคะการบันทึกบัญชีตามหลักบัญชีคู่เราใช้กันอยู่ทั่วไปนะคะการบันทึกบัญชีนั้นละการบันทึกบัญชีจะบันทึกทีละบัญชีนะคะโดยไม่ต้องคำนึงว่ามีกี่บัญชีในข้อใดข้อหนึ่งนะคะ2การรวมยอดบัญชีของจำนวนด้านเดบิตและเครดิตต้องเท่ากันเสมอนะคะเรามาดูตัวอย่างในการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคู่กันเลยนะคะตัวอย่างในการบันทึกในบัญชีสิ่งแรกของกิจการทุกกิจการที่มีเกิดขึ้นก็คือเจ้าของกิจการนำเงินสดหรือสินทรัพย์อื่นๆมาลงทุนในกิจการเราจะเดบิตอะไรคะเดบิตเงินสดแลกด้วยสินทรัพย์นะคะแล้วก็ใส่จำนวนเงินแล้วก็เครดิตอะไรคะเครดิตทุนนะคะแล้วก็ใส่จำนวนเงินแล้วก็อธิบายรายการด้วยนะคะทุกครั้งพอเราเอาการบันทึกจริงเราจะอธิบายรายการต่อในสมุดรายวันทั่วไปเดี๋ยวครูจะมีแบบฝึกปฏิบัติให้นักเรียนได้ปฏิบัติกันนะคะมาดูตัวอย่างที่2ค่ะนำเงินสดไปฝากธนาคารเราคิดตามหลักความเป็นจริงของเราเลยนำเงินสดไปฝากธนาคารเราจะได้อะไรคะเดบิตอะไรคะเราจะต้องมีเงินฝากธนาคารในธนาคารเพิ่มขึ้นเราต้องเดบิตเงินฝากธนาคารแล้วก็ใส่จำนวนเงินส่วนเครดิตเราเสียอะไรไปคะเสียเงินสดไปเพราะเราเอาเงินสดไปฝากธนาคารแล้วค่ะอันนี้ตัวอย่างที่2นะคะมาดูตัวอย่างกันต่อไปในการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคู่ในตัวอย่างที่3คิดตามหลักที่นักเรียนได้ปฏิบัติมาค่ะคือถอนเงินจากธนาคารเราถอนเงินจากธนาคารเราได้อะไรมาคะเดบิตเงินสดเราต้องได้เงินสดมาแน่ๆเลยแล้วก็เครดิตอะไรคะบัญชีธนาคารเราก็ต้องเสียไปเครดิตเงินฝากธนาคารถ้าเป็นรายการนี้เราจะเปรียบเทียบได้กับสินทรัพย์คือเงินสดเพิ่มขึ้นแล้วก็อะไรคะเงินฝากธนาคารลดลงนะคะในตัวอย่างที่3เรามาดูตัวอย่างต่อไปค่ะเรามาดูตัวอย่างในการบันทึกบัญชีคู่ในตัวอย่างที่4ค่ะซื้อสินทรัพย์ไม่ว่าสินทรัพย์ที่เราซื้อจะเป็นเครื่องตกแต่งเครื่องคอมพิวเตอร์หรือจะเป็นที่ดินอาคารเป็นเงินสดเราทรัพย์เราได้อะไรมาเราได้สินทรัพย์มาใช่ไหมคะก็ต้องเดบิตโจทย์ข้อนี้โจทย์ตัวอย่างนี้เป็นอะไรคะเครื่องตกแต่งก็จะต้องเป็นเครื่องตกแต่งค่ะเดบิตด้วยเครื่องตกแต่งเครดิตด้วยเงินสดแสดงว่าถ้าเราวิเคราะห์ในการค้าอันนี้เราก็เท่ากับว่าสินทรัพย์ในกิจการเราเพิ่มขึ้นแล้วเงินสดเราอะไรคะสินทรัพย์ลดลงก็เท่ากับว่าเป็น2ด้านของสินทรัพย์คือสินทรัพย์เพิ่มแล้วก็สินทรัพย์ลดนะคะ
ตัวต่อไปในรายการข้อที่5ก็คือซื้อวัสดุสำนักงานเป็นเงินเชื่อซื้อวัสดุสำนักงานเป็นเงินเชื่อเดบิตวัสดุสำนักงานอ้าวนักเรียนทางบ้านจำได้ไหมคะว่าวัสดุสำนักงานเป็นอะไรวัสดุสำนักงานซื้อมาแล้วก็ใช้ในกิจการเป็นสินทรัพย์นะคะไม่ได้ใช้แล้วหมดไปใช้แล้วหมดไปนั้นเป็นค่าใช้จ่ายแต่ถ้าใช้แล้วแล้วก็มีให้อยู่ในกิจการนะคะก็คือเป็นสินทรัพย์ก็คือเดบิตวัสดุสำนักงานคือสินทรัพย์เพิ่มขึ้นแล้วก็เครดิตอะไรคะเจ้าหนี้ค่ะเพราะเป็นเงินเชื่อคือหนี้สินเพิ่มนะคะโจทย์ข้อนี้ข้อที่5ก็จะวิเคราะห์รายการค้าคืออะไรคะสินทรัพย์เพิ่มหนี้สินเพิ่มค่ะตามสมการบัญชีนะคะมาดูโจทย์ข้อที่6กันค่ะตัวอย่างข้อที่6กู้เงินจากธนาคารคิดตามหลักเลยค่ะนักเรียนเราไปส่งสัญญากู้เรากู้เงินจากธนาคารมาใช่ไหมคะเราต้องเดบิตอะไรคะเงินสดค่ะเสร็จแล้วทำยังไงต่อเครดิตด้วยเงินกู้เพราะว่าเราต้องติดหนี้ธนาคารธนาคารจะทวงถามเราเมื่อไหร่ก็ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะต่อไปด้วยข้อที่7นะคะข้อที่7เรามาวิเคราะห์ก่อนนะคะจ่ายชำระเงินกู้เรากู้เงินมาเราต้องจ่ายทุกๆเดือนใช่ไหมคะเราต้องเดบิตอะไรคะเงินกู้เงินกู้เป็นหมวดของหนี้สินพอเดบิตก็คือหนี้สินลดลงแล้วก็เครดิตอะไรคะนำเงินสดไปจ่ายใช่ไหมคะก็เงินสดลดลงก็คือเท่ากับว่าสินทรัพย์ลดลงข้อนี้วิเคราะห์ได้ก็คือหนี้สินลดแล้วก็สินทรัพย์ก็ลดลงด้วยนะคะมาเจอกันต่อไปในข้อที่8ค่ะจ่ายชำระดอกเบี้ยเงินกู้จ่ายชำระดอกเบี้ยเงินกู้ดอกเบี้ยมันเป็นค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะก็ต้องเดบิตอะไรคะดอกเบี้ยจ่ายแล้วก็เครดิตสินทรัพย์เงินสดของเราจ่ายออกไปก็คือสินทรัพย์เครดิตเงินสดนะคะก็เท่ากับว่าค่าใช้จ่ายเพิ่มดอกเบี้ยจ่ายอะไรคะไอ้เงินสดคือเงินสดลดก็คือค่าใช้จ่ายเพิ่มเงินสินทรัพย์ลดลงค่าใช้จ่ายเป็นอะไรคะส่วนของเจ้าของนะคะหรือว่าเป็นทุนมาดูตัวที่9ได้รับเงินจากการจากให้การค่าบริการลูกค้ารับเงินดูง่ายๆเลยค่ะบัญชีเข้าใจง่ายๆนะคะหลักการบัญชีเข้าใจไม่ยากรับเงินก็เดบิตด้วยเงินสดคือสินทรัพย์เพิ่มแน่นอนแล้วก็เครดิตรายได้ค่าบริการก็คือหมวดที่4รายได้ค่าบริการเพิ่มรายได้ค่าบริการอยู่ในส่วนของเจ้าของก็คือเท่ากับว่าสินทรัพย์เพิ่มแล้วก็ส่วนของเจ้าของเพิ่มนะคะในข้อที่9มาดูข้อที่10กันนะคะนักเรียนจดทันไหมคะนักเรียนทางบ้านจดทันครูไม่เอ่ยมาดูข้อที่10เดี๋ยวครูจะไปช้าๆนะคะเพื่อให้นักเรียนได้วิเคราะห์ทันพอแบบฝึกปฏิบัตินักเรียนจะได้ทำทันนะคะมาดูข้อที่10ส่งบิลคือใบแจ้งหนี้ค่ะเรียกเก็บค่าบริการจากลูกค้าใบแจ้งหนี้ส่งไปเรียกเก็บจากลูกค้าลูกค้าเราก็เปรียบเสมือนเป็นลูกหนี้โดยปกติเขาต้องให้เงินสดเราแต่ละเขาเป็นลูกหนี้เราเราก็ต้องเดบิตอะไรคะลูกหนี้เครดิตรายได้ค่าบริการก็คือสินทรัพย์เพิ่มส่วนของเจ้าของเพิ่มเพราะรายได้เป็นตัวบวกของส่วนของเจ้าของนะคะตัวต่อไปวันที่11ได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้เราได้รับชำระหนี้ได้แน่ๆเลยคือเดบิตเงินสดคือสินทรัพย์เพิ่มเครดิตลูกหนี้ที่ติดหนี้ออกไปลดลงไปก็คือเครดิตลูกหนี้ก็คือสินทรัพย์ลดลงนะคะมาดูตัวอย่างที่12ต่อค่ะลูกหนี้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อชำระค่าบริการเขาออกตั๋วแต่เรายังไม่ได้รับเงินตั๋วนั้นก็คือเดบิตเป็นตั๋วเงินรับก็คือสินทรัพย์เพิ่มเครดิตลูกหนี้ก็คือลูกหนี้ลดลงสินทรัพย์ก็ต้องเลยลดลงข้อนี้สรุปได้ว่าสินทรัพย์เพิ่มสินทรัพย์ลดค่ะมาดูรายการวันที่13นะคะได้รับดอกเบี้ยตามตั๋วเงินได้รับดอกเบี้ยโอ้แสดงว่าเราต้องได้รับเงินสดเดบิตอะไรคะเดบิตเงินสดค่ะแล้วก็เครดิตอะไรเครดิตดอกเบี้ยรับค่ะดอกเบี้ยรับถือว่าเป็นรายได้ของเรานะคะก็จะเป็นรายได้อื่นๆก็คือเท่ากับว่าสินทรัพย์เพิ่มแล้วก็อะไรเพิ่มคะส่วนของเจ้าของก็เพิ่มนะคะมาดูกันต่อไปคือข้อที่14ตั๋วเงินครบกำหนดได้รับชำระหนี้ตามตั๋วนะคะตั๋วเงินครบกำหนดพอได้รับชำระหนี้ได้อะไรคะเดบิตคือเงินสดคือสินทรัพย์เพิ่มและอะไรลดคะต
ตัวเงินค่ะเครดิตตัวเงินคือสินทรัพย์เพิ่มแล้วก็สินทรัพย์ลดลงนะคะอ่ะมาดูต่อไปค่ะวันข้อที่15ค่ะข้อที่15เราทำอะไรจ่ายค่าน้ำมันรถจ่ายค่าน้ำมันรถเดบิตค่าใช้จ่ายคือค่าน้ำมันรถแล้วก็เครดิตคือเงินสดค่าน้ำมันรถเป็นตัวลดของอะไรคะคือข้อนี้คือส่วนของเจ้าของจะลดลงแล้วก็เงินสดคือสินทรัพย์ก็จะลดลงด้วยค่ะมาดูตัวอย่างที่16ได้รับบิลจากค่าไฟได้รับบิลแสดงว่าเราได้รับแค่ใบเสร็จมาเหมือนเราอยู่ที่บ้านนะคะเราได้รับใบเสร็จมาค่าสาธารณูปโภคค่าน้ำค่าไฟแต่เรายังไม่จ่ายเราก็เดบิตค่าใช้จ่ายดังนั้นคือค่าไฟฟ้าหรืออีกในหนึ่งเราจะเดบิตด้วยว่าค่าสาธารณูปโภคก็ได้ไม่ผิดนะคะแล้วก็เครดิตด้วยเจ้าหนี้ค่าใช้จ่ายเป็นตัวลดของส่วนของเจ้าของแสดงว่าข้อนี้เป็นส่วนของเจ้าของรถแล้วก็เจ้าหนี้เพิ่มขึ้นก็คือหนี้สินเพิ่มค่ะส่วนตัวของข้อนี้นะคะต่อไปมาดูโจทย์ต่อไปนะคะโจทย์ข้อที่17นะคะจ่ายชำระเงินจ่ายชำระเงินตามบิลของค่าไฟโจทย์อันที่แล้วค่ะเราตั้งเจ้าหนี้ไว้เราก็ต้องเดบิตเจ้าหนี้ก็คือหนี้สินก็จะลดลงเสร็จแล้วเราจ่ายเป็นอะไรคะจ่ายเป็นเงินสดเงินสดก็ต้องลดลงก็เท่ากับว่าหนี้สินลดแล้วก็สินทรัพย์ก็ลดตามไปด้วยนะคะมาดูโจทย์ตัวอย่างอันสุดท้ายแล้วนะคะโจทย์ตัวอย่างของระบบบัญชีคู่วันที่ข้อที่18เจ้าของกิจการนำเงินสดไปใช้ส่วนตัวเขามีสิทธินำเงินสดไปใช้ส่วนตัวเราจะเรียกว่าเดบิตถอนใช้ส่วนตัวหรือเงินถอนเครดิตอะไรคะเงินสดนะคะเงินถอนใช้ส่วนตัวเนี่ยจะอยู่หมวดที่3แต่เป็นตัวลดของส่วนของเจ้าของข้อนี้ก็คือส่วนของเจ้าของก็คือลดแล้วก็สินทรัพย์ก็ลดลงค่ะเรายกตัวอย่างมาให้เห็น18ตัวอย่างแล้วนะคะตอนนี้เป็นตัวอย่างที่เราจะต้องบันทึกและวิเคราะห์ของอะไรคะของจำนวนเงินแล้วก็วิเคราะห์ตามสมการบัญชีด้วยเป็นตัวอย่างโจทย์เต็มนะคะยังเป็นตัวอย่างอยู่นะคะยังไม่เป็นแบบฝึกปฏิบัตินะคะมาดูตัวอย่างอันนี้นะคะซื้อรถยนต์ 800,000 บาทจ่ายเป็นเงินสดครึ่งนึงจ่ายไม่หมดค่ะจ่ายเงินเป็นเงินสดครึ่งนึงคิดตามนะคะจดตามด้วยค่ะแล้วที่เหลือจ่ายเป็นเงินกู้ธนาคารเพื่อชำระเต็มจำนวนแสดงว่าเราชำระเต็มจำนวนแต่เราไปกู้ธนาคารมาเราวิเคราะห์อย่างนี้เลยค่ะวิเคราะห์ตามเลยสินทรัพย์ในนี้มีอะไรคะสินทรัพย์เพิ่มก็คือรถยนต์คือ 800,000 บาทเงินสดค่ะเงินสดทำอะไรเงินสดลดลง 400,000 บาทใช่ไหมคะแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องคือการกู้ธนาคารกู้ธนาคารมาอีกเท่าไรคะเป็นหนี้สินหนี้สินเพิ่มขึ้นเพราะเรากู้มาเราก็เท่ากับว่าหนี้สินเพิ่มขึ้นเท่าไรคะ 400,000 บาทค่ะเรามาดูการวิเคราะห์เป็นนะคะเป็นสมการบัญชีของเราสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของค่ะสินทรัพย์มีอะไรบ้างสินทรัพย์เพิ่มก็คือตัวรถยนต์คือ 800,000 บาทแล้วก็สินทรัพย์ลด 400,000 บาทคือตัวที่ลบ 400,000 บาทคืออะไรคะเงินสดที่เราจ่ายออกไปเสร็จแล้วก็มีหนี้สินเพิ่มขึ้นคืออะไร 400,000 บาทคือเราไปกู้ธนาคารมาก็เลยเป็นหนี้สินเพิ่มขึ้นส่วนของเจ้าของมีไหมคะไม่มีเพราะว่าอันนี้เราไม่ได้เอามาลงทุนเราแค่ไปซื้อทรัพย์สินมาโดยจ่ายเงินสดครึ่งหนึ่งและอีกครึ่งหนึ่งเป็นการกู้นะคะเรามาดูหลักเลยค่ะหลักเป็นตัวทีของครูสินทรัพย์มีอะไรเพิ่มคะรถยนต์เพิ่ม 800,000 บาทแล้วก็มีอะไรลดคะเงินสดลด 400,000 บาทหนี้สินหนี้สินมีอะไรเพิ่มคะเงินกู้เพิ่มเท่าไรคะ 400,000 บาทค่ะนักเรียนทำเหมือนครูไหมคะนักเรียนทางบ้านโอเคนะคะเดี๋ยวครูจะไปโจทย์ฝึกปฏิบัติของนักเรียนได้แล้วนะคะอ๋อลืมค่ะเราต้องมาบันทึกบัญชีให้เราดูกันอีกครั้งคือเราจะต้องเดบิตรถยนต์ 800,000 บาทแล้วก็เครดิตนะคะเยื้องหน่อยค่ะเสร็จแล้วเงินเครดิตมาเป็นเงินสดเท่าไรคะ 400,000 บาทแล้วก็อะไรต่อด้วยเงินเจ้าหนี้เงินกู้อีก 400,000 บาทต่อท้ายด้วยอธิบายรายการคือซื้อรถยนต์โดยจ่ายเงินสดครึ่งหนึ่งส่วนที่เหลือเป็นเงินกู้ค่ะมาดูโจทย์ฝึกปฏิบัตินะคะนักเรียนเดี๋ยวครูจะไปช้าๆเพื่อให้นักเรียนจดโจทย์ของครูด้วยเสร็จแล้วเราไปฝึกปฏิบัติพร้อมกันตกลงนะคะ
มาดูโจทย์ฝึกปฏิบัติคล้ายๆค่ะคล้ายๆกับอันสัปดาห์ที่แล้วที่ครูได้สอนไปของสมุดรายวันแต่อันนั้นครูสอนเรื่องการวางผังวางเลขที่บัญชีแต่อันเนี้ยเราจะมีทั้งผังเลขที่บัญชีการวิเคราะห์รายการค้าแล้วก็มาลงสู่สมุดรายวันทั่วไปมาดูนะคะพ.ศ. 2562เดือนมกราคมวันที่1นายยืนยงเปิดกิจการเช่ารถยนต์นำเงินสดมาลงทุน40,000 บาทเงินฝากธนาคาร 80,000 บาทอะไหล่รถยนต์ 50,000 บาทแล้วก็ตัวรถยนต์ 800,000 บาทเจ้าหนี้ร้านสมัยการช่าง 120,000 บาทมาลงทุนนะคะอ่ะเรามาดูวิเคราะห์เลยค่ะวิเคราะห์เป็นรูปตัวทีสินทรัพย์นะคะสินทรัพย์มีอะไรเพิ่มขึ้นบ้างคะมีเงินสดเพิ่มขึ้นนะคะตัวต่อไปมีเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นมีรถยนต์เพิ่มขึ้นแล้วก็มีอะไหล่รถยนต์เพิ่มขึ้นมาดูตัวหนี้สินนะคะว่ามันจะมีอะไรเพิ่มขึ้นทางด้านเครดิตคะเจ้าหนี้ร้านสมัยการช่างสรุปส่วนของเจ้าของก็ต้องเพิ่มขึ้นทางด้านเครดิตด้วยคือทุนนายยืนยงข้อนี้เราจะทำโดยการเอาสินทรัพย์ทั้งหมดทางด้านเดบิตลบด้วยอะไรคะตามสมการบัญชีลบด้วยเจ้าหนี้ทางด้านเครดิตที่ส่วนที่เหลือก็คือทุนนายยืนยงค่ะเรามาดูเลยค่ะสินทรัพย์เรามีอะไรบ้างตัว A แทนสินทรัพย์นะคะเท่ากับ L บวก E ค่ะมาดูค่ะสินทรัพย์มีอะไรบ้างมีเงินสดบวกด้วยเงินฝากธนาคารบวกด้วยอะไหล่รถยนต์แล้วก็ตัวรถยนต์ส่วนหนี้สินมีเจ้าหนี้แล้วก็เจ้าหนี้บวกหนี้สมัยการช่างบวกด้วยทุนของนายยืนยงนะคะมาดูจำนวนเงินเลยค่ะจำนวนเงินสด 40,000 บาทแล้วก็เงินฝากธนาคาร 80,000 บาทบวกด้วยอะไรคะอะไหล่รถยนต์ 50,000 บาทบวกด้วยตัวรถยนต์ 800,000 บาทเท่ากับเจ้าหนี้ร้านสมัยการช่าง 120,000 บาทเราบวกด้านเดบิตได้เท่าไหร่ตั้งไว้ลบด้วยด้านอะไรคะลบด้วยด้านเครดิตคือเจ้าหนี้ส่วนที่เหลือคือทุนของนายยืนยงคือเท่าไหร่คะ850,000 บาทนักเรียนทำตรงกับครูไหมคะได้ 850,000 บาทไหมคะค่ะแล้วต่อไปด้วยเราเอาโจทย์ฝึกปฏิบัติอันเมื่อกี้จากสมการบัญชีจากการแยกประเภทแยกเป็นตัวทีมาบันทึกในสมุดรายวันทั่วไปลงวันที่ก่อนคือ2562มกราคมวันที่1รายการมีเงินสด101ค่ะหมวดที่1จำนวนเงินคือ 40,000 บาทตัวที่2คือเงินฝากธนาคาร102จำนวนเงินคือ 80,000 บาทตัวที่3คืออะไหล่รถยนต์103จำนวนเงินคือ 50,000 บาทตัวที่4คือตัวรถยนต์นะคะ104จำนวนเงินคือ 800,000 บาทนะคะและเสร็จแล้วด้วยเครดิตจะเยื้องหน่อยใช่ไหมคะเยื้องไปหน่อยคือเจ้าหนี้ร้านสมัยการช่าง1201คือจำนวนเงินคือ 120,000 บาทแล้วก็ทุนนายยืนยงนะคะ301จำนวนเงินคือ 850,000 บาทอันนี้แหละค่ะคือวิธีการคิดของเราก็คือคิดตั้งแต่อะไรคะยอดยกมาค่ะคิดมาเป็นสเต็ปตั้งแต่เอาสมการบัญชีมาคิดและลองทดสอบด้วยอะไรคะตัวทีของหมวดนะคะทั้ง5หมวดว่ามีรายการอะไรที่เกี่ยวข้องกันทั้ง5หมวดลองทดสอบไปทดสอบมาแล้วก็นำผลทดสอบมาบันทึกบัญชีด้านเดบิตและเครดิตต้องเท่ากันเสมอทุกครั้งในการบันทึกบัญชีตามหลักบัญชีคู่นะคะเรามาดูโจทย์ฝึกปฏิบัติโจทย์ต่อไปค่ะเหมือนกันพ.ศ. 2562นะคะเดือนมกราคมวันที่4ค่ะวันที่4รับเงินสดเป็นรายได้ค่าเช่ารถยนต์ 40,000 บาทรับมา 40,000 บาทมาดูซิว่าเราต้องทำอะไรต่อไปมาในรูปแบบของตัวทีนะคะเมื่อกี้โจทย์นักเรียนโจทย์ไว้ใช่ไหมคะรับเงินสดดูตามกิจการเลยค่ะโดยปกติเลยค่ะกิจการรับเงินสดก็ต้องสินทรัพย์เพิ่มขึ้นเดบิตด้วยเงินสดรับเงินสดมาจากอะไรนักเรียนนักเรียนทวงได้ไหมคะลองดูซิสิ่งที่นักเรียนคิดกับสิ่งที่ครูเฉลยมันตรงกันไหมรับเงินสดมาจากรายได้ค่าเช่ารถยนต์แต่ตัวรายได้
ถ้าเป็นสมการบัญชีมันจะเป็นส่วนหนึ่งของอะไรส่วนของเจ้าของนะคะมันจะเครดิตบวกเพิ่มขึ้นทางด้านส่วนของเจ้าของใด

ไปชื่อบัญชีทุนนายยืนยงค่ะมาดูในการบันทึกบัญชีอันสำหรับโจทย์ข้อที่แล้วนะคะรับเงินสดมานะคะก็เดบิตด้วยเงินสดหมวดบัญชีคือเลขเดิมคือ101ค่ะรับเงินสดมาจำนวน 40,000 บาทแล้วก็เครดิตเยื้องไปหน่อยนะคะเยื้องไปทางขวามือเครดิตรายได้ค่าเช่ารถยนต์ 40,000 บาทเลขที่บัญชีคือ401ค่ะนะคะตามทันไหมคะแล้วสรุปว่าสิ่งที่นักเรียนทำกับสิ่งที่ครูทำจดแล้วถูกต้องไหมคะมาต้องอธิบายรายการทุกครั้งคือรับรายได้ค่าเช่ารถยนต์มาเป็นสดค่ะมาดูโจทย์ต่อไปนะคะของวันที่8ค่ะจ่ายค่าเช่ารถยนต์นะคะค่าซ่อมแซมรถยนต์เป็นจำนวนเงิน 6,000 บาทเราจ่ายค่าซ่อมแซมเป็นจำนวนเงิน 6,000 บาทจดตามค่ะนักเรียนทันไหมจ่ายค่าซ่อมแซมเป็นจำนวนเงิน 6,000 บาทมาดูนะคะตัวทีค่าซ่อมแซมเราจ่ายแน่ๆเลยเงินสดเราต้องเสียไปฉะนั้นสินทรัพย์เราต้องลดลงทางด้านอะไรคะทางด้านเครดิตก็คือเงินสดลดแล้วการจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายก็ต้องอะไรคะเพิ่มขึ้นทางด้านเดบิตคือค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนรายค่าใช้จ่ายเป็นส่วนหนึ่งของส่วนของเจ้าของทำให้ทุนของนายยืนยนต์ลดลงทางด้านอะไรคะเดบิตนะคะลดลงดูค่ะดูสิ่งต่อไปเรามาบันทึกบัญชีกันค่ะมาบันทึกบัญชีจากการที่เราคราวที่แล้วก็คือค่าซ่อมแซมรถยนต์อยู่ด้านเดบิต501ค่ะจำนวนเงินค่าซ่อมแซมรถยนต์คือ 6,000 บาทต่อด้วยเครดิตเงินสดนะคะ101 6,000 บาทและสิ่งที่เราลืมไม่ได้ค่ะนักเรียนต้องทำทุกครั้งก็คือการอธิบายรายการจ่ายค่าซ่อมแซมรถยนต์เป็นเงินสด 6,000 บาทค่ะมาดูโจทย์ฝึกปฏิบัติต่อไปพ.ศ. 2562วันที่10ส่งบินตัวนี้นะคะแค่ส่งบินค่ะบินหรือเราเรียกอีกในหนึ่งว่าใบแจ้งหนี้นะคะเรียกเก็บจากลูกหนี้ที่เช่ารถยนต์ไปแล้วยังไม่ได้จ่ายเงินเป็นจำนวนเงิน 12,000 บาทจดทันไหมคะทวนโจทย์อีกครั้งนะคะจดทันไหมเอ่ยนักเรียนทางบ้านมาดูนะคะวันที่10ส่งบินเรียกเก็บส่งบินเรียกเก็บหรือเขาเรียกอีกในหนึ่งว่าใบแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินจากลูกหนี้เช่ารถยนต์ที่ยังไม่ได้จ่ายค่ารถยนต์เป็นจำนวน 12,000 บาทมาดูค่ะเราจะมาทำในบัญชีแยกประเภทกันคือถ้าเราส่งบินได้เก็บส่วนที่มันเกี่ยวข้องเรามีอะไรบ้างสินทรัพย์มีไม่เอ่ยดูกันนะคะสินทรัพย์มีค่ะเราเรียกเก็บเขาสินทรัพย์ที่มันต้องเพิ่มขึ้นแน่ๆเลยคือบวกคือลูกหนี้ค่ะสินทรัพย์เพิ่มโจทย์ข้อนี้แล้วอะไรเพิ่มคะรายได้เพิ่มคือค่าเช่ารถยนต์รายได้เพิ่มส่งให้สมการบัญชีส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้นก็คือทุนนายยืนยงเพิ่มขึ้นทางด้านเครดิตอันนี้คือการอธิบายและง่ายๆก็คือถ้าเราส่งบิลเรียกเก็บลูกหนี้เพิ่มรายได้ก็เพิ่มส่งผลให้ทุนเพิ่มด้วยตามลำดับนะคะมาในการบันทึกบัญชีเมื่อกี้เราวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์แต่ว่ามีอะไรเพิ่มอะไรลดใช่ไหมคะเมื่อกี้ส่วนของรายได้นี่คือเพิ่มทั้งจำนวนเรามาบันทึกบัญชีกันนะคะบันทึกบัญชีเราก็ใส่2562เดือนมกราคมวันที่10นะคะเราทำอะไรเดบิตคือลูกหนี้ชิดเลยค่ะชิดด้านซ้ายแล้วลูกหนี้103 12,000 บาทเรียกเก็บแล้วก็เครดิตรายได้ค่าเช่ารถยนต์401ค่ะคือรายได้หลักของกิจการเพราะกิจการนี้คือกิจการให้เช่ารถยนต์ค่ะ 12,000 บาทสิ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือการอธิบายรายการคือถ้าเราลืมการอธิบายรายการบางรายการมันไม่แน่ชัดแล้วก็ไม่ชัดเจนเราต้องมีการอธิบายรายการทุกครั้งนะคะในการบันทึกบัญชีส่งบิลเรียกเก็บเงินที่ลูกหนี้ยังไม่จ่ายหรือส่งบิลเรียกเก็บเงินยังไม่ได้รับเงินนะคะมาดูโจทย์ฝึกปฏิบัติวันต่อไปค่ะมาถึงวันที่15มกราคมนะคะเราได้รับบิลหรือใบแจ้งหนี้ค่าซ่อมแซมรถยนต์จากร้านสมัยช่างเป็นจำนวนเงิน 4,000 บาทเมื่อกี้ส่งบิลเรียกเก็บอันนี้เราได้รับแสดงว่าเราเป็นหนี้เขาใช่ไหมคะเราต้องจ่ายเขาไป

มาดูกันค่ะว่าระบบตัวแยกประเภทจะเป็นยังไงคือหนี้สินค่ะหนี้สินเราจะต้องเพิ่มหรือลดเอ่ยมาดูตัวค่าใช้จ่ายก่อนค่าใช้จ่ายเพิ่มแน่ๆเพราะเราได้รับบินใช่ไหมคะบวกด้วยค่าซ่อมแซมรถยนต์ด้านเดบิตแล้วก็อะไรคะพอเราต้องเสียค่าซ่อมแซมรถยนต์ด้านเดบิตทำให้ส่งผลให้ส่วนของเจ้าของลดลงด้วยคือทุนนายยืนยงลดลงทางด้านเดบิตแล้วก็เครดิตด้วยเจ้าหนี้เพิ่มขึ้นอะไรคะร้านสมัยการช่างค่ะมาการบันทึกบัญชีกันนะคะมาดูการบันทึกบัญชีค่ะใส่2562ที่วันเดือนปีให้เรียบร้อยมกราคมวันที่15เดบิตด้วยค่าซ่อมแซมรถยนต์รหัสหมวดบัญชีเลขที่บัญชีคือ501ถ้าชื่อบัญชีซ้ำกันให้รันชื่อบัญชีตามเดิมเลยนะคะและให้รันตามลำดับที่เกิดบัญชีก่อนคือ501 4,000 บาทต่อด้วยเจ้าหนี้ร้านสมัยการช่างเพราะเราติดหนี้เขาอยู่201อีกเท่าไรคะไว้ทางด้านเครดิตคือ 4,000 บาทและอธิบายรายการรับใบแจ้งหนี้ค่าซ่อมรถยนต์จากร้านสมัยการช่างนะคะต้องอธิบายรายการทุกครั้งนะคะครูขอย้ำนะคะมาดูโจทย์ฝึกต่อนะคะโจทย์ฝึกต่อวันที่20นะคะ2562ร้านนายยืนยงถอนเงินยืนยงคือใครนักเรียนจำได้ไม่เอ่ยว่ายืนยงคือใครคะครั้งแรกเลยยืนยงทำอะไรยืนยงนำสินทรัพย์และหนี้สินมาลงทุนแสดงว่ายืนยงเป็นอะไรคะเป็นเจ้าของกิจการฉะนั้นยืนยงเจ้าของกิจการยืนยงก็มีสิทธิ์อะไรคะมีสิทธิ์ถอนเงินไปใช้นะคะใช้ส่วนตัวแต่เวลาเขาถอนเงินไปใช้ส่วนตัวเราต้องเกิดการบันทึกบัญชีเพื่อให้กิจการทราบข้อมูลที่แท้จริงว่าเราจะได้กำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่ไม่ว่าเราเป็นเจ้าของกิจการหรือกิจการคนเดียวเราถอนเงินจากกิจการไปใช้แต่ไม่ใช่ว่าเราหยิบเงินสดเท่าไหร่ก็ได้อันนั้นก็คือเราจะไม่ลงบัญชีที่ถูกต้องฉะนั้นเราจึงต้องมีบัญชีเงินถอนใช้ส่วนตัวไปด้วยนะคะยืนยงถอนเงินจากร้านไปใช้ส่วนตัว 15,000 บาทดูสิว่ายืนยงจะต้องบันทึกอะไรบ้างนะคะนักเรียนคิดออกไหมคะมาดูกันค่ะสินทรัพย์มีไหมถอนเงินแสดงว่าอะไรหายไปคะเงินสดแน่นอนค่ะเงินสดมันคือสินทรัพย์ลดลงส่วนของเจ้าของเราถอนไปแสดงว่าทุนของยืนยงต้องลดลงด้วยใช่ไหมคะเพราะเราถอนเขาไปเราถอนทุนออกไปใช้มาดูในการบันทึกบัญชีกันแต่เราจะไม่บันทึกบัญชีคำว่าทุนนะคะเราจะบันทึกบัญชีคำว่าอะไรเอ่ยนักเรียนคิดได้ไหมคะจากการที่เราเรียนการวิเคราะห์รายการค้าครั้งที่แล้วนักเรียนสามารถคิดได้ไหมคะว่าการวิเคราะห์รายการค้าครั้งที่แล้วเนี่ยเขาใช้คำว่าอะไรถ้าเราถอนเงินไปใช้เราใช้คำว่าทุนไม่เอ่ยเดี๋ยวนักเรียนมาดูนะคะมาดูกับครูว่าคำว่าทุนหรือเราจะใช้คำว่าถอนเงินหรือคำว่าถอนอะไรเอ่ยนักเรียนคิดได้ไหมคะมาดูครูเลยค่ะว่าครูจะเฉลยว่าอะไรนะคะใส่วันเดือนปีให้เรียบร้อยนะคะวันที่20ค่ะเราจะใช้คำว่าถอนใช้ส่วนตัวเราจะได้รู้เลยนะคะว่าเจ้าของกิจการถอนเงินสดเนี่ยดึงเงินสดไปใช้ส่วนตัวฉะนั้นเขาจะต้องคืนเงินสดมาให้เราด้วยเราจะหักเป็นตัวเป็นค่าใช้จ่ายแต่เราจะไม่ได้อยู่หมวดค่าใช้จ่ายเราจะบันทึกบัญชีในหมวดของทุนแต่ใช้คำว่าถอนใช้ส่วนตัวค่ะจำนวนเงินคือเท่าไหร่คะ15,000 บาทนะคะเสร็จแล้วก็เครดิตพอถอนเงินออกไปใช้เครดิตอะไรคะเครดิตด้วยเงินสดนะคะ101จำนวนเงิน 15,000 บาทอธิบายรายการให้เรียบร้อยนะคะถอนเงินจากร้านไปใช้ส่วนตัวมันมี2จำพวกนะคะถอนเงินไปใช้ส่วนตัวกับถอนเงินจากธนาคารมาใช้ในกิจการอธิบายให้ถูกนะคะถ้าเราอธิบายง่ายๆสั้นๆว่าถอนเงินมาจำนวนเท่านี้เราจะไม่ทราบเลยนะคะว่าถอนใช้ส่วนตัวหรือว่าถอนเงินมาใช้ในกิจการชื่อบัญชีก็จะไม่เหมือนกันความแตกต่างก็จะมีอยู่นิดนึงนะคะนักเรียนเวลานักเรียนบันทึกบัญชีต้องอธิบายรายการให้ครบถ้วนค่ะมาดูโจทย์ฝึกปฏิบัติต่อไปวันที่25จะเป็นวันสุดท้ายหรือยังวันที่25
นะคะเรามาดูกันช้าๆนะคะวันที่25จ่ายชำระหนี้ร้านโกมล 12,000 บาทจ่ายชำระหนี้เราต้องเสียอะไรไปแน่ๆคะแล้วเราก็ต้องอะไรลดอะไรเพิ่มเรามาดูกันเลยค่ะนักเรียนดูซิว่าสิ่งนักเรียนที่นักเรียนจะทำกับสิ่งที่ครูจะเฉลยมันจะเหมือนกันหรือเปล่ามาดูกันสิ่งที่เกี่ยวข้องเลยจ่ายเงินชำระหนี้ก็ต้องมีแค่สินทรัพย์กับมีหนี้สินนะคะมาดูกันด้านอะไรคะด้านของสินทรัพย์เครดิตเงินสดลดลงแล้วก็ส่วนของหนี้สินอะไรลดคะเจ้าหนี้ร้านโกมลเพราะเราจ่ายเงินชำระหนี้ร้านโกมลพอเข้าใจยังคะว่าสินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของมันจะมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับการบันทึกบัญชีเราต้องวิเคราะห์ทุกครั้งเพื่อจะนำมาทึกบัญชีนะคะมาดูเราวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วเราก็มาบันทึกในสมุดรายวันทั่วไปพอเรามาบันทึกในสมุดรายวันทั่วไปสิ่งที่ลืมไม่ได้ค่ะเราอาจจะเห็นว่าเออมันไม่จำเป็นจะเป็นนะคะวันที่เราต้องเรียงลำดับแล้วก็เรียงตามวันที่เกิดรายการค้าใส่พ.ศ.ให้เรียบร้อย2562เดือนมกราคมวันที่25เดบิตด้วยอะไรคะจากการวิเคราะห์ครั้งที่แล้วอะไรลดคะสิ่งแรกที่ลดเลยคือเจ้าหนี้ร้านโกมลนะคะรหัส2022ค่ะ201เป็นเจ้าหนี้ร้านอื่นไปแล้วนะคะจำนวนเงินที่บันทึกคือ 12,000 บาทต่อด้วยเงินสดเพราะว่าเราจ่ายชำระหนี้ร้านโกมลใช่ไหมคะเงินสดก็เป็น 12,000 บาทรหัสเงินสดคือ101ค่ะอธิบายมาถึงตรงนี้แล้วนักเรียนพอเข้าใจกันบ้างหรือยังคะว่าการวิเคราะห์รายการค้ามันมีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำมาใส่ในสมุดรายวันทั่วไปอย่างไรเราวิเคราะห์เสร็จเราสามารถวิเคราะห์จากที่ครูทำโจทย์ให้ดูเราสามารถวิเคราะห์จากสมการบัญชีจากการแยกประเภทจากการเพิ่มลดของอะไรคะของ5หมวดของเราหมวดที่1คือสินทรัพย์หมวดที่2คือหนี้สินหมวดที่3คือส่วนของเจ้าของหมวดที่4คือรายได้รายได้เป็นตัวบวกของส่วนของเจ้าของหมวดที่5คือค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายคือตัวลบของส่วนของเจ้าของแต่ถ้าสมการบัญชีจะมีแค่3ส่วนคืออะไรคะคือสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินแล้วก็บวกด้วยส่วนของเจ้าของหรือคำว่าทุนนั่นเองนะคะมีแค่3ส่วนส่วนของเจ้าของก็จะมีบวกด้วยรายได้และหักด้วยอะไรคะค่าใช้จ่ายค่ะมาดูโจทย์ฝึกปฏิบัติต่อไปกันค่ะวันนี้ครูขอฝึกปฏิบัตินักเรียนถึงร้านโกมลนะคะแล้วในสัปดาห์หน้าครูจะมาทำในสมุดรายวันแยกประเภทกันต่อไปแต่อันนี้สิ่งที่ครูทวนไปเราจะมาทวนกันอีกทีนะคะว่าสิ่งที่เราต้องจำให้ได้จากการวิเคราะห์รายการค้าคืออะไรคะคือ5หมวดบัญชีเราจะมาทวนกันอีกครั้งว่า5หมวดบัญชีที่เกี่ยวข้องของเรามีอะไรบ้าง1หมวดที่1คือสินทรัพย์สินทรัพย์ของเราจะมีอะไรคะสินทรัพย์นะจะเพิ่มทางด้านนักเรียนเพิ่มทางด้านอะไรคะเพิ่มทางด้านเดบิตแล้วจะลดทางด้านเครดิตหมวดที่2ของเราหนี้สินหนี้สินเรามีอะไรคะหนี้สินเราจะเพิ่มทางด้านเครดิตแล้วก็ลดทางด้านเดบิตส่วนที่3ส่วนที่3เราจะมีอะไรคะส่วนที่3เราจะมีส่วนของเจ้าของส่วนของเจ้าของเราจะเพิ่มส่วนของเจ้าของทางด้านเครดิตแล้วก็จะลดส่วนของเจ้าของทางด้านเดบิตค่ะส่วนที่4คือรายได้เราจะเพิ่มทางด้านเครดิตแล้วก็ลดทางด้านเดบิตนะคะแต่รายได้เราเป็นส่วนหนึ่งของส่วนของเจ้าของเวลาเราจะบันทึกบัญชีรายได้เราก็จะเป็นส่วนทำให้เจ้าส่วนของเจ้าของเพิ่มทางด้านเครดิตค่ะตัวสุดท้ายที่นักเรียนต้องรู้จักกันก็คือค่าใช้จ่ายค่ะค่าใช้จ่ายคือหมวดที่5ค่าใช้จ่ายของเราจะเพิ่มขึ้นทางด้านเครดิตจะลดลงทางด้านเดบิตแต่การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายไม่ใช่เป็นสิ่งดีกับกิจการจะทำให้ทุนหรือส่วนของเจ้าของเราลดลงนะคะทุนหรือส่วนของเจ้าของเราลดลงทางด้านเดบิตแล้วก็ไม่มีโอกาสเพิ่มค่ะเพราะว่าค่าใช้จ่ายคือตัวหัก
ไปได้คือตัวบวกค่ะนักเรียนคะจากวันที่เราเรียนกันวันนี้คือ

ราได้ควรหมวดคือผังบัญชีการวิเคราะห์รายการค้าด้วยสมการบัญชีและการเพิ่มลดของสินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของรายได้และค่าใช้จ่าย5ตัวครูอยากให้นักเรียนไปฝึกปฏิบัติให้เยอะๆมากๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็คือไอ้หมวด5ตัวเนี่ยมันจะติดตัวเราไปจนถึงเราได้ทำงานบัญชีเลยนะคะเพราะว่า5ตัวเนี่ยเป็นตัวที่สำคัญในการบันทึกบัญชีเลยค่ะเราต้องรู้จักและรู้ว่าการเพิ่มการลดของแต่ละรายการเป็นอย่างไรค่ะนักเรียนคะถ้านักเรียนทำแบบฝึกปฏิบัติแล้วลงไปในสมุดเรียบร้อยแล้วครูอยากให้ข้อมูลที่นักเรียนได้ทำในวันนี้ค่ะส่งข้อมูลกลับมาให้คุณครูได้ไหมคะในช่องทางดันต่อไปนี้ก็คือช่องทาง Facebook พิมพ์เลยค่ะธนพรทองทวีหรือ LINE ID LINE ของครูเพิ่มขึ้นได้เลยที่063-2259-115ค่ะหรือช่องทางอีเมลคือธนพร300324@gmail.com นะคะช่องทางเหล่านี้3ช่องทางสามารถติดต่อครูได้และส่งข้อมูลที่นักเรียนทำข้อมูลในวันนี้ที่นักเรียนทำตามโจทย์ที่ครูให้โจทย์ฝึกปฏิบัติถึงวันที่25เนี่ยส่งมาให้ครูเพื่ออะไรคะเพื่อในครั้งต่อไปเราจะได้เอาโจทย์ฝึกปฏิบัติในวันนี้ลงสู่รายการแยกประเภทพอเราลงสู่รายการแยกประเภทแล้วจะมีคุณครูท่านอื่นที่มาสอนนักเรียนนำเข้าสู่งบการเงินตามกระบวนการบัญชีนะคะถ้านักเรียนมีข้อสงสัยอย่างไรเชิญติดต่อครูได้นะคะวันนี้ครูก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

ิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกาย

0: คนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
3: ครับสวัสดีครับชื่อเอกนะครับมาจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับ
4: ชื่อแพรค่ะจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะ
3: ก็มีภารกิจสำคัญนะครับอยู่4ประการนะครับงานที่1ก็คือการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนนะครับออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิตามมาตรฐานสากลนะครับ2ก็คือการปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามที่เราได้ออกกฎหมายเมื่อตามข้อที่1นะครับส่วน3ก็คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่เราได้เข้าเป็นภาคีนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการรายงานประเทศนะครับในส่วนนี้คือเราก็ต้องรายงานในสิ่งที่เป็นผลการดำเนินงานสำคัญของประเทศไทยนะครับให้ทาง UN ได้รับทราบว่าประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
4: ทางประเทศไทยนะคะได้ไปทำความตกลงกับ UN มาค่ะว่าจะนำเอาหลักการนะคะสาระสำคัญที่เป็นมาตรฐานสากลนะคะในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพนะคะมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งกรมเรานะคะก็รับมานะคะทั้งหมด5อนุสัญญาด้วยกันนะคะหรือว่า5กฎหมายระหว่างประเทศด้วยกันนะคะซึ่งฉบับแรกค่ะ
3: ก็คือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับซึ่งกฎหมายตัวนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงเรื่องของการชุมนุมแล้วก็สิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับ
5: สำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ให้การคุ้มครองอาทิเช่นในเรื่องของสิทธิการมีงานทำสิทธิในเรื่องของสาธารณสุขสิทธิในเรื่องของการศึกษารวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อและการนับถือศาสนาต่างๆครับ
4: ค่ะนอกจากสองฉบับนั้นนะคะก็เป็นร่มใหญ่นะของอนุสัญญานะคะเราก็ยังมีอีก3ฉบับด้วยกันค่ะที่เราดูแลค่ะก็จะเป็นฉบับแรกนะคะสีฟ้าค่ะเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะก็คือห้ามกีดกันนะคะทางเชื้อชาติสีผิวต่างๆนะคะเขาควรจะได้รับสิทธิเท่ากันนะคะอีก2ฉบับนะคะพี่แพรขอรวบตึงนะคะก็จะเป็นอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญนะคะที่พี่แพรพูด2อันนี้คู่กันเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติป้องกันปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีนะคะแล้วก็ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มานะคะก็มาจากอนุสัญญาทั้ง2อันนี้ค่ะซึ่งก็มีหลักการสำคัญก็คือห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนะคะกระทำทรมานนะคะกระทำโหดร้ายแล้วก็ห้ามอุ้มหายค่ะ
3: สำหรับประโยชน์ของอนุสัญญาของเรานะครับมีด้วยกัน4ประการนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของประชาชนนะครับคนทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะได้มีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมตามมาตรฐานสากลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับสำหรับด้านนี้ก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการที่ประเทศไทยมีมาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับภาคธุรกิจในต่างประเทศนะครับสามารถมาลงทุนในประเทศไทยได
4: ้ค่ะและสำหรับด้านที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องสังคมค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรามีมาตรฐานสากลนะคะด้านสิทธิมนุษยชนค่ะสังคมเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของเรานะคะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะและประการสุดท้ายนะคะประโยชน์สำหรับประเทศชาติค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรานำมาตรฐาน

0: นนะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ในประเทศเราย่อมได้รับความเชื่อมั่นค่ะในเวทีนานาประเทศค่ะ
1: พี่ก็อาจเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกับประชาชนอีกหลายๆคนนะครับที่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความเข้าใจกับคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรงนะครับมันจึงทำให้เราผลักดันมาทำงานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการออกกฎหมายการทำงานต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ทำเองแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนำนโยบายนำปัญหาสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เราไปรับกับทาง UN ไว้นะครับนำไปสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับ
0: สำหรับพี่แพรนะคะพี่แพรเห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของทุกคนนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราต้องมีสิทธิเสรีภาพนะคะเท่าเทียมกันนะคะถ้าเผื่อพี่เข้ามาทำงานณจุดนี้เนี่ยพี่น่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะคะที่จะทำให้มีการผลักดันนะคะมาตรฐานภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไปค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
4: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ
5: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
6: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกตเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกตทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของ ครื่องแวกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนและสวัสดีถึงท่านผู้ชมทางบ้านที่ติดตามชมรายการเพื่อการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลทุกท่านครับผมครูอุดมวันนี้มาพร้อมด้วยครูพัชรินทร์กรุณาอีกเช่นเคยนะครับซึ่งเป็นครูแผนกช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลครับมาให้ความรู้กับนักเรียนและท่านผู้ชมทางบ้านนะครับในภาคเรียนนี้นะครับเราพบกับวิชางานนิวเมติกและไฮดรอลิกเบื้องต้นนะครับรหัสวิชา20101-2010อีกเช่นเคยนะครับตอนนี้นะครับในสัปดาห์ในภาคเรียนนี้นะครับเราผ่านมาแล้วหลายตอนนะครับซึ่งแต่ละตอนแต่ละช่วงของการจัดการเรียนการสอนก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับนักเรียนและท่านผู้ชมทางบ้านเป็นอย่างมากนะครับในสัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดถึงอุปกรณ์ทำงานในระบบนิวเมติกแล้วก็นักเรียนครูคิดว่านักเรียนทุกท่านนะครับคงจะนึกภาพออกว่าในระบบนิวเมติกที่อยู่ในใกล้ตัวนักเรียนในบ้านนักเรียนในสถานประกอบการใกล้ตัวนักเรียนเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็อีกเช่นเคยนะครับเราจะมาพบกันหน่วยการเรียนที่6นะครับก็คือวาล์วควบคุมทิศทางแบบ2ทางครับนะครับวันนี้หน่วยที่6เรื่องวาล์วควบคุมทิศทางแบบ2ทางเรามีจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมอะไรบ้างนักเรียนสามารถเมื่อเรียนรู้แล้วสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับข้อ1 นะครับนักเรียนสามารถบอกโครงสร้างและหลักการทำงานของวาล์วควบคุมทิศทางได้ถูกต้องนะครับนะข้อ2 นะครับนักเรียนสามารถบอกโครงสร้างและหลักการทำงานของวาล์วควบคุมทิศทางแบบ2ทางได้ถูกต้องเช่นเดียวกันนะครับต่อไปเรามาดูสาระการเรียนรู้นะครับซึ่งเนื้อหาวันนี้ถ้าเรามองแล้วอาจจะเบานะครับแต่โดยหลักแล้วครูคิดว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องที่เบามากนักนะครับเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นกับนักเรียนเรื่องแรกที่นักเรียนจะได้เรียนวันนี้ก็คือเรื่องของโครงสร้างและหลักการทำงานของวาล์วควบคุมทิศทางเรื่องนี้สำคัญนะครับนักเรียนมันจะเป็นตัวนำที่จะเรียนเรื่องวาล์วในอีกหลายๆบทต่อไปหรือหลายๆหน่วยการเรียนต่อไปเรื่องที่2ก็คือเรื่องหลักวันนี้ก็คือวาล์วควบคุมทิศทางแบบ2ทางนะครับก่อนทำการเรียนนะครับคงจะเหมือนทุกๆหน่วยการเรียนนะครับก็อยากให้นักเรียนได้ทดสอบความรู้ของตัวเองก่อนว่าก่อนที่จะทำการเรียนนักเรียนเนี่ยนะครับมีความรู้เรื่องของวาล์วควบคุมทิศทางมากน้อยแค่ไหนโดยการทำแบบทดสอบนะครับโดยการสแกน QR code เพื่อทำแบบทดสอบที่ขึ้นอยู่บนสไลด์ตอนนี้นะครับเอาละครับเมื่อนักเรียนทำแบบทดสอบเสร็จนะครับเราก็จะมาเข้าสู่ขั้นตอนการเรียนการสอนนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นสื่อที่เราใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะครับรายวิชางานนิวเมติกและไฮดรอลิกเบื้องต้นนะครับเราต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

0: ทำให้ลมไหลผ่านออกไปใช้งาน
1: นะครับนักเรียนดูตรงที่จอสักนิดหนึ่งนะครับแบบแผ่นหมุน
0: กรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาน
1: ะครับแบบแผ่นหมุนเราจะเห็นว่ามันจะมีรูเพิ่มนะครับนอกจากมีรู P รู A รู R แล้วแบบแผ่นหมุนเนี่ยนะครับจะเพิ่มรู B มาอีก1รูนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับว่ามันจะมีกี่รูเนี่ยนะครับอย่าเพิ่งไปสนใจมากนักเราสนใจชนิดของมันก่อนดีกว่านะครับก็คือวาล์วชนิดเลื่อนแบบแผ่นหมุนนี้นะครับมันจะมีแผ่นหมุนนะครับจะมีแผ่นหมุนแล้วคอยปล่อยลมนะครับจาก P ไปต่อไป B A ต่อกับ R พอมันหมุนปุ๊บนะครับถ้าปิด P ก็จะไม่ต่อกับรูใดๆก็จะไม่ปล่อยลมอัดออกสู่ A หรือ B แต่เมื่อเราเกิดการหมุนนะครับถ้า P ต่อกับ A ลมอัดก็จะออกจาก P ไปยัง A นะครับแต่ถ้าต่อกับ B P ก็ต่อกับP ลมอัดจาก P ก็ต่อมายัง B เช่นเดียวกันนะครับต่อไปเรามาดูวาล์วแบบผสมกันบ้างครับ
0: วาล์วชนิดผสม Combination Valve วาล์วประเภทนี้เป็นวาล์วผสมระหว่างชนิดนิ่งบ่ากับชนิดเลื่อนมีหลักการทำงานคือเมื่อป้อนลมเข้าที่ช่องสัญญาณลมเลื่อนลิ้นลูกสูบและแผ่นเลื่อนย้ายตำแหน่งเปิดช่องทางลมทำให้ลมไหลผ่านออกไปใช้งาน
1: ครับโครงสร้างและหลักการทำงานของวาล์ว
0: ที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
1: ชนิดผสมครับนะครับวาล์วชนิดผสมสังเกตว่าถ้าเรานำวาล์วหลายๆตัวมาเป็นชนิดผสมเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยแบบลูกสูบและแบบแผ่นเลื่อนแบบลูกสูบก็คือลูกสูบมีหน้าที่เลื่อนนะครับแล้วก็มีแผ่นเลื่อนอยู่ด้านล่างนะครับสังเกตว่าวาล์วชนิดนี้จะมีรูเพิ่มขึ้นนะครับรู P เป็นรูหลักที่ลมจะเข้านะครับเป็นรูหลักที่ลมจะเข้ารู A ก็คือลมที่ออกไปใช้งานนะครับวาล์วตัวนี้จะเลื่อนได้ยังไงเลื่อนได้โดยการใช้ลมอัดนะครับป้อนเข้าที่รู Z พอเข้าที่รู Zนะครับวาล์วก็จะเลื่อนไปด้านซ้ายนะครับ P ก็ต่อกับ A แต่ถ้าเมื่อไหร่เราเอานะครับเราหยุดการปล่อยลมเข้า Z หรือ Y P ก็จะต่อกับนะครับ P ก็จะปิดครับไม่ต่อกับรูใดๆลักษณะนี้นะครับ P ก็จะปิดแต่เมื่อไหร่ที่เราเอาลมนะครับป้อนเข้าที่รู Y นะครับ Pนะครับ P ก็จะต่อกับ B นะครับส่วน A ก็จะต่อกับ R เช่นเดียวกันนะครับนี่คือวาล์วชนิดผสมแบบลูกสูบและแผ่นเลื่อนครับต่อไปนะครับ
0: วาล์วควบคุมทิศทาง 2/2 ปกติปิดเลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงโดยมีสัญลักษณ์ดังนี้ใช้เมาส์คลิกปุ่มเพื่อเข้าไปศึกษาเนื้อหาต่างๆต่อไป
1: นะครับจากจอนะครับนี่คือชื่อวาล์วนะครับวาล์วควบคุมทิศทาง 2/2 ปกติปิดเลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงนี่เป็นชื่อวาล์วนะครับนักเรียนครับอุปกรณ์ทุกชนิดมันก็มีชื่อของมันนักเรียนก็จะมีชื่อนักเรียนนายกอนายขอนายคอนายดันไนนายอะไรต่างๆนี่คือชื่อของนักเรียนนะครับตัววาล์วก็เหมือนกันตัววาล์วก็จะมีชื่อของวาล์วนะครับแต่ชื่อของวาล์วแฝงไว้ด้วยความสำคัญของวาล์วตัวนั้นนะครับเรามาดูตัวแรกวาล์วควบคุมทิศทางคำว่าวาล์วควบคุมทิศทางนะครับวาล์วควบคุมทิศทางตัวนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าอุปกรณ์ตัวนี้ในสัญลักษณ์ตัวนี้คืออุปกรณ์ที่เรียกว่าวาล์วควบคุมทิศทางนะครับเมื่อกี้ครูบอกแล้วว่าวาล์วควบคุมทิศทางเนี่ยมีหน้าที่ปล่อยลมหรือหยุดการเคลื่อนที่ของลมตามความต้องการของผู้ใช้งานอุปกรณ์ตัวนี้เรียกว่าวาล์วควบคุมทิศทาง2ตัวแรกนะครับนักเรียน2ตัวแรกมาจากวาล์วตัวนี้มีรูลม2รูนะครับดูได้ยังไงมีแรงรูลม2รู

0: อย่างนี้คือปืนฉีดลมนะครับปืนฉีดลมถ้านักเรียนนึกถึงปืนฉีดลมนักเรียนเห็นว่ามีรูลม2รูคือ1รูเข้า2รูออกไปใช้งานมี2รูถ้าดูตามสัญลักษณ์นักเรียนก็จะพบว่าในสัญลักษณ์มีรู P กับรู A ก็แสดงว่าวาล์วตัวนี้มีรูลม2รูด้วยกันนะครับทับ2 2ตัวหลังหมายความว่ายังไงครับนักเรียนนักเรียนพอจะรู้ไหมว่า2ตัวหลังหมายถึงอะไร2ตัวหลังนั่นหมายความว่าทับ2หรือ2ตัวหลังหมายความว่าวาล์วตัวนี้มีตำแหน่งการทำงาน2ตำแหน่งครับนักเรียนครับมีทำงาน2ตำแหน่งจำให้ดีนะครับตัวแรกรูลมมีกี่รูของจริงนับจากของจริงถ้ามีสัญลักษณ์นับจากสัญลักษณ์2ตัวหลังตำแหน่งการทำงานนะครับว่าวาล์วตัวนี้มีการทำงานกี่ตำแหน่งแน่นอนปืนฉีดลมตัวนี้มีการทำงาน2ตำแหน่งตำแหน่งแรกก็คือตำแหน่งเราไม่กดเราไม่กดนะครับเราไม่กดนะเราเรียกว่าตำแหน่งปกติก็คือปิดตำแหน่งปกติปิดตำแหน่งที่2เมื่อเรากดปืนลมนะครับเมื่อเรากดปืนลมมันก็เป็นตำแหน่งเปิดนะครับก็แสดงว่าวาล์วตัวนี้มี2ตำแหน่งคือปิดลมกับเปิดลมถ้าดูจากสัญลักษณ์เห็นนะครับมันมี P กับ A นะครับรูลมและตำแหน่งดูจากไหนครับนักเรียนคิดว่าดูจากไหนตำแหน่งของมันของจริงดูจากการใช้งานครับแล้วสัญลักษณ์ดูจากไหนครับสัญลักษณ์ดูจากบล็อกสี่เหลี่ยมที่นักเรียนเห็นด้านนู้นนะครับบล็อกสี่เหลี่ยมนะครับก็จะมี1บล็อก2บล็อก2บล็อกแสดงว่ามันมี2ตำแหน่งถ้า3บล็อกแสดงว่ามันมี3ตำแหน่งครับนี่คือชื่อของวาล์วมันเลื่อนลิ้นปกติปิดคำว่าปกติปิดคืออะไรคำว่าปกติปิดหมายถึงลมจากที่เมื่อเข้าไปแล้วผ่านต่อไปไม่ได้นะครับผ่านต่อไปไม่ได้เขาเรียกว่าปกติปิดเหมือนกับเราต่อลมที่ปืนลมต่อเสร็จปั๊บถ้าเราไม่กดมันปิดอยู่แสดงว่าวาล์วตัวนี้ปกติปิดครับนะครับเมื่อเรากดมันจึงส่งลมต่อไป A ได้นะครับแสดงว่ามันเป็นปกติปิดนะครับต่อไปเลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดเราดูตรงไหนเลื่อนลิ้นด้วยมือกดนะครับเลื่อนลิ้นด้วยมือกดเราดูตรงไหนของจริงดูจากนี่เลยครับสีฟ้าๆนี่คือตัวกดนะครับสีฟ้าๆนี่คือตัวกดแสดงว่าถ้าเราจะให้วาล์วตัวนี้ทำงานเราต้องกดใช่ไหมครับนักเรียนเรากดแล้วลมจึงส่งต่อไปได้นะครับก็เป็นเลื่อนลิ้นด้วยมือกดเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงในของจริงบอกได้ไหมครับเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงมองไม่เห็นครับในของจริงมองไม่เห็นว่ามันมีสปริงอยู่ภายในแต่ถ้าเมื่อนักเรียนกดนักเรียนจึงรู้สึกได้ว่าเมื่อนักเรียนทำการปล่อยมือสปริงมันจะดีดกลับในสัญลักษณ์ครับเลื่อนลิ้นด้วยมือกดก็จะมีสัญลักษณ์ปุ่มกดอยู่ฝั่งโน้นนะครับแล้วก็มีสปริงอยู่ฝั่งตรงข้ามก็แสดงว่าเลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงนี่คือชื่อวาล์วชื่อวาล์วจะบอกลักษณะของวาล์วทั้งตัวเลยนะครับต่อไปภาษาอังกฤษก็เหมือนกัน2ทับ2 DC valve normally closed set by manual reset by spring นะครับชื่อก็เป็นการฟ้องชื่อมันเหมือนภาษาไทยนะครับ2ทับ2 DC valve นะครับ DC valve ก็มาจาก direct control valve นะครับ normally closed ก็คือปกติปิด set by manual reset by spring นี่คือชื่อมันครับมาดูว่าวาล์วตัวนี้มีโครงสร้างอย่างไรบ้างครับ
1: วาล์วควบคุมทิศทาง2ทับ2ปกติปิดเลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงมีโครงสร้างเป็นวาล์วชนิดนั่งบ่าแบบลิ้นทรงกลมมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้1ตัวเรือน2ตัวเลื่อนลิ้น3ลิ้นทรงกลม4สปริงดันกลับ
0: นะครับมาดูส่วนประกอบนะครับโครงสร้างของวาล์ว2ทับ2ปกติปิดเลื่อนลิ้นไปด้วยมือกด
1: เลือกปุ่มที่ต้องการศึกษา
0: เลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงนะครับส่วนประกอบก็หลักๆเลยคือลิ้นทรงกลมครับตัวนี้ลิ้นทรงกลมมีตัวเรือนมีตัวสปริงคอยดันให้

0: ลิ้นทรงกลมปิดแล้วก็มีตัวเลื่อนลิ้นไว้คอยเปิดให้ลมจากรูพีออกสู่รูเอได้นะครับลักษณะนี้นะครับต่อไปเรามาดูโครงสร้างและการทำงานครับ
1: การทำงานของวาล์วควบคุมทิศทาง 2/2 ปกติปิดเลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงตำแหน่งปกติสปริงดันลิ้นทรงกลมติดกับบ่าวาล์วลมจากช่อง P จะถูกปิด
0: นะครับตำแหน่งปกตินะครับนี่คือตำแหน่งปกติสีน้ำเงินเข้มๆแสดงว่าเป็นลมที่มีแรงดันหรือลมอัดนั่นเอง A เป็นสีฟ้านะครับด้านบนเป็นสีฟ้าก็แสดงว่าด้านรู A เป็นด้านที่ไม่มีลมอัดเป็นมีความดันบรรยากาศนะครับในตำแหน่งปกตินะครับลม P จะดันขึ้นไปเมื่อไปเจอกับลิ้นทรงกลมลิ้นทรงกลมจะทำการปิดวาล์วเอาไว้นะครับปิดวาล์วเอาไว้นะครับยิ่งมีแรงอัดมากเท่าไหร่ลิ้นทรงกลมจะถูกดันให้แน่นมากขึ้นยิ่งอัดยิ่งแน่นยิ่งดันยิ่งแน่นดังนั้นโอกาสที่ลมอัดจะเล็ดรอดไปได้นะครับก็ไม่มีนะครับก็โอกาสก็จะไม่มีโอกาสเล็ดรอดไปได้นะครับแต่เมื่อไหร่เราต้องการให้วาล์วตัวนี้ทำงานเราต้องกดใช่ไหมครับเรากดข้างบนลงมานะครับเมื่อกดมาเปิดลิ้นทรงกลมแล้วมันจึงจะทำงานเรามาดูการทำงานครับ
1: ตำแหน่งทำงานเมื่อใช้มือกดตัวเลื่อนลิ้นทำให้ลิ้นทรงกลมเลื่อนลงลมช่อง P จะไหลออกช่อง A ไปใช้งาน
0: นะครับเมื่อเรากดเห็นไหมครับค่อยๆดูนะครับเมื่อเรากดปุ๊บ
1: กรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษา
0: แกนจะกดลงบนลิ้นทรงกลมนะครับเมื่อกดลงลิ้นทรงกลมเป็นการเปิดให้ลมเนี่ยไหลผ่านจากช่อง P ไปสู่ช่อง A นั่นหมายความว่าลมอัดสามารถเอาไปใช้งานได้เรามาดูตัวอย่างนะครับว่าเราจะใช้วาล์วตัวนี้ทำอะไรบ้าง
1: ตัวอย่างการใช้งานของวาล์วควบคุมทิศทาง 2/2 ปกติปิดเลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงใช้เป็นวาล์วควบคุมมอเตอร์ลม
0: สเต็ปที่1ครับสเต็ปที่1นะครับเราป้อนลมเข้าสู่วาล์วนะครับตอนนี้ระบบยังไม่ทำงานนะครับระบบยังไม่ทำงานก็คือวาล์วตัวนี้เป็นแบบปกติปิดดังนั้นลมจะไปหยุดที่ P ไม่สามารถทำงานได้สเต็ปที่2ครับเมื่อเรากดครับเห็นไหมครับลมจาก P ส่งไป A แล้วก็ไปเข้ามอเตอร์ลมเห็นไหมครับเริ่มเข้าสู่สัญลักษณ์แล้วนะครับเริ่มเข้าสู่สัญลักษณ์แล้วตอนนี้มอเตอร์ลมก็ไม่ได้เป็นรูปมอเตอร์ลมแต่เป็นสัญลักษณ์รูปมอเตอร์ลมแทนเมื่อลมเข้าไปมอเตอร์ลมก็จะทำให้มอเตอร์ลมเนี่ยเกิดการหมุนเราก็นำมอเตอร์ลมนี้ไปใช้งานเช่นทำอะไรบ้างใช้ในการถอดโบนนัดในสาขาช่างยนต์เราหรือทำผ่านไขควงลมเพื่อทำการขันสกรูต่างๆก็สามารถใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ลักษณะนี้สำหรับไปสเต็ปที่3ครับเมื่อเราต้องการให้หยุดการทำงานครับเมื่อต้องการให้หยุดการทำงานเราสังเกตเห็นว่านะครับเมื่อเราทำการปล่อยมือเมื่อไรนะครับสปริงจะดันวาล์วกลับก็คือเลื่อนลิ้นกลับโดยสปริง
1: กรุณาคลิกที่ปุ่มเมนู
0: นะครับ
1: เพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่น
0: ลม P จะไม่ส่งไปยัง A นะครับมอเตอร์ลมจึงหยุดการทำงานนี่คือตัวอย่างการทำงานครับนะครับต่อนะครับเรามาดูการเขียนสัญลักษณ์วาล์วควบคุมทิศทางนะครับอย่างที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับในการเขียนสัญลักษณ์วาล์วควบคุมทิศทางเราจะเขียนกันเป็นบล็อกเป็นกรอบนะครับนะมีตำแหน่งปกติมีตำแหน่งกดวาล์วนะครับแล้วก็นะครับเอา2บล็อกมาต่อกันก็จะเป็นวาล์วลักษณะของวาล์วทำงานนะครับลักษณะนี้ถ้าครูย้อนถามไปว่าวาล์วตัวนี้มีกี่รูลมครับนักเรียนถ้าครูลองถามนักเรียนตอบได้ไหมครับมีกี่รูมี4รูใช่ไหมครับมี4รูใช่ไหมครับไม่ใช่นะครับวาล์วตัวนี้นะครับถ้ามีกี่รูลมเขาจะนับที่บล็อกเดียวเท่านั้นครับนักเรียนนับที่บล็อกเดียวอย่างบล็อกนี้มีกี่รูลม

1รูลม2รูลม3รูลมก็แสดงวาล์วตัวนี้มี3รูลมนะครับมีกี่ตำแหน่งในการทำงานมี2ตำแหน่งนะครับสังเกตจาก2บล็อกในการทำงานนะครับก็คือตำแหน่งกดกับตำแหน่งปกตินะครับก็คือมี2บล็อกถ้าครูจะถามว่าวาล์วตัวนี้ชื่อว่าวาล์วอะไรนักเรียนก็ต้องตอบได้นะครับคือวาล์วควบคุมทิศทางนะครับ3ทับ2นั่นเองนะครับต่อไปนะครับในการอ่านสัญลักษณ์วาล์วพุ่งทิศทางนะครับว่านะครับความหมายของตัวอักษรที่กำกับรูลมเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับต่อไปรูพีรูพีนักเรียนนี่คือรูพีรูพีคือรูที่สำหรับป้อนลมเข้านะครับหรือรูลมเข้านะครับรูพีหรือรูลมเข้ารูเอนะครับรูเอก็คือลมเอาไปใช้งานนะครับลมเอาไปใช้งานหรือช่องจ่ายลมออกเพื่อใช้งานเนี่ยไม่ได้มีเพียงแต่รูเออย่างเดียวก็อาจจะมีเอมีบีมีซีมีดีนะครับก็ไล่ออกไปเลยนะครับเอบีซีดีก็คือลมเอาไปใช้งานนะครับส่วนรูพีเมื่อที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้ถ้ามีหลายรูก็จะเป็น P1 P2 P3 แต่มันก็คือ P นั่นเองนะครับมันคือ P ก็คือลมเข้าบันทึกนะครับนักเรียนนะครับจดเอาไว้บันทึกเอาไว้นะครับเพราะสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวพอเข้าสู่ระบบวงจรนะครับการเขียนวงจรอะไรต่างๆความหมายของหรือสัญลักษณ์พวกนี้จะต้องถูกเขียนในวงจรแล้วก็นักเรียนจะต้องมีความเข้าใจมันนะครับต่อไปรู R ครับรู R รูนะครับรู R ตรงนี้คือรู R นะครับรู R รู R เนี่ยนำเอาไว้เป็นรูที่ระบายลมทิ้งออกสู่บรรยากาศข้างนอกนะครับถ้าระบายลมทิ้งมีมากกว่า1รูอะไรบ้างก็จะมี R S T ก็มี R ก็ได้ถ้ามีกว่ามากกว่า1รูก็จะมี F ครับถ้ามีมากกว่านั้นอีกก็จะมี T นะครับก็จะมีชื่อรูวาล์วเนี่ยสำหรับช่องทางระบายลมเนี่ยมากขึ้นนะครับนะต่อไปนะครับรู Z รู Y รู X นะครับรู Z รู Y รู X นะครับก็คือรูที่ใช้สำหรับในการเลื่อนวาล์วให้ไปด้านซ้ายหรือขวา Z Y X นะครับซึ่งลักษณะสัญลักษณ์ของวาล์วหุ้มทิศทางโค้ดสัญลักษณ์ของวาล์วหุ้มทิศทางตรงนี้นะครับปัจจุบันนี้นะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยนะครับปัจจุบันนี้ถ้านักเรียนไปพบกับวงจรนิวเมติกรุ่นใหม่ๆนักเรียนก็อาจจะเห็นโค้ดตรงนี้เป็นตัวเลขนะครับเช่น P ก็จะใช้ตัวเลข1เป็นตัวทดแทนนะครับ A B C D ก็จะเปลี่ยนเป็นตัวเลข2 4 6 8นะครับใช้ตัวเลขเป็นตัวทดแทนนะครับ R S T ก็จะเป็น3 5 7นะครับเขียนทดแทนแล้วก็ Z Y X ก็มี12 14นะครับใช้เลข2ตัว12 14ทดแทนเดี๋ยวในอนาคตหน่วยต่อไปนะครับเราจะกล่าวถึงตรงนี้กันครูก็จะนำสัญลักษณ์วาล์วที่เป็นตัวพยัญชนะภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวพยัญชนะที่เป็นตัวเลขมากำกับเพื่อให้ความรู้กับนักเรียนและท่านผู้ชมทางบ้านอีกต่อไปนะครับต่อไปครับมาดูตำแหน่งของวาล์วครับตำแหน่งของวาล์วหุ้มทิศทางนะครับวาล์วตำแหน่งของวาล์วหุ้มทิศทางแบ่งออกเป็นปกติปิดกับปกติเปิดนักเรียนจะรู้ได้ไงว่าวาล์วตัวไหนเป็นปกติปิดตัวไหนเป็นปกติเปิดปกติปิดก็ normally close ปกติเปิดก็ normally open รู้ได้ไงดูได้จากรูพีเป็นหลักครับเวลาเขียนสัญลักษณ์เขามักจะเขียนรูพีกำกับรูลมเอาไว้ให้นักเรียนดูที่พีเป็นหลักเลยครับถ้าเราป้อนลมเข้าวาล์วพีเข้าไปแล้วตันแบบนี้ก็แสดงว่าวาล์วตัวนี้เป็นปกติปิดครับแต่ถ้าเมื่อไรเราป้อนลมเข้าวาล์วแบบนี้นะครับแล้วลมสามารถผ่านตัววาล์วไปได้ไปออกที่ A หรือ B หรืออะไรต่างๆนะครับลมสามารถผ่านพีแล้วผ่านตัววาล์วไปได้แสดงวาล์วตัวนั้นเป็นปกติเปิด

ผ่านตัววาล์วไปไม่ได้เรียกปกติปิดผ่านตัววาล์วไปได้เรียกว่าเป็นแบบปกติเปิดนะครับเข้าใจนะครับต่อไปครับเรามาดูสัญลักษณ์และความหมายของวาล์วหุ้มทิศทางนะครับย้อนไปเมื่อสักครู่นี้อีกครั้งหนึ่งครับนะครับวาล์วหุ้มทิศทางแบบ2ทับ2แน่นอนครับ2ตัวแรกมาจากรูลม2รูคือ Pกับ A 2ตัว2 2ตัวที่2มาจากตำแหน่งการทำงานคือปกติปิดกับกดแล้วทำงานก็คือตำแหน่งทำงานกับตำแหน่งไม่ทำงานนั่นเองก็คือมี2ตำแหน่งการทำงานปกติปิดก็แสดงว่า P ไม่ต่อกับ A ในตำแหน่งปกติแต่จะต่อเมื่อเราทำการกดวาล์วให้มีการเคลื่อนที่นะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า2ทับ2 DC valve normally closed นะครับส่วนจะทำงานโดยวิธีไหนเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับวาล์วตัวนี้บ้างละครับนะครับวาล์วตัวนี้บ้างนักเรียนคิดว่าเราจะเรียกว่าวาล์วอะไรนะครับวาล์วตัวนี้ครูบังไว้ก่อนนะครับอันดับแรกนึกอะไรไม่ออกบอกว่าวาล์วตัวนี้คือวาล์วควบคุมทิศทางครับนึกอะไรไม่ออกลักษณะนี้นักเรียนพูดไปได้เลยวาล์วควบคุมทิศทางนับจำนวนรูครับ P ลมเข้า A ลมไปใช้งาน R ลมระบายทิ้งแสดงว่ามี3รูก็แสดงว่ามี3รูลมนั่นแสดงว่า3ครับมี2บล็อกการทำงานก็แสดงว่าทับ2ครับปกติปิดหรือเปิดดูสิ P ผ่านไปไม่ได้ลมเข้า P แล้วอยู่แล้วก็ไปค้างอยู่ในวาล์วก็จึงเรียกว่าปกติปิดครับก็แสดงว่าวาล์วตัวนี้ชื่อว่าวาล์วควบคุมทิศทาง3ทับ2ปกติปิดหรือ3ทับ2 DC valve normally closed ครับต่อไปครับแล้วตัวนี้ล่ะมันจะทำงานยังไงเมื่อเรากดวาล์ว P ต่อไป A นะครับนะถ้าลักษณะนี้นะครับถ้าลักษณะนี้3ทับ2เช่นเดียวกันแต่มันเปลี่ยนนะครับเห็นไหมว่าในตำแหน่งปกติมัน P ต่อไป A ได้เมื่อ P ต่อไป A ได้วาล์วตัวนี้จะเป็นวาล์วคุมทิศทาง3ทับ2ปกติเปิดครับปกติเปิดต่างกับเมื่อกี้นะครับตัวนี้เป็นปกติปิดเห็นไหมครับ P ต่อไป A ไม่ได้ P ลมเข้าไปแล้วหยุดที่วาล์วตัวนั้นแต่พอตัวนี้ปุ๊บเห็นไหมครับ P ต่อกับ A ได้แสดงว่าลมอัดสามารถจากผ่านจาก P ไป A ได้มันจึงเป็นปกติเปิดครับนะครับต่อไปมาดูนะครับวาล์วอีกแบบนึงเราตอนนี้เราฝึกเรียกชื่อวาล์วนะครับเราฝึกเรียกชื่อวาล์วแต่เราไม่ได้ไปพูดถึงวาล์วชนิดอื่นๆที่นอกเหนือจากหน่วยการเรียนฝึกเรียกชื่อวาล์วนะครับตัวนี้คือวาล์วคุมทิศทางนะครับดูรูลมครับรูลมมี P A R ก็แสดงว่ามี3รูแสดงว่าวาล์วคุมทิศทาง3นะครับดูตำแหน่งการทำงานนะครับ3บล็อก3กรอบนี่เองก็แสดงว่าทับ3ครับนะครับวาล์วคุมทิศทาง3ทับ3นะครับตำแหน่งกลางนี่คือตำแหน่งกลางนะครับคือตำแหน่งเดิมมันคือตำแหน่งกลางนะครับเนื่องจากวาล์ว3ทับ3มันจะมีตำแหน่งกลางตำแหน่งซ้ายและตำแหน่งขวาดังนั้นวาล์วตัวนี้นะครับจึงอยู่ในตำแหน่งกลางปิดหรือเปิดครับนักเรียนครับดูสิครับปิดหรือเปิดปิดใช่ไหมครับตำแหน่งกลางปิดดังนั้นวาล์วตัวนี้จะชื่อว่าวาล์วควบคุมทิศทาง3ทับ3ตำแหน่งกลางปิดครับนะครับต่อไปมาดูตัวนี้ล่ะครับนะครับมาดูตัวนี้วาล์วกี่รูครับกี่ช่องทางลม4ใช่ไหมครับมี P มี A มี B และรูระบายทิ้งคือ R มี4รูลมนะครับแสดงว่าวาล์วตัวนี้เป็นวาล์วคุมทิศทางแบบ4ครับทับอะไรทับดูที่จำนวนนะครับจังหวะการทำงานมี2กรอบใช่ไหมครับนักเรียนก็แสดงว่าทับ2หรือวาล์ว4ทับ2 DC valve นั่นเองนะครับนี่คือลักษณะของ
วาล์วควบคุมทิศทางแบบ 4/2 เอาละมาดูแบบนี้อีกครับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนักเรียนได้เข้าใจมากขึ้นต่อไปจะได้เรียกชื่อวาล์วถูกต้องไม่พลาดนะครับถ้าเมื่อไหร่เรียกชื่อวาล์วพลาดวงจรเราก็จะผิดไปด้วยนะครับมาดูสัญลักษณ์และความหมายของวาล์วทิศทางแบบนี้บ้างแบบนี้นะครับเป็นวาล์วควบคุมทิศทางกี่รูมีรูลมหรือมีช่องทางลมกี่ช่องทางครับนักเรียนตอบได้ไหมครับแน่นอนนะครับนักเรียนเห็นแล้วนักเรียนรู้เลยนะครับมีรูพีลมเข้าจำได้ไหมครับพีลมเข้า A กับ B ลมไปใช้งาน R เป็นช่องทางลมระบายทิ้งกี่แล้วครับ P A B R 4ใช่ไหมครับ4แล้วมีจังหวะการทำงานแล้วครับมีตำแหน่งกลาง1ตำแหน่งตำแหน่งซ้ายตำแหน่งขวาก็แสดงว่ามี3ตำแหน่งดังนั้นวาล์วตัวนี้เรียกว่าวาล์วควบคุมทิศทาง4/3นะครับไม่ใช่3/4 4/3ตำแหน่งกลางตำแหน่งกลางปิดครับตำแหน่งกลางปิดนะครับนะตำแหน่งกลางปิดนะครับนี่คือวาล์ว4/3ตำแหน่งกลางปิดนั่นเองหรือ 4/3 DC วาล์วนะครับต่อไปนะครับมาดูวาล์วตัวนี้บ้างนะครับมีกี่รูครับมีกี่ช่องทางลม4เหมือนกันใช่ไหมครับ P A B R 4ช่องทางลมครับนะครับ4ช่องทางลมนะครับกี่จังหวะการทำงานหรือกี่ตำแหน่งการทำงานก็3ตำแหน่งดังนั้นวาล์วตัวนี้นะครับเป็นแบบ4/3มาดูตำแหน่งกลางเป็นตำแหน่งกลางระบายลมนะครับเป็นระบายลมนะครับตำแหน่งกลางระบายลมหมายความว่าเวลาเรามาอยู่ตำแหน่งกลางช่อง A กับช่อง B นะครับลมที่อยู่ในอุปกรณ์ทำงานที่ผ่านช่อง A กับช่อง B สามารถระบายทิ้งที่ช่องทาง R ได้ดังนั้นวาล์วตัวนี้ได้ชื่อว่าตำแหน่งกลางระบายลมเข้าใจนะครับต่อไปครับเรามาเข้าสู่รูลมที่มากขึ้นจาก3ช่องทางลม4ช่องทางลมตอนนี้เข้าสู่5ช่องทางลมนะครับอ้าวแล้ว5อยู่ไหน5อยู่ที่นี้ครับมีรูพีครับเห็นไหมครับนักเรียนมีรูพี P อะไรนะครับย้อนนี่ครับ P คืออะไร P คืออะไรจำได้ไหม P คือช่องทางลมเข้าใช่ไหมครับนักเรียน P ช่องทางลมเข้านะครับ A ล่ะครับ A เอาลมออกจากวาล์วเพื่อไปใช้งานใช่ไหมครับ B ล่ะครับ B ก็เหมือนกันนะครับลมเพื่อเอาลมไปเข้าอุปกรณ์เพื่อการใช้งานนะครับ AB เนี่ยคือเอาลงไปใช้งานเหมือนกัน R ล่ะครับจำได้ไหมครับ R คืออะไร R คือลมที่ต้องระบายทิ้งออกสู่ภายนอกนะครับเป็นลมระบายเป็นช่องทางลมระบายทิ้ง S ล่ะครับ S ก็เป็นรูช่องทางลมระบายทิ้งเช่นเดียวกันก็แสดงว่าวาล์วตัวนี้มี5ช่องทางลมนะครับ5ช่องทางลมก็คือ P A B R S มีตำแหน่งการทำงานอยู่กี่ตำแหน่งครับดูจากบล็อกดูจากกรอบครับตอบได้ไหมครับนะน่าจะได้ทุกคนนะครับก็จะมี2ตำแหน่งการทำงานนะครับมี2ตำแหน่งการทำงานดังนั้นวาล์วตัวนี้ถึงถูกเรียกว่าวาล์วควบคุมทิศทางแบบ 5/2 หรือ 5/2 DC วาล์วนั่นเองนะครับต่อไปมาดูเพิ่มตำแหน่งการทำงานมากขึ้นนะครับเป็นวาล์วชนิด5เหมือนกันครับ5ก็คือ5ช่องทางลมทับอะไรคำว่าทับอะไรเนี่ยไม่ใช่ถามว่านักเรียนอยู่นะห้องไหนนะครับทับอะไรคือมีจังหวะหรือมีตำแหน่งการทำงานเนี่ยกี่ตำแหน่งนักเรียนดูจากตรงไหนครับนักเรียนดูจากตรงไหนนักเรียนลองนึกสิดูจากนะครับดูจากกรอบการทำงานนะครับหรือว่ามีบล็อก1 2 3ก็แสดงว่ามี3ตำแหน่งการทำงานนะครับมี3ตำแหน่งการทำงานก็วาล์วตัวนี้ก็เป็นวาล์วควบคุมทิศทาง 5/3 นะครับตำแหน่งกลางเป็นไงวาล์วตัวนี้ตำแหน่งกลางตำแหน่งกลางตำแหน่งกลางตำแหน่งกลาง
ลมผ่านไม่ได้

เป็นวาว 5/3 ตำแหน่งกลางปิดครับนักเรียนครับนะครับนะครับต่อไปเป็นวาวคุมทิศทาง 5/3 เช่นเดียวกันนะครับเหมือนตัวเมื่อกี้นะครับแต่ตำแหน่งกลางจะเปลี่ยนเป็นต่างนะครับระบายลมก็คือช่อง A กับ B จะต่อกับอากาศข้างนอกดังนั้นอุปกรณ์ทำงานก็จะไม่ถูกลมอัดค้างอยู่ในระบบนะครับก็เป็นตำแหน่งกลางระบายลมนะครับต่อไปมาดูการเลื่อนลิ้นของวาล์วคุมทิศทางบ้างการเลื่อนลิ้นของวาล์วคุมทิศทางนะครับก็แบ่งประเภทหนึ่งนะครับเลื่อนลิ้นโดยใช้มือหรือเท้านะครับหรือใช้แมนวลนะครับใช้มือหรือเท้าเป็นตัวเลื่อนลิ้นนะครับแบบที่สองก็คือการเลื่อนลิ้นโดยใช้ระบบกลไกนะครับใช้ระบบกลไกก้านต่อในการเลื่อนลิ้นนะครับก็คือนักเรียนสงสัยไหมครับการเลื่อนลิ้นคืออะไรการเลื่อนลิ้นก็คือการขยับวาล์วนะครับการขยับวาล์วให้ทำงานนั่นเองนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าไอ้เลื่อนลิ้นนี่มันคืออะไรนะครับคือการขยับวาล์วให้ทำงานจากตำแหน่งทำงานหยุดทำงานตำแหน่งหยุดทำงานให้ทำงานนี่คือการเลื่อนลิ้นนะครับแบบที่สามคือการเลื่อนลิ้นโดยใช้ลมครับใช้ลมป้อนเข้าไปนะครับป้อนเข้าไปเพื่อให้วาล์วเกิดการเคลื่อนไหวมันจึงเปลี่ยนการทำงานจากที่เป็นปกติปิดก็กลายเป็นปกติเปิดจากเปิดก็กลายเป็นปิดได้โดยการใช้ลมเป็นตัวเลื่อนแล้วก็แบบที่4ก็คือการเลื่อนลิ้นโดยการใช้ไฟฟ้าครับก็แสดงว่าระบบนิวเมติกเราเนี่ยนอกจากจะเป็นระบบที่ใช้กลไกทั่วไปแล้วปัจจุบันพัฒนามาใช้ไฟฟ้าครับใช้ไฟฟ้าเพื่อสะดวกในการทำงานของระบบนะครับโดยใช้ไฟฟ้าเป็นตัวเลื่อนเอาไฟเข้าไปหรือเปล่าครับเอาไฟเข้าขนลวดให้เปลี่ยนจากขนลวดเป็นสนามแม่เหล็กแล้วก็ทำการดึงหรือเลื่อนลิ้นนะครับของวาล์วนะครับจากตำแหน่งปิดเป็นเปิดเปิดเป็นปิดต่างๆนะครับก็จะใช้ไฟฟ้าแล้วก็แบบที่5ก็คือการเลื่อนลิ้นแบบผสมก็คือนำเอาหลายๆแบบมาใช้ร่วมกันนะครับเอาหลายๆแบบมาใช้ร่วมกันนะครับก็อยู่ที่ผู้ออกแบบหรือผู้ผลิตผู้ใช้งานว่าจะใช้แบบไหนนะครับเรามาดูแบบแรกนะครับการเลื่อนลิ้นโดยใช้มือหรือเท้านะครับลักษณะนี้นะครับถ้าเป็นรูปลักษณะนี้ครับเป็นลักษณะกอไก่เนี่ยข้อกอเนี่ยนะครับข้อกอนะครับเราจะใช้กล้ามเนื้อในการเลื่อนข้อขอเราจะใช้มือกดหรือปุ่มกดนะครับถ้ารูปคอควายเราใช้คันโยกใช่ไหมครับใช้คันโยกและข้องอเป็นแบบใช้เท้าเหยียบนะครับใช้เท้าเหยียบนะครับเป็นรูปลักษณะเท้าเหยียบส่วนข้อสุดท้ายด้านล่างสุดนะครับเป็นแบบที่ใช้คันโยกเหมือนกับแบบข้อคอแต่ลักษณะสังเกตนะครับตรงนี้มันจะมีลักษณะเหมือนล็อกก็แสดงว่าคันโยกตัวนี้โยกแล้วล็อกตำแหน่งได้เหมือนคันเกียร์รถยนต์ครับโยกเกียร์1แล้วล็อกไว้เลย2 3 4ก็สามารถล็อกตำแหน่งได้นะครับต่อไปการเลื่อนลิ้นแบบที่2ก็ครับแบบกลไกนะครับแบบกลไกก็เป็นแบบพลังเยอร์นะครับก็คือเป็นแบบก้านตัวกดนะครับเป็นก้านตัวกดก็ขอก็เป็นแบบสปริงครับมีรูปสปริงสัญลักษณ์ชัดเจนเป็นแบบสปริงนะครับดันให้เลื่อนวาล์วส่วนใหญ่สปริงเนี่ยเขามักจะนิยมเอาไว้สำหรับตัวดันกลับครับจะไม่เอาสปริงเอาไว้เป็นตัวทำงานครั้งแรกแกจะเอาสปริงไปไว้เป็นตัวดันกลับให้เข้าสู่ตำแหน่งโหมดปกติครับต่อไปข้อคอครับเป็นแบบลูกกลิ้งครับลักษณะเป็นทรงกลมแล้วเป็นลูกกลิ้งซึ่งลูกกลิ้งจะมี2แบบครับก็คือเป็นลูกกลิ้งทำงาน2ทางกับลูกกลิ้งทางเดียวถ้าลักษณะข้อคอเป็นลูกกลิ้ง2ทางครับทำงานทั้งไปแล้วก็กลับแต่ถ้าเป็นข้องอเป็นลูกกลิ้งทำงานทางเดียวครับอีกทางนึงก็จะปล่อยฟรีไม่ทำงานลักษณะนี้ต่อไปแบบที่3ครับเลื่อนลิ้นโดยใช้ลมนะครับเลื่อนลิ้นโดยใช้ลมก็จะเป็นใช้ลมกดโดยตรงนะครับใช้ลมกดโดยตรงนะครับข้อขอครับระบายลมแล้วมันทำงานระบายลมออกนะครับระบายลมออกแล้ววาล์วจึงทำงานนะครับหรือข้อขอก็คือนะครับใช้ลมเหมือนกันครับใช้ลมเหมือนกันแต่ใช้ความดันที่แตกต่างกันฝั่งซ้ายอาจจะน้อยกว่าฝั่งขวาหรือยังไงนะครับหรือฝั่งขวาน้อยกว่าฝั่งซ้ายให้มีแรงดันที่แตกต่างกันเนี่ยด้าน

ที่มีแรงดันน้อยวาล์วก็จะเลื่อนไปด้านนั้นส่วนด้านที่มีแรงดันมากนะครับก็จะเป็นตัวดันเลื่อนวาล์วไปลักษณะนี้นะครับต่อไปข้องอครับเป็นการใช้ลมเหมือนกันแต่เลื่อนวาล์วโดยทางอ้อมนะครับเลื่อนวาล์วโดยทางอ้อมส่วนข้อสุดท้ายเป็นการระบายลมจากวาล์วนะครับเป็นแบบระบายลมออกนะครับแต่โดยทางอ้อมนะครับข้อ4ครับการเลื่อนลิ้นโดยไฟฟ้าส่วนใหญ่แล้วในวาล์วนะครับในวาล์วคุมทิศทางจะมีโซลีนอยด์โซลีนอยด์ก็คือขนลวดแม่เหล็กไฟฟ้านะครับจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อเราป้อนกระแสไฟเข้าไปในขนลวดเพื่อให้ขนลวดเนี่ยนะครับมีอำนาจเป็นสนามแม่เหล็กแล้วทำการดึงหรือเลื่อนวาล์วไปตามทิศทางที่เราต้องการนะครับก็ลักษณะนี้ก็คือเลื่อนลิ้นโดยใช้ไฟฟ้าก็สามารถจะเลื่อนลิ้นได้ทั้งอยู่ด้านซ้ายหรืออยู่ด้านขวาต่างๆก็อยู่ที่การออกแบบวงจรนะครับต่อไปการเลื่อนลิ้นแบบผสมครับการเลื่อนลิ้นแบบผสมนะครับก็คือมีหลายๆอย่างร่วมกันนะครับเช่นข้อก่อนนะครับแบบที่1นะครับใช้ปุ่มกดและใช้ลมช่วยก็มีทั้งปุ่มมีทั้งลมนะครับมีทั้งลมเมนและมีทั้งปุ่มข้อขอนะครับหรือข้อ2ครับใช้ปุ่มกดนะครับและใช้ลมช่วยเช่นเดียวกันนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้คือลักษณะก็คล้ายกับข้อกอนะครับต่อไปครับข้อ3นะครับใช้กลไกและลูกกลิ้งครับใช้กลไกลูกกลิ้งและลมช่วยนะครับลักษณะนี้นะครับนักเรียนสังเกตให้ดีแล้วก็ข้อ4ครับใช้ขนลวดแม่เหล็กไฟฟ้าและลมช่วยแล้วก็ข้อสุดท้ายครับใช้สปริงเป็นตัวดันให้อยู่ตำแหน่งกลางซ้ายขวาเลยครับนักเรียนดูซ้ายขวาซ้ายก็มีสปริงขวาก็มีสปริงแสดงว่าวาล์วตัวนี้ตำแหน่งปกติต้องอยู่ตรงกลางเพราะสปริงจะดันซ้ายดันขวาอยู่ให้เลื่อนมาอยู่ตำแหน่งกลางอยู่เสมอเมื่อเราทำงานเมื่อเราควบคุมเราก็อาจจะใช้ตัวอื่นครับเช่นใช้ไฟฟ้าเป็นตัวดันหรือใช้ปุ่มกดเป็นตัวดันแต่เมื่อเราปล่อยกระแสไฟฟ้าหรือปล่อยมือจากปุ่มกดมันก็จะอยู่ตำแหน่งกลางเราต้องการให้เลื่อนไปด้านซ้ายเราก็กดด้านขวามันก็เลื่อนไปด้านซ้ายพอเราปล่อยมือมันก็กลับไปตำแหน่งกลางสรุปว่าวาล์วข้อสุดท้ายนี้ใช้สปริงเนี่ยนะครับดันวาล์วตำแหน่งกลางวาล์วตัวนี้จะถูกบังคับให้อยู่ในตำแหน่งกลางอยู่เสมอนะครับส่วนใหญ่นะครับจะเป็นวาล์วที่มีการทำงานอยู่3ตำแหน่งด้วยกันเป็นไงบ้างครับนักเรียนนะครับนะก็เราเรียนรู้กันไปอย่างต่อเนื่องนักเรียนมีข้อสงสัยไหมครับนะครับนักเรียนมีข้อสงสัยนะครับถ้ามีข้อสงสัยคำถามใดๆนักเรียนอย่าลืมนะครับท้ายรายการเรามีช่องทางอยู่นักเรียนสามารถจะซักถามข้อสงสัยได้วันนี้เห็นไหมครับที่แรกบอกว่าจะเป็นเรื่องเบาๆแต่สุดท้ายแล้วมันเป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวนะครับก่อนจากการวันนี้นักเรียนครับเรามาทำแบบทดสอบกันก่อนดีกว่านะครับไม่ให้ลืมนะครับเพื่อให้ความรู้ที่อยู่ในตัวนักเรียนเนี่ยนะครับได้ตอบสนองทันทีโดยการทำแบบทดสอบหลังเรียนนะครับทดสอบหลังเรียนนะครับประจำหน่วยที่6เรื่องวาล์วควบคุมแบบ2ทางเหมือนเดิมครับนักเรียนหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาครับสแกน QR Code ไว้ก่อนเลยนะครับสแกน QR Code ไว้ก่อนเลยทำแบบทดสอบกันเลยครับนักเรียนนะครับเมื่อนักเรียนสแกนแล้วก็จะลิงก์ไปสู่แบบทดสอบมีแบบทดสอบที่คิดว่าไม่ยากนักสำหรับนักเรียนถ้านักเรียนติดตามชมอย่างตั้งใจนะครับคิดว่าไม่ยากเลยและคิดว่านักเรียนส่วนใหญ่จะทำได้นะครับเพราะว่าวันนี้นะครับเรามีเนื้อหาที่ไม่หนักมากนะครับเหมือนเดิมครับก็ถ้าเรียนมีข้อสงสัยประการใดนะครับติดตามได้หรือว่าติดต่อมาได้นะครับนะทั้งคำติคำชมต่างๆนะครับผมครูโดมิรันพันธ์ครูแผนกช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลนะครับมีช่องทางการติดต่ออยู่3ช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook LINE หรืออีเมลนะครับก็สุดแท้แต่นักเรียนจะสะดวกช่องทางไหนก็ติดต่อมาได้นะครับหรือจะติดต่อครูพัชรินทร์กรุณาก็ได้นะครับวันนี้ก็อยู่กับเราช่วยในการเตรียมงานการเรียนการสอนนะครับก็ติดต่อมาได้ทั้ง Facebook
ไลน์นะครับแล้วก็อีเมลตามที่อยู่นี้เป็นไงบ้างครับก็คิดว่าวันนี้นะครับคงจะเรียนรู้ได้นักเรียนต่างๆคงจะเรียนรู้ได้อย่างตั้งใจแล้วก็คงจะได้ความรู้ไปมากเลยทีเดียวนะครับนักเรียนครับสัปดาห์หน้าเรามีเรื่องวาวเหมือนกันนะครับครั้งต่อไปเนี่ยเรามีเรื่องวาวมาแนะนำนักเรียนเป็นวาวที่มีการควบคุมทิศทางแบบ3ทางแล้วก็มีการปฏิบัติงานนะครับเพื่อให้นักเรียนได้เปลี่ยนบรรยากาศจากการเรียนทฤษฎีอย่างเดียวไปเรียนปฏิบัติบ้างนะครับก่อนจากกันวันนี้ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษานะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับที่เอื้อเฟื้อสื่อการเรียนการสอนให้ครูกับนักเรียนเนี่ยได้มีวิชาได้ถ่ายทอดให้ครูได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับนักเรียนให้นักเรียนได้สามารถเรียนรู้ในวิชางานเนียมพติกและไฮโดรลิกได้อย่างถูกต้องสุดท้ายนี้วันนี้ครูขอลาไปก่อนนะครับจบเพียงเท่านี้นะครับครูพัชรินทร์ด้วยซึ่งอยู่ข้างๆนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่ง

0: ว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
1: คิดถึง

รักกันนะพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

0: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะจำได้ไหมคะว่าครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรบ้าง
1: รูปแบบและการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
0: รูปแบบและการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเริ่มต้นเลยเราก็รู้จักความหมายของสปาก่อนใช่ไหมคะความหมายของสปาจำได้ไหมคะว่าหมายถึงอะไรการบำบัดด้วยน้ำการดูแลสุขภาพด้วยองค์รวมซึ่งร่วมกับวิธีการออกกำลังกายหรือการบริการอื่นๆที่มุ่งเน้นในเรื่องของการคลายความเครียดนั่นเองถูกไหมคะและต่อมาเราเรียนเรื่องอะไรอีกแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพถูกไหมคะว่ามีเหตุผลอะไรต่างๆนานาซึ่งพวกเราก็ได้ทำกิจกรรมตรงนั้นไปแล้วและหลังจากนั้นเราก็เรียนในเรื่องของประเภทของสปาถูกไหมคะประเภทของสปาที่องค์การสปาระหว่างประเทศได้กำหนดเอาไว้ที่เรารู้จักในนามของไอสปาเนี่ยก็จะมีด้วยกันทั้งหมด7ประเภทมีอะไรบ้างคะ1

0: destination spa 2
1: resort
0: หรือ hotel spa 3ค่ะ
1: day spa หรือ city spa
0: day spa หรือว่า city spa 4ค่ะ
1: medical
0: spa นะคะ5ค่ะMineral Spring Spa นะคะ6ค่ะ
1: Club
0: Spa และ
1: Cruise Ship
0: Spa นะคะซึ่งพวกเราก็ได้ทำความรู้จักแล้วก็ได้เห็นภาพแล้วก็รวมถึงการได้สัมผัสทั้ง5ไปด้วยสัมผัสทั้ง5มีอะไรถือว่าเป็นองค์ประกอบของสปาด้วยนะคะ
1: รูป
0: รสกลิ่นเสียงและการสัมผัสที่ถูกตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพนั้นๆ นะคะและสุดท้ายในเรื่องของการจัดการธุรกิจสปาซึ่งมีด้วยกันอยู่ด้วยกันใน5ส่วนที่เกี่ยวข้องส่วนแรกมีอะไรบ้างคะ
1: การให
0: ้บริการสปานะคะก็หมายถึงตัวกิจกรรมที่เราให้บริการในนั้นๆ นะคะ2ค่ะ
1: บ
0: ุคลากรในที่นี้หมายถึงตัวของผู้จัดการตัวของพนักงานต้อนรับแล้วก็ผู้ให้บริการในการนวดการให้บริการด้านสปาจะต้องเป็นคนที่มีความรู้เกี่ยวข้องกับวิชาชีพนะคะและ3ค่ะ
1: ผล
0: ิตภัณฑ์เครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์ในที่นี้จะต้องผ่านการรองรับรับรองที่เป็นมาตรฐานนะคะถ้าเกิดว่านำผลิตภัณฑ์ใดๆมาใช้มาจำหน่ายจะต้องมีใบอนุญาตให้จำหน่ายนะตัวที่4ค่ะ
1: การบริห
0: ารและการจัดการนั้นคือเรื่องของการแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจนการกำหนดเงินเดือนให้ชัดเจนแล้วก็กำหนดระยะเวลาหรือว่าค่าบริการให้ชัดเจนรวมกระทั่งถึงเรื่องของความปลอดภัยด้วยใช่ไหมคะและตัวสุดท้ายค่ะส่วนที่5ค่ะที่ต้องคำนึงถึงคือสถานที่และสิ่งแวดล้อมในการตั้งใช่ไหมคะอันดับแรกที่เราจะคำนึงถึงก็คือเรื่องของความมีเอกลักษณ์โดดเด่นของสถานที่ทำยังไงถึงจะให้คนที่เขาจะเลือกมาใช้บริการเนี่ยเขาเห็นและเขาสะดุดเลยว่าหรือว่าเขาเกิดความเข้าใจทันทีเลยว่านั่นคือสถานที่ที่ให้การบริการในเรื่องของสปาหรือว่าบริการการเชิงสุขภาพนะนี่คือทั้งหมดที่เราเรียนมาเมื่อครั้งที่แล้วในครั้งนี้ก็ยังไม่พ้นในเรื่องรูปแบบหรือการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะแต่ก็จะลงลึกไปอีกนะคะก็จะมาดูที่บ้านเราก่อนนะคะในส่วนของสาระการเรียนรู้เนี่ยก็จะยังอยู่ที่ในส่วนของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทยแล้วล่ะค่ะเมื่อเราเรียนไปแล้วเราก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบของการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพลึกลงไปก็คือในเรื่องของในส่วนของประเทศไทยเราว่ามีอะไรบ้างใช่ไหมคะแล้วเมื่อเราเรียนเสร็จแล้วเราก็ต้องสามารถที่จำแนกรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทยได้ทีนี้มาดูนะคะว่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทยเนี่ยมีจุดเด่นจริงๆแล้วมีจุดเด่นมานานแล้วนะคะมีชื่อเสียงในเรื่องของการบำบัดด้วยวิธีทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนวดใช่ไหมคะจะมีหลักฐานปรากฏตั้งแต่ในสมัยของกรุงสุโขทัยเลยนะในหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงก็ว่าได้นะคะแล้วหลังจากนั้นก็มาในสมัยของกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะก็ว่าด้วยเรื่องของการแพทย์แผนไทยเนี่ยมีความรุ่งเรืองมากนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการนวดไทยและหลังจากนั้นในสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยก็ได้มีการแบ่งส่วนราชการด้านการแพทย์ให้กับกรมหมอนวดศาสตร์นะคะและในสมัยต่อมาสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกก็โปรดให้ปั้นรูปฤาษีดัดตน80ท่าเอาไว้นะแล้วการนวดไทยเนี่ยก็ได้มีการแพร่ขยายในวงกว้างทำให้เป็นที่รู้จักและก็มีความสนใจและโดยเฉพาะกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะได้รับมีความสนใจที่จะได้รับการนวดบริการนวดแบบไทยมากขึ้นนะทีนี้ในประเทศไทยเองเนี่ยเราก็

0: เห็นความสำคัญของสิ่งนี้นะคะก็เลยมีการผสมผสานขึ้นนะทำให้เกิดการนวดเข้ากับธุรกิจสปานะคะให้เป็นการจัดรูปแบบที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยนะเรียกว่าไทยสปาเนี่ยเกิดขึ้นนะทีนี้มาดูนะคะในกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตที่สามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยมีอะไรบ้างหลังจากที่ได้ศึกษาเรื่องของการนวดแล้วการนวดไทยเรื่องของการนวดแผนไทยการนวดเท้าการอบการประคบสมุนไพรการบริการสุขลทบำบัดใช่ไหมคะการบริการวารีบำบัดการบริการอาบน้ำแร่หรือน้ำพุร้อนรวมถึงการฝึกกายบริการแบบฤาษีดัดตนด้วยนะคะนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการฝึกปฏิบัติสมาธิแนวพุทธศาสนาการบริการอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรวมถึงการบริการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงามค่ะในประเทศไทยเองเนี่ยได้มีการออกแบบหรือว่าการจัดกิจกรรมนะคะรูปแบบของการจัดโปรแกรมนำเที่ยวที่มีการส่งเสริมสุขภาพในประเทศไทยเนี่ยก็แบ่งได้เป็น7ประเภทด้วยกันนะคะโปรแกรมนำเที่ยวแพทย์แผนไทยโปรแกรมนำเที่ยวอาหารสมุนไพรและมีโปรแกรมอะไรคะมีอะไรคะโปรแกรมนำเที่ยวสมุนไพรชนบทใช่ไหมคะโปรแกรมนำเที่ยวน้ำพุแล้วก็อะไรคะฝึกสมาธิแล้วก็บำเพ็ญภาวนานำเที่ยวอะไรคะเกษตรธรรมชาติกับแหล่งธรรมชาตินะคะทีนี้อยากจะถามพวกเรานิดนึงนะว่าเรามีความเข้าใจในกิจกรรมของรูปแบบการนำเที่ยวทั้ง7ประเภทนี้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวครูจะให้พวกเราแบ่งกลุ่มเป็น7กลุ่มนับดูก่อนมี6แถวแต่ว่าเราจำเป็นจะต้องแบ่งเป็น7กลุ่มเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้เราตกลงกันแบ่งกลุ่มเท่าๆกันนะคะเดี๋ยวครูจะแจกกระดาษให้แล้วให้พวกเราลองเขียนดูซิว่าในรูปแบบโปรแกรมนำเที่ยวแพทย์แผนไทยมันน่าจะมีกิจกรรมอะไรซ่อนอยู่บ้างเราจะพาเขาไปทำอะไรได้บ้างถ้าเราเป็นคนที่จะต้องจัดโปรแกรมตัวนี้ออกมานะ
1: เปิดการสอนการสอน
0: เอาละค่ะนักเรียนเดี๋ยวจะให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมาทีละกลุ่มนะคะจากกิจกรรมที่ครูได้มอบหมายให้พวกเราได้แบ่งกลุ่มเป็น7กลุ่มเท่าๆกันเพื่อที่จะช่วยกันคิดออกแบบกิจกรรมของโปรแกรมนำเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะทั้ง7รูปแบบด้วยกันนะคะกลุ่มแรกใครจะออกมาก่อนกลุ่มไหนเป็นกลุ่มแรกคะเชิญค่ะ
2: สวัสดีคุณครูประจำวิชาที่เคารพและเพื่อนๆทุกคนค่ะดิฉันนางสาวกัตภาวงศ์สาสนเป็นตัวแทนจากกลุ่มแพทย์แผนไทยนะคะค่ะต่อไปนะคะจะขอแนะนำการเรียนรู้แพทย์แผนไทยค่ะที่กลุ่มดิฉันจะนำเสนอนะคะคือโรงเรียนแพทย์โบราณวัดโพนะคะที่สถานที่แห่งนี้มีแพทย์2ประเภทนะคะคือแพทย์ประจำราชสำนักหรือแพทย์หลวงกับแพทย์ที่รักษาชาวบ้านนะคะซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ค่ะเปิดสอนแพทย์แผนโบราณจนถึงปัจจุบันและทำการสอนอยู่ที่ศาลาลายด้านทิศตะวันออก2หลังและพานักท่องเที่ยวลงพื้นที่ปฏิบัติการนวดแผนไทยกับผู้เชี่ยวชาญที่วัดแห่งนี้ค่ะสำหรับการทำรูปประคบนะคะคือ นำสมุนไพรทั้งหมดนะคะมาบดรวมกันแล้วนำไปตากแห้งค่ะจากนั้นนำมาผสมรวมกันที่ชามผสมนะคะแล้วนำใส่ผ้าขาวที่เตรียมไว้ค่ะจากนั้นนำผ้าชายผ้าทั้ง4ทิศนะคะพันขึ้นมาแล้วนำเชือกมามัดให้เป็นวงกลมค่ะสำหรับส่วนประกอบนะคะลูกประคบมี2ประเภทนะคะขอพูดถึง

0: ที่โรงเรียนแพทย์แผนไทยใช่ไหมคะไปเรียนรู้ในเรื่องของการนวดแผนไทยก่อนแล้วก็เรียนรู้วิธีการทำลูกประคบซึ่งก็ได้อธิบายเบื้องต้นไว้แล้วนะคะว่าลูกประคบมี2แบบคือทำแบบสดแล้วก็แบบแห้งในส่วนของแบบแห้งเนี่ยที่เพื่อนพูดถึงผิวมะกรูดแล้วถึงค่อยเอามาใช้งานในการประกอบกันเพื่อที่จะมามัดรวมกันแล้วก็เป็นลูกประคบ1ลูกก่อนที่จะออกมานำมาใช้งานนะคะอะค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนค่ะต่อไปกลุ่มที่2นะคะเตรียมตัวเลยค่ะกลุ่มที่2
1: เรียนคุณครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้กลุ่มผมเป็นกลุ่มที่2ครับชื่อกลุ่มว่าอาหารสมุนไพรครับโดยอาหารสมุนไพรเรายกตัวอย่างเป็นเมี่ยงคำครับกิจกรรมของผมคือหัดทำและหัดชิมครับโดยวิธีการทำเมี่ยงคำนะครับคือ1คั่วมะพร้าวในกระทะด้วยไฟอ่อนครับจนได้มะพร้าวที่กรอบและหอมครับวิธีที่2ครับวิธีการทำน้ำราดเมี่ยงคำนะครับโดยการโขลกตะไคร้ข่าหอมแดงกะปิเข้าด้วยกันครับเคี่ยวน้ำจนให้เริ่มเหนียวครับแล้วยกลงใส่กุ้งแห้งให้แล้วคั่วครับผมโดยวิธีที่3นะครับคั่วน้ำตาลปี๊บด้วยไฟกลางครับผมแล้วเติมน้ำปลาลงไปครับแล้วก็คนให้เข้ากันครับ4ใส่เครื่องที่โขกลงไปครับแล้วคนให้เข้ากัน5ครับเสิร์ฟเป็นคำๆครับโดยห่อด้วยเครื่องต่างๆด้วยใบชะพลูหรือใบทองหลางนะครับแล้วเสียบเข้าไม้จิ้มฟันเป็นคำครับแล้วตักน้ำราดใส่ถ้วยแยกไว้ต่างหากครับผมวิธีทำก็มีเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ
0: กลุ่มนี้ได้หัวข้อกิจกรรมนะคะถ้าเกิดว่าเป็นผู้ออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวอาหารสมุนไพรเพื่อนบอกว่าจะพาลงไปทำในเรื่องของเมี่ยงคำด้วยวิธีการหัดทำแล้วก็ชิมถูกไหมคะเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าหัดชิมในบางกรณีนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เคยทานโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศเนี่ยบ้านเขาจะไม่มีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนเพราะฉะนั้นคำว่าหัดชิมก็ไม่ผิดถือว่าไม่ผิดนะคะบางคนก็อาจจะเริ่มด้วยการชิมทีละอย่างก่อนนะคะของตัววัตถุดิบที่มีอยู่อาจจะเริ่มจากน้ำจิ้มหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งหน้าที่ของคนที่นำเที่ยวนี่แหละจะต้องเป็นคนให้ข้อมูลความรู้ว่าจะทานอะไรได้แล้วก็ข้อควรระวังในการทานของวัตถุดิบแต่ละอย่างเนี่ยจะต้องระวังอะไรเรื่องอะไรมันมีรสชาติแบบไหนมีสรรพคุณช่วยอะไรนะคะเพื่อนก็ยกตัวอย่างในเรื่องของการทำเมี่ยงคำมาเสียงปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ต่อไปเป็นหน้าที่ของกลุ่มที่3นะคะเตรียมตัวเลยค่ะพร้อมยังคะเริ่มเลยค่ะ
2: กราบเรียนคุณครูประจำวิชาที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับพวกเรานะครับกลุ่มที่3นะครับจะมานำเสนอสมุนไพรในชนบทนะครับซึ่งสมุนไพรในชนบทที่เราจะมานำเสนอในวันนี้นะครับก็เป็นหญ้าลีแพนะครับอันดับแรกนะครับก็พานักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับรับฟังคำบรรยายสรรพคุณของหญ้าลีแพและวิธีการใช้หญ้าลีแพให้เห็นผลและปลอดภัยควรต้องทำอย่างไรนะครับ1นะครับนำนักท่องเที่ยวทุกท่านไปเก็บหญ้าลีแพนะครับ2ครับนำหญ้าที่เก็บมาล้างทำความสะอาดนะครับเพราะว่าหญ้าที่เราเก็บมานะครับก็จะมีดินหรือฝุ่นติดอยู่นะครับเราก็ต้องล้างทำความสะอาดก่อนนะครับครับสำหรับข้อ3นะครับนำหญ้ารีแพอายุประมาณ 3-4 เดือนที่เราเก็บมาแล้วก็มาล้างทำความสะอาดแล้วเนี่ยนะครับมาผึ่งแดดประมาณ1วันจากนั้นนำมาเผารวมกับไม้ผูจนเกิดควันไฟจึงนำมาวางใต้เก้าอี้ที่เจาะรูไว้เพื่อให้เกิดควันผ่านขึ้นมาบริเวณปากช่องคลอดครับครับสำหรับสรรพคุณของหญ้ารีแพนะครับ1เลยนะครับก็จะช่วยกระชับช่องคลอดนะครับ2นะครับช่วยให้มดลูกเข้าอู่ได้ดีขึ้นนะครับ3นะครับช่วยบำรุงผิวพรรณให้ดูแลอ่อนเยาว์มากยิ่งขึ้นนะครับ4นะครับช่วยรักษาอาการริดสีดวงทวารหนักครับครับสำหรับวันนี้กลุ่มของพวกเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ
0: โอเคขอบคุณมากค่ะกลุ่มนี้นะคะบอกว่าถ้าเกิดว่าได้ออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวทัวร์สมุนไพรชนบทแล้วเนี่ยจะพาลงไปเก็บหญ้ารีแพซึ่งไล่ฟังตั้งแต่สรรพคุณแล้วก็ในการนำมาใช้งานเนี่ยดูแล้วเนี่ยหลักๆน่าจะเป็นสุภาพสตรีใช่ไหมคะที่เอามาใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้งั้นถามต่อว่ามันมีบางอาการที่สุภาพ

0: ุดก็น่าจะใช้ได้ในข้อสุดท้ายใช่ไหมคะรักษาการฤทธิ์สีดวงทวารน่ะแต่วิธีการใช้มันค่อนข้างจะเป็นส่วนตัวนิดนึงถูกไหมคะเพราะว่าในกระบวนการในข้อ3เนี่ยบอกว่าเราจะต้องนำอะไรคะนำมาเผานำหญ้าที่ตากแดดแล้วใช่ไหมคะประมาณ1วันจากนั้นเนี่ยเอามาเผารวมกับไม้ผุจนเกิดควันขึ้นมาแล้วก็เอามาวางเอาไว้ที่ใต้เก้าอี้ที่เจาะรูเอาไว้เพื่อให้อะไรคะ
1: เพื่อให้
0: ควันเนี่ยผ่านขึ้นมาบริเวณที่ช่วงล่างนะถ้าเกิดว่าใครไม่มีช่องคลอดหรือมดลูกก็อาจจะช่วยรักษาอาการของฤทธิ์สีดวงทวารหนักได้อย่างนี้เป็นต้นก็ต้องขอเสียงปรบมือให้เพื่อนค่ะที่กล้านำเสนอในเรื่องของสุขภาพค่ะขอบคุณค่ะต่อไปกลุ่มที่4เชิญเลยค่ะ
2: เรียนคุณครูประจำวิชาที่เคารพและสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนข้าพเจ้าเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่4วันนี้เราได้หัวข้อน้ำพุร้อนและอ่างน้ำแร่ค่ะสามมรกตและน้ำตกร้อนนะคะที่ตั้งอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาประบางคลามบ้านทุ่งเตี่ยวตำบลคลองท่อมเหนืออำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ค่ะลำดับแรกนะคะพวกเราจะพานักท่องเที่ยวชมภายในบริเวณที่มีจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจคือสระมรกตค่ะซึ่งเป็นสระน้ำที่ใสมีมรกตท่ามกลางพื้นป่าเขียวขจีและยังมีน้ำตกร้อนที่เกิดจากทานน้ำตกร้อนใต้ดินไหลผสมผสานกับทานน้ำตกธรรมชาติค่ะนักท่องเที่ยวสามารถลงแช่น้ำบริเวณสระมรกตและน้ำตกร้อนได้ค่ะหลังจากนั้นพวกเราจะพากันทำกิจกรรมเสร็จจะนำพานักท่องเที่ยวเที่ยวชมเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาประบางคามเพราะที่นี่มีสัตว์ป่าที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์เช่นหมูริงอีแกะและลิ้นเป็นต้นค่ะข้าพเจ้าขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ขอบคุณค่ะ
0: เพื่อนกลุ่มนี้ก็ค่อนข้างจะพาเราไปเที่ยวไกลนิดนึงนะคะไปถึงภาคใต้นะคะจังหวัดกระบี่ซึ่งก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากเลยนะคะถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ค่อนข้างจะครบสัญจรครบกระบวนการมากๆนะคะครบวงจรมากเลยเพราะว่าจะมีเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยนะแล้วก็ในหน่วยงานของภาครัฐเอกชนเนี่ยเขาให้ความร่วมมือในการที่จะช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเรื่องน้ำพุร้อนแล้วก็อาบน้ำแร่ของจังหวัดนี้เป็นอย่างมากเลยนะคะทั้งนั้นก็ขอขอบคุณเพื่อนกลุ่มที่4ด้วยค่ะเสียงปรบมือค่ะต่อไปกลุ่มที่5จ้ะในการนำเสนอกิจกรรมโปรแกรมนำเที่ยวของกลุ่มที่5คือหัวข้ออะไรนะคะที่ได้รับไปทัวร์ฝึกสมาธิและบำเพ็ญภาวนานะคะเชิญเลยค่ะ

0: ค่ะสวัสดีค่ะเรียนคุณครูประจำวิชาและเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้นะคะกลุ่มดิฉันนะคะจะมานำเสนอในหัวข้อฝึกสมาธิและบำเพ็ญภาวนานะคะสถานที่เราที่จะพาไปนะคะก็คือวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารนะคะซึ่งวัดนี้นะคะมีผู้เข้ามาปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องนะคะผู้ที่เข้ามาฝึกสมาธิต้องแสดงบัตรประชาชนเพื่อให้ทางวัดรู้ถึงความประสงค์นะคะจึงสามารถเลือกว่าจะปฏิบัติตามศีล5หรือศีล8นะคะทางวัดมีอาหารและหอพักนะให้นะคะหอพักส่วนใหญ่มีห้องน้ำในตัวและเสื้อผ้าสามารถซื้อได้ที่ร้านติดวัดค่ะที่ตั้งวัดนะคะก็คือหมู่2ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะค่ะกลุ่มนี้ฉันก็ขอนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: เพื่อนกลุ่มนี้นะคะได้ออกมานำเสนอกิจกรรมโปรแกรมนำเที่ยวในหัวข้อฝึกสมาธิและบำเพ็ญภาวนาถ้าเกิดว่าเขาจะออกแบบโปรแกรมของกิจกรรมเนี่ยเขาจะเลือกพาไปที่วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารนะคะซึ่งที่ตั้งเนี่ยก็ได้แจ้งไปแล้วว่าในอยู่ในเขตภาคเหนือเราลองนึกภาพดูนะคะว่าภาคเหนือเนี่ยเราได้ในที่เรารู้จักเนี่ยเราได้รู้จักในลักษณะอากาศที่ค่อนข้างจะเย็นสบายแล้วก็มีความสวยงามทางทัศนียภาพอยู่ในตัวด้วยใช่ไหมคะนึกภาพไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะเกิดความสงบเยือกเย็นเกิดขึ้นอย่างแน่นอนทีนี้เพื่อนก็เลือกเข้าไปแนะนำเข้าไปทำกิจกรรมซึ่งในกิจกรรมตัวนี้มีโจทย์ให้เลือกอยู่นะคะว่าคนที่เข้าไปปฏิบัติธรรมเนี่ยจะเลือกปฏิบัติตามศีล5หรือว่าศีล8ศีล5กับศีล8ก็จะมีข้อแตกต่างกันในเรื่องของศีล5เนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นการใช้ศีลครองเรือนธรรมดาปกติของคนของปุถุชนคนทั่วไปที่สามารถที่จะทานอาหารได้ปกติครบ3มื้อได้นะคะแต่ถ้าศีล8เนี่ยก็คือคนที่จะทานอาหารได้ไม่เกิน2มื้อแล้วก็มื้อเย็นเนี่ยอาจจะรับเป็นน้ำปานะได้แทนหรืองดแล้วก็งดนอนในที่นอนนุ่มๆด้วยรวมทั้งงดใช้เครื่องหอมพวกน้ำหอมพวกอะไรที่มาประพรมให้ตัวเองมีกลิ่นหอมนะคะอันนี้ก็เป็นทางเลือกอีกทางนึงที่เพื่อนเขาจะนำเสนอในโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในกิจกรรมที่ว่าฝึกสมาธิและก็บำเพ็ญภาวนาค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะต่อไปเชิญตัวแทนกลุ่มที่6นะคะออกมานำเสนอกิจกรรมโปรแกรมนำเที่ยวเกษตรธรรมชาติค่ะเชิญค่ะ

0: เรียนคุณครูประจำวิชาที่เคารพแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับก็จะมานำเสนอนะครับกิจกรรมโปรแกรมนำเที่ยวนะครับเกษตรธรรมชาติสำหรับสถานที่ที่เราเลือกพาให้นักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับไปก็คือไร่ปลูกรักนะครับก็เป็นสวนผักออร์แกนิกนะครับก็จะปลูกผักออร์แกนิกนะครับก็อย่างเช่นผักสลัดนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการทดลองการทำนานะครับเช่นการเรียนรู้การเพาะเมล็ดข้าวอินทรีย์แล้วก็ยังมีกิจกรรมอื่นเช่นการเก็บไข่เป็ดผสมผสานกับการปลูกข้าวทำสวนนะครับแล้วก็ยังมีฐานการเรียนรู้นะครับทำอาหารออร์แกนิกแล้วก็อาหารคลีนฟู้ดด้วยนะครับสำหรับที่ตั้งก็อยู่ที่130หมู่ที่1ตำบลวังเย็นนะครับอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีนะครับสำหรับช่องทางการติดต่อก็มีทั้งหมด2ช่องทางนะครับก็สามารถติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ได้ที่0863327365นะครับก็มีเพจ Facebook ส่วนตัวก็ชื่อว่าเพจไร่ปลูกรักนะครับสำหรับการนำเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ
1: กลุ่มนี้จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับ
0: เกษตรธรรมชาติ
1: ปลูกผักใช่ไหมคะที่เน้นทางด้านของการเกษตรธรรมชาติที่เกิดขึ้นเกษตรธรรมชาติเนี่ยจะเน้นในเรื่องของดินดูสภาพของดินที่มันดีใช่ไหมคะแล้วก็มีสารอาหารที่ครบแล้วก็สนับสนุนในการเจริญเติบโตของพืชผักผลไม้ซึ่งก็มีประโยชน์มากๆเลยนะคะสังเกตเห็นด้วยว่านอกจากเรื่องของการปลูกผักแล้วเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมคะในเรื่องของเป็ดเพื่อนตั้งใจว่าลูกเป็ดมาอย่างสวยงามนะคะแล้วก็เป็ดเนี่ยไข่เสร็จแล้วเนี่ยเก็บไข่มาเรียงในตะกร้ารอรับนักท่องเที่ยวเลยนะคะดูน่าสนใจทีเดียวอันนี้ก็เป็นภาพวันนึงเป็นภาพกิจกรรมที่อาจจะเป็นทางเพจของเขาเนี่ยเขาทำขึ้นมาสร้างขึ้นมาเพื่อจะเป็นจุดนะคะเป็นจุดเด่นของทางไร่ปลูกรักนั่นเองนะคะเมื่อคนที่เขาไปเที่ยวตรงนี้แล้วเนี่ยแสดงว่าต้องไปด้วยความรักใช่ไหมหรือว่าเฉพาะคนที่มีความรักเท่านั้นที่ไปตรงนี้ได
0: ้ก็ไปได้หมดครับสำหรับคนที่รักธรรมชาติรักที่จะทำไร่ผักออร์แกนิก
1: แล้วก็รักสุขภาพนี่สำคัญที่สุดเลยนะคะไม่งั้นจะไปไม่ได้เลยใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าไปตรงนี้แล้วเนี่ยนอกจากปลูกแล้วต้องทำอะไรต่อก็ต้องมาทำก
0: ับ
1: ข้าวเอามารับประทานอาหารด้วยนะคะขอเสียงปรบมือให้กลุ่มนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะต่อไปเป็นกลุ่มสุดท้ายนะคะในหัวข้อเรื่องรูปแบบและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพค่ะจะออกมานำเสนอในกิจกรรมโปรแกรมนำเที่ยวแหล่งธรรมชาติเชิญค่ะ
2: เรียนครูที่เคารพแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนค่ะดิฉันนางสาวจิรพิญญาธีรจินดาวันนี้จะมานำเสนอโปรแกรมแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติค่ะสถานที่ที่เรายกมาก็คือซีซันแซนภูเก็ตนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เกี่ยวกับทะเลแล้วก็มีการผสมผสานการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเข้าไปคือการทำสปาค่ะนักท่องเที่ยวที่ไปที่นี่นะคะจะได้บำบัดร่างกายด้วยสายน้ำที่เชอร์เอ็มสปานอกจากการทำสปานักท่องเที่ยวจะได้ประคบหินสมุนไพรของทานทาราสปาและนักท่องเที่ยวจะได้นวดที่โรงเรียนการนวดไทยภูเก็ตค่ะสำหรับซีซันแซนแต่ก่อนเป็นรีสอร์ทแล้วก็ต่อมาได้เล็งเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเลยได้เพิ่มสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเข้าไปในรีสอร์ทเพราะว่ารีสอร์ทได้ติดกับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติค่ะแล้วก็เพิ่มการทำสปาเข้าไปด้วยค่ะสำหรับที่ตั้งนะคะ254ถนนพระบารมีหาดป่าตองตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ต83150ค่ะสำหรับปุ่มของดิฉันก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: อีกกลุ่มหนึ่งนะคะเพื่อเป็นกลุ่มสุดท้ายที่พาเราไปท่องเที่ยวธรรมชาติซึ่งไกลมากเหมือนกันแต่ว่าจังหวัดภูเก็ตถ้าใครเอ่ยถึงเนี่ยพูดถึงเนี่ย ก็เป็นจังหวัดที่น่าไปมากๆใช่ไหมคะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเนี่ยให้ความสำคัญให้ความนิยมมากเพราะว่ามันมีทรัพยากรธรรมชาติที่ค่อนข้างจะโดดเด่นแล้วก็ค่อนข้างจะแปลกตาที่สำคัญก็คือในเรื่องของความเงียบสงบจากธรรมชาติและก็ความสวยงามของธรรมชาติอันเนี้ยหาเปรียบที่ไหนก็ไม่ได้เลยนะคะและโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้ประกอบการเองเนี่ยเขาได้เห็นความสำคัญและก็ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่ทางประเทศของเรามีอยู่ทางจังหวัดภูเก็ตมีอยู่เนี่ยเขาก็ได้หยิบเรื่องนี้มาทำเป็นธุรกิจให้เข้ากับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในปัจจุบันด้วยนะคะก็ขอบคุณกลุ่มสุดท้ายมากสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเมื่อสักครู่พวกเราได้ทำกิจกรรมไปแล้วนะคะที่ครูมอบหมายให้ใช่ไหมคะโดยให้แบ่งเป็น7กลุ่มแล้วก็ให้ช่วยกันบอกให้ช่วยกันเขียนลงไปในครูแจกให้ว่าในโปรแกรมนำเที่ยวแต่ละโปรแกรมเนี่ยถ้าพวกเราเป็นนักออกแบบหรือว่าจะขายการนำเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวที่สนใจเฉพาะกลุ่มเนี่ยนะคะเราจะจัดกิจกรรมอะไรกับให้เขาได้บ้างเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะโปรแกรมนำเที่ยวแพทย์แผนไทยนะคะเราก็สามารถที่จะพานักท่องเที่ยวเนี่ยไปเยี่ยมชมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามได้ซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องราวของการนวดหรือว่าท่าต่างๆของฤาษีนะคะทั้งกี่ท่านะคะเมื่อสักครู่ที่เราบรรยายไว
3: ้
1: 80ท่านะคะบรรจุเอาไว้ในนั้นหมดแล้วนะหรือรับฟังการบรรยายสรุปแล้วก็ชมการสาธิตการนวดแผนไทยโบราณก็ได้แล้วก็เรียนรู้และฝึกปฏิบัติวิธีการนวดไทยแผนโบราณไปด้วยกันการเรียนรู้หรือการฝึกปฏิบัตินั่นแสดงว่าเราได้พานักท่องเที่ยวนั้นไปลงมือทำด้วยตัวเองแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราคนที่เป็นคนออกแบบโปรแกรมเนี่ยจะต้องมีความรู้หรืออาจจะต้องได้ไปทำการทดลองในเรื่องของการฝึกปฏิบัติตรงนั้นก่อนเพื่อที่จะได้ตอบโจทย์ของผู้มาใช้บริการกับเราได้ว่าอะไรคือสิ่งที่เหมาะสมกับเขาแล้วตรงไหนสถานที่ไหนที่เหมาะกับลูกค้าแต่ละกลุ่มที่เขาจะเลือกมาใช้บริการกับเรานะคะเดี๋ยวครูจะมีกิจกรรมพาพวกเราไปทัศนศึกษาแล้วก็ร่วมปฏิบัติการในเรื่องของการฝึกนวดด้วยนะคะนี่คือตัวอย่างนะครูเองก็มีประสบการณ์เช่นกันนะคะในเรื่องของการนวดไทยนวดตัวนวดเท้าต้องลงมือปฏิบัติเองเป็นทั้งผู้นวดแล้วก็ผู้ถูกนวดสลับกันนะคะเป็นหุ่นนะกับเป็นผู้นวดผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการอย่างน้อยเราก็จะได้มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนเราเกิดความพึงพอใจหรือไม่กับกลุ่มไหนแล้วก็เอามาตอบโจทย์กับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการได้แค่ไหนนะคะมีตั้งแต่ในเรื่องของการผ่อนคลายความเครียดก็มีนะคะการฝึกยืดเส้นยืดสายการออกกำลังกายด้วยท่าเบาๆแล้วก็เรื่องของการลงน้ำหนักด้วยมือด้วยศอกนะด้วยเท้านะหรือการนวดเฉพาะจุดเฉพาะส่วนไปนะคะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการฝึกทำลูกประคบนะคะจากสมุนไพรต่างๆเพื่ออย่างน้อยเนี่ยเราก็จะได้มีความรู้สิบปากว่าก็ไม่เท่าตาเห็นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ลงมือทำเองเนี่ยเราก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นว่าเขาทำอะไรเขาใช้อะไรบ้างในเป็นส่วนประกอบแล้วก็สรรพคุณของสมุนไพรแต่ละตัวที่เอามาใช้เนี่ยเอามาใส่แล้วเนี่ยช่วยในเรื่องอะไรแก้อาการอะไรมีสรรพคุณอะไรได้บ้างใช่ไหมคะนอกจากเรื่องของการฝึกปฏิบัติทักษะนวดต่างๆแล้วเราก็จะมีการฝึกทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษด้วยการสื่อสารกับลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติอย่างน้อยคุณสมบัติของพนักงานต้อนรับของเราจะต้องสามารถสื่อสารได้กี่ภาษาคะอย่างน้อย1ภาษาเป็นหลักก็คือภาษาสากลคือภาษาอังกฤษที่เป็นที่นิยมใช้กันมากที่สุดแล้วก็ในอนาคตก็จะมีภาษาอะไรคะที่เข้ามาภาษาจีนถูกไหมคะเราก็ฝึกในเรื่องของการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยนะคะ การออกคำสั่งการสอบถามอาการกับผู้มาใช้บริการแต่ละท่านการซักประวัติของแต่ละท่านว่าเป็นอะไรยังไงแล้วก็ในเรื่องของการออกคำสั่งในส่วนที่ระหว่างการให้บริการด้วยนะคะทีนี้ข้อ2นะคะโปรแกรมนำเที่ยวอาหารสมุนไพรเราก็จะต้องทำกิจกรรมในเรื่องของการเยี่ยมชมศูนย์เกษตรสมุนไพรหรือว่าสวนพฤกษศาสตร์สมุนไพรใช่ไหมคะแล้วก็ในเรื่องของการศึกษาเรียนรู้ความมหัศจรรย์แห่งภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จรรโลงวัฒนธรรมด้านอาหารสมุนไพรแล้วก็ชมการสาธิตกระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพรด้วยในกิจกรรมตัวนี้ครูก็จะมีการเชิญวิทยากรนะคะเป็นคุณครูของเรานี่แหละแต่ว่าเป็นในแผนกของวิชาอาหารและโภชนาการมาสอนให้พวกเราเนี่ยได้ทำอาหารสมุนไพรที่เป็นที่นิยมของชุมชนบ้านเรานี่แหละนะจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเป็นอาหารที่สามารถรับประทานได้ทั่วทุกภาคที่เข้ามาเที่ยวนะคะในตัวสรรพคุณของสมุนไพรเองที่สามารถเป็นยารักษาโรคเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนนะคะว่ามารักษาโรคอะไรได้บ้างตัวสมุนไพรที่เราจะเลือกมาเนี่ยก็จะต้องมีในเรื่องของช่วยในเรื่องของการลดน้ำตาลลดไขมันในเลือดได้หรือว่าช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียตามผิวหนังตามร่างกายของเราได้นะคะขับลมช่วยระบายท้องขับเสมหะหรือว่าขับปัสสาวะได้นะคะการขับปัสสาวะก็คือเรื่องของการขับของเสียออกจากร่างกายนั่นเองในส่วนประโยชน์ของส่วนที่นำมาเป็นอาหารนะคะคือการประกอบเป็นอาหารสมุนไพรเนี่ยก็จะต้องนำสมุนไพรที่มีพวกวิตามินน้ำย่อยนะคะกรดอินทรีย์เกลือแร่โปรตีนไขมันแล้วก็คาร์โบไฮเดรตนะคะเอาล่ะทีนี้เราทราบไปแล้วถูกไหมคะว่ากิจกรรมในโปรแกรมการนำเที่ยวในทัวร์แต่ละทัวร์เนี่ยมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวครูจะให้พวกเราเนี่ยช่วยกันเขียนช่วยกันคิดชื่อเครื่องดื่มแล้วก็อาหารสมุนไพรอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะทำอะไรได้บ้างถ้าเกิดว่าเราจะพาเขาไปในชุมชนต่างๆ

0: เอาละค่ะนักเรียนคะครูสังเกตเห็นว่าพวกเราเนี่ยได้ช่วยกันคิดแล้วก็เขียนกิจกรรมลงไปในกระดาษโพสต์อิทที่ครูได้แจกให้แล้วนะคะทั้งชื่อของเครื่องดื่มสมุนไพรแล้วก็อาหารสมุนไพรนะในกิจกรรมที่ให้เรานั้นได้แบ่งเป็น2กลุ่มคือในเรื่องของช่วยกันคิดว่าชื่อของเครื่องดื่มสมุนไพรและอาหารสมุนไพรมีอะไรบ้างถ้าเกิดว่าเราจะต้องลงโปรแกรมในเรื่องของการนำเที่ยวทัวร์อาหารสมุนไพรค่ะเดี๋ยวให้ตัวแทนหรือว่าพวกเราทั้งหมดก็ได้เนาะช่วยกันออกมาเอาชื่อของเครื่องดื่มหรือว่าอาหารเนี่ยมาติดเอาไว้ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมายเลยเชิญค่ะสมุนไพรติดเลยค่ะถ้าไม่สะดวกลุกก็เดี๋ยวให้เพื่อนข้างหน้าลุกออกมาแทนก็ได้ค่ะนักเรียนติดเรียงลงมาเลยก็ได้นะคะ
1: ติดต้องสวย
2: ๆเสียแล้วเสียฉันติดไหมอะแก
1: เรียง
0: แล้ว
1: สาว
0: อะไรเห็นว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยมีรายการที่อยู่ในใจของตัวเองเยอะมากเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวจะให้ส่งตัวแทนของแต่ละกลุ่มเนี่ยออกมาเพื่อนำเสนอนะหรือว่ามาบอกชื่อของเครื่องดื่มหรือว่าชื่อของอาหารสมุนไพรที่พวกเราได้ช่วยกันคิดช่วยกันนำเสนอมาณตอนนี้เลยนะคะขอตัวแทนด้วยค่ะเชิญค่ะกลุ่มไหนก่อน
3: น้ำสมุนไพรค่ะ
0: น้ำสมุนไพรก่อนเชิญเลยค่ะหนูก็หยิบมาได้นะคะ
3: ค่ะค่ะสำหรับน้ำเครื่องดื่มสมุนไพรของเรานะคะก็จะมีน้ำตะไคร้ค่ะน้ำว่านหางจระเข้น้ำฟักข้าวน้ำลูกเดือยน้ำอัญชันน้ำดอกคำฝอยน้ำใบบัวบกน้ำขิงน้ำตำลึงน้ำมะขามน้ำแมงลักน้ำแตงโมน้ำส้มน้ำสับปะรดน้ำย่านางน้ำใบเตยน้ำสับปะรดน้ำมะตูมน้ำมะพร้าวน้ำกระเจี๊ยบน้ำมะระขี้นกน้ำฟ้าทลายโจรน้ำมะม่วงหาวมะนาวโหน้ำเก๊กฮวยน้ำชาเขียวค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะค่ะต่อไปเชิญตัวแทนกลุ่มที่2เลยนะคะเชิญค่ะ
4: ค่ะอาหารสมุนไพรนะคะน่องไก่นึ่งสมุนไพรค่ะ
0: หนูถือไว้เลย
4: แกงเห็ดสมุนไพรค่ะเห็ดหยองสมุนไพรค่ะแกงหน่อไม้ใบย่านางค่ะน้ำพริกมะขามเปียกค่ะน้ำพริกกุ้งป่นค่ะซี่โครงหมูอบตะไคร้ค่ะแกงเห็ดฟางใส่ผักหวานค่ะไก่ทอดน้ำปลาสมุนไพรกรอบค่ะลาบหมูค่ะไก่จี๊ดสมุนไพรค่ะข้าวยำสมุนไพรน้ำพริกกะปิค่ะยำตะไคร้ปลากรอบค่ะยำตะไคร้ทูน่าค่ะข้าวต้มปลาค่ะแกงเลียงยำตะไคร้ใบชะพลูค่ะกุ้งนึ่งกระเทียมโทนค่ะแกงขนุนอ่อนยำแซลมอนสมุนไพรค่ะแกงลาวยำตะไคร้ใบชะพลูค่ะมะระผัดไข่ค่ะเมี่ยงคำค่ะน้ำพริกปลาร้าค่ะ หอยลายคั่วสมุนไพรค่ะยำไตปลาค่ะ

0: ผัดผักกวางตุ้งหมูสับค่ะ
1: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะสำหรับชื่ออาหารสมุนไพรขอบคุณค่ะทั้งสองกลุ่มนะคะก็ขอชื่นชมว่าพวกเรามีความคิดที่สร้างสรรค์มากเลยจากการที่ช่วยคิดรายชื่อของเครื่องดื่มแล้วก็อาหารสมุนไพรนะคะจากกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยเราก็จะได้ข้อสรุปว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยได้เป็นคนที่ออกแบบหรือว่าจัดโปรแกรมในการนำเที่ยวทัวร์อาหารสมุนไพรเราก็จะได้มีความรู้ในเรื่องของการอาจจะเข้าไปแนะนำในชุมชนหรือว่าอาจจะเป็นคนที่จัดกิจกรรมตัวนี้เองด้วยตัวเองเลยนะคะแล้วก็นำรายชื่ออาหารเหล่านี้เนี่ยไปถ่ายทอดแล้วก็ถ้าลงลึกไปกว่านั้นก็คือกระบวนการในการทำหรือการใช้วัตถุดิบมาประกอบนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูเฉลยกันนะคะการเฉลยเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเอามาทั้งหมดได้แต่ว่าจะยกตัวอย่างเครื่องดื่มที่เป็นประโยชน์และก็เป็นที่นิยมนะคะที่ได้รับการยอมรับนะในส่วนของเครื่องดื่มสมุนไพรมีอะไรบ้างคะน้ำใบเตยอะไรอีกอัญชันสำรองน้ำตะไคร้น้ำดอกคำฝอยน้ำขิงน้ำหญ้าหนวดแมวใช่ไหมคะก็จะเป็นสมุนไพรอย่างเดียวที่เอามานะแล้วก็มีอะไรคะว่าทลายโจรน้ำคะน้าน้ำกะเพราแดงน้ำมะราขี้นกน้ำตำลึงน้ำใบชะพลูน้ำรากบัวชาโหระพาสารแหน่แล้วก็ใบย่านางนี้เรารู้สึกว่าจะคุ้นชินมากใช่ไหมคะรูปหน้าอ่านี่คือหน้าตาของเครื่องดื่มดูแค่ภาพเมื่อสักครู่ดูแค่ตัวอักษรเป็นยังไงคะน่าดื่มไหมไม่ครูก็เลยต้องนำรูปภาพมานำเสนอให้พวกเราด้วยเพื่อกระตุ้นความสนใจความอยากที่จะดื่มขึ้นใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราเลือกน้ำเหล่านี้เนี่ยไปใส่ในภาชนะที่มันดูดีมีราคามีคุณภาพเครื่องดื่มของเราก็จะเป็นที่น่าสนใจมากขึ้นถูกไหมคะก็ดูรูปภาพเหล่านี้เนาะที่ครูหามานะคะเอาน้ำสมุนไพรน้ำตะไคร้มาใส่ในขวดแก้วในโหลแก้วต่างๆนะน่าดื่มไหมคะเดี๋ยวให้คิดไว้ในใจถ้าใครสามารถที่จะตอบหรือเล่นเกมรางวัลได้เยอะๆอาจจะมีน้ำดื่มสมุนไพรมาเป็นรางวัลให้ในตอนท้ายๆนะแม้กระทั่งน้ำมะระขี้นกเห็นไหมรสชาติพอพูดถึงมะระเป็นยังไง
2: ขม
1: ขมมากเราจะต้องทำหน้าแอะเลยใช่ไหมคะแต่มันก็จะต้องมีส่วนผสมอย่างอื่นมาช่วยใช่ไหมคะต้องมีสรรพคุณที่ดีล่ะเขาถึงต้องนำมาทำเป็นน้ำสมุนไพรให้เราแล้วก็พอมาบรรจุในขวดเป็นยังไงดูดีมากนะน่าดื่มมากเลยนะหรือว่าขวดมีส่วนช่วยให้เครื่องดื่มของเราอร่อยขึ้นใช่ไหมน้ำตำลึงนะนอกนั้นก็จะเป็นพวกใบนะชานี่คือตัวอย่างนะคะนอกจากเป็นพวกน้ำสมุนไพรแล้วก็ยังมีในรูปของแปรรูปออกมาเป็นรูปของชาต่างได้นะจบไว้ที่ในเรื่องของเครื่องดื่มสมุนไพรแล้วก็ต่อไปมาขึ้นในเรื่องของอาหารสมุนไพรอาหารสมุนไพรก็แยกเป็นอาหารคลีนด้วยแล้วก็อาหารสมุนไพรแบบไทยๆด้วยถูกไหมคะถ้าเป็นอาหารที่อาหารคลีนส่วนใหญ่เนี่ยเราจะนึกถึงอะไรพวกผักสลัดก็จะเป็นอาหารของต่างประเทศหรือชาวต่างประเทศเขาจะนิยมรับประทานใช่ไหมแล้วเราก็ได้รับวัฒนธรรมของเขาเนี่ยมานะบ้านเราถามว่าปลูกได้ไหมผักประเภทผักคลีนคลีนเนี่ยปลูกได้ยัง
2: ได
1: ้แล้วเช่นกันใช่ไหมนะหน้าตาการจัด

ารก็มีไม่มากใช่ไหมมีอะไรมั่งเน้นไข่ต้มใช่ไหมผักแล้วก็ข้าวกล้องอาหารที่ไม่ได้ใช้น้ำมันเป็นส่วนผสมเป็นในการปรุงถูกไหมเป็นแบบแห้งๆนะลวกต้มนึ่งย่างนะหรือถ้าเป็นแบบไทยเราเป็นไงคะแนวไทยๆของเราเป็นไงโอ้ใช่ไหมมีน้ำพริกหน่อยมีปลานึ่งแล้วก็มีผักต้มผักลวกนะคะนี่กิจกรรมที่เราจะสามารถเข้าไปทำได้จะพานักท่องเที่ยวเข้าไปทำได้ที่เกี่ยวกับอาหารสมุนไพรนะคะส่วนตัวครูเองเนี่ยก็มีประสบการณ์เล็กน้อยนะส่วนใหญ่ไปก็คือทานเลยนะแต่ในส่วนร่วมของการทำกิจกรรมกับชุมชนก็จะมีในเรื่องของทำอะไรเอ่ยมองภาพออกไหมคะนี่อะไรคะไส้ยัดไส้เอาอะไรมายัดการทำไส้อั่วนะใช่ไหมเริ่มต้นจากอะไรก็เตรียมเครื่องปรุงวัตถุดิบในการที่จะเลือกส่วนตัวหมูสับมาเนี่ยเราก็จะต้องเลี่ยงส่วนที่เป็นไขมันที่มีมันติดมาใช่ไหมคะแล้วก็สมุนไพรที่เลือกมาเนี่ยก็จะต้องมีสรรพคุณเฉพาะส่วนนะดูหน้าตาของคนยัดไส้อั่วเป็นไงคะมีความสุขมากหน้าอิ่มก่อนยังไม่ทันได้ทานเลยนะอิ่มแล้วนะกิจกรรมเหล่านี้ก็ช่วยสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินหลังจากนั้นผลพลอยได้ของชุมชนได้อะไรต่อไปได้อะไรได้การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ติดมาด้วยถูกไหมนอกนั้นก็จะมีอาหารประเภทอื่นๆนะคะนะเยอะแยะมากมายเลยตามแต่ฤดูกาลตามแต่ภาคที่เราเลือกไปนะคะซึ่งรายการอาหารเหล่านี้เนี่ยร้านอาหารหรือว่าชุมชนต่างๆก็สามารถศึกษาหาข้อมูลได้นะเมื่อสักครู่นี้เป็นรูปภาพใช่ไหมแล้วก็ต่อจากนี้ไปเนี่ยก็จะเป็นรายการอาหารตัวอย่างที่เอามาเสริมให้นะคะตั้งแต่เรื่องของก้อยเป็ดย่างสมุนไพรใช่ไหมเยอะแยะมากมายเลยนะคะหอยนอกกับสมุนไพรไทยคือหอยต่างประเทศนะคะที่พันใหญ่ๆใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้คนที่เขาทำหน้าที่ในเรื่องของการประกอบอาหารหรือว่านักโภชนาการเนี่ยเขาจะเก่งแล้วก็เขาเห็นประโยชน์ของธุรกิจตัวนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเขาจะไม่หยุดในการคิดพัฒนาในการทำสูตรต่างๆและโดยเฉพาะการทำอาหารสมุนไพรที่ตอบโจทย์กับนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยเป็นประโยชน์มากนะคะจบแล้วในเรื่องของโปรแกรมนำเที่ยวจำได้ไหมคะกิจกรรมที่เราเรียนมีอะไรบ้างทัวร์อาหารสมุนไพรแล้วก็และโปรแกรมอีกอันนึงอันแรกเลยนวดแผนไทยถือว่าประเทศไทยประสบความสำเร็จไหมคะในเรื่องของโปรแกรมนวดแผนไทยเพราะว่ามันมีหลักฐานยืนยันตั้งแต่โบราณกาลมาใช่ไหมคะว่าชาวต่างชาติเนี่ยมีความปรารถนาที่อยากจะมีโอกาสได้รับบริการในเรื่องของการนวดไทยอย่างมากๆจนกระทั่งจนถึงทุกวันนี้ถ้าเราสังเกตเรามีโอกาสไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่นะคะเราก็จะเห็นนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศชาวต่างชาติเนี่ยให้ความสำคัญแล้วก็ไปใช้บริการกับการนวดไม่ว่าจะเป็นนวดตั้งแต่ผ่อนคลายจนกระทั่งนวดรักษาเนี่ยให้ความเขาให้ความสำคัญและความสนใจมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนในเรื่องของโปรแกรมนำเที่ยวอื่นอีกที่เหลืออยู่อีก5รูปแบบด้วยกันนะคะจาก7รูปแบบ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ปรับประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัตขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
0: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นนึงนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

0: พี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องพจน์จบวุฒิม.3อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: อ
0: เลยจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่ม.ปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลนี
2: ่ฮะฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
0: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563
2: พี่เพิ่งรับปริญญาบัตรเหรอคะ
3: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
4: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
3: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
2: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใ

0: ไอ้พี่จะกลับมาทำงานที่นี
1: ่หนูเชื่อว่าพี่ต้นทำได้ดีมากแน่ๆค่ะฮะ
2: ฮะไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย
0: พ่อ
2: เอ้ยมา
0: พ่อครับดูนี่สิครับ
2: ไอ้ลูกหมาของพ่อ
0: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: อ้าวเอานี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู
0: ่นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4.เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับ
3: ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกากากากากากากากา
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทส.และยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: ปู่สั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะ
1: นมัสการ

สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนักเรียนนะครับแล้วก็ผู้ติดตามสื่อการเรียนการสอนนะครับวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารครับสำหรับสื่อการเรียนการสอนชุดนี้นะครับจะเป็นการนำน้ำนมนะครับมาแปรรูปนะครับให้เกิดผลิตภัณฑ์นะครับเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับนั่นก็คือเต้าหวยฟุตสลัดนะครับโดยวัตถุดิบและอุปกรณ์นะครับมีดังต่อไปนี้นะครับวัตถุดิบนะครับจะมีนมสดนะครับนมสดรสจืดนะครับจะเป็นนมสดพัชไรหรือจะเป็นนมสดสเตอริไลซ์หรือ UHT ก็ได้นะครับวันนี้นะครับจะเป็นนมสดพัชไรนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนผสมนะครับน้ำตาลทรายนะครับผงวุ้นนะครับกลิ่นนะครับปรุงแต่งนะครับแล้วก็น้ำดื่มสะอาดนะครับส่วนผสมนะครับก็จะมีนมนะครับน้ำตาลทรายผงวุ้น

นะครับกลิ่นแล้วก็น้ำนะครับส่วนวัตถุดิบที่ใช้ในการจัดตกแต่งนะครับก็จะเป็นผลไม้เชื่อมต่างๆนะครับเป็นผลไม้เชื่อมรวมนะครับอาจจะเป็นผลไม้นะครับที่เราหาเองได้ตามท้องถิ่นนะครับมาทำการเชื่อมปรุงรสนะครับหรือจะเป็นผลไม้เชื่อมสำเร็จรูปก็นำมาใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับต่อมานะครับก็จะแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่จะต้องเอามาใช้นะครับในการตวงนมนะครับและส่วนผสมอย่างอื่นนะครับได้แก่นะครับถ้วยตวงของเหลวนะครับวันนี้นะครับถ้วยตวงของเหลวนะครับจะมีอยู่2แบบด้วยกันก็คือถ้วยตวงของเหลวนะครับแบบเป็นแก้วนะครับแล้วก็แบบเป็นพลาสติกนะครับข้อแนะนำอย่างนี้นะครับการใช้ถ้วยตวงของเหลวนะครับใช้ให้ถูกต้องใช้ให้ถูกเหมาะสมกับลักษณะของการใช้งานนะครับถ้านะครับภาชนะที่ต้องสัมผัสกับความร้อนนะครับเราควรจะเลือกใช้ถ้วยตวงของเหลวนะครับที่ทำจากแก้วนะครับเนื่องจากว่ามีความหนานะครับและป้องกันความร้อนได้ดีนะครับส่วนในที่ทำจากพลาสติกเราก็สามารถตวงส่วนผสมของเหลวทั่วไปได้โดยที่ไม่มีความร้อนนะครับต่อมานะครับถ้วยตวงต่อมาก็คือถ้วยตวงของแห้งนะครับก็ใช้สำหรับในการตวงน้ำตาลทรายนะครับและอุปกรณ์ต่อมานะครับก็คือช้อนตวงนะครับก็ใช้สำหรับในการตวงผงวุ้นนะครับอุปกรณ์อย่างอื่นนะครับก็จะเป็นถ้วยบรรจุนะครับก็จะเป็นถ้วยบรรจุนะครับถ้วยบรรจุเต้าหวยฟุตสลัดนะครับเราสามารถนะครับที่จะเลือกได้ตามความต้องการบรรจุภัณฑ์ของเรานะครับขึ้นอยู่กับเราต้องการให้ลักษณะหน้าตาถ้วยบรรจุภัณฑ์ของเราเป็นแบบไหนเราก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับแล้วก็อุปกรณ์โดยรวมนะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการต้มนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการคนในการตักก็เป็นอุปกรณ์ทั่วไปที่หาได้ง่ายตามครัวเรือนบ้านเราอยู่แล้วนะครับซึ่งการทำเต้าหวยฟุตสลัดนะครับเป็นที่นิยมนะครับของกลุ่มพ่อค้าแม่ค้านะครับโดยเฉพาะกลุ่มพ่อค้าที่ทำการค้าในเรื่องของการจัดอาหารเลี้ยงนะครับต่างๆนะครับการออกโต๊ะจีนนะครับจะนิยมนำเมนูผลิตภัณฑ์เต้าหวยฟุตสลัดนะครับสามารถที่จะสร้างรายได้นะครับอีกทั้งนะครับเรายังสามารถที่จะทำเต้าหวยฟุตสลัดนะครับบรรจุนะครับขายตามท้องตลาดนะครับได้ด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำว่าเราต้องทำอย่างไรบ้างนะครับเริ่มจากขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องตวงส่วนผสมตามสูตรอัตราส่วนก่อนนะครับหลักในการทำหรือลับในการทำเต้าหวยฟุตสลัดนะครับเราจะตวงส่วนผสมของเหลวที่เป็นน้ำน้ำตาลทรายและก็ผงวุ้นนะครับนำไปต้มเคี่ยวให้ละลายก่อนนะครับโดยที่เรายังไม่ได้เติมนมผสมรวมลงไปในครั้งเดียวกันนะครับสาเหตุที่นะครับไม่เติมนมลงไปพร้อมกับน้ำเลยนะครับอาจจะทำให้เราเนี่ยนะครับมองไม่เห็นว่าวุ้นของเราละลายดีหรือเปล่าเดี๋ยวจะได้อธิบายในขั้นตอนต่อไปนะครับตอนนี้เราจะตวงน้ำนะครับน้ำตาลทรายแล้วก็ผงวุ้นลงไปต้มให้ละลายเข้ากันก่อนนะครับเริ่มแรกนะครับเราจะตวงส่วนผสมที่เป็นของแห้งก่อนนะครับก็คือน้ำตาลทรายนะครับน้ำตาลทรายที่เราใช้นะครับจะเป็นน้ำตาลทรายที่ผ่านการฟอกขัดมาแล้วจะเป็นน้ำตาลทรายขาวหรือนะครับถ้าเราอยากจะใช้เป็นน้ำตาลทรายเม็ดน้ำตาลเราก็สามารถที่จะใช้ได้เพียงแต่ว่าสีอาจจะทำให้มีความเข้มของสีน้ำตาลนะครับรวมกับในน้ำนมซึ่งเป็นสีขาวอยู่แล้วอาจจะลดความขาวของนมลงไปก็อาจจะสีไม่สวยนะครับหรือบางคนอาจจะใช้เป็นน้ำตาลปี๊บนะครับก็อาจจะทำให้
เวลาต้มนะครับก็อาจจะให้ข้นเหนียวมากเกินไปนะครับก็แนะนำให้เป็นน้ำตาลทรายขาวนะครับเดี๋ยวเราจะตวง

ตักให้เต็มได้เลยนะครับหลักของการตักนะครับหลักของการตักและการตวงที่ถูกวิธีนะครับเมื่อเราตักส่วนผสมลงไปในภาชนะของเรานะครับห้ามกดนะครับห้ามเขย่านะครับให้เราตักให้พูนได้เลยครับนะครับแล้วใช้อุปกรณ์ของเรานะครับช่วยนะครับในการปาดนะครับให้ผิวหน้าเรียบนะครับก็สม่ำเสมอเท่ากันนะครับปาดไปเลยนะครับตรงนี้ถ้าเราไม่มีไม้พายพลาสติกที่จากตัวอย่างที่ทำให้ดูนะครับเราก็อาจจะใช้ภาชนะนะครับที่เราสามารถทดแทนกันได้นะครับในลักษณะภาชนะที่ตั้งฉากได้นะครับอาจจะใช้เป็นด้ามช้อนนะครับก็สามารถทำได้แต่เราก็ต้องเลือกทำให้ถูกวิธีและเหมาะสมด้วยนะครับเกลี่ยให้เท่ากันนะครับใช้ช้อนปาดลักษณะอย่างนี้นะครับเราก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้ด้วยเช่นกันนะครับโอเคนะครับเราก็จะตวงส่วนผสมก่อนนะครับน้ำตาลทรายนะครับนะครับ1ถ้วยตวงนะครับนะต่อมาผงวุ้นนะครับอัตราส่วนที่ใช้นะครับผงวุ้น1ช้อนโต๊ะนะครับในการทำเต้าหวยพุทธสลัดนะครับจำเป็นที่ต้องใช้ผงวุ้นนะครับเข้ามาช่วยในการที่จะทำให้ส่วนผสมนะครับของเนื้อเต้าหวยของเรานะครับเมื่อพักทิ้งไว้ให้เย็นนะครับเนื้อเต้าหวยของเราจะจับตัวกันเป็นก้อนก็เนื่องจากว่าคุณสมบัติของผงวุ้นหรืออาก้านั่นเองนะครับก็ในส่วนของผงวุ้นนะครับก็มีอยู่หลายยี่ห้อมีอยู่หลายขนาดนะครับก็ขึ้นอยู่กับความคุ้นเคยชินกับของผู้ที่เลือกใช้แต่โดยหลักแล้วนะครับจะเป็นยี่ห้อไหนก็แล้วแต่ก็ขึ้นอยู่กับเราเติมปริมาณสุดท้ายนะครับวุ้นนะครับเมื่อนำไปละลายแล้วนะครับเมื่อรวมตัวกับเนื้อเต้าหวยนะครับเมื่อเย็นเสร็จแล้วก็จับตัวกันเป็นก้อนเช่นเดียวกันนะครับผงวุ้นนะครับจะสามารถละลายได้ในน้ำร้อนนะครับถ้าเป็นน้ำอุณหภูมิห้องก็ไม่สามารถที่จะละลายได้นะครับเราก็ตักนะครับผงวุ้นนะครับให้ได้ตามปริมาณที่เราต้องการนะครับโดยใช้ช้อนตวงนะครับให้ถูกต้องตามขนาดนะครับเราตักให้พูนนะครับแล้วก็ใช้ที่ปาดนะครับปาดให้ผิวหน้าเรียบนะครับก็จะได้อัตราส่วนของผงวุ้นนะครับที่ตรงกับสูตรที่เราต้องการนะครับนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะได้นะครับน้ำตาลทรายนะครับผงวุ้นนะครับแล้วเราก็ต้องตวงน้ำเช่นเดียวกันนะครับตวงน้ำให้ได้นะครับนะครับ4ถ้วยตวงนะครับในถ้วยตวงนะครับที่เราเลือกใช้ถ้วยตวงของเหลวนะครับเราสังเกตนะครับจะมีระดับนะครับตัวเลขบ่งบอกให้เรารู้ว่าขนาดที่เราต้องการชั่งในการตวงน้ำปริมาณมากน้อยเท่าไหร่นะครับก็จะอยู่ในปริมาตรที่นะครับ2ถ้วยตวงในภาชนะใบนี้นะครับสังเกตจากขีดตัวเลขนะครับ1คัพก็คือ1ถ้วยตวงนะครับ2คัพก็คือ2ถ้วยตวงนะครับเราสามารถที่จะตวงไปทีละ1ถ้วยตวงก็ได้ถ้าต้องการ4ถ้วยตวงเราก็ใส่เทน้ำไปที่ระดับ1ถ้วยตวงเนี้ย4ครั้งแต่ถ้าเราไม่อยากทำบ่อยครั้งนะครับเราก็ตวงไปในปริมาณที่เยอะให้อยู่ในระดับที่2คัพหรือ2ถ้วยตวงนะครับทำซ้ำ2ครั้งก็จะได้เท่ากับน้ำ4ถ้วยตวงได้อย่างรวดเร็วนะครับเรามาดูวิธีการตวงนะครับหลักในการตวงนะครับของเหลวนะครับจะต้องวางภาชนะถ้วยตวงนะครับวางไว้ที่โต๊ะนะครับให้นิ่งนะครับไม่แนะนำให้ยกแล้วก็ตักเทลงไปนะครับจะทำให้อัตราส่วนปริมาตรที่เราตวงลงไปนะครับไม่คงที่นะครับเพราะนั้นต้องวางภาชนะให้นิ่งนะครับแล้วเราก็เทดูจากอัตราส่วนที่เราต้องการนะครับเติมน้ำลงไป

นะครับนะครับเราเติมน้ำลงไปที่2ถ้วยตวงนะครับเราก็ดูว่านะครับตรงตามที่เราต้องการหรือเปล่านะครับครบ2ถ้วยตวงนะครับเราเทลงไปที่หม้อได้เลยนะครับตวงเป็นครั้งที่2นะครับโอเคนะครับเราจะได้นะครับน้ำนะครับรวมแล้วเท่ากับ4ถ้วยตวงนะครับอย่าลืมนะครับในการทําเนื้อเต้าหวยฟุตสลัดนะครับอัตราส่วนนะครับน้ำเท่าไหร่นมก็เท่านั้นคืออัตราส่วนเท่ากันเลยนะครับส่วนใครจะทํามากหรือทําลดน้อยลงเพิ่มมากขึ้นก็ลดเพิ่มตามอัตราส่วนได้เลยนะครับนะครับสุดท้ายนะครับเราจะตวงกลิ่นไว้ก่อนนะครับกลิ่นนะครับก็นะครับในกลิ่นที่ใช้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นมที่นิยมกันก็คือกลิ่นวานิลาแล้วก็กลิ่นของดอกมะลินะครับวันนี้จะเลือกใช้กลิ่นของดอกมะลินะครับก็มีความหอมเช่นเดียวกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับเราเลือกใช้โดยเฉพาะถ้าเราทําเนื้อเต้าหวยที่เป็นเนื้อเต้าหวยธรรมชาตินะครับทำจากนมโคนะครับเป็นสีขาวธรรมชาติเราก็ใส่กลิ่นนะครับก็เป็นกลิ่นวานิลาหรือเป็นกลิ่นของดอกมะลิก็ได้นะครับหรือถ้าเรานะครับอยากจะปรุงแต่งกลิ่นสีเพิ่มอาจจะเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่เราก็ต้องปรุงแต่งสีให้คล้ายคลึงกับสีธรรมชาติของสตรอเบอรี่นะครับถ้าอยากจะเป็นชาเขียวนะครับเราก็ใช้เป็นกลิ่นชาเขียวหรือเป็นอย่างอื่นนะครับก็สามารถที่จะตกแต่งกลิ่นนะครับเรียนแบบธรรมชาติของผลไม้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของกลิ่นนะครับเราจะใช้นะครับช้อนตวงนะครับขนาด1ช้อนชานะครับรวมทั้งหมด2ช้อนชาด้วยกันนะครับตรงนี้นะครับเราไม่ต้องใช้ที่ปากนะครับเราก็เทให้ได้ในปริมาณที่เราต้องการนะครับพอให้เต็มช้อนตวงนะครับให้เต็มช้อนตวงนะครับตรงนี้นะครับต้องค่อยๆเทลงไปนะครับไม่งั้นมันก็จะหกนะครับแล้วก็ได้อัตราส่วนที่เกินจากที่เราต้องการนะครับเพราะนั้นต้องมือเราเทก็ต้องนิ่งด้วยนะครับก็ทั้งหมด2ช้อนชานะครับโอเคนะครับนะครับแล้วก็พักส่วนผสมไว้นะครับส่วนผสมที่เราจะต้องนำไปต้มเคี่ยวให้เข้ากันก็คือน้ำตาลทรายแล้วก็ผงวุ้นนะครับเราจะเทน้ำตาลทรายลงไปได้เลยนะครับเราจะเทผงวุ้นลงไปได้เลยนะครับนะครับครับหลังจากที่เรานำส่วนผสมนะครับน้ำตาลทรายนะครับผงวุ้นนะครับรวมเทลงไปรวมกับน้ำนะครับเราคนให้ส่วนผสมนะครับละลายเดี๋ยวเราจะนำไปตั้งไฟปานกลางนะครับแล้วก็คนเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราจะใส่ถุงมือกันความร้อนนะครับช่วยได้ก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับนะครับตั้งไฟปานกลางนะครับไม่ต้องแรงจนเกินไปนะครับนะครับนะครับแล้วเราคนส่วนผสมนะครับให้ละลายนะครับให้เข้ากันนะครับเราสังเกตจากการต้มเต้าหวยตรงนี้นะครับน้ำตาลทรายแล้วก็ผงวุ้นนะครับรวมกันแล้วนะครับเมื่อน้ำตาลทรายละลายนะครับน้ำก็จะมีลักษณะเป็นสีเหลืองขุ่นๆนะครับนะครับแต่ถ้าเราสังเกตว่าวุ้นละลายนะครับเราจะ
มองเห็นน้ำเป็นน้ำใสนะครับมองเห็นก้นทะลุก้นหม้อเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราตักขึ้นมานะครับถ้าวุ้นไม่ละลายนะครับเม็ดวุ้นก็จะเกาะเป็นเม็ดทรายนะครับเกาะอยู่กับไม้พายนะครับเราก็สามารถที่จะสังเกตได้หรือเราสังเกตน้ำที่อยู่ในหม้อนะครับก็จะยังมีลักษณะเป็นเกาะกันเป็นเม็ดทรายอยู่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่ว่าทำไมนะครับเราไม่เติมน้ำนมนะครับลงไปพร้อมกับในการต้มน้ำตาลทรายผงวุ้นแล้วก็น้ำนะครับเพื่อที่เราจะได้สังเกตว่าวุ้นละลายดีแล้วนะครับเราค่อยเติมน้ำนมลงไปต้มในขั้นตอนต่อไปนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับในการทำเนื้อเต้าหวยให้วุ้นละลายได้อย่างดีนะครับปัญหาตรงนี้นะครับอาจจะพบบ่อยครั้งนะครับสำหรับผู้ที่ฝึกหรือทดลองในการทำเนื้อเต้าหวยนะครับส่วนหนึ่งนะครับที่ได้เนื้อเต้าหวยที่ไม่แข็งตัวดีนะครับอาจจะเป็นที่นะครับถ้าเรานำส่วนผสมนะครับทั้งนมทั้งน้ำตาลทรายทั้งผงวุ้นแล้วก็น้ำนะครับรวมกันแล้วก็ต้มในครั้งเดียวเลยเราอาจจะสังเกตไม่เห็นว่าวุ้นละลายดีหรือยังถ้าวุ้นไม่ละลายนะครับก็จะมีผลต่อเนื้อสัมผัสนะครับเวลาเราทำเสร็จซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้นะครับนะครับถ้าเราสังเกตจากการจับเวลานะครับก็จะต้มนะครับนานพอสมควรอยู่ที่ประมาณ20นาทีนะครับวุ้นก็สามารถที่จะละลายนะครับถ้าหากเราอาจจะจับเวลาด้วยนะครับนะครับก็ต้องต้มนะครับเคี่ยวคนไปลักษณะนี้นะครับจนกว่านะครับวุ้นจะละลายนะครับตอนนี้น้ำก็ยังเป็นน้ำสีเหลืองขุ่นอยู่นะครับถ้าวุ้นละลายแล้วนะครับน้ำจะเป็นสีเหลืองใสนะครับมองเห็นก้นหม้อนะครับได้ชัดเจนนะครับ

นะครับในการต้มให้วุ้นนะครับละลายเราจำเป็นที่จะต้องใช้นะครับอุปกรณ์ในการคนนะครับอย่างสม่ำเสมอนะครับอย่าต้มน้ำทิ้งไว้นะครับเพราะจะทำให้ตัววุ้นเองนะครับไม่รวมตัวกันเป็นเนื้อเดียวกันกับส่วนผสมที่เรากำลังต้มอยู่นะครับก็จะติดขอบหม้อนะครับแยกเป็นชั้นนะครับนั้นเราก็ต้องคนอย่างสม่ำเสมอนะครับ

ตอนนี้นะครับวุ้นของเรานะครับถ้าเราสังเกตนะครับวุ้นของเรานะครับละลายได้อย่างดีมากเลยนะครับน้ําที่ต้มก็จะมองเห็นทะลุก้นหม้อนะครับมีลักษณะเป็นน้ําใสนะครับตอนนี้นะครับเราก็มั่นใจได้100%ว่าวุ้นของเราละแล้วนะครับเราก็จะเติมนมนะครับแล้วก็กลิ่นลงไปในขั้นตอนต่อไปนี้นะครับนะครับเดี๋ยวพักไว้นะครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาตวงนมกันต่อนะครับอย่าลืมนะครับอัตราส่วนที่ใช้นะครับนมกับน้ําก็ในอัตราส่วนที่ปริมาณที่เท่ากันนะครับก็นะครับเติมนมลงไปนะครับนะครับที่สี่ถ้วยตวงเช่นเดียวกันนะครับนะครับเทลงไปเลยนะครับนะครับอีกสี่ถ้วยตวงนะครับ

ครับหลังจากที่นะครับเราเติมนมลงไปนะครับต้มให้เข้ากันสุดท้ายนะครับเราก็จะเติมกลิ่นลงไปนะครับนะครับเพื่อให้มีความหอมนะครับแล้วเราก็ต้มต่อนะครับให้นมมีความร้อนนะครับมีความร้อนเดือดไอขึ้นนะครับและส่วนผสมเข้ากันนะครับเราก็จะยกลงจากเตานะครับทำการเทบรรจุนะครับในภาชนะบรรจุที่เราเตรียมไว้นะครับก่อนอื่นเราต้องต้มให้นมนะครับเข้ากันก่อนนะครับนะครับก็ต้มนะครับให้ส่วนผสมนะครับเข้ากันนะครับก็ต้มให้มีไอขึ้นด้วยนะครับเพื่อที่เป็นการทำให้น้ำนมของเรานะครับผ่านการฆ่าเชื้ออีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของนมที่เรามาใช้นะครับก็เป็นนมที่ผ่านการฆ่าเชื้อมาแล้วนะครับบรรจุในแกลลอนนะครับที่ผ่านการฆ่าเชื้อมาแล้วแต่เราก็ต้องนะครับมาต้มนะครับให้ร้อนนะครับฆ่าเชื้อกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับตอนนี้ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็จะปิดเตานะครับแล้วทำการตักนะครับใส่ภาชนะนะครับตามที่เราคิดตามอัตราส่วนนะครับตามที่เราได้เตรียมไว้นะครับนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะนำนมนะครับมาเทนะครับที่ถ้วยบรรจุของเหลวนะครับที่เป็นภาชนะที่ทนความร้อนนะครับในการตวงนะครับนมนะครับให้ได้ปริมาณอัตราส่วนของการทำเต้าหวยพุทสลัดนะครับหลักการง่ายๆเลยนะครับถ้าลักษณะของภาชนะใส่ของเรานะครับจะเป็นขนาดเล็กขนาดใหญ่กว้างนะครับก็ให้ใส่ในระดับอัตราส่วนนะครับ3ส่วน4ของถ้วยนะครับก็ในตรงนี้นะครับเราก็จะตวงนะครับถ้วยละ150มิลลิลิตรนะครับเราก็สังเกตจากถ้วยตวงของเรานะครับข้อดีนะครับของถ้วยตวงของเหลวนะครับนอกจากจะระบุครับปริมาณเป็นถ้วยตวงแล้วนะครับนะครับยังระบุนะครับปริมาณเป็นมิลลิลิตรนะครับจากตัวเลขได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยที่เราไม่ต้องชั่งน้ำหนักนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเทแบ่งนะครับในแต่ละถ้วยนะครับให้มีปริมาณนะครับที่เท่ากันและได้มาตรฐานนะครับเราจะตวงที่ถ้วยละ150มิลลิลิตรนะครับแล้วเทลงไปในถ้วยบรรจุของเรานะครับในขณะที่ยังอุ่นๆร้อนๆอยู่นะครับโอเคนะครับนะครับเทลงไปได้เลยนะครับนะครับที่150นะครับ

อย่าลืมนะครับภาชนะที่เรานำมาใช้ในการบรรจุนะครับในขณะที่เราเทยังมีความร้อนเราต้องเลือกใช้ภาชนะที่ทนความร้อนด้วยนะครับถ้าเป็นภาชนะที่ไม่ทนความร้อนนะครับเราอาจจะทำให้นมของเรานะครับพักให้หายร้อนก่อนแต่ก็ยังไม่ถึงกับเย็นนะครับเนื่องจากว่าตัวเนื้อวุ้นของเราจะจับตัวกันเป็นก้อนนะครับจากนั้นเราจะเทลำบากนะครับ

นะครับเราหยิบขึ้นมาได้เลยนะครับระวังร้อนด้วยนะครับโอเคนะครับครับเมื่อเราใส่ในภาชนะบรรจุของเราแล้วนะครับเราต้องทำการช้อนฟองออกด้วยนะครับนะครับถ้าหากว่ามีฟองนะครับเราก็ทำการตักช้อนฟองออกนะครับเพื่อให้น่ารับประทานนะครับ

เคนะครับเมื่อช้อนฟองเสร็จเรียบร้อยนะครับก็นะครับในส่วนนมที่เรายังเติมใส่ในภาชนะบรรจุไม่หมดนะครับเราก็ต้องเทไปให้ครบตามอัตราส่วนของเราก็จะได้เต้าหวยนะครับที่ได้ปริมาณตามที่เราต้องการนะครับจากตรงนี้เราต้องทำให้แล้วเสร็จของการเทภาชนะลงภาชนะบรรจุนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เราเทครบทุกถ้วยแล้วนะครับเราก็จะทำการพักนะครับเนื้อเต้าหวยของเรานะครับพักทิ้งไว้ให้เย็นนะครับเรามาดูว่าเนื้อเต้าหวยของเราจะจับกันเป็นก้อนหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราพักทิ้งไว้นะครับให้เย็นอย่างน้อยนะครับ40ถึง60นาทีนะครับเนื้อเต้าหวยของเราถึงจะจับตัวกันเป็นก้อนครับเดี๋ยวเราจะพักทิ้งไว้ให้เย็นนะครับครับหลังจากที่เราได้พักนะครับเนื้อเต้าหวยพุทธสลัดของเรานะครับในส่วนของเนื้อเต้าหวยของเราตอนนี้นะครับที่เราเทในภาชนะบรรจุนะครับแล้วก็พักไว้ให้เย็นตอนนี้นะครับเนื้อเต้าหวยของเรานะครับได้เซตตัวแล้วนะครับในขั้นตอนสุดท้ายตรงนี้นะครับเราจะจัดตกแต่งหรือเติมด้วยผลไม้รวมนะครับตามความต้องการของเราอย่าลืมนะครับพุทธสลัดหรือผลไม้รวมนะครับเราอาจจะหาได้ตามท้องถิ่นที่มีอยู่ในบ้านเราหรือถ้าเราไม่เชื่อมเองนะครับเราอาจจะนำผลไม้รวมที่สำเร็จรูปแล้วนะครับมาทำการตักจัดตกแต่งหน้าของเต้าหวยพุทธสลัดได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการตักนะครับนะครับตักใส่ในภาชนะนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับนะครับการกำหนดราคาขายของเรานะครับว่าเราจะใส่นะครับเนื้อผลไม้นะครับในปริมาณมากน้อยนะครับขึ้นอยู่กับนะครับการกำหนดราคาขายของเราด้วยนะครับให้อยู่ในปริมาณที่นะครับเหมาะสมแล้วก็น่ารับประทานนะครับนะครับก็เฉลี่ยนะครับกระจายกันไปนะครับให้นะครับเท่ากันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในขั้นตอนนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับความชำนาญนะครับของผู้ที่ตักใส่นะครับนะครับเราก็จะตักนะครับนะครับโรยลงไปนะครับตักใส่ได้เลยนะครับนะครับหลักๆแล้วนะครับผลไม้นะครับที่นิยมนำมาทำเป็นพุทธสลัดหน้าเต้าหวยนะครับก็จะเป็นสับปะรดนะครับนะครับนะครับ

นะครับเมื่อเราเติมน้ำเชื่อมนะครับในลำดับสุดท้ายนะครับเราจะปิดนะครับทำการปิดฝานะครับก็นะครับในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์นะครับในการเลือกฝาเข้ามาใช้ในการบรรจุก็จะมีทั้งเป็นลักษณะเป็นฝาโดมเป็นฝาเรียบนะครับก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของเรานะครับนะครับทำการปิดฝานะครับนะครับอายุในการเก็บรักษานะครับเต้าหวยฟุตสลัดนะครับเราจะนำไปเก็บรักษาด้วยวิธีการแช่เย็นไว้นะครับเก็บไว้ได้นานนะครับอย่างน้อยนะครับที่5ถึง7วันนะครับถ้าเลยจาก7วันนะครับก็อาจจะทำให้เกิดการเน่าเสียได้นะครับเนื่องจากว่านะครับเราไม่ได้เติมวัตถุเจือปนนะครับเพื่อยืดอายุการเก็บของอาหารนะครับก็เป็นลักษณะของธรรมชาติของอาหารนะครับ

0: ครับก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับของการทําเต้าหวยพุทธสลัดนะครับขั้นตอนสุดท้ายตรงนี้นะครับเป็นขั้นตอนของการเก็บรักษาหลังจากนี้นะครับเราก็นําเต้าหวยพุทธสลัดของเรานะครับไปเก็บแช่ไว้ในอุณหภูมิตู้เย็นนะครับเพื่อให้เกิดความเย็นแล้วเพิ่มอรรถรสในการรับประทานนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับสื่อการเรียนการสอนวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารเรื่องการทำเต้าหวยพุทธสลัดจะเป็นที่ถูกใจสำหรับนักเรียนสำหรับประชาชนทั่วไปที่กำลังดูอยู่ในตอนนี้นะครับและหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับท่านผู้ชมนะครับนักเรียนประชาชนทั่วไปนะครับก็คงจะได้รับประโยชน์นะครับจากการแปรรูปการนำนมนะครับมาถนอมอาหารมาแปรรูปให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่สามารถที่จะสร้างรายได้นะครับให้กับครอบครัวนะครับได้ไม่มากก็น้อยและนะครับในตอนต่อไปนะครับสื่อการเรียนการสอนวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารจะนำวัตถุดิบนะครับมาแปรรูปเป็นอะไรนั้นนะครับต้องรอติดตามในตอนต่อไปครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การดำเนินงานเชื่อมแผ่นเหล็กต่อตัวทีมี4ท่าหลักๆโดยคำนึงถึงภาระการรับแรงเช่นแรงดึงแรงกดแรงเฉือนและภาระการรับแรงของแนวเชื่อมและลักษณะของการใช้งานใบงานที่1เลือกใช้ลวด E6013หรือ E7016ขนาด 2.6 หรือ 3.2 มิลลิเมตรโดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัว T กึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับงานวางในตำแหน่งท่า PB ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัวทีขึ้นด้านบนขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PB

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมดูจากข้างหอลวดระบุเมื่อปรับแล้วทดลองอาร์คและเดินแนวสั้นๆซ้ำๆหากระแสที่เหมาะสมต่อแนวเชื่อมและผู้เชื่อม

พูดอะไรนะทุกอย่างไม่ได้ผิดเราเลยทำเนี่ยเป็นดาวตัวเป็นอะไรเป็นอะไรเกิดประตูเกิดประตูประตูเกิดถ้าอย่างของเราเป็นตัวเป็นตัวมันก็คือคือประมาณนั้นก็คือที่ว่าหลังจากนี้นะเพื่อนไม่รู้ว่าคนไทยจริงๆอ่ะรู้สึกคนฝรั่งมันไม่ต่างถ้าบอกว่าลอง

0: เชื่อมท่าระดับ PB แนวฮอตพาร์ท
1: เพื่อให้ร้อยสอง

0: ติมเข้าไปไม่ใช่ยิ่งยิ่งดูยิ่งดูเป็นแบบเป็นเส้นตรง
1: เป็นจุดทำให้อีกจุดรวมทั้งหมดกันเดียวกันขาดระดับก็ต่อแนวตรงนี้ก็เป็นการเติมมีอยู่แล้วถ้าเกิดไม่ปรับแต่ถ้าไปดูที่ออกไปใช้งานถ้าใช้ที่การรับแรงเยอะอย่างเยอะ

ขั้นตอนการทำความสะอาดงานเชื่อมผ้า PB ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดเม็ดโลหะสแลกออกให้หมด

สิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช 2558 เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111 77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

ครับเราก็ได้รู้ในเรื่องของการช่วยฟื้นคืนชีพนะครับนะแล้วก็เครื่องมือที่เราได้นะครับที่รู้จักนะครับก็อาจจะเริ่มรู้แล้วครับตอนนี้เดี๋ยวในรายละเอียดผมจะสอนต่อไปจากนี้นะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับจะอธิบายในเรื่องของสำหรับอุปกรณ์ที่สำหรับช่วยชีวิตขั้นสูงนิดนึงนะครับนะว่ามันมีอะไรต่อแล้วไอ้พวกนี้เราคงจะไม่เจอนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ที่จะมาบอกตรงนี้มันจะใช้อยู่ในรถรีเฟอร์หรือรถพยาบาลนะครับนะจริงๆแล้วรถพยาบาลโรงพยาบาลนี่ของคู่กันนะครับนะโรงพยาบาลจะมีลูกค้าได้ก็ต้องมีรถไปรับมาถูกไหมนะครับลูกค้าที่มาก็มีวอล์กอินเข้ามาเดินมานะครับลูกค้าที่มาโดยรถที่เนี่ยที่เขาเรียกให้ไปรับนะครับเขาก็จะรับมาโดยวิธีนี้นะครับนะอุปกรณ์ที่สำหรับช่วยชีวิตที่อยู่ในรถนะครับก็จะมีอันที่หนึ่งก็จะมีเครื่อง AED นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มดิฟิบริเตอร์ก่อนเลยนะครับนะช่วงเช้านี้นะครับนะก็จะให้รู้ถึงเรื่องดิฟิบริเตอร์และ AED นั้นคืออะไรนะครับนะต้องมีอันที่สองก็เป็นเครื่องซักชั่นนะอ้าวเรามีให้รู้ไม่เห็นนะมีรูปภาพเดี๋ยวมีอะไรมาแกะดูก็ได้มีอะไรบ้างนะครับส่วนในรูปภาพผมมีให้ดูให้ละเอียดเหมือนกันนะครับอันนี้คอควายเป็นแอร์เวย์นะครับสำหรับผู้ใหญ่ก็เป็นพวกไอตัวอะแดปเตอร์นะที่จะต่ อเข้ากับพวกสายออกซิเจนนะครับแบบต่างๆนะครับนะที่จะเข้าไปร่างกายนะครับต่อแยกต่ออะไรต่ออะไรนะครับนะแล้วก็อันข้องงูก็เป็นกรูโคสมิเตอร์ก็คือดูไอ้กรูโคสในร่างกายนะวัดดูว่าเฮ้ยตอนเนี้ยขาดน้ำตาลอะไรมากไหมนะครับนะเพื่อที่จะได้รายงานไปให้หมอนะครับเขาก็บางทีอย่างนี้ปกติในรถมันจะมีวิทยุสื่อสารอยู่นะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ใช้มือถือกันหมดแล้วนะวิทยุสื่อสารมีก็จริงนะเขาจะบอกว่าผู้ป่วยเนี่ยมันมีโคม่าเรื่องอะไรนะครับอย่างถ้าบอกเอ้ยน้ำตาลมันน้อยนะเขาจะบอกเจ้าหน้าที่นะครับให้ปฏิบัติต่อผู้ป่วยอย่างไรนะครับได้อย่างดีนะครับนะอันนี้ก็จะมีนะครับจอจานเป็นชุดผ่าตัดเล็กเป็น minor surgical set นะครับอันนี้ก็ผ่าตัดเล็กๆก็มีมีคมๆมีไอยาชามีอะไรสักอย่างนะครับที่จะสามารถผ่าตัดเล็กๆได้นะครับเช่นเย็บแผลอย่างเงี้ยนะครับผ่าเอาอะไรออกมาจากในเนื้อเยื่อที่มันเกิดอุบัติเหตุนะครับนะแล้วก็เย็บได้ง่ายๆแล้วก็ผ่าได้เล็กๆนะครับไม่เยอะนะครับเพราะว่าถ้าเยอะเลือดออกมาเยอะแล้วมันหยุดไม่ได้มีที่หยุดนะแต่ในนี้เขาก็ยังมีอุปกรณ์เช่นสำลีก๊อตก๊อตอะไรที่จะสามารถที่จะห้ามเลือดหรือว่าจะปฐมพยาบาลจากการผ่าตัดได้เล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็มีพาวเวอร์ออกซิเมเตอร์ที่จะดูในเรื่องของระบบเลือดนะที่ในหลอดเลือดนะครับว่ายังมีความปกติของออกซิเจนไหมหรือมันอ่อนหรือมันน้อยนะครับเพราะว่าเวลาที่เลือดเนี่ยมันขาดออกซิเจนนะครับไอตัวความเข้มข้นนะครับของเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนในหลอดเลือดมันก็จะน้อยนะครับเพราะว่าเลือดเนี่ยต้องการออกซิเจนเข้าไปหล่อเลี้ยงด้วยนะครับเราเห็นว่าเวลาที่เราหายใจเข้าไปเราหายใจออกซิเจนนะครับเราก็ออกซิเจนเนี่ยที่เข้าไปปั๊บไปเข้าที่ปอดนะครับเพราะนั้นเลือดเนี่ยมันก็จะผ่านปอดอะไรต่ออะไรด้วยนะครับมันก็เหมือนกับว่าการฟอกเลือดให้มันดีให้มันเฟรชนะครับให้มันมีออกซิเจนนะครับนะถ้าเราเรียนเรื่องสรีระเรียนไปแล้วใช่ไหมนะครับหัวใจเส้นเลือดดำนะจากร่างกายที่ใช้แล้วนะครับก็จะเข้าไปที่ไหนฮะไปที่ปอดก่อนใช่ไหมครับนะแล้วเสร็จแล้วก็ฟอกให้มันสะอาดแล้วเข้าไปในหัวใจแล้วก็เอากลับมาใช้ก็คือมันก็เอาออกซิเจนเข้าไปในเลือดนะครับนะเพื่อที่จะให้เลือดนั้นนะครับมีเขาเรียกได้อาหารนะครับเลือดได้อาหารแล้วมันก็เอาอาหารที่มีในเลือดนะครับไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายที่จะให้เกิดการทำงานนะครับให้เกิดการมีชีวิตอยู่ได้นะครับส่วนอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับทางเดินหายใจนะครับนะก็จะมีอุปกรณ์ให้ออกซิเจนนะครับมีถังออกซิเจนที่เราเห็นนะอยู่ในรถนะครับต้องมีนะครับนะแล้วก็มันความสามารถที่มันจะจ่ายได้คือยังต้องอย่างน้อย1ชั่วโมงนะครับจริงๆแล้วอ่ะในรถพยาบาลเนี่ยมันจะมีทั้งถังไซส์เล็กและไซส์ใหญ่ถังไซส์เล็กก็แบกนะครับเอาไปช่วยชีวิตได้เอาไปใช้ได้ในระหว่างทางนะครับส่วนถังใหญ่ๆก็เหมือนกับในรถเนี่ยมีระบบไปลายมีการเดินท่อไว้อย่างเรียบร้อยเขาก็ถังใหญ่ใส่เข้าไปใต้รถนะครับจะมีช่องใส่นะครับแล้วเสร็จแล้วที่ในรถก็จะเดินท่อออกซิเจนนะครับไปที่ตรงพาร์เนลนะครับแล้วก็ทำไอ้เอาท์เล็ตที่จะเสียบตัวเนี้ยนะ
ที่จะยึดเนี่ยสามารถทำได้แล้วก็ติดพวกอะไรต่ออะไรที่ใช้ออกซิเจนจะจุ๊บไอ้เครื่องช่วยหายใจนะครับก็สามารถที่จะจุ๊บได้นะครับก็เอาไปใช้นะครับท่อหายใจขนาดต่างๆนะครับก็เป็นทิวเป็นท่อนะแบบที่เขาใช้หมอจะรู้นะเครื่องช่วยหายใจนะครับอันนี้ก็ใช้ส่วนว่าแอมบูแบกสะดวกสุดแอมบูแบกอันอื่นก็ไม่สะดวกเท่านะครับนะแล้วก็มีเกจฟอร์เซปพวกอุปกรณ์พาไอ้พวกอุปกรณ์หนีบจับอะไรต่างๆนะครับที่เป็นฟอร์เซปนะครับก็จะมีอยู่นะครับอันที่2อยู่4ก็ไม่อธิบายนะเป็นเลขเกี่ยวกระดูกเราไม่ได้นะครับกระดูกเคล็ดคอเคล็ดอะไรนะครับก็จะมีพวกเฟือกพวกอะไรต่ออะไรนะครับที่อยู่นะครับเราเอาแค่นี้พอแล้วเพราะว่าเราเห็นว่าไอ้2อย่างเนี่ยในส่วนที่เราต้องใช้ต้องเห็นกับในโรงพยาบาลก็มีนะครับในรถก็มีนะถ้าอธิบายรถวันนึงก็ไม่จบนะเพราะรถมันมีระบบของไอ้ช่วยชีวิตเนี่ยมันมีไอ้ทั้งเครื่องมือก็ดีนะทั้งไอ้ตัวไอ้วิทยุสื่อสารแล้วก็ดีต้องคุยกันให้หมดนะครับนะอันนั้นเราไม่เอาละนะครับนะเพราะนั้นการไอ้ช่วยฟื้นคืนชีพนะครับนะจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีตัว defibrillator นะครับที่เป็นแบบ AED นะฮะมีประจำนะถ้าอย่างในกรุงเทพนะมีหลายที่นะครับนะที่เป็นสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านนะครับหรือเป็นที่ออฟฟิศหรือเป็นที่ทำงานนะก็จะมีติดนะครับอย่างที่ผมเคยทำงานอยู่นะครับหน้าที่กระทรวงนะฮะสาธารณสุขก็จะมีตอนนี้ขึ้นไปตามตึกก็จะมี AED เนี่ยเขาติดอยู่ตามใกล้ๆห้องไอตัวทางเข้าลิฟต์นะครับที่เห็นชัดชัดเจนแล้วก็มีเครื่องหมายเป็นรูปหัวใจสีแดงๆนะครับนะเพราะนั้นเวลาที่เกิดคนเป็นลมนะเกิดคนที่หมดสติอะไรตรงนั้นดันทีทันควันนะครับเขาก็จะมีการเข้าไปเอาเครื่องเนี้ยเข้าไปช่วยเหลือนะครับนะเพราะนั้นตะกี้ที่บอกนะเขาก็บอกว่าเครื่องมืออ่ะที่จำเป็นเบื้องต้นก็คือเครื่อง defibrillator ที่เป็นแบบ AED นะครับหามาตัวอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่นะครับว่าหรือว่าถ้ารู้ว่ามีที่ไหนเขาก็ให้ขอมาใช้ไว้ก่อนนะเพราะว่าอย่างน้อยคนที่หมดสติหรือว่าหัวใจที่ไม่เต้นหยุดเต้นก็เครื่องนี้สามารถที่จะช่วยได้นะครับนะเพราะฉะนั้นวันนั้นเครื่องพวกตรงนี้ก็จะต้องมีความรู้ในการใช้แต่จริงเขาบอกตะกี้เนี่ยเราก็อาจจะใช้เริ่มไปแล้วนะมีเครื่องมาแล้วก็เอาเครื่องนั้นเข้าไปวินิจฉัยผู้ป่วยมันวินิจฉัยได้นะจะให้ทำดีฟิบหรือไม่นะครับหรือว่าเราแค่ปั๊มหัวใจนะครับมีการเต้นนะครับมันก็ไม่ต้องดีฟิบก็ได้นะแต่ถ้าเกิดว่ามีอาการหนักนะเครื่องก็บอกเอาดีฟิบเลยนะครับเห็นไหมเขาบอกให้ถอยห่างนะครับแล้วก็ทำการดีฟิบนะมันก็จะดีฟิบเข้าไปผู้ป่วยนะครับนะเรามาดูเครื่องนะดีฟิบมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับเครื่องกระตุกหัวใจนะครับหรือคำว่า defibrillator นะครับเป็นเครื่องที่ทำหน้าที่ในการที่จะทำหน้าที่ในการที่จะช่วยชีวิตหรือว่ากระตุกหัวใจนะครับที่กำลังได้นะครับให้มีฟื้นคืนชีพออกมานะครับนะวัฏจักรนะครับของการที่จะช่วยชีวิตก็คือเรียกนะครับแล้วก็ปั๊มนะครับแล้วใช้ AED นะครับแล้วก็รถพยาบาลส่งโรงพยาบาลนะมันมีอยู่เนี่ยเหมือนกันเลยใช่ไหมฮะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดเหตุนะเพราะนั้นเราก็รู้ขั้นตอนเกิดเหตุแล้วทำอย่างไรนะครับไอ้เรียกนี่เรียกไปที่โรงพยาบาลนะครับก็ดีนะครับหรือว่าเรียกไปที่ชปชนะไอ้ที่เบอร์โทรศัพท์169ก็ดีนะครับนะไอ้เรียกไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ขั้นตอนก็ถึงโรงพยาบาลเขาก็ดูในเรื่องของระบบของการทำงานนะครับนะส่วนใหญ่แล้วนะครับไอ้ในการใช้นะจำนวนนะครับเวลาที่ใช้ในการ defibrillator ที่จะทำให้เกิดผลนะครับนะก็ใช้ครั้งแรกนะครับถ้าเกิดผลมันมาได้เลยนะครับมันก็จะมีโอกาสที่จะฟื้นมานะครับแต่ว่าถ้าทำไปนานๆแล้วโอกาสฟื้นก็จะน้อยลงไปเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเรียกว่าอะไรนะหัวใจที่มันตอบสนองนะครับกับเครื่องในการใช้ดีฟิบแล้วแรกๆนะถ้ามันเต้นก็เต้นตึ๊กตักตึ๊กตักอะไรเลยคนนั้นจะปลอดภัยได้เร็วขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าใช้ไปหลายครั้งแล้วจนถึงปลายๆแล้วมันเริ่มไม่ไหวแล้วนะมันเริ่มจะหมดแรงแล้วนะครับมันก็อาจจะทำให้ไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตกลับมาได้นะครับรูปร่างของเครื่องดีฟิบริเตอร์นะครับก็เห็นอย่างในภาพนะเครื่องตัวนี้เนี่ยมันจะมีตัวเห็นไหมมันจะมีด้ามจับนะครับอยู่2ตัวนะครับเหมือนกันอันนี้ด้ามอยู่ข้างนะครับก็เราจะใช้เครื่องนี้นะครับเครื่องนี้สามารถที่จะดูของสัญญาณ EKG ได้ด้วยนะครับนะดูได้อย่างไรนะครับจะเห็นได้ว่า
เนี่ยที่หน้าจอนะมันจะมีบอกฮาร์ทเรทนะครับอัตราการเต้นของหัวใจด้วยนะครับนะแล้วก็มีสัญญาณการเต้นนะครับเป็นกราฟแบบนี้นะก็จะวัดได้ยังไงก็คือพัดเดิลตัวนี้เนี่ยเปรียบเสมือนกับตัวแอมพลิไฟเออร์ซึ่งเป็นดิฟเฟอเรนเชียลทรานส์ฟอร์มดิฟเฟอเรนเชียลในแอมพลิไฟเออร์อยู่ตรงก็คือว่าต้องการสัญญาณนะครับไปที่ตัวพัดเดิลนะครับที่อยู่บนเครื่องดิฟิบริเตอร์ตรงนี้นะครับนะแล้วก็ไปแปะที่หน้าอกก่อนนะนะครับเครื่องตัวนี้ก็จะรับสัญญาณผู้ป่วยเป็นสัญญาณคล้ายๆ EKG เข้ามาแล้วก็จะปรากฏขึ้นอยู่ในนี้นะครับนะเพื่ออะไรนะเพื่อที่จะรู้ว่าเวลาที่แนบกับผู้ป่วยแล้วเอ้ยหัวใจมันเต้นเป็นไงแรงหรือเบาหรือค่อยหรือว่าผิดปกตินะครับเพื่อที่จะใช้ EKG ได้อย่างปลอดภัยนะครับนะเพราะบางทีว่าการดีฟิบตัวนี้ที่จะให้ได้ผลดีที่สุดก็คือว่าช่วงที่หัวใจของผู้ป่วยที่เต้นอ่อนๆนะอ่อนๆ นะครับกำลังจะพยายามเต้นขึ้นนะครับถ้าเราไปกระตุกน้ำก็จะปึ๊ดขึ้นไปเลยนะครับเหมือนเราไปฉุดเหมือนเราไปฉุดการเขาเรียกคนที่กำลังปีนต่ายบันไดหรืออะไรก็แล้วแต่นะหรือกำลังวิ่งก็ตามนะเราไปดึงให้เขาวิ่งเราขึ้นมันก็จะปึ๊ดเลยมันกับรถยนต์ที่มันกำลังจะอ่อนแรงนะครับเดี๋ยวเราไปช่วยดันมันปุ๊บมันก็ไปเลยเห็นไหมนะครับเพราะว่าเครื่องสตาร์ทอาจจะสตาร์ทไม่ค่อยติดแล้วเราช่วยดันหน่อยมันก็ไปเลยนะเหมือนกันนะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เครื่องเนี่ยนะครับเห็นเวฟฟอร์มของผู้ป่วยนะครับโอ้โหมันออกเกินนะครับมันก็พยายามดูว่าอ่อนแรงมากแค่ไหนนะครับเครื่องตัวนี้มันมีการทำงานที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานหัวใจของผู้ป่วยได้ดีก็คือว่ามันสามารถที่จะสร้างสัญญาณเซ็งนะครับกับตรงมุมตรงแง่ของเวฟฟอร์มที่เขาบอกว่ามันถ้าทำตรงมุมนี้แล้วนะครับมันจะให้ประดิษฐ์ผลนะครับของการกระตุกหัวใจได้เป็นอย่างดีก็คือบริเวณอาร์เวฟตรงนี้นะครับเครื่องตัวนี้ก็จะเข้าไปที่โหมดเซ็งให้นะครับมันก็จะปรากฏตรงเวฟฟอร์มของตัวที่เห็นนะครับแล้วก็กดดิฟิบแช่เลยนะกดนะครับพอถึงตรงสัญญาณปุ๊บมันก็จะดิฟิบอัตโนมัติปรับนะฮะมันจะให้ผลในการกระฉุดหรือว่ากระตุกนะครับหัวใจให้กลับมาทำงานได้เป็นอย่างดีนะครับนะก็คือแง่พูดง่ายว่ามันคือแง่มุมที่มันกระตุกตรงนั้นแล้วมันให้ผลดีที่สุดกันแล้วกันนะเอาง่ายๆภาษาชาวบ้านนะครับนะแต่ว่าถ้าภาษาทางคลินิกก็คือว่าไปซิงค์ตรงระดับเวฟฟอร์มที่ R wave มันเป็นตัวที่ทำให้ได้ผลในการกระตุกดีที่สุดนะครับนะก็จะมีหลายแบบอย่างที่เห็นนะครับเวลามีโหมดมันก็จะมีโหมด

KG มีโหมด defibrillator นะมีโหมดไอ้ internal test อะไรต่ออะไรของเขานะเดี๋ยวก็ไปดูข้างในว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วบางตัวมันก็จะมีซ็อกเก็ตเข้าไปวัด ECG ได้ด้วยนะหลังจาก defib แล้วเขาก็อาจจะมอนิเตอร์ผู้ป่วยได้ต่อนะครับเวลาที่

audio version อย่างไรนะครับนะเป้าหมายวิธีการใช้งานนะครับการพยาบาลแก้ไขเบื้องต้นนะครับแล้วก็มีการรักษารู้จักนะอันนี้ที่เราจะเรียนที่เราจะมีความรู้กันนะครับว่า defibrillator กับ cardio version นั้นมีความต่างกันยังไงวิธีใช้งานของเครื่องนะครับการพยาบาลdefibrillator หรือเครื่องกระตุกหัวใจนะครับหมายถึงเครื่องมือที่ทำการแก้ไขภาวะหัวใจที่ปกตินะครับโดยการให้กำเนิดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงนะครับผ่านไปที่ตัวควบคุมที่เราเรียกว่าแพดเดิลตัวนี้นะครับนะแล้วก็เอาไฟฟ้าเข้าไปยังกล้ามเนื้อของหัวใจเพราะนั้นเวลาที่เราดีฟิบนะครับเราจะเอาแพดเดิลตะกี้นะครับนะแปะเข้าไปที่บริเวณหัวใจนะครับนะแล้วก็เอาไฟฟ้าผ่านพูดง่ายว่าเราไฟฟ้าผ่านหัวใจนะครับทำให้ไม่กระตุกหัวใจให้เกิดการทำงานนะครับนะทำให้เกิดการถดตัวและขยายตัวพร้อมกันนะครับที่มีระยะที่มันอาจจะชะงักนะมันไม่ทำงานนะครับแล้วก็เปิดให้เกิดการคุมจังหวะในการที่จะเข้ามาสู่การเต้นที่ปกตินะครับนะก็หมายความว่าหัวใจนั้นมันอาจจะไม่ทำงานหยุดฟอร์หดนะครับเราไปกระชากเราไปขยับนะครับให้มันมีเกิดการทำงานนะครับของเครื่องนะครับตอนนี้มาดูนะหน้าตาของเครื่อง defibrillator นะครับจะมีตามที่เราเห็นตรงนี้มันทำอะไรได้บ้างเครื่องที่มีออปชันเยอะๆหรือว่าเครื่องที่มันแบบเรียกว่าฟูลการรักษานะการวินิจฉัยนะครับนะอันนี้หนึ่งนะครับมันก็สามารถทำ EKG ได้นะครับ EKG อย่างที่บอกว่ามันก็สามารถที่จะมีปลั๊กนะครับมีซ็อกเก็ตสำหรับเสียบพาเชนลีดนะครับนะเอาไปมอนิเตอร์ผู้ป่วยนะครับนะเรามีลีดเซเลกเตอร์นะครับอันนี้สามารถที่จะทำเลือกลีดได้นะครับปกติแล้ว EKG นี้เราสามารถเลือกทำได้กี่โหมดฮะกี่โปรแกรมหรือว่ากี่ลีดจำได้ไหม12ลีดนะครับก็มีลีด1ลีด2ลีด3 AVR AVL AVF นะครับแล้วก็ V1 ถึง V6 นะ12อันนะครับตัวนี้ก็เลือกได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเครื่องที่เป็นตัว defibrillator สามารถเลือกได้แค่3ลีดนะมีลีด1ลีด2แล้วก็ลีด3อันอื่นเขาไม่เอาเป็นนิยมใช้เพราะว่าเวลาที่เขาจะทำเป็นซิงค์นะครับกับ defib ผู้ป่วยนะครับเขาก็ใช้ลีด2เป็นลีดที่ลีด2นี่เป็นลีดที่เห็นเวฟฟอร์มได้สวยสุดนะแรงสุดสวยสุดนะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็เอาลีดนั้นนะครับมาใช้ในการที่จะทำซิงโครไนซ์นะครับเรียกว่าซิงโครไนซ์กับการดีฟิบริลเลเตอร์นะครับนะอันที่3นะครับเราเรียกว่าปุ่มช็อคปุ่มช็อคคือปุ่มอะไรครับปุ่มช็อคก็คือปุ่มที่เราจะทำการดิสชาร์จนะครับไฟจากแพดเดิลเข้าสู่ผู้ป่วยนะครับนะครับหลังจากที่เราได้ทำการเดี๋ยวมีต้องชาร์จก่อนเดี๋ยวปุ่มนี้หลังจากที่มีไฟอยู่ในเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับมีไฟอยู่ที่ในตัวแพดเดิลเรียบร้อยแล้วยังไม่มีอยู่ในเครื่องนะครับอยู่ในเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะช็อคนะครับนะเรากดเบอร์3นะครับปุ๊บนะมันก็สามารถที่จะช็อคนะครับได้ทันทีนะครับคือปล่อยไฟเข้าผู้ป่วยนะครับนะการช็อคนั้นมีการกระทำอยู่ด้วยกัน2แห่ง2ที่อันที่1ช็อคที่หน้าเครื่องนะครับอันที่2ช็อคที่ตัวแพดเดิลนะที่แพดเดิลตัวนี้มันมี2อันนะเห็นไหมครับไอ้ปุ่มเหลืองเหลือนะมันจะมี2ข้างนะครับนะปุ่มเหลืองๆเนี่ยเวลาที่เราจะช็อคปุ๊บเราจะกดทั้งซ้ายทั้งขวาพร้อมกันนะครับพอกดปั๊บนะเครื่องก็จะช็อคให้นะครับในกรณีที่เราทำซิงโครไนซ์นะครับนะก็กดเช่นเดียวกันกดปั๊บซิงโครไนซ์เกิดปุ๊บไอ้นี่ก็ช็อตปุ๊บมานะครับมันก็รอจังหวะถ้าเราทำซิงโครไนซ์นะครับปุ่มต่อไปก็ปุ่มเพสเมคเกอร์ฟังก์ชันนะครับปุ่มนี้ที่เครื่องดีฟิบริลเลเตอร์มีไว้สำหรับในการที่เราจะกระตุ้นนะครับกระตุ้นหัวใจไม่ใช่กระตุ้นกล้ามเนื้อนะอันนี้ขอรายงานกันที่แล้วอันนี้กระตุ้นหัวใจนะครับเวลาที่หัวใจกลับมาเต้นแล้วนะครับนะอาจจะมีการเขาเรียกว่าทำงานของหัวใจนั้นไม่เป็นจังหวะที่ถูกต้องนะครับเราก็เอาสัญญาณนี้นะครับไปกระตุ้นนะครับทำให้เกิดการทำงานของไอ้ตัวไอ้ของหัวใจนะครับมีการทำงานเป็นจังหวะที่เราสามารถคุมได้นะครับเบอร์สองนี่คือปุ่มชาร์จนะครับก่อนที่เราจะทำการช็อคนะครับเราจะต้องชาร์จพลังงานเข้าไปในเครื่องก่อน

นะครับหน่วยในการชาร์จมีหน่วยเป็นจูลนะครับนะเครื่องที่เป็นทั่วไปนะครับจะชาร์จได้ตั้งแต่0ถึง300จูลที่เป็นโมโนโพล่านะครับแต่ถ้าเป็นไบโพล่านะครับ อย่างที่เรายังถ้ายังจำได้ที่แล้วนะที่ผมบอกโมโนกับไบโพล่ากับโมโนโพล่านะครับโมโนก็คือเผาเดียวนะเผาเดียวแต่ถ้าเกิดไบโพล่าก็คือบวกด้วยลบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่เราใช้เป็นโมโนก็จะใช้พลังงานค่อนข้างสูงแต่ถ้าเราใช้เป็นไบโพล่าก็ต้องใช้พลังงานต่ำลงเพราะว่ามันมีตัวบวกหรือลบนะครับซิงโครไนซ์ก็เป็นปุ่มที่สำหรับทำระหว่างการ EKG กับการที่จะดีฟิปนะครับให้มันซิงกันให้จังหวะให้แง่ให้มุมมันพอดีนะครับที่จะมีผลในการกระตุกได้อย่างดีนะครับเพดเดลเคเบิลก็เป็นหัวเสียบสายเนี่ยนะครับปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับก็ปุ่มเปิดด้วยนะครับแล้วก็ปุ่มตั้งพลังงานด้วยนะอยู่ปุ่มเดียวกันนะครับแล้วก็แพดเดิลตรงนี้นะครับอันนี้เป็นหน้าเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องที่ออปชั่นค่อนข้างสูงสุดแล้วนะครับปกติแล้วเครื่องดิฟิบริเตอร์ที่เราใช้กันจะมีแค่2โหมดมันมีโหมด EKG กับโหมดดิฟิบนะ2อย่างเองนะครับที่มีอันนี้มีไอตัวเพสเมเกอร์เข้ามาด้วยนะครับนะทำให้มันสามารถใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นโหมดทั่วๆไปของเครื่อง defibrillator นะครับมันก็จะมีอันที่หนึ่ง monitor mode คำว่า monitor mode ก็คือดูการทำงานของหัวใจนะครับเหมือนเครื่อง bedside monitor นะครับก็หัวใจเต้นนะครับมี waveform ให้เห็นนะครับอันที่สอง defibrillator mode ก็คือโหมดที่ทำการกระตุกหัวใจผู้ป่วยนะครับนะก็ปล่อยไฟออกไป AED mode หมายถึงโหมดที่วิเคราะห์นะครับผู้ป่วยนะครับว่าจะสมควรดีฟิปไหมนะครับถ้าดีฟิปแล้วจะดีฟิปที่พลังงานเท่าไหร่นะครับนะเพราะฉะนั้นไอตัว AED mode ก็เป็นโหมดที่เราไม่ต้องคือมีความรู้มาก่อนนะครับพอเห็นวิธีการใช้งานก็ใช้ได้แบบทันทีนะครับเหมือนเราดูวิดีโอตะกี้ใช่ไหมนะครับพอเครื่องมาปุ๊บเอาเครื่องนะครับสัมผัสกับผู้ป่วยนะครับ หลังจากนั้นเครื่องก็จะดีเทคนะผู้ป่วยพร้อมที่จะรับการดีฟิปไหมนะครับถ้าไม่ถ้าพร้อมมันโคม่าปุ๊บก็ดีฟิปแต่ถ้าเกิดว่าผู้ป่วยนั้นนะครับสามารถช่วยชีวิตแบบใช้มือกดบีบอะไรได้โดยการตรงนั้นนะครับเครื่องก็จะบอกว่าไม่ต้องดีฟิปก็ได้ทำอย่างนี้ต่อเดี๋ยวผู้ป่วยก็ฟื้นอะไรประมาณนี้นะครับต่อไปอีกอันก็คือ pacemaker mode ก็เป็นโหมดที่กระตุ้นนะครับจังหวะการทำงานของหัวใจนะครับให้ทำงานต่อไปได้นะครับอันนี้มอนิเตอร์โหมดนะครับก็จะไปที่โหมดตัวนี้นะครับก็จะเห็นว่าพอเปิดตัวนี้ปั๊บก็จะเห็นเป็นเบสไลน์ขึ้นมานะครับเวลาเปิดจากนั้นนะครับถ้าในกรณีที่เป็นดีฟิบโหมดนะครับก็จะเป็นการทำงานของเครื่องโดยการปล่อยนะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกก็คือดีฟิบริลเลเตอร์นะครับสามารถปรับได้ทั้งเป็นโมโนฟาสิกนะครับกับไบฟาสิกนะครับมี2 อย่างนะครับถ้าโมโนฟาสิกนะครับก็เป็นเพาเดียวถ้าเป็นไบโอก็มี2เพานะครับบวกอันข้างล่างอันนะครับนะอันนี้ก็เป็นโหมดของดีฟิบนะครับคำอธิบายของโมโนฟาสิกกับไบฟาสิกก็อย่างที่บอกนะตะกี้ที่อธิบายตามรูปแล้วนะครับก็ทิศทางการไหลของกระแสนะครับใช้ในการกระตุ้นนะครับมีใช้เป็นลูกนะครับความแรงต้องใช้แรงดันต้องใช้แรงหรือปริมาณของพลังงานนะจูลนะสูงสูงนะครับถึงจะมีผลต่อการกระตุกนะครับแต่ส่วนของไบฟาสิกนะครับมีทิศทางการไหลของกระแสนะครับ2ช่วงนะครับเหมือนกับเรากับไฟนะบวกลบนะครับที่ขั้วนะครับก็มี2ลนนะครับนะแล้วก็ลดการเทสโชนในการทำดีฟิบให้ต่ำลงก็คือเราก็สามารถที่จะตั้งพลังงานให้มันต่ำกว่าไอตัวโมโนฟาสิกนะครับปกติโมโนฟาสิกนะครับจะตั้งอยู่ที่แม็กซิมัม300จูลนะครับแต่ถ้าเป็นไบฟาสิกนะครับเราตั้งที่200จูลก็เทียบเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นพลังงานมันก็จะต่ำกว่าข้อดีก็อีกอันก็คือว่าถ้าพลังงานต่ำกว่านะครับแรงดันที่จะไปทำอันตรายกับหัวใจก็มีน้อยกว่าถูกไหมครับกระแสน้อยนะครับแล้วก็แรงดันก็น้อยนะครับนั่นคือความปลอดภัยกว่ากับการที่มีผลกับการกระตุ้นนะครับที่เท่ากันนะครับ
คือหัวใจกลับมาเต้นได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าของโมโนฟาสิกรับมันจะให้พลังอาจจะต้องตั้งไอ้พวกกระแสไฟฟ้าแล้วก็แรงดันให้สูงกว่ากับไบฟาสิกนะครับนะอันนี้มันก็มีข้อต่างกันตรงนี้นะครับส่วน AED โหมดนั้นนะครับเวลาที่ตั้ง AED มีปุ่มนะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะไปใช้ตรงโหมดนี้นะครับแล้วก็ให้ระบบ AED ทำงานได้นะครับส่วน pacemaker นะครับก็จะมาปรับที่ตรงปุ่มนี้นะครับเสร็จแล้วก็ตั้งนะครับ output ให้ทำงานนะครับตอนนี้เรามาดูในเรื่องของ multifunction นะครับกับ electrode multifunction electrolyte นะครับนะก็จะมีเป็นอุปกรณ์สำหรับที่จะใช้กับผู้ป่วยก็จะเป็นถ้าในกรณีที่เป็นเด็กนะเราไม่ใช้ตัวไอ้นี่นะแพดเดิลเพราะแพดเดิลมันใหญ่เต็มหน้าอกเด็กนะครับพอเผลอวางก็จะติดกันแล้วก็จะให้เป็นลักษณะของที่ใช้กับเด็กก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันอิเล็กโทรดแพดนะครับก็เป็นสติ๊กเกอร์เป็นกระดุมนะเล็กๆนะครับแปะนะครับเพราะว่าปกติแล้วถ้าแพดเดิลที่ใช้อยู่มันจะใหญ่นะครับนะเราก็ใช้อันเล็กๆแปะแทนนะครับอันนี้เราจะใช้ส่วนทางแพดเดิลที่เราใช้กับผู้ป่วยนะครับจะมีหน้าเป็นสไตเลสอย่างเงี้ยนะครับนะตรงนี้นะครับกับตรงนี้นะแพดเดิลที่เราใช้อยู่มันจะมีปุ่มคุมการทำงานอยู่2 อย่างอย่างหนึ่งก็คือกดข้างๆจะมีข้างๆมองไม่เคยเห็นนะกดเพื่อชาร์จกดเพื่อชาร์จแล้วก็ชาร์จพลังงานมาว่าจะเอากี่โจลนะครับแล้วก็พอชาร์จเสร็จแล้วเราจะทำการดีฟิบแล้วก็กดที่หัวมันนะต้องกดพร้อมกัน2อันนะครับก็ดีฟิบออกนะครับส่วนข้างหน้าที่เห็นตรงนี้เป็นอินดิเคเตอร์ตัวนี้อินดิเคเตอร์นี้ก็จะบอกระดับความกระชับหรือว่าหน้าสัมผัสนะระหว่างผู้ป่วยกับแพดเดิลว่าโอเคไหมนะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาใช้ไอ้แพดเดิลนะครับเราจะใช้เจลด้วยนะเจลนำไฟฟ้านะครับติดกับผู้ป่วยแล้วก็ทำการดีฟิบนะครับอันนี้การใช้แพดเดิลก็เราส่วนมากใช้กับผู้ใหญ่นะครับนะถ้าเด็กเราก็จะใช้เป็นแพดเดิลเล็กๆอย่างที่เห็นตะกี้นี้นะครับอุปกรณ์ประจำเครื่องนะครับก็จะมีอันนี้เป็นสาย EKG นะครับมี3สายนะครับ3นะฮะแล้วอันนี้เป็นแพดเดิลนะครับสำหรับที่จะแปะกับผู้ป่วยนะครับก็จะแปะกับไอ้ตัวพาเชียลลีดนะครับการดีฟิบริลเตอร์นะครับที่ใช้อยู่แล้วก็การพิจารณาตรงนี้นะครับนะการกระตุ้นกล้ามเนื้อนะครับด้วยกระแสนะครับแบบซิงโครไนซ์โดยไม่คำนึงถึงว่าอยู่ในเซอร์เคิลใดๆนะครับอันนี้เป็นโหมดซิงโครไนเซชันช็อคนะครับโหมดซิงโครไนเซชันซิงโครไนเซชันช็อคนี้ก็เราจะทำงานพร้อมร่วมกับสัญญาณ ECG นะครับเพราะว่าสัญญาณ ECG นั้นนะครับจะเป็นสัญญาณที่บอกว่าตรงไหนที่เราดีฟิบแล้วจะให้การให้ผลในการดีฟิบได้ดีที่สุดนะครับก็พอเราใช้ตัวนี้แล้วเวลาที่เราทำการดีฟิบนะเราก็จะเอาสัญญาณของหัวใจนะครับมันเป็นตัวนะครับ อนุญาตนะครับหรือว่าบังคับให้การดีฟิบนี่ออกนะครับนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าสัญญาณ EKG นั้นต่ำไปนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะเซ็งได้นะครับเพราะสัญญาณอ่อนต้องมีสัญญาณพอเหมาะนะเล็กก็จริงนะแต่ว่าพอมันดูแล้วมันเหมาะที่จะทำการดีฟิบมันก็จะดีฟิบให้นะครับอันนี้เป็นสัญญาณเวนติคูล่านะครับฟิบริเลชันนะครับเป็นสัญญาณEKG นะครับที่เวลาที่ดีฟิบแล้วเราบันทึกได้ในกระดาษนะครับอันนี้เป็นสัญญาณเพาส์นะครับเวนติคูล่านะครับเทคคาเดียนะครับที่เราเห็นนะฮะพลังงานที่ใช้นะครับกับเด็กนะเด็กถ้าเป็นไบเฟสิกหรือโมโนนะครับเราจะใช้ประมาณ2-4 จูลต่อกิโลนะครับเราว่าเด็กหนักเท่าไหร่นะครับเราก็จะไปใช้นะส่วนผู้ใหญ่นะครับเราจะใช้ตั้งแต่120-200จูลนะครับถ้าเป็นโมโนก็300จูลนะครับจะเห็นว่าพลังงานที่เราป้อนเข้ากับเครื่องนะครับหรือว่าป้อนกับผู้ป่วยนั้นจะมีความต่างนะครับระหว่างไบเฟสิกกับโมโนเฟสิกนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นโมโนนี้เราใช้เยอะแต่ถ้าเป็นไบโอนี่จะใช้น้อยนะครับการทำดีฟิบริลเตอร์นะครับเราจะทำต่อ2นาทีหรือ5ไซเคิลนะครับหลังจากที่ทำดีฟิบตะกี้เห็นในรูปแล้วใช่ไหมพอเวลาเขาดีฟิบเสร็จแล้วนะเขาจะมา CPR ตะกี้รู้ CPR แล้วใช่ไหมทำอะไร CPR ก็คือการช่วยเหลือนะครับให้ฟื้นคืนแรกนะครับเป็น
ป็นเบื้องต้นเลยนะคือเป็นอันดับแรกเลยนะนะครับ CPR ก็คือว่าทำให้กับหน้าอกอ่ะนะครับนวดบีบนะครับให้มันกลับมาเต้นนะครับนะแล้วเสร็จแล้วพอดีฟิบเสร็จเราก็ปั๊มเอาไงอ่ะปั๊มแล้วก็นะปั๊มหัวใจนะครับพอดีฟิบเสร็จก็ปั๊มหัวใจ CPR ก็คือการปั๊มหัวใจแล้วก็ทำประมาณ2นาทีนะครับหรือว่า5ครั้งปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยประมาณนะครับนะเรา5ไซเคิลก็ประมาณ2นาทีพอดีนะครับนะช่วยทำให้เกิดการฟื้นคืนชีพนะครับการทำคาร์ดิโอเวอร์ชันนะครับซิงโครไนซ์นะครับเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อแบบซึ่งเป็นช่วงพอดีกับไฟฟ้าหัวใจอย่างที่บอกตะกี้นะเหมือนกันเลยเพราะนั้นเวลาที่การที่จะทำให้เกิดความพอดีหรือว่ามีค่าการที่จะมีผลต่อการกระตุ้นนะครับกระตุ้นหัวใจได้ดีนะครับก็คือการซิงนะครับเพราะกดโหมดซิงแล้วนะครับเครื่องที่ก็จะตรวจหา QRS ที่เกิดขึ้นบนเวฟฟอร์มนะครับนะเวฟฟอร์ม QRS ก็จะเกิดขึ้นที่เวฟ R นะครับพอเวฟ R ปั๊บมันก็จะเป็นค่าสูงสุดนะครับของเพาส์นะครับที่สามารถที่จะเขาเรียกอะไรจับแล้วก็สามารถที่จะฉุดตรงนั้นนะครับทำให้เกิดการทำงานของหัวใจได้นะครับนะเกิดนะฮะแล้วก็สามารถที่จะกระตุ้นทำให้เกิด VF ได้นะครับนะครับอย่างเงี้ยหมอไม่เคยเห็นเท่าไหร่นะนะครับมันก็จะมีสัญญาณติ้งติ้งติ้งติ้งติ้งออกมาที่ยอด R wave นะครับนะเวลาทำดีฟิปแล้วมันก็จะทำที่พอถึงยอดตอนนี้ดีฟิปก็จะออกนะครับมันก็จะทำให้การผลของการดีฟิปนะครับได้ดีนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นรูปสัญญาณต่างๆที่เกิดกับหัวใจมันจะมีเพ้ามันอ่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยนะครับการทำคาร์ดิโอเวอร์ชันนะครับQRS ในกรณีที่เป็น QRS แคปนะครับก็จะทำให้ เกิดพลังงานนะครับเกิดตรงนี้ออกมานะครับก็คือเขาจะดูว่าใช้กี่โจลนะถ้าเกิดว่าเป็นแคปก็จะใช้50ถึง100โจลถ้าเกิด QRS regular VF arterial filter นะครับก็ใช้พลังงานตรงนี้ถ้าก็กว้างถ้าเกิดก็จะใช้พลังงาน100โจลนะอันนี้เขาก็จะดูไอ้เวฟฟอร์มนะครับของตัวEKG นะครับนะว่าเป็นยังไงเขาก็จะตั้งพลังงานนะครับให้เป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับนะก็จะให้ผลในการกระตุกที่ดีนะครับถ้าเป็นเด็กก็2จูลต่อกิโลนะครับวิธีการใช้เครื่องดีฟิบริลเลเตอร์นะครับเขาก็1จัดให้ผู้ป่วยอยู่ในท่านอนหงายและไม่สัมผัสกับวัตถุใดๆนะครับเพราะว่าเวลาที่เราดีฟิบเนี่ยนะครับมันจะมีกระแสไฟฟ้ามานะครับก็ห้ามมีโลหะนะครับติดเพลทอิเล็กโทรดเข้าที่แขนทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ขาซ้ายนะครับก็ใช้ไอตัวประชันหลีดนะครับที่มี3สายนะครับติดกับอิเล็กโทรดนะครับแล้วก็แตะผู้ป่วย2ขาเอ้ย1 2แขนกับ1ขานะครับเปิดเครื่องเลือกหลีดนะครับหากต้องการทำซิงโครไนซ์โหมดนะครับที่จะทำคาร์ดิโอเวอร์ชันนะครับก็เปิดซิงโครไนซ์โหมดเข้าไปนะครับแล้วเลือกพลังงานทาเจลกดปุ่มนะครับชาร์จนะครับนะฮะแล้วก็อันนี้ไม่ต้องเขียนก็ได้เขาแผดส่งให้หมอนะหมอมีคนที่จะดิชาร์จผ่านแล้วแพทย์ก็กดปุ่มดิชาร์จผ่านแล้วก็ปล่อยพลังงานเข้ากับผู้ป่วยนะครับนะเคยดูหนังใช่ไหมเวลาชาร์จทีคนก็กระสะดุ้งมาทีเหมือนกับกระตุกขึ้นมานะครับอันนี้รูปที่เขาวางตำแหน่งของตัวแพดเดิลนะครับที่เราปล่อยเข้าไปที่ผู้ป่วยนะครับนะขณะที่เขาทำอาจจะมอนิเตอร์ EKG ไปด้วยนะครับแล้วก็วางพัดเดอร์ไว้ที่ตรงเรนด้าอกด้านซ้ายของผู้ป่วยนะครับแล้วก็กระตุกเห็นไหม EKG แปะไว้นะครับตำแหน่งที่เหมาะสมและพอดีนะครับก็จะติดบริเวณที่วิ่งระหว่างหัวใจนะครับนะเพราะว่าถ้ากระแสไฟฟ้าผ่านระหว่างหัวใจตรงนี้นะครับจะทำให้เกิดการผลของการรักษานะครับได้ดีนะครับปัญหานะครับและการแก้ไขนะครับเวลาที่เครื่องมีปัญหานะครับนะอันที่1เปิดเครื่องแล้วนะครับเครื่องไม่ติดนะครับเครื่องส่วนใหญ่นะครับที่เป็นเครื่องที่ใช้นะครับก็จะใช้เครื่องที่มีแบตเตอรี่อยู่ข้างในนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องมือแพทย์เนี่ยนะครับเขาก็จะออกแบบนะครับปลอดภัยที่สุดของสำหรับผู้ป่วยนะครับเขาบอกว่าผู้ป่วยเนี่ยเป็นผู้ที่ต้องช่วยชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเครื่องเนี่ยนะครับไม่ต่อกับระบบไฟที่เป็นอันตรายเลยนะครับก็จะทำให้มีความปลอดภัยเป็นระดับหนึ่งแล้วนะครับใช้แบตเตอรี่ EKG ไม่ขึ้นนะครับตรวจสอบดูสายลีดนะครับ
มีไฟสปาร์กเมื่อทาดีฟิบริเลเตอร์แสดงว่าอาจจะทาเจลน้อยเกินไปถ้าทาน้อยเกินไปปั๊บเนี่ยจะเกิดค่าความต้านทานระหว่างผิวกับตัวแพดเดิลนะครับทำให้มีกระแสไหลบริเวณตัวนั้นทำให้เกิดการร้อนนะครับแล้วก็เกิดการไหม้ได้นะครับกดปุ่มดิสชาร์จแล้วไม่มีพลังงานออกมานะครับกดปุ่มดิสชาร์จแล้วไม่มีพลังงานออกจากเครื่องนะครับใช้ให้รอเวลานะครับประมาณ60วิให้เครื่องมันปล่อยออกเองเพราะว่าปกติแล้วโดยการดีไซน์เครื่องนะครับถ้าเราชาร์จแล้วถ้าเราไม่ดิสชาร์จภายใน60วิเครื่องมันจะต้องอัตโนมัติดิสชาร์จเองอัตโนมัตินะครับเพราะว่าป้องกันไม่ให้ใครมากดหรือว่าอาจจะเกิดใครพลาดไปโดนหรือว่านั่นมีพลังงานออกมานะครับนะไม่มีซิงค์บน R-Wave นะครับก็คือบน R-Wave ไม่มีมาร์กเกอร์นะครับแสดงว่า R-Wave นั้นสัญญาณอาจจะน้อยเกินไปนะครับปรับก็มันจะมีตัวปรับนะครับสัญญาณ ECG นะครับให้มันสูงขึ้นเพื่อที่จะให้ตัวซิงโครไนซ์มันจับสัญญาณได้นะครับนะไม่สามารถปล่อยในโหมดซิงโครไนซ์ได้นะครับก็ดูแล้วส่วนใหญ่แล้วก็คือในเรื่องของสัญญาณมันเล็กหรือมันน้อยเกินไปนะครับทำให้มันไม่สามารถซิงค์ได้เพราะถ้าซิงค์ไม่ได้ปุ๊บกดไปมันก็ไม่มีปัญหาไม่มีสัญญาณมันก็ไม่สามารถช็อคได้นะครับส่วนในเรื่องของการบำรุงรักษานะครับมันก็จะมีในเรื่องของโดยทั่วไปนะครับก็เครื่องมือเหมือนเดิมนะครับผ้าชุบน้ำหมาดมาสะอาดนะครับแล้วสายหลีดก็เช่นเดียวกันนะครับเช็ดทั้งดังด้านหน้าแพทสายหลีดแล้วก็ตรงข้างหน้านะตัวเครื่องทำความสะอาดใช้ผ้าคลุมนะครับดูเจลนะครับมีเพียงพอหรือไม่ดูกระดาษนะครับในการบันทึก EKG นะครับแล้วก็ดูเรื่องแบตเตอรี่นะครับอันนี้เป็นเรื่องการบำรุงรักษาทดสอบการทำงานของเครื่องอย่างน้อย1ครั้งนะครับแล้วก็มีการถอดปลั๊กก่อนการทดสอบนะครับแล้วก็ไม่ควรนำแพดเดิลไปจุ่มน้ำเพราะว่าแพดเดิลมันมีไอ้เรื่องไฟฟ้าไอ้ไหลอยู่นะครับไม่ควรหน้าสัมผัสกับผิวของแพดเดิลกับรอยใดๆนะครับปฏิบัติตามคู่มือของดีฟิปนะครับตามคำแนะนำนะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการบำรุงรักษาในกรณีที่หัวใจหยุดเต้นนะครับหรือว่าสั่นพลิ้วนะครับนะแล้วก็เกิดสัญญาณ VF นะครับหรือว่ามีเพาส์เรทน้อยนะครับของ VT นะครับแล้วก็การทำ CPR นะครับก็ประมาณ2นาทีต่อครั้งนะครับส่วนในเรื่องของการทำคาร์ดิโอเวอร์ชันก็ปรับEKG นะครับแล้วก็ดูตำแหน่งของ R-Wave นะครับแล้วก็ดูสัญญาณ AF ดูสัญญาณ Atrial Fibrillator แล้วครับสัญญาณ SVT VT แล้วก็กับ Pulse แล้วก็พิจารณายานะครับในเรื่องของการทำให้การรักษานะครับนะมันก็จะมีตรงอยู่ตรงนี้ครับในการทำในDefibrillatorนะครับให้ใช้งานได้ดีนะครับก็จะมีคำสรุปคำอธิบายนะครับนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตั้งค่านะครับนะการทำ defibrillator นะครับเป็นจะใช้เป็นแบบ defibrillation หรือใช้เป็น cardio version นะครับนะก็มีความต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้งานนะครับก็ถ้าเป็น defibrillator ไม่ต้องดูเรื่อง waveform นะครับสั่ง defib ได้เลยเห็นอาการคนอย่างเงี้ยปึ๊บเลยนะส่วนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการผลของการที่จะกระตุกหัวใจนะครับให้ได้ผลดีนะครับนะเราก็จะใช้สัญญาณ ECG เข้ามาร่วมด้วยโดยการนำเอาเวฟฟอร์มที่ตำแหน่ง R-Wave นะครับนะเข้ามาทำการดิฟิบนะครับอันนี้จะให้ผลในการกระตุกหัวใจที่จะให้ผู้ป่วยกลับมาฟื้นคืนชีพกับการที่จะกับการกระทำแบบอันนี้นะครับนะก็จะทำให้ได้ผลดีนะครับนะก็คงเป็นอย่างนี้เครื่องดิฟิบนะครับมีคงจะมีใครจะถามอะไรไหมครับถ้ามีเดี๋ยวมีต่ออีกต่อหนึ่งครับโอเคนะจบใส่กัน

สำหรับการแก้ไขระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์นะครับระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์ก็คือระบบไฟแสงสว่าง2ทางคือไฟหน้าไฟหลีไฟท้ายไฟสูงไฟต่ำนั่นคือในส่วนของระบบไฟแสงสว่างซึ่งมันมีความจำเป็นในเรื่องของการที่จะให้รถเดินทางไปได้ส่วนถ้าเกิดปัญหานะเราก็จะต้องมีการแก้ไขอย่างเช่นเกิดปัญหาหลอดไม่ติดหรือว่าไฟแสงสว่างไม่เพียงพอนะครับนั่นคือปัญหาของระบบไฟแสงสว่างเพราะฉะนั้นในการแก้ปัญหาจะต้องมีอุปกรณ์ในเรื่องของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไปจะเป็นอุปกรณ์ของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ1ก็คือมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล2เทสแลมป์3ชุดฟิล4คือหลอดไฟแสงสว่างชุดรีเลย์6ชุดทดสอบกระแสไฟ7แบตเตอรี่8ถุงมือ9ผ้าทำความสะอาดและไขควงแฉกแบนครับต่อไปจะเป็นระดับขั้นการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับการตรวจสอบการทำงานไฟแสงสว่างเริ่มจากการทำงานของไฟหลีทำการตรวจสอบไฟท้ายทั้งซ้ายและขวาไฟหลีด้านหน้าทั้งซ้ายและขวาการทำงานของไฟหน้าและการทำงานของไฟสูง

ครับสำหรับการตรวจสอบฟิวและเปลี่ยนฟิวในวงจรไฟแสงสว่างตำแหน่งของฟิวสำหรับวงจรไฟแสงสว่างให้เราสังเกตที่ฝาครอบชุดฟิวที่ตำแหน่งเฮดไลท์ RH และเฮดไลท์ LH RH คือทางด้านขวา LH คือทางด้านซ้ายขนาดของฟิวอยู่ที่15แอมแปร์และทำการตรวจสอบตำแหน่งฟิวที่ตัวติดตั้งฟิวให้ตรงกับฝาครอบนี่คือตำแหน่งของฟิวไฟหน้าทางด้านขวาและฟิวไฟหน้าทางด้านซ้ายต่อไปเราจะทำการถอดฟิวออกมาจากตำแหน่งที่ติดตั้งและนำฟิวไปทำการตรวจสอบครับสำหรับการตรวจสอบฟิวที่ทำการถอดออกมานะครับให้ทำการปรับย่านวัดที่มัน

มิเตอร์มาที่ตำแหน่งวัดค่าความต้านทานที่ค่าต่ำสุดและทดสอบการทำงานของมัลติมิเตอร์จะต้องมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้นเมื่อขั้วบวกกับขั้วลบของมัลติมิเตอร์มาโดนกันนำฟิวที่ทำการถอดออกมาจากระบบไฟแสงสว่างมาทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าตรวจสอบดูแล้วที่ขั้วฟิวทั้งสองด้านปรากฏสัญญาณเสียงในค่าของความต้านทานแสดงว่าฟิวมีการผิดปกติ

ถ้าพบว่าฟิวมีการผิดปกติทำให้วงจรไม่สามารถทำงานได้ให้ทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่เมื่อทำการตรวจสอบฟิวเรียบร้อยพบว่าฟิวผิดปกติโดยการขาดทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่และประกอบกับเข้าที่เดิมสำหรับการตรวจสอบรีเลย์ไฟแสงสว่างนำรีเลย์ที่ถอดออกมาจากชุดฟิวและตรวจสอบตำแหน่งของขั้วรีเลย์จะมีอยู่4ขั้วการตรวจสอบขั้วรีเลย์ทั้ง4ขั้วด้านขั้วใหญ่จะทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าเป็นขั้วคอนแทคจะต้องไม่มีการต่อเนื่องส่วนด้านขั้วเล็กทั้งสองขั้วตรวจสอบถ้าเป็นขั้วขดลวดจะต้องมีการต่อเนื่องโดยนำเอามัลติมิเตอร์ปรับไปที่ตำแหน่งค่าความต้านทานและนำสายปลายสายทั้งสองข้างมาจิ้มที่ปลายขั้วทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ทั้งสองด้านเริ่มจากขั้วเล็กก่อนตรวจสอบที่ขั้วเล็กปรากฏว่ามีสัญญาณการต่อเนื่องเกิดขึ้นแสดงว่าขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดและทำการตรวจสอบที่ขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบที่ขั้วใหญ่ทั้งสองขั้วถ้าไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าขั้วใหญ่เป็นขั้วคอนแทคเมื่อทำการตรวจสอบขั้วไฟทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ปรากฏว่าทางด้านขั้วเล็กตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์เกิดการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดส่วนด้านขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์แล้วไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วใหญ่จะเป็นขั้วคอนแทคครับต่อไปจะเป็นการตรวจสอบการทำงานของรีเลย์โดยใช้ไฟแบตเตอรี่ป้อนเข้าไปที่ขั้วขดลวดแล้วก็ดูการทำงานของคอนแทคที่ตัวรีเลย์ครับนำสายคีบมาคีบเข้าไปที่ปลายขั้วขดลวดทั้งสองด้านและทำการจ่ายไฟเข้าด้านบวกและด้านลบของขดลวดเมื่อจ่ายไฟเข้าไปปุ๊บรีเลย์จะปรากฏการทำงานโดยการมีการทำงานของคอนแทคในตัวรีเลย์เกิดขึ้นถ้าเกิดการทำงานในลักษณะเช่นนี้แสดงว่ารีเลย์ใช้งานได้เมื่อทำการตรวจสอบรีเลย์ในวงจรแสงสว่างพบว่ารีเลย์มีความปกติไม่มีความผิดปกติให้ทำการประกอบกับเข้าในตำแหน่งเดิมครับและปิดฝาครอบชุดฟิวเข้าในตำแหน่งเดิม

ครับต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนหลอดไฟหน้าให้ทำการถอดหลอดไฟหน้าออกมาเพื่อทำการตรวจสอบถอดขั้วหลอดและถอดฝาครอบและยางรองออกจากนั้นให้ถอดหลอดไฟออกและนำหลอดไฟไปทำการตรวจสอบการตรวจสอบหลอดไฟแสงสว่างนะวิธีการตรวจสอบนะครับให้ปรับตัวมัลติมิเตอร์ไปในตำแหน่งค่าความต้านทานที่ต่ำที่สุดและตรวจสอบที่ขั้วหลอดนะครับทั้ง3ขั้วต้องมีการต่อเนื่องกันถ้าตรวจสอบแล้วขั้วใดขั้วหนึ่งไม่มีการต่อเนื่องกันแสดงว่าขั้วหลอดผิดปกติหรือมีการขาดของขั้วหลอดเกิดขึ้นต่อไปจะเป็นการตรวจสอบให้นำปลายสายขั้วบวกลบของด้านมัลติมิเตอร์มาทำการตรวจสอบตัวมัลติมิเตอร์ว่ามีการทำงานปกติซะก่อนแล้วจึงนำไปตรวจสอบที่ขั้วหลอดทั้ง3ขั้วจะต้องต่อเนื่องกันโดยมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้น

ปรากฏเช่นนี้แสดงว่าหลอดเป็นปกติเมื่อทำการตรวจสอบหลอดไฟแล้วพบว่าหลอดไฟมีความปกติให้ทำการประกอบหลอดไฟหน้าเข้ากับโคมไฟโดยการประกอบหลอดไฟหน้าอย่างรองฝาครอบและขั้วหลอดไฟ

จากนั้นจะเป็นการทดสอบการทำงานของวงจรไฟแสงสว่างจากการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้วครับหลังจากประกอบรีเลย์และฟิวเข้ากับตำแหน่งเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจสอบการทำงานของวงจรไฟอีกครั้งไฟรี

ไฟหน้าไฟสูงต่ำเมื่อทำการตรวจสอบวงจรการทำงานของไฟแสงสว่างเรียบร้อยแล้วให้ทำการปิดไฟเป็นการจบการทำงานในเรื่องของการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับ

お。การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นสแลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายสแลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

แรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

วัสดีครับผมอาจารย์รพีอุชินจากภาควิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยานวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตในตอนนี้ผมจะมาพูดเนื้อหาในรายวิชา Aircraft Material and Hardware Tool ซึ่งในกลุ่มนี้ครับผมจะพูดถึงในเรื่องของฮาร์ดแวร์เรามาดูภาพกันก่อนนะครับภาพซ้ายมือเราจะเห็นว่ามันเป็นที่รวมของอุปกรณ์หลายๆอย่างที่เรามองดูแล้วเนี่ยยากแก่การเข้าใจผมเริ่มต้นจากภาพซ้ายมือครับเป็นภาพในห้องของที่เก็บล้อของเครื่องบินครับเรียกว่า landing gear wheel well ก็คือในช่องที่เวลาเครื่องบินขึ้นไปลอยในอากาศแล้วครับล้อก็จะพับเก็บเข้าไปในนี้ก็จะมีล้ออยู่นะครับที่เก็บอยู่เป็นพื้นที่อยู่ส่วนรอบๆด้านก็จะเป็นสิ่งที่เราเห็นตรงนี้แหละครับก็คือมันก็จะประกอบไปด้วยที่เห็นเยอะที่สุดนะครับจะเป็นท่อทางต่างๆท่อพวกนี้จะเป็นท่อทุกอย่างครับที่เกี่ยวข้องทุกระบบก็จะมาเดินทางแล้วก็จะผ่านช่วงกลางของเครื่องบินทีนี้การยึดโยงหรือว่าการประกอบส่วนประกอบในระบบพวกนี้จะเกี่ยวข้องกับการใช้ฮาร์ดแวร์ครับภาพถัดมาเป็นภาพของการซ่อมพื้นผิวครับสกินของเครื่องบินการออกแบบเครื่องบินครับได้ถูกออกแบบมาให้มีการซ่อมแซมได้ทุกชิ้นส่วนไม่ว่าจะเป็นด้านนอกนะครับด้านในแล้วก็มีการวางแผนในเรื่องของระบบต่างๆเอาไว้อย่างดีเยี่ยมทีนี้ถ้าเกิดว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นจะเนื่องจาก impact load นะครับหรืออะไรมาชนหรือจะเป็นระยะเวลาที่ผ่านพ้นไปแล้วก็มี corrosion เกิดขึ้นก็จำเป็นจะต้องเปลี่ยนวัสดุชิ้นนั้นซึ่งจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์โดยตรงเราก็จะต้องเข้าใจแล้วก็รู้เรื่องพวกนี้ครับไม่งั้นเราจะทำงานกับมันได้อย่างไม่ถูกต้องแล้วก็จะเกิดอันตรายต่อไปภาพขวามือครับจะเห็นว่าเป็นล้อของเครื่องบินภาพนี้เป็นช่วงอยู่ในระหว่างการทดสอบน่าจะเป็นการซ่อมบำรุงตามปกติครับแล้วก็มีการทดสอบการพับฐานยกขึ้นไปแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยรอบๆด้านนะครับเราจะเห็นว่ามันก็จะมีพวกโบลต์พวกนัดแล้วก็ท่อต่างๆทั้งหมดนี้ในภาพทั้งหมดนะครับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทั้งหลายจะต้องยึดติดอยู่ในบริเวณที่มันควรจะอยู่แล้วก็แน่นหนาแล้วก็ในสถานการณ์ใดๆก็ตามที่ปกติเนี่ยมันก็ควรจะอยู่อย่างนั้นมันไม่ควรจะคลายหรือว่าเปลี่ยนทิศทางหรือว่าท่าทางของมันนี่คือสิ่งที่สำคัญครับในเรื่องของฮาร์ดแวร์ที่เราจำเป็นต้องเรียนรู้

จะพูดในเรื่องของ threaded fastener ก็คืออุปกรณ์หรือว่ายึดจับที่เป็นเกลียวนะครับ threaded ก็คือเกลียวก็จะประกอบไปด้วย bolt นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นบ้านเราจริงๆที่เราคุยกันเนี่ยภาษาชาวบ้านเนี่ยเราจะเรียกว่า not นะครับแต่ว่าผมต้องเรียกว่า bolt จะได้ถูกต้องตามหลักวิชาการแล้วก็มี screw screw เราเข้าใจดีถัดมาเป็นริเวตครับริเวตนี่หน้าตาลักษณะคือเป็นแบบนี้นะครับจะไม่มีเกลียวริเวตจะเป็นลักษณะเหมือนสลักนะครับแปลว่าเป็นหมุดยึดซึ่งมันจะมีวิธีการทำให้ตัวมันยึดได้นะครับ pipes hoses fittings ก็คือเรื่องของท่อทางต่างๆท่อจะเป็นท่อ rigid tube หรือท่อแข็งนะครับทำจากโลหะหลายประเภทนะครับตั้งแต่ทองแดงอลูมิเนียมแล้วก็มีสเตนเลสด้วยแล้วก็มีท่ออ่อนหรือว่าเรียกว่าโฮสต์หรือ flexible host นะครับจะต้องทนต่อแรงดันแล้วก็สารเคมีหรือน้ำมันเชื้อเพลิงข้างในนะได้แล้วก็มีฟิตติ้งครับฟิตติ้งก็คือข้อต่อต่างๆ locking devices ก็คือสิ่งที่ยึดอุปกรณ์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นโบลต์ตัวมันก็จะเป็นนัตนั่นเองครับลักษณะก็มีหลายแบบที่เราต้องเรียนรู้ Turnbuckle เป็นอุปกรณ์หลักอีกตัวหนึ่งในเรื่องของการปรับความตึงของเคเบิลเพราะในเครื่องบินยังคงใช้เส้นเคเบิลในการควบคุมอุปกรณ์แม้จะเป็นสวิตช์หรือว่าแลชหรือว่าสลักในการล็อกอะไรหลายๆอย่างดังนั้นจะมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องก็คือ Turnbuckle ซึ่งจะเป็นตัวที่เวลาถอดเวลาตรวจสอบนะครับก็สามารถจะถอดเส้นเคเบิลได้ไม่งั้นเราก็จะถอดยากมากนะครับก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องอื่นๆในเรื่องของกลุ่มฮาร์ดแวร์ครับผมจะพูดถึงเรื่องของสแตนดาร์ดก่อนให้เราเข้าใจตัวแรกก็คือ TSO นะครับย่อมาจาก Technical Standard Orders อุปกรณ์ต่างๆทั้งหลายที่ใช้ในเครื่องบินทั้งหมดนะครับนัตโบลต์ริเวตทุกตัวจะต้องมีสแตนดาร์ดซึ่งผ่านสแตนดาร์ดตรงนี้เป็นอย่างน้อยครับจึงจะนำมาใช้งานได้ก็จะแบ่งเป็นโค้ดตั้งแต่ตัวแรกครับ AN ครับ AN คือย่อมาจาก Air Force Navy NumbersAN จะเป็นตัวแรกครับจะเป็นตัวอักษรแรกที่เป็นการบ่งบอกถึงความมีมาตรฐานในเรื่องของ Air Force ก็คือในกองทัพอากาศแล้วก็ Navy ใช่ไหมครับกองทัพเรือ MS นี่เป็น Military Specification นะครับก็คือกองทัพบกทีนี้ NASเป็นเรื่องของ Aerospace แล้วนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับกิจการทางด้านอวกาศ National Aerospace Standard ก็ได้ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะกำหนดฮาร์ดแวร์ต่างๆที่นำมาใช้ในกิจการการบินสู่ห้วงอวกาศซึ่งจะนำมาใช้ในกิจการของอากาศยานด้วยเช่นกันครับดังนั้นหลักๆจะมี AN MS แล้วก็ NAS ซึ่งทั้ง3 Standard เนี่ยใช้กันทั่วโลกนะครับตอนนี้แล้วก็สามารถจะ compatible ก็คือ AN ในกลุ่มของ Air Force Navy เนี่ยอาจจะเทียบเท่ากับ standard NAS หรือเทียบเท่า standard MS ได้เช่นเดียวกันจะเรียกอันใดก็ได้นะครับในฮาร์ดแวร์บางชนิดซึ่งมันก็คือในเรื่องของ bolt rivet จะเป็น solid rivet เป็น blind rivetแล้วก็ท่อทางต่างๆนะครับทุกอย่างทุกชนิดที่อยู่ในเครื่องบินจะต้องมีมาตรฐานทั้งสิ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่ามีปัญหาขึ้นมาอุปกรณ์ต่างๆที่ไม่ได้มาตรฐานที่นำไปใช้หรืออยู่ในเครื่องบินเนี่ยจะก่อให้เกิดอันตรายตามมาสิ่งที่ผมจะแนะนำต่อไปครับคือเป็นแหล่งข้อมูลเรียกว่า Advisory Circular นะครับตัวย่อคือ AC AC ก็คือคัมภีร์เลยผมขอใช้คำนี้ตามชื่อของมันนะครับก็คือว่ามันเป็นสิ่งที่
เป็นข้อมูลที่เอาไว้แนะนำในเรื่องของการซ่อมบำรุงอากาศยานทุกประเภทถ้าเกิดว่าเราต้องการจะทราบว่าวัสดุอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ชนิดใดใช้กับเครื่องบินตรงไหนแล้วก็มีคุณสมบัติอย่างไรนะครับเราสามารถจะไปหาข้อมูลได้จาก AC ครับแล้วก็มีโค้ดตัวเลข43ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มของการซ่อมบำรุงอากาศยานโดยตรงนะครับ FAA เป็นคนกำหนดแล้วก็เขียนขึ้นมาซึ่งได้มีการรีไวซ์หลายรอบจนกระทั่งมีความสมบูรณ์มากที่สุดจนทุกวันนี้ AC 43นะครับทุกคนสามารถจะเข้าถึงข้อมูลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆและมีหลายสำนักพิมพ์ครับนำออกมาตีพิมพ์แล้วก็ขายเป็นหนังสือนะครับเป็นฮาร์ดคอปปี้แต่แนะนำว่าทุกคนสามารถจะเข้าถึงได้ข้อมูลจาก FAA โดยตรงนะครับถูกต้องตามกฎหมายทุกประการมีไว้เพื่อใช้ส่วนตัวหรือว่าใช้ในการเรียนเนี่ยไม่ผิดกฎหมายแต่อย่างใดนะครับเราเริ่มต้นกันที่ Threaded Fastener หรือว่าตัวแรกเลยครับที่เราพบเยอะที่สุดเป็นอุปกรณ์ที่ช่างทุกคนเนี่ยจะต้องเจอแล้วก็ในทุกๆวันในการทำงานเนี่ยจะต้องเกี่ยวข้องนะครับก็คือโบลต์นะครับสิ่งแรกเลย English System English System ก็คือการเรียกขนาดครับเราจะใช้ขนาดเป็นอินช์ครับเป็นนิ้วครับเราจะไม่ใช้เมตริกเราก็จะใช้ AN นะครับ Air Force Navy Standardตัวอย่างครับเราก็จะเรียกว่าเป็นโบลต์ AN 3 AN 3ก็คือเป็นขนาดของมันนะครับทีนี้ก่อนจะไปดูว่าไซซิ่งเป็นอย่างไรผมขอให้มาดูตัวอย่างว่ามันก็จะมีอยู่หลายแบบก็คือเราดูตามลักษณะที่หัวของมันนะครับเป็นเฮดนะครับเป็นสแตนดาร์ดเฮกซะก็คือมีเหลี่ยมที่หัวเนี่ยเป็น6เหลี่ยมนะครับก็จะมีอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้ขันหรือ fasten หรือว่าถอดด้วยก็จะมีอุปกรณ์ที่เราเข้าใจว่ามันก็คือ wrench นะครับง่ายที่สุดแต่ถ้าเป็นแบบอื่นๆอย่างเช่นเขาจะสั่ง head bolt เนี่ยเป็นโบลต์ชนิดพิเศษที่จะต้องใช้อุปกรณ์พิเศษหรือว่าเป็น socket หรือ allen wrench ในการขันนะครับให้แน่นหรือคลายลักษณะเป็น eye bolt จะเป็นเหมือนกับเป็นห่วงอยู่เอาไว้สำหรับยึดอุปกรณ์อื่นๆหรือว่าเอาไว้ทายดาวเอาไว้ผูกนะครับมีลักษณะ hexa bolt ที่เป็น drill หัวจะเป็นรูครับก็คือมีการเจาะทะลุให้ผ่านเป็นทะลุออกไปอีกด้านนึงมีเอาไว้เพื่อใช้ลวดครับยึดมัดเราต่อไปเราจะเรียกว่า safety wiring นะครับเป็นอุปกรณ์ locking device อย่างหนึ่งซึ่งล็อกไม่ให้โบเนี่ยมันถอนหรือว่ามันคลายตัวออกเนื่องจากมีโหลดมากระทำมีการใช้งานเกิดการสั่นสะเทือน vibration หรือจะเป็นลักษณะ internal hex head bolt ก็คือเป็นหัวหกเหลี่ยมข้างในนะครับเราจะต้องใช้ socketที่มีไซส์ขนาดที่ตรงกันถึงจะขันออกได้โบประเภทจะเอาไว้ใช้สำหรับบริเวณพื้นที่ที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงในที่แคบครับอุปกรณ์ที่เอาไปถอดเนี่ยอย่างเช่นเรนช์เนี่ยมันก็ยากเพราะว่ามันก็ใหญ่มากนะครับเขาก็จะใช้เครื่องมือพิเศษที่เป็นซ็อกเก็ตนะครับสอดเข้าไปได้หรือจะเป็นเคลวิสโบก็คือลักษณะหน้าตาจะเหมือนกับสกรูที่ใช้สกรูไดเวอร์หรือว่าเรียกว่าไขควงนะครับปากแบนเนี่ยนะเป็นแฟลตเฮดเนี่ยนะขันได้ก็ใช้สกรูไดเวอร์เนี่ยแหละครับขันไปจะสังเกตว่าโบลต์ทั้งหมดแตกต่างกันเฉพาะที่หัวเท่านั้นนะครับเรามาดูโบลต์ที่เป็นเฮกซาเฮดกันก่อนเพราะว่าใช้งานมากที่สุดนะครับในเครื่องบินลักษณะของมันก็คือหัวเป็นเหลี่ยมหกเหลี่ยมแต่ว่าบนหัวของมันครับจะมีลักษณะพิเศษ
จะบ่งบอกถึง

ข้อมูลของตัวมันแน่นอนครับเป็น English System AN3 ความหมายก็คือว่าตัวของมันจะมีขนาดครับเราจะเรียกว่า Diameter Shank Diameter ครับก็คือตัวก้านของมันนะครับ3ส่วน16 AN3 หมายถึง3ส่วน16เราเติมส่วน16เข้าไปนะครับนิ้วนั่นเองทีนี้เฮกซาโบลเนี่ยที่ใช้กันอยู่มันก็มี

ติลเหมือนกันและมีอลูมิเนียมซึ่งเป็นอะลอยนั่นเองจะมีอยู่แค่3ประเภทที่มีการบ่งบอกวัสดุของมันเนี่ยที่หัวเพราะว่าหน้าตามันคล้ายๆกันนะครับอลูมิเนียมอาจจะบอกได้ถ้าเราถอดมาแล้วเราก็ทราบพอทราบถึงน้ำหนักตัวมันแต่ถ้าเกิดว่ามันติดหรือว่ามันยังอยู่ในที่ของมันแล้วเนี่ยสีก็อาจจะไม่บ่งบอกได้นะครับว่ามันเป็นอะไรก็จำเป็นที่จะต้องมีมาร์กเอาไว้ด้วยสตีลจะเป็นตัวกากบาทบางคนอาจจะมองว่าเป็นหมายเลขบวกนะครับเป็นเหมือนกับดอกจันนั่นเองอลูมิเนียมจะมีขีด2ขีดครับนะครับสเตนเลสจะมีขีดเดียวเท่านั้นคือลบมีอันใดอันหนึ่งก็เพียงพอแล้วจะไม่มีการมาร์กซ้ำซ้อนนะครับซึ่งผมก็ยังไม่เคยเจอมาร์กตัวนี้ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นก็คือมันจะนูนขึ้นมาครับเรสนูนขึ้นมาเนื่องจากในการสร้างหรือผลิตโบลขึ้นมาเขาต้องการให้เห็นชัดครับแต่ก็จะมีบางตัวที่ตอกลึกลงไปนะครับก็เป็นไปได้เพียงแต่เรามองเห็นเราก็เข้าใจแล้วไอ้ตัวที่ตอกลึกเข้าไปเนี่ยปัญหาต่อมาก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีเศษพวกฝุ่นผงหรือว่าน้ำมันอะไรต่างๆที่เป็นกรีซเนี่ยไปติดมันจะมองไม่เห็นทีนี้มันก็จะidentify ยากว่ามันคืออะไรทีนี้เรามาดูลักษณะที่ marking กันแล้วแต่บริษัทครับที่จะทำบางบริษัทปั๊มยี่ห้อของตัวเองด้วยแต่ก็จะมีกากบาทอยู่บางบริษัทกากบาทใหญ่มากนะครับแล้วก็เป็นตัวย่อตัวอักษรต่างๆซึ่งไม่ได้มีความหมายอะไรเลยนะครับเราไม่จำเป็นต้องทราบเลยจะมีอย่างเดียวก็คือ copper อย่างเงี้ยครับนะ AN standard กลายเป็นยี่ห้อไปนะครับไม่ได้เกี่ยวทีนี้มันจะเป็น special อันนึงก็คือ special bold ครับจะเป็นตัวอักษรตัวนี้เราจะพบเห็นได้ยากจริงๆจะบ่งบอกเลยว่ามันเอาไว้ทำอะไรตัวอย่างครับก็คือ NAS นะครับ National Aerospace นะครับ Standard เนี่ยนะส่วนใหญ่จะปั๊มตัวเองไว้ว่า NAS แล้วก็เขียนสิ่งที่อยากจะแจ้งให้ทราบทีนี้เรามาดูกันมีมากมายแต่ทั้งหมดนี่ครับจะเป็นเฮกซาสตีลโบลทั้งสิ้นตัวแรกนะครับแถวแรกทั้งหมดยกเว้นตัวนี้นะครับมีเครื่องหมายลบอันเดียวก็คือ stainless steel ที่เหลือก็เช่นเดียวกันนะครับยกเว้นตัวสุดท้ายนี่ก็คือเป็นแบบพิเศษตัวแรกตัวนี้เป็นแบบพิเศษที่เหลือมีตัว x เล็กๆมีตัว x ตรงมุมนะครับมีตัว x แล้วก็มีสามเหลี่ยมตัวนี้เป็น close tolerance bowl ครับตัวสามเหลี่ยมเนี่ยเป็นสัญลักษณ์พิเศษบ่งบอกว่าโบลต์ตัวนี้ในแต่ละตัวได้ถูกผ่านการแมชชีนิ่งก็คือการทำให้ตัวแช้งมันเนี่ยมีความaccurate ก็คือมีขนาดที่เป๊ะในการใช้งานนะครับส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของ bearing ขีด2ขีดตรงนี้เป็นอลูมิเนียมครับส่วนที่เหลือก็เป็นแมกเนติกเป็นเรื่องของดีแมกเนไทซ์หรือว่ามีการนำไปลดการเกิดสนามแม่เหล็กเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือโบลต์พวกนี้เอาไปใช้ในบริเวณที่มีขึ้นสนามแม่เหล็กรบกวนเนี่ยได้อย่างปลอดภัยถ้าเป็นตัวที่ไม่มีมาร์กกิ้งใดๆเลยนะครับเราจะไม่พบเห็นในเครื่องบินอย่างเด็ดขาดจะไม่มีการใช้งานเลยนะครับแม้แต่ที่ใดก็ตามเป็น low strength material bolt อุปกรณ์ครับที่นำมาใช้คำว่าขันให้แน่นนะครับ tighten หรือว่าคลายเราจะใช้ range เป็นเบื้องต้น range จะเป็น open end range หรือจะเป็น box end range หรือจะเป็น ratchet range ได้หมดเลยนะครับแต่ว่าข้อบ่งใช้มันก็คือว่าตัวมันเนี่ยมันมีด้ามที่ยาวแล้วมันก็สามารถจะถือแล้วก็สามารถจะขันได้แน่นมากนะครับก็แล้วแต่บริเวณนั้นถ้าเกิดว่าไม่สามารถ

ถ้าจะเข้าไปได้ก็ต้องใช้อุปกรณ์อื่นนะครับเป็นบล็อกซ็อกเก็ตจะมีด้ามแต่ละด้ามซึ่งหัวของมันนะครับเรียกว่าซ็อกเก็ตเนี่ยก็จะเป็นไซส์ต่างๆกันนะแล้วก็จะเป็น English System เหมือนกันมันจะมีเรื่องของขนาดครับเขาจะผลิตออกมาโดยปกติสแตนดาร์ดเนี่ยจะมีความห่างเนี่ย1/16ไซส์ที่เล็กจะเริ่มมาจาก5/16บวกไป1/16ก็จะเป็น6/16ซึ่งเท่ากับ3/8นิ้วนั่นเองใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มไปเป็นเลข7/16 8/16คือครึ่งนิ้ว9/16 10/16คือ5/8 11 12ไปเรื่อยๆนะครับโดยปกติแล้วใน standard range จะใช้งานจนถึง1นิ้วแต่ว่าในบางพื้นที่ในบางส่วนนะครับก็อาจจะมีโบลท์ที่ใช้ขนาดส่วน32ก็ได้ก็เป็นไปได้นะครับแต่พบน้อยมากน้อยมากๆทีนี้เรามาดูเรื่องโบลท์ไซส์เป็นเรื่องใหญ่นะครับจริงๆของเครื่องบินเนื่องจากไซส์ของมันเนี่ยมันจะออกตามขนาดของแชงเราเริ่มต้นกันที่ตัวอักษร AN ตัวเล็กที่สุดนี่ก็คือ AN 3นะครับ AN 3จะมีตัวเลขต่อมาก็คือความยาวของแชงหรือเรียกว่า grip length เรามาดูภาพตรงนี้นะครับลักษณะของ AN bolt เราจะสังเกตว่ามันจะมีเกลียวอยู่แค่นิดเดียวแล้วก็จะมีตัวของมันกริปเล้งนี่เอาไว้ใช้งานนะครับการติดตั้งโบลไปที่ใดก็ตามยึดชิ้นงานหรืออุปกรณ์ใดก็ตามเราจะใช้บริเวณที่เป็นกริปเล้งเท่านั้นห้ามให้เกลียวเข้าไปอยู่ข้างในเด็ดขาดซึ่งถือว่าผิดกฎระเบียบทันทีนะครับเนื่องจากแชงของตัวมันเนี่ยมันจะรับแรงได้ดีที่สุดถ้าเกิดอยู่ในช่องที่มันอยู่เกลียวนี่ไม่สามารถรับแรงได้นะครับเกลียวนี่มีหน้าที่ในการให้นัดขันเข้าไปแล้วก็แน่นเท่านั้นเองดังนั้นจะมีสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่มาช่วยก็คือวอชเชอร์หรือบ้านเราเรียกว่ามันเป็นแหวนนะครับวอชเชอร์วอชเชอร์ก็จะมีขนาดตามโบลท์ไซส์ของมันเรามาดูกันที่ตัวอย่างนะครับ AN 3นะครับขีด 13A มันจะมีตัวอักษรตัว A นะครับผมเริ่มต้นที่โบลปกติที่ไม่มีการเจาะใดๆ AN 3ขีด 13A ก็คือหน้าตาเหมือนตัวนี้ที่หัวมันไม่มีรูนะครับที่เกลียวก็ไม่มีรูดังนั้นก็จะเหมือนกับโบลที่เราเห็นคุ้นตากันนะครับก็จะมี AN 3ขีด 13 แล้วมีตัว A ด้วยทีนี้มันมีความพิเศษก็คือว่าเจาะรูนะครับถัดมาเมื่อเจาะรูแล้วเนี่ยจะตัดตัว A ทิ้งไปนะครับตัว A จะไม่มีเราก็พอเข้าใจได้ว่าโบลเนี่ยมีรูที่ใช้คำว่าที่แชงนะครับที่เกลียวของมันแล้วถ้าเกิดมีรูที่หัวล่ะมีที่หัวเนี่ยเราจะใช้ตัว H AN 3ก็จะมีตัว H ตามมาด้วยให้แสดงให้เห็นว่า Head เนี่ยมีเจาะรูด้วยแล้วถ้าเกิดมีเจาะรูทั้งหัวทั้งหางล่ะก็จะมีตัว H ด้วยนะครับแล้วก็เอาตัว A ออกไปดังนั้นความเป็นไปได้ก็จะมีอยู่4แบบนะครับก็คือแบบที่1ไม่มีรูเลยแบบที่2มีแต่รูที่เกลียวแบบที่3มีรูอย่างเดียวที่หัวแบบที่4มีทั้ง2ฝั่งเลยนะครับมันมีไว้เพื่ออะไรนะเดี๋ยวผมจะแจ้งต่อไปทีนี้โบลท์ไซส์เนี่ยมีความสำคัญนะครับตัวอย่างผมยกตัวอย่างมาในช่วงหนึ่งก็คือขีด3จนถึงขีด15นะครับจริงๆมีไปถึงขีด50เลยนะครับโบลท์มียาวเป็น10นิ้วเลยมีนะแต่เกลียวมันก็จะสั้นเท่านี้แหละครับเกลียวมันจะไม่ยาวไปกว่านี้ความยาวของมันก็คือกริปเลงที่เกิดขึ้นดังนั้นขีด
ที่เป็นตัวอย่างขีด 13A จะมีกริปเลนส์เนี่ย1นิ้วนะครับเลข13ไม่ได้บ่งบอกอะไรเลยนะเราไม่จำเป็นต้องจำเลยนะครับเราไปเทียบตารางดูนะหรือย้อนกลับไปหากริปเลนส์ที่เราต้องการนะทีนี้เราก็จำเป็นที่ต้องทราบว่าบริเวณที่จะต้องใช้โบลต์เนี่ยมีความกว้างเท่าไหร่แล้วเราก็เลือกเลนส์ที่มากกว่าบริเวณที่เราต้องการเนี่ยนิดหน่อยต้องมากกว่านะครับน้อยกว่าไม่ได้เนื่องจากนัดที่นำมาใช้เนี่ยมันจะเป็นสัดส่วนพอดีกันกับเกลียวที่เขาทำมาเขาจะไม่ทำเกลียวมายาวเกินไปนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากเราจะต้องการน้ำหนักที่น้อยที่สุดโบลต์เราไม่ได้ใช้ตัวเดียวเราใช้มากนะครับถ้าเกิดว่ามันยาวเกินไปไม่มีมาตรฐานก็จะเป็นน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นโดยใช้เหตุทีนี้ถ้ามันยาวเกินไปเราแก้ไขโดยการใช้วอชเชอร์ครับนะรองได้ครับสามารถรองได้ก่อนจะใส่ตัวมันก็คือรองที่หัวหรือว่าใส่ที่ก่อนจะใส่นัดก็ได้หรือไม่มีเลยก็ได้นะครับไม่ผิดแต่ประการใดการใช้โบลต์กับนัดในเครื่องบินไม่จำเป็นต้องมีวอชเชอร์ดีที่สุดด้วยซ้ำไปเพราะว่าข้างใต้หัวของโบลต์นะครับกับนัดเนี่ยมันจะมีพื้นที่หรือมีบาร์เป็นโชลเดอร์อยู่เอาไว้รองรับโหลดแบริ่งอยู่แล้วนะครับมันจะไม่เหมือนกับโบลต์ทั่วๆไปที่เราเห็นเลยทีนี้ไซส์ของมัน AN3 นะครับถัดไปเป็น AN4 AN5 AN6 7 8 9 10ไปเรื่อยๆแดชของมันก็คือตัวเลขขีดก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของกริปเลนส์ครับเลข AN4 ขีด 13 A เหมือนกันมีไดมิเตอร์4ส่วน16ก็คือ1ส่วน4ใช่ไหมครับไม่จำเป็นครับจะต้องมีกริปเลนส์1นิ้วเท่ากันเรามาดูในตารางนะครับกริปเลนส์ของ AN4 เนี่ยมีขนาดแค่15ส่วน16ไม่ถึงครับไม่ถึง1นิ้วดังนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถบ่งบอกได้ครับตัวเลขบอกอะไรไม่ได้ทีนี้ตัวอย่างครับเรามาดูลักษณะของโบลต์ในภาพนี้มีทั้งเจาะรูที่เกลียวเจาะรูที่หัวหรือทั้งสองที่นะนัดที่นำมาใช้ครับผมมีภาพตัวอย่างขวามือด้านล่างนัดปกติ AN315 ครับเราเรียกว่าเพลนนัดแบบปกติไม่มีความพิเศษอะไรใช้ทั่วไปจะมีแบบตัวบางนะครับ316เอาไว้ล็อกกับตัวหนาไม่ให้มันถอนหรือขยับเคลื่อนที่ได้ให้แน่นนั่นเองซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปในเรื่องของ Torque Wrench ที่ขันให้นัดมันแน่นถ้าแน่นแล้วเนี่ยโอกาสที่จะถอนออกไปเนี่ยมันก็ยากนะครับแต่ก็ไม่แน่เสมอไปการสั่นสะเทือนของเครื่องบินมีตลอดเวลาทำให้โบลต์เนี่ยค่อยๆถอนตัวมันเองได้เราจึงต้องใช้วิธีล็อกก็คือใช้แคสเซิลนัทนะครับตัวของมันเนี่ยนัทจะเป็นร่องบากที่เวลาเอาไปสวมกันกับโบลต์ที่มีรูเนี่ยจะต้องขันไปให้รูมันตรงกันแล้วก็ใช้อุปกรณ์ล็อกอาจจะเป็นเซฟตี้ไวร์หรือเซฟตี้พินอาจจะเป็นคอร์เตอร์พินก็ได้ดังนั้นมันก็จะไม่หลุดออกมาแล้วแต่ที่หัวเนี่ยมีรูเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีคือใช้เซฟตี้ไวร์ล็อกกับอุปกรณ์ข้างๆหรือจะเป็นหัวโบลต์ที่อยู่ข้างๆก็ได้จับคู่กันป้องกันไม่ให้มันคลายตัวนะครับล็อกทั้งหัวด้วยล็อกทั้งฝั่งเกลียวด้วยก็ได้เช่นกันเรามาดูตัวอย่างนะครับ reference chart ว่า AN3 ก็ใช้กับ flat washer ซึ่งมี AN ตัวเลขNumber เช่นเดียวกัน AN960 ครับเห็นไหมครับเราก็จำเป็นที่จะต้องใช้มาตรฐานอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานมีไนลอนinsert lock nut lock nut ลักษณะนี้เป็นเหมือนกับว่ามีพลาสติกอยู่ตรงเกลียวสุดท้ายข้างในนะครับอุปกรณ์พวกนี้โบลต์กับนัท
สามารถใช้ได้ตลอดไปไม่มีอายุการใช้งานนะครับตราบใดก็ตามที่เกลียวยังคงใช้งานได้ดีแล้วก็นัดหัวโบลกับนัดเนี่ยไม่ได้ถูกทำลายจนเสียไปจนไม่สามารถใช้เรนจ์ขันได้เนี่ยก็ยังคงใช้ได้ต่อไปเรื่อยๆทีนี้ไนลอนล็อกนัดก็เหมือนกันนะครับสามารถใช้ได้เรื่อยๆถ้ามันยังคงล็อกได้ตัวแคสเตอร์นัดนี่ใช้ได้ตลอดไปอยู่แล้วนะครับคอตเตอร์พินใช้ได้ครั้งเดียวนะครับก็มี AN ของมันเหมือนกัน AN 380นะครับคอตเตอร์พินใช้ได้ครั้งเดียวทีนี้วิธีการจับคู่กันระหว่างโบลที่มีรูหรือไม่มีรูก็ตามจะต้องใช้นัดที่คู่กันตัวที่มีรูนะครับที่เกลียวจำเป็นจะต้องใช้นัดที่เป็นแคสเตอร์นัดเท่านั้นจะใช้เป็นเพลนนัดไม่ได้เลยนะครับด้วยประการใดก็ตามและถ้าเกิดไม่มีรูก็ต้องใช้เพลนนัดจะมาใช้แคสเตอร์ก็ไม่ได้เช่นเดียวกันไม่ได้เลยนะครับตัวที่มีรูนำมาใช้กับไฟเบอร์ล็อกนัดหรือว่าไนลอนเนี่ยนะครับมีตัวอย่างนะครับ AN 365มีตัวเลขมิลสเปก20365เทียบเท่ากันนะครับเหมือนกันมีในวงเล็บไนลอนล็อกนัดก็ใช้กับโบลที่เกลียวไม่มีรูเท่านั้นเช่นเดียวกันส่วนล็อกนัดที่ว่าที่เป็นแคสโตเนี่ยก็ใช้คอตเตอร์พินนะครับตามภาพนี้ล็อกเข้าไปดังนั้นแล้ววัสดุถ้าเป็นสตีลโบลก็ต้องใช้สตีลนัดอลูมิเนียมโบลก็ต้องใช้อลูมิเนียมนัดแน่นอนที่สุดสเตนเลสสตีลโบลก็ต้องใช้สเตนเลสสตีลนัดเช่นเดียวกันในเรื่องของพิชครับเรามีขนาดของเกลียวที่เป็นเกลียวหยาบนะครับเป็นคอร์สและเป็นไฟน์พิชขนาดของโบลหรือว่าไดมิเตอร์ตัวมันเองก็จะมีขนาดของเกลียวไม่เท่ากันแม้ว่าตัวมันเนี่ย AN3 เนี่ยเหมือนกันนะครับอาจจะมีในเรื่องของเกลียวเนี่ยถ้าเป็นคอร์สก็คือเกลียวหยาบนะครับมีแค่24ตัวอย่างนี่คือตัวแรกก็คือ24 thread per inch แต่ถ้าเกิดเป็นไฟน์เนี่ยจะเป็น32ซึ่งจะเป็นเกลียวละเอียดกว่าเกลียวกับขนาดจะไปด้วยกันนะครับจะเป็นสัดส่วนซึ่งกันและกันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้น AN3 จะมี32 AN4 28 AN5 6 7 8เช่น8กับ9เนี่ยอาจจะมีเกลียวเท่ากันต่อนิ้วนะครับแต่ก็ไม่เกี่ยวกันเพราะว่าไดมิเตอร์มันไม่เท่ากันอยู่แล้วมันใช้งานด้วยกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับซึ่งก็จะแตกต่างกับคอสพิชเกลียวหยาบก็จะมีความแตกต่างกันในทุกๆตัวเลยทีนี้เนื่องมาจากอะไรครับเนื่องมาจากการใช้งานที่แตกต่างกันเกลียวเป็นตัวบ่งบอกถึงความสามารถในการทำให้เกิดการแน่นระหว่างตัวโบลกับตัวนัดซึ่งเราจะเรียกต่อไปว่า torque value ครับเรามีอุปกรณ์ชนิดหนึ่งเรียกว่า torque wrench การขันโบลต์ไปหานัดหรือนัดไปหาโบลต์ได้ทั้งสองอย่างแล้วแต่บริเวณนั้นนะครับซึ่งอาจจะขันนัดได้ง่ายกว่าหรือโบลต์ได้ง่ายกว่าเราจะทราบได้ยังไงว่ามันแน่นเพียงพอแล้วเราก็จะต้องมีอุปกรณ์ชนิดหนึ่งเรียกว่า torque wrench ซึ่งสามารถบ่งบอกได้ว่าเราหมุนนัดไปแน่นมีค่าเท่าไหร่จะมีแบบแรกก็คือ click type ครับวิธีการก็คือทั้งที่ด้ามเนี่ยจะมีมาตรวัดที่บอกเป็นค่า torque เราจะปรับค่าที่ด้ามมันในด้ามมันจะเป็นเกลียวแล้วก็ยึดกับสายเป็นสายสลิงครับข้างในนะครับไปม้วนพันกับทางด้านหัวที่เป็นแรชเช็ตการหมุนเกลียวทางด้านด้ามจับเนี่ยทำให้สายสลิงข้างในมันตึงเมื่อตึงปุ๊บเราหมุนไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีเสียงนะครับเป็นกลไกอันนึงที่ตั้งความตึงได้พอดีปุ๊บก็จะมีเสียงคลิกเราก็จะทราบว่าถึง
ค่าทอร์กที่เราตั้งไว้แล้ว needle tight นี่ง่ายมากนะครับเพียงแต่ว่ามีแค่มาตรวัดแล้วก็มีเข็มที่ไม่ขยับเราขยับตัวด้ามจับนะครับเข็มชี้ไปที่เลขตัวใดเราก็รู้ว่ามีค่าเท่าไหร่ตอนนี้เราพัฒนามาถึงใช้แบบดิจิตอลแล้วนะครับซึ่งแม่นยำและก็ดีมากสามารถมอนิเตอร์ก็คือขณะที่หมุนไปเราก็สามารถรู้ได้เลยว่าขณะนั้นมีค่าทอร์กอยู่เท่าไหร่ถ้าแบบอื่นก็จะสังเกตได้ยากทีนี้ทั้งหมดการใช้ทอร์กเรนจ์มีข้อบ่งชี้ก็คือจำเป็นที่จะต้องดูวัน calibration date ก็คือวันที่ไปตรวจเทียบวัดครับว่ามีความเที่ยงตรงแค่ไหน1ปีจะต้องทำ1ครั้งนะครับพวกนี้เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญจะต้องมีความแม่นยำและเที่ยงตรงมากๆเรามาดูค่าทอร์กวาลูกันโดยปกติครับในระบบ English เราจะใช้ inch pound กับ foot pound หมายความว่าเราออกแรงเนี่ยเป็นแรงนะครับเป็น force นะครับเป็น pound force ออกแรงกี่ปอนด์ต่อความยาวของด้ามจับที่เป็นนิ้วดังนั้นง่ายๆก็คือ12นิ้วปอนด์ก็คือเท่ากับ1ฟุตปอนด์นั่นเองจะมีตารางในเรื่องของ conversion ให้เทียบกันได้นะครับเราจะใช้แค่ inch pound กับ foot pound เท่านั้นถ้าเป็นระบบเมตริกเราอาจจะคุ้นเคยในหน่วยของนิวตันเมตรหรือเซนติเมตรกิโลกรัมกิโลกรัมเซนติเมตรก็ได้กิโลกรัมเมตรครับได้เหมือนกันเรามาดูค่าทอร์กที่เราต้องเลือกใช้ขนาดของโวลต์จะเป็นตัวบ่งบอกครับว่าค่าทอร์กสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่ต่ำสุดอยู่ที่เท่าไหร่ถึงจะมีความแข็งแรงของโวลต์เนี่ยนะได้พอดีถ้าเกิดน้อยกว่านั้นก็ไม่ดีนะครับเพราะมันจะคลายตัวได้แน่นมากไปจะทำให้เกลียวเนี่ยมันเกิดการเบียดแน่นมากเกินไปทีนี้เรามาดูครับมันจะมีใน2กลุ่มก็คือ tension กับ shear bolt เนี่ยจะรับน้ำหนักได้ในทางตัวตามยาวนะครับ axial force ก็คือ tension ก็คือดึงตัวให้มันยาวขึ้นนะครับกับ shear เนี่ยทางขวางก็คือ shank ตัวมันเรามาดูตัวเลขกันผมขอยกตัวอย่างที่ใช้งานกันบ่อยๆนะครับแชงไซส์ขนาด5ส่วน16หรือ AN 5เราจะสังเกตว่า AN 3เนี่ยเขาจะไม่เรียกว่า3นะครับส่วน16เขาจะเรียกว่านัดไซส์10นะครับขีด32นั่นคือ AN 3 AN 4ก็1ส่วน4 AN 5 5ส่วน16นะครับเรามาดูกัน Tension Torque Limitสูงสุด140 inch pound นะครับแต่เชียร์เนี่ยแค่85 inch pound เชียร์เนี่ยทอร์กลิมิตไม่จำเป็นต้องสูงมากเพราะตัวมันไม่ได้รับโหลดทางด้านแนวตัวของมันดังนั้นการสวมนัดเข้าไปให้เพียงพอให้มันแน่นไม่ให้ขยับไปไหนก็มากเพียงพอแล้วเพราะว่านัดไม่ได้รับน้ำหนักจริงไหมครับดังนั้นแล้วค่าทอร์กวาลูของเทนชันจะต้องสูงกว่าเสมอในขณะที่ใช้โบลต์ตัวเดียวกันแต่ใช้กันคนละที่นะครับใช้กันคนละฟังก์ชันนะเราก็จะต้องตรวจเช็คค่าทอร์กให้ถูกต้องก่อนแล้วก็ไปขันให้แน่นเราจะใช้สลับกันไม่ได้นะครับไม่ได้เด็ดขาดทางฝั่งนี้เป็นสตีลโบลต์ทางฝั่งนี้เป็น High Strength นะครับ NAS National Aerospace Standard Steel Bolt ซึ่งมันก็จะมีความแข็งแรงมากกว่าดังนั้นทั้งค่า Torque Intention กับ Shear ก็จะสูงกว่านะครับทั้ง2คอลัมน์นี้เลยเราไม่จำเป็นต้องจำนะครับใน Maintenance Manualจะมีแล้วก็จะบอกแล้วจะกำกับเอาไว้อย่างชัดเจนเขาจะไม่ให้เรามาหาหรือว่า
มาตรวจก่อนนะครับในคู่มือในการซ่อมทุกครั้งในการถอดแล้วก็ใส่โบลต์กับนัดกลับคืนเข้าสู่สภาพเดิมจะมีตัวเลขบ่งบอกว่าให้ใช้ทอร์กวาลูมเท่าไหร่เพราะว่ามันจะมีทั้งมินิมัมกับแม็กซิมัมใช่ไหมครับเราจะเลือกใช้ตามความต้องการเราไม่ได้ครับจะต้องดูลักษณะงานตรงนั้นด้วยซึ่งผู้ผลิตจะเป็นคนบ่งบอกถ้าเขาไม่บอกเขาก็จะแจ้งว่ามินิมัมกับแม็กซิมัมถ้าอย่างนั้นเราเลือกได้ครับคอสเทรดเมื่อกี้เป็นไฟน์ก็คือเป็นเกลียวละเอียดคราวนี้เป็นเกลียวหยาบนะครับเกลียวหยาบ number of trade per inch มันก็จะน้อยกว่าดังนั้นพื้นที่ที่รับน้ำหนักในเรื่องของ tensionย่อมน้อยกว่าเป็นธรรมดาเพราะเกลียวมันน้อยกว่านี่ครับดังนั้นทอร์กก็จะมีค่าน้อยกว่าเป็นธรรมดาก็จะพานำให้เชียร์น้อยไปด้วยเราก็ต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องเช่นเดียวกันนะครับถัดมาเป็นอลูมิเนียมอลูมิเนียมจะมีสเตรนท์ต่ำที่สุดดังนั้นแล้วค่าเทนชั่นกับเชียร์ก็จะน้อยมากซึ่งเราจะพบน้อยมากๆนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถรับน้ำหนักได้มากสักเท่าไหร่จึงไม่ได้มีการสร้าง AN โบลที่เป็นอลูมิเนียมเนี่ยมีขนาดมากขนาดใหญ่ที่สุดแค่ AN 8เท่านั้นเองนะครับเพราะใหญ่กว่านี้ก็จะไปเลือกใช้เป็นสตีลโบลแล้วซึ่งตัวเล็กกว่าถัดมาเป็นสกรูครับสกรูนี้จะเป็น threaded fastener อย่างหนึ่งที่อาจจะมีจำเป็นต้องมีนัดหรือไม่มีก็ได้ถ้าเป็นลักษณะเป็นปลายแหลมอย่างนี้นะครับนะก็ไม่จำเป็นต้องมีนัดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปลายที่เป็นเกลียวเนี่ยเหมือนกับโบลสังเกตว่าสกรูสามารถจะบ่งบอกได้จากเกลียวครับเพราะเกลียวของตัวมันน่ะมันจะยาวตลอดตัวแสดงว่าอะไรแสดงว่าตัวมันไม่สามารถรับน้ำหนักได้มากเท่าไหร่มันจะอยู่ในกลุ่มของสกรูวิธีการเรียกขานหรือว่าไซซิ่งของตัวมันก็เหมือนกันกับโบเหมือนกันครับแต่ว่าสเตรนท์ของมันน่ะไม่เหมือนกันแล้วก็ทอร์กค่าทอร์กวาลูที่ขันให้แน่นก็ไม่มีนะครับไม่จำเป็นเพราะว่าสังเกตว่ามันจะไม่มีการใช้range หรือว่าอุปกรณ์อะไรใดๆที่นำมาขันนอกจากจะเป็น hand tools ทั้งขวามือครับจะมีลักษณะเหมือนกับหัวนะครับปลายของ screwdriver หรืออาจจะเป็นหัวที่เรียกว่า tools bit จะเป็นรูปทรงที่ตรงกันกับ screw head ชนิดนั้นๆภาพนี้เป็น Phillips head นะครับหรือว่าเราเรียกติดปากว่าสกรูที่หัวที่เป็นแฉกนะครับเพราะมันเป็นเหมือนกับเครื่องหมายบวกซึ่งมันจะแตกต่างกันกับชนิด Reed and Prince ซึ่งจะต้องใช้สกรูไดเวอร์ที่ปลายแหลมมากๆเพื่อที่จะได้เข้าไปถึงจับถึงร่องของหัวของมันได้เต็มที่นะครับพวกนี้จะพบมากRead and Print จะพบมากในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายส่วน Flat Head นี่พบบ่อยที่สุดนะครับเพราะว่าถอดออกง่ายนะครับไม่รับแรงอะไรใดๆแค่ยึดอุปกรณ์ให้อยู่กับที่เท่านั้นเองลักษณะหัวมันก็จะเป็นแบบ Round Head เป็น Pan Head ค่อนข้างแบนๆนะครับเป็น Truss หรือว่าจะเป็น Countersunk Countersunk เนี่ยเราอาจจะเรียกว่าสกรูที่เขาเรียกว่าหัวมันจมลงไปนะครับเป็นฟลัชเฮดก็คือเรียบแล้วก็มีเคาน์เตอร์ซังแบบโอเวลก็มีสิ่งที่ผมจะแจ้งต่อไปก็คือหัวของมันนะครับสกรูแบบชนิดพิเศษครับอยู่ในกลุ่มของหมวดที่จะต้องใช้ทูบิตที่ทางผู้ผลิตมาให้กับสกรูชนิดพิเศษนี่ก็จะมีเรียกว่า High Torque หรือว่าเป็น Torque Set นะครับหรือจะเป็น Tri-Wing ตรงนี้ซึ่ง
หัวสกรูแบบพิเศษนี้

จะเอาไว้ใช้กับเครื่องบินที่ได้ถูกสร้างขึ้นมาโดยบริษัทเขาเท่านั้นนะครับคือบริษัทนี้ต้องการที่จะใช้สกรูชนิดพิเศษกับเครื่องบินของเขาเท่านั้นเขาไม่ต้องการให้ใช้อุปกรณ์อื่นๆหรือว่าคนอื่นเนี่ยมาถอดสกรูตัวนี้ได้นะครับนอกจากที่จะเป็นบริษัทเขาเองดังนั้นแล้วสกรูนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของThreaded Fastener นะครับในหัวข้อนี้ผมได้พูดถึง Bolt ครับ Sizing Range Torque Value Screw ต่อไปผมจะได้พูดถึงในเรื่องของ Rivet ซึ่งก็เป็นฮาร์ดแวร์ชนิดหนึ่งที่ใช้ในเครื่องบินด้วยครับผมจึงขอจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

กระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยโลเชียมพุ่มฟลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DCชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางกดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยโลดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรคติไฟเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรคติไฟเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมลวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อมDuty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบ
ไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับลวดเชื่อมหัวจับลวดเชื่อมใช้จับลวดเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่ลวดเชื่อมอีกด้วยแคมป์สายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมทิศะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกรองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะแสลกใช้สำหรับเคาะแสลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปรงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของช่างเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเอี๊ยมหนังแบบเต็มตัว

0: รองเท้าเนรภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากเนรภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปพันเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
1: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็น tube lift

กับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของอีวาปิเรเตอร์มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: มีความจงรักภักดีคุณธรรมทุกพื้นที่ความดีทางวิทยาลัยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนและคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนในห้องนี้ทุกคนนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมเรากลับมาพบกันในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการนะคะแล้วเราก็ยังคงเรียนกันในเรื่องเดิมใช่ไหมคะเรื่องที่แล้วเราเรียนกันเรื่องอะไรยังจำได้ไหมเทคโนโลยีชีวภาพนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีชีวภาพนะคะก็คือเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอะไรนะเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตนะคะเดี๋ยวเราไปหานิดนึงนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีชีวภาพนะคะในครั้งนี้เราเป็นตอนที่2นะคะตอนที่2ของเราก็จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับครั้งที่แล้วสืบเนื่องครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องเทคโนโลยีของเทคโนโลยีชีวภาพไปใช่ไหมแล้วครูก็ยกตัวอย่างไปแค่1หรือ2อย่างเท่านั้นแล้วเราก็มีการบ้านพิเศษกลับไปถูกไหมคะนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต่อจากครั้งที่แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนหัวข้อที่2ก็คือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเทคโนโลยีชีวภาพนะคะตัวที่3ก็คือผลกระทบที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีชีวภาพนะคะเพราะเราเรียนใน3หัวข้อนี้นะคะเนื้อหาแล้วเราก็จะต้องบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ด้วยนะคะ1ก็คือนำเสนอเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพจากการสืบค้นได้อันนี้ก็คือการบ้านยังจำการบ้านได้ไหมคะ
1: ได
2: ้ถามทวนการบ้านนิดนึงทำการบ้านมาแล้วอย่างคะ
1: ทำมาแล้ว
2: ดีมากรู้สึกชื่นใจนะคะทำดีไม่ดีไม่รู้แต่ทำแล้วก็โอเคนะคะ2ก็คือยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเทคโนโลยีชีวภาพได้นะคะแล้วก็3นะคะก็คือบอกผลกระทบที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีชีวภาพหรือว่าการนำกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะมีผลกระทบอะไรหรือเปล่านะและเกี่ยวข้องกับเรายังไงอันนี้นักเรียนก็ต้องบอกได้นะคะทบทวนในหัวข้อที่แล้วนิดนึงก็คือเทคโนโลยีของเทคโนโลยีชีวภาพตัวที่ครูยกตัวอย่างให้นักเรียนทำความเข้าใจไปในครั้งที่แล้วมีอยู่2อย่างนะคะตัวแรกก็คือการคัดลอกพันธุ์หรือเรียกว่าการอะไรนะคะการโคลนนิ่งตัวนี้ครูยกตัวอย่างไปใช่ไหมคะแต่ว่าถามว่าครูก็ไม่ได้เจาะรายละเอียดเพราะการสืบค้นของนักเรียนจะไปเอาการโคลนนิ่งมาก็ได้ไม่ได้ผิดเพราะการโคลนนิ่งมันมีตั้งโคลนนิ่งหลายรูปแบบใช่ไหมคนนิ่งพืชคนนิ่งสัตว์ก็มีตั้งหลายชนิดพืชก็มีตั้งหลายชนิดเพราะนักเรียนจะสืบค้นซ้ำมาแต่ได้ประเด็นการศึกษาแตกต่างกันไปก็ได้นะคะในการคนนิ่งนะคะเราบอกว่าความหมายของมันเป็นการคัดลอกพันธุกรรมซึ่งเป็นการทำซ้ำหรือก๊อปปี้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นลักษณะของมันเนี่ยการก๊อปปี้เหมือนถ่ายเอกสารนะคะต้นฉบับกับตัวถ่ายเป็นไงกัน
1: เหมือนกัน
2: เพราะฉะนั้นในเรื่องของพันธุกรรมก็เหมือนกันนะคะโคลนนิ่งสายพันธุ์หรือโคลนนิ่งพันธุกรรมออกมาก็จะมีลักษณะพันธุกรรมเหมือนกับตัวต้นฉบับหรือตัวต้นกำเนิดของพันธุกรรมนั้นนะคะเพราะลักษณะของมันก็จะเหมือนเดิมทุก

านนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็จะได้สิ่งมีชีวิตใหม่ที่เราบอกว่าไม่ต้องอาศัยการสืบพันธุ์แบบทั่วๆไปทั่วๆไปก็คือต้องมีพ่อและมีแม่เป็นการอาศัยเพศใช่ไหมคะแต่การโคลนนิ่งนี้ไม่ต้องอาศัยเพศเราจะใช้เฉพาะบางส่วนหรือเซลล์บางส่วนของสิ่งมีชีวิตนั้นๆไปผ่านกระบวนการนะคะเข้ากระบวนการตัดต่อใช้แสงแล้วแต่ว่าเป็นกระบวนการรูปแบบไหนที่จะให้ได้มาซึ่งการก๊อปปี้ทางพันธุกรรมนั้นมานะคะเข้าไปห้องแลบนะแล้วก็มีการเลี้ยงให้มันมีการเจริญเติบโตหรือมีการตัดต่อยังไงนะคะคราวที่แล้วของดอลลี่ใช่ไหมแกะดอลลี่ก็มีการตัดนิวเคลียสไปใส่ในเซลล์ไข่ของแกะอีกตัวนึงถูกไหมแล้วก็เอาไปฝังเข้าไปในท้องของแม่แกะอีกตัวนึงแล้วลูกออกมาก็เหมือนกับเซลล์ต้นกำเนิดหรือนิวเคลียสที่เราไปฝังนะคะเพราะฉะนั้นแบบนี้ก็เป็นการโคลนมาอาจจะแล้วแต่ว่าวิวัฒนาการการโคลนนิ่งไปถึงไหนแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปนะคะนี่เป็นรูปตัวอย่างซึ่งครูไปดูมาจากอินเทอร์เน็ตนะอันนี้ก็เป็นสุนัขนะคะเขาเรียกว่าเป็นสุนัขสายพันธุ์บีเกิลนะคะเป็นต้นกำเนิดของสัตว์โคลนนิ่งเป็นสุนัขที่ได้จากการโคลนนิ่งมานะคะโดยศูนย์วิจัยของเกาหลีใต้นะคะเป็นรูปตัวอย่างคุณไม่มีรายละเอียดนะคะอันนี้ก็เป็นให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างเฉยๆไม่ได้เอารายละเอียดมาตัวนี้ก็เหมือนกันเป็นจงๆกับหัวนะคะเป็นลิงแม็กแคคตัวนี้เขาบอกว่าเป็นลิงที่มีสายพันธุกรรมใกล้เคียงกับมนุษย์นะคะโคลนนิ่งได้สำเร็จในสถาบันวิจัยของประเทศจีนนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของการโคลนนิ่งเหมือนกันนะคะอีกตัวหนึ่งที่ครูพูดไปในครั้งที่แล้วก็คือการผสมเทียมนะคะการผสมเทียมนี้ยังต้องใช้เซลล์ไข่จากแม่แล้วก็อสุจิจากพ่อนะคะยังต้องมีเซลล์สืบพันธุ์มาผสมกันอยู่ไม่เหมือนการโคลนนิ่งแต่ก็มีเทคโนโลยีเข้ามาร่วมด้วยใช่ไหมคะมีการเอามาทำกันนอกระบบแล้วค่อยใส่เข้าไปข้างในหรือมีการฉีดเข้าไปโดยดึงตัวหนึ่งออกมาก่อนอย่างนี้นะคะเรียกว่าการผสมเทียมซึ่งในรูปก็บอกว่ามีทั้งการผสมเทียมภายในและภายนอกนะคะอันนี้เป็นการทบทวนนะคะนิดหน่อยฟันตัวนี้บอกว่าเป็นการปฏิสนธิระหว่างไข่กับอสุจิซึ่งเราก็คือมนุษย์นะคะเป็นผู้ช่วยให้เกิดการปฏิสนธินี้ขึ้นนะคะก็ช่วยในการทำให้ได้ลูกครั้งละเยอะๆถ้าเป็นปลาก็สมบูรณ์เขาเรียกว่าเกือบ 100% ที่จะติดลูกใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นสัตว์ใหญ่เป็นงัวเป็นหมูพวกนี้ก็อาจจะได้ลูกครั้งละ1ตัวแต่ก็จะมีเขาเรียกว่าเปอร์เซ็นต์การติดลูกที่ดีและสมบูรณ์กว่าการปล่อยให้ผสมกันโดยธรรมชาติอันนี้เป็นผลผลิตจากการผสมพันธุ์จริงๆแล้วหมีแพนด้าเนี่ยมีการศึกษาเพื่อจะทำโคลนนิ่งหมีแพนด้าหลายรอบแล้วนะคะมีการสนับสนุนด้วยนะคะรัฐบาลจีนนะแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าหมีแพนด้ามันเป็นสัตว์ใหญ่แล้วก็อายุการตั้งครรภ์มันไม่เหมือนกับสัตว์ที่จะเอาไปฝากท้องอะค่ะเขาเคยทดลองในแมวแต่ช่วงครรภ์ของแมวกับหมีแพนด้ามันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นลูกหมีแพนด้าจึงเขาเรียกว่าไม่คลอดออกมาก็คือตายคาท้องนะคะไม่ประสบความสำเร็จนะคะจริงๆแล้วมันก็มีการเขาเรียกว่าลองผิดลองถูกปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะคะการบ้านในครั้งที่แล้วค่ะใช่ไหมคะทำกันมาเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ได้ยินเสียงอยู่นักเรียนสืบค้นเทคโนโลยีชีวภาพนะคะเกี่ยวกับพืชหรือสัตว์อย่างละหนึ่งอย่างเสร็จแล้วก็สรุปสาระใส่กระดาษใช่ไหมคะเอารูปมาแปะด้านหนึ่งแล้วก็เนื้อหาแปะด้านหนึ่งลงบนฟิวเจอร์บอร์ด A4 เสร็จแล้วก็ทำยังไงวันนี้ครูก็จะสุ่มตัวแทนออกมานำเสนอเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เนี่ยก่อนหน้าที่เราจะเปิดรายการครูได้เล็งเห็นว่ามีคนทำมาค่อนข้างจะดีนะคะครูก็เลือกไว้เพื่อไม่เสียเวลาเนาะครูก็ได้เลือกไว้แค่4 คนเพื่อให้ออกมาเอาของตัวเองนะคะมาโชว์แล้วก็นำเสนอให้เพื่อนๆฟังคนที่ครูเลือกไว้พร้อมไหมคะพร้อมไหมคะขอเสียงหน่อยพร้อมนะคะเดี๋ยวขอคนแรกออกมาด้านหน้าแล้วก็มาพูดสิ่งที่ตัวเองได้ไปสืบค้นนะคะแล้วก็อธิบายเพื่อนว่ามันคืออะไรเกี่ยวกับอะไรให้พอคร่าวๆให้พอเพื่อนเข้า

0: นะคะเดี๋ยวเชิญคนแรกออกมาเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกมลาตุ้มทองนะคะและนี่คือเรื่องที่ดิฉันได้ไปสืบค้นมาค่ะจีนประกาศความสำเร็จการคลอนนิ่งลิงแมคแคคตัวแรกของโลกซึ่งคลอนจากเซลล์ร่างกายเช่นเดียวกับวิธีการคลอนนิ่งแกะดอลลี่มีรายงานความสำเร็จของคณะนักวิทยาศาสตร์สถาบันวิทยาศาสตร์ในนครเซี่ยงไฮ้ที่เพาะพันธุ์ลิงได้ด้วยวิธีการคลอนนิ่งหรือการขยายพันธุ์ด้วยเซลล์โดยลิงที่ผ่านกระบวนการคลอนนิ่งชื่อว่าซ่งกับหัวกำเนิดเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาและสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ถือเป็นการคลอนนิ่งลิงสำเร็จครั้งแรกการคลอนนิ่งลิงของจีนใช้วิธีคัดเลือกไข่จำนวน127เซลล์นำมาเพาะเลี้ยงและปลูกไข่ให้แม่ลิง27ตัวแม่ลิงตั้งครรภ์6ตัวและให้กำเนิดลูกลิงสำเร็จเพียง2ตัวความสำเร็จครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาด้านการแพทย์สำหรับมนุษย์เพราะลิงเป็นสัตว์สายพันธุ์ใกล้เคียงมนุษย์มากกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆสำหรับการคลอนนิ่งซ่งกับหัวใช้วิธีการเดียวกับการคลอนนิ่งแกะดอลลี่โดยเป็นผลผลิตของการถ่ายฝากนิวเคลียสเซลล์ร่างกายความสำเร็จในการคลอนนิ่งลิงนี้ส่งให้จีนกลายเป็นผู้บุกเบิกงานวิจัยเกี่ยวกับโรคสมองโดยใช้ลิงแมคแคคเป็นโมเดลสัตว์ทดลองโมเดลโรคทางสมองนี้จะไขปริศนาในการศึกษาการป้องกันควบคุมโรคและการรักษาโรคได้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: โชว์รูปไว้ก่อนค่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะครูถามครูขอไมโครโฟนครูจะเดินไปถามครูจะไปถามนักเรียนที่นั่งอยู่ข้างในว่าเพื่อนพูดเรื่องอะไรฟังหรือเปล่าคะเมื่อกี
2: ้
0: ฟังไหมคะ
2: ฟัง
0: นะคะคนแรกฝั่งนู้นนะคะเดี๋ยวครูจะเดินไปหาอ่ะนักเรียนคะเมื่อกี้เพื่อนพูดเรื่องอะไรคะเรื่องการ
3: คนนิ่ง
0: คนนิ่งอะไรคะ
3: ลิงค่ะ
0: ลิงตัวนี้ที่เขาคนนิ่งเกิดที่ประเทศอะไรรู้ไหม
3: ประเทศจีนค
0: ่
3: ะ
0: ประเทศจีนเก่งมากคนต่อไปมีไมค์อยู่ด้านหน้าโต๊ะแล้วจับเลยค่ะลิงตัวนี้เนี่ยเขานำไปสู่วิวัฒนาการศึกษาเกี่ยวกับการรักษาโรคอะไรเมื่อกี้เพื่อนบอกจำได้ไหมโรคอะไรจำได้ไหมคะมีใครช่วยเพื่อนตอบได้ไหมคะ
4: โรคสมองค
0: ่ะเกี่ยวกับโรคอะไรนะคะ
4: โรคสมองค่ะ
0: เกี่ยวกับโรคสมองถูกไหมคะด้านหน้าเป็นโรคสมองนะคะจริงๆแล้วต้นวางไว้ที่นักเรียนก่อนนะคะในส่วนของการศึกษาที่เพื่อนพูดมานะคะเดี๋ยวนักเรียนคนต่อไปไม่เป็นไรค่ะนักเรียนคนต่อไปตั้งใจฟังอีกนิดหนึ่งนะคะนี่เป็นเรื่องแรกที่เพื่อนพูดจริงๆแล้วน่าสนใจมากเลยเพราะว่าสายพันธุ์ของลิงเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกับมนุษย์มากเพราะฉะนั้นมันสามารถที่จะเอาไปศึกษาอะไรที่เกี่ยวกับมนุษย์ได้เป็นแนวทางอันนี้เป็นโมเดลการศึกษาเพราะฉะนั้นเขาจะมีการพัฒนาต่อขอบคุณคนแรกมากเลยค่ะเชิญเข้านางค่ะต่อไปคนที่สองใครพร้อมซ้ายขวาคนไหนพร้อมคะเชิญออกมาเลยค่ะเชิญออกมาทางนั้นก่อนมาอันนี้ก็น่าสนใจนะคะแนะนำตัวเองก่อนดู
5: สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวปางทิพย์เกิดยินดีนะคะ
0: เสียงดังๆนิดนึงค่ะ
5: นี่คือรูปการทำเด็กหลอดแก้วนะคะหรือว่า IVF การทำเด็กหลอดแก้วนะคะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและนิยมใช้ในปัจจุบันโดยการนำอสุจิมาปฏิสนธิกันในหลอดแก้วใช้กับผู้หญิงที่มีภาวะท่อน้ำไข่อุดตันค่ะ
0: ตั้งใจฟัง
5: และผู้ชายที่มีน้ำเชื้ออสุจิน้อยซึ่งการทำเด็กหลอดแก้วเป็นการนำเซลล์ไข่ของฝ่ายหญิงออกมาจากรังไข่ทำการปฏิสนธิกับอสุจิในหลอดแก้วคล้ายวิธีธรรมชาติซึ่งจะทำการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนต่อไปในห้องทดลองอีก 3-5 วันจนกระทั่งตัวอ่อนเจริญเติบโตพร้อมที่จึงย้ายตัวอ่อนกลับคืนสู่โพรงมดลูกเพื่อให้เกิดการฝังตัวขึ้นค่ะ
0: ถือไว้ก่อนอันนี้เป็นการทำอะไรคะตอบพร้อมกัน
6: เด
0: ็กหลอดแก้วเคยได้ยินไหมคะ
6: เคย
0: อันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีชีวภาพตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่ใช่ไหมคะเขาทำไมถึงเรียกว่าเด็กหลอดแก้วอ่ะ พราะว่ามีการนำออกมาผสมกันในหลอดแก้วหรือหลอดทดลองนั่นแหละนะคะอันนี้จริงๆแล้วเมื่อก่อนเขาจะมีอีกวิวัฒนาการหนึ่งเขาเรียกว่าการทำกิฟเคยได้ยินการทำกิฟไหมคะกิฟกับเด็กหลอดแก้วเนี่ยแตกต่างกันอยู่นะมีใครศึกษาเรื่องการทำกิฟมาบ้างไหมไม่เป็นไรอันนั้นคือยังไม่ได้เลือกให้ออกมานะคะแต่ว่ามันมีความใกล้เคียงกันอยู่เมื่อก่อนเนี่ย

ต่อไปครับไอ้เสาทั้งหมดเนี้ยมันจะสูง3.50 เมตรในโปรแกรม SketchUp ครับมีคำสั่งยกเสาให้สูงเท่ากันหมดได้ในเวลารวดเร็วครับคำสั่งนี้เรียกว่าสเกลครับคำสั่งนี้เรียกว่าสเกลทุกคนดูนะนี่คือทริคนะครับสำคัญมากนะครับดูนะครับให้เราเลือกชิ้นงานทั้งหมด C1 ชั้น1ทั้งหมดนะครับจากนั้นกดคีย์บอร์ดนะครับคำสั่งช็อตคัทคือตัว S สิงคโปร์มันจะเรียกคำสั่งสเกลขึ้นมาสเกลคือการยืดหดอะสเกลนะครับซึ่งช็อตคัทคือตัว S แต่ไอคอนอยู่ตรงนี้ครับสเกลข้างๆกับตัว Offset นะครับเอาละจากนั้นนะครับเราสามารถดึงตรงไหนก็ได้ครับดึงตรงกลางตรงนี้จากนั้นกด Escape ไม่เอา ESC นะ Escape ไม่เอาดึงตรงนี้ไม่ใช่อ่ะไม่ดึงนะตรงนี้ใช่ไหมไม่ดึงนะครับดึงตรงไหนล่ะดึงตรงกลางเซนเตอร์ใช่ไหมครับถ้าเราดึงพลาดนะกด Escape นะครับ ESC นะที่แป้นพิมพ์นะครับดึงขึ้นครับแล้วตอนนี้ครับเสาต่อหม้อสูงเท่าไหร่อย่าไปสนใจครับเราอยากให้มันสูงขึ้นกี่เมตรให้เราพิมพ์คำว่า 3.5 แล้วตามด้วย M ถ้าเราพิมพ์ว่า 3.5 ตามด้วย M นะครับมันจะได้เสายาว 3.50 พันทีครับโยนเครื่องเล็กทิ้งไปนะครับเสาต้นเดิมสูง 1.20 เสาต้นใหม่สูง 3.50 เราจะสเกลกี่เท่าวะเอา 3.5 ตั้งหารด้วย 1.2 ปวดหัวเสียเวลาครับโยนเครื่องเล็กทิ้งไปวิธีนี้ดึงขึ้นมาพิมพ์เลยครับ 3.5M ถ้าเราไม่ใส่ M นะครับมันจะเป็นจำนวนเหมือน AutoCAD อ่ะมันคือจำนวนเท่าแต่เราใส่ M ปุ๊บมันเป็นระยะไฟนอลเลยชีวิตดีครับกดจึ๊บ 3.5M ครับอย่าลืม M นะและตอนนี้ครับถ้าเราวัดดิเมนชันดูนะครับเราสามารถวัดความยาวเสาได้ 3.50 เมตรครับทีมงานอาจารย์ป้อมมี10กว่าคนนะวิศวกรนะครับนะไม่มีใครใช้เครื่องคิดเลขในระหว่างเขียนโมเดลอีกเลยนะครับแต่ถ้าเขียนแคดเนี่ยต้องมีคกตลอดเวลานะครับเพื่อคิดค่าสเกลนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะแต่สกิลับเนี่ยโยนเครื่องเล็กทิ้งได้เลยนะครับมันคอนเวิร์ตหน่วยได้มันสามารถจะสเกลโดยไม่ต้องคูณค่าสเกลได้นะครับจริงๆมีอะไรติดตามอาจารย์ป้อมแล้วกันนะครับนะอ่ะโอเคตอนนี้เราได้แล้วนะครับสเกลมาแล้วครับทั้งหมดพร้อมกันเลยครับเสร็จแล้วครับต่อไปครับนะเราไปเร็วๆเลยนะเอาแบบเครื่องติดแล้วนะเราจะไปที่คานคอดินนะครับคานคอดินคานคอดินเนี่ยจะอยู่ระดับเดียวกับเสาคานคอดินเนี่ยผมจะไม่ทำอาจารย์จะไม่ทำเป็นคอมโพเนนต์นะทำเป็นกรุ๊ปเพราะอะไรครับบางครั้งคานเนี่ยมันมีขนาดยาวไม่เท่ากันคือเสาเนี่ยชั้น1เนี่ยโอกาสที่เสามันยาวเท่ากันสูงมากแต่คานเนี่ยบางทีมันมีคานซอยคานฝากมันมีคานสแปนไม่เท่ากันดังนั้นเองเนี่ยมันมีแนวโน้มว่าจะไม่เท่ากันเยอะดังนั้นเองทำเป็นกรุ๊ปก็ได้ครับไม่เสียหายถูกไหมครับเพราะมันมีขนาดต่างกันนะครับอ่ะวิธีการก็คือว่าเราก็กดนะครับ R สี่เหลี่ยมครับจากมุมนี้ครับมาแปะมุมนี้ครับเข้าใจไหมครับทุกคนเนี่ยกด R สี่เหลี่ยมครับแปะมุมนี้ครับจากนั้นกด P พุทธภูครับดึงลงไปเลยจากนั้นพิมพ์ครับจุด4คานลึก40เซนก็คือคานเนี่ยหน้ากว้างเท่าเสานะครับเราก็คลิกรัวๆครับจากนั้นคลิกขวาครับออกคำสั่ง make group นะครับ make group เลยง่ายดี easy easy ครับเอาละที่ outliner ครับทุกคนดู outliner มันมีชื่อว่ากรุ๊ปถูกไหมครับสังเกตนะครับว่ากรุ๊ปเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมอันเดียวนะส่วนคอมโพเนนต์จะเป็นสี่เหลี่ยมหลายตัวนะมันแยกจากตรงนี้ได้ครับดับเบิ้ลคลิกตรงนี้ครับเข้าไปครับเราแก้ชื่อได้ขอย้ำนะแก้ชื่อนะครับไม่ใช่นิยามนะเอาไลเนอร์แก้ชื่อได้ครับอ่ะแก้ชื่อครับเป็น GB ครับ Ground Beam 1 GB 1ครับตรงนี้ GB 1นะเรียบร้อยครับแก้ในเอาไลเนอร์ได้นะครับโอ้โหนะง่ายจริงๆนะอ่ะต่อไปครับ copy ต่อครับสแปนมัน4เมตรใช่ไหม copy ผ่านกริดไลน์ดีกว่าง่ายดีจับตรงนี้ครับกริดไลน์คอนโทรล1ทีย้ายวางเรียบร้อยเสร็จกดตรงนี้ชิปค้างไว้เพื่อ multiple select ครั้งนะครับจากนั้นออกกับฝั่ง M move กดที่ตัวกริดไลน์นะครับลากไปคอนโทรล1ทีคลิกวางจึ๊บแล้วมันต่อเนื่องกันนะครับมันสแปน3เมตรก็ตามด้วย X 2นะครับ enter ก็ได้แล้วอันนี้คือ GB 1ฝั่งนี้จะเรียก GB 2เลือกมาตึ๊บนะครับคลิกตรงนี้นะจากนั้นพีพุทธภูลงมาครับเราพุทธภู40เซนอยู่แล้วถูกไหมครับก็ดับเบิลคลิกอีกถูกไหมครับเพราะมันจำได้ใช่ไหมคลิก2ที1 2เรียบร้อยนะความไวของปีศาจนะครับเห็นไหมเทคนิคเหล่านี้ครับทำให้เราเร็วขึ้นนะครับ

คลิกรัวครับคลิกขวา make group ถูกไหมครับเป็น object ต่อไปครับตั้งชื่อครับคลิกตรงนี้ครับดับเบิลคลิกเข้าไปตั้งชื่อว่า GB2 แล้วก็ enter ครับโอ้โหง่ายมากๆครับอ่ะ copy ผ่านกริดไลน์ครับสแปนเท่ากันครับเรียบร้อยเลือกนะครับ2ตัวนี้ครับชิปค้างไว้เลือกนะ multiple copy ต่อครับจากตรงนี้ครับมาตรงนี้วางแล้วก็มันเท่ากันถูกไหมครับก็ตามด้วย x อะไรครับ x2 enter ครับกด space bar ครับเสร็จแล้วครับอย่างง่ายดายเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทำส่วนพื้นนะครับที่เป็นแบบว่าไม่มีห้องน้ำนะครับส่วนห้องน้ำเนี่ยละไว้หายก็จะคือไปอยู่ข้างนอกบ้านนะเหมือนภาคเหนือครับคนเหนือเขาจะมีห้องน้ำอยู่นอกบ้านนะอ่ะโอเคนะครับอ่ะอันนี้เราตัดสินใจแล้วห้องน้ำจะอยู่ข้างนอกนะครับจากนั้นมานะครับเราต้องทำพื้นนะครับพื้นเนี่ยเดี๋ยวจะสอน2วิธีสมมติในตรงเนี้ยเรามีพื้นในส่วนที่เป็นพื้นที่เรียกว่าพื้นหล่อในที่กับพื้นอีกอันนึงเขาเรียกพื้นแบบสำเร็จรูปนะครับพื้นหล่อในที่เนี่ยมันจะหล่อระดับเนี่ยอยู่กับคานเลยนะครับตรงเนี้ยเราจะวางพื้นอยู่ตรงไหนดีตรงนี้นะครับวิธีการคือกด R สี่เหลี่ยมคลิกแล้วก็คลิกตรงนี้เข้าใจไหมครับเนี่ยคลิกจากมุมเนี้ยนะครับคลิกปุ๊บแล้วคลิกจากมุมนี้ครับจากนั้นนะครับเราก็กดพุทธภูลงไปเป็นพื้นหล่อในที่นะครับหนา10เซนกดพิมพ์ภูดึงลงไปครับพิมพ์จุด1แล้วก็ enter นะครับเรียบร้อยเลยนะครับจุด1 enter เลยนะครับอ่ะเร็วๆเลยครับคลิกรัวๆครับเลือกทั้งหมดครับคลิกขวาออกคำสั่ง make group ถูกไหมครับอันนี้ทุกคนทำตามให้เลยนะครับนะครับอ่ะเมื่อได้แล้วครับนะเราก็มาที่ outliner ใช่ไหมเหมือนเดิมครับนี่คือแบบถ้ากีตาร์คอร์ดวนน่ะคือถ้าใครงงก็คงจะนะไปดูที่ผ่านมาแล้วกันเพราะว่าสังเกตนะทำซ้ำไปซ้ำมาเหมือนกันหมดนะครับนะครับถ้าเล่นกีตาร์คือคอร์ดวนอ่ะทั้งเพลงก็วนไปวนมามันง่ายครับนะครับอ่ะเราก็มาเป็นพื้น S1 Enter ครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วนี่ครับอ่ะนะครับตรงนี้ copy ไปตรงนี้ก็ได้แต่ตรงนี้ copy มาวางอันนี้ S1 นะครับต่อไปตรงนี้ครับตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยครับเราต้องการเป็นพื้นแบบวางบนคานนะพื้นสำเร็จรูปคือน้องๆทุกคนคงรู้จักกันนะพื้นหล่อในที่นะคือไม่ต้องสอนละเพราะว่าเราเป็นช่างถูกไหมครับทุกคนก็มันจะมีเป็นแพลงเป็นแผ่นมานะครับแล้วมาวางแล้วก็เทปูนนะมีไวเมทนะวิธีการก็คือกด R สี่เหลี่ยมนะครับแปะที่มุมนี้นะแล้วก็ลากออกมาครับนะกดสี่เหลี่ยมนะ R สี่เหลี่ยมนะครับปึ๊บจับมุมนี้นะแล้วก็ลากออกมาครับคือระหว่างลากออกมาเนี่ยถ้าโกพลาดนะแนะนำว่าล็อกแกนได้นะครับกดคีย์บอร์ดนะซ้ายเขียวขวาแดงม้วนน้ำเงินกดคีย์บอร์ดด้านบนครับนี่ครับเมื่อบนแล้วปุ๊บมันล็อกแกนน้ำเงินแล้วก็มาแปะตรงนี้ครับนี่แปะตรงนี้นี่ครับแปะตรงนี้เลยนะครับแปะตรงนี้เลยเอาละครับตอนนี้ครับเราก็จะมีตรงนี้เป็นพื้นนะครับขึ้นมาจากนั้นนะครับผมก็จะคลิกรัวๆก่อนนะครับคือยังไม่ดึงความหนานะคลิกรัวๆก่อนฉะนั้นคลิกขวาครับออกคำสั่ง make groupเราก็จะได้กรุ๊ปของตัวแผ่นพื้นขึ้นมาตรงนี้ครับแต่ไม่มีความหนานะเอาละเดี๋ยวผมจะเข้าไปอีดิทข้างในนะครับก็ดับเบิลคลิกแต่ขั้นตอนนี้ทุกคนจะเจอปัญหาละทุกคนดูนะเวลาผมเข้าไปข้างในกรุ๊ปตัวนี้ปรากฏว่ามันโดนบังจากด้านนอกอ่ะคือชิ้นงานด้านนอกมันบังหมดเลยอ่ะสกรับเนี่ยนะครับมีทางแก้นะคือตอนนี้ผมไม่เข้าใจแล้วเอ้ยนี่มันในนอกวะเนี่ยเพราะมันทึบไปหมดเลยวิธีการนะครับ SketchUp เนี่ยมีคำสั่งที่เรียกว่า High Res of Model คืออารมณ์ง่ายๆเหมือนบล็อกแคดนะครับถ้าใครเล่นแคดเนี่ยก็คือถ้าเราเข้าไปในบล็อกปุ๊บแคดเนี่ยมันจะเห็นแต่ในบล็อกเท่านั้นถ้าเราต้องการโหมดที่จะเห็นนะครับด้านในเท่านั้นนะครับไม่เห็นข้างนอกเนี่ยปรับได้ครับตอนนี้มันโดนบังอยู่ใช่มั้ยครับให้ทุกคนไปที่คำสั่งครับ View นะครับ Component Edit ตรงนี้สำคัญมากนะคำสั่งนี้มันเป็นตัวชี้วัดระหว่างลูกี้นะครับเด็กน้อยกับตัวโปรนะครับคือบอกเลยว่าถ้าใครทำงานแบบโปรนะต้องใช้ High Res of Model เป็นนะไม่งั้นช้ามากครับกด Component Edit High Res of Model ถ้ากดปุ๊บเห็นมั้ยครับมันจะวาร์ปมาข้างในเลยแล้วซ่อนข้างนอกหมดครับแบบนี้ทำงานง่ายครับ
ไม่งั้นปวดหัวแย่เลยนะครับนะเราไปดูคลิปของอาจารย์ป้อมใน YouTube นะสอนเรื่องนี้เยอะมากนะครับ High Res of Model เนี่ยเป็นตัวชี้วัดเลยนะครับถ้าไปทำโมเดลใครนะถามว่ารู้จัก High Res of Model มั้ยเนี่ยเป็นตัวชี้วัดได้เลยนะครับว่าทำงานเร็วหรือช้าเลยนะครับนี่จะบอกนะครับอ่ะโอเคเราก็คลิกเข้าหนึ่งทีออกมาเห็นมั้ยครับเมื่อเข้าไปข้างในปุ๊บเนี่ยมันจะซ่อนด้านนอกทั้งหมดนะครับอย่างเงี้ยทำงานง่ายครับแต่โหมดเนี้ยมันกดยากครับ View Component Edit High Res of Model มันกดยากเราต้องสร้างช็อตคัทครับดังนั้นอีกบางครั้งเราต้องการเห็นด้านในบ้างด้านนอกบ้างปนกันเราควรสร้างช็อตคัทแล้วก็ถึงเวลาแล้วครับที่ทุกคนจะรู้จักการตั้งช็อตคัทครับความไวไปของปีศาจเล่นตีบอสเนี่ยถ้าคาถาเราปล่อยไม่แรงนะปล่อยไม่แม่นนะครับตายเลยดังนั้นช็อตคัทในเกมมีการทำงานชีวิตจริงก็มีช็อตคัทครับการกำหนดช็อตคัทของเราทำยังไงครับดูนะครับให้ไปที่คำสั่งดูช้านะนี่ความต่างระหว่างมือโปรนะครับมือโปรต้องมีช็อตคัทนะครับเพื่อความไวนะครับไปที่คำสั่งครับ window แล้วไปที่คำสั่ง preference คือความชอบนะจริงๆไม่อ่าน preference นะภาษาอังกฤษนะครับอ่านว่า preference นะครับนะแล้วก็ preference อ่ะของไทยครับ preference นะครับแล้วก็นะครับจากนั้นเนี่ยให้มองหาคำว่า high res of model ซึ่งมันอยู่ตรงนี้ครับพิมพ์คำว่า rest filter หาเลยครับก็จะมีคำว่า component edit high res of model เห็นไหมครับทุกคนนี่ครับขึ้นมาแล้วคลิกตรงนี้ครับคือทุกคำสั่งทำได้หมดนะครับทุกคนลองไปเล่นเองนะไปเซตค่าของตัวเองนะอันนี้แค่โชว์ตัวเดียวพอจากนั้นครับต้องกดตรงนี้ครับต้องการช็อตคัทตัวไหนครับกดเลยครับ N กดตัว N ในช่องนี้นะกดตรงนี้พิมพ์ตัว N นะครับคือตัว N เนี่ยมันว่างอยู่กดบวกครับดึงตัว N มาข้างล่างและตอนนี้ครับกดโอเคเข้าไปข้างในครับ N เห็นไหมครับมันจะทำให้เราท็อกเกอร์นะครับสลับไประหว่างคำสั่ง High Res of Model ครับโอเคอ่ะเราเข้ามาที่ข้างในครับ High Res of Model แต่ตอนนี้แผ่นพื้นของเราเนี่ยมันต้องตัดเสานะครับไอเสาเนี่ยมันต้องเฉือนเข้าไปในตัวแผ่นพื้นของเราถูกไหมนิดนึงถูกไหมนะครับทำยังไงครับถ้าเราเขียนเองมันเสียเวลาครับ SketchUp มีคำสั่งอีกตัวนึงครับเรียกว่า Intersect Faceก็คือเอาเฟสที่มีอยู่ไปตัดกับโมเดลตัวอื่นครับซึ่งคำสั่งนี้ก็แรลลี่มากก็คือน้อยมากที่คนจะใช้นะครับตัวนี้สำคัญมากนะครับดูนะครับเราออกคำสั่งคลิกขวาครับที่เฟสตรงนี้นะครับออกคำสั่งที่ชื่อว่า intersect ก็คือตัด intersect face ตัดเฟสกับอะไร with model กับ with context โมเดลคือทั้งหมดเลย context ก็คือส่วนที่เลือกเท่านั้นนะครับตอนนี้เราต้องเลือกโมเดลนะครับ with model นะครับตอนนี้เห็นไหมครับทุกคนมันก็จะมีตัวสี่เหลี่ยมขึ้นมาตรงนี้ครับเป็นตัวเสาครับและเราก็กดตรงนี้ครับลบตรงนี้ทิ้งไปลบตรงนี้ทิ้งไปแล้วกดตัวเสานะครับแล้วก็ลบตรงนี้ทิ้งไปครับลบตรงนี้ทิ้งไปครับลบตรงนี้ทิ้งไปครับแล้วก็ลบตรงนี้ทิ้งไปครับอ่ะเรียบร้อยแล้วครับเรากดสเปซบาร์หนึ่งทีครับ select ครับคลิกข้างนอกหนึ่งทีครับและตอนนี้ครับของเราก็จะโผล่ขึ้นแบบนี้ครับเข้าใจไหมครับง่ายเลยแล้วก็อะไรครับคลิกกันนอกหนึ่งทีเข้าไปข้างในครับกดพิมพ์ภูครับดึงขึ้นครับพิมพ์เลย 0.1 แน่นหนาครับปั๊บเข้าไปให้เรียบร้อยครับและตอนนี้ครับเราก็จะได้พื้นนะครับขึ้นมาครับอย่างง่ายดายเลยครับนี่คือหลักการในการทำงานนะครับและสุดท้ายอย่าลืมตั้งชื่อครับ PSนะครับ PS เรียบร้อยครับยินดีต้อนรับครับทุกคนนี่คืองานโครงสร้างนะครับคอนกรีตเสริมเหล็กเสร็จแล้วนะครับโอ้โหเห็นไหมครับว่านี่คือหลักการทำงานนะทุกคนแบ่งบทงานได้แบบนะครับนี่โอ้โหชี้แล้วหล่อเลยครับนี่แหละครับคือสกิลที่นะครับองค์กรยุคใหม่ต้องการนะครับน้องทุกคนนะครับดูตรงนี้แล้วเอาไปต่อยอดนะครับเดี๋ยวเรามาต่ออีกนิดนะครับนะเราสามารถที่จะนะครับกำหนดมวลหมู่ได้อีกนะครับคืออย่างนี้ตอนนี้เราใช้ outliner ในการแบ่งใช่ไหมแต่ความจริงแล้วเนี่ยโปรแกรมต่างๆนะครับก็ใช้เลเยอร์แต่ต้องบอกไว้อย่างนึงนะจริงๆเลเยอร์เนี่ยไม่มีในโลก3มิตินะเลเยอร์มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการเอา 2D 2แผ่นประกบกันอย่างนี้เลเยอร์ในความจริงแล้วเลเยอร์ไม่มีในโลก3มิตินะครับแต่บางทีเราใช้เลเยอร์กันพร่ำเพื่อกันไปในสกิลดับนะแต่จริงในความเป็นปรัชญาแล้วเนี่ยเลเยอร์ไม่มีจริงในสกิลดับนะครับเพราะสกิลดับไม่เป็น 2D นะครับเลเยอร์ในความหมายของอาจารย์ก็คือหมวดงานละกันคือถ้าเราพูดว่าเลเยอร์คือเลเยอร์แคปเนี่ยไม่ใช่นะเพราะนี่คือ3มิตินะครับนั้นเราเรียกว่าเลเยอร์แต่ในสกิลดับเนี่ยเขาก็เชื่อว่าไม่ใช่เลเยอร์เขาก็เลยตั้งชื่อว่าแท็กครับแท็กก็คือป้ายบอกว่าคืออะไร
ความจริงแล้วในโลก3มิติไม่ควรมีเลเยอร์นะครับถ้าใครเข้าใจเลเยอร์คืออะไรใน day 1น่ะก็จะรู้ว่าไม่มีอยู่แล้วในโลก3มิติดังนั้นเองดังนั้นเลเยอร์ที่พูดถึงนี้ก็คือแท็กครับก็คือป้ายบอกว่าคืออะไรนะครับอ่ะเราจะไปเปิดนะครับคำสั่ง tags ครับซึ่งละไว้หาที่เข้าใจสำหรับ old school ก็คือ layer จากนั้นครับเราก็ตั้งชื่อ layer บางครั้งผมพูด layer กับ tag สลับกันบ้างนะเพราะว่าบางคนยังเข้าใจเป็น layer นะครับอ่ะกดบวก layer หรือ tag ครับกดตัวนี้บวกตั้งชื่อเลยครับโค้ดคือ s เพื่อง่าย s คือ structure rc คือคอนกรีตเสริมเหล็ก rc คือคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นนะครับฐานลากจากนั้นคุณบวกต่อครับ S ขีด RC ขีดเสาต่อหม้อกดบวกครับทุกคนทำตามไปนะ S ขีด RC ขีดเสาชั้น1นะครับบวกต่อครับ S ขีด RC ขีดคานคอดินนะครับคานคอดินคานมูลดินบวกครับ S ขีด RC ขีดพื้นหล่อในที่นะครับอาจจะมีหลายตัวนะหล่อในที่แล้วก็ S ขีด RC ขีดพื้นสำเร็จรูปเรียบร้อยครับตอนนี้เราแบ่งเลเยอร์แท็กเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับเราต้องย้ายเลเยอร์ให้ชิ้นงานนิดนึงครับนะครับเดี๋ยวการย้ายเลเยอร์งานครับแต่ตอนนี้ทุกคนรู้ไหมครับว่าชิ้นงานของเราอยู่เลเยอร์อะไรนะครับวิธีการนะครับก็ง่ายมากนะครับแต่อย่าลืมนะต้องเปิดโหมดคัลเลอร์ไปแท็กก่อนนะอ่ะคลิกซ้ายครอบตรงฐานลากครับแล้วก็กดดรอปดาวน์เมนูตรงนี้นะแล้วเลือกให้มันครับเป็นอะไรฐานลากถูกไหมครับไอ้นี่ลากจากขวามาซ้ายถูกไหมครับจึ๊บนี่ติดเลยก็เป็นอะไรครับเสาอะไรเสาต่อหม้อไอ้ตัวนี้คืออะไรครับลากจากขวามาซ้ายเสาชั้น1ใช่ไหมครับอ้าวเสาชั้น1ง่ายไหมครับทุกคนนี่แหละไอ้นี่คืออะไรพื้น PS กดตรงนี้พื้นแบบรอในที่เรียบร้อยครับไอ้2ตัวนี้ครับชิปค้างไว้มันคืออะไรพื้นหล่อในที่เนาะอ๋อโอเคเมื่อกี้ไอ้ตัวเมื่อกี้คือพื้นสำเร็จรูปทุกคนอย่าเข้าใจผิดนะอาจจะผิดเองนะครับกดตรงนี้นะไอ้ตัวนี้คือพื้นสำเร็จรูปโอเคอย่าสับสนนะอันนี้คือพื้นสำเร็จรูปนะครับไอ้ตัวนี้วางด้านบนนะอันนี้คือตัวนี้นะครับต่อไปครับเราจะทาคานใช่ไหมเลเยอร์คานแต่มันโดนบังอยู่อะทำยังไงดีข้อดีของเลเยอร์คือปิดตาได้ครับโอ้โหชีวิตดีตอนนี้ไอตัวพื้นปิดบังคานใช่ไหมทำยังไงก็ปิดครับเนี่ยปิดตาของไอตัวไปไหนละพื้นอ่ะพื้นเนี่ยปิดตาโอ้โหชีวิตดีนั้นเลเยอร์นอกจากแอดไซน์หมวดงานแล้วยังปิดได้ครับจากนั้นมาครับคานครับเราก็เลือกเลยครับคานปึ๊บเขาให้กดดับดับเมนูครับแล้วก็เป็นคานคอดินเรียบร้อยครับเสร็จแล้วนี่คือแอดไซน์เลเยอร์ครับและตอนนี้ครับก็ได้กำหนดเลเยอร์ให้กับชิ้นงานเรียบร้อยแล้วครับและนี่แหละครับคือการทำงานแบบมือโปรใช้เอาท์ไลเนอร์จัดการชิ้นงานส่วนเลเยอร์เนี่ยสามารถจะกำหนดหมวดงานนะครับแล้วก็โชว์สีได้ด้วยข้อดีอันนึงก็คือเปลี่ยนสีได้ด้วยครับถ้าสีมันไม่ดีก็เปลี่ยนครับนี่ครับโอ้โหนะและนี่แหละครับถ้าเราทำงานเหมือนแคดนะครับเราก็ใช้เลเยอร์ทำงานแบบบีมก็ใช้เอาท์ไลเนอร์นะครับนะดังนั้นเองเนี่ยน้องๆทุกคนสามารถเลือกได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อนะโครงสร้างหลังคาซึ่งตัวนี้ค่อนข้างยากแต่อาจารย์ป้อมเป็นสอนให้ง่ายมากๆโครงสร้างหลังคาคือหัวใจนะครับเหล็กรูปพรรณตรงนี้นะครับถ้าใครทำได้เนี่ยอะไรก็ทำได้หมดนะครับเดี๋ยวกลับมาต่อนะครับในบทต่อไปครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ1น้ำมันเครื่องนะครับ2ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ3กลวยเติมน้ำมันนะครับ4ถุงมือนะครับ5ผ้าสำหรับทำความสะอาด6ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง7ผ้าคลุมรถ8เครื่องมือในการถอดกรอง9ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อนำรถยนต์เข้ามาที่บริเวณหอยยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการคุมผ้านะครับคุมผ้าอันแรกก็คือคุมที่เบาะขับก่อน

เสร็จเรียบร้อยคุมที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝากระโปรงขึ้นนะครับและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านหน้ารถครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นนะที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เพื่อที่จะตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมครับดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับ F หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L นะหมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกหาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้นยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว L ทำการถอดกองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกจากกองและใช้มือขันกรองน้ำมันเครื่องจนหลุดออก

0: การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอริงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอริงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอริงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำการขันกรองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำฮ้อยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์ข้อควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ความจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์รอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมัน เครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง F ถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศและกั๊มปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกั๊มปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึง

ถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะฮะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลขศูนย์เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่าง

ระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพ่อเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมรถเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้ารถเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

0: สวัสดีครับผมครูนพคุณสุวรรณบูรณ์แผนกช่างไฟฟ้ากำลังวิทยาการอาชีพนวินทาชลทิศครับ
1: สวัสดีครับผมครูวิทยาจันทร์สิริแผนกไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยการอาชีพนวินทราชุทิศครับ
0: วันนี้เราสองคนนะครับจะมาแนะนำวิธีการตรวจเช็คแอร์นะครับเบื้องต้นนะครับว่ามีอาการเสียนะครับมีอะไรบ้างนะครับแอร์ที่เสียอยู่บ่อยๆนะครับก่อนที่เราจะเรียกช่างนะครับอย่างเช่นเปิดแอร์แล้วไม่มีความเย็นมีแต่ลมออกมานะครับหรือถ้าเขาช่างแอร์มาที่บ้านแล้วก็บอกว่าน้ํายาขาดนะครับเราจะตรวจดูได้ยังไงนะครับว่าเราไม่ถูกหลอกนะครับจากช่างแอร์นะครับหรือแม้แต่พัดลมเสียนะครับ

อาการแรกนะครับจะเกิดจากตัวคอยล์ร้อนไม่ทำงานนะครับแต่ว่าพัดลมคอยเย็นทำงานปกตินะครับเราจะมาดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราไปดูแล้วนะครับพัดลมตัวคอยล์ร้อนทำงานแต่คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานนะครับมันเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับสำหรับการตรวจเช็คอาการแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดรีโมทให้แอร์ทำงานนะครับนะครับเมื่อเปิดแอร์แล้วนะครับพัดลมตัวข้างในคอยแฟนคอยยูนิตนะครับทำงานปกตินะครับแต่ไม่มีความเย็นออกมานะครับมีแต่ลมออกมาเฉยๆเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าคอยล์ร้อนทำงานยังไง

มาดูที่คอยล์ร้อนนะครับตัวพัดลมคอยล์ร้อนเนี่ยก็ทํางานเหมือนกันนะครับแต่ฟังเสียงแล้วนะครับแอร์ไม่ทํางานนะครับจับดูเงียบเลยนะครับมีการพยายามออกตัวของคอมเพรสเซอร์นะครับแต่ว่าออกตัวแล้วก็หยุดออกตัวแล้วก็หยุดนะครับนะเมื่อจับไปแล้วนะครับแต่พัดลมยังทํางานปกตินะครับวิธีการตรวจเช็คยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันครับอันดับแรกนะครับที่จะต้องชาร์จคือต้องมีไขควงนะครับแล้วก็มิเตอร์ที่จะใช้ในการตรวจวัดนะครับอันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดนะครับเราควรจะต้องปิดเครื่องปรับอากาศปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนนะครับแล้วก็ปิดเบรกเกอร์ให้เรียบร้อยนะครับเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูดได้ครับครูวิทยาปิดให้แล้วนะครับตัวนี้นะครับที่ใช้เพื่อช่วยในการสตาร์ทของคอมเพรสเซอร์นะครับเขาเรียกว่าแคปคาปาซิเตอร์รันนะครับตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีอาการที่คอมพยายามที่จะออกตัวแล้วออกตัวไม่ได้นะครับมันเกิดจากสาเหตุที่คาปาซิเตอร์ตัวนี้เสื่อมนะครับเกิดจากการใช้งานที่ยาวนานนะครับเดี๋ยวเราจะทําการวัดนะครับว่าค่าคาปาซิเตอร์มีค่าเก็บประจุได้เท่าไหร่นะครับ

0: ตอนนี้เราได้ถอดคาปาซิเตอร์ออกมาแล้วนะครับจากเครื่องปรับอากาศนะครับเราจะมาลองวัดกันนะครับว่าค่าของมันเหลือเท่าไหร่นะครับผู้วิทยาช่วยผมวัดหน่อย
1: อ่านได้เท่าไหร่ครับ
0: ตัวนี้อ่านได้1.29ไมโครฟาราดนะครับ1.29ซึ่งค่าของมันจริงๆคือ35ไมโครฟาราดนะครับตัวนี้นะครับเพราะงั้นเราต้องเวลาเปลี่ยนนะครับเราต้องใช้ค่าที่เท่าเดิมนะครับค่าที่เท่าเดิมไม่น้อยหรือไม่มากเกินไปนะครับเดี๋ยวเราจะมีคาปาซิเตอร์35ไมโครฟาราดนะครับมาลองเปลี่ยนดูนะครับครูวิทยาลองวัดดูก่อนก็ได้ครับ
1: ครับผม
0: เราสักครู่นะ

ตัวนี้ที่วัดได้นะครับ34.27นะครับซึ่งสามารถใช้งานได้ครับเดี๋ยวเราจะลองให้อาจารย์วิทยานะครับให้ครูวิทยาลองเปลี่ยนเข้าไปดูนะครับว่าดูแล้วว่าคอมเพรสเซอร์จะทำงานได้หรือเปล่านะครับเมื่อเราใส่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องยึดน็อตให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเนื่องจากมีการถ้าคอมเพรสเซอร์ทำงานนะครับจะเกิดการสั่นสะเทือนได้นะครับนะครับตอนนี้ครูวิทยากำลังตรวจเช็คความเรียบร้อยอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเมื่อเปลี่ยนแล้วคอมเพรสเซอร์จะทำงานได้หรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้จะมีอาการอื่นหรือเปล่านะครับลองใส่กันนะครับโอเคนะครับของครูวิทยาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองเปิดเดินเครื่องกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดูว่าคอมเพรสเซอร์ทำงานได้ไหมครับเพราะต้องใช้เวลาอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเวลาทำงานนะครับคอมเพรสเซอร์กับพัดลมจะทำงานพร้อมกันเลยนะครับตัวนี้ครับเมื่อกี้จะมีแต่พัดลมทำงานอย่างเดียวคอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานนะครับครับตัวนี้พัดลมแฟนคอยยังทำงานปกตินะครับมีลมออกปกติครับจริงๆตัวคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับถ้าเราไปซื้อเองที่ตลาดไอ้ที่ท้องตลาดนะครับมันจะอยู่ที่ราคา200-300 บาทแค่นั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราเรียกช่างนะครับมาราคาพวกนี้จะไม่ต่ำกว่า1,500นะครับ1,500เป็นอย่างน้อยนะครับเพราะเราถ้าเราเรียนรู้แล้วเราสามารถที่จะซื้อมาเปลี่ยนเองได้นะครับตอนนี้นะครับมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ทำงานพร้อมกับพัดลมแล้วนะครับจะได้ยินเสียงมอเตอร์ทำงานชัดเจนนะครับเหมือนเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้จะเงียบไปเลยนะครับนะเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราสามารถที่ประกอบเก็บได้เลยครับ

ตอนนี้ขั้นตอนนี้นะครับคอมเพรสเซอร์ทำงานสมบูรณ์แล้วนะครับแต่การทำความเย็นข้างในนะครับยังไม่เย็นเท่าที่ควรนะครับยังไม่เย็นเท่าที่ควรเราต้องมามีการเช็คน้ํายานะครับว่าน้ํายาเพียงพอหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะบอกว่าอาการของน้ํายาขาดน้ํายาไม่พอในระบบเป็นยังไงครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบดูด้วยตาเปล่าได้ครับ

ส่วนอาการที่สองนะครับอาการที่สองเกิดจากน้ำยาขาดนะครับเราจะตรวจสอบยังไงนะครับเราจะดูด้วยตาเปล่าเนี่ยแหละฮะโดยที่เราไม่มีเกจว่าน้ำยาเหมือนช่างทั่วไปนะครับแล้วอาการมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเดี๋ยวให้อาจารย์วิทยาช่วยแกะแผงดูนะครับแผ่นฝาข้างนะครับเพื่อจะได้ดูวาวนะครับ

นะครับจุดที่เราจะสังเกตได้นะครับว่าน้ำยานะครับถ้าเป็นน้ำยาถ้ามีน้ำแข็งเกาะที่วาล์วตัวนี้นะครับถ้าเป็นน้ำแข็งเกาะที่วาล์วตัวนี้แสดงว่าน้ำยาในระบบไม่พอครับนะเราต้องมีการเติมน้ำยาขึ้นถ้าเกิดว่าช่างเขาบอกว่าน้ำยาไม่พอนะครับให้เราสังเกตที่วาล์วตัวนี้ได้นะครับว่ามีคราบน้ำแข็งเกาะหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์วิทยาช่วยเติมน้ำยาให้ดูนะครับว่าเมื่อเติมน้ำ

ในการเติมสารทําความเย็นนะครับก็จากที่ครูได้สอนเข้าไปทั้งจากครั้งที่แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ในส่วนของอุปกรณ์ก็คือเกรดมินิโฟนะครับและในส่วนของสารทําความเย็นนะครับในส่วนของสารทําความเย็นที่เราใช้เนี่ยเราต้องดูตามขนาดของเครื่องปรับอากาศนะครับว่าเครื่องปรับอากาศรุ่นนี้ใช้สารทำความเย็นประเภทอะไรนะครับเหมือนตัวนี้นะครับที่เพจของเครื่องปรับอากาศนะครับก็จะใช้สารทำความเย็นประเภท R32นะครับในการใช้งานนะครับก่อนอื่นเรามาเช็คก่อนว่าระดับแรงดันของสารทำความเย็นที่อยู่ในระบบมีขนาดเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่นะครับก็เอาสีน้ำเงินนะครับเกรดสีน้ำเงินด้านโลเพชเชอร์นะครับไปต่อที่จุดโลเพชเชอร์ของเครื่องปรับอากาศด้าน condensing unit นะครับเมื่อต่อเข้าไปนะครับในระดับของสารทำความเย็นนะครับเมื่อเราอ่านที่เกรดมินิโฟนะครับเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าตอนนี้ครับระดับสารทำความเย็นที่อยู่ในระบบอยู่ประมาณ40 psi นะครับโดยปกติแล้วระบบสารทำความเย็นที่เป็นเครื่องปรับอากาศประเภทใช้ R32 จะใช้ค่าความทำความเย็นเนี่ยอยู่ประมาณ150 psi เพราะฉะนั้นระดับของสารทำความเย็นที่เกรดที่เราอ่านได้ขาดไปค่อนข้างเยอะนะครับเลยแสดงอาการออกมาตามที่อาจารย์นพคุณเขาบอกมาเมื่อกี้นะครับนะก็คือมีคราบน้ำแข็งเกาะขึ้นที่งานท่อที่ condensing unit และก็ที่เป็นพอ unit นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการแก้ไขอาการที่เกิดขึ้นกันนะครับ

ครับจากสาเหตุที่เกิดขึ้นนะครับก็ตอนนี้ทราบแล้วว่าระดับสารทําความเย็นเนี่ยเหลือน้อยนะครับผมจะทําการเติมสารทําความเย็นเข้าไปในระบบนะครับนะโดยการต่อในส่วนของสายจากเกรดมินิโฟนะครับสายสีเหลืองนะครับที่เป็นสายบริการภายนอกเข้ากับตัวถังของสารทําความเย็นนะครับหลังจากนั้นนะครับทําการเปิดวาล์วถังนะครับทําการเปิดวาล์วถังที่ตัวถังของสารทําความเย็นนะครับและเปิดให้ก่อนที่จะเติมเข้าสู่ระบบนะครับให้คลายอากาศนะครับเพราะว่าในส่วนของสายจะมีอากาศคงค้างอยู่นะครับให้เราปลดในส่วนของสายแค่เล็กน้อยนะครับและทําการปลดอากาศออกนะครับแค่เล็กน้อยแป๊บเดียวนะครับหลังจากนั้นทําการเติมสารทำความเย็นเข้าไปในระบบนะครับโดยสังเกตในส่วนของเข็มที่ก็จะสวิงขึ้นมานะครับเปิดแล้วก็ดูนะครับเปิดนะสักพักหนึ่งนะครับนะแล้วทำการปิดนะครับเปิดปิดหรือถ้าง่ายๆนะครับให้นับ1 ถึง 10ในใจนะครับถ้าเป็นหลักการของการทำงานนะครับถ้าเราไม่รู้ว่าจะต้องทิ้งระยะเวลาเท่าไหร่นะครับก็ให้นักเรียนเนี่ยนับ1 ถึง 10ในใจก็ได้นะครับเหมือนครูจะสาธิตให้ดูนะครับนะครูเปิดแล้วนะครับครูนับนะครับนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วครูก็ปิดนะครับทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนระดับของสารทําความเย็นเนี่ยได้ถึง150ใจหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับให้เราใช้เครื่องมือวัดนะครับในการวัดและทดสอบในตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของเทมโอมิเตอร์นะครับเพราะว่าในการทํางานบางครั้งถ้าเป็นเครื่องปรับอากาศที่เก่าหน่อยนะครับระดับของกระแสนะครับมีผลกับการเติมสารทำความเย็นเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของเทมโอมิเตอร์เนี่ยเราก็นําไปคล้องเข้ากับสายที่เป็นสายที่จ่ายให้กับชุด condensing unit นะครับที่อยู่นะครับแค่เส้นเดียวนะครับเวลาคล้องนะครับคล้องแค่เส้นเดียวแล้วก็ตั้งค่าไว้นะครับตอนนี้กระแสที่อ่านได้คือ3.38แอมป์นะครับยังไม่รู้ว่าตอนนี้เครื่องเราไม่ทราบว่าในส่วนของคอมเพรสเซอร์ตัวนี้กินกระแสเท่าไหร่ให้เราไปดูที่เนมเพจนะครับเนมเพจเครื่องนะตอนนี้เนมเพจเครื่องนะครับบอกว่าเครื่องปรับอากาศตัวนี้นะครับจะกินกระแสสูงสุดนะครับกระแสที่ใช้งานสูงสุดอยู่ที่4.6แอมป์นะครับเพราะฉะนั้นในการเติมสารทำความเย็นถ้าเราไม่ดูที่เกรดมินิโฟนะครับก็สามารถสังเกตได้ที่ในส่วนของเทมโอมิเตอร์เช่นใดก็ได้

0: นะครับก็ให้ทําการปิดนะครับระดับของสารทําความเย็นก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น100แล้วนะครับก็เปิดเข้าไปใหม่นะครับนะในขณะที่เครื่องกําลังทํางานนะครับนะเครื่องจะดูดสารทําความเย็นนะครับเข้าไปที่ด้าน low pressure นะครับและเข้าไปในระบบของงานท่อนะครับกระบวนการก็คือที่เคยสอนไปแล้วว่าเป็นลักษณะของการทํางานแบบลูปวงจรปิดนะครับนะระบบสารทําความเย็นจะเกิดการหมุนเวียนแล้วก็แลกเปลี่ยนสถานะขึ้นกันและกันนะครับตอนนี้ได้ประมาณ110 PSI นะครับตอนนี้กระแสนะครับกระแสนะครับที่เราวัดได้คือ3.3แล้วนะครับตอนนี้กระแสถ้าเราเทียบกับกระแสของเครื่องนะครับกระแสของเครื่องนี่คือ4.6นะครับก็ยังสามารถที่จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปได้อีกนะครับ
1: ขอเสริมนิดนึงนะครับกับจากอาจารย์วิทยานะครับตอนนี้ท่อน้ํายาที่เป็นน้ําแข็งตอนนี้ได้หายไปแล้วนะครับเป็นหยดน้ำนะครับ
0: ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ120 PSI นะครับแต่ว่าในส่วนของอาการภายนอกนะครับตอนนี้เราเห็นแล้วอาการภายนอกหายไปแล้วนะครับส่วนของน้ําแข็งที่เกาะงานท่อหายไปแล้วใช่ไหมครับแต่ระดับของสารทําความเย็นตอนนี้ถามว่าจะเพียงพอไหมสําหรับการทํางานของระบบนะครับนาตามมาตรฐานของน้ํายา R32 นะครับเราจะใช้อยู่ที่ประมาณ150 PSI นะครับถ้ากระแสยังไม่เกินนะครับที่ตามที่เพจที่ตั้งไว้เราก็สามารถที่จะเติมสารทำความเย็นให้ได้ถึง150 PSI ได้นะครับในการเติมสารทำความเย็นนะครับสารทำความเย็นที่เข้าไปจะต้องเป็นลักษณะของการ์ดนะครับเพราะว่าในส่วนของการทำงานของคอมพิวเตอร์จะทำงานโดยรับในส่วนของการ์ดเข้าไปนะครับแต่ในการเติมสารทำความเย็นนะครับถ้าเป็นลักษณะต้องการเติมให้เร็วนะครับก็สามารถที่จะปั๊มถังได้แต่ข้อควรคำนึงคือในส่วนของคอมพิวเตอร์นะครับนักเรียนจะต้องรู้ว่าคอมพิวเตอร์ที่เราใช้เนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีตัว accumulator หรือเปล่าถ้าไม่มี accumulator อยู่ภายในนะครับให้หลีกเลี่ยงการเติมสารทำความเย็นแบบปั๊มถังนะครับเพราะว่าในส่วนของการทำงานของคอมพิวเตอร์เรารู้แล้วว่ามันการทํางานโดยการดึงการ์ดเข้าไปอัดนะดูดและอัดสารทำความเย็นที่เป็นการ์ดเท่านั้นนะครับ

ครับหลังจากที่อาจารย์วิทยาได้ทําการเติมน้ำยาให้แล้วนะครับจะสังเกตด้วยตาเปล่าว่าถ้าเราไม่มีเกล็ดว่าน้ํายาเราสามารถดูได้ว่าถ้าน้ํายาครบเนี่ยนะครับมันจะมีแค่หยดน้ําน้ําแข็งก็ไม่มีนะครับทั้งวาล์วที่ข้างนอกแล้วก็ตัวแฟนคอยูนิตก็ไม่มีน้ําแข็งนะครับหลังจากเสร็จจากอาการที่2นะครับเดี๋ยวเราไปดูอาการสุดท้ายนะครับอาการที่3คือเมื่อคอมเพรสเซอร์ทํางานแต่พัดลมคอยล์ร้อนไม่ทํางานนะครับดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับในอาการที่กล่าวมานะครับเราจะมีอาการวิธีการซ่อมยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ

0: อาการที่สามนะครับเกิดจากคอมเพรสเซอร์ทำงานแต่พัดลมคอยล์ร้อนไม่ทำงานนะครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์วิทยาลองนะครับทำให้พัดลมคอยล์ร้อนไม่ทำงานนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าพัดลมคอยล์ร้อนไม่ทำงานแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับกระแสมันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับและคอมจะสามารถทำงานได้ต่อเนื่องไปกี่นาทีนะครับเดี๋ยวคอยดูกันนะครับ
1: ครับจากอาการที่เกิดขึ้นนะครับก็ผมได้มาทําการตรวจเช็คนะครับตอนนี้จะตรวจเช็คในส่วนของค่าของกระแสนะครับในส่วนของกระแสที่เกิดขึ้นตอนนี้กระแสมีกระแสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้ถ้ากระแสของเพจเครื่องอยู่ที่ประมาณ4.6แอมป์ใช่ไหมครับตอนนี้ที่เราคุยกันตั้งแต่ตอนแรกนะครับแต่ตอนนี้กระแสไปที่5.8ทําให้กระแสนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนของการทํางานของพัดลมนะครับพัดลมระบายความร้อนตอนนี้ไม่ทํางาน

นะครับตรวจเช็คพบอาการแล้วว่าพัดลมระบายความร้อนไม่ทํางานมีค่ากระแสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่คอมพิวเตอร์นะครับยังคงทํางานปกตินะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการทํางานเนี่ยตอนนี้ปัญหาคือค่ากระแสของระบบสูงนะครับแต่ส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศยังคงทํางานเดินเครื่องไปเรื่อยๆปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็คือระบบอาจจะตัดเมื่อมันทํางานหรือเกิดการโอเวอร์โหลดของตัวอุปกรณ์นะครับโดยที่เราไม่สามารถรู้ได้ว่าเวลาที่เราเปิดใช้งานเนี่ยตอนนี้ถามว่าด้านในมีความเย็นไหมด้านในก็มีความเย็นเล็กน้อยนะครับมีความเย็นนะครับแต่ในส่วนของด้านนอกเนี่ยแผงหรืออุณหภูมิที่เกิดขึ้นที่แผงคอยร้อนเนี่ยค่อนข้างจะสูงมากนะครับ

0: ครับตอนนี้อาการที่เกิดขึ้นนะครับจะทําให้คอมพิวเตอร์หยุดทํางานนะครับถ้าเราไปดูในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับที่ condensing unit ตอนนี้มีค่าความร้อนค่อนข้างสูงมากนะครับทําให้คอมพิวเตอร์ที่อยู่ด้านในเนี่ยหยุดทํางานไปแล้วนะครับซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเกิดจากพัดลมระบายความร้อนด้านนอกนะครับที่ condensing unit เนี่ยไม่ทํางานนะครับและจะกลับไปทํางานได้เมื่ออากาศหรือในส่วนของ overload ที่อยู่ภายในของคอมพิวเตอร์เนี่ยคือเย็นตัวลงนะครับมันก็จะต่อให้ทํางานต่อเพราะฉะนั้นอาการเนี้ยมันจะเกิดขึ้นตัดแล้วก็ต่อตัดแล้วก็ต่ออยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งอาการเนี้ยจะทําให้คอมพิวเตอร์หรือระบบการทําความเย็นเนี่ยเกิดความเสียหายค่อนข้างสูงนะครับ
1: คืออาการที่เราเปิดแอร์ตัวนี้นะครับถ้าเราเปิดครั้งแรกอ่ะมันจะเย็นปกตินะครับแต่ใช้เวลาไม่ถึงไม่เกิน5 นาทีนะครับคอมพิวเตอร์จะหยุดทํางานจนกว่าโอเวอร์โหลดตัวข้างนอกจะเย็นอาจจะเป็นเปิดปุ๊บทํางานเย็นไม่เกิน5 นาทีนะครับจะหยุดแล้วก็หายไปเป็นชั่วโมงเลยกว่าคอมพิวเตอร์จะเย็นตัวลงได้ก็กลับมาต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือสาเหตุของทําไมเปิดแอร์แล้วมันตัดไปนานนะครับเป็นอาการของการตัดนานอย่างนี้นะครับต้องมาตรวจสอบด้วยนะว่าพัดลมคอยร้อนทํางานหรือเปล่าครับ
0: นะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการเปิดเครื่องไปแล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของคอมเพรสเซอร์ไม่ทํางานนะครับไม่ทราบว่าจะเกิดปัญหาอะไรต่อเนื่องอีกนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันอีกสักครั้งนะครับ
1: อาการที่อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ว่าเป็นลักษณะของเมื่อเปิดเครื่องแล้วนะครับแอร์ข้างในทํางานแต่ว่าไม่มีความเย็นนะครับพัดลมข้างนอกทํางาน
0: การนอกทำง
1: เ
0: าร
1: าน เปลี่ยนแคปรันแล้วก็ไม่หายนะครับสันนิษฐานได้ว่าอีกอันเหตุสาเหตุหนึ่งคือต้องตรวจเช็คที่คอมเพรสเซอร์นะครับและอีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าสมมติว่าช่างไปทํางานให้เรานะครับนะเขาบอกคอมเพรสเซอร์เสียนะครับเราจะมีขั้นตอนหรือวิธีการเช็คยังไงว่าคอมเพรสเซอร์ตัวนั้นเสียจริงหรือเปล่าเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คดูกันนะครับว่าการเช็คพวกคอมว่าคอมเพรสเซอร์เสียเป็นยังไงครับ

0: ตอนนี้เรามาลองให้อาจารย์วิยาทำการเช็คนะครับคั่วคอมลอตเตอรี่แบบฟิกสปีดนะครับว่าคอมเพรสเซอร์ที่ตัวไหนมันใช้ได้ตัวไหนใช้ไม่ได้เขาจะเช็คกันยังไงครับเดี๋ยวเชิญอาจารย์วิยาเช็คเลยครับ
1: ในส่วนของการตรวจเช็คนะครับเราจะใช้เครื่องมือก็คือในส่วนของมัลติมิเตอร์นะครับสามารถเลือกใช้ได้2ลักษณะนะครับในส่วนของมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลหรือว่ามัลติมิเตอร์แบบเข็มก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าความสะดวกของผู้ใช้นะครับนะวันนี้ครูจะมาใช้มัลติมิเตอร์ดิจิตอลนะครับในการตรวจเช็คนะครับจะเปิดมาอยู่ในตำแหน่งของย่านค่าความต้านทานนะครับในส่วนของย่านค่าความต้านทานเพื่อวัดความต่อเนื่องของวงจรนะครับ

ก่อนอื่นนักเรียนต้องมาทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าในส่วนของคอมพิวเตอร์เนี่ยประกอบไปด้วยขั้วจำนวน3ขั้วนะครับในขั้วจำนวน3ขั้วเนี่ยนะครับในแต่ละขั้วมันประกอบไปด้วยจุดต่อก็คือขดลวดนะครับขดลวดแต่ละขดลวดที่มาเชื่อมต่อซึ่งกันและกันนะครับนะจะต้องรู้ว่าจุด3จุดที่อยู่ที่ขั้วของคอมพิวเตอร์เนี่ยประกอบไปด้วยขั้วอะไรบ้างนะครับนะก็คือในส่วนของขั้ว R ขั้ว S ขั้ว C นะครับถ้าเราดูนะครับ

ในส่วนของคอมพิวเตอร์โดยทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่ได้ระบุในส่วนของคั่วเข้ามาที่ตัวคอมพิวเตอร์นะครับแต่จะอยู่ที่เพจนะครับนะอันนี้ก็คือเพจที่จะบอกค่าของคั่วนะครับว่าคั่วไหนคือคั่วอะไรนะที่นักเรียนสามารถที่อ่านได้นะครับเวลาตรวจเช็คแล้วก็สามารถตรวจเช็คในส่วนของอะไรครับในส่วนของตำแหน่งนะครับถ้าในส่วนของคั่วเราจะรู้แล้วว่าคั่ว RST เนี่ยนะถ้าเป็นกดสตาร์ทค่าความต้านทานจะต้องมีค่าความต้านทานมากใช่ไหมครับนักเรียนแต่ว่าถ้าเป็นคั่วดันกดดันนะครับจะมีค่าความต้านทานน้อยลงมานะครับแต่ถ้าเป็นคั่วกับคั่ว S รวมกันเนี่ยนะครับจะต้องมีค่าความต้านทานเท่ากับคั่วกดสตาร์ทบวกได้กดดันใช่ไหมครับนักเรียนนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาทําการวัดโดยใช้หลักการตรงนี้นะครับถ้าเป็นผลลวดผลสตาร์ทจะต้องมีค่าความต้านทานมากกว่าผลรันนะครับผลรันจะต้องมีค่าความต้านทานน้อยกว่าผลสตาร์ทนะครับผลรวมของผลรันและผลสตาร์ทนะครับจะมีค่าเป็น2เท่าของค่าที่วัดได้นะครับนะตอนนี้เราก็ให้ดูที่เพจนะครับให้นักเรียนดูที่เพจนะครับว่าตัวไหนคือขั้วอะไรนะครับมาเช็คตัวนี้ก่อนนะครับว่ามันเสียหรือเปล่านะครับโดยการใช้มัลติมิเตอร์นะครับนะตั้งย่านที่ค่าความต้านทานนะครับนะตอนนี้ก็ปรับมาที่ย่านค่าความต้านทานแล้วนะครับนะนำมัลติมิเตอร์นะครับไปจับขั้วแต่ละขั้วนะครับถ้าผมจับขั้วที่ขั้ว C กับขั้ว R นะครับขั้ว C ขั้ว R มีค่าเท่ากับอันนี้ค่าที่อ่านได้คือ3นะครับประมาณ 3.1 โอห์มนะครับนักเรียนต้องจำไว้ด้วยนะครับว่า 3.1 โอห์มนี่คือขั้วคอมมอนกับขั้ว R นะครับนะแล้วก็มาจับขั้วคอมมอนกับขั้วสตาร์ทนะครับก็คือขั้ว S นะครับนะมาดูค่านะครับนะมีค่าเท่ากับ 2.7 โอห์มนะครับนะแล้วก็มาจับขั้วสตาร์ทกับกดรันนะครับนะจะมีค่าเท่ากับ 5.5 โอห์มนะครับนะเพราะฉะนั้นนะเมื่อเราวัดคู่นะครับขั้วใดขั้วหนึ่งเข้ามานะเป็นคู่และมีค่าความต้านทานของทุกขดนะครับนะทุกขดรวมกันนะก็แสดงว่าคอมพิวเตอร์ตัวนี้ไม่ได้เสียนะครับนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับที่นักเรียนจะต้องวัดก็คือวัดในส่วนของค่าความต้านทานที่เป็นระบบกราวนะครับว่าความต่อเนื่องของวงจรกับโครงสร้างนะครับเหมือนผมวัดขั้วแต่ละขั้วกับโครงสร้างเนี่ยมันจะต้องไม่ถึงกันนะครับค่าที่ได้ที่มัลติมิเตอร์ก็จะมีค่าเท่ากับ OL ก็คือค่ามันไม่ต่อเนื่องนะครับนะวัดขั้ว S นะครับขั้ว S กับโครงสร้างนะครับไม่ต่อเนื่องนะครับขั้ว R กับโครงสร้างก็ได้ OL เหมือนกันคือไม่ต่อเนื่องแสดงว่าคอมพิวเตอร์ตัวนี้ไม่ได้มีการลงกราวของระบบนะเป็นคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานได้นะครับส่วนในส่วนของการจำแนกในส่วนของขั้วนะครับตอนนี้ก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าสายของขั้วคอมพิวเตอร์เนี่ยประกอบด้วยสายจำนวน3เส้นนะครับขั้ว R ขั้ว S ขั้ว C ในกรณีที่มันไม่มีเพจนะครับเวลาที่เราไปตรวจเช็คแล้วเกิดเพจที่ของคอมพิวเตอร์ไม่มีนะครับเราก็ต้องสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าขั้วทั้ง3ขั้วนี้คือขั้วอะไรนะครับในส่วนขั้วทั้ง3ขั้วเนี่ยถ้าตามหลักเกณฑ์หรือทฤษฎีแล้วนะครับนะให้เราหาขั้วของขั้วคอมมอนก่อนนะครับขั้วคอมมอนคือขั้วที่เป็นขั้วต่อร่วมของขดลวดจำนวน2ขดคือขด S ขด R ตำแหน่งกลางของขดลวดนั่นเองนะครับนะและเราจะทราบได้ไงว่าอันไหนคือจุดคอมมอนนะครับนะในส่วนของจุดคอมมอนก็คือค่าที่เราอ่านได้คู่ที่เราอ่านได้มากที่สุดนะครับตอนนี้เมื่อกี้ครูอ่านค่าก็คือคู่นี้ใช่ไหมครับคู่ที่นี่นะครับคู่ที่อ่านค่าได้นะเท่าไหร่ครับ 5.5 ใช่ไหมครับเมื่อกี้นะอ่านค่าได้ 5.5 แสดงว่าคู่นี้นะครับมีผลรวมของผลลวดนะครับมีค่าความต้านทานมากที่สุดนะคู่ขาที่ตรงกันข้ามของขดที่เราทําการวัดนะครับก็คือขดคอมมอนนักเรียนเข้าใจนะครับเข้าใจไหมครับนะการหาขั้วนะครับการหาขั้วนะครับนะเมื่อเราได้แล้วว่าตัวนี้คอมมอนนะครับแล้วทีนี้เรามาทําการวิเคราะห์ว่าอันไหนคือขั้ว S อันไหนคือขั้ว R นะครับขั้ว S ถ้าความต้านทานจะต้องมากกว่าหรือน้อยกว่าครับขั้ว S คือขดสตาร์ทนะขั้ว R คือขดรันนะครับนะขดรันจะมีค่าความต้านทาน

0: น้อยกว่าคอร์ดสตาร์ทนะครับคอร์ดสตาร์ทจะมีค่าความต้านมากกว่าคอร์ดรันเพราะนั้นเราเจอขั้วคอมมอนละขั้วซีละทีนี้เราไปหาขั้วเอสกับขั้วอาร์นะครับนะอันแรกนะครับเราวัดตรงนี้นะครับเราอ่านได้ค่าเท่ากับ2.7นะครับอีกขั้วหนึ่งนะครับเราอ่านค่าได้เท่าไหร่ครับ3.1แสดงว่าอันแรก2.7อันนี้2.1ขั้วไหนขั้ว R หรือขั้ว S ครับอันไหนขั้ว R ขั้ว S เพราะนั้นในส่วนของกดลวดนะครับนะก็จะสามารถอ่านค่าคือในส่วนกดนะครับก็ขั้วนี้นะค่าความต้านทานมากกว่าใช่ไหมครับนะก็จะเป็นขั้ว S ขั้วนี้ค่าความต้านทานน้อยกว่าก็จะเป็นขั้ว R เพราะนั้นการวิเคราะห์ตรงนี้นะครับนักเรียนจะต้องมาลงมือปฏิบัตินะครับในลองมือปฏิบัติและทําด้วยตนเองแล้วถึงจะทราบนะในกรณีที่ไม่มีเพจนะครับแต่ถ้ามีเพจลักษณะนี้นะครับก็ไม่ต้องวิเคราะห์อะไรมากนะครับไม่ต้องมาวัดเราสามารถจะวิเคราะห์ได้ว่าพวกนี้คือขด R นี่คือขด S นี่คือจุดคอมมอนได้เลยนะครับแต่ในกรณีที่คอมพิวเตอร์ที่มีปัญหานะครับนะในการวัดค่าความต้านทานหรือค่าความเขาเรียกความต่อเนื่องของวงจรนะครับในขดลวดของแต่ละชุดเนี่ยจะไม่สามารถวัดขึ้นนะครับนะลองดูตัวนี้นะครับว่าคอมพิวเตอร์ตัวนี้เสียหรือเปล่านะครับนะผมวัดคู่นี้กับคู่นี้นะครับอ่านค่าได้นะตอนนี้อ่านค่าได้เท่าไหร่ครับอ่านค่าได้6.1โอห์มนะครับแต่พอผมมาวัดคู่นี้กับคู่นี้นะครับค่าที่อ่านได้คือเป็นไงครับอ่านค่าได้ไหมนะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับนะตัวเข็มยังวิ่งอยู่นะค่าที่อ่านได้นะค่าไม่นิ่งนะครับตอนนี้ค่าไม่นิ่งค่าไม่ขึ้นนะครับมีค่าเท่ากับ OL แสดงว่ากดนี้มีปัญหานะครับนะลองมาคู่นี้นะครับคู่นี้นะครับมีค่าเท่ากับ2.1โอห์มนะแสดงว่ากดลวดนะครับคู่นี้นะครับนะขั้วเนี้ยมีปัญหานะเราไม่สามารถวิเคราะห์เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่านะครับในส่วนของการวิเคราะห์ว่ามอเตอร์คอมเพรสเซอร์ตัวไหนที่มีปัญหานะครับเราจะใช้การวัดและทดสอบเท่านั้นนะครับนะในกรณีนี้ก็คือในส่วนของขดลวดสตาร์ทมอเตอร์ตรงเนี้ยมีปัญหานะครับเราสามารถวิเคราะห์อันนี้ได้ก็คือคอมเพรสเซอร์ตัวนี้เสียนะครับตัวนี้ยังดีอยู่นะครับ
1: ครับก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับสำหรับอาการทั้ง4อาการที่เราได้ทำการสาธิตให้ดูนะครับ

ก็เป็นการแนะนำวิธีการตรวจซ่อมทั้งสี่อาการนะครับในเครื่องปรับอากาศนะครับทั้งสี่เราเสนอไปเนี้ยนะครับจะได้เป็นประโยชน์กับผู้เข้าชมไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็หวังว่าโอกาสหน้าจะได้มาพบกันอีกในครั้งต่อไปครับขอบคุณมากครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: หลังจากที่เราพ่นสีรองพื้นกลบรอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ชิ้นงานเราก็พร้อมที่จะทำการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงแล้วทีนี้พอพูดถึงเรื่องของสีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะมีทั้งสี 1K และ 2K นะครับแต่เราจะพูดถึงสี 2K อย่างเดียวนะครับเราจะไม่พูดถึงสี 1K ละนะครับสำหรับสี 2K นะครับก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณ3แบบนะครับหลักๆเลยนะครับก็คือ1เป็นสีโซลิดนะครับ2เป็นสีเมทัลลิกนะครับและ3เป็นสีมุกนะครับสีโซลิดนะครับโซลิด 2K นะครับก็จะแบ่งออกเป็นซอยออกเป็น2แบบอีกนะครับก็คือโซลิด 2K แบบ1ขั้นตอนแล้วก็โซลิด 2K แบบ2ขั้นตอนนะครับสำหรับสีนะครับเมทัลลิกนะครับจะบังคับให้เป็น2ขั้นตอนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับส่วนสีมุกนะครับสีแบบที่3นะครับเขาเรียกว่าจะเป็นแบบสีแบบ3ขั้นตอนครับ
1: โดยสี 2K นั้นโดยรวมอาจจะยุ่งยากในการปฏิบัติงานแถมต้องรอนานกว่าสี 1K แต่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาดีโดยสี 2K นั้นให้ความเงางามสูงอายุการใช้งานนั้นยืดยาวกว่า5ปีดูแลและรักษาง่ายในการพ่นสี 2K นั้นเมื่อตัวสีแห้งดีแล้วจะไม่มีความมันเงาต้องใช้การพ่นเคลียร์ทับหน้าเคลียร์โค้ดโดยสี 2K แบ่งออกได้เป็นหลายประเภทคือสีโซลิดเนื้อสีจะดูเรียบด้านเหมือนสีน้ำทั่วไปแต่ก็จะมีความเงางามในระดับหนึ่งและจะแยกออกได้เป็น2แบบคือแบบขั้นตอนเดียวเป็นสีที่พ่นแล้วก็จะมีความเงางามในขั้นตอนเดียวไม่ต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นแบบ2ขั้นตอนเป็นสีที่พ่นแล้วเนื้อสีก็จะไม่มีความเงางามจึงต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้มีความเงางามสีลูไซต์หรือสีเมทัลลิกซึ่งจะมีส่วนผสมผงโลหะที่เรียกว่าเมทัลลิกด้วยตัวสีเองจะไม่มีความเงางามจะต้องมีการพ่นเคลือบเคลียร์ทับอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้เกิดความเงางามแวววาวและป้องกันผงโลหะเหล่านั้นหลุดล่อนเราเรียกว่าเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นั่นเองสีมุกสีมุกเป็นกลุ่มสีเหลือบพิเศษแตกต่างจากสีโดยทั่วไปเพราะนอกจากจะให้สีมุกของเม็ดสีแล้วยังให้สีพิเศษเพิ่มขึ้นอีก2สีตามมุมมองที่แสงสะท้อนต่างมุมเข้าสู่ตาเราซึ่งนับเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับวงการสีเลยทีเดียวสีพิเศษเหล่านี้เหมาะกับงานสีรถยนต์ที่ต้องการความแปลกใหม่หรูหราที่ให้สีอย่างเต็มที่เมื่อถูกแสงการมองเห็นได้หลายๆสีทำให้เกิดสีมุกรุ้งวิ่งไปบนสีมุกหลักให้ความเชิญชวนดูมีคุณค่ามีความวิจิตรเฉพาะตัวทนทานช่วยเสริมดูมีระดับเป็น3มิติและสร้างให้เป็นสีเหลือบที่มีรูปทรงดูมีชีวิตชีวาขึ้นขั้นตอนการพ่นสีทับหน้า
2: ครับก่อนที่จะเริ่มทำการพ่นสีทับหน้าหรือสีจริงนะครับเราก็จะต้องมีกระบวนการของการขัดสีรองพื้นนะครับเพื่อให้ฟิล์มสีมันสม่ำเสมอกันหรือให้เรียบนะครับก็จะเริ่มใช้กระดาษทรายตั้งแต่เบอร์400ถึง500นะครับ
1: ทำความสะอาดชิ้นงานโดยการใช้ลมเป่าและต่อด้วยการใช้น้ำยาขจัดคราบไขมันทำการผสมสีตามอัตราส่วนที่ผู้ผลิตกำหนดมา
2: ก่อนจะทำการพ่นสีนะครับเราก็มีการเช็ดทำความสะอาดชิ้นงานไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการปรับนะครับปรับเรื่องของการจ่ายสีจากถ้วยนะครับเพื่อจะไปพ่นใส่ชิ้นงานนะครับวิธีการปรับก็จะปรับอยู่ที่3รอบนะครับ3รอบแล้วก็ดูที่เรื่องของลมแรงดันลมนะครับจะปรับที่มาตรฐานอยู่ที่ 1.5 บาร์นะครับตัวแพทเทิร์นนะครับหรือม่านหรือม่านสเปรย์นะครับเราก็จะเปิดให้สุดนะครับเปิดสุดเลยบิดให้สุดการยืนพ่นนะครับสำหรับพ่นชิ้นงานชิ้นเดียวนะครับเราก็จะยืนอยู่ในระหว่างช่วงไหล่นะครับช่วงไหล่ไหล่กับระหว่างชิ้นงานนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูช่วงหนึ่งแขนนะครับจับสายลมไว้ด้านหลังนะครับ

0: เราให้ดูของระยะของปืนพ่นสีนะครับจะต้องแขนจะต้องสุดกับชิ้นงานโดยที่ตัวจะไม่ขยับตามระยะห่างชิ้นงานกับปืนพ่นสีนะครับจะอยู่ที่15เซนนะครับ15เซนวัดยังไงครับ15เซน10เซนนะครับ1กำปั้น20เซนนะครับ
1: ทำการพ่นสีโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงสีให้ทั่วทั้งชิ้นงานตรวจดูว่าเกลี่ยสีทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานทิ้งไว้ก่อนพ่นเคลียร์โค้ดทับอีกครั้งการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์
2: ครับสำหรับการพ่นเคลียร์หรือว่าพ่นเลกเกอร์นั้นถ้าหากว่าเราต้องการเพิ่มความเงางามนะครับเราก็อาจจะทำการพ่นเคลียร์เพิ่มเติมเข้าไปอีก 1-2 เที่ยวก็ได้นะครับและถ้าเกิดว่านะครับต้องการความเงางามมากกว่านั้นอีกนะครับเราอาจจะทิ้งนะครับระยะไว้สัก 3-4 วันนะครับแล้วนำกลับมาขัดเงาด้วยน้ำยาขัดเงาครับ
1: ขั้นตอนการพ่นเคลียร์โค้ด
0: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นะครับส่วนของตัวผลิตภัณฑ์นะครับก็จะเป็นตัวของเคลียร์เคนะครับซึ่งจะมีองค์ประกอบ2องค์ประกอบด้วยกันนะครับก็คือตัวเนื้อของเคลียร์แล้วก็ตัวฮาร์ดเดนเนอร์นะครับ อัตราส่วนผสมจะมีตั้งแต่ 4-1 ก็ 2-1 นะครับเราจะดูได้เลยก็คือตัวสเกลหรือไม้บรรทัดไม้คนนะอันนี้เป็น 2-1 นะครับส่วน 4-1 ก็อยู่ด้านหลังนะครับ แล้วก็ทำการใส่นะครับตัวฮาร์ดเดนเนอร์ตอนนี้ช่างเนื้อเคลียร์ไว้แล้วนะครับ

0: ทำการผสมตามอัตราส่วนที่กำหนดต้องผสมให้ได้สัดส่วนตามที่ผู้ผลิตกำหนดทำการพ่นเคลียร์โค้ดโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงเคลียร์โค้ดให้ทั่วทั้งชิ้นงานพยายามดูว่าเคลียร์โค้ดที่เคลือบเกลี่ยทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้24ชั่วโมงก่อนนำไปใช้งานเคล็ดลับถ้าต้องการเคลือบผิวงานให้หนาขึ้นก็ทำการพ่นรอบที่3พ่นหนักๆให้ทั่วชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้ตามขั้นตอนเหมือนที่กล่าวมาในข้างต้นถ้าต้องการให้ชิ้นงานเงางามกว่าเดิมให้ทิ้งชิ้นงานไว้ 3-4 วันแล้วนำครีมขัดเงารถยนต์คาวเว็กมาขัดให้ทั่วชิ้นงานจะได้ชิ้นงานที่ดูเงาและใสขึ้นกว่าเดิม
1: ครับสำหรับเคลียร์โค้ดหรือแลกเกอร์นะครับถ้าเราผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์ไปแล้วนะครับเราจะต้องใช้งานทันทีนะครับ

0: ไม่สามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานครั้งต่อไปได้
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอะดัมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทปเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทปเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็

0: ก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
0: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีครับพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยมีฝนลดลงนะครับเนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางครับโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำครับในวันนี้และวันพรุ่งนี้นะครับประเทศไทยมีฝนลดลงและคาดว่าจะกลับมามีฝนเพิ่มขึ้นในวันพุธที่24นี้ครับอย่าลืมติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเป็นประจำกันด้วยนะครับพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อืมพี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องเขาจบวุฒิม.3อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต
1: ่อ
0: เลยจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่ม.ปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลนี
2: ่เธอฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
3: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563
2: พี่เพิ่งรับปริญญาบัตรเหรอคะ
4: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
5: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
4: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
2: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
4: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
2: ่หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะฮะ
6: ไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย
4: พ่อ
6: เอ้ยมา
4: พ่อครับดูนี่สิครับ
6: ไอ้ลูกหมาของพ่อ
4: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: อ้าวอ้าวนี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู
0: ่นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4.เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับ
3: ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกากา
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทส.และยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของ

0: ปู่สั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะ
1: นมัสการ

สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนักเรียนนะครับแล้วก็ผู้ติดตามสื่อการเรียนการสอนนะครับวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารครับสำหรับสื่อการเรียนการสอนชุดนี้นะครับจะเป็นการนำน้ำนมนะครับมาแปรรูปนะครับให้เกิดผลิตภัณฑ์นะครับเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับนั่นก็คือเต้าหวยฟุตสลัดนะครับโดยวัตถุดิบและอุปกรณ์นะครับมีดังต่อไปนี้นะครับวัตถุดิบนะครับจะมีนมสดนะครับนมสดรสจืดนะครับจะเป็นนมสดพัชไรนะครับหรือจะเป็นนมสดสเตอริไลท์หรือ UHT ก็ได้นะครับวันนี้นะครับจะเป็นนมสดพัชไรนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนผสมนะครับน้ำตาลทรายนะครับผงวุ้นนะครับกลิ่นนะครับปรุงแต่งนะครับแล้วก็น้ำดื่มสะอาดนะครับส่วนผสมนะครับก็จะมีนมนะครับน้ำตาลทรายผงวุ้นนะครับกลิ่นแล้วก็น้ำนะครับส่วนวัตถุดิบที่ใช้ในการจัดตกแต่งนะครับก็จะเป็นผลไม้เชื่อมต่างๆนะครับเป็นผลไม้เชื่อมรวมนะครับอาจจะเป็นผลไม้นะครับที่เราหาเองได้ตามท้องถิ่นนะครับมาทำการเชื่อมปรุงรสนะครับหรือจะเป็นผลไม้เชื่อมสำเร็จรูปก็นำมาใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับต่อมานะครับก็จะแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่จะต้องเอามาใช้นะครับในการตวงนมนะครับและส่วนผสมอย่างอื่นนะครับได้แก่นะครับถ้วยตวงของเหลวนะครับวันนี้นะครับถ้วยตวงของเหลวนะครับจะมีอยู่2แบบด้วยกันก็คือถ้วยตวงของเหลวนะครับแบบเป็นแก้วนะครับแล้วก็แบบเป็นพลาสติกนะครับข้อแนะนำอย่างนี้นะครับการใช้ถ้วยตวงของเหลวนะครับใช้ให้ถูกต้องใช้ให้ถูกเหมาะสมกับลักษณะของการใช้งานนะครับถ้านะครับภาชนะที่ต้องสัมผัสกับความร้อนนะครับเราควรจะเลือกใช้ถ้วยตวงของเหลวนะครับที่ทำจากแก้วนะครับเนื่องจากว่ามีความหนานะครับและป้องกันความร้อนได้ดีนะครับส่วนในที่ทำจากพลาสติกเราก็สามารถตวงส่วนผสมของเหลวทั่วไปได้โดยที่ไม่มีความร้อนนะครับต่อมานะครับถ้วยตวงต่อมาก็คือถ้วยตวงของแห้งนะครับก็ใช้สำหรับในการตวงน้ำตาลทรายนะครับและอุปกรณ์ต่อมานะครับก็คือช้อนตวงนะครับก็ใช้สำหรับในการตวงผงวุ้นนะครับอุปกรณ์อย่างอื่นนะครับก็จะเป็นถ้วยบรรจุนะครับก็จะเป็นถ้วยบรรจุนะครับถ้วยบรรจุเต้าหวยฟุตสลัดนะครับเราสามารถนะครับที่จะเลือกได้ตามความต้องการบรรจุภัณฑ์ของเรานะครับขึ้นอยู่กับเราต้องการให้ลักษณะหน้าตาถ้วยบรรจุภัณฑ์ของเราเป็นแบบไหนเราก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับแล้วก็อุปกรณ์โดยรวมนะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการต้มนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการคนในการตักก็เป็นอุปกรณ์ทั่วไปที่หาได้ง่ายตามครัวเรือนบ้านเราอยู่แล้วนะครับซึ่งการทำเต้าหวยฟุตสลัดนะครับเป็นที่นิยมนะครับของกลุ่มพ่อค้าแม่ค้านะครับโดยเฉพาะกลุ่มพ่อค้าที่ทำการค้าในเรื่องของการจัดอาหารเลี้ยงนะครับต่างๆนะครับการออกโต๊ะจีนนะครับจะนิยมนำเมนูผลิตภัณฑ์เต้าหวยฟุตสลัดนะครับสามารถที่จะสร้างรายได้นะครับอีกทั้งนะครับเรายังสามารถที่จะทำเต้าหวยฟุตสลัดนะครับบรรจุนะครับขายตามท้องตลาดนะครับได้ด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำว่าเราต้องทำอย่างไรบ้างนะครับเริ่มจากขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องตวงส่วนผสมตามสูตรอัตราส่วนก่อนนะครับหลักในการทำหรือเคล็ดลับในการทำเต้าหวยฟุตสลัดนะครับเราจะตวงส่วนผสมของเหลวที่เป็นน้ำน้ำตาลทรายและก็ผงวุ้นนะครับนำไปต้มเคี่ยว
ให้ละลายก่อนนะครับโดยที่เรายังไม่ได้เติมนมผสมรวมลงไปในครั้งเดียวกันนะครับสาเหตุที่นะครับไม่เติมนมลงไปพร้อมกับน้ำเลยนะครับอาจจะทำให้เราเนี่ยนะครับมองไม่เห็นว่าวุ้นของเราละลายดีหรือเปล่าเดี๋ยวจะได้อธิบายในขั้นตอนต่อไปนะครับตอนนี้เราจะตวงน้ำนะครับน้ำตาลทรายแล้วก็ผงวุ้นลงไปต้มให้ละลายเข้ากันก่อนนะครับเริ่มแรกนะครับเราจะตวงส่วนผสมที่เป็นของแห้งก่อนนะครับก็คือน้ำตาลทรายนะครับน้ำตาลทรายที่เราใช้นะครับจะเป็นน้ำตาลทรายที่ผ่านการฟอกขัดมาแล้วจะเป็นน้ำตาลทรายขาวหรือนะครับถ้าเราอยากจะใช้เป็นน้ำตาลทรายเม็ดน้ำตาลเราก็สามารถที่จะใช้ได้เพียงแต่ว่าสีอาจจะทำให้มีความเข้มของสีน้ำตาลนะครับรวมกับในน้ำนมซึ่งเป็นสีขาวอยู่แล้วอาจจะลดความขาวของนมลงไปก็อาจจะสีไม่สวยนะครับหรือบางคนอาจจะใช้เป็นน้ำตาลปี๊บนะครับก็อาจจะทำให้เวลาต้มนะครับก็อาจจะให้ข้นเหนียวมากเกินไปนะครับก็แนะนำให้เป็นน้ำตาลทรายขาวนะครับเดี๋ยวเราจะตวงน้ำตาลทรายนะครับในอัตราส่วนที่เราใช้นะครับในอัตราส่วนที่เราใช้นะครับนม4ถ้วยตวงนะครับน้ำ4ถ้วยตวงนะครับจะใช้อัตราส่วนน้ำตาลทรายนะครับ1ถ้วยตวงนะครับนะครับเราจะตักน้ำตาลทรายนะครับใส่ถ้วยตวงของแห้งนะครับ

ตักให้เต็มได้เลยนะครับหลักของการตักนะครับหลักของการตักและการตวงที่ถูกวิธีนะครับเมื่อเราตักส่วนผสมลงไปในภาชนะของเรานะครับห้ามกดนะครับห้ามเขย่านะครับให้เราตักให้พูนได้เลยครับนะครับแล้วใช้อุปกรณ์ของเรานะครับช่วยนะครับในการปาดนะครับให้ผิวหน้าเรียบนะครับก็สม่ำเสมอเท่ากันนะครับปาดไปเลยนะครับตรงนี้ถ้าเราไม่มีไม้พายพลาสติกที่จากตัวอย่างที่ทำให้ดูนะครับเราก็อาจจะใช้ภาชนะนะครับที่เราสามารถทดแทนกันได้นะครับในลักษณะภาชนะที่ตั้งฉากได้นะครับอาจจะใช้เป็นด้านนะครับก็สามารถทำได้แต่เราก็ต้องเลือกทำให้ถูกวิธีและเหมาะสมด้วยนะครับเกลี่ยให้เท่ากันนะครับใช้ช้อนปาดลักษณะอย่างนี้นะครับเราก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้ด้วยเช่นกันนะครับโอเคนะครับเราก็จะตวงส่วนผสมก่อนนะครับน้ำตาลทรายนะครับนะครับนะครับหนึ่งถ้วยตวงนะครับนะต่อมาผงวุ้นนะครับอัตราส่วนที่ใช้นะครับผงวุ้น1ช้อนโต๊ะนะครับในการทำเต้าหวยพุทสลัดนะครับจำเป็นที่ต้องใช้

ผงวุ้นนะครับเข้ามาช่วยในการที่จะทำให้ส่วนผสมนะครับของเนื้อเต้าหวยฟุตสลัดของเรานะครับเมื่อพักทิ้งไว้ให้เย็นนะครับเนื้อเต้าหวยของเราจะจับตัวกันเป็นก้อนก็เนื่องจากว่าคุณสมบัติของผงวุ้นหรืออา

ก็ไม่สามารถที่จะละลายได้นะครับเราก็ตักนะครับผงวุ้นนะครับให้ได้ตามปริมาณที่เราต้องการนะครับโดยใช้ช้อนตวงนะครับให้ถูกต้องตามขนาดนะครับเราตักให้พูนนะครับแล้วก็ใช้ที่ปาดนะครับปาดให้ผิวหน้าเรียบนะครับก็จะได้อัตราส่วนของผงวุ้นนะครับที่ตรงกับสูตรที่เราต้องการนะครับนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะได้นะครับน้ำตาลทรายนะครับผงวุ้นนะครับแล้วเราก็ต้องตวงน้ำเช่นเดียวกันนะครับตวงน้ำให้ได้นะครับนะครับ4ถ้วยตวงนะครับในถ้วยตวงนะครับที่เราเลือกใช้ถ้วยตวงของเหลวนะครับเราสังเกตนะครับจะมีระดับนะครับตัวเลขบ่งบอกให้เรารู้ว่าขนาดที่เราต้องการชั่งในการตวงน้ำปริมาณมากน้อยเท่าไหร่นะครับก็จะอยู่ในปริมาตรที่นะครับ2ถ้วยตวงในภาชนะใบนี้นะครับสังเกตจากขีดตัวเลขนะครับ1คัพก็คือ1ถ้วยตวงนะครับ2คัพก็คือ2ถ้วยตวงนะครับเราสามารถที่จะตวงไปทีละ1ถ้วยตวงก็ได้ถ้าต้องการ4ถ้วยตวงเราก็ใส่เทน้ําไปที่ระดับ1ถ้วยตวงเนี้ย4ครั้งแต่ถ้าเราไม่อยากทําบ่อยครั้งนะครับเราก็ตวงไปในปริมาณที่เยอะให้อยู่ในระดับที่2คัพหรือ2ถ้วยตวงนะครับทำซ้ำ2ครั้งก็จะได้เท่ากับน้ำ4ถ้วยตวงได้อย่างรวดเร็วนะครับเรามาดูวิธีการตวงนะครับหลักในการตวงนะครับของเหลวนะครับจะต้องวางภาชนะถ้วยตวงนะครับวางไว้ที่โต๊ะนะครับให้นิ่งนะครับไม่แนะนำให้ยกแล้วก็ตักเทลงไปนะครับจะทำให้อัตราส่วนปริมาตรที่เราตวงลงไปนะครับไม่คงที่นะครับเพราะนั้นต้องวางภาชนะให้นิ่งนะครับแล้วเราก็เทดูจากอัตราส่วนที่เราต้องการนะครับเติมน้ำลงไปนะครับนะครับเราเติมน้ำลงไปที่2ถ้วยตวงนะครับเราก็ดูว่านะครับตรงตามที่เราต้องการหรือเปล่านะครับครบ2ถ้วยตวงนะครับเราเทลงไปที่หม้อได้เลยนะครับตวงเป็นครั้งที่2นะครับโอเคนะครับเราจะได้นะครับน้ำนะครับรวมแล้วเท่ากับ4ถ้วยตวงนะครับอย่าลืมนะครับในการทำเนื้อเต้าหวยพุทธสลัดนะครับอัตราส่วนนะครับน้ำเท่าไหร่นมก็เท่านั้นคืออัตราส่วนเท่ากันเลยนะครับส่วนใครจะทำมากหรือทำลดน้อยลงเพิ่มมากขึ้นก็ลดเพิ่มตามอัตราส่วนได้เลยนะครับนะครับสุดท้ายนะครับเราจะตวงกลิ่นไว้ก่อนนะครับกลิ่นนะครับก็นะครับในกลิ่นที่ใช้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นมที่นิยมกันก็คือกลิ่นวานิลาแล้วก็กลิ่นของดอกมะลินะครับวันนี้จะเลือกใช้กลิ่นของดอกมะลินะครับก็มีความหอมเช่นเดียวกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับเราเลือกใช้โดยเฉพาะถ้าเราทำเนื้อเต้าหวยที่เป็นเนื้อเต้าหวยธรรมชาตินะครับทำจากนมโคนะครับเป็นสีขาวธรรมชาติเราก็ใส่กลิ่นนะครับก็เป็นกลิ่นวานิลาหรือเป็นกลิ่นของดอกมะลิก็ได้นะครับหรือถ้าเรานะครับอยากจะปรุงแต่งกลิ่นสีเพิ่มอาจจะเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่เราก็ต้องปรุงแต่งสีให้คล้ายคลึงกับสีธรรมชาติของสตรอเบอรี่นะครับถ้าอยากจะเป็นชาเขียวนะครับเราก็ใช้เป็นกลิ่นชาเขียวหรือเป็นอย่างอื่นนะครับก็สามารถที่จะตกแต่งกลิ่นนะครับเรียนแบบธรรมชาติของผลไม้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของกลิ่นนะครับเราจะใช้นะครับช้อนตวงนะครับขนาด1ช้อนชา
นะครับรวมทั้งหมด2ช้อนชาด้วยกันนะครับตรงนี้นะครับเราไม่ต้องใช้ที่ปาดนะครับเราก็เทให้ได้ในปริมาณที่เราต้องการนะครับพอ

ให้เต็มช้อนตวงนะครับให้เต็มช้อนตวงนะครับตรงนี้นะครับต้องค่อยๆเทลงไปนะครับไม่งั้นมันก็จะหกนะครับแล้วก็ได้อัตราส่วนที่เกินจากที่เราต้องการนะครับเพราะนั้นต้องมือเราเทก็ต้องนิ่งด้วยนะครับก็ทั้งหมด2ช้อนชานะครับโอเคนะครับนะครับแล้วก็พักส่วนผสมไว้นะครับส่วนผสมที่เราจะต้องนำไปต้มเคี่ยวให้เข้ากันก็คือน้ำตาลทรายแล้วก็ผงวุ้นนะครับเราจะเทน้ำตาลทรายลงไปได้เลยนะครับเราจะเทผงวุ้นลงไปได้เลยนะครับนะครับครับหลังจากที่เรานำส่วนผสมนะครับน้ำตาลทรายนะครับผงวุ้นนะครับรวมเทลงไปรวมกับน้ำนะครับเราคนให้ส่วนผสมนะครับละลายเดี๋ยวเราจะนำไปตั้งไฟปานกลางนะครับแล้วก็คนเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราจะใส่กันความร้อนนะครับช่วยได้ก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับนะครับตั้งไฟปานกลางนะครับไม่ต้องแรงจนเกินไปนะครับนะครับนะครับแล้วเราคนส่วนผสมนะครับให้ละลายนะครับให้เข้ากันนะครับเราสังเกตจากการต้มเต้าหวยตรงนี้นะครับน้ำตาลทรายแล้วก็ผงวุ้นนะครับรวมกันแล้วนะครับเมื่อน้ำตาลทรายละลายนะครับน้ำก็จะมีลักษณะเป็นสีเหลืองขุ่นๆนะครับนะครับแต่ถ้าเราสังเกตว่าวุ้นละลายนะครับเราจะมองเห็นน้ำเป็นน้ำใสนะครับมองเห็นก้นทะลุก้นหม้อเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราตักขึ้นมานะครับถ้าวุ้นไม่ละลายนะครับเม็ดวุ้นก็จะเกาะเป็นเม็ดทรายนะครับเกาะอยู่กับไม้พายนะครับเราก็สามารถที่จะสังเกตได้หรือเราสังเกตน้ำที่อยู่ในหม้อนะครับก็จะยังมีลักษณะเป็นเกาะกันเป็นเม็ดทรายอยู่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่ว่าทำไมนะครับเราไม่เติมน้ำนมนะครับลงไปพร้อมกับในการต้มน้ำตาลทรายผงวุ้นแล้วก็น้ำนะครับเพื่อที่เราจะได้สังเกตว่าวุ้นละลายดีแล้วนะครับเราค่อยเติมน้ำนมลงไปต้มในขั้นตอนต่อไปนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับในการทำเนื้อเต้าหวยให้วุ้นละลายได้อย่างดีนะครับปัญหาตรงนี้นะครับอาจจะพบบ่อยครั้งนะครับสำหรับผู้ที่ฝึกหรือทดลองในการทำเนื้อเต้าหวยนะครับส่วนหนึ่งนะครับที่ได้เนื้อเต้าหวยที่ไม่แข็งตัวดีนะครับอาจจะเป็นที่นะครับถ้าเรานำส่วนผสมนะครับทั้งนมทั้งน้ำตาลทรายทั้งผงวุ้นแล้วก็น้ำนะครับรวมกันแล้วก็ต้มในครั้งเดียวเลยเราอาจจะสังเกตไม่เห็นว่าวุ้นละลายดีหรือยังถ้าวุ้นไม่ละลายนะครับก็จะมีผลต่อเนื้อสัมผัสนะครับเวลาเราทำเสร็จซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้นะครับนะครับถ้าเราสังเกตจากการจับเวลานะครับก็จะต้มนะครับนานพอสมควรอยู่ที่ประมาณ20นาทีนะครับวุ้นก็สามารถที่จะละลายนะครับถ้าหากเราอาจจะจับเวลาด้วยนะครับนะครับก็ต้องต้มนะครับเคี่ยวคนไปลักษณะนี้นะครับจนกว่านะครับวุ้นจะละลายนะครับตอนนี้น้ำก็ยังเป็นน้ำสีเหลืองขุ่นอยู่นะครับถ้าวุ้นละลายแล้วนะครับน้ำจะเป็นสีเหลืองใสนะครับมองเห็นก้นหม้อนะครับได้ชัดเจนนะครับ

ต้มให้วุ้นนะครับละลายเราจำเป็นที่จะต้องใช้นะครับอุปกรณ์ในการคนนะครับอย่างสม่ำเสมอนะครับอย่าต้มน้ำทิ้งไว้นะครับเพราะจะทำให้ตัววุ้นเองนะครับไม่รวมตัวกันเป็นเนื้อเดียวกันกับส่วนผสมที่เรากำลังต้มอยู่นะครับก็จะติดขอบหม้อนะครับแยกเป็นชั้นนะครับนั้นเราก็ต้องคนอย่างสม่ำเสมอนะครับ

ตอนนี้นะครับพุ้นของเรานะครับถ้าเราสังเกตนะครับวุ้นของเรานะครับละลายได้อย่างดีมากเลยนะครับน้ําที่ต้มก็จะมองเห็นทะลุก้นหม้อนะครับมีลักษณะเป็นน้ําใสนะครับตอนนี้นะครับเราก็มั่นใจได้100%ว่าวุ้นของเราละลายดีแล้วนะครับเราก็จะเติมนมนะครับแล้วก็กลิ่นลงไปในขั้นตอนต่อไปนี้นะครับนะครับเดี๋ยวพักไว้นะครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาตวงนมกันต่อนะครับอย่าลืมนะครับอัตราส่วนที่ใช้นะครับนมกับน้ําก็ในอัตราส่วนที่ปริมาณที่เท่ากันนะครับก็นะครับเติมนมลงไปนะครับนะครับที่4ถ้วยตวงเช่นเดียวกันนะครับนะครับเทลงไปเลยนะครับนะครับอีก4ถ้วยตวงนะครับ

ครับหลังจากที่นะครับเราเติมนมลงไปนะครับต้มให้เข้ากันสุดท้ายนะครับเราก็จะเติมกลิ่นลงไปนะครับนะครับเพื่อให้มีความหอมนะครับแล้วเราก็ต้มต่อนะครับให้นมมีความร้อนนะครับมีความร้อนเดือดไอขึ้นนะครับและส่วนผสมเข้ากันนะครับเราก็จะยกลงจากเตานะครับทำการเทบรรจุนะครับในภาชนะบรรจุที่เราเตรียมไว้นะครับก่อนอื่นเราต้องต้มให้นมนะครับเข้ากันก่อนนะครับนะครับก็ต้มนะครับให้ส่วนผสมนะครับเข้ากันนะครับก็ต้มให้มีไอขึ้นด้วยนะครับเพื่อที่เป็นการทำให้น้ำนมของเรานะครับผ่านการฆ่าเชื้ออีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของนมที่เรามาใช้นะครับก็เป็นนมที่ผ่านการฆ่าเชื้อมาแล้วนะครับบรรจุในแกลลอนนะครับที่ผ่านการฆ่าเชื้อมาแล้วแต่เราก็ต้องนะครับมาต้มนะครับให้ร้อนนะครับฆ่าเชื้อกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับตอนนี้ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็จะปิดเตานะครับแล้วทำการตักนะครับใส่ภาชนะนะครับตามที่เราคิดตามอัตราส่วนนะครับตามที่เราได้เตรียมไว้นะครับนะครับนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะนำนมนะครับมาเทนะครับที่ถ้วยบรรจุของเหลวนะครับที่เป็นภาชนะที่ทนความร้อนนะครับในการตวงนะครับนมนะครับให้ได้ปริมาณอัตราส่วนของการทำเต้าหวยผู้สลัดนะครับหลักการง่ายๆเลยนะครับถ้าลักษณะของภาชนะใส่ของเรานะครับจะเป็นขนาดเล็กขนาดใหญ่กว้างนะครับก็ให้ใส่

ในระดับอัตราส่วนนะครับ3ส่วน4ของถ้วยนะครับก็ในตรงนี้นะครับเราก็จะตวงนะครับถ้วยละ150มิลลิลิตรนะครับเราก็สังเกตจากถ้วยตวงของเรานะครับข้อดีนะครับของถ้วยตวงของเหลวนะครับนอกจากจะระบุนะครับปริมาณเป็นถ้วยตวงแล้วนะครับนะครับยังระบุนะครับปริมาณเป็นมิลลิลิตรนะครับจากตัวเลขได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยที่เราไม่ต้องชั่งน้ำหนักนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเทแบ่งนะครับในแต่ละถ้วยนะครับให้มีปริมาณนะครับที่เท่ากันและได้มาตรฐานนะครับเราจะตวงที่ถ้วยละ150มิลลิลิตรนะครับแล้วเทลงไปในถ้วยบรรจุของเรานะครับในขณะที่ยังอุ่นๆร้อนๆอยู่นะครับโอเคนะครับนะครับเทลงไปได้เลยนะครับนะครับที่150นะครับ

อย่าลืมนะครับภาชนะที่เรานำมาใช้ในการบรรจุนะครับในขณะที่เราเทยังมีความร้อนเราต้องเลือกใช้ภาชนะที่ทนความร้อนด้วยนะครับถ้าเป็นภาชนะที่ไม่ทนความร้อนนะครับเราอาจจะทำให้นมของเรานะครับพักให้หายร้อนก่อนแต่ก็ยังไม่ถึงกับเย็นนะครับเนื่องจากว่าตัวเนื้อวุ้นของเราจะจับตัวกันเป็นก้อนนะครับจากนั้นเราจะเทลำบากนะครับ

นะครับเราหยิบขึ้นมาได้เลยนะครับระวังร้อนด้วยนะครับโอเคนะครับครับเมื่อใส่ในภาชนะบรรจุของเราแล้วนะครับเราต้องทำการช้อนฟองออกด้วยนะครับนะครับถ้าหากว่ามีฟองนะครับเราก็ทำการตักช้อนฟองออกนะครับเพื่อให้น่ารับประทานนะครับ

เคนะครับเมื่อช้อนฟองเสร็จเรียบร้อยนะครับก็นะครับในส่วนนมที่เรายังเติมใส่ในภาชนะบรรจุไม่หมดนะครับเราก็ต้องเทไปให้ครบตามอัตราส่วนของเราก็จะได้เนื้อเต้าหวยนะครับที่ได้ปริมาณตามที่เราต้องการนะครับจากตรงนี้เราต้องทำให้แล้วเสร็จของการเทภาชนะลงภาชนะบรรจุนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เราเทครบทุกถ้วยแล้วนะครับเราก็จะทำการพักนะครับเนื้อเต้าหวยของเรานะครับพักทิ้งไว้ให้เย็นนะครับเรามาดูว่าเนื้อเต้าหวยของเราจะจับกันเป็นก้อนหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราพักทิ้งไว้นะครับให้เย็นอย่างน้อยนะครับ

40 ถึง 60 นาทีนะครับเนื้อเต้าหวยของเราถึงจะจับตัวกันเป็นก้อนครับเดี๋ยวเราจะพักทิ้งไว้ให้เย็นนะครับครับหลังจากที่เราได้พักนะครับเนื้อเต้าหวยฟุตสลัดของเรานะครับในส่วนของเนื้อเต้าหวยของเราตอนนี้นะครับที่เราเทในภาชนะบรรจุนะครับแล้วก็พักไว้ให้เย็นตอนนี้นะครับเนื้อเต้าหวยของเรานะครับได้เซตตัวแล้วนะครับในขั้นตอนสุดท้ายตรงนี้นะครับเราจะจัดตกแต่งหรือเติมด้วยผลไม้รวมนะครับตามความต้องการของเราอย่าลืมนะครับฟุตสลัดหรือผลไม้รวมนะครับเราอาจจะหาได้ตามท้องถิ่นที่มีอยู่ในบ้านเราหรือถ้าเราไม่เชื่อมเองนะครับเราอาจจะนำผลไม้รวมที่สำเร็จรูปแล้วนะครับมาทำการตักจัดตกแต่งหน้าของเต้าหวยฟุตสลัดได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการตักนะครับนะครับตักใส่ในภาชนะนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับนะครับการกำหนดราคาขายของเรานะครับว่าเราจะใส่นะครับเนื้อผลไม้นะครับในปริมาณมากน้อยนะครับขึ้นอยู่กับนะครับการกำหนดราคาขายของเราด้วยนะครับให้อยู่ในปริมาณที่นะครับเหมาะสมแล้วก็น่ารับประทานนะครับนะครับก็เฉลี่ยนะครับกระจายกันไปนะครับให้นะครับเท่ากันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในขั้นตอนนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับความชำนาญนะครับของผู้ที่ตักใส่นะครับนะครับเราก็จะตักนะครับนะครับโรยลงไปนะครับตักใส่ได้เลยนะครับนะครับหลักๆแล้วนะครับผลไม้นะครับที่นิยมนำมาทำเป็นตักหน้าเต้าหวยนะครับก็จะเป็นสับปะรดนะครับนะครับนะครับ

นะครับเมื่อเราเติมน้ำเชื่อมนะครับในลำดับสุดท้ายนะครับเราจะปิดฝานะครับทำการปิดฝานะครับก็นะครับในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์นะครับในการเลือกฝาเข้ามาใช้ในการบรรจุก็จะมีทั้งเป็นลักษณะเป็นฝาโดมเป็นฝาเรียบนะครับก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของเรานะครับนะครับทำการปิดฝานะครับนะครับอายุในการเก็บรักษานะครับเต้าหวยฟุตสลัดนะครับเราจะนำไปเก็บรักษาด้วยวิธีการแช่เย็นไว้นะครับเก็บไว้ได้นานนะครับอย่างน้อยนะครับที่5ถึง7วันนะครับถ้าเลยจาก7วันนะครับก็อาจจะทำให้เกิดการเน่าเสียได้นะครับเนื่องจากว่านะครับเราไม่ได้เติมวัตถุเจือปนนะครับเพื่อยืดอายุการเก็บของอาหารนะครับก็เป็นลักษณะของธรรมชาติของอาหารนะครับ

ครับก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับของการทำเต้าหวยพุทธสลัดนะครับขั้นตอนสุดท้ายตรงนี้นะครับเป็นขั้นตอนของการเก็บรักษาหลังจากนี้นะครับเราก็นำเต้าหวยพุทธสลัดของเรานะครับไปเก็บแช่ไว้ในอุณหภูมิตู้เย็นนะครับเพื่อให้เกิดความเย็นแล้วเพิ่มอรรถรสในการรับประทานนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับสื่อการเรียนการสอนวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารเรื่องการทำเต้าหวยพุทธสลัดจะเป็นที่ถูกใจสำหรับนักเรียนสำหรับประชาชนทั่วไปที่กำลังดูอยู่ในตอนนี้นะครับและหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับท่านผู้ชมนะครับนักเรียนประชาชนทั่วไปนะครับก็คงจะได้รับประโยชน์นะครับจากการแปรรูปการนำนมนะครับมาถนอมอาหารมาแปรรูปให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่สามารถที่จะสร้างรายได้นะครับให้กับครอบครัวนะครับได้ไม่มากก็น้อยและนะครับในตอนต่อไปนะครับสื่อการเรียนการสอนวิชาการถนอมอาหารแปรรูปอาหารจะนำวัตถุดิบนะครับมาแปรรูปเป็นอะไรนั้นนะครับต้องรอติดตามในตอนต่อไปครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
2: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
1: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
3: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับ

ราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับจะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็วแต่ต้องมีบอกนะฮะขัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

นะครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

และข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับแต่นี่ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้น
ในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

ครับเราก็ได้รู้ในเรื่องของการช่วยฟื้นคืนชีพนะครับนะแล้วก็เครื่องมือที่เราได้นะครับที่รู้จักนะครับก็อาจจะเริ่มรู้นะครับตอนนี้เดี๋ยวในรายละเอียดผมจะสอนต่อไปจากนี้นะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับจะที่เรื่องของสำหรับอุปกรณ์ที่สำหรับช่วยชีวิตขั้นสูงนิดนึงนะครับนะว่ามันมีอะไรต่อแล้วไอ้พวกนี้เราคงจะไม่เจอนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ที่จะมาบอกตรงนี้มันจะใช้อยู่ในรถรีเฟอร์หรือพยาบาลนะครับนะจริงๆแล้วรถพยาบาลโรงพยาบาลนี่ของคู่กันนะครับนะโรงพยาบาลจะมีลูกค้าได้ก็ต้องมีรถไปรับมาถูกไหมนะครับลูกค้าที่มาก็มีวอล์กอินเข้ามาเดินมานะครับลูกค้าที่มาโดยรถที่เนี่ยที่เขาเรียกให้ไปรับนะครับเขาก็จะรับมาโดยวิธีนี้นะครับนะอุปกรณ์ที่สำหรับช่วยชีวิตที่อยู่ในรถนะครับก็จะมีอันที่หนึ่งก็จะมีเครื่อง AED นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มdefibrillator ก่อนเลยนะครับนะช่วงเช้านี้นะครับนะก็จะให้รู้ถึงเรื่อง defibrillator และ AED นั้นคืออะไรนะครับนะต้องมีอันที่สองก็เป็นเครื่องซักชั่นนะอ้าวเรามีให้รู้ไม่เห็นนะมีรูปภาพเดี๋ยวมีอะไรมาแกะดูก็ได้มีอะไรบ้างนะครับส่วนในรูปภาพผมมีให้ดูให้ละเอียดเหมือนกันนะครับอันนี้คอควายเป็นแอร์เวย์นะครับสำหรับผู้ใหญ่ก็เป็นพวกไอตัวอะแดปเตอร์นะที่จะต่อเข้ากับพวกสายออกซิเจนนะครับแบบต่างๆนะครับนะที่จะเข้าไปร่างกายนะครับต่อแยกต่ออะไรต่ออะไรนะครับนะแล้วก็อันข้องงงูก็เป็นกลูโคสมิเตอร์ก็คือดูไว้กลูโคสในร่างกายนะวัดดูว่าเฮ้ยตอนเนี้ยขาดน้ำตาลอะไรมากไหมนะครับนะเพื่อที่จะได้รายงานไปให้หมอนะครับเขาก็บางทีอย่างนี้ปกติในรถมันจะมีวิทยุสื่อสารอยู่นะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ใช้มือถือกันหมดแล้วนะวิทยุสื่อสารมีก็จริงนะเขาจะบอกว่าผู้ป่วยเนี่ยมันมีโคม่าเรื่องอะไรนะครับอย่างถ้าบอกเอ้ยน้ำตาลมันน้อยนะเขาจะบอกเจ้าหน้าที่นะครับให้ปฏิบัติต่อผู้ป่วยอย่างไรนะครับได้อย่างดีนะครับนะอันนี้ก็จะมีนะครับจอจานเป็นชุดผ่าตัดเล็กเป็น minor surgical set นะครับอันนี้ก็ผ่าตัดเล็กๆก็มีมีคมๆมีไอยาชามีอะไรสักอย่างนะครับที่จะสามารถผ่าตัดเล็กๆได้นะครับเช่นเย็บแผลอย่างเงี้ยนะครับผ่าเอาอะไรออกมาจากในเนื้อเยื่อที่มันเกิดอุบัติเหตุนะครับนะแล้วก็เย็บได้ง่ายๆแล้วก็ผ่าได้เล็กๆนะครับไม่เยอะนะครับเพราะว่าถ้าเยอะเลือดออกมาเยอะแล้วมันหยุดไม่ได้มีที่หยุดนะแต่ในนี้เขาก็ยังมีอุปกรณ์เช่นสำลีก๊อตอะไรที่จะสามารถที่จะห้ามเลือดหรือว่าจะปฐมพยาบาลจากการผ่าตัดได้เล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็มี power oximeter ที่จะดูในเรื่องของระบบเลือดนะที่ในหลอดเลือดนะครับว่ายังมีความปกติของออกซิเจนไหมหรือมันอ่อนหรือมันน้อยนะครับเพราะว่าเวลาที่เลือดเนี่ยมันขาดออกซิเจนนะครับไอตัวความเข้มข้นนะครับของเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนในหลอดเลือดมันก็จะน้อยนะครับเพราะว่าเลือดเนี่ยต้องการออกซิเจนเข้าไปหล่อเลี้ยงด้วยนะครับเราเห็นว่าเวลาที่เราหายใจเข้าไปเราหายใจออกซิเจนนะครับเราก็ออกซิเจนเนี่ยที่เข้าไปปั๊บไปเข้าที่ปอดนะครับเพราะนั้นเลือดเนี่ยมันก็จะผ่านปอดอะไรต่ออะไรด้วยนะครับมันก็เหมือนกับว่าการฟอกเลือดให้มันดีให้มันเฟรชนะครับให้มันมีออกซิเจนนะครับนะถ้าเราเรียนเรื่องสรีระเรียนไปแล้วใช่ไหมนะครับหัวใจเส้นเลือดดำนะจากร่างกายที่ใช้แล้วนะครับก็จะเข้าไปที่ไหนฮะไปที่ปอดก่อนใช่ไหมครับนะแล้วเสร็จแล้วก็ฟอกให้มันสะอาดแล้วเข้าไปในหัวใจแล้วก็เอากลับมาใช้ก็คือมันก็เอาออกซิเจนเข้าไปในเลือดนะครับนะเพื่อที่จะให้เลือดนั้นนะครับมีเขาเรียกได้อาหารนะครับเลือดได้อาหารแล้วมันก็เอาอาหารที่มีในเลือดนะครับไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายที่จะให้เกิดการทำงานนะครับให้เกิดการมีชีวิตอยู่ได้นะครับส่วนอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับทางเดินหายใจนะครับนะก็จะมีอุปกรณ์ให้ออกซิเจนนะครับมีถังออกซิเจนที่เราเห็นนะอยู่ในรถนะครับต้องมีนะครับนะแล้วก็มันความสามารถที่มันจะจ่ายได้คือยังต้องอย่างน้อย1ชั่วโมงนะครับจริงๆแล้วอ่ะในรถพยาบาลเนี่ยมันจะมีทั้งถังไซส์เล็กและไซส์ใหญ่ถังไซส์เล็กก็แบกนะครับเอาไปช่วยชีวิตได้เอาไปใช้ได้ในระหว่างทางนะครับส่วนถังใหญ่ๆก็เหมือนกับในรถเนี่ยมีระบบไปลายมีการเดินท่อไว้อย่างเรียบร้อยเขาก็ถังใหญ่ใส่เข้าไปใต้รถนะครับจะมีช่องใส่นะครับแล้วเสร็จแล้วที่ในรถก็จะเดินท่อออกซิเจนนะครับไปที่ตรงพาร์เนลนะครับแล้วก็ทำไอ้เอาท์เลทที่จะเสียบตัวเนี้ยนะ
ที่จะยึดเนี่ยสามารถทำได้แล้วก็ติดพวกอะไรต่ออะไรที่ใช้ออกซิเจนจะจุ๊บไอ้เครื่องช่วยหายใจนะครับก็สามารถที่จะจุ๊บได้นะครับก็เอาไปใช้นะครับท่อหายใจขนาดต่างๆนะครับก็เป็นทิวเป็นท่อนะแบบที่เขาใช้หมอจะรู้นะเครื่องช่วยหายใจนะครับอันนี้ก็ใช้สำหรับแอมบูแบกสะดวกสุดแอมบูแบกอันอื่นก็ไม่สะดวกเท่านะครับนะแล้วก็มีเกจฟอร์เซปพวกอุปกรณ์พาไอ้พวกอุปกรณ์หนีบจับอะไรต่างๆนะครับที่เป็นฟอร์เซปนะครับก็จะมีอยู่นะครับนะครับอันที่24ไม่อธิบายนะเป็นเลขเกี่ยวกระดูกเราไม่ได้นะครับกระดูกเคล็ดคอเคล็ดอะไรนะครับก็จะมีพวกเฟือกพวกอะไรต่ออะไรนะครับที่อยู่นะครับเราเอาแค่นี้พอแล้วเพราะว่าเราเห็นว่าไอ้2อย่างเนี่ยในส่วนที่เราต้องใช้ต้องเห็นกับในโรงพยาบาลก็มีนะครับในรถก็มีนะถ้าอธิบายรถวันนึงก็ไม่จบนะเพราะรถมันมีระบบของไอ้ช่วยชีวิตเนี่ยมันมีไอ้ทั้งเครื่องมือก็ดีนะทั้งไอ้ตัวไอ้วิทยุสื่อสารแล้วก็ดีต้องคุยกันให้หมดนะครับนะอันนั้นเราไม่เอาแล้วนะครับนะเพราะนั้นการไอ้ช่วยฟื้นคืนชีพนะครับนะจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีตัว defibrillator นะครับที่เป็นแบบ AED นะฮะมีประจำนะถ้าอย่างในกรุงเทพนะมีหลายที่นะครับนะที่เป็นสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านนะครับหรือเป็นที่ออฟฟิศหรือเป็นที่ทำงานนะก็จะมีติดนะครับอย่างที่ผมเคยทำงานอยู่นะครับนะที่กระทรวงนะฮะสาธารณสุขก็จะมีตอนนี้ขึ้นไปตามตึกก็จะมี AED นะเขาติดอยู่ตามใกล้ๆห้องไอตัวทางเข้าลิฟต์นะครับที่เห็นชัดๆเจนแล้วก็มีเครื่องหมายเป็นรูปหัวใจสีแดงๆนะครับนะวันนั้นเวลาที่เกิดคนเป็นลมนะเกิดคนที่หมดสติอะไรตรงนั้นทันทีทันควันนะครับเขาก็จะมีการเข้าไปเอาเครื่องนี้เข้าไปช่วยเหลือนะครับนะวันนั้นตะกี้ที่บอกนะครับก็บอกว่าเครื่องมือที่จำเป็นเบื้องต้นก็คือเครื่อง defibrillator ที่เป็นแบบ AED นะครับหามาตัวอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่นะครับว่าหรือว่าถ้ารู้ว่ามีที่ไหนเขาก็ให้ขอมาใช้ไว้ก่อนนะเพราะว่าอย่างน้อยคนที่หมดสติหรือว่าหัวใจที่ไม่เต้นหยุดเต้นก็เครื่องนี้สามารถที่จะช่วยได้นะครับนะเพราะฉะนั้นวันนั้นเครื่องพวกตรงนี้ก็จะต้องมีความรู้ในการใช้แต่จริงเขาบอกตะกี้เนี่ยเราก็อาจจะใช้เริ่มไปแล้วนะมีเครื่องมาแล้วก็

เพื่อนั้นเข้าไปวินิจฉัยผู้ป่วยมันวินิจฉัยได้นะว่าจะให้ทำดีฟิบหรือไม่นะครับหรือว่าเราแค่ปั๊มหัวใจนะครับมีการเต้นนะครับมันก็ไม่ต้องดีฟิบก็ได้นะแต่ถ้าเกิดว่ามีอาการหนักนะเครื่องก็บอกเอาดีฟิบเลยนะครับเห็นไหมเขาบอกให้ถอยห่างนะครับแล้วก็ทำการดีฟิบนะมันก็จะดีฟิบเข้าปากผู้ป่วยนะครับนะเรามาดูเครื่องนะดีฟิบมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับเครื่องกระตุกหัวใจนะครับหรือคำว่าดีฟิบริเตอร์นะครับเป็นเครื่องที่ทำหน้าที่ในการที่จะทำหน้าที่ในการที่จะช่วยชีวิตหรือว่ากระตุกหัวใจนะครับที่กำลังได้นะครับให้มีฟื้นคืนชีพออกมานะครับนะวัฏจักรนะครับของการที่จะช่วยชีวิตก็คือเรียกนะครับแล้วก็ปั๊มนะครับแล้วใช้ AED นะครับแล้วก็รถพยาบาลส่งโรงพยาบาลนะมันมีอยู่เนี่ยเหมือนกันเลยใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดเหตุนั้นเราก็รู้ขั้นตอนเกิดเหตุแล้วทำอย่างไรนะครับไอ้เรียกนี่เรียกไปที่โรงพยาบาลนะครับก็ดีนะครับหรือว่าเรียกไปที่ชปช.นะไอ้ที่เบอร์โทรศัพท์169ก็ดีนะครับนะให้เรียกไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ขั้นตอนก็ถึงโรงพยาบาลเขาก็ดูในเรื่องของระบบของการทำงานนะครับนะส่วนใหญ่แล้วนะครับในการใช้นะจำนวนนะครับเวลาที่ใช้ในการดีฟิบริเตอร์ที่จะทำให้เกิดผลนะครับนะก็ใช้ครั้งแรกนะครับถ้าเกิดผลมันมาได้เลยนะครับมันก็จะมีโอกาสที่จะฟื้นมานะครับแต่ว่าถ้าทำไปนานๆแล้วโอกาสฟื้นก็จะน้อยลงไปเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเรียกว่าอะไรนะหัวใจที่มันตอบสนองนะครับกับเครื่องในการใช้ดีฟิบแล้วแรกๆนะถ้ามันเต้นก็เต้นตึ๊กตักตึ๊กตักอะไรเลยคนนั้นจะปลอดภัยได้เร็วขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าใช้ไปหลายครั้งแล้วจนถึงปลายๆแล้วมันเริ่มไม่ไหวแล้วนะมันเริ่มจะหมดแรงแล้วนะครับมันก็อาจจะทำให้ไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตกลับมาได้นะครับรูปร่างของเครื่องดีฟิบริเตอร์นะครับก็เห็นอย่างในภาพนะเครื่องตัวนี้เนี่ยมันจะมีตัวเห็นไหมมันจะมีด้ามจับนะครับอยู่2ตัวนะครับเหมือนกันอันนี้ด้ามอยู่ข้างนะครับก็เราจะใช้เครื่องนี้นะครับเครื่องนี้สามารถที่จะดูของสัญญาณ EKG ได้ด้วยนะครับนะดูได้อย่างไรนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยที่หน้าจอนะมันจะมีบอกฮาร์ทเรทนะครับอัตราการเต้นของหัวใจด้วยนะครับนะแล้วก็มีสัญญาณการเต้นนะครับเป็นกราฟแบบนี้นะก็จะวัดได้ยังไงก็คือพัดเดิลตัวนี้เนี่ยเปรียบเสมือนกับตัวแอมพลิฟายเออร์ซึ่งเป็นดิฟเฟอเรนเชียลทรานส์ฟอร์มดิฟเฟอเรนเชียลในแอมพลิฟายเออร์อยู่ตรงก็คือว่าต้องการสัญญาณนะครับไปที่ตัวพัดเดิลนะครับที่อยู่บนเครื่องดีฟิบริเตอร์ตรงนี้นะครับนะแล้วก็ไปแปะที่หน้าอกก่อนนะนะครับเครื่องตัวนี้ก็จะรับสัญญาณผู้ป่วยเป็นสัญญาณคล้ายๆ EKG นะเข้ามาแล้วก็จะปรากฏขึ้นอยู่ในนี้นะครับนะเพื่ออะไรนะเพื่อที่จะรู้ว่าเวลาที่แนบกับผู้ป่วยแล้วเอ้ยหัวใจมันเต้นเป็นไงแรงหรือเบาหรือค่อยหรือว่าผิดปกตินะครับเพื่อที่จะใช้ EKG ได้อย่างปลอดภัยนะครับนะเพราะบางทีว่าการดีฟิบตัวนี้ที่จะให้ได้ผลดีที่สุดก็คือว่าช่วงที่หัวใจของผู้ป่วยที่เต้นอ่อนๆนะอ่อนๆ นะครับกำลังจะพยายามเต้นขึ้นนะครับถ้าเราไปกระตุกมันก็จะปึ๊ดขึ้นไปเลยนะครับเหมือนเราไปฉุดเหมือนเราไปฉุดการเขาเรียกคนที่กำลังปีนต่ายบันไดหรืออะไรก็แล้วแต่นะหรือกำลังวิ่งก็ตามนะเราไปดึงให้เขาวิ่งเลยมันก็จะปึ๊ดเลยมันกับรถยนต์ที่มันกำลังจะอ่อนแรงนะครับเดี๋ยวเราไปช่วยดันมันปุ๊บมันก็ไปเลยเห็นไหมนะครับเพราะว่าเครื่องสตาร์ทอาจจะสตาร์ทไม่ค่อยติดแล้วเราช่วยดันหน่อยมันก็ไปเลยนะเหมือนกันนะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เครื่องเนี่ยนะครับเห็นเวฟฟอร์มของผู้ป่วยนะครับโอ้โหมันอ่อนแรงเหลือเกินนะครับมันก็พยายามดูว่าอ่อนแรงมากแค่ไหนนะครับเครื่องตัวนี้มันมีการทำงานที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานหัวใจของผู้ป่วยได้ดีก็คือว่ามันสามารถที่จะสร้างสัญญาณเซ็งนะครับกับตรงมุมตรงแง่ของเวฟฟอร์มที่เขาบอกว่ามันถ้าทำตรงมุมนี้แล้วนะครับมันจะให้ประดิษฐ์ผลนะครับของการกระตุกหัวใจได้เป็นอย่างดีก็คือบริเวณอาร์เวฟตรงนี้นะครับเครื่องตัวนี้ก็จะเข้าไปที่โหมดเซ็งให้นะครับมันก็จะปรากฏตรงเวฟฟอร์มของตัวที่เห็นนะครับแล้วก็กดดีฟิบแช่เลยนะกดนะครับพอถึงตรงสัญญาณนี้ปุ๊บมันก็จะดีฟิบอัตโนมัติปรับนะฮะมันจะให้ผลในการ
กระฉุดหรือว่ากระตุกนะครับหัวใจให้กลับมาทำงานได้เป็นอย่างดีนะครับนะก็คือแง่พูดง่ายว่ามันคือแง่มุมที่มันกระตุกตรงนั้นแล้วมันให้ผลดีที่สุดก็แล้วกันนะเอาง่ายๆภาษาชาวบ้านนะครับนะแต่ว่าถ้าภาษาทางคลินิกก็คือว่าไปซิงค์ตรงไอระดับเวฟฟอร์มที่ R wave มันเป็นตัวที่ทำให้ได้ผลในการกระตุกดีที่สุดนะครับนะก็จะมีหลายแบบอย่างที่เห็นนะครับเวลามีโหมดมันก็จะมีโหมด EKG มีโหมด defibrillator นะมีโหมดไอ internal test อะไรต่ออะไรของเขานะเดี๋ยวก็ไปดูข้างในว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วบางตัวมันก็จะมีซ็อกเก็ตเข้าไปวัด ECG ได้ด้วยนะหลังจาก defib แล้วเขาก็อาจจะมอนิเตอร์ผู้ป่วยได้ต่อนะครับเวลาที่เขาโมบายหรือว่าเวลาที่เขาอาจจะต้องการดูผู้ป่วยนะครับdefibrillator ต่างกับ cardio version อย่างไรนะครับนะเป้าหมายวิธีการใช้งานนะครับการพยาบาลแก้ไขเบื้องต้นนะครับแล้วก็มีการรักษารู้จักนะอันนี้ที่เราจะเรียนที่เราจะมีความรู้กันนะครับว่า defibrillator กับ cardio version นั้นมีความต่างกันยังไงวิธีใช้งานของเครื่องนะครับการพยาบาลการแก้ไขเบื้องต้นนะครับการรักษาเครื่องแล้วก็การที่เราจะต้องมารู้กับ AED ตัวนี้นะครับว่า AED นั้นคืออย่างไรนะครับ defibrillator หรือเครื่องกระตุกหัวใจนะครับหมายถึงเครื่องมือที่ทำการแก้ไขภาวะหัวใจที่ปกตินะครับโดยการให้กำเนิดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงนะครับผ่านไปที่ตัวควบคุมที่เราเรียกว่า paddle ตัวนี้นะครับนะแล้วก็เอาไฟฟ้าเข้าไปยังกล้ามเนื้อของหัวใจเพราะนั้นเวลาที่เรา defib นะครับเราจะเอา paddle ตะกี้นะครับนะแปะเข้าไปที่บริเวณหัวใจนะครับนะแล้วก็เอาไฟฟ้าผ่านพูดง่ายว่าเราไฟฟ้าผ่านหัวใจนะครับทำให้ไม่กระตุกหัวใจให้เกิดการทำงานนะครับนะทำให้เกิดการหดตัวและขยายตัวพร้อมกันนะครับที่มีระยะที่มันอาจจะชะงักนะมันไม่ทำงานนะครับนะแล้วก็เปิดให้เกิดการคุมจังหวะในการที่จะเข้ามาสู่การเต้นที่ปกตินะครับนะก็หมายความว่าไอ้หัวใจนั้นมันอาจจะไม่ทำงานหยุดฟอร์หดนะครับเราไปกระชากเราไปขยับนะครับให้มันมีเกิดการทำงานนะครับของเครื่องนะครับตอนนี้มาดูนะหน้าตาของเครื่อง defibrillator นะครับจะมีตามที่เราเห็นตรงนี้มันทำอะไรได้บ้างเครื่องที่มีออปชันเยอะๆหรือว่าเครื่องที่มันแบบเขาเรียกว่าฟูนการรักษานะการวินิจฉัยนะครับนะอันนี้หนึ่งนะครับมันก็สามารถทำ EKG ได้นะครับ EKG อย่างที่บอกว่ามันก็สามารถที่จะมีปลั๊กนะครับมีซ็อกเก็ตสำหรับเสียบพาเชนลีดนะครับนะเอาไปมอนิเตอร์ผู้ป่วยนะครับนะเรามีลีดเซเลกเตอร์นะครับอันนี้สามารถที่จะทำเลือกลีดได้นะครับปกติแล้ว EKG นี้เราสามารถเลือกการบันทึกลีดได้กี่โหมดฮะกี่โปรแกรมหรือว่ากี่ลีดจำได้ไหม12ลีดนะครับก็มีลีด1ลีด2ลีด3 AVR AVL AVF นะครับแล้วก็ V1 ถึง V6 นะ12อันนะครับตัวนี้ก็เลือกได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเครื่องที่เป็นตัว defibrillator สามารถเลือกได้แค่3ลีดนะมีลีด1ลีด2แล้วก็ลีด3อันอื่นเขาไม่เอาไปนิยมใช้เพราะว่าเวลาที่เขาจะทำเป็นเซ็งนะครับกับดีฟิปผู้ป่วยนะครับเขาก็ใช้ลีด2เป็นลีดที่ลีด2นี่เป็นลีดที่เห็นเวฟฟอร์มได้สวยสุดนะแรงสุดสวยสุดนะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็เอาลีดนั้นนะครับมาใช้ในการที่จะทำซิงโครไนซ์นะครับเรียกว่าซิงโครไนซ์กับการดีฟิบริเลเตอร์นะครับนะอันที่3นะครับเราเรียกว่าปุ่มช็อคปุ่มช็อคคือปุ่มอะไรครับปุ่มช็อคก็คือปุ่มที่เราจะทำการดิสชาร์จนะครับไฟจากแพดเดิลเข้าสู่ผู้ป่วยนะครับนะครับหลังจากที่เราได้ทำการเดี๋ยวมีต้องชาร์จก่อนเดี๋ยวปุ่มนี้หลังจากที่มีไฟอยู่ในเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับมีไฟอยู่ที่ในตัวแพดเดิลเรียบร้อยแล้วยังไม่มีอยู่ในเครื่องนะครับอยู่ในเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะช็อคนะครับนะเรากดเบอร์3นะครับปุ๊บนะมันก็สามารถที่จะช็อคนะครับได้ทันทีนะครับคือปล่อยไฟเข้าผู้ป่วยนะครับนะการช็อคนั้นมีการกระทำอยู่ด้วยกัน2แห่ง2ที่อันที่1ช็อคที่หน้าเครื่องนะครับอันที่2ช็อคที่ตัวแพดเดิลนะที่แพดเดิลตัวนี้มันมี2อันนะเห็นไหมครับไอ้ปุ่มเหลืองๆนะมันจะมี2ข้างนะครับนะ
ปุ่มเหลืองๆเนี่ยเวลาที่เราจะชักปุ๊บเราจะกดทั้งซ้ายทั้งขวา

พร้อมกันนะครับปรากฏปั๊บนะเครื่องก็จะช็อคให้นะครับในกรณีที่เราทำซิงโครไนซ์นะครับนะก็กดเช่นเดียวกันกดปั๊บซิงโครไนซ์เกิดปุ๊บอันนี้ก็ช็อตปุ๊บมานะครับมันก็รอจังหวะถ้าเราทำซิงโครไนซ์นะครับปุ่มต่อไปก็ปุ่มเพสเมกเกอร์ฟังก์ชัน

นั้นไม่เป็นจังหวะที่ถูกต้องนะครับเราก็เอาสัญญาณเนี้ยนะครับไปกระตุ้นนะครับทำให้เกิดการทำงานของไอ้ตัวไอ้ของหัวใจนะครับมีการทำงานเป็นจังหวะที่เราสามารถคุมได้นะครับเบอร์สองนี่คือปุ่มชาร์จนะครับก่อนที่เราจะทำการช็อคนะครับเราจะต้องชาร์จพลังงานเข้าไปในเครื่องก่อนนะครับหน่วยในการชาร์จมีหน่วยเป็นจูลนะครับนะเครื่องที่เป็นทั่วไปนะครับจะชาร์จได้ตั้งแต่0ถึง300จูลที่เป็นโมโนโพล่านะครับแต่ถ้าเป็นไบโพล่านะครับอย่างที่เรายังถ้ายังจำได้ที่แล้วนะที่ผมบอกโมโนกับไบโพล่ากับโมโนโพล่านะครับโมโนก็คือเพาเดียวนะเพาเดียวแต่ถ้าเกิดไบโพล่าก็คือบวกด้วยลบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่เราใช้เป็นโมโนก็จะใช้พลังงานค่อนข้างสูงแต่ถ้าเราใช้เป็นไบโพล่าก็ต้องใช้พลังงานต่ำลงเพราะว่ามันมีตัวบวกหรือลบนะครับซิงโครไนซ์ก็เป็นปุ่มที่สำหรับทำระหว่างการ EKG กับการที่จะดีฟิปนะครับให้มันซิงกันให้จังหวะให้แง่ให้มุมมันพอดีนะครับที่จะมีผลในการกระตุกได้อย่างดีนะครับเพดเดิลเคเบิลก็เป็นหัวเสียบสายเนี่ยนะครับปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับก็ปุ่มเปิดด้วยนะครับแล้วก็ปุ่มตั้งพลังงานด้วยนะอยู่ปุ่มเดียวกันนะครับแล้วก็แพดเดิลตรงนี้นะครับอันนี้เป็นนัดเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องที่ออปชั่นค่อนข้างสูงสุดแล้วนะครับปกติแล้วเครื่องดีฟิบริลเลเตอร์ที่เราใช้กันอยู่นะมันจะมีแค่2โหมดมันมีโหมด EKG กับโหมดดีฟิบนะ2อย่างเองนะครับที่มีอันนี้มีไอตัวเพสเมเกอร์เข้ามาด้วยนะครับนะทำให้มันสามารถใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นโหมดทั่วไปของเครื่องดีฟิบริลเลเตอร์นะครับมันก็จะมีอันที่1มอนิเตอร์โหมดคำว่ามอนิเตอร์โหมดก็คือดูการทำงานของหัวใจนะครับเหมือนเครื่องเบสไซด์มอนิเตอร์นะครับก็หัวใจเต้นนะครับมีเวฟฟอร์มให้เห็นนะครับอันที่2ดีฟิบริลเลเตอร์โหมดก็คือโหมดที่ทำการกระตุกหัวใจผู้ป่วยนะครับก็ปล่อยไฟออกไป AED โหมดหมายถึงโหมดที่วิเคราะห์นะครับผู้ป่วยนะครับว่าจะสมควรดีฟิบไหมนะครับถ้าดีฟิบแล้วจะดีฟิบที่พลังงานเท่าไหร่นะครับนะเพราะฉะนั้นไอตัว AED โหมดก็เป็นโหมดที่เราไม่คือมีความรู้มาก่อนนะครับพอเห็นวิธีการใช้งานก็ใช้ได้แบบทันทีนะครับเหมือนเราดูวิดีโอตะกี้ใช่ไหมนะครับพอเครื่องมาปุ๊บเอาเครื่องนะครับสัมผัสกับผู้ป่วยนะครับ หลังจากนั้นเครื่องก็จะดีเทคนะผู้ป่วยพร้อมที่จะรับการดีฟิบไหมนะครับถ้าพร้อมมันคอมาปุ๊บก็ดีฟิบแต่ถ้าเกิดว่าผู้ป่วยนั้นนะครับสามารถช่วยชีวิตแบบใช้มือกดบีบอะไรได้โดยการตรงนั้นนะครับเครื่องก็จะบอกว่าไม่ต้องดีฟิบก็ได้ทำอย่างนี้ต่อเดี๋ยวผู้ป่วยก็ฟื้นอะไรประมาณนี้นะครับต่อไปอีกอันก็คือเพสเมเกอร์โหมดก็เป็นโหมดที่กระตุ้นนะครับจังหวะการทำงานหัวใจนะครับให้ทำงานต่อไปได้นะครับอันนี้มอนิเตอร์โหมดนะครับก็จะไปที่โหมดตัวนี้นะครับก็จะเห็นว่าพอเปิดตัวนี้ปั๊บก็จะเห็นเป็นเบสไลน์ขึ้นมานะครับเวลาเปิดจากนั้นนะครับถ้าในกรณีที่เป็นดีฟิบโหมดนะครับก็จะเป็นการทำงานของเครื่องโดยการปล่อยนะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกก็คือดีฟิบริลเลเตอร์นะครับสามารถปรับได้ทั้งเป็นโมโนฟาสิกนะครับกับไบฟาสิกนะครับมี2 อย่างนะครับถ้าโมโนฟาสิกนะครับก็เป็นเพาเดียวถ้าเป็นไบโอก็มี2เพานะครับบวกอันข้างล่างอันนะครับนะอันนี้ก็เป็นโหมดของดีฟิบนะครับคำอธิบายของโมโนฟาสิกกับไบฟาสิกก็อย่างที่บอกนะตะกี้ที่อธิบายตามรูปแล้วนะครับก็ทิศทางการไหลของกระแสนะครับใช้ในการกระตุ้นนะครับมีใช้เป็นลูกนะครับความแรงต้องใช้แรงดันต้องใช้แรงหรือปริมาณของพลังงานนะจูลนะสูงๆนะครับถึงจะมีผลต่อการกระตุกนะครับแต่ส่วนของไบฟาสิกนะครับมีทิศทางการไหลของกระแสนะครับ2ช่วงนะครับเหมือนกับเรากับไฟนะบวกลบนะครับที่ขั้วนะครับก็มี2ด้านนะครับนะแล้วก็ลดการเทรชโชลในการทำดีฟิบให้ต่ำลงก็คือเราก็สามารถที่จะตั้งพลังงานให้มันต่ำกว่าไอ้ตัวโมโนฟาสิกนะครับปกติโมโนฟาสิกนะครับจะตั้งอยู่ที่แม็กซิมัม300จูลนะครับแต่ถ้าเป็นไบฟาสิกนะครับเราตั้งที่200จูลก็เทียบเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นพลังงานมันก็จะ
ต่ำกว่าข้อดีก็อีกอันก็คือว่า

ถ้าพลังงานต่ำกว่านะครับแรงดันที่จะไปทำอันตรายกับหัวใจก็มีน้อยกว่าถูกไหมครับกระแสน้อยนะครับแล้วก็แรงดันก็น้อยนะครับนั่นคือความปลอดภัยกว่ากับการที่มีผลกับการกระตุ้นนะครับที่เท่ากันนะครับคือหัวใจกลับมาเต้นได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าของโมโนฟาสิกรับมันจะให้พลังอาจจะต้องตั้งไอ้พวกกระแสไฟฟ้าแล้วก็แรงดันให้สูงกว่ากับไบฟาสิกนะครับนะอันนี้มันก็มีข้อต่างกันตรงนี้นะครับส่วน AED โหมดนั้นนะครับเวลาที่ตั้ง AED มันก็จะมีปุ่มนะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะไปใช้ตรงโหมดนี้นะครับแล้วก็ให้ระบบ AED ทำงานได้นะครับส่วน pacemaker นะครับก็จะมาปรับที่ตรงปุ่มนี้นะครับเสร็จแล้วก็ตั้งนะครับ output ให้ทำงานนะครับตอนนี้เรามาดูในเรื่องของ multifunction นะครับกับ multifunction electrolyte นะครับนะก็จะมีเป็นอุปกรณ์สำหรับที่จะใช้กับผู้ป่วยก็จะเป็นถ้าในกรณีที่เป็นเด็กนะเราไม่ใช้ตัวไอ้นี่นะแพดเดิลเพราะแพดเดิลมันใหญ่เต็มหน้าอกเด็กนะครับพอเผลอวางก็จะติดกันแล้วก็จะใช้เป็นลักษณะของที่ใช้กับเด็กก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันอิเล็กโทรดแพดนะครับก็เป็นสติ๊กเกอร์เป็นกระดุมนะเล็กๆนะครับแปะนะครับเพราะว่าปกติแล้วถ้าแพดเดิลที่ใช้อยู่มันจะใหญ่นะครับนะเราก็ใช้อันเล็กๆแปะแทนนะครับอันนี้เราจะใช้ส่วนทางแพดเดิลที่เราใช้กับผู้ป่วยนะครับจะมีหน้าเป็นสไตเลสอย่างเงี้ยนะครับนะตรงนี้นะครับกับตรงนี้นะแพดเดิลที่เราใช้อยู่มันจะมีปุ่มคุมการทำงานอยู่2 อย่างอย่างหนึ่งก็คือกดข้างๆจะมีข้างๆมองไม่เคยเห็นนะกดเพื่อชาร์จกดเพื่อชาร์จแล้วก็ชาร์จพลังงานมาว่าจะเอากี่โจลนะครับแล้วก็พอชาร์จเสร็จแล้วเราจะทำการดีฟิปแล้วก็กดที่หัวมันนะต้องกดพร้อมกัน2อันนะครับก็ดีฟิปออกนะครับส่วนข้างหน้าที่เห็นตรงนี้เป็นอินดิเคเตอร์ตัวนี้อินดิเคเตอร์นี้ก็จะบอกระดับความกระชับหรือว่าหน้าสัมผัสนะระหว่างผู้ป่วยกับแพดเดิลว่าโอเคไหมนะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาใช้ไอ้แพดเดิลนะครับเราจะใช้เจลด้วยนะเจลนำไฟฟ้านะครับติดกับผู้ป่วยแล้วก็ทำการดีฟิปนะครับอันนี้การใช้แพดเดิลก็เราส่วนมากใช้กับผู้ใหญ่นะครับนะถ้าเด็กก็เราก็จะใช้เป็นแพดเดิลเล็กๆอย่างที่เห็นตะกี้นี้นะครับอุปกรณ์ประจำเครื่องนะครับก็จะมีอันนี้เป็นสาย EKG นะครับมี3สายนะครับ3นะฮะแล้วอันนี้เป็นแพดเดิลนะครับสำหรับที่จะแปะกับผู้ป่วยนะครับก็จะแปะกับไอ้ตัวพาเชียลลีดนะครับการดีฟิบริลเตอร์นะครับที่ใช้อยู่แล้วก็การพิจารณาตรงนี้นะครับนะการกระตุ้นกล้ามเนื้อนะครับด้วยกระแสนะครับแบบซิงโครไนซ์โดยไม่คำนึงถึงว่าอยู่ในเซอร์เคิลใดๆนะครับอันนี้เป็นโหมดซิงโครไนเซชันช็อคนะครับโหมดซิงโครไนเซชันซิงโครไนเซชันช็อคนี้ก็เราจะทำงานพร้อมร่วมกับสัญญาณ ECG นะครับเพราะว่าสัญญาณ ECG นั้นนะครับจะเป็นสัญญาณที่บอกว่าตรงไหนที่เราดีฟิบแล้วจะให้การให้ผลในการดีฟิบได้ดีที่สุดนะครับนะครับก็พอเราใช้ตัวนี้แล้วเวลาที่เราทำการดีฟิบนะเราก็จะเอาสัญญาณของหัวใจนะครับมันเป็นตัวนะครับ อนุญาตนะครับหรือว่าบังคับให้การดีฟิบนี่ออกนะครับนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าสัญญาณ EKG นั้นต่ำไปนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะเซ็งได้นะครับเพราะสัญญาณอ่อนต้องมีสัญญาณพอเหมาะนะเล็กก็จริงนะแต่ว่าพอมันดูแล้วมันเหมาะที่จะทำการดีฟิบมันก็จะดีฟิบให้นะครับอันนี้เป็นสัญญาณเวนติคูล่านะครับฟิบริเลชันนะครับเป็นสัญญาณEKG นะครับที่เวลาที่ดีฟิบแล้วเราบันทึกได้ในกระดาษนะครับอันนี้เป็นสัญญาณเพาส์นะครับเวนติคูล่านะครับเทคคาเดียนะครับที่เราเห็นนะฮะพลังงานที่ใช้นะครับกับเด็กนะเด็กถ้าเป็นไบเฟสิกหรือโมโนนะครับเราจะใช้ประมาณ2-4 จูลต่อกิโลนะครับเราว่าเด็กหนักเท่าไหร่นะครับเราก็จะไปใช้นะส่วนผู้ใหญ่นะครับเราจะใช้ตั้งแต่120-200จูลนะครับถ้าเป็นโมโนก็360จูลนะครับจะเห็นว่าพลังงานที่เราป้อนเข้ากับเครื่องนะครับหรือว่าป้อนกับผู้ป่วยนั้นจะมีความต่างนะครับระหว่างไบเฟสิกกับโมโนเฟสิกนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นโมโนนี้เราใช้เยอะแต่ถ้าเป็นไบโอนี่จะใช้น้อยนะครับ
การทำดีฟิบริลเลเตอร์นะครับเราจะทำต่อ2นาทีหรือ5ไซเคิลนะครับหลังจากที่ทำดีฟิบตะกี้เห็นในรูปแล้วใช่ไหมพอเวลาเขาดีฟิบเสร็จแล้วนะเขาจะมา CPR ตะกี้รู้ CPR แล้วใช่ไหมทำอะไร CPR ก็คือการช่วยเหลือนะครับให้ฟื้นคืนแรกนะครับเป็นเบื้องต้นเลยนะคือเป็นอันดับแรกเลยนะครับ CPR ก็คือว่าทำให้กับหน้าอกอะนะครับนวดบีนะครับให้มันกลับมาเต้นนะครับนะแล้วเสร็จแล้วพอดีฟิบเสร็จเราก็ปั๊มเอาไงอะปั๊มแล้วก็นะปั๊มหัวใจนะครับพอดีฟิบเสร็จก็ปั๊มหัวใจ CPR คือการปั๊มหัวใจแล้วก็ทำประมาณ2นาทีนะครับหรือว่า5ครั้งปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยประมาณนะครับนะเรา5ไซเคิลก็ประมาณ2นาทีพอดีนะครับนะช่วยทำให้เกิดการฟื้นคืนชีพนะครับการทำคาร์ดิโอเวอร์ชันนะครับซิงโครไนซ์นะครับเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อแบบซึ่งเป็นช่วงพอดีกับไฟฟ้าหัวใจอย่างที่บอกตะกี้นะเหมือนกันเลยเพราะนั้นเวลาที่การที่จะทำให้เกิดความพอดีหรือว่ามีค่าการที่จะมีผลต่อการกระตุ้นนะครับกระตุ้นหัวใจได้ดีนะครับก็คือการซิงค์นะครับเพราะกดโหมดซิงค์แล้วนะครับเครื่องที่ก็จะตรวจหา QRS ที่เกิดขึ้นบนเวฟฟอร์มนะครับนะเวฟฟอร์ม QRS ก็จะเกิดขึ้นที่เวฟ R นะครับพอเวฟ R ปั๊บมันก็จะเป็นค่าสูงสุดนะครับของเพาส์นะครับที่สามารถที่จะเขาเรียกอะไรจับแล้วก็สามารถที่จะฉุดตรงนั้นนะครับทำให้เกิดการทำงานของหัวใจได้นะครับนะเกิดนะฮะแล้วก็สามารถที่จะกระตุ้นทำให้เกิด VF ได้นะครับนะครับอย่างเงี้ยหมอไม่เคยเห็นเท่าไหร่นะนะครับมันก็จะมีสัญญาณติ้งติ้งติ้งติ้งติ้งออกมาที่ยอด R wave นะครับนะเวลาทำ defib แล้วมันก็จะทำที่พอถึงยอดตอนนี้ defib ก็จะออกนะครับมันก็จะทำให้การผลของการ defib นะครับได้ดีนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นรูปสัญญาณต่างๆที่เกิดกับหัวใจมันจะมีเพ้ามันอ่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยนะครับการทำคาร์ดิโอเวอร์ชันนะครับ QRS ในกรณีที่เป็น QRS แคปนะครับก็จะทำให้ เกิดพลังงานนะครับเกิดตรงนี้ออกมานะครับก็คือเขาจะดูว่าใช้กี่โจลนะถ้าเกิดว่าเป็นแคปก็จะใช้50ถึง100โจลถ้าเกิด QRS regular VF arterial โฟลเตอร์นะครับก็ใช้พลังงานตรงนี้ถ้าก็กว้างถ้าก็จะใช้พลังงาน100จูลนะอันนี้เขาก็จะดูไอ้เวฟฟอร์มนะครับของตัว EKG นะครับนะว่าเป็นยังไงเขาก็จะตั้งพลังงานนะครับให้เป็นลักษณะคล้ายๆแบบเนี้ยนะครับนะก็จะให้ผลในการกระตุกที่ดีนะครับถ้าเป็นเด็กก็2จูลต่อกิโลนะครับวิธีการใช้เครื่อง defibrillator นะครับเขาก็1จัดให้ผู้ป่วยอยู่ในท่านอนหงายและไม่สัมผัสกับวัตถุใดๆนะครับเพราะว่าเวลาที่เราดีฟิบเนี่ยนะครับมันจะมีกระแสไฟฟ้ามานะครับเพราะห้ามมีโลหะนะครับติดเพลทอิเล็กโทรดเข้าที่แขนทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ขาซ้ายนะครับก็ใช้ไอ้ตัวประชลีดนะครับที่มี3สายนะครับติดกับอิเล็กโทรดนะครับแล้วก็แตะผู้ป่วย2ขาไอ้1 2แขนกับ1ขานะครับเปิดเครื่องเลือกลีดนะครับหากต้องการทำซิงโครไนซ์โหมดนะครับที่จะทำคาร์ดิโอเวอร์ชันนะครับก็เปิดซิงโครไนซ์โหมดเข้าไปนะครับแล้วเลือกพลังงานทาเจลกดปุ่มนะครับชาร์จนะครับนะฮะแล้วก็อันนี้ไม่ต้องเขียนก็ได้เขาแผ่ส่งให้หมอนะหมอมีคนที่จะดิชาร์จผ่านแล้วท่านก็กดปุ่มดิชาร์จผ่านแล้วก็ปล่อยพลังงานเข้ากับผู้ป่วยนะครับนะเคยดูหนังใช่ไหมเวลาชาร์จทีคนก็กระสะดุ้งมาทีเหมือนกับกระตุกขึ้นมานะครับอันนี้รูปที่เขาวางตำแหน่งของตัวไอ้แพดเดิลนะครับที่เราปล่อยเข้าไปที่ผู้ป่วยนะครับนะขณะที่เขาทำอาจจะมอนิเตอร์ EKG ไปด้วยนะครับแล้วก็วางแพดเดิลไว้ที่ตรงเรนด้าอกด้านซ้ายของผู้ป่วยนะครับแล้วก็กระตุกเห็นไหม EKG แปะไว้นะครับตำแหน่งที่เหมาะสมและพอดีนะครับก็จะติดบริเวณที่วิ่งระหว่างหัวใจนะครับนะเพราะว่าถ้ากระแสไฟฟ้าผ่านระหว่างหัวใจตัวนี้นะครับจะทำให้เกิดการผลของการรักษานะครับได้ดีนะครับปัญหานะครับและการแก้ไขนะครับเวลาที่เครื่องมีปัญหานะครับนะอันเปิดเครื่องแล้วนะครับเครื่องไม่ติดนะครับเครื่องส่วนใหญ่นะครับที่เป็นเครื่องที่ใช้นะครับก็จะใช้เครื่องที่มีแบตเตอรี่อยู่ข้างในนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องมือแพทย์เนี่ยนะครับเขาก็จะออกแบบนะครับปลอดภัยที่สุดของสำหรับ
ผู้ป่วยนะครับเขาบอกว่าผู้ป่วยเนี่ย

0: ็นผู้ที่ต้องช่วยชีวิตนะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเครื่องเนี่ยนะครับไม่ต่อกับระบบไฟที่เป็นอันตรายเลยนะครับก็จะทำให้มีความปลอดภัยเป็นระดับหนึ่งแล้วนะครับใช้แบตเตอรี่ EKG ไม่ขึ้นนะครับตรวจสอบดูสายลีดนะครับมีไฟสปาร์กเมื่อทาดีฟิบริเลเตอร์แสดงว่าอาจจะทาเจลน้อยเกินไปถ้าทาน้อยเกินไปปั๊บเนี่ยจะเกิดค่าความต้านทานระหว่างผิวกับตัวแพดเดิลนะครับทำให้มีกระแสไหลบริเวณตัวนั้นทำให้เกิดการร้อนนะครับแล้วก็เกิดการไหม้ได้นะครับกดปุ่มดิสชาร์จแล้วไม่มีพลังงานออกมานะครับกดปุ่มดิสชาร์จแล้วไม่มีพลังงานออกจากเครื่องนะครับใช้ให้รอเวลานะครับประมาณ60วิให้เครื่องมันปล่อยออกเองเพราะว่าปกติแล้วโดยการดีไซน์เครื่องนะครับถ้าเราชาร์จแล้วถ้าเราไม่ดิสชาร์จภายใน60วิเครื่องมันจะต้องอัตโนมัติดิสชาร์จเองอัตโนมัตินะครับเพราะว่าป้องกันไม่ให้ใครมากดหรือว่าอาจจะเกิดใครพลาดไปโดนหรือว่านั่นมีพลังงานออกมานะครับนะไม่มีซิงค์บน R-Wave นะครับก็คือบน R-Wave ไม่มีมาร์กเกอร์นะครับแสดงว่า R-Wave นั้นสัญญาณอาจจะน้อยเกินไปนะครับปรับก็มันจะมีตัวปรับนะครับสัญญาณ ECG นะครับให้มันสูงขึ้นเพื่อที่จะให้ตัวซิงโครไนซ์มันจับสัญญาณได้นะครับนะไม่สามารถปล่อยในโหมดซิงโครไนซ์ได้นะครับก็ดูแล้วส่วนใหญ่แล้วก็คือในเรื่องของสัญญาณมันเล็กหรือมันน้อยเกินไปนะครับทำให้มันไม่สามารถซิงค์ได้เพราะถ้าซิงค์ไม่ได้ปุ๊บกดไปมันก็ไม่มีปัญหาไม่มีสัญญาณมันก็ไม่สามารถช็อคได้นะครับส่วนในเรื่องของการบำรุงรักษานะครับมันก็จะมีในเรื่องของโดยทั่วไปนะครับก็เครื่องมือเหมือนเดิมนะครับผ้าชุบน้ำหมาดมาสะอาดนะครับแล้วสายลีดก็เช่นเดียวกันนะครับเช็ดทั้งดังด้านหน้าแพทสายลีดแล้วก็ตรงข้างหน้านะตัวเครื่องทำความสะอาดใช้ผ้าคลุมนะครับดูเจลนะครับมีเพียงพอหรือไม่ดูกระดาษนะครับในการบันทึก EKG นะครับแล้วก็ดูเรื่องแบตเตอรี่นะครับอันนี้เป็นเรื่องการบำรุงรักษาทดสอบการทำงานของเครื่องอย่างน้อย1ครั้งนะครับแล้วก็มีการถอดปลั๊กก่อนการทดสอบนะครับแล้วก็ไม่ควรนำแพดเดิลไปจุ่มน้ำเพราะว่าแพดเดิลมันมีไอ้เรื่องไฟฟ้าไอ้ไหลอยู่นะครับไม่ควรหน้าสัมผัสกับผิวของแพดเดิลกับรอดใดๆนะครับปฏิบัติตามคู่มือของดีฟิปนะครับตามคำแนะนำนะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการบำรุงรักษาในกรณีที่หัวใจหยุดเต้นนะครับหรือว่าสั่นผิวนะครับนะแล้วก็เกิดสัญญาณ VF นะครับหรือว่ามีเพาเรทน้อยนะครับของ VT นะครับแล้วก็การทำ CPR นะครับก็2ประมาณ2นาทีต่อครั้งนะครับส่วนในเรื่องของการทำคาร์ดิโอเวอร์ชันก็คือปรับEKG นะครับแล้วก็ดูตำแหน่งของ R-Wave นะครับแล้วก็ดูสัญญาณ AF ดูสัญญาณอาร์ทิเรียฟิเจอร์แล้วครับสัญญาณ SVT แล้วก็กับเพาแล้วก็พิจารณายานะครับในเรื่องของการทำให้การรักษานะครับนะมันก็จะมีตรงอยู่ตรงนี้ครับในการทำในดีฟิบริลเตอร์นะครับให้ใช้งานได้ดีนะครับก็จะมีคำสรุปคำอธิบายนะครับนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตั้งค่านะครับนะการทำดีฟิบริลเตอร์นะครับเป็นจะใช้เป็นแบบดีฟิบริลเลชันหรือใช้เป็นคาร์ดิโอเวอร์ชันนะครับนะก็มีความต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้งานนะครับก็ถ้าเป็นดีฟิบริลเตอร์ไม่ต้องดูเรื่องเวฟฟอร์มนะครับสั่งดีฟิบได้เลยเห็นอาการคนอย่างเงี้ยปึ๊บๆเลยนะส่วนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการผลของการที่จะกระตุกหัวใจนะครับให้ดีนะครับนะเราก็จะใช้สัญญาณ ECG เข้ามาร่วมด้วยโดยการนำเอาเวฟฟอร์มที่ตำแหน่ง R-Wave นะครับนะเข้ามาทำการดีฟิบนะครับอันนี้จะให้ผลในการกระตุกหัวใจที่จะให้ผู้ป่วยกลับมาฟื้นคืนชีพกับการที่จะกับการกระทำแบบอันนี้นะครับนะก็จะทำให้ได้ผลดีนะครับนะก็คงเป็นอย่างนี้เครื่องดีฟิบนะครับมีคงจะมีใครจะถามอะไรไหมครับถ้ามีเดี๋ยวมีต่ออีกต่อหนึ่งครับโอเคนะอาจจะไปกัน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้น
ในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจัดแคบ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น

7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี้
1: มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนอ่ะพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
7: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งวันนี้เวลา 17:10 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมีเสด็จออกณพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางคาทารีนาวีเซอร์ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยนางคาทารีนาวีเซอร์เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนเวลา 17:14 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกลาวดิโอริกาโดกูเตเอเรสซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินาประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินาประจำประเทศไทยนายกลาวดิโอริกาโดกูติเอเรสเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมทรัพยากรมนุษย์กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอาร์เจนตินามาก่อนเวลา 17:19 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอับดุลอาซิสมูฮัมหมัดเคเออัสซาดะซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐกาตาร์ประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐกาตาร์ประจำประเทศไทยนายอับดุลอาซิสมูฮัมหมัดเคเออัสซาดะเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตกรมกิจการอาหรับกระทรวงการต่างประเทศรัฐกาตาร์และกงสุลใหญ่รัฐกาตาร์ณนครอิสตันบูลสาธารณรัฐตุรกีมาก่อนเวลา 17:27 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางลูซี่อึนเจรีคิรูทูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทยนางลูซี่อึนเจรีคิรูทูเคยดำรงตำแหน่งเป็นรักษาการอธิบดีกรมกิจการการเมืองและการทูตกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเคนยามาก่อนเวลา 17:32 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายฮารีปราโบโวซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยนายฮารีปราโบโวเคยดำรงตำแหน่งเป็นอุปทูตรักษาการและรองผู้แทนถาวรคณะผู้แทนถาวรสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำสหประชาชาติณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกามาก่อนเวลา 17:36 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกาลิสเอเฮนบาอุมซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐลัตเวียประจำประเทศไทยคนแรกในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐลัตเวียประเทศไทยคนแรกนายกาลิสเอเฮนบาฮุมได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐลัตเวียประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยส
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์เฝ้าและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะประทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าแล้วเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำผู้แทนจากกลุ่มรวมพลังเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายข้าวเปลือกหอมมะลิอินทรีย์ข้าวหอมมะลิและสิ่งของเพื่อพระราชทานแก่โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโอกาสนี้พระครูชินวรโกศลผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพรมสุรินทร์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์และพระครูปลัดเสกสรรธีรปัญโยเจ้าอาวาสวัดลำดวนตำบลทมออำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์รวมเข้าเฝ้าด้วยนางสาววิลาวันวนดุรงวันกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนายเฉลิมชัยมหากิจสิริกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโทริเซนไทยเอเจนซี่จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถกระบะไฟฟ้าพร้อมสถานีชาร์จไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมสถานีชาร์จไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนาศาสตราจารย์ไพรัตน์ทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมคณะกรรมการมูลนิธิและคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาวิจัยอาร์กติกปีพุทธศักราช2569นำนายเสทรงพลอยนักวิจัยสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนายปราณชวลิตธรรมรงค์นักศึกษาระดับปริญญาเอกการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียผู้เข้าร่วมการศึกษาวิจัยอาร์กติกกับคณะสำรวจอาร์กติกแห่งจีนชินาเร่

Arctic Expedition 2026ของสถาบันวิจัยขั้วโลกแห่งจีน PRIC ปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพรก่อนเดินทางโดยมีกำหนดเดินทางออกจากประเทศไทยวันที่27มิถุนายน2569เพื่อเข้าร่วมกับคณะสำรวจของจีนก่อนออกสู่มหาสมุทรอาร์กติกด้วยเรือตัดน้ำแข็งสเวดหลง2ซึ่งจะปฏิบัติงานวิจัยในพื้นที่มหาสมุทรอาร์กติกเป็นเวลาประมาณ100วันระหว่างวันที่27มิถุนายนถึง30กันยายน2569การเข้าร่วมปฏิบัติงานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของประเทศด้านวิทยาศาสตร์ขั้วโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมในระดับนานาชาติตลอดจนส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่างประเทศไทยกับสถาบันวิจัยชั้นนำของต่างประเทศอันจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เทคโนโลยีและประสบการณ์ด้านการสำรวจและวิจัยในเขตขั้วโลกเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยและการพัฒนาของประเทศต่อไปโครงการความร่วมมืออันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้ได้สนับสนุนนักวิจัยไทยเข้าร่วมการศึกษาวิจัยขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้พัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ขั้วโลกของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติมาตั้งแต่ปี2536อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันมีนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์นักวิชาการของไทยเดินทางไปศึกษาและทำวิจัยในพื้นที่ขั้วโลกแล้ว1พระองค์20คน ประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22ถึง30มิถุนายน2569ด้วยสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพิริยพัฒน์รัตศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22ถึงวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่างๆได้แก่ Austrian Academy of Science หอสมุดแห่งชาติออสเตรียพิพิธภัณฑ์ลูกโลกพิพิธภัณฑ์ภาษาเอสเปเรนโตและพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองสปิตซ์ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงร่วมพิธีการเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินเดาครั้งที่75นอกจากนี้จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆได้แก่ Mainz Cathedral พิพิธภัณฑ์กูเทนเบิร์กพิพิธภัณฑ์บ้านเกอร์เต้พิพิธภัณฑ์ศิลปะโรแมนติกเยอรมันพระราชวังชลอสสไตน์ไฮม์และฟาร์มโคโนมไซน์โฮฟไบเอ็นบรุนส์สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 920เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 23:45 นาทีและจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 925เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 6:05 นาทีจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง22มิถุนายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้เวลา 18:42 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวังควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์โดยในช่วงร้อยวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดประคังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดสเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11 นาฬิกาพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดสเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา9นาฬิกาถึง21นาฬิกาเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปและเวลา17นาฬิกานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดสเกตกรุงเทพนครรวม8รูปบทที่ใช้สวดคือบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์บทนมัสการบทสวดพระธรรมใหม่หมวดอาสวะโคจกะหมวดสัญโยชนะโคจกะหมวดคันถะโคจกะหมวดโอคะโคจกะหมวดโยคะโคจกะหมวดนิวารณะโคจกะบทสวดพระอภิธรรมสังคหะปริเฉทที่1จิตตสังคหะวิภาคบทติลัคนาทิคถาทำนองเลื่อนและทำนองสรพัญญะองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำปีการศึกษา2567วันนี้เวลา10:13 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำปีการศึกษา2567ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทอง

วิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านการกีฬาสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีพัฒนาการจากวิทยาลัยพละศึกษาซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี2514ก่อนยกฐานะเป็นสถาบันการพละศึกษาในปี2548ต่อมาได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพุทธศักราช2562ปัจจุบันมีสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขต17แห่งและโรงเรียนกีฬาในสังกัด13แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศโดยมีพันธกิจสำคัญในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาการวิจัยการบริการวิชาการและการส่งเสริมการกีฬาของประเทศสู่มาตรฐานสากลโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าเป็นที่ยอมรับกันว่าการกีฬานั้นเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนามนุษย์และสังคมทั้งนี้เพราะการฝึกหัดกีฬาและการเล่นกีฬาจะช่วยสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้แก่สังคมกล่าวคือเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งเบิกบานมีสมาธิมีปฏิภาณไหวพริบและมีน้ำใจนักกีฬาบัณฑิตทั้งหลายผู้สำเร็จการศึกษาขั้นสูงในด้านการกีฬามาโดยตรงจึงควรนำความรู้ความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ไปใช้ปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาอย่างถูกต้องให้การกีฬาสามารถพัฒนาบุคคลและสังคมได้อย่างเต็มที่และแท้จริงถ้าทำได้ก็จะเป็นการสร้างสรรค์ความสำเร็จให้แก่ตนเองสังคมและชาติบ้านเมืองได้อย่างสมบูรณ์พร้อมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาจังหวัดราชบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครวัดกำแพงวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีวัดป่ามหาวีระวงศ์จังหวัดสระบุรีวัดชลทานประสิทธิ์วัดปากวัดม่วงหอมจังหวัดสงขลาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีจังหวัดชัยนาทบริษัท AT Bio Power จำกัดนางสาวปฐมพรจันดีและคณะและบริษัทวิสมาเอเชียจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดมหาสารคามได้แก่วัดมหาชัยวัดธัญญาวาสวัดสิริชัยวัดอภิสิทธิ์วัดสุวรรณวาสวัดหนองทุ่มวัดโศกคลองวัดจันทารามวัดพยัคฆภูมิวรารามและวัดสระแก้วสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกรมอุตุนิยมวิทยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดลพบุรีได้แก่วัดป่าธรรมโสพลวัดเสาธงทองวัดกลางวัดหนองนาวัดโคกสำราญวัดราชมงคลวัดช่องสาลิกาและวัดพนมวันสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นโรงแรมสยามธาราพาเรตและกลุ่มธุรกิจในเครือบริษัท B Pro Intertrade and Engineering จำกัดและศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดมหาสารคามได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปเ
วันนี้ตลอดทั้งวัน

ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพอาทิวัดนำจั้นจังหวัดลพบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาปล้องจังหวัดเลยโรงเรียนสุนทรภู่พิทยาจังหวัดระยองนักเรียนผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรปราการและโรงเรียนศึกษานารีกรุงเทพมหานครทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบพุทธศาสนิกชนเดินทางไปถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569ทางวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครได้จัดสถานที่ภายในพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเพื่อให้คณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกระหว่างวันที่21ถึง25มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ซึ่งในวันนี้มีคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปอย่างต่อเนื่องอาทิอธิบดีกรมการศาสนาพร้อมด้วยผู้นำและผู้แทนศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกในประเทศไทยคณะผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเผยแผ่และจะลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองทำรงอยู่สืบไปและด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระจริยวัตรที่ทรงมีความสมถะเรียบง่ายทรงเคร่งครัดในพระธรรมวินัยและมีพระเมตตาสูงโอกาสนี้ทางวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้มอบหนังสือ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอัมพรอัมพโรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์26มิถุนายน2569ให้แก่ผู้ไปถวายสักการะเป็นที่ระลึกด้วยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับนักศึกษาที่น่ารักทุกคนผมอาจารย์เดวิดอมรบุญสุขโขวันนี้จะนำพานักศึกษามาเรียนรู้จักกับขนมไทยมงคลนั่นก็คือขนมเสน่ห์จันทร์ทำไมถึงชื่อว่าขนมเสน่ห์จันทร์เนื่องจากลักษณะรูปลักษณ์ของขนมมีลูกคล้ายกับผลของจันทร์ในโบราณเขาเชื่อกันว่าผลของจันทร์มีกลิ่นหอมมีสีเหลืองสวยเหมือนทองฉะนั้นจึงนำมาเป็นหนึ่งในขนมมงคลนะครับเมื่อฟังแล้วสนใจอยากจะมาเรียนรู้ขั้นตอนในการทำแล้วใช่ไหมครับงั้นเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะครับโดยเริ่มจากการนำแป้งสาลีมาใส่หลังจากนั้นเราจะนำน้ำตาลทรายมาเทใส่กับแป้งสาลีหลังจากเราเทน้ำตาลทรายลงไปในแป้งสาลีแล้วเราจะทำการคนนะครับขนมเสน่ห์จันทร์เราสามารถใช้ได้แป้งบัวแดงหรือแป้งเค้กเท่านั้นเราไม่สามารถใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ได้เนื่องจากจะทำให้ขนมตัวขนมมันเหนียวหนืดเกินไปอรรถรสของความอร่อยจะสู้แป้งบัวแดงหรือแป้งเค้กไม่ได้ครับเมื่อเราคนแป้งกับน้ำตาลเข้ากันน้ำตาลจะเป็นตัวที่ทำให้แป้งมันไม่จับตัวกันเป็นก้อนแล้วเราจะนำกะทิมาค่อยๆนวดใส่

กะทิที่ใช้ทำขนมเสน่ห์จันทร์ควรจะเป็นหัวกะทิที่มันมีความมันแล้วจะทำให้ขนมมันมีความหอมแล้วก็นุ่มด้วยครับส่วนไข่ที่นำมาใช้ในส่วนผสมของขนมเสน่ห์จันทร์เราสามารถใช้ได้ทั้งไข่ไก่และไข่เป็ดแต่เราจะใช้เฉพาะไข่แดงนะครับทีนี้ถ้าเกิดใช้ไข่เป็ดไข่แดงของไข่เป็ดจะมีสีสวยกว่าไข่ไก่แต่ไข่เป็ดจะมีความคาวมากกว่าถ้าเกิดเราใช้ไข่เป็ดเราจะต้องนำน้ำลอยดอกมะลิมาทำการคั้นกะทิเพื่อเพิ่มความหอมให้ตัวขนมพอแป้งเริ่มเหลวเราจะใส่กะทิลงไปหมดแล้วคนให้น้ำตาลละลายนะครับ

ให้เข้ากับเนื้อแป้งเป็นเนื้อเดียวกันลักษณะของขนมจะเริ่มมีสีเหลืองซึ่งเมื่อเรานำไปกวนให้สุกสีของไข่แดงจะเข้มขึ้นก็จะคล้ายๆกับผลของจันทร์นะครับถ้าเกิดเราใส่ไข่ลงไปแล้วส่วนผสมของเราสีไม่สวยเราสามารถเติมสีส้มหรือสีเหลืองไข่ช่วยได้เพื่อทำให้ขนมของเรามีสีสันดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราจะนำมากรองลงในกระทะแล้วทำการกวนนะครับในการกรองเราเพื่อต้องการแยกสิ่งสกปรกออกจากส่วนผสมหรือการแยกไข่ขาวที่เราทำการแยกไข่ขาวกับไข่แดงไม่สะอาดการกรองจะเป็นการแยกสิ่งเหล่านั้นออกจากกันนะครับหลังจากนี้เราจะทำการกวนนะครับโดยการกวนเราจะใช้ไฟอ่อนคนไปในทิศทางเดียวกันเหตุผลที่ขนมเสน่ห์จันทร์เป็นหนึ่งในขนมมงคลเพราะว่าเนื่องจากตัวขนมมีสีเหลืองทองสวยงามบวกกับชื่อที่มีความหมายว่าเสน่ห์หมายถึงคนที่จะรักคนที่จะหลงในส่วนผสมนี้สีมันอาจจะไม่สวยเดี๋ยวเราจะทำการเติมสีเหลืองลงไปเล็กน้อยนะครับเราจะกวนจนลักษณะของส่วนผสมรวมตัวกันเป็นก้อนสามารถปั้นได้พอเราคนไปสักพักหนึ่งสังเกตว่าตัวแป้งที่อยู่ที่ก้นกระทะจะเริ่มจับตัวให้เราวนเร็วๆขึ้นเพื่อให้แป้งที่มันเป็นก้อนมันแตกตัวนะครับการกวนเราในส่วนผสมขนมที่มีปริมาณน้ำตาลเยอะๆเราจะต้องทำการคนตลอดเวลาถ้าคุณกวนช้าเกินไปหรือคุณหยุดกวนอาจจะทำให้ขนมที่ติดอยู่ที่ก้นกระทะมันไหม้แล้วจะทำให้ขนมคุณใช้ไม่ได้มีกลิ่นเหม็นไหม้นะครับก่อนที่เราจะนำขนมขึ้นเราสามารถตัดเกลือลงไปในตัวขนมได้เล็กน้อยเพื่อทำให้ขนมมันไม่มีรสหวานเกินไปนะครับในสมัยโบราณขนมเสน่ห์จันทร์จะไม่ได้ใส่เกลือแต่ปัจจุบันนี้คนทานของหวานจะให้ออกตัดเค็มประแล่มประแล่มหรือให้มีรสเค็มอ่อนๆจึงปรับสูตรมาเติมเกลือทีหลังครับเมื่อส่วนผสมมันเริ่มแห้งแล้วนะครับหลังจากนี้เราจะทำการใช้ไม้พายยกขนมให้มันเป็นโยงๆเพื่อต้องการให้ขนมมันรวมตัวกันเป็นก้อนนะครับเราจะกวนจนกว่ามันจะกลิ้งในกระทะได้นะครับการกวนขนมประเภทนี้ถ้าจะให้ดีแล้วถ้าไม่ให้มันไหม้ควรจะเป็นกระทะเทฟลอนเมื่อแป้งกลิ้งรวมกันเป็นก้อนแล้วเราจะยกลงจากเตานะครับ

เอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของขนมเสน่ห์จันทร์นั่นก็คือกลิ่นของลูกจันทร์เทศวันนี้เราจะใช้ผงจันทร์เทศใส่ลงไปนะครับโดยใส่ลงไปเล็กน้อยทำการนวดให้ผงจันทร์เทศกับเนื้อขนมเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันและสิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งคือผลลูกจันทร์จะมีขั้วสีน้ำตาลโดยการที่เราจะนำแป้งที่เรากวนได้แบ่งมาส่วนหนึ่งแล้วผสมสีน้ำตาลหรือผสมผงโกโก้นะครับ

เราจะผสมจนกว่าตัวเนื้อแป้งเป็นสีน้ำตาลเพื่อนำมาตกแต่งบนลูกจันทร์ให้ดูเหมือนจริงเมื่อผงโกโก้เข้ากับเนื้อขนมแล้วเราจะพักไว้นะครับหลังจากนี้เราจะนำแป้งที่เรากวนขึ้นมาตัดแบ่งเป็นก้อนโดยเราจะชั่งเป็นก้อนละ15กรัมนะครับหลังจากนี้เราจะนำมาขึ้นรูปให้เหมือนผลจันทร์นะครับ

โดยการนำก้อนแป้งที่เราทำการแบ่งไว้มาคลึงให้เป็นก้อนกลมเมื่อเราคลึงกลมดีแล้วเนื้อแป้งเนียนแล้วเราจะนำไปวางนะครับ

เมื่อเราคึงได้ขนาดที่เราต้องการแล้วเราจะทำการขดให้มีขนาดเท่าที่เราต้องการแล้วจึงทำการตัดนะครับแล้วนำไปวางบนลูกของลูกจันทร์ที่เราปั้นเอาไว้

หลังจากเราวางขั้วสีน้ำตาลบนลูกจันทร์แล้วผลของจันทร์จะมีลักษณะกลมๆแป้นๆฉะนั้นเมื่อเราวางครบเรียบร้อยเราจะใช้มือแต่งให้เหมือนผลจันทร์นะครับเสร็จแล้วครับขนมเสน่ห์จันทร์สีสันชวนน่ารับประทานไหมครับบวกกับมีชื่ออันไพเราะด้วยผมคิดว่านักศึกษาน่าจะไปลองฝึกทำกันดูเผื่อจะได้เป็นหนึ่งทางเลือกในการสร้างรายได้สร้างอาชีพเพราะขนมเสน่ห์จันทร์คิดว่ายังคงเคียงคู่กับคนไทยไปตราบนานเช่านานเพราะเป็นหนึ่งในขนมมงคลที่ใช้ได้ทุกโอกาสที่เป็นโอกาสพิเศษสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับนักศึกษาที่น่ารักทุกคนผมอาจารย์เดวิดอมรบุญสุโขวันนี้จะนำพานักศึกษามาเรียนรู้ขนมไทยโบราณอีกชนิดหนึ่งนั่นก็คือขนมเหนียวขนมเหนียวเป็นขนมไทยโบราณที่มีความนิยมชมชอบมาจนถึงทุกวันนี้ในอดีตการที่เราจะทานขนมเหนียวจะมีขั้นตอนในการทำค่อนข้างยุ่งยากแต่ปัจจุบันนี้การทำขนมเหนียวไม่ยุ่งยากเลยมีแป้งสำเร็จรูปเราไปหาซื้อแป้งสำเร็จรูปมาทำได้เลยฟังดูแล้วน่าสนใจใช่ไหมครับงั้นเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะครับเริ่มจากการทำน้ำเชื่อมโดยการนำน้ำตาลมะพร้าวใส่หม้อน้ำลอยดอกมะลิน้ำมะนาวการใส่น้ำมะนาวน้ำมะนาวจะป้องกันที่ไม่ให้น้ำเชื่อมเราตกผลึกนะครับเมื่อเราเท3ส่วนนี้ลงไปแล้วเราจะทำการเปิดเตาการต้มน้ำเชื่อมตัวนี้เมื่อเรานำ3ส่วนลงไปในหม้อแล้วเราจะทำการต้มให้มันเดือดหลังจากนั้นเราจะลดไฟอ่อนๆเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำเชื่อมตัวนี้จะเป็นยางมะตูมขั้นตอนสำคัญคือห้ามคนนะครับถ้าคุณนำไปคนหลังจากคุณต้มน้ำเชื่อมที่เหนียวแล้วมันจะตกผลึกซึ่งจะเป็นน้ำเชื่อมที่ใช้ไม่ได้หลังจากเราทำการเคี่ยวน้ำตาลไปได้สักระยะหนึ่งนะครับเราก็จะมาดูว่าน้ำเชื่อมที่เราเคี่ยวได้ที่หรือยังเราลองตักดูมันจะเป็นน้ำเชื่อมใสๆแบบนี้ครับอย่าเคี่ยวเหนียวกว่านี้นะครับถ้าเกิดเคี่ยวเหนียวกว่านี้เราทิ้งไว้มันจะตกเป็นผึกผลึกน้ำตาลเราก็จะทำการยกลงนะครับเมื่อเราทำการเคี่ยวน้ำเชื่อมเรียบร้อยหลังจากนั้นเราจะมาทำข้าวพองนะครับนำน้ำมันใส่หม้อทำการวอร์มน้ำมันให้ร้อนหลังจากเราทำการวอร์มน้ำมันร้อนแล้วนะครับเราจะนำข้าวพองมาทอดข้าวพองนี้จะทำมาจากข้าวสวยที่เราทานไม่หมดเอามาตากแดดหรือข้าวเหนียวก็ได้นะครับตากจนแห้งก่อนที่เราจะเอาข้าวพองลงไปทอดให้เช็คดูว่าน้ำมันใช้ได้หรือยังโดยการหย่อนชิ้นเล็กๆลงไปข้าวจะลอยตัวขึ้นมาแสดงว่าน้ำมันร้อนได้ที่แล้วเราจะทำการทอดจนข้าวมันมีสีเหลืองสวยน่ารับประทานนะครับตักขึ้นมาให้เสด็จน้ำมันนะครับข้าวพองจะมีสีเหลืองแบบนี้นะครับหลังจากเราทำการทอดข้าวพองเรียบร้อยแล้วเราจะมาทำแป้งกันนะครับแต่ก่อนทำแป้งในส่วนประกอบขนมเหนียวนี้ก็จะมีมะพร้าวที่สำหรับเวลาเราต้มสุกแล้วจะได้มาใส่ในขนมเหนียวมะพร้าวที่ใช้ก็คือมะพร้าวทึนทึกแล้วใช้อุปกรณ์ในการขุดก็คืออันนี้เขาเรียกว่ามือแมวนะครับการขุดมะพร้าวเราจะใช้มือจับให้ถนัดมือแล้วอยู่ในมือที่เราถนัดหลังจากนั้นจะล็อกด้วยนิ้วโป้งข้างล่างโอบกะลาให้มันถนัดมือหลังจากนั้นจะใช้มือแมวเกาโดยการเอียงมะพร้าวประมาณ45องศาเริ่มขูดจากขอบแล้ววนลงไปเรื่อยๆจนถึงเนื้อข้างในการเกาแบบนี้จะต้องเกาเบาๆถ้าคุณเกาแรงเราจะได้เส้นมะพร้าวที่หนาเวลาทานมันจะแข็งหมุนไปรอบๆตัวขอบมะพร้าวเมื่อเราขูดในปริมาณที่เราต้องการใช้เรียบร้อยแล้วเราจะนำมะพร้าว

เอาไปนึ่งให้สุกเมื่อเรานึ่งขึ้นมาจะเป็นลักษณะแบบนี้เราจะโรยเกลือเล็กน้อยในขณะที่มะพร้าวยังมีความร้อนอยู่การโรยเกลือเพื่อทำให้มะพร้าวมันมีรสเค็มอ่อนๆมาตัดกับความหวานของน้ำเชื่อมที่เราต้มไปในตอนแรกครับเมื่อเราได้มะพร้าวส่วนประกอบของขนมข้าวพองน้ำเชื่อมทีนี้เรามาดูตัวขนมนะครับเราจะทำการนวดแป้งโดยการนำแป้งข้าวเหนียวมาใส่ในอ่างผสมเติมแป้งมันเล็กน้อยเพื่อให้ขนมมันมีความเหนียวนุ่มขั้นตอนนี้เราจะทำสีขาวก่อนนะครับค่อยๆใส่น้ำลอยดอกมะลิลงไปในแป้งถ้าเกิดเรานวดไปแล้วถ้าเกิดแป้งมันแห้งเราสามารถเติมน้ำลอยดอกมะลิได้เล็กน้อยนะครับเนื่องจากแป้งข้าวเหนียวบางทีก็อาจจะนำข้าวเหนียวข้าวใหม่หรือข้าวเก่ามาทำฉะนั้นการดูดซับน้ำปริมาณของเหลวจะไม่เท่ากันให้สังเกตว่าถ้าเรานวดไปแล้วแป้งจะต้องมีลักษณะเป็นก้อนและมีความนุ่มพอควรการนวดเราจะหมุนอ่างไปแล้วก็ดันแป้งเพื่อให้แป้งในอ่างผสมนี้ดูดซับน้ำลอยดอกมะลิได้ทั่วในขณะที่เรานวดแล้วมันแห้งเราจะค่อยๆเติมน้ำลอยดอกมะลินะครับหลังจากเราทำการนวดแป้งไปได้สักระยะหนึ่งแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าแป้งมันนุ่มขึ้นหลังจากนี้เราจะมาทำการแบ่งสีนะครับโดยสีที่ใช้วันนี้เราจะมีสีเขียวจากใบเตยเมื่อเราเติมน้ำใบเตยลงไปแป้งที่เรานวดไปแล้วมันจะเริ่มแฉะให้เราเติมแป้งผงได้อีกเล็กน้อย

เราก็จะได้แป้งสีเขียวนะครับหลังจากนั้นเราจะมาทำสีอัญชันโดยการเติมน้ำอัญชันลงไปในแป้งนวดจนสีเข้าเป็นเนื้อเดียวกับแป้งนะครับถ้าเกิดน้ำที่เราเติมลงไปแล้วทำให้แป้งมันแฉะเราก็จะทำการเติมแป้งผง

หลังจากเราทำการนวดแป้งกับน้ำอัญชันเสร็จแล้วจะได้แป้งที่มันออกสีม่วงอย่างนี้นะครับลำดับต่อไปเราจะใช้สีสังเคราะห์นะครับซึ่งวันนี้เราจะใช้สีชมพูสีที่หยดลงไปเพียง 1-2 หยดก็พอนะครับเนื่องจากสีสังเคราะห์จะมีความเข้มข้นกว่าสีธรรมชาติเราจะทำการนวดจนสีเข้าเป็นเนื้อเดียวกับแป้งนะครับหลังจากเราทำการนวดสีชมพูกับแป้งแล้วเราจะได้แป้งสีชมพูแล้วในลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราจะนำแป้งที่เราผสมสีเรียบร้อยมาปั้นเป็นแผ่นแล้วนำไปต้มในน้ำเดือดนะครับโดยการปั้นเราจะหยิบแป้งที่เราเตรียมไว้ตกแต่งให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความหนาประมาณ2เซนหรือ3กระเบียดการปั้นขนมเหนียวทำได้2วิธีอันนี้เป็นวิธีที่1ส่วนอีกวิธีหนึ่งเราจะนำแป้งมาเป็นก้อนพอประมาณคึงให้กลมเสร็จแล้วคึงให้เป็นตัวยาวๆการปั้นแป้งลักษณะนี้มันจะมีความยุ่งยากกว่าการลักษณะทำเป็นแผ่นหลังจากเราทำการปั้นแป้งเรียบร้อยแล้วเราจะนำแป้งไปต้มในน้ำเดือดนะครับจนแป้งมันสุกลอยเราจะตักขึ้นมาคลุกกับมะพร้าว

เมื่อเราทำการต้มไปสักพักหนึ่งแป้งมันจะเริ่มสุกลอยนะครับเราจะนำแป้งที่สุกลอยมาใส่ในมะพร้าวที่เราทำการนึ่งเอาไว้

หลังจากเราทำการต้มแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาดูวิธีการจัดเสิร์ฟนะครับส่วนข้าวพองที่เป็นชิ้นใหญ่ๆเราจะใช้มือบีบให้เป็นชิ้นเล็กๆเพื่อนำไปโรยบนขนมเหนียวเวลาทานจะมีความกรอบแล้วชิ้นพอดีคำเข้าปากง่ายหลังจากนั้นเราจะนำแป้งที่ตัดเป็นแผ่นมาตัดนะครับเราจะโรยมะพร้าวไปนิดนึงเพื่อวางแป้งลงไปใช้มีดตัดให้เป็นพอดีคำ

เมื่อเราตัดเป็นพอดีคำแล้วเราจะทำการคลุกมะพร้าวให้ทั่วชิ้นเมื่อเราตัดเอาแป้งมาตัดเป็นพอดีคำแล้วเรามาจัดใส่จานนะครับการเสิร์ฟขนมเหนียวเราจะนำส่วนประกอบที่เราเริ่มทำตั้งแต่ทีแรกมาจัดในจานเดียวกันเมื่อเราเอาขนมลงไปแล้วเราจะเอาข้าวพองที่เราบีบเป็นชิ้นเล็กๆโรยด้านบนเสร็จแล้วทานราดกับน้ำเชื่อมที่เราเคี่ยวเอาไว้

เป็นอย่างไรครับขนมเหนียวน่ารับประทานไหมครับทีนี้การทานเราจะราดน้ำเชื่อมต่อเมื่อเราจะทานนะครับไม่ราดทิ้งเอาไว้ซึ่งจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ข้าวพองมันไม่กรอบดูจากส่วนผสมแล้วและการทำค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงแต่ผมคิดว่ามันเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถสร้างความเหนียวแน่นและความอบอุ่นในครอบครัวได้ฉะนั้นนักศึกษาไปลองทำกันดูนะครับเป็นหนึ่งทางเลือกในการสร้างรายได้และอาชีพสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับผมอาจารย์ระพีอุชินจากภาควิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยานวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตในตอนนี้ผมจะมาพูดเนื้อหาในรายวิชา Aircraft Material and Hardware Tool ซึ่งในกลุ่มนี้ครับผมจะพูดถึงในเรื่องของฮาร์ดแวร์เรามาดูภาพกันก่อนนะครับภาพซ้ายมือเราจะเห็นว่ามันเป็นที่รวมของอุปกรณ์หลายๆอย่างที่เรามองดูแล้วเนี่ยยากแก่การเข้าใจผมเริ่มต้นจากภาพซ้ายมือครับเป็นภาพในห้องของที่เก็บล้อของเครื่องบินครับเรียกว่า landing gear wheel well ก็คือในช่องที่เวลาเครื่องบินบินขึ้นไปลอยในอากาศแล้วครับล้อก็จะพับเก็บเข้าไปในนี้ก็จะมีล้ออยู่นะครับที่เก็บอยู่เป็นพื้นที่อยู่ส่วนรอบๆด้านก็จะเป็นสิ่งที่เราเห็นตรงนี้แหละครับก็คือมันก็จะประกอบไปด้วยที่เห็นเยอะที่สุดนะครับจะเป็นท่อทางต่างๆท่อพวกนี้จะเป็นท่อทุกอย่างครับที่เกี่ยวข้องทุกระบบก็จะมาเดินทางแล้วก็จะผ่านช่วงกลางของเครื่องบินทีนี้การยึดโยงหรือว่าการประกอบส่วนประกอบในระบบพวกนี้จะเกี่ยวข้องกับการใช้ฮาร์ดแวร์ครับภาพถัดมาเป็นภาพของการซ่อมพื้นผิวครับสกินของเครื่องบินการออกแบบเครื่องบินครับได้ถูกออกแบบมาให้มีการซ่อมแซมได้ทุกชิ้นส่วนไม่ว่าจะเป็นด้านนอกนะครับด้านในแล้วก็มีการวางแผนในเรื่องของระบบต่างๆเอาไว้อย่างเยี่ยมทีนี้ถ้าเกิดว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นจะเนื่องจาก impact load นะครับหรืออะไรมาชนหรือจะเป็นระยะเวลาที่ผ่านพ้นไปแล้วก็มี corrosion เกิดขึ้นก็จำเป็นจะต้องเปลี่ยนวัสดุชิ้นนั้นซึ่งจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์โดยตรงเราก็จะต้องเข้าใจแล้วก็รู้เรื่องพวกนี้ครับไม่งั้นเราจะทำงานกับมันได้อย่างไม่ถูกต้องแล้วก็จะเกิดอันตรายต่อไปภาพขวามือครับจะเห็นว่าเป็นล้อของเครื่องบินภาพนี้เป็นช่วงอยู่ในระหว่างการทดสอบน่าจะเป็นการซ่อมบำรุงตามปกติครับแล้วก็มีการทดสอบการพับฐานยกขึ้นไปแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยรอบๆด้านนะครับเราจะเห็นว่ามันก็จะมีพวกโบลต์พวกนัดแล้วก็ท่อต่างๆทั้งหมดนี้ในภาพทั้งหมดนะครับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทั้งหลายจะต้องยึดติดอยู่ในบริเวณที่มันควรจะอยู่แล้วก็แน่นหนาแล้วก็ในสถานการณ์ใดๆก็ตามที่ปกติเนี่ยมันก็ควรจะอยู่อย่างนั้นมันไม่ควรจะคลายหรือว่าเปลี่ยนทิศทางหรือว่าท่าทางของมันนี่คือสิ่งที่สำคัญครับในเรื่องของฮาร์ดแวร์ที่เราจำเป็นต้องเรียนรู้ผมจะพูดในเรื่องของ threaded fastener ก็คืออุปกรณ์หรือว่ายึดจับที่เป็นเกลียวนะครับ threaded ก็คือเกลียวก็จะประกอบไปด้วยโบลต์นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นบ้านเราจริงๆที่เราคุยกันเนี่ยภาษาชาวบ้านเนี่ยเราจะเรียกว่าน็อตนะครับแต่ว่าผมต้องเรียกว่าโบลต์จะได้ถูกต้องตามหลักวิชาการแล้วก็มีสกรูเราเข้าใจดีถัดมาเป็นริเวตครับริเวตนี่หน้าตาลักษณะคือเป็นแบบนี้นะครับจะไม่มีเกลียวริเวตจะเป็นลักษณะเหมือนสลักนะครับแปลว่าเป็นหมุดยึดซึ่งมันจะมีวิธีการทำให้ตัวมันยึดได้นะครับ pipes hoses แล้วก็ fittings ก็คือเรื่องของท่อทางต่างๆท่อจะเป็นท่อ rigid tube หรือท่อแข็งนะครับทำจากโลหะหลายประเภทนะครับตั้งแต่ทองแดงอลูมิเนียมแล้วก็มีสเตนเลสด้วยแล้วก็มีท่ออ่อนหรือว่าเรียกว่า hose หรือ flexible hose นะครับจะต้องทนต่อแรงดันแล้วก็สารเคมีหรือน้ำมันเชื้อเพลิงข้างในนะได้แล้วก็มี fitting ครับ fitting ก็คือข้อต่อต่างๆ locking devicesก็คือสิ่งที่ยึดอุปกรณ์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นโบลต์ตัวมันก็จะเป็นนัตนั่นเองครับลักษณะก็มีหลายแบบที่เราต้องเรียนรู้ Turnbuckle เป็นอุปกรณ์หลักอีกตัวหนึ่งในเรื่องของ
การปรับความตึงของเคเบิลเพราะในเครื่องบินยังคงใช้เส้นเคเบิลในการควบคุมอุปกรณ์แม้จะเป็นสวิตช์หรือว่าแลชหรือว่าสลักในการล็อกอะไรหลายๆอย่างดังนั้นจะมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องก็คือเทิร์นบัคเคิลซึ่งจะเป็นตัวที่เวลาถอดเวลาตรวจสอบนะครับก็สามารถจะถอดเส้นเคเบิลได้ไม่งั้นเราก็จะถอดยากมากนะครับก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องอื่นๆในเรื่องของกลุ่มฮาร์ดแวร์ครับผมจะพูดถึงเรื่องของสแตนดาร์ดก่อนให้เราเข้าใจตัวแรกก็คือ TSO นะครับย่อมาจาก Technical Standard Orders อุปกรณ์ต่างๆทั้งหลายที่ใช้ในเครื่องบินทั้งหมดนะครับนัดโบลต์ริเวตทุกตัวจะต้องมีสแตนดาร์ดซึ่งผ่านสแตนดาร์ดตรงนี้เป็นอย่างน้อยครับจึงจะนำมาใช้งานได้ก็จะแบ่งเป็นโค้ดตั้งแต่ตัวแรกครับ AN ครับ AN คือย่อมาจาก Air Force Navy NumbersAN จะเป็นตัวแรกครับจะเป็นตัวอักษรแรกที่เป็นการบ่งบอกถึงความมีมาตรฐานในเรื่องของ Air Force ก็คือในกองทัพอากาศแล้วก็ Navy ใช่ไหมครับกองทัพเรือ MS นี่เป็น Military Specification นะครับก็คือกองทัพบกทีนี้ NASเป็นเรื่องของ Aerospace แล้วนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับกิจการทางด้านอวกาศ National Aerospace Standard ก็ได้ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะกำหนดฮาร์ดแวร์ต่างๆที่นำมาใช้ในกิจการการบินสู่ห้วงอวกาศซึ่งจะนำมาใช้ในกิจการของอากาศยานด้วยเช่นกันครับดังนั้นหลักๆจะมี AN MS แล้วก็ NAS ซึ่งทั้ง3 Standard เนี่ยใช้กันทั่วโลกนะครับตอนนี้แล้วก็สามารถจะ compatible ก็คือ AN ในกลุ่มของ Air Force Navy เนี่ยอาจจะเทียบเท่ากับ standard NAS หรือเทียบเท่า standard MS ได้เช่นเดียวกันจะเรียกอันใดก็ได้นะครับในฮาร์ดแวร์บางชนิดซึ่งมันก็คือในเรื่องของ bolt rivet จะเป็น solid rivet เป็น blind rivetแล้วก็ต่อทางต่างๆนะครับทุกอย่างทุกชนิดที่อยู่ในเครื่องบินจะต้องมีมาตรฐานทั้งสิ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่ามีปัญหาขึ้นมาอุปกรณ์ต่างๆที่ไม่ได้มาตรฐานที่นำไปใช้หรืออยู่ในเครื่องบินเนี่ยจะก่อให้เกิดอันตรายตามมาสิ่งที่ผมจะแนะนำต่อไปครับคือเป็นแหล่งข้อมูลเรียกว่า Advisory Circular นะครับตัวย่อคือ AC AC ก็คือคัมภีร์เลยผมขอใช้คำนี้นะครับตามชื่อของมันนะครับก็คือว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นข้อมูลที่เอาไว้แนะนำในเรื่องของการซ่อมบำรุงอากาศยานทุกประเภทถ้าเกิดว่าเราต้องการจะทราบว่าวัสดุอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ชนิดใดใช้กับเครื่องบินตรงไหนแล้วก็มีคุณสมบัติอย่างไรนะครับเราสามารถจะไปหาข้อมูลได้จาก AC ครับแล้วก็มีโค้ดตัวเลข43ซึ่งจัด

อยู่ในกลุ่มของการซ่อมบำรุงอากาศยานโดยตรงนะครับ FAA เป็นคนกำหนดแล้วก็เขียนขึ้นมาซึ่งได้มีการรีไวซ์หลายรอบจนกระทั่งมีความสมบูรณ์มากที่สุดจนทุกวันนี้ AC 43นะครับทุกคนสามารถจะเข้าถึงข้อมูลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆและมีหลายสำนักพิมพ์ครับนำออกมาตีพิมพ์แล้วก็ขายเป็นหนังสือนะครับเป็นฮาร์ดคอปปี้แต่แนะนำว่าทุกคนสามารถจะเข้าถึงได้ข้อมูลจาก FAA โดยตรงนะครับถูกต้องตามกฎหมายทุกประการมีไว้เพื่อใช้ส่วนตัวหรือว่าใช้ในการเรียนเนี่ยไม่ผิดกฎหมายแต่อย่างใดนะครับเราเริ่มต้นกันที่ Threaded Fastener หรือว่าตัวแรกเลยครับที่เราพบเยอะที่สุดเป็นอุปกรณ์ที่ช่างทุกคนเนี่ยจะต้องเจอแล้วก็ในทุกๆวันในการทำงานเนี่ยจะต้องเกี่ยวข้องนะครับก็คือโบลต์นะครับเลย English System English System ก็คือการเรียกขนาดครับเราจะใช้ขนาดเป็นอินช์ครับเป็นนิ้วครับเราจะไม่ใช้เมตริกเราก็จะใช้ AN นะครับ Air Force Navy Standard ตัวอย่างครับเราก็จะเรียกว่าเป็นโบลต์ AN3 AN3 ก็คือเป็นขนาดของมันนะครับทีนี้ก่อนจะไปดูว่าไซซิ่งเป็นอย่างไรผมขอให้มาดูตัวอย่างว่ามันก็จะมีอยู่หลายแบบก็คือเราดูตามลักษณะที่หัวของมันนะครับเป็นเฮดนะครับเป็นสแตนดาร์ดเฮกซะก็คือมีเหลี่ยมที่หัวเนี่ยเป็น6เหลี่ยมนะครับก็จะมีอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้ขันหรือ fasten หรือว่าถอดด้วยก็จะมีอุปกรณ์ที่เราเข้าใจว่ามันก็คือ wrench นะครับง่ายที่สุดแต่ถ้าเป็นแบบอื่นๆอย่างเช่นเขาจะสั่ง head bolt เนี่ยเป็น bolt ชนิดพิเศษที่จะต้องใช้อุปกรณ์พิเศษหรือว่าเป็น socket หรือ allen wrench ในการขันนะครับให้แน่นหรือคลายลักษณะเป็น eye boltจะเป็นเหมือนกับเป็นห่วงอยู่เอาไว้สำหรับยึดอุปกรณ์อื่นๆหรือว่าเอาไว้ทายดาวเอาไว้ผูกนะครับมีลักษณะเฮกซะโบลที่เป็นดริลหัวจะเป็นรูครับก็คือมีการเจาะทะลุให้ผ่านเป็นทะลุออกไปอีกด้านหนึ่งมีเอาไว้เพื่อใช้ลวดครับยึดมัดเราต่อไปเราจะเรียกว่าเซฟตี้ไวริงนะครับเป็นอุปกรณ์ locking device อย่างหนึ่งซึ่งล็อกไม่ให้โบลต์เนี่ยมันถอนหรือว่ามันคลายตัวออกเนื่องจากมีโหลดมากระทำมีการใช้งานเกิดการสั่นสะเทือน vibration หรือจะเป็นลักษณะ internal hex head bolt ก็คือเป็นหัวหกเหลี่ยมข้างในนะครับเราจะต้องใช้ socket ที่มีไซส์ขนาดที่ตรงกันถึงจะขันออกได้โบลต์ประเภทนี้จะเอาไว้ใช้สำหรับบริเวณพื้นที่ที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงในที่แคบครับอุปกรณ์ที่เอาไปถอดเนี่ยอย่างเช่นเรนช์เนี่ยมันก็ยากเพราะว่ามันก็ใหญ่มากนะครับเขาก็จะใช้เครื่องมือพิเศษที่เป็นซ็อกเก็ตนะครับสอดเข้าไปได้หรือจะเป็นเคลวิสโบลต์ก็คือลักษณะหน้าตาจะเหมือนกับสกรูที่ใช้สกรูไดเวอร์หรือว่าเรียกว่าไขควงนะครับปากแบนเนี่ยนะเป็นแฟลตเฮดเนี่ยนะขันได้ก็ใช้สกรูไดเวอร์เนี่ยแหละครับขันไปจะสังเกตว่าโบลต์ทั้งหมดแตกต่างกันเฉพาะที่หัวเท่านั้นนะครับเรามาดูโบลต์ที่เป็นเฮกซาเฮดกันก่อนเพราะว่าใช้งานมากที่สุดนะครับในเครื่องบินลักษณะของมันก็คือหัวเป็นเหลี่ยมหกเหลี่ยมแต่ว่าบนหัวของมันครับจะมีลักษณะพิเศษจะบ่งบอกถึงข้อมูลของตัวมันแน่นอนครับเป็น English System AN3 ความหมายก็คือว่าตัวของมันจะมีขนาดครับเราจะเรียกว่า Diameter Shank Diameter ครับก็คือตัวก้านของมันนะครับ3ส่วน16 AN3 หมายถึง3ส่วน16เราเติมส่วน16เข้าไปนะครับนิ้วนั่นเองทีนี้
เฮกซาโบลเนี่ยที่ใช้กันอยู่มันก็มีอยู่แค่3โลหะแค่3ประเภทก็คือสตีลซึ่งใช้มากที่สุดนะครับผ่านการฮีททรีตนะก็จะมีความแข็งแรงสูงมากมีสเตนเลสสตีลนะครับก็คือเหมือนกันและมีอลูมิเนียมซึ่งเป็นอลลอยนั่นเองจะมีอยู่แค่3ประเภทที่มีการบ่งบอกวัสดุของมันเนี่ยที่หัวเพราะว่าหน้าตามันคล้ายๆกันนะครับอลูมิเนียมอาจจะบอกได้ถ้าเราถอดมาแล้วเราก็ทราบพอทราบถึงน้ำหนักตัวมันแต่ถ้าเกิดว่ามันติดหรือว่ามันยังอยู่ในที่ของมันแล้วเนี่ยสีก็อาจจะไม่บ่งบอกได้นะครับว่ามันเป็นอะไรก็จำเป็นที่จะต้องมีมาร์กเอาไว้ด้วยสตีลจะเป็นตัวกากบาทบางคนอาจจะมองว่าเป็นหมายเลขบวกนะครับเป็นเหมือนกับดอกจันนั่นเองอลูมิเนียมจะมีขีด2ขีดครับนะครับสเตนเลสจะมีขีดเดียวเท่านั้นคือลบมีอันใดอันหนึ่งก็เพียงพอแล้วจะไม่มีการมาร์กซ้ำซ้อนนะครับซึ่งผมก็ยังไม่เคยเจอมาร์กตัวนี้ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นก็คือมันจะนูนขึ้นมาครับเรสนูนขึ้นมาเนื่องจากในการสร้างหรือผลิตโบลขึ้นมาเขาต้องการให้เห็นชัดครับแต่ก็จะมีบางตัวที่ตอกลึกลงไปนะครับก็เป็นไปได้เพียงแต่เรามองเห็นเราก็เข้าใจแล้วไอ้ตัวที่ตอกลึกเข้าไปเนี่ยปัญหาต่อมาก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีเศษพวกฝุ่นผงหรือว่าน้ำมันอะไรต่างๆที่เป็นกรีซเนี่ยไปติดมันจะมองไม่เห็นทีนี้มันก็จะidentify ยากว่ามันคืออะไรทีนี้เรามาดูลักษณะที่ marking กันแล้วแต่บริษัทครับที่จะทำบางบริษัทปั๊มยี่ห้อของตัวเองด้วยแต่ก็จะมีกากบาทอยู่บางบริษัทกากบาทใหญ่มากนะครับแล้วก็เป็นตัวย่อตัวอักษรต่างๆซึ่งไม่ได้มีความหมายอะไรเลยนะครับเราไม่จำเป็นต้องทราบเลยจะมีอย่างเดียวก็คือ copper อย่างเงี้ยครับนะ AN standard กลายเป็นยี่ห้อไปนะครับไม่ได้เกี่ยวทีนี้มันจะเป็น special อันนึงก็คือ special bowl ครับจะเป็นตัวอักษรตัวนี้เราจะพบเห็นได้ยากจริงๆนะจะบ่งบอกเลยว่ามันเอาไว้ทำอะไรตัวอย่างครับก็คือ NAS นะครับ National Aerospace นะครับ standard เนี่ยนะส่วนใหญ่จะปั๊มตัวเองไว้ว่า NAS แล้วก็เขียนสิ่งที่อยากจะแจ้งให้ทราบทีนี้เรามาดูกันมีมากมายแต่ทั้งหมดนี่ครับจะเป็นเฮกซาสตีลโบลทั้งสิ้นตัวแรกนะครับแถวแรกทั้งหมดยกเว้นตัวนี้นะครับมีเครื่องหมายลบอันเดียวก็คือสเตนเลสสตีลที่เหลือก็เช่นเดียวกันนะครับยกเว้นตัวสุดท้ายนี่ก็คือเป็นแบบพิเศษตัวแรกตัวนี้เป็นแบบพิเศษที่เหลือมีตัว X เล็กๆมีตัว X ตรงมุมนะครับมีตัว X แล้วก็มีสามเหลี่ยมตัวนี้เป็น close tolerance bowl ครับตัวสามเหลี่ยมเนี่ยเป็นสัญลักษณ์พิเศษบ่งบอกว่า bowl ตัวนี้ในแต่ละตัวได้ถูกผ่านการ machining ก็คือการทำให้ตัวแช้งมันเนี่ยมีความaccurate ก็คือมีขนาดที่เป๊ะในการใช้งานนะครับส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของ bearing ขีด2ขีดตรงนี้เป็นอลูมิเนียมครับส่วนที่เหลือก็เป็นแมกเนติกเป็นเรื่องของดีแมกเนทไทซ์หรือว่ามีการนำไปลดการเกิดสนามแม่เหล็กเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือโบพวกนี้เอาไปใช้ในบริเวณที่มีขึ้นสนามแม่เหล็กรบกวนเนี่ยได้อย่างปลอดภัยถ้าเป็นตัวที่ไม่มีมาร์คกิ้งใดๆเลยนะครับเราจะไม่พบเห็นในเครื่องบินอย่างเด็ดขาดจะไม่มีการใช้งานเลยนะครับแม้แต่ที่ใดก็ตามเป็น low strength material bowl อุปกรณ์ครับที่นำมาใช้คำว่าขันให้แน่นนะครับ tighten หรือว่าคลายเราจะใช้ range เป็นเบื้องต้น range จะเป็น open end range หรือจะเป็น box end rangeหรือจะเป็น ratchet wrench ได้หมดเลยนะครับแต่ว่า
ข้อบ่งใช้มันก็คือว่าตัวมันเนี่ยมันมีด้าม

ที่ยาวแล้วมันก็สามารถจะถือแล้วก็สามารถจะขันได้แน่นมากนะครับก็แล้วแต่บริเวณนั้นถ้าเกิดว่าไม่สามารถจะเข้าไปได้ก็ต้องใช้อุปกรณ์อื่นนะครับเป็นบล็อกซ็อกเก็ต

ไซส์ที่เล็กจะเริ่มมาจาก5ส่วน16บวกไป1ส่วน16ก็จะเป็น6ส่วน16ซึ่งเท่ากับ3ส่วน8นิ้วนั่นเองใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มไปเป็นเลข7ส่วน16 8ส่วน16คือครึ่งนิ้ว9ส่วน16 10ส่วน16คือ5ส่วน8 11 12ไปเรื่อยๆนะครับโดยปกติแล้วใน standard range จะใช้งานจนถึง1นิ้วแต่ว่าในบางพื้นที่ในบางส่วนนะครับก็อาจจะมีโบลท์ที่ใช้ขนาดส่วน32ก็ได้ก็เป็นไปได้นะครับแต่พบน้อยมากน้อยมากๆทีนี้เรามาดูเรื่องโบลท์ไซส์เป็นเรื่องใหญ่นะครับจริงๆของเครื่องบินเนื่องจากไซส์ของมันเนี่ยมันจะแบ่งออกตามขนาดของแชงเราเริ่มต้นกันที่ตัวอักษร AN ตัวเล็กที่สุดนี่ก็คือ AN 3นะครับ AN 3จะมีตัวเลขต่อมาก็คือความยาวของแชงหรือเรียกว่า grip length เรามาดูภาพตรงนี้นะครับลักษณะของ AN bolt เราจะสังเกตว่ามันจะมีเกลียวอยู่แค่นิดเดียวแล้วก็จะมีตัวของมันกริปเล้งนี่เอาไว้ใช้งานนะครับการติดตั้งโบลไปที่ใดก็ตามยึดชิ้นงานหรืออุปกรณ์ใดก็ตามเราจะใช้บริเวณที่เป็นกริปเล้งเท่านั้นห้ามให้เกลียวเข้าไปอยู่ข้างในเด็ดขาดซึ่งถือว่าผิดกฎระเบียบทันทีนะครับเนื่องจากแชงของตัวมันเนี่ยมันจะรับแรงได้ดีที่สุดถ้าเกิดอยู่ในช่องที่มันอยู่เกลียวนี่ไม่สามารถรับแรงได้นะครับเกลียวนี่มีหน้าที่ในการให้นัดขันเข้าไปแล้วก็แน่นเท่านั้นเองดังนั้นจะมีสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่มาช่วยก็คือวอชเชอร์สื่อบ้านเราเรียกว่ามันเป็นแหวนนะครับวอชเชอร์ก็จะมีขนาดตามโบลท์ไซส์ของมันเรามาดูกันที่ตัวอย่างนะครับ AN3 นะครับขีด 13Aมันจะมีตัวอักษรตัว A นะครับผมเริ่มต้นที่โบลปกติที่ไม่มีการเจาะใดๆ AN3 ขีด 13A ก็คือหน้าตาเหมือนตัวนี้ที่หัวมันไม่มีรูนะครับที่เกลียวก็ไม่มีรูดังนั้นก็จะเหมือนกับโบลที่เราเห็นคุ้นตากันนะครับก็จะมี AN3 ขีด 13 แล้วมีตัว A ด้วยทีนี้มันมีความพิเศษก็คือว่าเจาะรูนะครับถัดมาเมื่อเจาะรูแล้วเนี่ยจะตัดตัว A ทิ้งไปนะครับตัว A จะไม่มีเราก็พอเข้าใจได้ว่าโบลเนี่ยมีรูที่ใช้คำว่าที่แชงนะครับที่เกลียวของมันแล้วถ้าเกิดมีรูที่หัวล่ะมีที่หัวเนี่ยเราจะใช้ตัว H AN3ก็จะมีตัว H ตามมาด้วยให้แสดงให้เห็นว่า Head เนี่ยมีเจาะรูด้วยแล้วถ้าเกิดมีเจาะรูทั้งหัวทั้งหางล่ะก็จะมีตัว H ด้วยนะครับแล้วก็เอาตัว A ออกไปดังนั้นความเป็นไปได้ก็จะมีอยู่4แบบนะครับก็คือแบบที่1ไม่มีรูเลยแบบที่2มีแต่รูที่เกลียวแบบที่3มีรูอย่างเดียวที่หัวแบบที่4มีทั้ง2ฝั่งเลยนะครับมันมีไว้เพื่ออะไรนะเดี๋ยวผมจะแจ้งต่อไปทีนี้โบลท์ไซส์เนี่ยมีความสำคัญนะครับตัวอย่างผมยกตัวอย่างมาในช่วงหนึ่งก็คือขีด3จนถึงขีด15นะครับจริงๆมีไปถึงขีด50เลยนะครับโบลท์มียาวเป็น10นิ้วเลยมีนะแต่เกลียวมันก็จะสั้นเท่านี้แหละครับเกลียวมันจะไม่ยาวไปกว่านี้ความยาวของมันก็คือกริปเลนท์ที่เกิดขึ้นดังนั้นขีดที่เป็นตัวอย่างขีด 13A จะมีกริปเลนท์เนี่ย1นิ้วนะครับเลข13ไม่ได้บ่งบอกอะไรเลยนะเราไม่จำเป็นต้องจำเลยนะครับเราไปเทียบตารางดูนะหรือย้อนกลับไปหากริปเลนท์ที่เราต้องการนะทีนี้เราก็จำเป็นที่ต้องทราบว่าบริเวณที่จะต้องใช้โบลเนี่ยมีความกว้างเท่าไหร่

เราก็เลือก grip length ที่มากกว่าบริเวณที่เราต้องการเนี่ยนิดหน่อยต้องมากกว่านะครับน้อยกว่าไม่ได้เนื่องจากนัตที่นำมาใช้เนี่ยมันจะเป็นสัดส่วนพอดีกันกับเกลียวที่เขาทำมาเขาจะไม่ทำเกลียวมายาวเกินไปนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากเราจะต้องการน้ำหนักที่น้อยที่สุดโบลเราไม่ได้ใช้ตัวเดียวเราใช้มากนะครับถ้าเกิดว่ามันยาวเกินไปไม่มีมาตรฐานก็จะเป็นน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นโดยใช้เหตุทีนี้ถ้ามันยาวเกินไปเราแก้ไขโดยการใช้วอชเชอร์ครับนะรองได้ครับสามารถรองได้ก่อนจะใส่ตัวมันก็คือรองที่หัวหรือว่าใส่ที่ก่อนจะใส่นัตก็ได้หรือไม่มีเลยก็ได้นะครับไม่ผิดแต่ประการใดการใช้โบลกับนัตในเครื่องบินไม่จำเป็นต้องมีวอชเชอร์ดีที่สุดด้วยซ้ำไปเพราะว่าข้างใต้หัวของโบลนะครับกับนัตเนี่ยมันจะมีพื้นที่หรือมีบาร์เป็นโชลเดอร์อยู่เอาไว้รองรับโหลดแบริ่งอยู่แล้วนะครับมันจะไม่เหมือนกับโบลทั่วๆไปที่เราเห็นเลยทีนี้ไซส์ของมัน AN3 นะครับถัดไปเป็น AN4AN5 AN6 7 8 9 10ไปเรื่อยๆ dash ของมันก็คือตัวเลขขีดก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของ grip length ครับเลข AN4 ขีด13 A เหมือนกันมี diameter 4ส่วน16ก็คือ1ส่วน4ใช่ไหมครับไม่จำเป็นครับจะต้องมี grip length 1นิ้วเท่ากันเรามาดูในตารางนะครับ grip length ของ AN4 เนี่ยมีขนาดแค่15ส่วน16ไม่ถึงครับไม่ถึง1นิ้วดังนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถบ่งบอกได้ครับตัวเลขบอกอะไรไม่ได้ทีนี้ตัวอย่างครับเรามาดูลักษณะของโบลต์ในภาพนี้มีทั้งเจาะรูที่เกลียวเจาะรูที่หัวหรือทั้งสองที่นะนัตที่นำมาใช้ครับผมมีภาพตัวอย่างขวามือด้านล่างนัดปกติ AN315 ครับเราเรียกว่าเพลนนัดแบบปกติไม่มีความพิเศษอะไรใช้ทั่วไปจะมีแบบตัวบางนะครับ316เอาไว้ล็อกกับตัวหนาไม่ให้มันถอนหรือขยับเคลื่อนที่ได้ให้แน่นนั่นเองซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปในเรื่องของ Torque Wrench ที่ขันให้นัดมันแน่นถ้าแน่นแล้วเนี่ยโอกาสที่จะถอนออกไปเนี่ยมันก็ยากนะครับแต่ก็ไม่แน่เสมอไปการสั่นสะเทือนของเครื่องบินมีตลอดเวลาทำให้โบเนี่ยค่อยๆถอนตัวเองได้เราจึงต้องใช้วิธีล็อกก็คือใช้แคสเซิลนัดนะครับตัวของมันเนี่ยนัดจะเป็นร่องบากที่เวลาเอาไปสวมกันกับโบที่มีรูเนี่ยจะต้องขันไปให้รูมันตรงกันแล้วก็ใช้อุปกรณ์ล็อกอาจจะเป็นเซฟตี้ไวร์หรือเซฟตี้พินหรือจะเป็นคอร์เตอร์พินก็ได้ดังนั้นมันก็จะไม่หลุดออกมาแล้วแต่ที่หัวเนี่ยมีรูเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีคือใช้เซฟตี้ไวร์ล็อกกับอุปกรณ์ข้างๆหรือจะเป็นหัวโบลต์ที่อยู่ข้างๆก็ได้จับคู่กันป้องกันไม่ให้มันคลายตัวนะครับล็อกทั้งหัวด้วยล็อกทั้งฝั่งเกลียวด้วยก็ได้เช่นกันเรามาดูตัวอย่างนะครับ reference chart ว่า AN3 ก็ใช้กับ flat washer ซึ่งก็จะมี AN ตัวเลข number เช่นเดียวกัน AN960 ครับเห็นไหมครับเราก็จำเป็นที่จะต้องใช้มาตรฐานอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานมีไนลอน insert lock nut lock nut ลักษณะนี้เป็นเหมือนกับว่ามีพลาสติกอยู่ตรงเกลียวสุดท้ายข้างในนะครับก็ยังคงใช้ได้ต่อไปเรื่อยๆทีนี้ไนลอนล็อกนัตก็เหมือนกันนะครับสามารถใช้ได้เรื่อยๆถ้ามันยังคงล็อกได้ตัวแคสเตอร์นัตนี่ใช้ได้ตลอดไปอยู่แล้วนะครับคอร์เตอร์พินใช้ได้ครั้งเดียวนะครับก็มี AN ของมันเหมือนกัน AN 380นะครับที่เกลียวจำเป็นจะต้องใช้นัตที่เป็นแคสเตอร์นัตเท่านั้นจะใช้เป็นเพลนนัตไม่ได้เลยนะครับด้วยประการใด

ก็ตามและถ้าเกิดไม่มีรูก็ต้องใช้เพลนนัทจะมาใช้แคสเตอร์ก็ไม่ได้เช่นเดียวกันไม่ได้เลยนะครับตัวที่มีรูนำมาใช้กับไฟเบอร์ล็อกนัทหรือว่าไนลอนเนี่ยนะครับมีตัวอย่างนะครับ AN 365มีตัวเลขมิลสเปก20365เทียบเท่ากันนะครับเหมือนกันมีในวงเล็บไนลอนล็อกนัทก็ใช้กับโบลที่เกลียวไม่มีรูเท่านั้นเช่นเดียวกันส่วนล็อกนัทที่ว่าที่เป็นแคสโตเนี่ยก็ใช้คอตเตอร์พินนะครับตามภาพนี้ล็อกเข้าไปดังนั้นแล้ววัสดุถ้าเป็นสตีลโบลก็ต้องใช้สตีลนัทอลูมิเนียมโบลก็ต้องใช้อลูมิเนียมนัทแน่นอนที่สุดสเตนเลสสตีลโบลก็ต้องใช้สเตนเลสสตีลนัทเช่นเดียวกันในเรื่องของพิชครับเรามีขนาดของเกลียวที่เป็นเกลียวจะไปด้วยกันนะครับจะเป็นสัดส่วนซึ่งกันและกันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้น AN3 จะมี32 AN4 28 AN5 6 7 8เช่น8กับ9เนี่ยอาจจะมีเกลียวเท่ากันต่อนิ้วนะครับแต่ก็ไม่เกี่ยวกันเพราะว่าไดมิเตอร์มันไม่เท่ากันอยู่แล้วมันใช้งานด้วยกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับซึ่งก็จะแตกต่างกับคอสพิชเกลียวหยาบก็จะมีความแตกต่างกันในทุกๆตัวเลยทีนี้เนื่องมาจากอะไรครับเนื่องมาจากการใช้งานที่แตกต่างกันเกลียวเป็นตัวบ่งบอกถึงความแน่นความสามารถในการทำให้เกิดการแน่นระหว่างตัวโบลกับตัวนัทซึ่งเราจะเรียกต่อไปว่าทอร์กวาลูครับเรามีอุปกรณ์ชนิดหนึ่งเรียกว่าทอร์กเรนจ์การขันโบลต์ไปหานัทหรือนัทไปหาโบลต์ได้ทั้งสองอย่างแล้วแต่บริเวณนั้นนะครับซึ่งอาจจะขันนัทได้ง่ายกว่าหรือโบลต์ได้ง่ายกว่าเราจะทราบได้ยังไงว่ามันแน่นเพียงพอแล้วให้สายสลิงข้างในมันตึงเมื่อตึงปุ๊บเราหมุนไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีเสียงนะครับเป็นกลไกอันนึงที่ตั้งความตึงได้พอดีปุ๊บก็จะมีเสียงคลิกเราก็จะทราบว่าถึงค่าทอร์กที่เราตั้งไว้แล้วนิดเดิลไทท์นี่ง่ายมากนะครับเพียงแต่ว่ามีแค่มาตรวัดแล้วก็มีเข็มที่ไม่ขยับเราขยับตัวด้ามจับนะครับเข็มชี้ไปที่เลขตัวใดเราก็รู้ว่ามีค่าเท่าไหร่ตอนนี้เราพัฒนามาถึงใช้แบบดิจิตอลแล้วนะครับซึ่งแม่นยำและก็ดีมากสามารถมอนิเตอร์ก็คือขณะที่หมุนไปเราก็สามารถรู้ได้เลยว่าขณะนั้นเนี่ยมีค่าทอร์กอยู่เท่าไหร่ถ้าแบบอื่นก็จะสังเกตได้ยากทีนี้ทั้งหมดการใช้ทอร์กเรนจ์มีข้อบ่งชี้ก็คือจำเป็นที่จะต้องดูวัน calibration date ก็คือวันที่ไปตรวจเทียบวัดครับว่ามีความเที่ยงตรงแค่ไหน1ปีจะต้องทำ1ครั้งนะครับพวกนี้เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญจะต้องมีความแม่นยำและเที่ยงตรงมากๆเรามาดูค่าทอร์กวาลูกันโดยปกติครับในระบบ English เราจะใช้ inch pound กับ foot pound หมายความว่าเราออกแรงเนี่ยเป็นแรงนะครับเป็น force นะครับเป็น pound force ออกแรงกี่ปอนด์ต่อความยาวของด้ามจับที่เป็นนิ้วดังนั้นง่ายๆก็คือ12นิ้วปอนด์ก็คือเท่ากับ1ฟุตปอนด์นั่นเองจะมีตารางในเรื่องของคอนเวอร์ชันให้เทียบกันได้นะครับเราจะใช้แค่อินช์พาวกับฟุตพาวเท่านั้นถ้าเป็นระบบเมตริกเราอาจจะคุ้นเคยในหน่วยของนิวตันเมตรหรือเซนติเมตรกิโลกรัมกิโลกรัมเซนติเมตรก็ได้กิโลกรัมเมตรครับได้เหมือนกันเรามาดูค่าทอร์กที่เราต้องเลือกใช้ขนาดของโบลต์จะเป็นตัวบ่งบอกครับว่าค่าทอร์กสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่ต่ำสุดอยู่ที่เท่าไหร่ถึงจะมีความแข็งแรงของโบลต์เนี่ยนะได้พอดีถ้าเกิดน้อยกว่านั้นก็ไม่ดีนะครับเพราะมันจะคลายตัวได้แน่นมากไปจะทำให้เกลียวเนี่ยมันเกิดการเบียด

แน่นมากเกินไปทีนี้เรามาดูครับมันจะมีใน2กลุ่มก็คือ tension กับ shear bolt เนี่ยจะรับน้ำหนักได้ในทางตัวของมันตามยาวนะครับ axial force ก็คือ tension ก็คือดึงตัวให้มันยาวขึ้นนะครับกับ shear เนี่ยทางขวางก็คือแช้งตัวมันเรามาดูตัวเลขกันผมขอยกตัวอย่างที่ใช้งานกันบ่อยๆนะครับแช้งไซส์ขนาด5ส่วน16หรือ AN 5เราจะสังเกตว่า AN 3เนี่ยเขาจะไม่เรียกว่า3นะครับส่วน16เขาจะเรียกว่านัดไซส์10นะครับขีด32นั่นคือ AN 3 AN 4ก็1ส่วน4 AN 5 5ส่วน16นะครับเรามาดูกันtension torque limit สูงสุด140 inch pound นะครับแต่เชียร์เนี่ยแค่85 inch pound เชียร์เนี่ย torque limit ไม่จำเป็นต้องสูงมากเพราะตัวมันไม่ได้รับโหลดทางด้านแนวตัวของมันดังนั้นการสวมนัดเข้าไปให้เพียงพอให้มันแน่นไม่ให้ขยับไปไหนก็มากเพียงพอแล้วเพราะว่านัดไม่ได้รับน้ำหนักจริงไหมครับดังนั้นแล้วค่าทอร์กวาลูของเทนชันจะต้องสูงกว่าเสมอในขณะที่ใช้โบลต์ตัวเดียวกันแต่ใช้กันคนละที่นะครับใช้กันคนละฟังก์ชันนะเราก็จะต้องตรวจเช็คค่าทอร์กให้ถูกต้องก่อนแล้วก็ไปขันให้แน่นเราจะใช้สลับกันไม่ได้นะครับไม่ได้เด็ดขาดทางฝั่งนี้เป็นสตีลโบลต์ทางฝั่งนี้เป็นไฮสตริงนะครับ NAS National Aerospace Standard Steel Bolt ซึ่งมันก็จะมีความแข็งแรงมากกว่าดังนั้นทั้งค่าทอร์กอินเทนชันกับเชียร์ก็จะสูงกว่านะครับทั้ง2คอลัมน์นี้เลยเราไม่จำเป็นต้องจำนะครับในmaintenance manual จะมีแล้วก็จะบอกแล้วจะกำกับเอาไว้อย่างชัดเจนเขาจะไม่ให้เรามาหาหรือว่ามาตรวจก่อนนะครับในคู่มือในการซ่อมทุกครั้งในการถอดแล้วก็ใส่โบลต์กับนัดกลับคืนเข้าสู่สภาพเดิมจะมีตัวเลขบ่งบอกว่าให้ใช้ทอร์กวาลูเท่าไหร่เพราะว่ามันจะมีทั้งมินิมัมกับแม็กซิมัมใช่ไหมครับเราจะเลือกใช้ตามความต้องการเราไม่ได้ครับจะต้องดูลักษณะงานตรงนั้นด้วยซึ่งผู้ผลิตจะเป็นคนบ่งบอกถ้าเขาไม่บอกเขาก็จะแจ้งว่ามินิมัมกับแม็กซิมัมถ้าอย่างนั้นเราเลือกได้ครับคอสเทรดเมื่อกี้เป็นไฟน์ก็คือเป็นเกลียวละเอียดคราวนี้เป็นเกลียวหยาบนะครับเกลียวหยาบ number of thread per inch มันก็จะน้อยกว่าดังนั้นพื้นที่ที่รับน้ำหนักในเรื่องของ tension ย่อมน้อยกว่าเป็นธรรมดาเพราะเกลียวมันน้อยกว่านี่ครับดังนั้นทอร์กก็จะมีค่าน้อยกว่าเป็นธรรมดาก็จะพานทำให้เชียร์น้อยไปด้วยเราก็ต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องเช่นเดียวกันนะครับถัดมาเป็นอลูมิเนียมอลูมิเนียมจะมี strength ต่ำที่สุดดังนั้นแล้วค่า tension กับเชียร์ก็จะน้อยมากซึ่งเราจะพบน้อยมากๆนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถรับน้ำหนักได้มากสักเท่าไหร่จึงไม่ได้มีการสร้าง AN โบลที่เป็นอลูมิเนียมเนี่ยมีขนาดมากขนาดใหญ่ที่สุดก็แค่ AN 8เท่านั้นเองนะครับเพราะใหญ่กว่านี้ก็จะไปเลือกใช้เป็นสตีลโบลแล้วซึ่งตัวเล็กกว่าถัดมาเป็นสกรูครับสกรูนี้จะเป็น threaded fastener อย่างหนึ่งที่อาจจะมีจำเป็นต้องมีนัดหรือไม่มีก็ได้ถ้าเป็นลักษณะเป็นปลายแหลมอย่างนี้นะครับนะฮะก็ไม่จำเป็นต้องมีนัดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปลายที่เป็นเกลียวเนี่ยเหมือนกับโบลสังเกตว่าสกรูสามารถจะบ่งบอกได้จากเกลียวครับ

เกลียวของตัวมันน่ะมันจะยาวตลอดตัวแสดงว่าอะไรแสดงว่าตัวมันไม่สามารถรับน้ำหนักได้มากเท่าไหร่มันจะอยู่ในกลุ่มของสกรูวิธีการเรียกขานหรือว่าไซซิ่งของตัวมันก็เหมือนกันกับโป้เหมือนกันครับแต่ว่าสตริงของมันน่ะไม่เหมือนกันแล้วก็ทอร์คค่าทอร์ควาลูที่ขันให้แน่นก็ไม่มีนะครับไม่จำเป็นเพราะว่าสังเกตว่ามันจะไม่มีการใช้range หรือว่าอุปกรณ์อะไรใดๆที่นำมาขันนอกจากจะเป็น hand tools ทั้งขวามือครับจะมีลักษณะเหมือนกับหัวนะครับปลายของ screwdriver หรืออาจจะเป็นหัวที่เรียกว่า tools bit จะเป็นรูปทรงที่ตรงกันกับ screw head ชนิดนั้นๆภาพนี้เป็น Phillips head นะครับหรือว่าเราเรียกติดปากว่าสกรูที่หัวที่เป็นแฉกนะครับเพราะมันเป็นเหมือนกับเครื่องหมายบวกซึ่งมันจะแตกต่างกันกับชนิด Read and Print ซึ่งจะต้องใช้สกรูไดเวอร์ที่ปลายแหลมมากๆเพื่อที่จะได้เข้าไปถึงจับถึงร่องของหัวของมันได้เต็มที่นะครับพวกนี้จะพบมากRead and Print จะพบมากในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายส่วน Flat Head นี่พบบ่อยที่สุดนะครับเพราะว่าถอดออกง่ายนะครับไม่รับแรงอะไรใดๆแค่ยึดอุปกรณ์ให้อยู่กับที่เท่านั้นเองลักษณะหัวมันก็จะเป็นแบบ Round Head เป็น Pan Head ค่อนข้างแบนๆนะครับเป็น Truss หรือว่าจะเป็น Countersunk Countersunk เนี่ยเราอาจจะเรียกว่าสกรูที่เขาเรียกว่าหัวมันจมลงไปนะครับเป็นฟลัชเฮดก็คือเรียบแล้วก็มีเคาน์เตอร์ซังแบบโอเวลก็มีสิ่งที่ผมจะแจ้งต่อไปก็คือหัวของมันนะครับสกรูแบบชนิดพิเศษครับอยู่ในกลุ่มของหมวดที่จะต้องใช้ทูบิตที่ทางผู้ผลิตมาให้กับสกรูชนิดพิเศษนี่ก็จะมีเรียกว่า High Torque หรือว่าเป็น Torque Set นะครับหรือจะเป็น Tri Wing ตรงนี้ซึ่งหัวสกรูแบบพิเศษนี้จะเอาไว้ใช้กับเครื่องบินที่ได้ถูกสร้างขึ้นมาโดยบริษัทเขาเท่านั้นนะครับคือบริษัทนี้ต้องการที่จะใช้สกรูชนิดพิเศษกับเครื่องบินของเขาเท่านั้นเขาไม่ต้องการให้ใช้อุปกรณ์อื่นๆหรือว่าคนอื่นเนี่ยมาถอดสกรูตัวนี้ได้นะครับนอกจากที่จะเป็นบริษัทเขาเองดังนั้นแล้วสกรูนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของ threaded fastener นะครับในหัวข้อนี้ผมได้พูดถึงโบลต์ครับ sizing range torque value screw ซึ่งในหัวข้อต่อไปผมจะได้พูดถึงในเรื่องของ rivet ซึ่งก็เป็นฮาร์ดแวร์ชนิดหนึ่งที่ใช้ในเครื่องบินด้วยครับผมจึงขอจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมไอ้มือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนพ้นจะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมเคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่อง

0: ระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ
1: กู้สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
2: อย่างนี
1: ้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
3: คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
1: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
3: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
1: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
3: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็คงสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรมสิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญา

ต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและวันหยุดเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีน้องๆ นักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับกลับมาเจอกับอาจารย์ป้อมนะครับตอนนี้เราอยู่ในบทที่6นะครับก็หัวข้อตอนนี้นะครับก็คือการนะครับการสร้างโมเดลนะ3มิติงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กครับนะซึ่งเราจะใช้หลักการแบบมืออาชีพเลยนะครับเราจะไล่ไปเรื่อยๆทีละบททีละบทนะครับแต่เริ่มจากงานโครงสร้างคอสลอก่อนคอนกรีตเสริมเหล็กก่อนนะครับซึ่งแน่นอนใช้ความรู้ที่มีมาทั้งหมดนะครับรวมถึงสำคัญคือบทที่แล้วนะครับกลับไปดูนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลานะเริ่มแรกนะครับดับเบิลคลิกสกิทับเลยครับเหมือนเดิมเลยครับและตอนนี้เราจะจำลองการทำงานจริงนะครับนั่นเองนะหายใจลึกๆนะครับนี่คือก้าวแรกนะครับที่เราจะทำงานแบบมือโปรนะและแค่10บทเท่านั้นนะครับทั้งหมดนะทุกคนจะโกโปรได้นะครับเอาละนะครับเราก็เลือกไปเลยที่นะครับ Plan View Mate ครับและตอนนี้ครับเข้ามานะครับเอาละสเต็ปที่1สำหรับมือโปรครับทุกคนนะครับ1คือตั้งชื่อครับเพราะอะไรเดี๋ยวไฟดับมาเจ๊งพอดีนะไปที่ไฟล์ครับแล้วก็ Save As นะครับไฟล์แล้วก็ Save As หรือ Save ก็ได้ครับครั้งแรกเนาะแล้วตั้งชื่อโมเดลนะครับว่า My New Project ครับ New Project ก็ได้ New Project นะครับ Save ไว้ที่ Desktop นะปกติแล้วเราควรจะทำ Revision ด้วยนะบางทีจำไม่ได้ไงว่าเราแก้กี่ครั้งนั้นก็มี Revision

Vision REV นะครับ00นะครับอันนี้คือนะครับเป็นตัว00เลยตัวแรกเลยนะครับนะจริงๆต้องบอกวันที่ด้วยนะไม่งั้นเนี่ยมันจะงงอีกนั้นเวลาทำงานแบบมืออาชีพแบบน้องๆไม่ใช่บอกโมเดลใหม่ใหม่ล่าสุดใหม่ล่าสุดมากๆใหม่ที่สุดเนี่ยศิลปินจะเป็นอย่างนี้หมดนะจะพยายามตั้งชื่อให้มันแบบนี้นะครับนั้นแต่ในความจริงแล้วเราต้องทำงานแบบมืออาชีพต้องตั้งชื่อให้ถูกต้องนะครับสำคัญมากชื่อนี่อย่าล้อเล่นนะชื่อสำคัญนะเพราะว่าอีก10ปีเรามาค้นหาเนี่ยใหม่สุดๆนะจ๊ะใหม่มากมายอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะครับนะอ่ะโอเคนะครับอันนี้สำคัญนะอันนี้อันดูเหมือนตลกนะแต่จริงสำคัญนะถ้าทำงานมืออาชีพเนี่ยนะครับอ่ะโอเคตอนนี้เราก็มาละเซฟไฟล์เรียบร้อยนะครับจากนั้นมานะครับเริ่มต้นเลยเราก็จะเริ่มทำกริดไลน์นะอันนี้เอาแบบเร็วๆนะไม่ต้องอะไรซับซ้อนนะครับกริดไลน์ซึ่งอาคารของเราคือ8คูณ6นะครับ8คูณ6ถูกไหมครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยครับเริ่มแรกกด T tape นะครับง่ายมากๆนะครับกดที่แกนแดงครับดึงออกไปครับเราต้องการให้อาคารห่างจากตรงนี้2เมตรพิมพ์2 enter แกนเขียวครับคลิกครับพิมพ์2 enter จากนั้นนะครับเราจะแบ่งนะครับอาคารนะครับอาคารของเราเนี่ยเป็น8คูณ6เอาละเราจะซอยนะครับเพราะว่าถ้าเราสแปน6เมตรเลยเนี่ยทุกคนเข้าใจไหมว่าคานยาว6เมตรเลยเนี่ยมันจะแอนนะมันต้องเหล็กหนานั่นเองเราจะซอยแบ่งเป็นสแปน3 3 6นะครับจะเป็น3กับ3ส่วน8เนี่ยจะเป็น4กับ4นะครับอ่ะเราก็ตำแหน่งเสาครับเราก็คลิก3 enter คลิก3 enter นะครับตอนนี้เราก็จะได้แล้วนะครับด้านนี้ก็เป็น3 3นะครับส่วนด้านนี้ด้านลึกเนี่ยจะยาว8เมตรใช่ไหมก็เป็น4ครับ T tape ดึงไปครับ4แล้วก็ดึงต่อครับ4ครับเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็จะได้นะครับแนวกริดขึ้นมาครับและตรงนี้ครับจุดตัดตรงนี้แหละนะครับนะจะเป็นตำแหน่งของตัวเสาและฐานรากของอาคารครับเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเราก็จะต้องสร้างฐานรากขึ้นมาและเราตัดสินใจให้เป็นคอมโพเนนต์ครับเพราะว่าคอมโพเนนต์ฐานรากเบอร์เดียวกันมันเหมือนกันทั้งหมดครับเราก็กด R สี่เหลี่ยมครับแปะลงไปตรงแนวเส้นตรงนี้ครับจุดตัดตรงนี้ครับกดเลื่อนออกมานะครับสี่เหลี่ยมเนี่ยมันมี2แบบนะถ้าเราลากออกมาเฉยๆแบบนี้ครับมันจะออกมาด้านข้างแต่ถ้าเราต้องการให้มันออกมาจากเซ็นเตอร์ไลน์ของตัวกริดให้เรากดคอนโทรล1ครั้งครับคอนโทรลนะคลิกมันก็จะมีสี่เหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้ครับอ่ะ control control control control จากนั้นพิมพ์ฐานรากเลยครับขนาดครับเราไปฐานรากแผงง่ายๆนะครับ1 1จากนั้นพุทพูลงไปข้างล่างครับ 0.25 แล้วกด enter ครับตอนนี้เราก็ได้ฐานรากแล้วจริงๆมันก็เหมือนกับบทที่แล้วถูกไหมครับแต่คราวนี้เราแค่เอามาสร้างเป็นของจริงครับเอาละตอนนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วเราต้องการให้มันเหมือนกันหมดใช่ไหมครับก็ต้องใช้นิยามเดียวกันก็ทำเป็นคอมโพเนนต์ครับเอาละครับคลิกรัวๆครับคลิกขวาครับออกคำสั่ง make component นะครับขอย้ำนะครับและ definition มันคือ F1 ครับผมฐานราก F1 แต่ไม่ง่ายอย่างนั้นครับต่อไปครับมือโปรต้องมีอีกแบบนึงครับก็คือว่า axis ครับทุกคนดูให้ช้านะถ้าเราพูดถึงแก้วตัวนี้ครับเราจะวางแก้วตรงนี้มีคนโทรบอกว่าอาจารย์ป้อมครับช่วยวางแก้วตัวนี้ไว้ที่ขอบโต๊ะหน่อยครับได้ครับพี่เอาแก้ววางที่ขอบโต๊ะวางขอบโต๊ะนี้เฮ้ยลืมไปเอาแก้ววางไว้ที่ขอบโต๊ะแล้วจะเอาส่วนไหนของแก้ววางล่ะเซนเตอร์ด้านซ้ายหรือด้านขวาเห็นไหมครับทุกคนเพราะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยในโลกความจริงของเราเนี่ยทุกอย่างเป็น3มิติคุณบอกว่าจะเอาของไปไว้ตรงโน้นตรงนี้แต่อ้างอิงตรงไหนของมันล่ะใช่ไหมครับถ้าเราบอกว่าเฮ้ยพี่ช่วยขยับไปสักหน่อยได้ไหมเท่าไหร่ล่ะขยับไปพี่ให้ห่างผมสัก5เมตรได้ไหมจะห่างจากอะไรถูกไหมครับเนี่ยมันก็ต้องบอกมาพิกัดด้วยถูกไหมนั่นเองสำคัญมากครับในการทำงานขั้นสูงนะครับทุกคน axis โคตรสำคัญเลยเพราะมันคือการกำหนดพิกัดครับเด็กเล่นๆนะครับทำสวยงามอย่างเดียวไม่มีพิกัดไม่เป็นไรแต่วงการก่อสร้างครับตำแหน่งนิดเดียวทำให้ถล่มได้นะครับพังได้หรือเสียหายได้หรือเจ๊งได้นะครับนั่นเองเนี่ยพิกัดต้องสำคัญมากและฐานรากเรานะครับ
คนทั่วไปนิยมที่จะอ้างอิงแกนเซ็นเตอร์ไลน์เป็นตัวอ้างอิงนะครับและจะไว้ด้านบนด้วยครับแต่นั่นเองเป็นหน้าที่ของเราครับที่เราต้องย้าย

แกนครับไปไว้ตรงกลางครับตรงนี้ครับคำสั่งครับเรียกว่า set component axis ครับตรงนี้ฮะ set component axis นะครับคือคลิปที่แล้วบทที่แล้วไม่ได้สอนเรื่องแกนเพราะกลัวเครียดแต่ตอนนี้ต้องเข้าใจนะว่าแกนมันคือจุดอ้างอิงสำคัญนะกด set component axis จากนั้นนะครับเราก็เอาแกนเนี่ยมาวางตรงเซนเตอร์ตรงนี้ครับแล้วก็คลิก3ครั้ง1 2 3ตอนนี้ครับเราก็ย้ายแกนมาไว้แล้วครับนั่นเองทุกคนต้องคิดให้ดีนะว่าแกนอยู่ตรงไหนครับในกรณีนี้ครับฐานลากเราจะเอาท็อปนะครับของฟูตติ้งนะครับนะ TOF นะ Top of Footing นะครับ TOF นะครับ Top of Footing มันจะมี BOF Bottom of Footing นะครับเราจะเอาด้านบนเป็นหลักนะครับอ่ะตอนนี้เราก็ได้แล้วครับเราก็กด Create เรียบร้อยครับยินดีด้วยครับทุกคนได้สร้างฐานลากที่ชื่อว่า F1 นิยาม F1 และมีแกนด้วยอ่ะโอเคจากนั้นมาครับเราก็จะ copy ครับโดยการกดฐานลากก่อนครับ M move ครับ snap ตรง center ครับกด control 1ครั้งง่ายมากแล้ววางตรงแนวกริดไลน์ครับจึ๊บต่อไปครับจับวางจับวางจับวางแต่แบบนี้มันเสียเวลาใช่ไหมครับคิดอันมันเหนื่อยเราอันดูก่อนถ้าเราวาง3อันแล้วใช่ไหมครับเราสามารถ copy ทั้ง3อันไปได้เลยครับแล้วกดคูณด้วยเหมือน AutoCAD ไงอันเลไปเรื่อยๆครับเราเลือกนี่ครับ3ตัว M move ถูกไหมครับแต่นั้นอ้างอิงจุดไหนล่ะเราอ้างอิงจากกริดถึงกริดถูกไหมครับจับที่กริดไลน์นะครับย้ายไป control คลิกวางแน่นอนครับเมื่อเราคลิกวางแล้วใช่ไหมไอ้กริดเนี่ยบังเอิญสแปนมันตรงกันอะมัน4เมตร4เมตรไปเรื่อยๆเราก็ไม่ต้อง copy ซ้ำครับเราตามด้วยคอมโบครับตามด้วย x อะไรครับขออีก2ตัวใช่ไหม x 2ครับ enter นี่แหละครับชีวิตดีๆบางคนนี่ copy ฐานลาก50ต้นก็ copy ตัววางไม่เสร็จแล้ววันนี้นะครับมันมีหลักการมันอยู่นะที่เราสามารถทำได้ครับและตอนนี้ครับเราก็ได้ฐานลากขึ้นมาทุกคนไปลองฝึกเองนะครับเป็นทักษะส่วนตัวอาจารย์สอนได้แค่วิธีจับคู่กันนะครับแต่สอนคนเป็นศิลปินไม่ได้ครับนั้นศิลปินมันเกิดจากการฝึกฝนณวันนี้คลิปต่างๆที่อาจารย์ทำบทเนี้ยมันคือการสอนจับคู่กันเท่านั้นเองที่เหลือทุกคนต้องเอาไปต่อนะครับนะมันมีรออยู่ข้างหน้านะครับทุกคนต้องทำให้ได้นะครับอ่ะโอเคต่อไปครับเราจะมาต่อที่เสาต่อหม้อนะครับแหมเสาต่อหม้อเนี่ยเขาให้มีขนาดหน้ากว้าง20คูณ20แล้วสูง1เมตร20นะครับ1เมตร20นะครับอ่ะโอเคเราก็เริ่มกันเลยครับแต่เขาที่มีทริคนิดนึงนะในการทำนะครับทริคนิดนึงนะเราเริ่มนะครับกด R สี่เหลี่ยมนี่คือทริคนะครับแล้วทริคเนี้ยไม่ค่อยมีคนสอนเท่าไหร่ด้วยนะครับกด R สี่เหลี่ยมครับแปะตรงนี้นะครับจากนั้นกด Control 1ครั้ง Center ครับแล้วก็ขนาดวิศวกรบอกว่าขนาด 20x20 ก็พิมพ์20 cm, 20 cm ได้เลยครับคือไม่อยากใช้เป็น02ละเบื่อละเอา20 cm บ้างนะครับจากนั้นนะครับอย่าพึ่งนะครับพุทธภูนะเพราะว่าแกนของมันครับมันจะกระโดดยากให้เราครับคลิกรัวๆครับบนสี่เหลี่ยมนี้นะจากนั้นคลิกขวาครับออกคำสั่งที่ชื่อว่า make component หลายคนบอกว่าทำไมไม่ดึงขึ้นมาเป็นเสาไม่ต้องนะครับเพราะว่ามันเสียเวลาดูนะทิกกด make component ครับจากนั้นไอ้ตัวนี้คือเสาต่อหม้อแต่เป็นเสา C1 นะเราตั้งชื่อว่า C1นะครับแต่ในการก่อสร้างเนี่ยไอ้เสาเนี่ย C1 ก็จริงแต่มันมีเสาชั้นใต้ดินชั้น1ชั้น2ชั้น3เราต้องบอกด้วยว่าไอ้เสาต้นเนี้ยมันชั้นอะไรนะครับก็เป็น C1 แล้วก็ทำยังไงล่ะก็ให้มันมีคอมม่าขั้นก็แหละขีดขั้นกลางอย่างนี้นะครับ C1 แล้วขั้นกลางแบบนี้แล้วก็บอกว่าอันนี้คืออะไรก็บอกว่าชั้นต่อหม้อนะชั้นต่อหม้อนี่ชั้นต่อหม้ออ่ะสีหนึ่งชั้นต่อหม้อและแน่นอนครับแกน axis สำคัญมากกด set component axis แล้วคลิกตรงกลางตรงนี้ครับจากนั้นมาออกคำสั่ง create นี่คือหลักการนะครับในการทำงานนะครับง่ายๆเลยนะครับนี่คือการสร้าง component นะครับจากนั้นนะครับจากนั้นนะครับทุกคนดูนะจากนั้นนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะ copy มันไปครับวางทุกจุดครับแต่คราวนี้มันเสียเวลาถ้า copy ไปอย่างนี้มันเหนื่อยครับมันมีหลักการนึงนะให้เราทำแบบนี้ทุกคนดูดีนะจริงๆไม่ต้องทำก็ได้นะแต่ทำแล้วมันหล่ออ่ะดูดีอ่ะดูนะครับไปที่คำสั่งครับ default tray จากนั้นกดที่ component นะแล้วจากนั้นกดรูปบ้านครับ

คือตรงนี้สำคัญมากนะเห็นไหมครับกดลูกบ้านแล้วมันก็จะมีคอมโพเนนต์ที่เราทำไว้ครับโชว์ขึ้นมาคือในโปรแกรม SketchUp เนี่ยมันจะมีการเขาเรียกช็อตเมมโมรีถ้าเราทำชิ้นงานขึ้นมาแล้วเป็นคอมโพเนนต์แล้วเราลบทิ้งไป SketchUp เนี่ยมันยังจำไว้เป็นก๊อก2นั่นคือเหตุผลว่าทำไมสถาปนิกส่วนใหญ่เขียนโมเดล3มิติขึ้นมาไฟล์ขนาด100เมก200เมกเพราะว่าในขณะเราสร้างขึ้นมาเราโหลดอะไรมาเยอะๆเราลบทิ้งไปความจริงแล้ว SketchUp ไม่ได้ลบทิ้งนะครับมันยังจำอยู่นะครับบางครั้งเนี่ยเขียนมาไฟล์3 400เมกเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยจริงๆแล้วไฟล์จริงๆก็50 60เมกเองนะครับดังนั้นเองเนี่ยตรงนี้สำคัญมากเราต้องรู้ว่ามันมีฐานข้อมูลซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับเราก็มากดตรงนี้ครับ C1 ชั้นต่อหม้อแล้วก็คลิกตรงนี้เข้าไปครับมาวางครับเหมือนเลโก้ไงนี่ครับเนี่ยหลักการเลโก้อ่ะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอ่ะวางนี่ครับเห็นมั้ยเนี่ยวางเซนเตอร์เนี่ยมันจับเองเลยครับอย่างเงี้ยจริงๆวางวางตัวแล้วก็ copy ก็ได้นะนะครับอ่ะวางไปเลยนะครับวางไปเลยครับวางไปเลยนะนี่ครับวางไปเลยวางไปเลยนะครับเรียบร้อยครับเนี่ยอย่าลืมกดลูกบ้านนะเอาละเมื่อวางไปแล้วครับเราก็ดึงตัวเดียวพอถูกไหมพุทดับเบิลคลิกเข้าไปข้างในถูกไหมครับอีดิทถูกไหมพุทภูมิมาเลยครับตัวเดียว 1.2 Enterเรียบร้อยครับเพราะอะไรครับเพราะคอมโพเนนต์ทั้งหมดมันตัวเดียวกันไงแก้ตัวเดียวก็แก้ทั้งหมดอยู่แล้วถูกไหมครับแค่นี้แหละครับจบแล้วเสร็จแล้วครับเห็นไหมครับต่อไปครับเราทำเสาต่อเลยไอ้นี่ C1 ชั้นต่อหม้อใช่ไหมเดี๋ยวเราทำชั้นต่อไปครับเราก็ copy ดีครับเอาละ copy ดูนะครับหลักการ copy อันนี้มีทริคอยู่นะคือถ้าเราคลิกซ้ายครอบจากขวามาซ้ายมาขวาเนี่ยลากครอบไม่หมดมันไม่ติดนะครับอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนออโต้แคดอะถ้าเราลากจากซ้ายมาขวาหรือขวามาซ้ายเนี่ยมันมีนัยยะสำคัญนะครับอ่ะเหมือนกันเลยถ้าลากจากซ้ายมาขวาครอบแบบเนี้ยมันต้องติดหมดก็ต่อเมื่อมันครอบทั้งหมดครับแต่ในกรณีนี้เราไม่ต้องการครับเราต้องการลากผ่านแล้วติดหมดเราลากจากขวามาซ้ายถ้าลากจากขวามาซ้ายแปะนิดนึงมันติดเลยเห็นไหมครับตรงนี้จะต้องออกคำสั่ง move จับตรงไหนครับจับตรงนี้ครับแล้วยกขึ้นครับปึ๊บเข้าไปให้เรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะครับเอาละนะครับแต่อย่าลืมไอ้ตัวนี้ของเราครับมันเป็นเสาอะไรเสาต่อหม้อใช่ไหมอ่ะเปิดเอาไลเนอร์ดูครับทุกคนกลับไปดูคลิปที่แล้วนะเอาไลเนอร์นะเอาไลเนอร์นะครับบทที่แล้วนะครับเห็นไหมครับไอ้ตรงนี้มันคือเสาต่อหม้อแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เสาต่อหม้อมันคือเสาชั้นอะไรครับชั้น1อย่าผิดนะเราต้องทำอะไรครับทุกคนต้อง make unique ใช่ไหมนะครับต้อง make unique ใช่ไหมครับให้ทุกคนนะครับเปลี่ยนชื่อมันแต่ถ้าเราเปลี่ยนชื่อเนี่ยมันเปลี่ยนทั้งหมดใช่ไหมครับทุกคนก็ต้องมา make unique ถูกไหมเอาละนะครับถ้าใครไม่เข้าใจไปดูบทที่ผ่านมานะครับอธิบายไปแล้วคือถ้าอธิบายซ้ำเนี่ยมันเสียเวลาไม่ทันนะครับนะอ่ะเราก็จะคลิกขวาครับเพื่อทำให้มันเป็นตัวอื่นนะครับตัวใหม่นะครับคลิกขวาครับออกคำสั่ง make unique เห็นไหมครับที่ outliner เนี่ยชื่อมันจะเปลี่ยนเป็น C1 ชั้นต่อหม้อ sharp 1ครับคลิกตัวนี้ครับจากนั้นไปที่ editing info เพราะอะไรเราต้องการเปลี่ยนชื่อมันไงไปที่ editing info ใช่ไหมครับน้องๆทุกคนนะเอาละไปดูบทที่ผ่านมาก่อนนะมันไม่ยากเลยนะครับเอานะเราก็บอกนี่คือ C1 ชั้นอะไรครับทุกคนชั้น1ไงครับเรียบร้อยแล้วนี่คือ C1 ชั้น1นะนี่ไง C1 ชั้น1เลยจัดเข้าให้ครับแก้ตัวเดียวแก้หมดอยู่แล้วครับทุกคนเพราะมันคืออะไรครับมันคือคอมโพเนนต์เดียวกันใช่ไหมเรียบร้อยครับแล้วเอาไลเนอร์ล่ะเรียบร้อยครับเสร็จแล้วต่อไปครับไอ้เสาทั้งหมดเนี้ยมันจะสูง3.50 เมตรในโปรแกรม SketchUp ครับมีคำสั่งยกเสาให้สูงเท่ากันหมดได้ในเวลารวดเร็วครับคำสั่งนี้เรียกว่าสเกลครับคำสั่งนี้เรียกว่าสเกลทุกคนดูนะนี่คือทริคนะครับสำคัญมากนะครับดูนะครับให้เราเลือกชิ้นงานทั้งหมด C1 ชั้น1ทั้งหมดนะครับจากนั้นกดคีย์บอร์ดนะครับคำสั่งช็อตคัทคือตัว S สิงคโปร์มันจะเรียกคำสั่งสเกลขึ้นมาสเกลคือการยืดหดอะสเกลนะครับซึ่งช็อตคัทคือตัว S แต่ไอคอนอยู่ตรงนี้ครับสเกลข้างๆกับตัว offset นะครับเอาละจากนั้นนะครับเราสาม

ามารถดึงตรงไหนก็ได้ครับดึงตรงกลางตรงนี้ฉะนั้นกด Escape ไม่เอา ESC นะ Escape ไม่เอาดึงตรงนี้ไม่ใช่อ่ะไม่ดึงนะตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมไม่ดึงนะครับดึงตรงไหนล่ะดึงตรงกลางเซนเตอร์ใช่ไหมครับถ้าเราดึงพลาดนะกด Escape นะครับ ESC นะที่แป้นพิมพ์นะครับอ่ะดึงขึ้นครับแล้วตอนนี้ครับเสาต่อหม้อสูงเท่าไหร่อย่าไปสนใจครับเราอยากให้มันสูงขึ้นกี่เมตรให้เราพิมพ์คำว่า 3.5 แล้วตามด้วย M ถ้าเราพิมพ์ว่า 3.5 ตามด้วย M นะครับมันจะได้เสายาว3เมตร50นาทีครับโยนเครื่องเล็กทิ้งไปนะครับเสาต้นเดิมสูงเมตร20เสาต้นใหม่สูง3เมตร50เราจะสเกลกี่เท่าวะเอา 3.5 ตั้งหารด้วย 1.2 ปวดหัวเสียเวลาครับโยนเครื่องเล็กทิ้งไปวิธีนี้ดึงขึ้นมาพิมพ์เลยครับ 3.5 M ถ้าเราไม่ใส่ M นะครับมันจะเป็นจำนวนเหมือนออโต้แคดอ่ะมันคือจำนวนเท่าแต่เราใส่ M ปุ๊บมันเป็นระยะไฟนอลเลยชีวิตดีครับกดจึ๊บ 3.5 M ครับอย่าลืม M นะและตอนนี้ครับถ้าเราวัดไดเมนชันดูนะครับเราสามารถวัดความยาวเสาได้3เมตร50ครับทีมงานอาจารย์ป้อมมี10กว่าคนนะวิศวกรนะครับนะไม่มีใครใช้เครื่องคิดเลขในระหว่างเขียนโมเดลอีกเลยนะครับแต่ถ้าเขียนแคดเนี่ยต้องมีคกตลอดเวลานะครับเพื่อคิดค่าสเกลนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะตัดสกิลอัพเนี่ยโยนเครื่องเล็กทิ้งได้เลยนะครับมันคอนเวิร์ตหน่วยได้มันสามารถจะสเกลโดยไม่ต้องคูณค่าสเกลได้นะครับจริงๆมีอะไรอีกเยอะนะครับติดตามอาจารย์ป้อมแล้วกันนะครับนะอ่ะโอเคตอนนี้เราได้แล้วนะครับสเกลมาแล้วครับทั้งหมดพร้อมกันเลยครับเสร็จแล้วครับต่อไปครับนะเราไปเร็วๆเลยนะเอาแบบเครื่องติดแล้วนะเราจะไปที่คานคอดินนะครับคานคอดินคานคอดินเนี่ยจะอยู่ระดับเดียวกับเสาคานคอดินเนี่ยผมจะไม่ทำอาจารย์จะไม่ทำเป็นคอมโพเนนต์นะทำเป็นกรุ๊ปเพราะอะไรครับบางครั้งคานเนี่ยมันมีขนาดยาวไม่เท่ากันคือเสาเนี่ยชั้น1เนี่ยโอกาสที่เสามันยาวเท่ากันสูงมากแต่คานเนี่ยบางทีมันมีคานซอยคานฝากมันมีคานสแปนไม่เท่ากันดังนั้นเองเนี่ยมันมีแนวโน้มว่าจะไม่เท่ากันเยอะดังนั้นเองทำเป็นกรุ๊ปก็ได้ครับไม่เสียหายถูกไหมครับเพราะมันมีขนาดต่างกันนะครับอ่ะวิธีการก็คือว่าเราก็กดนะครับ R สี่เหลี่ยมครับจากมุมนี้ครับมาแปะมุมนี้ครับเข้าใจไหมครับทุกคนเนี่ยกด R สี่เหลี่ยมครับแปะมุมนี้ครับจากนั้นกด P พุทธภูครับดึงลงไปเลยจากนั้นพิมพ์ครับจุด4คานลึก40เซนก็คือคานเนี่ยหน้ากว้างเท่าเสานะครับเราก็คลิกรัวๆครับจากนั้นคลิกขวาครับออกคำสั่ง Make Group นะครับ Make Group เลยง่ายดี Easy ครับเอาละที่ Outliner ครับทุกคนดู Outlinerมันมีชื่อว่ากรุ๊ปถูกไหมครับสังเกตนะครับว่ากรุ๊ปเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมอันเดียวนะส่วนคอมโพเนนต์จะเป็นสี่เหลี่ยมหลายตัวนะมันแยกตรงนี้ได้ครับดับเบิลคลิกตรงนี้ครับเข้าไปครับเราแก้ชื่อได้ขอย้ำนะแก้ชื่อนะครับไม่ใช่นิยามนะเอาไลเนอร์แก้ชื่อได้ครับอ่ะแก้ชื่อครับเป็น GB ครับกราวบีม1 GB 1ครับตรงนี้ GB 1นะเรียบร้อยครับแก้ในเอาไลเนอร์ได้นะครับโอ้โหนะง่ายจริงๆนะอ่ะต่อไปครับก๊อปปี้ต่อครับสแปนมัน4เมตรใช่ไหมก็พี่ผัดกิดลายดีกว่าง่ายดีจับ

แล้วมันต่อเนื่องกันนะครับมันสแปน3เมตรก็ตามด้วย x 2นะครับ enter ก็ได้แล้วอันนี้คือ gb 1ฝั่งนี้จะเรียก gb 2เลือกมาตึ๊บนะครับคลิกตรงนี้นะจากนั้นพีพุทธภูลงมาครับเราพุทธภู40เซนอยู่แล้วถูกไหมครับก็ดับเบิลคลิกอีกถูกไหมครับเพราะมันจำได้ใช่ไหมคลิก2ที่1 2เรียบร้อยนะความไวของปีศาจนะครับเห็นไหมเทคนิคเหล่านี้ครับทำให้เราเร็วขึ้นนะครับคลิกรัวครับคลิกขวา make group ถูกไหมครับเป็น object ต่อไปครับตั้งชื่อครับคลิกตรงนี้ครับดับเบิลคลิกเข้าไปตั้งชื่อว่า gb 2แล้วก็ enter ครับโอ้โหง่ายมากๆครับอ่ะ copy ผ่านกริดไลน์ครับสแปนเท่ากันครับเรียบร้อยเลือกนะครับ2ตัวนี้ครับชิปค้างไว้เลือกนะ multiple copy ต่อครับจากตรงนี้ครับมาตรงนี้วางแล้วก็มันเท่ากันถูกไหมครับก็ตามด้วย x อะไรครับ x 2 enter ครับกด space bar ครับเสร็จแล้วครับอย่างง่ายดายเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทำส่วนพื้นนะครับที่เป็นแบบว่าไม่มีห้องน้ำนะครับส่วนห้องน้ำเนี่ยละไว้หายก็จะคือไปอยู่ข้างนอกบ้านนะเหมือนภาคเหนือครับคนเหนือเขาจะมีห้องน้ำอยู่นอกบ้านนะอ่ะโอเคนะครับอ่ะอันนี้เราตัดสินใจแล้วห้องน้ำจะอยู่ข้างนอกนะครับจากนั้นมานะครับเราต้องทำพื้นนะครับพื้นเนี่ยเดี๋ยวจะสอน2วิธีสมมติในตรงเนี้ยเรามีพื้นในส่วนที่เป็นพื้นที่เรียกว่าพื้นหล่อในที่กับพื้นอีกอันนึงเขาเรียกพื้นแบบสำเร็จรูปนะครับพื้นหล่อในที่เนี่ยมันจะหล่อระดับเนี่ยอยู่เดียวอยู่กับคานเลยนะครับตรงเนี้ยเราจะวางพื้นอยู่ตรงไหนดีตรงนี้นะครับวิธีการคือกด R สี่เหลี่ยมคลิกแล้วก็คลิกตรงนี้ครับเข้าใจไหมครับเนี่ยคลิกจากมุมเนี้ยนะครับคลิกปุ๊บแล้วคลิกจากมุมนี้ครับจากนั้นนะครับเราก็กดพุทธภูลงไปเป็นพื้นหล่อในที่นะครับหนา10เซนกดพิมพ์ภูดึงลงไปครับพิมพ์จุด1แล้วก็ enter นะครับเรียบร้อยเลยนะครับจุด1 enter เลยนะครับอ่ะเร็วๆเลยครับคลิกรัวๆครับเลือกทั้งหมดครับคลิกขวาออกคำสั่ง make group ถูกไหมครับอันนี้ทุกคนทำตามให้เลยนะครับนะครับอ่ะมาได้แล้วครับนะเราก็มาที่ outliner ใช่ไหมเหมือนเดิมครับนี่คือแบบถ้ากีตาร์ขอดวนน่ะคือถ้าใครงงก็คงจะนะไปดูที่ผ่านมาแล้วกันเพราะว่าสังเกตนะทำซ้ำไปซ้ำมาเหมือนกันหมดนะครับนะครับถ้าเล่นกีตาร์คือคอร์ดวนอ่ะทั้งเพลงก็วนไปวนไปวนมามันง่ายครับนะครับอ่ะเราก็มาเป็นพื้น S1 Enter ครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วนี่ครับอ่ะนะครับอ่ะตรงนี้ copy ไปตรงนี้ก็ได้อ่ะกับตรงนี้ copy มาวางอันนี้ S1 นะครับต่อไปตรงนี้ครับตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยครับเราต้องการเป็นพื้นแบบวางบนคานนะพื้นสำเร็จรูปคือน้องๆทุกคนคงรู้จักเลยนะพื้นหล่อในที่นะคือไม่ต้องสอนละเพราะว่าเราเป็นช่างถูกไหมครับทุกคนก็มันจะมีเป็นแพลงเป็นแผ่นมานะครับแล้วมาวางแล้วก็เทปูนนะมีไวเมทนะวิธีการก็คือกด R สี่เหลี่ยมนะครับแปะที่มุมนี้นะแล้วก็ลากออกมาครับนะกดสี่เหลี่ยมนะ R สี่เหลี่ยมนะครับปุ๊บจับมุมนี้นะแล้วก็ลากออกมาครับคือระหว่างลากออกมาเนี่ยถ้าโกพลาดนะแนะนำว่าล็อกแกนได้นะครับกดคีย์บอร์ดนะซ้ายเขียวขวาแดงหมดน้ำเงินกดคีย์บอร์ดด้านบนครับนี่ครับเมื่อบนแล้วปุ๊บมันล็อกแกนน้ำเงินแล้วก็มาแปะตรงนี้ครับนี่แปะตรงนี้นี่ครับแปะตรงนี้เลยนะครับแปะตรงนี้เลยเอาละครับตอนนี้ครับเราก็จะมีตรงนี้เป็นพื้นนะครับขึ้นมาจากนั้นนะครับผมก็จะคลิกรัวๆก่อนนะครับคือยังไม่ดึงความหนานะคลิกรัวๆก่อนฉะนั้นคลิกขวาครับออกคำสั่ง make group เราก็จะได้กรุ๊ปของตัวแผ่นพื้นขึ้นมาตรงนี้ครับแต่ไม่มีความหนานะเอาละเดี๋ยวผมจะเข้าไปอีดิทข้างในนะครับก็ดับเบิลคลิกแต่ขั้นตอนนี้ทุกคนจะเจอปัญหาละทุกคนดูนะเวลาผมเข้าไปข้างในกรุ๊ปตัวนี้ปรากฏว่ามันโดนบังจากด้านนอกอ่ะคือชิ้นงานด้านนอกมันบังหมดเลยอ่ะสกราฟเนี่ยนะครับมีทางแก้นะคือตอนนี้ผมไม่เข้าใจแล้วเอ้ยนี่มันในนอกวะเนี่ยเพราะมันทึบไปหมดเลยวิธีการนะครับสกราฟเนี่ยมีคำสั่งที่เรียกว่า high res of modelคืออารมณ์ง่ายๆเหมือนบล็อกแคดนะครับถ้าใครเล่นแคดเนี่ยก็คือถ้าเราเข้าไปในบล็อกปุ๊บแคดเนี่ยมันจะเห็นแต่ในบล็อกเท่านั้นถ้าเราต้องการโหมดที่จะเห็นนะครับด้านในเท่านั้นนะครับไม่เห็นข้างนอกเนี่ยปรับได้ครับตอนนี้มันโดนบังอยู่ใช่ไหมครับให้ทุกคนไปที่คำสั่งครับ view นะครับ component edit ตัวที่สำคัญมากนะคำสั่งนี้มันเป็นตัวชี้วัดระหว่าง lookie นะครับ

เด็กน้อยกับตัวโปรนะครับคือบอกเลยว่าถ้าใครทำงานแบบโปรนะต้องใช้ high res of model เป็นนะไม่งั้นช้ามากครับกด component edit high res of model ถ้ากดปุ๊บเป็นไหมครับมันจะวาร์ปมาข้างในเลยแล้วซ่อนข้างนอกหมดครับแบบนี้ทำงานง่ายครับไม่งั้นปวดหัวแย่เลยนะครับนะเราไปดูคลิปของอาจารย์ป้อมใน YouTube นะสอนเรื่องนี้เยอะมากนะครับ High Res of Model เนี่ยเป็นตัวชี้วัดเลยนะครับถ้าไปทำโมเดลใครนะถามว่ารู้จัก High Res of Model มั้ยเนี่ยเป็นตัวชี้วัดได้เลยนะครับว่าทำงานเร็วหรือช้าเลยนะครับนี่จะบอกนะครับอ่ะโอเคเราก็คลิกเข้า1ทีออกมาเห็นมั้ยครับเมื่อเข้าไปข้างในปุ๊บเนี่ยมันจะซ่อนด้านนอกทั้งหมดนะครับอย่างเงี้ยทำงานง่ายครับแต่โหมดเนี้ยมันกดยากครับ View Component Edit High Res of Model มันกดยากเราต้องสร้างช็อตคัทครับดังนั้นอีกบางครั้งเราต้องการเห็นด้านในบ้างด้านนอกบ้างปนกันเราควรสร้างช็อตคัทแล้วก็ถึงเวลาแล้วครับที่ทุกคนจะรู้จากการตั้งค่าช็อตคัทครับความไวเป็นของปีศาจเล่นตีบอสเนี่ยถ้าคาถาเราปล่อยไม่แรงนะปล่อยไม่แม่นนะครับตายเลยดังนั้นช็อตคัทในเกมมีการทำงานชีวิตจริงก็มีช็อตคัทครับการกำหนดช็อตคัทของเราทำยังไงครับดูนะครับให้ไปที่คำสั่งดูช้านะนี่ความต่างระหว่างมือโปรนะครับมือโปรต้องมีช็อตคัทนะครับเพื่อความไวนะครับไปที่คำสั่งครับ window แล้วไปที่คำสั่ง preference คือความชอบนะจริงๆไม่อ่าน preference นะภาษาอังกฤษนะครับอ่านว่า preference นะครับนะก็ preference อ่ะคนไทยครับ preference นะครับแล้วก็นะครับจากนั้นเนี่ยให้มองหาคำว่า high res of model ซึ่งมันอยู่ตรงนี้ครับพิมพ์คำว่า rest filter หาเลยครับก็จะมีคำว่า component edit high res of model เห็นไหมครับทุกคนนี่ครับขึ้นมาแล้วคลิกตรงนี้ครับคือทุกคำสั่งทำได้หมดนะครับทุกคนเราไปเล่นเองนะไปเซตค่าของตัวเองนะแค่โชว์ตัวเดียวพอจากนั้นครับต้องกดตรงนี้ครับต้องการช็อตคัทตัวไหนครับกดเลยครับ n กดตัว n ในช่องนี้นะกดตรงนี้พิมพ์ตัว n นะครับคือตัว n เนี่ยมันว่างอยู่กดบวกครับดึงตัว n มาข้างล่างและตอนนี้ครับกดโอเคเข้าไปข้างในครับ n เห็นไหมครับมันจะทำให้เราท็อกเกอร์นะครับสลับไประหว่างคำสั่ง high res of model ครับโอเคอ่ะเราเข้ามาที่ข้างในครับ high res of model แต่ตอนนี้แผ่นพื้นของเราเนี่ยมันต้องตัดเสานะครับไอเสาเนี่ยมันต้องเฉือนเข้าไปในตัวแผ่นพื้นของเราถูกไหมนิดนึงถูกไหมนะครับทำยังไงครับถ้าเราเขียนเองมันเสียเวลาครับ SketchUp มีคำสั่งอีกตัวนึงครับเรียกว่า intersect faceก็คือเอาเฟสที่มีอยู่ไปตัดกับโมเดลตัวอื่นครับซึ่งคำสั่งนี้ก็แรลลี่มากก็คือน้อยมากที่คนจะใช้นะครับตัวนี้สำคัญมากนะครับดูนะครับเราออกคำสั่งคลิกขวาครับที่เฟสตรงนี้นะครับออกคำสั่งที่ชื่อว่า intersect ก็คือตัด intersect face ตัดเฟสกับอะไร with model กับ with context model คือทั้งหมดเลย context ก็คือส่วนที่เลือกเท่านั้นนะครับตอนนี้เราต้องเลือก model นะครับ with model นะครับตอนนี้เห็นไหมครับทุกคนมันก็จะมีตัวสี่เหลี่ยมขึ้นมาตรงนี้ครับเป็นตัวเสาครับและเราก็กดตรงนี้ครับลบตรงนี้ทิ้งไปลบตรงนี้ทิ้งไปแล้วกดตัวเสานะครับแล้วก็ลบตรงนี้ทิ้งไปครับลบตรงนี้ทิ้งไปครับลบตรงนี้ทิ้งไปครับแล้วก็ลบตรงนี้ทิ้งไปครับเรียบร้อยแล้วครับเรากดสเปซบาร์หนึ่งทีครับ select ครับคลิกข้างนอกหนึ่งทีครับและตอนนี้ครับของเราก็จะโผล่ขึ้นแบบนี้ครับเข้าใจไหมครับง่ายเลยแล้วก็อะไรครับคลิกกันนอกหนึ่งทีเข้าไปข้างในครับกดพิมพ์ภูครับดึงขึ้นครับพิมพ์เลย 0.1 แน่นหนาครับปั๊บเข้าไปให้เรียบร้อยครับและตอนนี้ครับเราก็จะได้พื้นนะครับขึ้นมาครับอย่างง่ายดายเลยครับนี่คือหลักการในการทำงานนะครับและสุดท้ายอย่าลืมตั้งชื่อครับ PSนะครับ PS เรียบร้อยครับยินดีต้อนรับครับทุกคนนี่คืองานโครงสร้างนะครับคอนกรีตเสริมเหล็กเสร็จแล้วนะครับโอ้โหเห็นไหมครับว่านี่คือหลักการทำงานนะทุกคนแบ่งบทงานได้แบบนะครับนี่โอ้โหชี้แล้วหล่อเลยครับนี่แหละครับคือสกิลที่นะครับองค์กรยุคใหม่ต้องการนะครับน้องทุกคนนะครับดูตรงนี้แล้วเอาไปต่อยอดนะครับเดี๋ยวเรามาต่ออีกนิดนะครับนะเราสามารถที่จะนะครับกำหนดมวลหมู่ได้อีกนะครับคืออย่างนี้ตอนนี้เราใช้ outliner ในการแบ่งใช่ไหมแต่ความจริงแล้วเนี่ยโปรแกรมต่างๆนะครับเขาใช้เลเยอร์แต่ต้องบอกไว้อย่างนึงนะจริงๆเลเยอร์เนี่ยไม่มีในโลก3มิตินะเลเยอร์มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการเอา 2D 2แผ่นประกบกันอย่างนี้เลเยอร์ในความจริงแล้วเลเยอร์ไม่มีในโลก3มิตินะครับแต่บางทีเราใช้เลเยอร์กันพร่ำเพรื่อกันไปในสกิลดับนะแต่จริงในความเป็นปรัชญาแล้วเนี่ยเลเยอร์ไม่มีจริงในสกิลดับนะครับเพราะสกิลดับไม่ได้เป็น 2D นะครับ

0: เลเยอร์ในความหมายของอาจารย์ก็คือหมวดงานแล้วกันคือถ้าเราพูดว่าเลเยอร์คือเลเยอร์แคปเนี่ยไม่ใช่นะเพราะนี่คือ3มิตินะครับนั้นเราเรียกว่าเลเยอร์แต่ในสครับเนี่ยเขาก็เชื่อว่าไม่ใช่เลเยอร์เขาก็เลยตั้งชื่อว่าแท็กครับแท็กก็คือป้ายบอกว่าคืออะไรความจริงแล้วในโลก3มิติไม่ควรมีเลเยอร์นะครับถ้าใครเข้าใจเลเยอร์คืออะไรใน day 1น่ะก็จะรู้ว่าไม่มีอยู่แล้วในโลก3มิติดังนั้นเองดังนั้นเลเยอร์ที่พูดถึงก็คือแท็กครับก็คือป้ายบอกว่าคืออะไรนะครับอ่ะเราจะไปเปิดนะครับคำสั่ง tags ครับซึ่งละไว้หาที่เข้าใจสำหรับ old school ก็คือ layer จากนั้นครับเราก็ตั้งชื่อ layer บางครั้งผมพูด layer กับ tag สลับกันบ้างนะเพราะว่าบางคนยังเข้าใจเป็น layer นะครับอ่ะกดบวก layer หรือ tag ครับกดตัวนี้บวกตั้งชื่อเลยครับโค้ดคือ s เพื่อง่าย s คือ structure rc คือคอนกรีตเสริมเหล็ก rc คือคอนกรีตเสริมแล้วก็บอกว่าเป็นนะครับฐานลากจากนั้นคุณบวกต่อครับ S ขีด RC ขีดเสาต่อหม้อกดบวกครับทุกคนทำตามเลยนะ S ขีด RC ขีดเสาชั้น1นะครับบวกต่อครับ Sขีด RC ขีดคานคอดินนะครับคานคอดินคานมูลดินบวกครับ S ขีด RC ขีดพื้นหล่อในที่นะครับอาจจะมีหลายตัวนะหล่อในที่แล้วก็ S ขีด RC ขีดพื้นสำเร็จรูปเรียบร้อยครับตอนนี้เราแบ่งเลเยอร์แท็กเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับต่อไปนะครับเราต้องย้ายเลเยอร์ให้ชิ้นงานนิดนึงครับนะครับเดี๋ยวการย้ายเลเยอร์นะครับเดี๋ยวเรามาต่อในบทต่อไปนะครับแล้วครับต่อไปนี้ครับต่อไปคือเราสร้างเลเยอร์แล้วนะครับมันมีส่วนหนึ่งต้องทำต่อก็คือการย้ายเลเยอร์ให้กับชิ้นงานครับแต่ตอนนี้ทุกคนรู้ไหมครับว่าชิ้นงานของเราอยู่เลเยอร์อะไรนะครับวิธีการนะครับก็ง่ายมากนะครับแต่อย่าลืมนะต้องเปิดโหมดคัลเลอร์ใบแท็กก่อนนะคลิกซ้ายครอบตรงฐานลากครับแล้วก็กดดรอปดาวน์เมนูตรงนี้นะแล้วเลือกให้มันครับเป็นอะไรฐานลากถูกไหมครับไอ้นี้ลากจากขวามาซ้ายถูกไหมครับจึ๊บนี่ติดเลยก็เป็นอะไรครับเสาอะไรเสาต่อหม้อไอ้ตรงนี้คืออะไรครับลากจากขวามาซ้ายเสาชั้น1ใช่ไหมครับเสาชั้น1ง่ายไหมครับทุกคนนี่แหละไอ้นี่คืออะไรพื้น PS กดตรงนี้พื้นแบบรอในที่เรียบร้อยครับไอ้2ตัวนี้ครับชิปค้างไว้มันคืออะไร พื้นรอในที่เนาะโอเคเมื่อกี้ไอ้ตัวเมื่อกี้คือพื้นสำเร็จรูปทุกคนอย่าจะผิดนะอาจารย์ผิดเองนะครับกดตรงนี้นะไอ้ตัวนี้คือพื้นสำเร็จรูปโอเคอย่าสับสนนะอันนี้คือพื้นสำเร็จรูปนะครับไอ้ตัวนี้วางด้านบนนะอันนี้คือตัวนี้นะครับต่อไปครับเราจะทาคานใช่ไหมเลเยอร์คานแต่มันโดนบังอยู่อะทำยังไงดีข้อดีของเลเยอร์คือปิดตาได้ครับโอ้โหชีวิตดีตอนนี้ไอตัวพื้นปิดบังคานอยู่ใช่ไหมทำยังไงก็ปิดครับเนี่ยปิดตาของไอตัวไปไหนละพื้นพื้นเนี่ยปิดตาโอ้โหชีวิตดีนั้นเลเยอร์นอกจากแอดไซน์หมวดงานแล้วยังปิดได้ครับจากนั้นมาครับคานครับเราก็เลือกเลยครับคานปึ๊บก็ให้กดดับดับเมนูครับแล้วก็เป็นคานคอดินเรียบร้อยครับเสร็จแล้วนี่คือ assign layer ครับและตอนนี้ครับทุกคนก็ได้กำหนด layer ให้กับชิ้นงานเรียบร้อยแล้วครับและนี่แหละครับคือการทำงานแบบมือโปรใช้ outliner จัดการชิ้นงานส่วน layer เนี่ยสามารถจะกำหนดหมวดงานนะครับแล้วก็โชว์สีได้ด้วยข้อดีอันหนึ่งก็คือเปลี่ยนสีได้ด้วยครับถ้าสีมันไม่ดีก็เปลี่ยนครับนี่ครับโอ้โหนะและนี่แหละครับถ้าเราทำงานเหมือนแคปนะครับเราก็ใช้ layer ทำงานแบบบิมก็ใช้ outliner นะครับนะแต่นั้นเองเนี่ยน้องๆทุกคนสามารถเลือกได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อนะโครงสร้างหลังคาซึ่งตัวนี้ค่อนข้างยากแต่อาจารย์ป้อมเป็นสอนให้ง่ายมากๆโครงสร้างหลังคาคือหัวใจนะครับเหล็กรูปพรรณตรงนี้นะครับถ้าใครทำได้เนี่ยอะไรก็ทำได้หมดนะครับเดี๋ยวกลับมาต่อนะครับในบทต่อไปครับสวัสดีครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิ

กาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับ2เป็นประแจวัดแรงบิดนะครับ3จะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่4ก็จะเป็นเทสแลมป์นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คลุมแก้มรถยนต์ทั้งสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคุมนะครับนะเราจะใช้คุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวาแล้วก็ทั้งด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับเขยื้อนแล้วก็ลักษณะของผ้าจะเป็นลักษณะผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการคุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคุมเบาะมาคุมนะลักษณะผ้าคลุมเบาะพอคลุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคลุมเบาะคลุมพวงมาลัยแล้วก็คลุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคลุมรถครับครับในส่วนของ อุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเทสแลมป์นะเทสแลมป์เนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเทสแลมป์นะครับนะในส่วนของเทสแลมป์ที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมป์เนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกราวที่ตัวรถยนต์นะครับเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟ
นะของตัวเทสแลมกับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับนะที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเทสแลมเป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประแจวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะนะก็คืออันที่1ประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับ1นะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะ2ก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนะงั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประแจวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่2จะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้านศูนย์แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของประแจวัดแรงบิดที่เราเรียกว่าประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของประแจวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของประแจวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตบอลนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตบอลนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตบอลนะครับนะให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงบิดที่30ฟุตปอนด์นะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตปอนด์หรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตปอนด์นะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับนะเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่ก้านปรับตั้งสำหรับตัวนี้นะก็เป็นประจาวัดแรงบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75
ถึง400นิวตันเมตรนะครับอันนี้คือหน่วยของประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่2ก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับนะทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนด้านนี้คือวัดโวลต์นะครับครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะแล้วในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมป์ของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะฮะในมัลติมิเตอร์นะก็เราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ DCA นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะต้องปรับมาที่วัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้วลบนะครับครับต่อไปจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่
DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับค่าโวลต์ไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับที่ตัว0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC โวลต์นะครับที่ตัว0 10 20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล10 13โวลต์นะครับ13โวลต์

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อม

ดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้ารวมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ D และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negativeลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70%และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

0: สวัสดีครับผมครูนพคุณสุวรรณบุญแผนกช่างไฟฟ้ากำลังวิทยาการอาชีพนักบินทาชทิตครับ
1: สวัสดีครับผมครูวิทยาจันทร์สิริแผนกไฟฟ้ากำลังวิทยาการอาชีพนวินทราชทิตครับ
0: วันนี้เราสองคนนะครับจะมาแนะนำวิธีการตรวจเช็คแอร์นะครับ

เบื้องต้นนะครับว่ามีอาการเสียนะครับมีอะไรบ้างนะครับแอร์ที่เสียอยู่บ่อยๆนะครับก่อนที่เราจะเรียกช่างนะครับอย่างเช่นเปิดแอร์แล้วไม่มีความเย็นที่จะลมออกมานะครับหรือถ้าเขาช่างแอร์มาที่บ้านแล้วก็บอกว่าน้ํายาขาดนะครับเราจะตรวจดูได้ยังไงนะครับว่าเราไม่ถูกหลอกนะครับจากช่างแอร์นะครับหรือแม้แต่พัดลมเสียนะครับมอเตอร์เสียอาการจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับเราจะได้เรียนรู้กันนะครับ

อาการแรกนะครับจะเกิดจากตัวคอยล์ร้อนไม่ทํางานนะครับแต่ว่าพัดลมคอยเย็นทํางานปกตินะครับเราจะมาดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราไปดูแล้วนะครับพัดลมตัวคอยล์ร้อนทํางานแต่คอมเพรสเซอร์ไม่ทํางานนะครับมันเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับสําหรับการตรวจเช็คอาการแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดรีโมทให้แอร์ทำงานนะครับนะครับเมื่อเปิดแอร์แล้วนะครับพัดลมตัวข้างในแฟนคอยล์ยูนิตนะครับทำงานปกตินะครับแต่ไม่มีความเย็นออกมานะครับมีแต่ลมออกมาเฉยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าคอยล์ร้อนทำงานยังไง

มาดูที่คอยล์ร้อนนะครับตัวพัดลมคอยล์ร้อนเนี่ยก็ทํางานเหมือนกันนะครับแต่ฟังเสียงแล้วนะครับแอร์ไม่ทํางานนะครับจับดูเงียบเลยนะครับมีการพยายามออกตัวของคอมเพรสเซอร์นะครับแต่ว่าออกตัวแล้วก็หยุดออกตัวแล้วก็หยุดนะครับนะเมื่อจับไปแล้วนะครับแต่พัดลมยังทํางานปกตินะครับวิธีการตรวจเช็คยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันครับอันดับแรกนะครับที่จะต้องใช้นะครับคือต้องมีไขควงนะครับแล้วก็มิเตอร์ที่จะใช้ในการตรวจวัดนะครับอันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดนะครับเราควรจะต้องปิดเครื่องปรับอากาศปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนนะครับแล้วก็ปิดเบรกเกอร์ให้เรียบร้อยนะครับเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูดได้ครับครูวิทยาปิดให้แล้วนะครับตัวนี้นะครับที่ใช้เพื่อช่วยในการสตาร์ทของคอมเพรสเซอร์นะครับเขาเรียกว่าแคปคาปาซิเตอร์รันนะครับตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีอาการที่คอมพยายามที่จะออกตัวแล้วออกตัวไม่ได้นะครับมันเกิดจากสาเหตุที่คาปาซิเตอร์ตัวนี้เสื่อมนะครับเกิดจากการใช้งานที่ยาวนานเดี๋ยวเราจะทําการนะครับว่าค่าคาปาซิเตอร์มีค่าเก็บประจุได้เท่าไหร่นะครับ

0: อนนี้เราได้ถอดคาปาซิเตอร์ออกมาแล้วนะครับจากเครื่องปรับอากาศนะครับเราจะมาลองวัดกันนะครับว่าค่าของมันเหลือเท่าไหร่นะครับภูวิทยาเครื่องผมวัดเลย
1: ได้เท่าไหร่ครับ
0: ตัวนี้อ่านได้1.29ไมโครฟาราดนะครับ1.29ซึ่งค่าของมันจริงๆคือ35ไมโครฟาราดนะครับตัวนี้นะครับเพราะงั้นเราต้องเวลาเปลี่ยนนะครับเราต้องใช้ค่าที่เท่าเดิมนะครับค่าที่เท่าเดิมไม่น้อยหรือไม่มากเกินไปนะครับเดี๋ยวเราจะมีคาปาซิเตอร์35ไมโครฟาราดนะครับมาลองเปลี่ยนดูนะครับภูวิทยาลองวัดดูก่อนก็ได้ครับ
1: ครับผม
0: เราสักครู่นะตัวนี้ที่วัดได้นะครับ34.27นะครับซึ่งสามารถใช้งานได้ครับเดี๋ยวเราจะลองให้อาจารย์วิทยานะครับให้ครูวิทยาลองเปลี่ยนเข้าไปดูนะครับว่าดูแล้วว่าคอมเพรสเซอร์จะทำงานได้หรือเปล่านะครับเมื่อเราใส่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องยึดน็อตให้เรียบร้อยนะครับเพราะเนื่องจากมีการถ้าคอมเพรสเซอร์ทำงานนะครับจะเกิดการสั่นสะเทือนได้นะครับนะครับตอนนี้ครูวิทยากำลังตรวจเช็คความเรียบร้อยอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเมื่อเปลี่ยนแล้วคอมเพรสเซอร์จะทำงานได้หรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้จะมีอาการอื่นหรือเปล่านะครับลองใส่กันนะครับโอเคนะครับของภูวิทยาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองเปิดเดินเครื่องกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดูว่าคอมเพรสเซอร์ทำงานได้ไหมครับเพราะต้องใช้เวลาอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเวลาทํางานนะครับคอมเพรสเซอร์กับพัดลมจะทํางานพร้อมกันเลยนะครับตัวนี้ครับเมื่อกี้จะมีแต่พัดลมทํางานอย่างเดียวคอมเพรสเซอร์ไม่ทํางานนะครับครับตัวนี้พัดลมฟันคอยยังทํางานปกตินะครับมีลมออกปกติครับจริงๆตัวคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับถ้าเราไปซื้อเองที่ตลาดไอ้ที่ท้องตลาดนะครับมันจะอยู่ที่ราคา200-300 บาทแค่นั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราเรียกช่างนะครับมาราคาพวกนี้จะไม่ต่ำกว่า1,500นะครับ1,500เป็นอย่างน้อยนะครับเพราะเราถ้าเราเรียนรู้แล้วเราสามารถที่จะซื้อมาเปลี่ยนเองได้นะครับตอนนี้นะครับมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ทำงานพร้อมกับพัดลมแล้วนะครับจะได้ยินเสียงมอเตอร์ทำงานชัดเจนนะครับเหมือนเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้จะเงียบไปเลยนะครับนะเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราสามารถที่ประกอบเก็บได้เลยครับ

ตอนนี้ขั้นตอนนี้นะครับคอมเพรสเซอร์ทำงานได้สมบูรณ์แล้วนะครับแต่การทำความเย็นข้างในนะครับยังไม่เย็นเท่าที่ควรนะครับยังไม่เย็นเท่าที่ควรเราต้องมีการเช็คน้ำยานะครับว่าน้ำยาเพียงพอหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะบอกว่าอาการของน้ำยาขาดน้ำยาไม่พอในระบบเป็นยังไงครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบดูด้วยตาเปล่าได้ครับ

ส่วนอาการที่สองนะครับอาการที่สองเกิดจากน้ำยาขาดนะครับเราจะตรวจสอบยังไงนะครับเราจะดูด้วยตาเปล่าเนี่ยแหละฮะโดยที่เราไม่มีเกจว่าน้ำยาเหมือนช่างทั่วไปนะครับแล้วอาการมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเดี๋ยวให้อาจารย์วิทยาช่วยแกะแผงดูนะครับแผ่นฝาข้างนะครับเพื่อจะได้ดูวาลนะครับ

นะครับจุดที่เราจะสังเกตได้นะครับว่าน้ํายานะครับถ้าเป็นน้ํายาถ้ามีน้ําแข็งเกาะที่วาล์วตัวนี้นะครับถ้าเป็นน้ําแข็งเกาะที่วาล์วตัวนี้แสดงว่าน้ํายาในระบบไม่พอครับนะเราต้องมีการเติมน้ำยาขึ้นถ้าเกิดว่าช่างเขาบอกว่าน้ํายาไม่พอนะครับให้เราสังเกตที่วาล์วตัวนี้ได้นะครับว่ามีคราบน้ําแข็งเกาะหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์วิทยาช่วยเติมน้ํายาให้ดูนะครับว่าเมื่อเติมน้ำยาได้ที่แล้วนะครับคราบน้ําแข็งจะหายไปไหมนะครับแล้วการทําความเย็นจะวัดอุณหภูมิได้ที่เท่าไหร่เดี๋ยวเชิญอาจารย์วิทยาช่วยเติมน้ำยาหน่อยครับ

ในการเติมสารทําความเย็นนะครับก็จากที่ครูได้สอนเข้าไปทั้งจากครั้งที่แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ในส่วนของอุปกรณ์ก็คือเกรดมินิโฟนะครับและในส่วนของสารทําความเย็นนะครับในส่วนของสารทําความเย็นที่เราใช้เนี่ยเราต้องดูตามขนาดของเครื่องปรับอากาศนะครับว่าเครื่องปรับอากาศรุ่นนี้ใช้สารทำความเย็นประเภทอะไรนะครับเหมือนตัวนี้นะครับที่เพจของอากาศนะครับก็จะใช้สารทำความเย็นประเภท R32 นะครับในการใช้งานนะครับก่อนอื่นเรามาเช็คก่อนว่าระดับแรงดันของสารทำความเย็นที่อยู่ในระบบมีขนาดเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่นะครับก็เอาสีน้ำเงินนะครับเกรดสีน้ำเงินด้านโลเพรสเชอร์นะครับไปต่อที่จุดโลเพรสเชอร์ของเครื่องปรับอากาศด้าน condensing unit นะครับเมื่อต่อเข้าไปนะครับในระดับของสารทำความเย็นนะครับเมื่อเราอ่านที่เกรดมินิโฟนะครับเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าตอนนี้ครับระดับสารทำความเย็นที่อยู่ในระบบอยู่ประมาณ40 psi นะครับโดยปกติแล้วระบบสารทำความเย็นที่เป็นเครื่องปรับอากาศประเภทใช้ R32 จะใช้ค่าความทำความเย็นเนี่ยอยู่ประมาณ150 psi เพราะฉะนั้นระดับของสารทำความเย็นที่เกรดที่เราอ่านได้ขาดไปค่อนข้างจะเยอะนะครับเลยแสดงอาการออกมาตามที่อาจารย์นพคุณเขาบอกมาเมื่อกี้นะครับก็คือมีคราบน้ําแข็งเกาะขึ้นที่งานท่อที่ condensing unit และก็ที่เป็นพอ unit นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการแก้ไขอาการที่เกิดขึ้นกันนะครับ

0: ครับจากสาเหตุที่เกิดขึ้นนะครับก็ตอนนี้ทราบแล้วว่าระดับสารทําความเย็นเนี่ยเหลือน้อยนะครับผมจะทําการเติมสารทําความเย็นเข้าไปในระบบนะครับนะโดยการต่อในส่วนของสายจากเกรดมินิโฟนะครับสายสีเหลืองนะครับที่เป็นสายบริการภายนอกเข้ากับตัวถังของสารทําความเย็นนะครับหลังจากนั้นนะครับทําการเปิดวาล์วถังนะครับทําการเปิดวาล์วถังที่ตัวถังของสารทําความเย็นนะครับและเปิดให้ก่อนที่จะเติมเข้าสู่ระบบนะครับให้คลายอากาศนะครับเพราะว่าในส่วนของสายจะมีอากาศคงค้างอยู่นะครับให้เราปลดในส่วนของสายแค่เล็กน้อยนะครับและทําการปลดอากาศออกนะครับแค่เล็กน้อยแป๊บเดียวนะครับหลังจากนั้นทําการเติมสารทำความเย็นเข้าไปในระบบนะครับโดยสังเกตในส่วนของเข็มที่จะสวิงขึ้นมานะครับเปิดแล้วก็ดูนะครับเปิดนะสักพักหนึ่งนะครับนะแล้วทําการปิดนะครับเปิดปิดหรือถ้าง่ายๆนะครับให้นับ1 ถึง 10ในใจนะครับถ้าเป็นหลักการของการทํางานนะครับถ้าเราไม่รู้ว่าจะต้องทิ้งระยะเวลาเท่าไหร่นะครับก็ให้นักเรียนเนี่ยนับ1 ถึง 10ในใจก็ได้นะครับเหมือนครูจะสาธิตให้ดูนะครับนะครูเปิดแล้วนะครับครูนับนะครับนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วครูก็ปิดนะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนระดับของสารทำความเย็นเนี่ยได้ถึง150 PSI หรืออีกวิธีหนึ่งนะครับให้เราใช้เครื่องมือวัดนะครับในการวัดและทดสอบในตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของเทมออนมิเตอร์นะครับเพราะว่าในการทํางานบางครั้งถ้าเป็นเครื่องปรับอากาศที่เก่าหน่อยนะครับระดับของกระแสนะครับมีผลกับการเติมสารทำความเย็นเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของเทมออนมิเตอร์เนี่ยเราก็นําไปคล้องเข้ากับสายที่เป็นสายที่จ่ายให้กับชุด condensing unit นะครับที่อยู่นะครับแค่เส้นเดียวนะครับเวลาคล้องนะครับคล้องแค่เส้นเดียวแล้วก็ตั้งค่าไว้นะครับตอนนี้กระแสที่อ่านได้คือ3.38 แอมป์นะครับยังไม่รู้ว่าตอนนี้เครื่องเราไม่ทราบว่าในส่วนของคอมเพรสเซอร์ตัวนี้กินกระแสเท่าไหร่ให้เราไปดูที่เนมเพลตนะครับเนมเพลตเครื่องนะตอนนี้เนมเพลตเครื่องนะครับบอกว่าเครื่องปรับอากาศตัวนี้นะครับจะกินกระแสสุดนะครับกระแสที่ใช้งานสูงสุดอยู่ที่4.6 แอมป์นะครับเพราะฉะนั้นในการเติมสารทำความเย็นถ้าเราไม่ดูที่เกรดมินิโฟนะครับก็สามารถสังเกตได้ที่ในส่วนของเทมออนมิเตอร์เช่นใดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ระดับสารทำความเย็นก็อยู่ที่ประมาณ70นะครับผมก็จะทําการเติมสารทำความเย็นเข้าไปอีกนะครับเหมือนเดิมนะครับนับ1 ถึง 10นะครับเมื่อได้ระดับนะครับก็ให้ทําการปิดนะครับระดับของสารทําความเย็นก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น100แล้วนะครับก็เปิดเข้าไปใหม่นะครับนะในขณะที่เครื่องกําลังทํางานนะครับนะเครื่องจะดูดสารทําความเย็นนะครับเข้าไปที่ด้านโลว์เพรสเชอร์นะครับและเข้าไปในระบบของงานท่อนะครับกระบวนการก็คือที่เคยสอนไปแล้วว่าเป็นลักษณะของการทํางานแบบลูปวงจรปิดนะครับในระบบสารทำความเย็นจะเกิดการหมุนเวียนแล้วก็แลกเปลี่ยนสถานะขึ้นกันและกันนะครับตอนนี้ได้ประมาณ110 PSI นะครับตอนนี้กระแสนะครับกระแสนะครับที่เราวัดได้คือ3.3แล้วนะครับตอนนี้กระแสถ้าเราเทียบกับกระแสของเครื่องนะครับกระแสของเครื่องนี่คือ4.6นะครับก็ยังสามารถที่จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปได้อีกนะครับ
1: ขอเสริมนิดนึงนะครับจากอาจารย์วิทยานะครับตอนนี้ท่อน้ํายาที่เป็นน้ําแข็งตอนนี้ได้หายไปแล้วนะครับเป็นหยดน้ำนะครับ
0: ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ120 PSI นะครับแต่ว่าในส่วนของอาการภายนอกนะครับตอนนี้เราเห็นแล้วอาการภายนอกหายไปแล้วนะครับส่วนของน้ําแข็งที่เกาะงานท่อหายไปแล้วใช่ไหมครับแต่ระดับของสารทําความเย็นตอนนี้ถามว่าจะเพียงพอไหมสําหรับการทํางานของระบบนะครับนะตามมาตรฐานของน้ํายา R32นะครับเราจะใช้อยู่ที่ประมาณ150 PSI นะครับถ้ากระแสยังไม่เกินนะครับที่ ตามที่เพจที่ตั้งไว้เราก็สามารถที่จะเติมสารทำความเย็นให้ได้ถึง150 PSI ได้นะครับในการเติมสารทำความเย็นนะครับสารทำความเย็นที่เข้าไปจะต้องเป็นลักษณะของการ์ดนะครับเพราะว่าในส่วนของการทำงานของคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์จะทำงานโดยรับในส่วนของการ์ดเข้าไปนะครับแต่ในการเติมสารทำความเย็นนะครับถ้าเป็นลักษณะต้องการเติมให้เร็วนะครับก็สามารถที่จะคว่ำถังได้แต่ข้อควรคำนึงคือในส่วนของคอมพิวเตอร์นะครับนักเรียนจะต้องรู้ว่าคอมพิวเตอร์ที่เราใช้เนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีตัว accumulator หรือเปล่าถ้าไม่มีตัว accumulator อยู่ภายในนะครับให้หลีกเลี่ยงการเติมสารทำความเย็นแบบคว่ำถังนะครับเพราะว่าในส่วนของการทํางานของคอมพิวเตอร์เรารู้แล้วว่ามันการทํางานโดยการดึงการ์ดเข้าไปอัดนะดูดและอัดสารทำความเย็นที่เป็นการ์ดเท่านั้นนะครับ

ครับหลังจากที่อาจารย์วิทยาได้ทําการเติมน้ำยาให้แล้วนะครับจะสังเกตด้วยตาเปล่าว่าถ้าเราไม่มีเกล็ดน้ํายาเราสามารถดูได้ว่าถ้าน้ํายาครบเนี่ยนะครับมันจะมีแค่หยดน้ําน้ําแข็งก็ไม่มีนะครับทั้งวาล์วที่ข้างนอกแล้วก็ตัวแฟนคอยูนิตก็ไม่มีน้ําแข็งนะครับหลังจากเสร็จที่2นะครับเดี๋ยวเราไปดูอาการสุดท้ายนะครับอาการที่3คือเมื่อคอมเพรสเซอร์ทำงานแต่พัดลมคอยร้อนไม่ทํางานนะครับดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับในอาการที่กล่าวมานะครับเราจะมีอาการวิธีการซ่อมยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ

อาการที่สามนะครับเกิดจากคอมเพรสเซอร์ทำงานแต่พัดลมคอยร้อนไม่ทำงานนะครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์วิทยาลองนะครับทำให้พัดลมคอยร้อนไม่ทำงานนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าพัดลมคอยร้อนไม่ทำงานแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับกระแสมัน

ครับจากอาการที่เกิดขึ้นนะครับก็ผมได้มาทําการตรวจเช็คนะครับตอนนี้จะตรวจเช็คในส่วนของค่าของกระแสนะครับในส่วนของกระแสที่เกิดขึ้นตอนนี้กระแสมีกระแสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้ถ้ากระแสของเพจเครื่องอยู่ที่ประมาณ4.6แอมป์ใช่ไหมครับตอนนี้ที่เราคุยกันตั้งแต่ตอนแรกนะครับแต่ตอนนี้กระแสไปที่5.8ทําให้กระแสนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนของการทํางานของพัดลมนะครับพัดลมระบายความร้อนตอนนี้ไม่ทํางานนะครับตรวจเช็คพบอาการแล้วว่าพัดลมระบายความร้อนไม่ทํางานมีค่ากระแสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่คอมพิวเตอร์นะครับยังคงทํางานปกตินะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการทํางานเนี่ยตอนนี้ปัญหาคือค่ากระแสของระบบสูงนะครับแต่ส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศยังคงทํางานเดินเครื่องไปเรื่อยๆปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็คือระบบอาจจะตัดเมื่อมันทํางานหรือเกิดการโอเวอร์โหลดของตัวอุปกรณ์นะครับโดยที่เราไม่สามารถรู้ได้ว่าเวลาที่เราเปิดใช้งานเนี่ยตอนนี้ถามว่าด้านในมีความเย็นไหมด้านในก็มีความเย็นเล็กน้อยนะครับมีความเย็นนะครับแต่ในส่วนของด้านนอกเนี่ยแผงหรืออุณหภูมิที่เกิดขึ้นที่แผงคอยล์ร้อนเนี่ยค่อนข้างจะสูงมากนะครับ

0: ครับตอนนี้อาการที่เกิดขึ้นนะครับจะทําให้คอมพิวเตอร์หยุดทํางานนะครับถ้าเราไปดูในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับที่ condensing unit ตอนนี้มีค่าความร้อนค่อนข้างสูงมากนะครับทําให้คอมพิวเตอร์ที่อยู่ด้านในเนี่ยหยุดทํางานไปแล้วนะครับซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเกิดจากพัดลมระบายความร้อนด้านนอกนะครับที่ condensing unit เนี่ยไม่ทํางานนะครับและจะกลับไปทํางานได้เมื่ออากาศหรือในส่วนของ overload ที่อยู่ภายในของคอมพิวเตอร์เนี่ยคือเย็นตัวลงนะครับมันก็จะต่อให้ทํางานต่อนะครับเพราะฉะนั้นอาการเนี้ยมันจะเกิดขึ้นตัดแล้วก็ต่อตัดแล้วก็ต่ออยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งอาการเนี้ยจะทําให้คอมพิวเตอร์หรือระบบสานทําความเย็นเนี่ยเกิดความเสียหายค่อนข้างสูงนะครับ
1: คืออาการที่เราเปิดแอร์ตัวนี้นะครับถ้าเราเปิดครั้งแรกอ่ะมันจะเย็นปกตินะครับแต่ใช้เวลาไม่เกิน5 นาทีนะครับคอมพิวเตอร์จะหยุดทํางานจนกว่าโอเวอร์โหลดตัวข้างนอกจะเย็นอาจจะเป็นเปิดปุ๊บทํางานเย็นไม่เกิน5 นาทีนะครับจะหยุดแล้วก็หายไปเป็นชั่วโมงเลยกว่าคอมพิวเตอร์จะเย็นตัวลงได้ก็กลับมาต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือสาเหตุของทําไมเปิดแอร์แล้วมันตัดไปนานนะครับเป็นอาการของการตัดนานอย่างนี้นะครับต้องมาตรวจสอบด้วยนะว่าพัดลมคอยร้อนทํางานหรือเปล่าครับ
0: ครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการเปิดเครื่องไปแล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของคอมเพรสเซอร์ไม่ทํางานนะครับไม่ทราบว่าจะเกิดปัญหาอะไรต่อเนื่องอีกนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันอีกนะครับ
1: ประการที่อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ว่าเป็นลักษณะของเมื่อเปิดเครื่องแล้วนะครับแอร์ข้างในทํางานแต่ว่าไม่มีความเย็นนะครับพัดลมข้างนอกทํางาน
0: การนอกทำง
1: เรา
0: าน
1: เปลี่ยนแคปรันแล้วก็ไม่หายนะครับสันนิษฐานได้ว่าอีกสาเหตุหนึ่งคือต้องตรวจเช็คที่คอมเพรสเซอร์นะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าสมมติว่าช่างไปทํางานให้เรานะครับนะเขาบอกคอมเพรสเซอร์เสียนะครับเราจะมีขั้นตอนหรือวิธีการเช็คยังไงว่าคอมเพรสเซอร์ตัวนั้นเสียจริงหรือเปล่าเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คดูกันนะครับว่าการเช็คพวกคอมว่าคอมเพรสเซอร์เสียเป็นยังไงครับ

0: ตอนนี้เรามาลองให้อาจารย์วิยาทำการเช็คนะครับคั่วคอมลอตเตอรี่แบบฟิกสปีดนะครับว่าคอมเพรสเซอร์ที่ตัวไหนมันใช้ได้ตัวไหนใช้ไม่ได้เขาจะเช็คกันยังไงครับเดี๋ยวเชิญอาจารย์วิยาเช็คเลยครับ
1: ในส่วนของการตรวจเช็คนะครับเราจะใช้เครื่องมือก็คือในส่วนของมัลติมิเตอร์นะครับสามารถเลือกใช้ได้2ลักษณะนะครับในส่วนของมัลติมิเตอร์แบบยี่ต้นหรือว่ามัลติมิเตอร์แบบเข็มก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าความสะดวกของผู้ใช้นะครับนะวันนี้ครูจะมาใช้มัลติมิเตอร์ดิจิตอลนะครับในการตรวจเช็คนะครับจะเปิดมาอยู่ในตำแหน่งของย่านค่าความต้านทานนะครับในส่วนของย่านค่าความต้านทานเพื่อวัดความต่อเนื่องของวงจรนะครับ

ก่อนอื่นนักเรียนต้องมาทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าในส่วนของคอมพิวเตอร์เนี่ยประกอบไปด้วยขั้วจํานวน3ขั้วนะครับในขั้วจํานวน3ขั้วเนี่ยนะครับในแต่ละขั้วมันประกอบไปด้วยจุดต่อก็คือขดลวดนะครับขดลวดแต่ละขดลวดที่มาเชื่อมต่อซึ่งกันและกันนะครับนะจะต้องรู้ว่าจุด3จุดที่อยู่ที่ขั้วของคอมพิวเตอร์เนี่ยประกอบไปด้วยขั้วอะไรบ้างนะครับนะก็คือในส่วนของขั้ว R ขั้ว X ขั้ว C นะครับถ้าเราดูนะครับในส่วนของคอมพิวเตอร์โดยทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่ได้ระบุในส่วนของขั้วเข้ามาที่ตัวคอมพิวเตอร์นะครับแต่จะอยู่ที่เพจนะครับนะอันนี้ก็คือเพจที่จะบอกค่าของขั้วนะครับว่าขั้วไหนคือขั้วอะไรนะที่นักเรียนสามารถที่อ่านได้นะครับเวลาตรวจเช็คแล้วก็สามารถตรวจเช็คในส่วนของอะไรครับในส่วนของตำแหน่งนะครับถ้าในส่วนของขั้วเราจะรู้แล้วว่าขั้ว RST เนี่ยนะถ้าเป็นกดสตาร์ทค่าความต้านทานจะต้องมีค่าความต้านทานมากใช่ไหมครับนักเรียนแต่ว่าถ้าเป็นขั้วรันกดรันนะครับจะมีค่าความต้านทานน้อยลงมานะครับแต่ถ้าเป็นขั้ว R กับขั้ว S รวมกันเนี่ยนะครับจะต้องมีค่าความต้านทานเท่ากับขั้วกดสตาร์ทบวกด้วยกดรันใช่ไหมครับนักเรียนนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการวัดโดยใช้หลักการตรงนี้นะครับถ้าเป็นกดลวดกดสตาร์ทจะต้องมีค่าความต้านทานมากกว่ากดรันนะครับกดรันจะต้องมีค่าความต้านทานน้อยกว่ากดสตาร์ทนะครับผลรวมของกดรันและกดสตาร์ทนะครับจะมีค่าเป็น2เท่าของค่าที่วัดได้นะครับนะตอนนี้เราก็ให้ดูที่เพจนะครับให้นักเรียนดูที่เพจนะครับว่าตัวไหนคือขั้วอะไรนะครับมาเช็คตัวนี้ก่อนนะครับว่ามันเสียหรือเปล่านะครับโดยการใช้มัลติมิเตอร์นะครับนะตั้งย่านที่ค่าความต้านทานนะครับนะตอนนี้ก็ปรับมาที่ย่านค่าความต้านทานแล้วนะครับนะนำมัลติมิเตอร์นะครับไปจับขั้วแต่ละขั้วนะครับถ้าผมจับขั้วที่ขั้ว C กับขั้ว R นะครับขั้ว C ขั้ว R มีค่าเท่ากับวันนี้ค่าที่อ่านได้คือ3นะครับประมาณ 3.1 โอห์มนะครับนักเรียนต้องจำไว้ด้วยนะครับว่า 3.1 โอห์มนี่คือขั้วคอมมอนกับขั้ว R นะครับนะแล้วก็มาจับขั้วคอมมอนกับขั้วสตาร์ทนะครับก็คือขั้ว S นะครับนะมาดูค่านะครับนะมีค่าเท่ากับ 2.7 โอห์มนะครับนะแล้วก็มาจับขั้วสตาร์ทกับกดรันนะครับนะจะมีค่าเท่ากับ 5.5 โอห์มนะครับนะเพราะฉะนั้นนะเมื่อเราวัดขั้วนะครับขั้วใดขั้วหนึ่งเข้ามานะเป็นคู่และมีค่าความต้านทานของทุกขดนะครับนะทุกขดรวมกันนะก็แสดงว่าคอมพิวเตอร์ตัวนี้ไม่ได้เสียนะครับนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับที่นักเรียนจะต้องวัดก็คือวัดในส่วนของค่าความต้านทานที่เป็นระบบกราวนะครับว่าความต่อเนื่องของวงจรกับโครงสร้างนะครับเหมือนผมวัดขั้วแต่ละขั้วกับโครงสร้างเนี่ยมันจะต้องไม่ถึงกันนะครับค่าที่ได้ที่มัลติมิเตอร์ก็จะมีค่าเท่ากับ OLก็คือค่ามันไม่ต่อเนื่องนะครับนะวัดขั้ว S นะครับขั้ว S กับโครงสร้างนะครับไม่ต่อเนื่องนะครับขั้ว R กับโครงสร้างก็ได้ OL เหมือนกันคือไม่ต่อเนื่องแสดงว่าคอมพิวเตอร์ตัวนี้ไม่ได้มีการลงกราวของระบบนะเป็นคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานได้นะครับส่วนในส่วนของการจำแนกในส่วนของขั้วนะครับตอนนี้ก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าสายของขั้วคอมพิวเตอร์ในประกอบด้วยสายจำนวน3เส้นนะครับขั้ว R ขั้ว S ขั้ว C ในกรณีที่มันไม่มีเพจนะครับเวลาที่เราไปตรวจเช็คแล้วเกิดเพจที่ของคอมพิวเตอร์ไม่มีนะครับเราก็ต้องสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าขั้วทั้ง3ขั้วนี้คือขั้วอะไรนะครับในส่วนขั้วทั้ง3ขั้วเนี่ยถ้าตามหลักเกณฑ์หรือทฤษฎีแล้วนะครับนะให้เราหาขั้วของขั้วคอมมอนก่อนนะครับขั้วคอมมอนคือขั้วที่เป็นขั้วต่อร่วมของขดลวดจำนวน2ขดคือขด S ขด R ตำแหน่งกลางของขดลวดนั่นเองนะครับนะและเราจะทราบได้ไงว่าอันไหนคือจุดคอมมอนนะครับนะในส่วนของจุดคอมมอนก็คือค่าที่เราอ่านได้คู่ที่เราอ่านได้มากที่สุดนะครับตอนนี้เมื่อกี้ครูอ่านค่าก็คือคู่นี้ใช่ไหมครับคู่ที่นี่นะครับคู่ที่อ่านค่าได้นะเท่าไหร่ครับ 5.5 ใช่ไหมครับเมื่อกี้นะอ่านค่าได้ 5.5 แสดงว่าคู่นี้นะครับ

0: มีผลรวมของผลลวดนะครับมีค่าความต้านทานมากที่สุดนะคู่ขาที่ตรงกันข้ามของขดที่เราทําการวัดนะครับก็คือขดคอมมอนนักเรียนเข้าใจนะครับเข้าใจไหมครับการหาขั้วนะครับการหาขั้วนะครับนะเมื่อเราได้แล้วว่าตัวนี้คือขดคอมมอนนะครับแล้วทีนี้เรามาทําการวิเคราะห์ว่าอันไหนคือขั้ว S อันไหนคือขั้ว R นะครับขั้ว S ถ้าความต้านทานจะต้องมากกว่าหรือน้อยกว่าครับขั้ว S คือขดสตาร์ทนะขั้ว R คือขดรันนะครับนะขดรันจะมีค่าความต้านทานน้อยกว่าขดสตาร์ทนะครับขดสตาร์ทจะมีค่าความต้านทานมากกว่าขดรันเพราะนั้นเราเจอขั้วคอมมอนละขั้ว C ละทีนี้เราไปหาขั้ว S กับขั้ว R นะครับนะอันแรกนะครับเราวัดตรงนี้นะครับเราอ่านได้ค่าเท่ากับ 2.7 นะครับอีกขั้วหนึ่งนะครับเราอ่านค่าได้เท่าไหร่ครับ3.1แสดงว่าอันแรก2.7อันนี้2.1ขั้วไหนขั้ว R หรือขั้ว S ครับอันไหนขั้ว R ขั้ว S เพราะนั้นในส่วนของกดลบนะก็จะสามารถอ่านค่าคือในส่วนของขดนะครับก็ขั้วนี้นะค่าความต้านทานมากกว่าใช่ไหมครับนะก็จะเป็นขั้ว S ขั้วนี้ค่าความต้านทานน้อยกว่าก็จะเป็นขั้ว R เพราะนั้นการวิเคราะห์ตรงนี้นะครับนักเรียนจะต้องมาลงมือปฏิบัตินะครับในลงมือปฏิบัติและทําด้วยตนเองแล้วถึงจะทราบนะในกรณีที่ไม่มีเพจนะครับแต่ถ้ามีเพจลักษณะนี้นะครับก็ไม่ต้องวิเคราะห์อะไรมากนะครับไม่ต้องมาวัดเราสามารถจะวิเคราะห์ได้ว่าขั้วนี้คือขด R นี่คือขด S นี่คือจุดคอมมอนได้เลยนะครับแต่ในกรณีที่คอมพิวเตอร์ที่มีปัญหานะครับนะในการวัดค่าความต้านทานหรือค่าความเขาเรียกความต่อเนื่องของวงจรนะครับในขดลวดของแต่ละชุดเนี่ยจะไม่สามารถวัดขึ้นนะครับนะลองดูตัวนี้นะครับว่าคอมพิวเตอร์ตัวนี้เสียหรือเปล่านะครับผมวัดคู่นี้กับคู่นี้นะครับอ่านค่าได้นะตอนนี้อ่านค่าได้เท่าไหร่ครับอ่านค่าได้6.1โอห์มนะครับแต่พอผมมาวัดคู่นี้กับคู่นี้นะครับค่าที่อ่านได้คือเป็นไงครับอ่านค่าได้ไหมนะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับนะตัวเข็มยังวิ่งอยู่นะค่าที่อ่านได้นะค่าไม่นิ่งนะครับตอนนี้ค่าไม่นิ่งค่าไม่ขึ้นนะครับมีค่าเท่ากับ OL แสดงว่าขดนี้มีปัญหานะครับนะลองมาคู่นี้นะครับคู่นี้นะครับมีค่าเท่ากับ2.1โอห์มนะแสดงว่าขดลวดนะครับคู่นี้นะครับนะขั้วเนี้ยมีปัญหานะเราไม่สามารถวิเคราะห์เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่านะครับในส่วนของการวิเคราะห์ว่ามอเตอร์คอมเพรสเซอร์ตัวไหนที่มีปัญหานะครับเราจะใช้การวัดและทดสอบเท่านั้นนะครับนะในกรณีนี้ก็คือในส่วนของขดลวดสตาร์ทมอเตอร์ตรงนี้มีปัญหานะครับเราสามารถวิเคราะห์อันนี้ได้ก็คือคอมเพรสเซอร์ตัวนี้เสียนะครับตัวนี้ยังดีอยู่นะครับ
1: ครับก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับสำหรับอาการทั้ง4อาการที่เราได้ทำการสาธิตให้ดูนะครับ

ก็เป็นการแนะนำวิธีการตรวจซ่อมทั้ง4อาการนะครับในเครื่องปรับอากาศนะครับทั้ง4อาการที่เราเสนอไปเนี้ยนะครับจะได้เป็นประโยชน์กับผู้เข้าชมไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็หวังว่าโอกาสหน้าจะได้มาพบกันอีกในครั้งต่อไปครับขอบคุณมากครับ

อนการจับหรือวางงานในตำแหน่งถ้าตั้งเชื่อมขึ้น PF ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้ปากท่อหันเข้าหาตัวผู้เชื่อมและแผ่นเหล็กอยู่ในแนวดิ่งมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นตำแหน่ง6นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ8นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ10นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ12นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ4นาฬิกาขึ้นด้านขวามือมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ2นาฬิกาขึ้นด้านขวามือมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ12นาฬิกาขึ้นด้านขวามือขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่อต่อเพจท่า PF

ชื่อมถ้าตั้งท่อต่อเพจเชื่อมขึ้น PF root path แนวที่1

0: ังด้วย
1: ตัวทีท่าตั้งเชื่อมขึ้น PF ต่อลวดณ3นาฬิกา

0: จบณ8นาฬิกา
1: ต่อทวด
0: ต่อลวดถ้าตั้งเชื่อมขึ้น PF ท่อต่อเพจจาก8นาฬิกาถึง10นาฬิกาแนวแคปพาร์ท

อลวดถ้าตั้งเชื่อมขึ้นถ้า PF ท่อต่อเพจจาก10 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกา

่อแนวแคปพาร์ทถ้าตั้งเชื่อมขึ้นจาก6 นาฬิกาถึง4 นาฬิกาฝั่งขวามือ

ต่อแนวแคปพาร์ทถ้าตั้งเชื่อมขึ้นท่อต่อเพจจาก4 นาฬิกาถึง2 นาฬิกาด้านขวามือ

ต่อแนวท่าตั้งเชื่อมขึ้นท่อต่อเพจ PF แนวแคปปิ้งพาร์ทจาก2 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกา

จุดจบขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่อต่อเพจท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะ

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าครับ
0: ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้างั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
7: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูธนพรทองทวีนะคะแผนกวิชาการบัญชีค่ะวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลค่ะเรามาเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้นนะคะรหัสวิชา20200-1002ค่ะกับหน่วยการเรียนการบันทึกบัญชีในวันทั่วไปนะคะครั้งที่แล้วนะคะเราได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับผังบัญชีนะคะว่าหมวดบัญชีมีทั้งหมดกี่หมวดมีผังบัญชีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้คุณครูจะมาเตรียมข้อมูลตรงนี้ให้นักเรียนใหม่มาติวใหม่นะคะแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะมาเริ่มสู่บทการเรียน

ครูขอให้นักเรียนนะคะหยิบปากกาดินสอกระดาษและไม้บรรทัดเพื่อเตรียมเข้าสู่การบันทึกในสมุดรายวันทั่วไปเรามาเรียนรู้เนื้อหาในรายวิชานี้กันเลยดีกว่านะคะค่ะมาดูนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของรายวิชานี้นะคะในหน่วยการเรียนนี้นักเรียนต้องรู้อะไรบ้าง 1. นักเรียนต้องอะไรคะบันทึกบัญชีตามหลักบัญชีคู่ในสมุดรายวันทั่วไป 2. นักเรียนต้องมีแน่นอนเลยค่ะในนักเรียนบัญชีของเรานะคะก็มีกิจนิสัยมีระเบียบมีความละเอียดรอบคอบมีวินัยตรงต่อเวลามีเจตคติที่ดีมีความซื่อสัตย์นะคะอันนี้เป็นข้อที่สำคัญของการเรียนวิชาชีพบัญชีเลยค่ะเรามาดูกันต่อไปนะคะอันนี้เรามาทวนค่ะทวนจากคราวที่แล้วนะคะผังบัญชีค่ะ Chart of Account ค่ะว่าผังบัญชีเราควรที่จะมีอะไรบ้างมีกี่หมวดนะคะมาดูหมวดที่1ที่เราต้องรู้กันเลยคือหมวดที่1คือหมวดสินทรัพย์รหัสบัญชีที่เราใช้ในการบันทึกคือหมวดที่1นะคะ2ค่ะหมวดบัญชีหนี้สินค่ะรหัสบัญชีที่เราต้องใช้คือหมวดที่2ค่ะหมวดที่3คือส่วนของเจ้าของหรือเราเรียกสั้นๆว่าทุนนะคะรหัสบัญชีที่เราต้องใช้คือหมวดที่3ค่ะ4ค่ะมาดูหมวดที่4กันคือรายได้ค่ะรหัสบัญชีที่เราต้องใช้คือหมวดที่4ค่ะหมวดที่5ที่เราเจอกันคือค่าใช้จ่ายรหัสบัญชีที่เราต้องใช้คือหมวดที่5ค่ะอ่ะมาทวนผ่านบัญชีเสร็จแล้วต่อไปเราจะมาทำอะไรกันต่อไปคะมาดูกระบวนการบันทึกบัญชีค่ะกระบวนการบันทึกบัญชีของเรานักเรียนดูสิ่งแรกเลยที่เราจะได้เจอกันคือเอกสารทางการบัญชีเอกสารทางการบัญชีเนี่ยเราอาจจะได้มีทั้งหมดนะคะบางกิจการก็มี3ฉบับบางกิจการก็มี5ฉบับแต่โดยปกติทั่วไปจะมีไม่เกิน5ฉบับตั้งแต่3ฉบับถึง5ฉบับนะคะ2นําอะไรคะนําเอกสารมาบันทึกในสมุดรายวันขั้นต้นสมุดรายวันขั้นต้นอาทิตย์ที่แล้วเราเรียนกันแล้วใช่มั้ยคะมีอยู่2ประเภทคือสมุดรายวันเฉพาะและสมุดรายวันทั่วไปนะคะแล้วเสร็จแล้วนะคะอันนี้อาทิตย์นี้เราจะนำมาบันทึกในสมุดรายวันทั่วไปนะคะส่วนสัปดาห์หน้าเราจะมาเจอในสมุดบัญชีแยกประเภทและก็งบการเงินในครั้งต่อไปนะคะดูรายละเอียดต่อไปค่ะวันนี้สิ่งที่เราจะมาบันทึกในสมุดรายวันทั่วไปคืออะไรคือการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคู่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าระบบบัญชีคู่คืออะไรระบบบัญชีคู่เนี่ยหมายถึงวิธีการในการปฏิบัติการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับรายการต่างๆในสมุดบัญชีโดยการบันทึกบัญชีนั้นจะต้องเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันทั้ง2บัญชีจะมีทั้งด้านเดบิตและด้านเครดิตเดี๋ยวเราจะมาทวนตั้งแต่การวิเคราะห์รายการค้าในครั้งแรกๆเลยว่าเดบิตเครดิตเนี่ยมันมีอะไรบ้างครูจะใช้ในการทวนเป็นรูปตัว T กับเป็นสมการบัญชีนะคะมาดูกันเลยค่ะการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคู่ระบบบัญชีคู่มีอยู่2อันก็คือ1ซ้ายมือคือด้านเดบิตนะคะเดบิตเราจะใช้ตัวย่อคือ DR. จุดนะคะมีผลทำให้สินทรัพย์เพิ่มค่าใช้จ่ายเพิ่มและก็ยังมีผลทำให้หนี้สินลดลงทุนลดลงรายได้ลดลงมาดูส่วนที่2กันนะคะส่วนที่2ทางด้านขวามือของเราจะเป็นทางด้านเครดิตเราจะใช้ตัวย่อว่าอะไรคะ CR ค่ะเราจะใช้ CR มีผลทำอะไรคะ CR มีผลทำให้หนี้สินเพิ่มขึ้นรายได้เพิ่มขึ้นและทุนเพิ่มขึ้นค่ะและสิ่งที่มีผลต่อไปก็คือทำให้สินทรัพย์ลดลงค่าใช้จ่ายลดลงอันนี้คือการทวนนะคะของเดิมแล้วมาดูอีกนะคะอันนี้ทวนวิธีแรกก็คือ DR มีผลทำให้อะไรแล้วก็ CR มีผลทำให้อย่างไรมาดูอันต่อไปกันนะคะระบบบัญชีคู่อันต่อไปเราจะใช้ตัว T เป็นตัวที่วัดค่าแล้วก็มีผลของมันนะคะสินทรัพย์จะเพิ่มขึ้นทางด้าน DR คือ Debit ใช่ไหมคะส่วนสินทรัพย์จะลดทางด้าน CR คือเครดิตนะคะมาดูตัวต่อไปคือหนี้สินจะลดทางด้าน DR ตัวเครื่องหมายลบเนี่ยคือลดนะคะลดทางด้าน DR และจะเพิ่มขึ้นทางด้าน CR คือเครดิตมาดูส่วนของทุนนะคะหรือส่วนของเจ้าของด้านเดบิตจะลดลงส่วนด้านเครดิตจะเพิ่มขึ้นตัวต่อไปค่ะคือรายได้จะเพิ่มขึ้นทางด้าน

อะไรเครดิตและจะลดลงทางด้านเดบิตตามรูปที่ให้เห็นนะคะเสร็จแล้วค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นทางด้านเดบิตและลดลงทางด้านเครดิตอันนี้เป็นวิธีการที่เราจะตรวจสอบในการบันทึกบัญชีได้อีกหนึ่งอย่างก็คือทำเป็นรูปจดทีค่ะมีเพิ่มมีลดตั้งแต่หมวดที่1ถึงหมวดที่5นะคะเรามาดูมาทวนกันอีกครั้งหนึ่งคือตามหมวดบัญชีคู่นะคะตามระบบบัญชีคู่อันที่1สินทรัพย์สินทรัพย์จะเพิ่มขึ้นทางด้านเดบิตและก็ลดลงทางด้านเครดิตนักเรียนทางบ้านจดตามด้วยนะคะนี่คือการทวนนะคะหมวดที่2หนี้สินหนี้สินจะเพิ่มขึ้นทางด้านเดบิตเปล่าค่ะหนี้สินเพิ่มขึ้นทางด้านอะไรเครดิตค่ะแล้วก็ลดลงทางด้านเดบิตนะคะส่วนหมวดที่3นะคะคือทุนหรือเราจะใช้คำว่าส่วนของเจ้าของส่วนของเจ้าของจะลดลงทางด้านเดบิตแล้วก็เพิ่มขึ้นทางด้านเครดิตค่ะหมวดที่4ค่ะหมวดที่4คือรายได้รายได้นะคะจะลดลงทางด้านเดบิตแล้วก็จะเพิ่มขึ้นทางด้านเครดิตค่ะหมวดที่5ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นทางด้านเดบิตและจะลดลงทางด้านเครดิตนะคะอันนี้เรามาดูนะคะอันนี้ระบบบัญชีคู่จะบันทึกบัญชีทั้ง2ด้านต้องเท่ากันเสมอทุกครั้งนะคะมาดูอีกทีคือการบันทึกบัญชีระบบบัญชีคู่แล้วสิ่งที่จะต้องเหลือในด้านแต่ละด้านเพื่อเอาไปบันทึกในงบการเงินหรืองบทดลองขั้นต้นนะคะมาดูเลยสินทรัพย์อันที่1คือสินทรัพย์นะคะสินทรัพย์เพิ่มทางด้านเดบิตลดทางด้านเครดิตแล้วก็ต้องคงเหลือทางด้านเดบิตค่ะตัวที่2หนี้สินหนี้สินจะอะไรคะหนี้สินจะเพิ่มขึ้นทางด้านเครดิตลดทางด้านเดบิตแล้วก็จะคงเหลือทางด้านเครดิตค่ะส่วนของเจ้าของตัวที่3นะคะจะเพิ่มขึ้นทางด้านเครดิตลดลงทางด้านไหนคะนักเรียนทั้งบ้านลดลงทางด้านไหนด้านเดบิตนะคะแล้วส่วนที่เหลือก็จะเหลือทางด้านเครดิตค่ะตัวที่4รายได้นะคะรายได้จะเพิ่มขึ้นทางด้านเครดิตจะลดลงทางด้านเดบิตส่วนที่เหลือก็จะเหลือทางด้านเครดิตค่ะตัวสุดท้ายที่เราจะรู้กันก็คือค่าใช้จ่ายนะคะจะเพิ่มขึ้นทางด้านเดบิตลดลงทางด้านเครดิตแล้วก็จะคงเหลือทางด้านเดบิตค่ะตัวนี้นะคะการบันทึกบัญชีระบบบัญชีคู่ที่ครูเปรียบเทียบให้ดูทั้งเป็นรูปตัวทีทั้งเป็นส่วนในการจำของนักเรียนเนี่ยนักเรียนจะต้องเรียนรู้ของแต่ละบุคคลบุคคลใดบุคคลหนึ่งอาจจะไม่ได้จำเหมือนกันแต่ถ้าเราจำหลักของมันได้ถูกต้องเราก็จะบันทึกบัญชีได้ถูกต้องนะคะตามหลักบัญชีคู่เรามาดูกันต่อไปเลยนะคะการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคู่เรามาดูสมการที่เราใช้กันตั้งแต่เรียนปี1ยันจบปริญญาตรีเลยนะคะมันจะเป็นสมการทางการบัญชีสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกทุนทุนหรือเราใช้อีกคำว่าส่วนของเจ้าของจะมีผลต่อการดำเนินงานอย่างไรถ้ากิจการดำเนินงานไปแล้วก็คือได้กำไรหรือขาดทุนเราก็จะโอนส่วนกำไรหรือขาดทุนเนี่ยเข้ากำไรสะสมหรืออีกในหนึ่งคือกิจการได้กำไรขาดทุนกำไรขาดทุนเนี่ยมันคิดได้มาจากไหนคะได้มาจากรายได้ของกิจการลบด้วยอะไรลบด้วยค่าใช้จ่ายนะคะถึงออกมาเป็นกำไรหรือขาดทุนหรือเข้าบัญชีอะไรคะเข้าบัญชีทุนค่ะตัวหนึ่งรายได้ทำให้ทุนเพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายก็จะมีผลทำให้ทุนลดลงนะคะการบันทึกบัญชีตามหลักบัญชีคู่เราใช้กันอยู่ทั่วไปนะคะการบันทึกบัญชีนั้นละการบันทึกบัญชีจะบันทึกทีละบัญชีนะคะโดยไม่ต้องคำนึงว่ามีกี่บัญชีในข้อใดข้อหนึ่งนะคะ2การรวมยอดบัญชีของจำนวนด้านเดบิตและเครดิตต้องเท่ากันเสมอนะคะเรามาดูตัวอย่างในการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคู่กันเลยนะคะตัวอย่างในการบันทึกในบัญชีสิ่งแรกของกิจการทุกกิจการที่มีเกิดขึ้นก็คือเจ้าของกิจการนำเงินสดหรือสินทรัพย์อื่นๆมาลงทุนในกิจการเราจะเดบิตอะไรคะเดบิตเงินสดแลกด้วยสินทรัพย์นะคะแล้วก็ใส่จำนวนเงินแล้วก็เครดิตอะไรคะเครดิตทุน

ะคะแล้วก็ใส่จำนวนเงินแล้วก็อธิบายรายการด้วยนะคะทุกครั้งพอเราเอาการบันทึกจริงเราจะอธิบายรายการต่อในสมุดรายวันทั่วไปเดี๋ยวครูจะมีแบบฝึกปฏิบัติให้นักเรียนได้ปฏิบัติกันนะคะมาดูตัวอย่างที่2ค่ะนำเงินสดไปฝากธนาคารเราคิดตามหลักความเป็นจริงของเราเลยนำเงินสดไปฝากธนาคารเราจะได้อะไรคะเดบิตอะไรคะเราจะต้องมีเงินฝากธนาคารในธนาคารเพิ่มขึ้นเราต้องเดบิตเงินฝากธนาคารแล้วก็ใส่จำนวนเงินส่วนเครดิตเราเสียอะไรไปคะเสียเงินสดไปเพราะเราเอาเงินสดไปฝากธนาคารแล้วค่ะอันนี้ตัวอย่างที่สองนะคะมาดูตัวอย่างกันต่อไปในการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคู่ในตัวอย่างที่3คิดตามหลักที่นักเรียนได้ปฏิบัติมาค่ะคือถอนเงินจากธนาคารเราถอนเงินจากธนาคารเราได้อะไรมาคะเดบิตเงินสดเราต้องได้เงินสดมาแน่ๆเลยแล้วก็เครดิตอะไรคะบัญชีธนาคารเราก็ต้องเสียไปเครดิตเงินฝากธนาคารถ้าเป็นรายการนี้เราจะเปรียบเทียบได้กับสินทรัพย์คือเงินสดเพิ่มขึ้นแล้วก็อะไรคะเงินฝากธนาคารลดลงนะคะในตัวอย่างที่3เรามาดูตัวอย่างต่อไปค่ะเรามาดูตัวอย่างในการบันทึกบัญชีคู่ในตัวอย่างที่4ค่ะซื้อสินทรัพย์ไม่ว่าสินทรัพย์ที่เราซื้อจะเป็นเครื่องตกแต่งเครื่องคอมพิวเตอร์หรือจะเป็นที่ดินอาคารเป็นเงินสดเราซื้อสินทรัพย์เราได้อะไรมาเราได้สินทรัพย์มาใช่ไหมคะก็ต้องเดบิตโจทย์ข้อนี้โจทย์ตัวอย่างนี้เป็นอะไรคะเครื่องตกแต่งก็จะต้องเป็นเครื่องตกแต่งค่ะเดบิตด้วยเครื่องตกแต่งเครดิตด้วยเงินสดแสดงว่าถ้าเราวิเคราะห์ในการค้าอันนี้เราก็เท่ากับว่าสินทรัพย์ในกิจการเราเพิ่มแล้วเงินสดเราอะไรคะสินทรัพย์ลดลงก็เท่ากับว่าเป็น2ด้านของสินทรัพย์คือสินทรัพย์เพิ่มแล้วก็สินทรัพย์ลดนะคะตัวต่อไปในรายการข้อที่5ก็คือซื้อวัสดุสำนักงานเป็นเงินเชื่อซื้อวัสดุสำนักงานเป็นเงินเชื่อเดบิตวัสดุสำนักงานอ้าวนักเรียนทางบ้านจำได้ไหมคะว่าวัสดุสำนักงานเป็นอะไรวัสดุสำนักงานซื้อมาแล้วก็ใช้ในกิจการเป็นสินทรัพย์นะคะไม่ได้ใช้แล้วหมดไปใช้แล้วหมดไปนั่นเป็นค่าใช้จ่ายแต่ถ้าใช้แล้วแล้วก็มีให้อยู่ในกิจการนะคะก็คือเป็นสินทรัพย์ก็คือเดบิตวัสดุสำนักงานคือสินทรัพย์เพิ่มขึ้นแล้วก็เครดิตอะไรคะเจ้าหนี้ค่ะเพราะเป็นเงินเชื่อคือหนี้สินเพิ่มนะคะโจทย์ข้อนี้ข้อที่5ก็จะวิเคราะห์รายการค้าคืออะไรคะสินทรัพย์เพิ่มหนี้สินเพิ่มค่ะตามสมการบัญชีนะคะมาดูโจทย์ข้อที่6กันค่ะตัวอย่างข้อที่6กู้เงินจากธนาคารคิดตามหลักเลยค่ะนักเรียนเราไปส่งสัญญากู้เรากู้เงินจากธนาคารมาใช่ไหมคะเราต้องเดบิตอะไรคะเงินสดค่ะเสร็จแล้วทำยังไงต่อเครดิตด้วยเงินกู้เพราะว่าเราต้องติดหนี้ธนาคารธนาคารจะทวงถามเราเมื่อไหร่ก็ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะต่อไปด้วยข้อที่7นะคะข้อที่7เรามาวิเคราะห์ก่อนนะคะจ่ายชำระเงินกู้เรากู้เงินมาเราต้องจ่ายทุกๆเดือนใช่ไหมคะเราต้องเดบิตอะไรคะเงินกู้เงินกู้เป็นหมวดของหนี้สินพอเดบิตก็คือหนี้สินลดลงแล้วก็เครดิตอะไรคะนำเงินสดไปจ่ายใช่ไหมคะก็เงินสดลดลงก็คือเท่ากับว่าสินทรัพย์ลดลงข้อนี้วิเคราะห์ได้ก็คือหนี้สินลดแล้วก็สินทรัพย์ก็ลดลงด้วยนะคะมาเจอกันต่อไปในข้อที่8ค่ะจ่ายชำระดอกเบี้ยเงินกู้จ่ายชำระดอกเบี้ยเงินกู้ดอกเบี้ยมันเป็นค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะก็ต้องเดบิตอะไรคะดอกเบี้ยจ่ายแล้วก็เครดิตสินทรัพย์เงินสดของเราจ่ายออกไปก็คือสินทรัพย์เครดิตเงินสดนะคะก็เท่ากับว่าค่าใช้จ่ายเพิ่มดอกเบี้ยจ่ายอะไรคะไอ้เงินสดคือเงินสดลดก็คือค่าใช้จ่ายเพิ่มเงินสินทรัพย์ลดลงค่าใช้จ่ายเป็นอะไรคะส่วนของเจ้าของนะคะหรือว่าเป็นทุนมาดูตัวที่9ได้รับเงินจากการจากให้การค่าบริการลูกค้ารับเงินดูง่ายๆเลยค่ะบัญชีเข้าใจง่ายๆนะคะหลักการบัญชีเข้าใจไม่ยากรับเงินก็เดบิตด้วยเงินสดคือสินทรัพย์เพิ่มแน่นอนแล้วก็เครดิตรายได้ค่าบริการก็คือหมวดที่4รายได้ค่าบริการเพิ่มรายได้ค่าบริการอยู่ในส่วนของเจ้าของก็คือเท่ากับว่าสินทรัพย์เพิ่มแล้วก็ส่วนของเจ้าของเพิ่มนะคะในข้อที่9มาดูข้อที่10กันนะคะนักเรียนจดทันไหมคะนักเรียนทางบ้านจดทันครูไม่เอ่ยมาดูข้อที่10เดี๋ยวครูจะไปช้าๆนะคะเพื่อให้นักเรียนได้วิ

เพราะทันพอแบบฝึกปฏิบัตินักเรียนจะได้ทำทันนะคะมาดูข้อที่10ส่งบิลคือใบแจ้งหนี้ค่ะเรียกเก็บค่าบริการจากลูกค้าใบแจ้งหนี้ส่งไปเรียกเก็บจากลูกค้าลูกค้าเราก็เปรียบเสมือนเป็นลูกหนี้โดยปกติเขาต้องให้เงินสดเราแต่ละเขาเป็นลูกหนี้เราเราก็ต้องเดบิตอะไรคะลูกหนี้เครดิตรายได้ค่าบริการก็คือสินทรัพย์เพิ่มส่วนของเจ้าของเพิ่มเพราะรายได้เป็นตัวบวกของส่วนของเจ้าของนะคะตัวต่อไปวันที่11ได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้อ้าวเราได้รับชำระหนี้ได้แน่ๆเลยคือเดบิตเงินสดคือสินทรัพย์เพิ่มเครดิตลูกหนี้ที่ติดหนี้ออกไปลดลงไปก็คือเครดิตลูกหนี้ก็คือสินทรัพย์ลดลงนะคะมาดูตัวอย่างที่12ต่อค่ะลูกหนี้ออกตั๋วใช้เงินเพื่อชำระค่าบริการเขาออกตั๋วแต่เรายังไม่ได้รับเงินตั๋วนั้นก็คือเดบิตเป็นตั๋วเงินรับก็คือสินทรัพย์เพิ่มเครดิตลูกหนี้ก็คือลูกหนี้ลดลงสินทรัพย์ก็ต้องเลยลดลงข้อนี้สรุปได้ว่าสินทรัพย์เพิ่มสินทรัพย์ลดค่ะมาดูรายการวันที่13นะคะได้รับดอกเบี้ยตามตั๋วเงินได้รับดอกเบี้ยโอ้แสดงว่าเราต้องได้รับเงินสดเดบิตอะไรคะเดบิตเงินสดค่ะแล้วก็เครดิตอะไรเครดิตดอกเบี้ยรับค่ะดอกเบี้ยรับถือว่าเป็นรายได้ของเรานะคะก็จะเป็นรายได้อื่นๆก็คือเท่ากับว่าสินทรัพย์เพิ่มแล้วก็อะไรเพิ่มคะส่วนของเจ้าของก็เพิ่มนะคะมาดูกันต่อไปคือข้อที่14ตั๋วเงินครบกำหนดได้รับชำระหนี้ตามตั๋วนะคะตั๋วเงินครบกำหนดพอได้รับชำระหนี้ได้อะไรคะเดบิตคือเงินสดคือสินทรัพย์เพิ่มและอะไรลดคะตั๋วเงินค่ะเครดิตตั๋วเงินคือสินทรัพย์เพิ่มแล้วก็สินทรัพย์ลดลงนะคะมาดูต่อไปค่ะวันข้อที่15ค่ะข้อที่15เราทำอะไรจ่ายค่าน้ำมันรถจ่ายค่าน้ำมันรถเดบิตค่าใช้จ่ายคือค่าน้ำมันรถแล้วก็เครดิตคือเงินสดค่าน้ำมันรถเป็นตัวลดของอะไรคะคือข้อนี้คือส่วนของเจ้าของจะลดลงแล้วก็เงินสดคือสินทรัพย์ก็จะลดลงด้วยค่ะมาดูตัวอย่างที่16ได้รับบิลจากค่าไฟได้รับบิลแสดงว่าเราได้รับแค่ใบเสร็จมาเหมือนเราอยู่ที่บ้านนะคะเราได้รับใบเสร็จมาค่าสาธารณูปโภคค่าน้ำค่าไฟแต่เรายังไม่จ่ายเราก็เดบิตค่าใช้จ่ายตรงนั้นคือค่าไฟฟ้าหรืออีกในหนึ่งเราจะเดบิตด้วยว่าค่าสาธารณูปโภคก็ได้ไม่ผิดนะคะแล้วก็เครดิตด้วยเจ้าหนี้ค่าใช้จ่ายเป็นตัวลดของส่วนของเจ้าของแสดงว่าข้อนี้เป็นส่วนของเจ้าของรถแล้วก็เจ้าหนี้เพิ่มขึ้นก็คือหนี้สินเพิ่มค่ะส่วนตัวของข้อนี้นะคะต่อไปมาดูโจทย์ต่อไปนะคะโจทย์ข้อที่17นะคะจ่ายชำระเงินจ่ายชำระเงินตามบิลของค่าไฟโจทย์อันที่แล้วค่ะเราตั้งเจ้าหนี้ไว้เราก็ต้องเดบิตเจ้าหนี้ก็คือหนี้สินก็จะลดลงเสร็จแล้วเราจ่ายเป็นอะไรคะจ่ายเป็นเงินสดเงินสดก็ต้องลดลงก็เท่ากับว่าหนี้สินลดแล้วก็สินทรัพย์ก็ลดตามไปด้วยนะคะมาดูโจทย์ตัวอย่างอันสุดท้ายแล้วนะคะโจทย์ตัวอย่างของระบบบัญชีคู่วันที่ข้อที่18เจ้าของกิจการนำเงินสดไปใช้ส่วนตัวเขามีสิทธินำเงินสดไปใช้ส่วนตัวเราจะเรียกว่าเดบิตถอนใช้ส่วนตัวหรือเงินถอนเครดิตอะไรคะเงินสดนะคะเงินถอนใช้ส่วนตัวเนี่ยจะอยู่หมวดที่3แต่เป็นตัวลดของส่วนของเจ้าของข้อนี้ก็คือส่วนของเจ้าของก็คือลดแล้วก็สินทรัพย์ก็ลดลงค่ะเรายกตัวอย่างมาให้เห็น18ตัวอย่างแล้วนะคะตอนนี้เป็นตัวอย่างที่เราจะต้องบันทึกและวิเคราะห์ของอะไรคะของจำนวนเงินแล้วก็วิเคราะห์ตามสมการบัญชีด้วยเป็นตัวอย่างโจทย์เต็มนะคะยังเป็นตัวอย่างอยู่นะคะยังไม่เป็นแบบฝึกปฏิบัตินะคะมาดูตัวอย่างอันนี้นะคะซื้อรถยนต์ 800,000 บาทจ่ายเป็นเงินสดครึ่งนึงจ่ายไม่หมดค่ะจ่ายเงินเป็นเงินสดครึ่งนึงคิดตามนะคะจดตามด้วยค่ะแล้วที่เหลือจ่ายเป็นเงินกู้ธนาคารเพื่อชำระเต็มจำนวนแสดงว่าเราชำระเต็มจำนวนแต่เราไปกู้ธนาคารมาเราวิเคราะห์อย่างนี้เลยค่ะวิเคราะห์ตามเลยสินทรัพย์ในนี้มีอะไรคะสินทรัพย์เพิ่มขึ้นก็คือรถยนต์คือ 800,000 บาท
เงินสดค่ะเงินสดทำอะไรเงินสดลดลง 400,000 บาทใช่ไหมคะแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องคือการกู้ธนาคารกู้ธนาคารมาอีกเท่าไหร่คะเป็นหนี้สินเพิ่มขึ้นเพราะเรากู้มากับว่าหนี้สินเพิ่มขึ้นเท่าไหร่คะ4

4 แสนบาทค่ะเรามาดูการวิเคราะห์เป็นนะคะเป็นสมการบัญชีของเราสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของค่ะสินทรัพย์มีอะไรบ้างสินทรัพย์เพิ่มก็คือตัวรถยนต์คือ800,000 บาทแล้วก็สินทรัพย์ลด400,000 บาทคือตัวที่ลบ400,000 บาทคืออะไรคะเงินสดที่เราจะ

็นการกู้นะคะเรามาดูหลักเลยค่ะหลักเป็นตัวทีของครูสินทรัพย์มีอะไรเพิ่มคะรถยนต์เพิ่ม 800,000 บาทแล้วก็มีอะไรลดคะเงินสดลด 400,000 บาทหนี้สินมีอะไรเพิ่มคะเงินกู้เพิ่มเท่าไรคะ 400,000 บาทค่ะนักเรียนทําเหมือนครูไหมคะนักเรียนทางบ้านโอเคนะคะเดี๋ยวครูจะไปโจทย์ฝึกปฏิบัติของนักเรียนได้แล้วนะคะอ๋อลืมค่ะเราต้องมาบันทึกบัญชีให้เราดูกันอีกครั้งคือเราจะต้องเดบิตรถยนต์ 800,000 บาทแล้วก็เครดิตนะคะเยื้องหน่อยค่ะเสร็จแล้วเงินเครดิตมาเป็นเงินสดเท่าไหร่คะ 400,000 บาทแล้วก็อะไรต่อด้วยเงินเจ้าหนี้เงินกู้อีก 400,000 บาทต่อท้ายด้วยอธิบายรายการคือซื้อรถยนต์โดยจ่ายเงินสดครึ่งหนึ่งส่วนที่เหลือเป็นเงินกู้ค่ะมาดูโจทย์ฝึกปฏิบัตินะคะนักเรียนเดี๋ยวครูจะไปช้าๆเพื่อให้นักเรียนจดโจทย์ของครูด้วยเสร็จแล้วเราไปฝึกปฏิบัติพร้อมกันตกลงนะคะมาดูโจทย์ฝึกปฏิบัติคล้ายๆค่ะคล้ายๆกับสัปดาห์ที่แล้วที่ครูได้สอนไปของสมุดรายวันแต่อันนั้นครูสอนเรื่องการวางผังวางเลขที่บัญชีแต่อันเนี้ยเราจะมีทั้งผังเลขที่บัญชีการวิเคราะห์รายการค้าแล้วก็มาลงสู่สมุดรายวันทั่วไปมาดูนะคะพ.ศ. 2562เดือนมกราคมวันที่1นายยืนยงเปิดกิจการเช่ารถยนต์นำเงินสดมาลงทุน 40,000 บาทเงินฝากธนาคาร 80,000 บาทอะไหล่รถยนต์ 50,000 บาทแล้วก็ตัวรถยนต์ 800,000 บาทเจ้าหนี้ร้านสมัยการช่าง 120,000 บาทมาลงทุนนะคะเรามาดูวิเคราะห์เลยค่ะวิเคราะห์เป็นรูปตัวทีสินทรัพย์นะคะสินทรัพย์มีอะไรเพิ่มขึ้นบ้างคะมีเงินสดเพิ่มขึ้นนะคะตัวต่อไปมีเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นมีรถยนต์เพิ่มขึ้นแล้วก็มีอะไหล่รถยนต์เพิ่มขึ้นมาดูตัวหนี้สินนะคะว่ามันจะมีอะไรเพิ่มขึ้นทางด้านเครดิตคะเจ้าหนี้ร้านสมัยการช่างสรุปส่วนของเจ้าของก็ต้องเพิ่มขึ้นทางด้านเครดิตด้วยคือทุนนายยืนยงข้อนี้เราจะทำโดยการเอาสินทรัพย์ทั้งหมดทางด้านเดบิตลบด้วยอะไรคะตามสมการบัญชีลบด้วยเจ้าหนี้ทางด้านเครดิตที่ส่วนที่เหลือก็คือทุนนายยืนยงค่ะเรามาดูเลยค่ะสินทรัพย์เรามีอะไรบ้างตัว A แทนสินทรัพย์นะคะเท่ากับ L บวก E ค่ะมาดูค่ะสินทรัพย์มีอะไรบ้างมีเงินสดบวกด้วยเงินฝากธนาคารบวกด้วยอะไหล่รถยนต์แล้วก็ตัวรถยนต์ส่วนหนี้สินมีเจ้าหนี้แล้วก็เจ้าหนี้บวกเจ้าหนี้สมัยการช่างบวกด้วยทุนของนายยืนยงนะคะมาดูจำนวนเงินเลยค่ะจำนวนเงินสด 40,000 บาทแล้วก็เงินฝากธนาคาร 80,000 บาทบวกด้วยอะไรคะอะไหล่รถยนต์ 50,000 บาทบวกด้วยตัวรถยนต์ 80,000 บาทเท่ากับเจ้าหนี้ร้านสมัยการช่าง 120,000 บาทเราบวกด้านเดบิตได้เท่าไหร่ตั้งไว้ลบด้วยด้านอะไรคะลบด้วยด้านเครดิตคือเจ้าหนี้ส่วนที่เหลือคือทุนของนายยืนยงคือเท่าไหร่คะ850,000 บาทนักเรียนทำตรงกับครูไหมคะได้ 850,000 บาทไหมคะค่ะแล้วต่อไปด้วยเราเอาโจทย์ฝึกปฏิบัติอันเมื่อกี้จากสมการบัญชีจากการแยกประเภทแยกเป็นตัวทีมาบันทึกในสมุดรายวันทั่วไปลงวันที่ก่อนคือ2562มกราคมวันที่1รายการมีเงินสด101ค่ะหมวดที่1จำนวนเงินคือ 40,000 บาทตัวที่2คือเงินฝากธนาคาร102จำนวนเงินคือ 80,000 บาทตัวที่3คืออะไหล่รถยนต์103จำนวนเงินคือ 50,000 บาทตัวที่4คือตัวรถยนต์นะคะ104จำนวนเงินคือ 800,000 บาทนะคะและเสร็จแล้วด้วยเครดิตจะเยื้องหน่อยใช่ไหมคะเยื้องไปหน่อยคือเจ้าหนี้ร้านสมัยการช่าง1201คือจำนวนเงินคือ 120,000 บาทแล้วก็ทุนนายยืนยงนะคะ301จำนวนเงินคือ 850,000 บาทอันนี้แหละค่ะคือวิธีการคิดของเราก็คือคิดตั้งแต่อะไรคะยอดยกมาค่ะ
คิดมาเป็นสเต็ปตั้งแต่เอาสมการบัญชีมาคิด

และลองทดสอบด้วยอะไรคะตัว T ของหมวดนะคะทั้ง5หมวดว่ามีรายการอะไรที่เกี่ยวข้องกันทั้ง5หมวดลองทดสอบไปทดสอบมาแล้วก็นำผลทดสอบมาบันทึกบัญชีด้านเดบิตและเครดิตต้องเท่ากันเสมอทุกครั้งในการบันทึกบัญชีตามหลักบัญชีคู่นะคะเรามาดูโจทย์ฝึกปฏิบัติโจทย์ต่อไปค่ะเหมือนกันพ.ศ. 2562นะคะเดือนมกราคมวันที่4ค่ะวันที่4รับเงินสดเป็นรายได้ค่าเช่ารถยนต์ 40,000 บาทรับมา 40,000 บาทมาดูซิว่าเราต้องทำอะไรต่อไปมาในรูปแบบของตัว T นะคะเมื่อกี้โจทย์นักเรียนโจทย์ไว้ใช่ไหมคะรับเงินสดดูตามกิจการเลยค่ะโดยปกติเลยค่ะกิจการรับเงินสดก็ต้องสินทรัพย์เพิ่มขึ้นเดบิตด้วยเงินสดรับเงินสดมาจากอะไรนักเรียนนักเรียนทวงได้ไหมคะลองดูซิสิ่งที่นักเรียนคิดกับสิ่งที่ครูเฉลยมันตรงกันไหมรับเงินสดมาจากรายได้รายได้ค่าเช่ารถยนต์แต่ตัวรายได้ถ้าเป็นสมการบัญชีมันจะเป็นส่วนหนึ่งของอะไรส่วนของเจ้าของนะคะมันจะเครดิตบวกเพิ่มขึ้นทางด้านส่วนของเจ้าของในชื่อบัญชีทุนนายยืนยงค่ะมาดูในการบันทึกบัญชีสำหรับโจทย์ข้อที่แล้วนะคะรับเงินสดมานะคะก็เดบิตด้วยเงินสดหมวดบัญชีคือเลขเดิมคือ101ค่ะรับเงินสดมาจำนวน 40,000 บาทแล้วก็เครดิตเยื้องไปหน่อยนะคะเยื้องไปทางขวามือเครดิตรายได้ค่าเช่ารถยนต์ 40,000 บาทเลขที่บัญชีคือ401ค่ะนะคะตามทันไหมคะแล้วสรุปว่าสิ่งที่นักเรียนทำกับสิ่งที่ครูทำจดแล้วถูกต้องไหมคะมาต้องอธิบายรายการทุกครั้งคือรับรายได้ค่าเช่ารถยนต์มาเป็นเงินสดค่ะมาดูโจทย์ต่อไปนะคะของวันที่8ค่ะจ่ายค่าเช่ารถยนต์นะคะค่าซ่อมแซมรถยนต์เป็นจำนวนเงิน 6,000 บาทเราจ่ายค่าซ่อมแซมเป็นจำนวนเงิน 6,000 บาทจดตามค่ะนักเรียนทันไหมจ่ายค่าแซมเป็นจำนวนเงิน 6,000 บาทมาดูนะคะตัวทีค่าซ่อมแซมเราจ่ายแน่ๆเลยเงินสดเราต้องเสียไปฉะนั้นสินทรัพย์เราต้องลดลงทางด้านอะไรคะทางด้านเครดิตก็คือเงินสดลดแล้วการจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายก็ต้องอะไรคะเพิ่มขึ้นทางด้านเดบิตคือค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนรายค่าใช้จ่ายเป็นส่วนหนึ่งของส่วนของเจ้าของทำให้ทุนของนายยืนยนต์ลดลงทางด้านอะไรคะเดบิตนะคะลดลงดูค่ะดูสิ่งต่อไปเรามาบันทึกบัญชีกันค่ะมาบันทึกบัญชีจากการที่เราคราวที่แล้วก็คือค่าซ่อมแซมรถยนต์อยู่ด้านเดบิต501ค่ะจำนวนเงินค่าซ่อมแซมรถยนต์คือ 6,000 บาทต่อด้วยเครดิตเงินสดนะคะ101,600บาทและสิ่งที่เราลืมไม่ได้ค่ะนักเรียนต้องทำทุกครั้งก็คือการอธิบายรายการจ่ายค่าซ่อมแซมรถยนต์เป็นเงินสด 6,000 บาทค่ะมาดูโจทย์ฝึกปฏิบัติต่อไปพ.ศ. 2562วันที่10ส่งบินตัวนี้นะคะแค่ส่งบินค่ะบินหรือเราเรียกอีกในหนึ่งว่าใบแจ้งหนี้นะคะเรียกเก็บจากลูกหนี้ที่เช่ารถยนต์ไปแล้วยังไม่ได้จ่ายเงินเป็นจำนวนเงิน 12,000 บาทจดทันไหมคะทวนโจทย์อีกครั้งนะคะจดทันไหมเอ่ยนักเรียนทางบ้านมาดูนะคะวันที่10ส่งบินเรียกเก็บส่งบินเรียกเก็บหรือเขาเรียกอีกในหนึ่งว่าใบแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินจากลูกหนี้เช่ารถยนต์ที่ยังไม่ได้จ่ายค่ารถยนต์เป็นจำนวน 12,000 บาทมาดูค่ะเราจะมาทำในบัญชีแยกประเภทกันคือถ้าเราส่งบินได้เก็บส่วนที่มันเกี่ยวข้องเรามีอะไรบ้างสินทรัพย์มีไม่เอ่ยดูกันนะคะสินทรัพย์มีค่ะเราเรียกเก็บเขาสินทรัพย์ที่มันต้องเพิ่มขึ้นแน่ๆเลยคือบวกคือลูกหนี้ค่ะสินทรัพย์เพิ่มโจทย์ข้อนี้แล้วอะไรเพิ่มคะรายได้เพิ่มคือค่าเช่ารถยนต์รายได้เพิ่มส่งให้สมการบัญชีส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้นก็คือทุนนายยืนยงเพิ่มขึ้นทางด้านเครดิตอันนี้คือการอธิบายและง่ายๆก็คือถ้าเราส่งบินเรียกเก็บลูกหนี้เพิ่มรายได้ก็เพิ่มส่งผลให้ทุนเพิ่มด้วยตามลำดับนะคะมาในการบันทึกบัญชี
มื่อกี้เราวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์แต่ก็ว่ามีอะไรเพิ่มอะไรลดใช่ไหมคะเมื่อกี้ส่วนของรายได้นี่คือเพิ่มทั้งจำนวนเรามาบันทึกบัญชีกันนะคะบันทึกบัญชีเราก็ใส่ 2,562 เดือนมกราคมวันที่10นะคะเราทำอะไรเดบิตคือลูกหนี้ชิดเลยค่ะชิดด้านซ้ายแล้วลูกหนี้103 12,000 บาทเรียกเก็บแล้วก็เครดิตรายได้ค่าเช่ารถยนต์401ค่ะคือรายได้หลักของกิจการเพราะกิจการนี้คือกิจการให้เช่ารถยนต์ค่ะ 12,000 บาทสิ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือการอธิบายรายการคือถ้าเราลืมการอธิบายรายการบางรายการมันไม่แน่ชัดแล้วก็ไม่ชัดเจนเราต้องมีการอธิบายรายการทุกครั้งนะคะในการบันทึกบัญชีส่งบิลเรียกเก็บเงินที่ลูกหนี้ยังไม่จ่ายหรือส่งบิลเรียกเก็บเงินยังไม่ได้รับเงินนะคะอ่ะมาดูโจทย์ฝึกปฏิบัติวันต่อไปค่ะมาถึงวันที่15มกราคมนะคะเราได้รับบิลหรือใบแจ้งหนี้ค่าซ่อมแซมรถยนต์จากร้านสมัยการช่างเป็นจำนวนเงิน 4,000 บาทเมื่อกี้ส่งบิลเรียกเก็บอันนี้เราได้รับแสดงว่าเราเป็นหนี้เขาใช่ไหมคะเราต้องจ่ายเขาไปมาดูกันค่ะว่าระบบตัวแยกประเภทจะเป็นยังไงคือหนี้สินค่ะหนี้สินเราจะต้องเพิ่มหรือลดเอ่ยมาดูตัวค่าใช้จ่ายก่อนค่าใช้จ่ายเพิ่มแน่ๆเพราะเราได้รับบิลใช่ไหมคะบวกด้วยค่าซ่อมแซมรถยนต์ด้านเดบิตแล้วก็อะไรคะพอเราต้องเสียค่าซ่อมแซมรถยนต์ด้านเดบิตทำให้ส่งผลให้ส่วนของเจ้าของลดลงด้วยคือทุนนายยืนยงลดลงทางด้านเดบิตแล้วก็เครดิตด้วยเจ้าหนี้เพิ่มขึ้นอะไรคะร้านสมัยการช่างค่ะมาการบันทึกบัญชีกันนะคะมาดูการบันทึกบัญชีค่ะใส่ 2,562 ที่วันเดือนปีให้เรียบร้อยมกราคมวันที่15เดบิตด้วยค่าซ่อมแซมรถยนต์รหัสหมวดบัญชีเลขที่บัญชีคือ501ถ้าชื่อบัญชีซ้ำกันให้รันชื่อบัญชีตามเดิมเลยนะคะและให้รันตามลำดับที่เกิดบัญชีก่อนคือ501 4,000 บาทต่อด้วยเจ้าหนี้ร้านสมัยการช่างเพราะเราติดหนี้เขาอยู่201อีกเท่าไรคะไว้ทางด้านเครดิตคือ 4,000 บาทและอธิบายรายการรับใบแจ้งหนี้ค่าซ่อมรถยนต์จากร้านสมัยการช่างนะคะต้องอธิบายรายการทุกครั้งนะคะครูขอย้ำนะคะมาดูโจทย์ฝึกต่อนะคะโจทย์ฝึกต่อวันที่20นะคะ2562ร้านนายยืนยงถอนเงินยืนยงคือใครนักเรียนจำได้ไม่เอ่ยว่ายืนยงคือใครคะครั้งแรกเลยยืนยงทำอะไรยืนยงนำสินทรัพย์และหนี้สินมาลงทุนแสดงว่ายืนยงเป็นอะไรคะเป็นเจ้าของกิจการฉะนั้นยืนยงเจ้าของกิจการยืนยงก็มีสิทธิ์อะไรคะมีสิทธิ์ถอนเงินไปใช้นะคะใช้ส่วนตัวแต่เวลาเขาถอนเงินไปใช้ส่วนตัวเราต้องเกิดการบันทึกบัญชีเพื่อให้กิจการทราบข้อมูลที่แท้จริงว่าเราจะได้กำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่ไม่ว่าเราเป็นเจ้าของกิจการหรือกิจการคนเดียวเราถอนเงินจากกิจการไปใช้แต่ไม่ใช่ว่าเราหยิบเงินสดเท่าไหร่ก็ได้อันนั้นก็คือเราจะไม่ลงบัญชีที่ถูกต้องฉะนั้นเราจึงต้องมีบัญชีเงินถอนใช้ส่วนตัวไปด้วยนะคะยืนยงถอนเงินจากร้านไปใช้ส่วนตัว 15,000 บาทดูสิว่ายืนยงจะต้องบันทึกอะไรบ้างนะคะนักเรียนคิดออกไหมคะมาดูกันค่ะสินทรัพย์มีไหมถอนเงินแสดงว่าอะไรหายไปคะเงินสดแน่นอนค่ะเงินสดมันคือสินทรัพย์ลดลงส่วนของเจ้าของเราถอนไปแสดงว่าทุนของยืนยงต้องลดลงด้วยใช่ไหมคะเพราะเราถอนเขาไปเราถอนทุนออกไปใช้มาดูในการบันทึกบัญชีกันแต่เราจะไม่บันทึกบัญชีคำว่าทุนนะคะเราจะบันทึกบัญชีคำว่าอะไรเอ่ยนักเรียนคิดได้ไหมคะจากการที่เราเรียนการวิเคราะห์รายการค้าครั้งที่แล้วนักเรียนสามารถคิดได้ไหมคะว่าการวิเคราะห์รายการค้าครั้งที่แล้วเนี่ยเขาใช้คำว่าอะไรถ้าเราถอนเงินไปใช้เราใช้คำว่าทุนไม่เอ่ยเดี๋ยวนักเรียนมาดูนะคะมาดูกับครูว่าคำว่าทุนหรือเราจะใช้คำว่าถอนเงินหรือคำว่าถอนอะไรเอ่ยนักเรียนคิดได้ไหมคะมาดูครูเลยค่ะว่าครูจะเฉลยว่าอะไร
นะคะใส่วันเดือนปีให้เรียบร้อยนะคะวันที่20ค่ะเราจะใช้คำว่าถอนใช้ส่วนตัวเราจะได้รู้เลยนะคะว่าเจ้าของกิจการถอนเงินสดเนี่ยดึงเงินสดไปใช้ส่วนตัวฉะนั้นเขาจะต้องคืนเงินสดมาให้เราด้วยเราจะหักเป็นตัวเป็นค่าใช้จ่ายแต่เราจะไม่ได้อยู่หมวดค่าใช้จ่ายเราจะใช้มาบันทึกบัญชีในหมวดของทุนแต่ใช้คำว่าถอนใช้ส่วนตัวค่ะจำนวนเงินคือเท่าไหร่คะ 15,000 บาทนะคะเสร็จแล้วก็เครดิตพอถอนเงินออกไปใช้เครดิตอะไรคะเครดิตด้วยเงินสดนะคะ1ส่วนจำนวนเงิน 15,000 บาทอธิบายรายการให้เรียบร้อยนะคะถอนเงินจากร้านไปใช้ส่วนตัวมันมี2จำพวกนะคะถอนเงินไปใช้ส่วนตัวกับถอนเงินจากธนาคารมาใช้ในกิจการอธิบายให้ถูกนะคะถ้าเราอธิบายง่ายๆสั้นๆว่าถอนเงินมาจำนวนเท่านี้เราจะไม่ทราบเลยนะคะว่าถอนใช้ส่วนตัวหรือว่าถอนเงินมาใช้ในกิจการชื่อบัญชีก็จะไม่เหมือนกันความแตกต่างก็จะมีอยู่นิดนึงนะคะนักเรียนเวลานักเรียนบันทึกบัญชีต้องอธิบายรายการให้ครบถ้วนค่ะมาดูโจทย์ฝึกปฏิบัติต่อไปวันที่25จะเป็นวันสุดท้ายหรือยังวันที่25นะคะเรามาดูกันช้าๆนะคะวันที่25จ่ายชำระหนี้ร้านโกมล 12,000 บาทจ่ายชำระหนี้เราต้องเสียอะไรไปแน่ๆคะแล้วเราก็ต้องอะไรลดอะไรเพิ่มเอามาดูกันเลยค่ะนักเรียนดูซิว่าสิ่งนักเรียนที่นักเรียนจะทำกับสิ่งที่ครูจะเฉลยมันจะเหมือนกันหรือเปล่ามาดูกันสิ่งที่เกี่ยวข้องเลยจ่ายเงินชำระหนี้ก็ต้องมีแค่สินทรัพย์กับมีหนี้สินนะคะมาดูกันด้านอะไรคะด้านของสินทรัพย์เครดิตเงินสดลดลงแล้วก็ส่วนของหนี้สินอะไรลดคะเจ้าหนี้ร้านโกมลเพราะเราจ่ายเงินชำระหนี้ร้านโกมลพอเข้าใจยังคะว่าสินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของมันจะมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับการบันทึกบัญชีเราต้องวิเคราะห์ทุกครั้งเพื่อจะนำมาทึกบัญชีนะคะมาดูเราวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วเราก็มาบันทึกในสมุดรายวันทั่วไปพอเรามาบันทึกในสมุดรายวันทั่วไปสิ่งที่ลืมไม่ได้ค่ะเราอาจจะเห็นว่ามันไม่จำเป็นจะเป็นนะคะวันที่เราต้องเรียงลำดับแล้วก็เรียงตามวันที่เกิดรายการค้าใส่พ.ศ.ให้เรียบร้อย2562เดือนมกราคมวันที่25เดบิตด้วยอะไรคะจากการวิเคราะห์ครั้งที่แล้วอะไรลดคะสิ่งแรกที่ลดเลยคือเจ้าหนี้ร้านโกมลนะคะรหัส2022ค่ะ201เป็นเจ้าหนี้ร้านอื่นไปแล้วนะคะจำนวนเงินที่บันทึกคือ 12,000 บาทต่อด้วยเงินสดเพราะว่าเราจ่ายชำระหนี้ร้านโกมลใช่ไหมคะเงินสดก็เป็น 12,000 บาทรหัสเงินสดคือ101ค่ะอธิบายมาถึงตรงนี้แล้วนักเรียนพอเข้าใจกันบ้างหรือยังคะว่าการวิเคราะห์รายการค้ามันมีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำมาใส่ในสมุดรายวันทั่วไปอย่างไรเราวิเคราะห์เสร็จเราสามารถวิเคราะห์จากที่ครูทำโจทย์ให้ดูเราสามารถวิเคราะห์จากสมการบัญชีจากการแยกประเภทจากการเพิ่มลดของอะไรคะของ5หมวดของเราหมวดที่1คือสินทรัพย์หมวดที่2คือหนี้สินหมวดที่3คือส่วนของเจ้าของหมวดที่4คือรายได้รายได้เป็นตัวบวกของส่วนของเจ้าของหมวดที่5คือค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายคือตัวลบของส่วนของเจ้าของแต่ถ้าสมการบัญชีจะมีแค่3ส่วนคืออะไรคะคือสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินแล้วก็บวกด้วยส่วนของเจ้าของหรือคำว่าทุนนั่นเองนะคะมีแค่3ส่วนส่วนของเจ้าของก็จะมีบวกด้วยรายได้และหักด้วยอะไรคะค่าใช้จ่ายค่ะมาดูโจทย์ฝึกปฏิบัติต่อไปกันนะคะวันนี้ครูขอฝึกปฏิบัตินักเรียนถึงร้านโกมลนะคะแล้วในสัปดาห์หน้าครูจะมาทำในสมุดรายวันแยกประเภทกันต่อไปแต่อันนี้สิ่งที่ครูทวนไปเราจะมาทวนกันอีกทีนะคะว่าสิ่งที่เราต้องจำให้ได้จากการวิเคราะห์รายการค้าคืออะไรคะคือ5หมวดบัญชีเราจะมาทวนกันอีกครั้งว่า5หมวดบัญชีที่เกี่ยวข้องของเรามีอะไรบ้าง1หมวดที่1คือสินทรัพย์สินทรัพย์ของเราจะมีอะไรคะสินทรัพย์นะจะเพิ่มทางด้าน
นักเรียนเพิ่มทางด้านอะไรคะเพิ่มทางด้านเดบิตแล้วจะลดทางด้านเครดิตหมวดที่2ของเราหนี้สินหนี้สินเรามีอะไรคะหนี้สินเราจะเพิ่มทางด้านเครดิตแล้วก็ลดทางด้านเดบิตส่วนที่3เราจะมีอะไรคะส่วนที่3เราจะมีส่วนของเจ้าของส่วนของเจ้าของเราจะเพิ่มส่วนของเจ้าของทางด้านเครดิตแล้วก็จะลดส่วนของเจ้าของทางด้านเดบิตค่ะส่วนที่4คือรายได้เราจะเพิ่มทางด้านเครดิตแล้วก็ลดทางด้านเดบิตนะคะแต่รายได้เราเป็นส่วนหนึ่งของส่วนของเจ้าของเวลาเราจะบันทึกบัญชีรายได้เราก็จะเป็นส่วนทำให้เจ้าส่วนของเจ้าของเพิ่มทางด้านเครดิตค่ะตัวสุดท้ายที่นักเรียนต้องรู้จักกันก็คือค่าใช้จ่ายค่ะค่าใช้จ่ายคือหมวดที่5ค่าใช้จ่ายของเราจะเพิ่มขึ้นทางด้านเครดิตจะลดลงทางด้านเดบิตแต่การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายไม่ใช่เป็นสิ่งดีกับกิจการจะทำให้ทุนหรือส่วนของเจ้าของเราลดลงนะคะทุนหรือส่วนของเจ้าของเราลดลงทางด้านเดบิตแล้วก็ไม่มีโอกาสเพิ่มค่ะเพราะว่าค่าใช้จ่ายคือตัวหักรายได้คือตัวบวกค่ะนักเรียนคะจากวันที่เราเรียนกันวันนี้คือเราได้ทวนหมวดคือผังบัญชีการวิเคราะห์รายการค้าด้วยสมการบัญชีและการเพิ่มลดของสินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของรายได้และค่าใช้จ่าย5ตัวครูอยากให้นักเรียนไปฝึกปฏิบัติให้เยอะๆมากๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็คือไอ้หมวด5ตัวเนี่ยมันจะติดตัวเราไปจนถึงเราได้ทำงานบัญชีเลยนะคะเพราะว่า5ตัวเนี่ยเป็นตัวที่สำคัญในการบันทึกบัญชีเลยค่ะเราต้องรู้จักและรู้ว่าการเพิ่มการลดของแต่ละรายการเป็นอย่างไรค่ะนักเรียนคะถ้านักเรียนทำแบบฝึกปฏิบัติแล้วลงไปในสมุดเรียบร้อยแล้วครูอยากให้ข้อมูลที่นักเรียนได้ทำในวันนี้ค่ะส่งข้อมูลกลับมาให้คุณครูได้ไหมคะในช่องทางดันต่อไปนี้ก็คือช่องทาง Facebook พิมพ์เลยค่ะธนพรทองทวีหรือ LINE ID LINE ของครูเพิ่มขึ้นได้เลยที่063-2259-115ค่ะหรือช่องทางอีเมลคือธนพร300324@gmail.com นะคะช่องทางเหล่านี้3ช่องทางสามารถติดต่อครูได้และส่งข้อมูลที่นักเรียนทำข้อมูลในวันนี้ที่นักเรียนทำตามโจทย์ที่ครูให้โจทย์ฝึกปฏิบัติถึงวันที่25เนี่ยส่งมาให้ครูเพื่ออะไรคะเพื่อในครั้งต่อไปเราจะได้เอาโจทย์ฝึกปฏิบัติในวันนี้ลงสู่รายการแยกประเภทพอเราลงสู่รายการแยกประเภทแล้วจะมีคุณครูท่านอื่นที่มาสอนนักเรียนนำเข้าสู่งบการเงินตามกระบวนการบัญชีนะคะถ้านักเรียนมีข้อสงสัยอย่างไรเชิญติดต่อครูได้นะคะวันนี้ครูก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ 1. น้ำมันเครื่องนะครับ 2. ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ 3. กลวยเติมน้ำมันนะครับ 4. ถุงมือนะครับ 5. ผ้าสำหรับทำความสะอาด 6. ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 7. ผ้าคลุมรถ 8. เครื่องมือในการถอดกรอง 9. ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อ

นำรถยนต์เข้ามาที่บริเวณห้อยยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการคุมผ้านะครับคุมผ้าอันแรกก็คือคุมที่เบาะคนขับก่อน

เสร็จเรียบร้อยคุมที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝาโปร่งขึ้นนะครับและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านหน้ารถครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เพื่อที่จะตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมครับดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับ F หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L นะหมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกหาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้นยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว L ทำการถอดกองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกจากกองและใช้มือขันกรองน้ำมันเครื่องจนหลุดออก

0: การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอลิงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอลิงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอลิงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำการขันกรองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำฮ้อยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์ข้อควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ความจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์รอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมัน เครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง F ถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม
1: คิดถึง

รักกันนะพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนและสวัสดีถึงท่านผู้ชมทางบ้านที่ติดตามชมรายการเพื่อการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลทุกท่านครับผมครูอุดมวันนี้มาพร้อมด้วยครูพัชรินทร์กรุณาอีกเช่นเคยนะครับซึ่งเป็นครูแผนกช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลครับมาให้ความรู้กับนักเรียนและท่านผู้ชมทางบ้านนะครับในภาคเรียนนี้นะครับเราพบกับวิชางานเนียวมาติกและไฮดรอลิกเบื้องต้นนะครับรหัสวิชา20101-2010อีกเช่นเคยนะครับตอนนี้นะครับในสัปดาห์ในภาคเรียนนี้นะครับเราผ่านมาแล้วหลายตอนนะครับซึ่งแต่ละตอนแต่ละช่วงของการจัดการเรียนการสอนก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์ให้กับนักเรียนและท่านผู้ชมทางบ้านเป็นอย่างมากนะครับในสัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดถึงอุปกรณ์ทำงานในระบบเนียวเมติกแล้วก็นักเรียนครูคิดว่านักเรียนทุกท่านนะครับคงจะนึกภาพออกว่าในระบบเนียวเมติกที่อยู่ในใกล้ตัวนักเรียนในบ้านนักเรียนในสถานประกอบการใกล้ตัวนักเรียนเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็อีกเช่นเคยนะครับเราจะมาพบกันหน่วยการเรียนที่6นะครับก็คือวาล์วควบคุมทิศทางแบบ2ทางครับ

0: นะครับวันนี้หน่วยที่6เรื่องวาวุคุมทิศทางแบบ2ทางเรามีจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมอะไรบ้างนักเรียนสามารถเมื่อเรียนรู้แล้วสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับข้อ1นะครับนักเรียนสามารถบอกโครงสร้างและหลักการทำงานของวาวควบคุมทิศทางได้ถูกต้องนะครับนะข้อ2นะครับนักเรียนสามารถบอกโครงสร้างและหลักการทำงานของวาล์วควบคุมทิศทางแบบ2ทางได้ถูกต้องเช่นเดียวกันนะครับต่อไปเรามาดูสาระการเรียนรู้นะครับซึ่งเนื้อหาวันนี้ถ้าเรามองแล้วอาจจะเบานะครับแต่โดยหลักแล้วครูคิดว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องที่เบามากนักนะครับเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นกับนักเรียนเรื่องแรกที่นักเรียนจะได้เรียนวันนี้ก็คือเรื่องของโครงสร้างและหลักการทำงานของวาล์วควบคุมทิศทางเรื่องนี้สำคัญนะครับนักเรียนมันจะเป็นตัวนำที่จะเรียนเรื่องวาล์วในอีกหลายๆบทต่อไปหรือหลายๆหน่วยการเรียนต่อไปเรื่องที่2ก็คือเรื่องหลักวันนี้ก็คือวาล์วควบคุมทิศทางแบบ2ทางนะครับก่อนทำการเรียนนะครับคงจะเหมือนทุกๆหน่วยการเรียนนะครับก็อยากให้นักเรียนได้ทดสอบความรู้ของตัวเองก่อนว่าก่อนที่จะทำการเรียนนักเรียนเนี่ยนะครับมีความรู้เรื่องของวาล์วควบคุมทิศทางมากน้อยแค่ไหนโดยการทำแบบทดสอบนะครับโดยการสแกน QR code เพื่อทำแบบทดสอบที่ขึ้นอยู่บนสไลด์ตอนนี้นะครับเอาละครับเมื่อนักเรียนทำแบบทดสอบเสร็จนะครับเราก็จะมาเข้าสู่ขั้นตอนการเรียนการสอนนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นสื่อที่เราใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะครับรายวิชางานนิวเมติกและไฮดรอลิกเบื้องต้นนะครับเราต้องขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษามหาวิทยาลัยนะครับเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับที่สนับสนุนหรือเอื้อเฟื้อสื่อชุดนี้นะครับเพื่อให้นักเรียนและท่านผู้ชมทางบ้านได้เรียนรู้นะครับโดยมีตัวครูเป็นผู้ส่งถ่ายความรู้นะครับเรามาดูตัวแรกวันนี้เลยก็คือบทนำนะครับว่าวันนี้เรามีบทนำอะไรบ้าง
1: บทนำเกี่ยวกับการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่เมื่อป้อนลมเข้าที่ช่อง working port ของกระบอกสูบจะทำให้ก้านสูบเคลื่อนที่ออกเมื่อระบายลมออกจากช่อง working port ของกระบอกสูบจะทำให้ก้านสูบเคลื่อนที่เข้าการควบคุมทิศทางในระบบ pneumaticsคือการใช้อุปกรณ์ควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่เป็นอุปกรณ์ควบคุมทิศทางการไหลของลมในการเคลื่อนที่เข้าการเคลื่อนที่ออกหรือหยุดการเคลื่อนที่ของก้านสูบเราจึงเรียกอุปกรณ์นี้ว่าอุปกรณ์ควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่หรือวาล์วควบคุมทิศทาง directional control valve
0: นักเรียนครับมาดูสไลด์สักนิดหนึ่งนะครับ
1: กรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
0: จากภาพอุปกรณ์นี้คือกระบอกสูบทำงานทางเดียวนะครับครั้งที่แล้วเราเคยเรียนไปแล้วถ้าเราต้องการให้กระบอกสูบนี้ทำงานเราก็ต้องป้อนลมเข้าไปใช่ไหมครับนักเรียนเมื่อป้อนลมเข้าไปปุ๊บก้านสูบจะเคลื่อนที่ออกมาเราก็นำก้านสูบในที่เคลื่อนที่ออกมาเนี่ยใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานนะครับแต่เมื่อเราเอาก้านสูบออกเรามีความจำเป็นต้องให้ก้านสูบเข้าวิธีการให้ก้านสูบเข้าก็คือต้องปล่อยลมออกลักษณะนี้ทีนี้ทำยังไงล่ะนะครับถ้าไม่มีวาล์วควบคุมทิศทางอะไรเลยนักเรียนจะต้องนะครับนักเรียนต้องปล่อยลมเข้าคือโดยการเสียบท่อลมเข้าไปนะครับหลังจากนั้นนักเรียนต้องถอดท่อลมออกนะครับการเสียบเข้าถอดออกคงไม่เหมาะสมต่อการทำงานนะครับดังนั้นเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นมีวาล์วตัวหนึ่งเรียกว่าวาล์วควบคุมทิศทางหรือว่า directional control valve วาล์วตัวนี้จะทำหน้าที่การเสียบท่อลมเข้าถอดท่อลมออกเสียบท่อลมเข้าถอดท่อลมออกก็จะเพิ่มวาล์วตัวนี้เข้ามาแล้วเปลี่ยนจากการเสียบถอดเสียบถอดเป็นการกดปล่อยกดปล่อยซึ่งวาล์วตัวนี้เรียกว่าวาล์วควบคุมทิศทางนะครับหรือ directional control valve หรือ DC valve นั่นเองนะครับต่อไปเรามาดูโครงสร้างและหลักการทำงานนะครับของ valve ควบคุมทิศทางครับ
1: โครงสร้างและหลักการทำงานของ valve ควบคุมทิศทางสามารถแบ่งได้3ชนิดดังนี้1 valve ชนิดนั่งบ่า puppet valve 2 valve ชนิดเลื่อน sliding valve

0: 3. วาล์วชนิดผสม Combination Valve ใช้เมาส์คลิกปุ่มเพื่อศึกษาเนื้อหาของวาล์วชนิดต่างๆต่อไป
1: ครับก่อนจะเรียนรู้ถึงวาล์วควบคุมทิศทางแบบต่างๆเรามาดูชนิดก่อนนะครับว่าวาล์วควบคุมทิศทางเนี่ยนะครับมันมีกี่ชนิดอะไรบ้างตัวแรกเป็นชนิดนั่งบ่านะครับหรือป๊อปเป็ดวาล์วชนิดนั่งบ่าหรือป๊อปเป็ดวาล์วก็แบ่งออกเป็นแบบลิ้นทรงกลมแล้วก็แบบแผ่นกลมก็จะแสดงว่าแบบนั่งบ่าก็จะเป็น2แบบด้วยกันแบบที่2ก็คือเป็นวาล์วชนิดเลื่อนหรือ sliding valve ก็คือวาล์วเลื่อนชื่อมันบอกเลยนะครับนักเรียนนะครับก็คือเลื่อนนั่นเองนะครับก็เป็นแบ่งออกเป็นลูกสูบเลื่อนกับแบบแผ่นหมุนนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นวาล์วชนิดผสมนะครับชนิดผสมเอาอะไรมาผสมกันบ้างนะครับเป็นหากเป็นแบบที่นิยมใช้ก็คือแบบเอาลูกสูบและแผ่นเลื่อนมารวมกันนั่นเองดังนั้นชนิดของวาล์วก็คือมี3ชนิดนะครับ3ชนิดนะครับถ้าเป็นแบบก็คือ5แบบนั่นเองที่เราจะได้เรียนรู้กันนะครับเรามาดูแบบแรกครับ
0: วาล์วชนิดนั่งบ่าแบบลิ้นทรงกลมบอลซีดวาล์วมีหลักการทำงานคือเมื่อกดปุ่มชนะแรงสปริงลิ้นทรงกลมเปิดทำให้ลมไหลผ่านออกไปใช้งาน
1: นักเรียนครับนักเรียนดูภาพสไลด์นะครับ
0: จาก
1: ภ
0: าพสไลด์เลือกปุ่มที่ต้องการศึกษา
1: จากภาพเคลื่อนไหวนะครับนักเรียนเห็นว่าวาล์วชนิดนั่งบ่าแบบลิ้นทรงกลมหรือบอลซีดวาล์วตัวนี้นะครับลักษณะนะครับก็จะมีลิ้นทรงกลมนะครับแล้วก็มีการทำงานโดยการกดวาล์วเพื่อให้ลิ้นทรงกลมเกิดการขยับตัวนะครับลักษณะนี้คือแบบลิ้นทรงกลมนะครับตามชื่อก็คือมีลูกบอลกลมนั่นเองนะครับต่อไปเรามาดูแบบที่2ครับแบบลิ้นแผ่นกลมครับ
0: วาล์วชนิดนั่งบ่าแบบลิ้นแผ่นกลม Disc Seat Valve หลักการทำงานคือเมื่อกดปุ่มชนะแรงสปริงลิ้นแผ่นกลมเปิดทำให้ลมไหลผ่านออกไปใช้งาน
1: ครับนักเรียนครับวาล์วแบบนี้นะครับวาล์วชนิดนั่งบ่าแบบลิ้นแผ่นกลมนะครับ
0: กรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษา
1: ปกติถ้าเราไม่กดนะครับลมอัดสังเกตนะครับลมอัดจะเป็นสีน้ำเงินเข้มลมอัดจะเป็นสีน้ำเงินเข้มจะปิดแต่เมื่อเรากดลมอัดสีน้ำเงินเข้มจะส่งจาก P ไปยังรู A นะครับเมื่อเราปล่อยนะครับลมอัดจาก A จะระบายทิ้งที่รู R ลักษณะนี้แสดงว่าวาล์วแบบนี้จะมีจำนวนรู3รูนั่นเองก็คือรู P รู A และรู R นะครับต่อไปเรามาดูวาล์วชนิดเลื่อนกันบ้างแบบ sliding valve นะครับว่าเป็นแบบมีชนิดไหนบ้างนะครับแบบแรกก็คือแบบลูกสูบเลื่อนครับนักเรียนครับ
0: วาล์วชนิดเลื่อนแบบลูกสูบเลื่อน spool valve มีหลักการทำงานคือเมื่อกดปุ่มชนะแรงสปริงลูกสูบเลื่อนเปิดช่องทางลมทำให้ลมไหลผ่านออกไปใช้งาน
1: เอาละครับวาล์วชนิดเลื่อนแบบลูกสูบ
0: เลือกปุ่มที่ต้องการศึกษา
1: หรือสปูลวาล์วนะครับดูลักษณะวาล์วเราจะเห็นว่าเป็นวาล์วที่เรากดแล้วทำการเลื่อนวาล์วไปซ้ายหรือขวานะครับขณะที่เราไม่กดนะครับถ้าเราไม่กดลมอัดนะครับลมอัดซึ่งมีแรงดันจะรอที่รู P นะครับแต่เมื่อเรากดแล้วนะครับลมอัดจะไหลจาก P ไปยัง A นะครับเมื่อเราปล่อยนะครับลมอัดจาก A ก็จะไหลระบายทิ้งที่รู R เช่นเดียวกันแบบนี้เรียกว่าแบบลูกสูบเลื่อนนะครับหรือเป็นแบบชนิดเลื่อนนั่นเองนะครับต่อไปแบบต่อไปครับเป็นแบบแผ่นหมุนครับ
0: วาล์วชนิดเลื่อนแบบแผ่นหมุนโรตารี่วาล์วมีหลักการทำงานคือเมื่อโยกแขนโยกแผ่นหมุนย้ายตำแหน่งเปิดช่องทางลมทำให้ลมไหลผ่านออกไปใช้งาน
1: นะครับนักเรียนดูตรงที่จอสักนิดหนึ่งนะครับแบบแผ่นหมุน
0: กรุณาคลิกเลือกปุ่ม

0: ที่ต้องการศึกษาน
1: ะครับแบบผันหมุนเราจะเห็นว่ามันจะมีรูเพิ่มนะครับนอกจากมีรู P รู A รู R แล้วแบบแผ่นหมุนเนี่ยนะครับจะเพิ่มรู B มาอีก1รูนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับว่ามันจะมีกี่รูเนี่ยนะครับอย่าเพิ่งไปสนใจมากนักเราสนใจชนิดของมันก่อนดีกว่านะครับก็คือวาล์วชนิดเลื่อนแบบแผ่นหมุนนี้นะครับมันจะมีแผ่นหมุนนะครับจะมีแผ่นหมุนแล้วคอยปล่อยลมนะครับจาก P ไปต่อไป B A ต่อกับ R พอมันหมุนปุ๊บนะครับถ้าปิด P ก็จะไม่ต่อกับรูใดๆก็จะไม่ปล่อยลมอัดออกสู่ A หรือ B แต่เมื่อเราเกิดการหมุนนะครับถ้า P ต่อกับ A ลมอัดก็จะออกจาก P ไปยัง A นะครับแต่ถ้าต่อกับ B P ก็ต่อกับP ลมอัดจาก P ก็ต่อมายัง B เช่นเดียวกันนะครับต่อไปเรามาดูวาล์วแบบผสมกันบ้างครับ
0: วาล์วชนิดผสม Combination Valve วาล์วประเภทนี้เป็นวาล์วผสมระหว่างชนิดนิ่งบ่ากับชนิดเลื่อนมีหลักการทำงานคือเมื่อป้อนลมเข้าที่ช่องสัญญาณลมเลื่อนลิ้นลูกสูบและแผ่นเลื่อนย้ายตำแหน่งเปิดช่องทางลมทำให้ลมไหลผ่านออกไปใช้งาน
1: ครับมาดูโครงสร้างและหลักการทำงานของวาล์ว
0: ที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
1: ชนิดผสมครับนะครับวาล์วชนิดผสมสังเกตว่าถ้าเรานำวาล์วหลายๆตัวมาเป็นชนิดผสมเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยแบบลูกสูบและแบบแผ่นเลื่อนแบบลูกสูบก็คือลูกสูบมีหน้าที่นะครับแล้วก็มีแผ่นเลื่อนอยู่ด้านล่างนะครับสังเกตว่าวาล์วชนิดนี้จะมีรูเพิ่มขึ้นนะครับรู P เป็นรูหลักที่ลมจะเข้านะครับเป็นรูหลักที่ลมจะเข้ารู A ก็คือลมที่ออกไปใช้งานนะครับวาล์วตัวนี้จะเลื่อนได้ยังไงเลื่อนได้โดยการใช้ลมอัดนะครับป้อนเข้าที่รู Z พอเข้าที่รู Zนะครับวาล์วก็จะเลื่อนไปด้านซ้ายนะครับ P ก็ต่อกับ A แต่ถ้าเมื่อไหร่เราเอานะครับเราหยุดการปล่อยลมเข้า Z หรือ Y P ก็จะต่อกับนะครับ P ก็จะปิดครับไม่ต่อกับรูใดๆลักษณะนี้นะครับ P ก็จะปิดแต่เมื่อไหร่ที่เราเอาลมนะครับป้อนเข้าที่รู Y นะครับ Pนะครับ P ก็จะต่อกับ B นะครับส่วน A ก็จะต่อกับ R เช่นเดียวกันนะครับนี่คือวาล์วชนิดผสมแบบลูกสูบและแผ่นเลื่อนครับต่อไปนะครับ
0: วาล์วควบคุมทิศทาง 2/2 ปกติปิดเลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงด้วยมีสัญลักษณ์ดังนี้ใช้เมาส์คลิกปุ่มเพื่อเข้าไปศึกษาเนื้อหาต่างๆต่อไป
1: นะครับจากจอนะครับนี่คือชื่อวาล์วนะครับวาล์วควบคุมทิศทาง 2/2 ปกติปิดเลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงนี่เป็นชื่อวาล์วนะครับนักเรียนครับอุปกรณ์ทุกชนิดมันก็มีชื่อของมันนักเรียนก็จะมีชื่อนักเรียนนายกอนายขอนายคอนายดันไนนายอะไรต่างๆนี่คือชื่อของนักเรียนนะครับตัววาล์วก็เหมือนกันตัววาล์วก็จะมีชื่อของวาล์วนะครับแต่ชื่อของวาล์วแฝงไว้ด้วยความสำคัญของวาล์วตัวนั้นนะครับเรามาดูตัวแรกวาล์วควบคุมทิศทางคำว่าวาล์วควบคุมทิศทางนะครับวาล์วควบคุมทิศทางตัวนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าอุปกรณ์ตัวนี้ในสัญลักษณ์ตัวนี้คืออุปกรณ์ที่เรียกว่าวาล์วควบคุมทิศทางนะครับเมื่อกี้ครูบอกแล้วว่าวาล์วควบคุมทิศทางเนี่ยมีหน้าที่ปล่อยลมหรือหยุดการเคลื่อนที่ของลมตามความต้องการของผู้ใช้งานอุปกรณ์ตัวนี้เรียกว่าวาล์วควบคุมทิศทาง2ตัวแรกนะครับนักเรียน2ตัวแรกมาจากวาล์วตัวนี้มีรูลม2รูนะครับดูได้ยังไงมีแรงรูลม2รูตัวอย่างนี้คือปืนฉีดลมนะครับปืนฉีดลมถ้านักเรียนนึกถึงปืนฉีดลมนักเรียนเห็นว่ามีรูลม2รูคือ1รูเข้า2 รูออกไปใช้งานมี2รูถ้าดูตามสัญลักษณ์นักเรียนก็จะพบว่าในสัญลักษณ์มีรู P กับรู A ก็แสดงว่าวาล์วตัวนี้มีรูลม2รูด้วยกันนะครับทับ2 2ตัวหลังหมายความว่ายังไงครับนักเรียนนักเรียนพอจะรู้ไหมว่า2ตัวหลังหมายถึงอะไร2ตัวหลังนั่นหมายความว่าทับ2หรือ2ตัวหลังหมายความว่าวาล์วตัวนี้มีตำแหน่งการทำงาน2ตำแหน่งครับนักเรียนครับมีทำงาน2ตำแหน่งจำให้ดีนะครับตัวแรกรูลมมีกี่รูของจริงนับจากของจริงถ้ามีสัญลักษณ์นับจากสัญลักษณ์2ตัวหลังมาจากตำแหน่งการทำงานนะครับว่าวาล์วตัวนี้มีการทำงานกี่ตำแหน่งแน่นอนปืนฉีดลมตัวนี้มีการทำงาน2ตำแหน่งตำแหน่งแรกก็คือตำแหน่งเราไม่กดเราไม่กดนะครับเราไม่กดนะเราเรียกว่าตำแหน่งปกติก็คือปิดปกติปิดตำแหน่งที่2เมื่อเรากดปืนลมนะครับเมื่อเรากดปืนลมมันก็เป็นตำแหน่งเปิดนะครับก็แสดงว่าวาล์วตัวนี้มี2ตำแหน่งคือปิดลมกับเปิดลมถ้าดูจากสัญลักษณ์เห็นนะครับมันมี P กับ A นะครับรูลมและตำแหน่งดูจากไหนครับนักเรียนคิดว่าดูจากไหนตำแหน่งของมันของจริงดูจากการใช้งานครับแล้วสัญลักษณ์ดูจากไหนครับสัญลักษณ์ดูจากบล็อกสี่เหลี่ยมที่นักเรียนเห็นด้านนู้นนะครับบล็อกสี่เหลี่ยมนะครับก็จะมี1บล็อก2บล็อก2บล็อกแสดงว่ามันมี2ตำแหน่งถ้า3บล็อกแสดงว่ามันมี3ตำแหน่งครับนี่คือชื่อของวาล์วมันเลื่อนลิ้นปกติปิดคำว่าปกติปิดคืออะไรคำว่าปกติปิดหมายถึงลมจากที่เมื่อเข้าไปแล้วผ่านต่อไปไม่ได้นะครับผ่านต่อไปไม่ได้เขาเรียกว่าปกติปิดเหมือนกับเราต่อลมที่ปืนลมต่อเสร็จปั๊บถ้าเราไม่กดมันปิดอยู่แสดงว่าวาล์วตัวนี้ปกติปิดครับนะครับเมื่อเรากดมันจึงส่งลมต่อไป A ได้นะครับแสดงว่ามันเป็นปกติปิดนะครับต่อไปเลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดเราดูตรงไหนเลื่อนลิ้นด้วยมือกดนะครับเลื่อนลิ้นด้วยมือกดเราดูตรงไหนของจริงดูจากนี้เลยครับสีฟ้าๆนี่คือตัวกดนะครับสีฟ้าๆนี่คือตัวกดแสดงว่าถ้าเราจะให้วาล์วตัวนี้ทำงานเราต้องกดใช่ไหมครับนักเรียนเรากดแล้วลมจึงส่งต่อไปได้นะครับก็เป็นเลื่อนลิ้นด้วยมือกดเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงในของจริงบอกได้ไหมครับเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงมองไม่เห็นครับในของจริงมองไม่เห็นว่ามันมีสปริงอยู่ภายในแต่ถ้าเมื่อนักเรียนกดนักเรียนจึงรู้สึกได้ว่าเมื่อนักเรียนทำการปล่อยมือสปริงมันจะดีดกลับในสัญลักษณ์ครับเลื่อนลิ้นด้วยมือกดก็จะมีสัญลักษณ์ปุ่มกดอยู่ฝั่งโน้นนะครับแล้วก็มีสปริงอยู่ฝั่งตรงข้ามก็แสดงว่าเลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงนี่คือชื่อวาล์วชื่อวาล์วจะบอกลักษณะของวาล์วทั้งตัวเลยนะครับต่อไปภาษาอังกฤษก็เหมือนกัน 2/2 DC valve normally closed set by manual reset by spring นะครับชื่อก็เป็นการฟ้องชื่อมันเหมือนภาษาไทยนะครับ 2/2 DC valve นะครับ DC valve ก็มาจาก direct control valve นะครับ normally closed ก็คือปกติปิดset by manual reset by spring นี่คือชื่อมันครับมาดูว่าวาล์วตัวนี้มีโครงสร้างอย่างไรบ้างครับ
0: วาล์วควบคุมทิศทาง 2/2 ปกติปิดเลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงมีโครงสร้างเป็นวาล์วชนิดนั่งบ่าแบบลิ้นทรงกลมมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้ 1. ตัวเรือน 2. ตัวเลื่อนลิ้น 3. ลิ้นทรงกลม4. สปริงดันกลับ
1: นะครับมาดูส่วนประกอบนะครับโครงสร้างของวาล์ว 2/2 ปกติปิดเลื่อนลิ้นไปด้วยมือกด
0: เลือกปุ่มที่ต้องการศึกษา
1: เลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงนะครับส่วนประกอบก็หลักๆเลยคือลิ้นทรงกลมครับตัวนี้ลิ้นทรงกลมมีตัวเรือนมีตัวสปริงคอยดันให้ลิ้นทรงกลมปิดแล้วก็มีตัวเลื่อนลิ้นไว้คอยเปิดให้ลมจากรู P ออกสู่รู A ได้นะครับ ลักษณะนี้นะครับต่อไปเรามาดู

0: โครงสร้างและการทำงานครับ
1: ทำงานของวาล์วควบคุมทิศทาง 2/2 ปกติปิดเลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงตำแหน่งปกติสปริงดันลิ้นทรงกลม

0: เป็นด้านที่ไม่มีลมอัดเป็นมีความดันบรรยากาศนะครับในตำแหน่งปกตินะครับลมพีจะดันขึ้นไปเมื่อไปเจอกับลิ้นทรงกลมลิ้นทรงกลมจะทำการปิดวาล์วเอาไว้นะครับปิดวาล์วเอาไว้นะครับยิ่งมีแรงอัดมากเท่าไหร่ลิ้นทรงกลมจะถูกดันให้แน่นมากขึ้นยิ่งอัดยิ่งแน่นยิ่งดันยิ่งแน่นดังนั้นโอกาสที่ลมอัดจะเล็ดลอดไปได้นะครับก็ไม่มีนะครับก็โอกาสก็จะไม่มีโอกาสเล็ดลอดไปได้นะครับแต่เมื่อไหร่เราต้องการให้วาล์วตัวนี้ทำงานเราต้องกดใช่ไหมครับเรากดข้างบนลงมานะครับเมื่อกดมาเปิดลิ้นทรงกลมแล้วมันจึงจะทำงานเรามาดูการทำงานครับ
1: ตำแหน่งทำงานเมื่อใช้มือกดตัวเลื่อนลิ้นทำให้ลิ้นทรงกลมเลื่อนลงลมช่อง P จะไหลออกช่อง A ไปใช้งาน
0: นะครับเมื่อเรากดเห็นไหมครับค่อยๆดูนะครับเมื่อเรากดปุ๊บ
1: กรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษา
0: แกนจะกดลงบนลิ้นทรงกลมนะครับเมื่อกดลงลิ้นทรงกลมเป็นการเปิดให้ลมเนี่ยไหลผ่านจากช่อง P ไปสู่ช่อง A นั่นหมายความว่าลมอัดสามารถเอาไปใช้งานได้เรามาดูตัวอย่างนะครับว่าเราจะใช้วาล์วตัวนี้ทำอะไรบ้าง
1: ตัวอย่างการใช้งานของวาล์วควบคุมทิศทาง 2/2 ปกติปิดเลื่อนลิ้นไปด้วยมือกดเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงใช้เป็นวาล์วควบคุมมอเตอร์ลม
0: สเต็ปที่1ครับสเต็ปที่1นะครับเราป้อนลมเข้าสู่วาล์วนะครับตอนนี้ระบบยังไม่ทำงานนะครับระบบยังไม่ทำงานก็คือวาล์วตัวนี้เป็นแบบปกติปิดดังนั้นลมจะไปหยุดที่ P ไม่สามารถทำงานได้สเต็ปที่2ครับเมื่อเรากดครับเห็นไหมครับลมจาก P ส่งไป A แล้วก็ไปเข้ามอเตอร์ลมเห็นไหมครับเริ่มเข้าสู่สัญลักษณ์แล้วนะครับเริ่มเข้าสู่สัญลักษณ์แล้วตอนนี้มอเตอร์ลมก็ไม่ได้เป็นรูปมอเตอร์ลมแต่เป็นสัญลักษณ์รูปมอเตอร์ลมแทนเมื่อลมเข้าไปมอเตอร์ลมก็จะทำให้มอเตอร์ลมเนี่ยเกิดการหมุนเราก็นำมอเตอร์ลมนี้ไปใช้งานเช่นทำอะไรบ้างใช้ในการถอดโบลต์นัดในสาขาช่างยนต์เราหรือทำผ่านไขควงลมเพื่อทำการขันสกรูต่างๆก็สามารถใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ลักษณะนี้ต่อไปสเต็ปที่3ครับเมื่อเราต้องการให้หยุดการทำงานครับเมื่อต้องการให้หยุดการทำงานเราสังเกตเห็นว่านะครับเมื่อเราทำการปล่อยมือเมื่อไรนะครับสปริงจะดันวาล์วกลับก็คือเลื่อนลิ้นกลับโดยสปริง
1: กรุณาคลิกที่ปุ่มเมนู
0: นะครับ
1: เพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่น
0: ลมพีจะไม่ส่งไปยัง A นะครับมอเตอร์ลมจึงหยุดการทำงานนี่คือตัวอย่างการทำงานครับนะครับต่อไปนะครับเรามาดูการเขียนสัญลักษณ์วาล์วควบคุมทิศทางนะครับอย่างที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับในการเขียนสัญลักษณ์วาล์วควบคุมทิศทางเราจะเขียนกันเป็นบล็อกเป็นกรอบนะครับนะมีตำแหน่งกดมีตำแหน่งปกติมีตำแหน่งกดนะครับแล้วก็นะครับเอา2บล็อกมาต่อกันก็จะเป็นวาล์วลักษณะของวาล์วทำงานนะครับลักษณะนี้ถ้าครูย้อนถามไปว่าวาล์วตัวนี้มีกี่รูลมครับนักเรียนถ้าครูลองถามนักเรียนตอบได้ไหมครับมีกี่รูมี4รูใช่ไหมครับมี4รูใช่ไหมครับไม่ใช่นะครับวาล์วตัวนี้นะครับถ้ามีกี่รูลมเขาจะนับที่บล็อกเดียวเท่านั้นครับนักเรียนนับที่บล็อกเดียวอย่างบล็อกนี้มีกี่รูลม1รูลม2รูลม3รูลมก็แสดงวาล์วตัวนี้มี3รูลมนะครับมีกี่ตำแหน่งในการทำงานมี2ตำแหน่งนะครับสังเกตจาก2บล็อกในการทำงานนะครับก็คือตำแหน่งกดกับตำแหน่งปกตินะครับก็คือมี2บล็อกถ้าครูจะถามว่าวาล์วตัวนี้ชื่อว่าวาล์วอะไรนักเรียนก็ต้องตอบได้นะครับคือวาล์วควบคุมทิศทางนะครับ 3/2 นั่นเองนะครับต่อไปนะครับในการอ่านสัญลักษณ์วาล์วควบคุมทิศทางนะครับว่านะครับความหมายของตัวอักษรที่กำกับรูลมเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับต่อไปรูพีนักเรียนนี่คือรูพี

รูพีคือรูที่สำหรับป้อนลมเข้านะครับหรือรูลมเข้านะครับรูพีหรือรูลมเข้ารูเอนะครับรูเอก็คือลมเอาไปใช้งานนะครับลมเอาไปใช้งานหรือช่องจ่ายลมออกเพื่อใช้งานเนี่ยไม่ได้มีเพียงแต่รูเออย่างเดียวก็อาจจะมีเอมีบีมีซีมีดีนะครับก็ไล่ออกไปเลยนะครับ A B C D ก็คือลมเอาไปใช้งานนะครับส่วนรูพีเมื่อที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้ถ้ามีหลายรูก็จะเป็น P 1 P 2 P 3แต่มันก็คือ P นั่นเองนะครับมันคือ P ก็คือลมเข้าบันทึกนะครับนักเรียนนะครับจดเอาไว้บันทึกเอาไว้นะครับเพราะสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวพอเข้าสู่ระบบวงจรนะครับการเขียนวงจรอะไรต่างๆความหมายของหรือสัญลักษณ์พวกนี้จะต้องถูกเขียนในวงจรแล้วก็นักเรียนจะต้องมีความเข้าใจมันนะครับต่อไปรู R ครับรู R รูนะครับรู R ตรงนี้คือรู R นะครับรู R รู R เนี่ยนำเอาไว้เป็นรูที่ระบายลมทิ้งออกสู่บรรยากาศข้างนอกนะครับถ้าระบายลมทิ้งมีมากกว่า1รูอะอะไรบ้างก็จะมี R S T ก็มี R ก็ได้ถ้ามีกว่ามากกว่า1รูก็จะมี F ครับถ้ามีมากกว่านั้นอีกก็จะมี T นะครับก็จะมีชื่อรูวาล์วเนี่ยสำหรับช่องทางระบายลมเนี่ยมากขึ้นนะครับนะต่อไปนะครับรู Z รู Y รู X นะครับรู Z รู Y รู X นะครับก็คือรูที่ใช้สำหรับในการเลื่อนวาล์วให้ไปด้านซ้ายหรือขวา Z Y X นะครับซึ่งลักษณะสัญลักษณ์ของวาล์วหุ้มทิศทางโค้ดสัญลักษณ์ของวาล์วหุ้มทิศทางตรงนี้นะครับปัจจุบันนี้นะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยนะครับปัจจุบันนี้ถ้านักเรียนไปพบกับวงจรนิวเมติกรุ่นใหม่ๆนักเรียนก็อาจจะเห็นโค้ดตรงนี้เป็นตัวเลขนะครับเช่น P P ก็จะใช้ตัวเลข1เป็นตัวทดแทนนะครับ A B C D ก็จะเปลี่ยนเป็นตัวเลข2 4 6 8นะครับใช้ตัวเลขเป็นตัวทดแทนนะครับ R S T ก็จะเป็น3 5 7นะครับเขียนทดแทนแล้วก็ Z Y X ก็มี12 14นะครับใช้เลข2ตัว12 14ทดแทนเดี๋ยวในอนาคตหน่วยต่อไปนะครับเราจะกล่าวถึงตรงนี้กันครูก็จะนำสัญลักษณ์วาล์วที่เป็นตัวพยัญชนะภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวพยัญชนะที่เป็นตัวเลขมากำกับเพื่อให้ความรู้กับนักเรียนและท่านผู้ชมทางบ้านอีกต่อไปนะครับต่อไปครับมาดูตำแหน่งของวาล์วครับตำแหน่งของวาล์วหุ้มทิศทางนะครับวาล์วตำแหน่งของวาล์วหุ้มทิศทางแบ่งออกเป็นปกติปิดกับปกติเปิดนักเรียนจะรู้ได้ไงว่าวาล์วตัวไหนเป็นปกติปิดตัวไหนเป็นปกติเปิดปกติปิดก็ normally close ปกติเปิดก็ normally open รู้ได้ไงดูได้จากรูพีเป็นหลักครับเวลาเขียนสัญลักษณ์เขามักจะเขียนรูพีกำกับรูลมเอาไว้ให้นักเรียนดูที่พีเป็นหลักเลยครับถ้าเราป้อนลมเข้าวาล์วพีเข้าไปแล้วตันแบบนี้ก็แสดงว่าวาล์วตัวนี้เป็นปกติปิดครับแต่ถ้าเมื่อไรเราป้อนลมเข้าวาล์วแบบนี้นะครับแล้วลมสามารถผ่านตัววาล์วไปได้ไปออกที่ A หรือ B หรืออะไรต่างๆนะครับลมสามารถผ่านพีแล้วผ่านตัววาล์วไปได้แสดงวาล์วตัวนั้นเป็นปกติเปิดจำได้ไหมครับผ่านตัววาล์วไปไม่ได้เรียกปกติปิดผ่านตัววาล์วไปได้เรียกว่าเป็นแบบปกติเปิดนะครับเข้าใจนะครับต่อไปครับเรามาดูสัญลักษณ์และความหมายของวาล์วหุ้มทิศทางนะครับย้อนไปเมื่อสักครู่นี้อีกทีครั้งหนึ่งครับนะครับวาล์วหุ้มทิศทางแบบ2ทับ2แน่นอนครับ2ตัวแรกมาจากรูลม2รูคือ P กับ A 2ตัว2 2ตัวที่2มาจากตำแหน่งการทำงานคือปกติปิดกับกดแล้วทำงานก็คือตำแหน่งทำงานกับตำแหน่งไม่ทำงานนั่นเองก็คือมี2ตำแหน่งการทำงาน

ปกติปิดก็แสดงว่า P ไม่ต่อกับ A ในตำแหน่งปกติแต่จะต่อก็ต่อเมื่อเราทำการกดวาล์วให้มีการเคลื่อนที่นะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า 2/2 DC valve anomaly close นะครับส่วนจะทำงานโดยวิธีไหนเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับวาล์วตัวนี้บ้างล่ะครับนะครับวาล์วตัวนี้บ้างนักเรียนคิดว่าเราจะเรียกว่าวาล์วอะไรนะครับวาล์วตัวนี้ครูบังไว้ก่อนนะครับอันดับแรกนึกอะไรไม่ออกบอกว่าวาล์วตัวนี้คือวาล์วควบคุมทิศทางครับนึกอะไรไม่ออกลักษณะนี้นักเรียนพูดไปได้เลยวาล์วควบคุมทิศทางนับจำนวนรูครับ P ลมเข้า A ลมไปใช้งาน R ลมระบายทิ้งแสดงว่ามี3รูก็แสดงว่ามี3รูลมนั่นแสดงว่า3ครับมี2บล็อกการทำงานก็แสดงว่าทับ2ครับปกติปิดหรือเปิดดูสิ P ผ่านไปไม่ได้ลมเข้า P แล้วอยู่แล้วก็ไปค้างอยู่ในวาล์วก็จึงเรียกว่าปกติปิดครับนะครับก็แสดงว่าวาล์วตัวนี้ชื่อว่าวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 ปกติปิดหรือ 3/2 DC valve normally closed ครับต่อไปครับแล้วตัวนี้ล่ะมันจะทำงานยังไงเมื่อเรากดวาล์ว P ต่อไป A นะครับนะลักษณะนี้นะครับถ้าลักษณะนี้ 3/2 เช่นเดียวกันแต่มันเปลี่ยนนะครับเห็นไหมว่าในตำแหน่งปกติมัน P ต่อไป A ได้เมื่อ P ต่อไป A ได้วาล์วตัวนี้จะเป็นวาล์วคุมทิศทาง 3/2 ปกติเปิดครับปกติเปิดต่างกับเมื่อกี้นะครับตัวนี้เป็นปกติปิดเห็นไหมครับ P ต่อไป A ไม่ได้ P ลมเข้าไปแล้วหยุดที่วาล์วตัวนั้นแต่พอตัวนี้ปุ๊บเห็นไหมครับ P ต่อกับ A ได้แสดงว่าลมอัดสามารถจากผ่านจาก P ไป A ได้มันจึงเป็นปกติเปิดครับนะครับต่อไปมาดูนะครับวาล์วอีกแบบนึงเราตอนนี้เราฝึกเรียกชื่อวาล์วนะครับเราฝึกเรียกชื่อวาล์วแต่เราไม่ได้ไปพูดถึงวาล์วชนิดอื่นๆที่นอกเหนือจากหน่วยการเรียนฝึกเรียกชื่อวาล์วนะครับตัวนี้คือวาล์วควบคุมทิศทางนะครับดูรูลมครับรูลมมี P A R ก็แสดงว่ามี3รูแสดงว่าวาล์วควบคุมทิศทาง3นะครับดูตำแหน่งการทำงานนะครับ3บล็อก3กรอบนี่เองก็แสดงว่าทับ3ครับนะครับวาล์วทิศทาง3/3นะครับตำแหน่งกลางนี่คือตำแหน่งกลางนะครับคือตำแหน่งเดิมมันคือตำแหน่งกลางนะครับเนื่องจากวาล์ว3/3มันจะมีตำแหน่งกลางตำแหน่งซ้ายและตำแหน่งขวาดังนั้นวาล์วตัวนี้นะครับจึงอยู่ในตำแหน่งกลางปิดหรือเปิดครับนักเรียนครับดูสิครับปิดหรือเปิดปิดใช่ไหมครับตำแหน่งกลางปิดดังนั้นวาล์วตัวนี้จะชื่อว่าวาล์วควบคุมทิศทาง 3/3 ตำแหน่งกลางปิดครับนะครับต่อไปมาดูตัวนี้แล้วครับนะครับมาดูตัวนี้วาล์วกี่รูครับกี่ช่องทางลม4ใช่ไหมครับมี P มี A มี B และรูระบายทิ้งคือ R มี4รูลมนะครับแสดงว่าวาล์วตัวนี้เป็นวาล์วควบคุมทิศทางแบบ4ครับทับอะไรทับดูที่จำนวนนะครับจังหวะการทำงานมี2กรอบใช่ไหมครับนักเรียนก็แสดงว่าทับ2หรือวาล์ว4/2 DC valve นั่นเองนะครับนี่คือลักษณะของวาล์วควบคุมทิศทางแบบ4/2เอาละมาดูแบบนี้อีกครับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนักเรียนได้เข้าใจมากขึ้นต่อไปจะได้เรียกชื่อวาล์วถูกต้องไม่พลาดนะครับถ้าเมื่อไหร่เรียกชื่อวาล์วพลาดวงจรเราก็จะผิดไปด้วยนะครับมาดูสัญลักษณ์และความหมายของวาล์วทิศทางแบบนี้บ้างแบบนี้นะครับเป็นวาล์วควบคุมทิศทางกี่รูมีรูลมหรือมีช่องทางลมกี่ช่องทางครับนักเรียนตอบได้ไหมครับแน่นอนนะครับนักเรียนเห็นแล้วนักเรียนรู้เลยนะครับมีรู P ลมเข้าจำได้ไหมครับ P ลมเข้า A กับ B ลมไปใช้งาน R
ป็นช่องทางลมระบายทิ้งกี่แล้วครับ P A B R 4ใช่ไหมครับ4แล้วมีจังหวะการทำงานแล้วครับมีตำแหน่งกลาง1ตำแหน่งตำแหน่งซ้ายตำแหน่งขวาก็แสดงว่ามี3ตำแหน่งดังนั้นวาล์วตัวนี้เรียกว่าวาล์วควบคุมทิศทาง4/3นะครับไม่ใช่3/4 4/3ตำแหน่งกลางตำแหน่งกลางปิดครับตำแหน่งกลางปิดนะครับนะตำแหน่งกลางปิดนะครับนี่คือวาล์ว4/3ตำแหน่งกลางปิดนั่นเองหรือ4/3 DC วาล์วนะครับต่อนะครับมาดูวาล์วตัวนี้บ้างนะครับมีกี่รูครับมีกี่ช่องทางลม4เหมือนกันใช่ไหมครับ P A B R 4ช่องทางลมครับนะครับ4ช่องทางลมนะครับกี่จังหวะการทำงานหรือกี่ตำแหน่งการทำงานก็3ตำแหน่งดังนั้นวาล์วตัวนี้นะครับเป็นแบบ4/3มาดูตำแหน่งกลางเป็นตำแหน่งกลางระบายลมนะครับเป็นระบายลมนะครับตำแหน่งกลางระบายลมหมายความว่าเวลาเรามาอยู่ตำแหน่งกลางช่อง A กับช่อง B นะครับลมที่อยู่ในอุปกรณ์ทำงานที่ผ่านช่อง A กับช่อง B สามารถระบายทิ้งที่ช่องทาง R ได้ดังนั้นวาล์วตัวนี้ได้ชื่อว่าตำแหน่งกลางระบายลมเข้าใจนะครับต่อไปครับเรามาเข้าสู่รูลมที่มากขึ้นจาก3ช่องทางลม4ช่องทางลมตอนนี้เข้าสู่5ช่องทางลมนะครับอ้าวแล้ว5อยู่ไหน5อยู่ที่นี้ครับมีรู P ครับเห็นไหมครับนักเรียนมีรู P มีรู P P อะไรนะครับย้อนนี่ครับ P คืออะไร P คืออะไรจำได้ไหม P คือช่องทางลมเข้าใช่ไหมครับนักเรียน P ช่องทางลมเข้านะครับ A ล่ะครับ A เอาลมออกจากวาล์วเพื่อไปใช้งานใช่ไหมครับ B ล่ะครับ B ก็เหมือนกันนะครับลมเพื่อเอาลมไปเข้าอุปกรณ์เพื่อการใช้งานนะครับ A B เนี่ยคือเอาลมไปใช้งานเหมือนกัน R ล่ะครับจำได้ไหมครับ R คืออะไร R คือลมที่ต้องระบายทิ้งออกสู่ภายนอกนะครับเป็นลมระบายเป็นช่องทางลมระบายทิ้ง S ล่ะครับ S ก็เป็นรูช่องทางลมระบายทิ้งเช่นเดียวกันก็แสดงว่าวาล์วตัวนี้มี5ช่องทางลมนะครับ5ช่องทางลมก็คือ P A B R S มีตำแหน่งการทำงานอยู่กี่ตำแหน่งครับดูจากบล็อกดูจากกรอบครับตอบได้ไหมครับนะน่าจะได้ทุกคนนะครับก็จะมี2ตำแหน่งการทำงานนะครับมี2ตำแหน่งการทำงานดังนั้นวาล์วตัวนี้ถูกเรียกว่าวาล์วควบคุมทิศทางแบบ 5/2 หรือ 5/2 DC วาล์วนั่นเองนะครับต่อไปมาดูเพิ่มตำแหน่งการทำงานมากขึ้นนะครับเป็นวาล์วชนิด5เหมือนกันครับ5ก็คือ5ช่องทางลมทับอะไรทับอะไรทับอะไรคำว่าทับอะไรเนี่ยไม่ใช่ถามว่านักเรียนอยู่นะห้องไหนนะครับทับอะไรคือมีจังหวะหรือมีตำแหน่งการทำงานเนี่ยกี่ตำแหน่งนักเรียนดูจากตรงไหนครับนักเรียนดูจากตรงไหนนักเรียนลองนึกสิดูจากนะครับดูจากกรอบการทำงานนะครับว่ามีบล็อก1 2 3ก็แสดงว่ามี3ตำแหน่งการทำงานนะครับมี3ตำแหน่งการทำงานก็วาล์วตัวนี้ก็เป็นวาล์วควบคุมทิศทาง 5/3 นะครับตำแหน่งกลางเป็นไงวาล์วตัวนี้ตำแหน่งกลางลมผ่านไม่ได้จึงเป็นวาล์ว 5/3 ตำแหน่งกลางปิดครับนักเรียนครับนะครับต่อไปเป็นวาล์วควบคุมทิศทาง 5/3 เช่นเดียวกันนะครับเหมือนตัวเมื่อกี้นะครับแต่ตำแหน่งกลางจะเปลี่ยนเป็นตำแหน่งกลางนะครับระบายลมก็คือช่อง A กับ B จะต่อกับอากาศข้างนอกดังนั้นอุปกรณ์ทำงานก็จะไม่ถูกลมอัดค้างอยู่ในระบบนะครับก็เป็นตำแหน่งกลางระบายลมนะครับต่อไปมาดูการเลื่อนลิ้นของวาล์วควบคุมทิศทางบ้างการลิ้นของวาล์วควบคุมทิศทางนะครับก็แบ่งประเภทหนึ่งนะครับเลื่อนลิ้นโดยใช้มือหรือเท้านะครับหรือใช้แมนวลนะครับใช้มือหรือเท้าเป็นตัวเลื่อนลิ้นนะครับ
แบบที่สองก็คือการเลื้อยลิ้นโดยใช้ระบบกลไกนะครับใช้ระบบกลไกก้านต่อในการเลื้อยลิ้นนะครับก็คือนักเรียนสงสัยไหมครับการเลื้อยลิ้นคืออะไรการเลื้อยลิ้นก็คือการขยับวาล์วนะครับการขยับวาล์วให้ทำงานนั่นเองนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าไอ้เลื้อยลิ้นนี่มันคืออะไรนะครับคือการขยับวาล์วให้ทำงานจากตำแหน่งทำงานหยุดทำงานตำแหน่งหยุดทำงานให้ทำงานนี่คือการเลื้อยลิ้นนะครับแบบที่สามคือการเลื้อยลิ้นโดยใช้ลมครับใช้ลมป้อนเข้าไปนะครับป้อนเข้าไปเพื่อให้วาล์วเกิดการเคลื่อนไหวมันจึงเปลี่ยนการทำงานจากที่เป็นปกติปิดก็กลายเป็นปกติเปิดจากเปิดก็กลายเป็นปิดได้โดยการใช้ลมเป็นตัวเลื่อนแล้วก็แบบที่4ก็คือการเลื่อนลิ้นโดยการใช้ไฟฟ้าครับก็แสดงว่าระบบนิวมาติกเราเนี่ยนอกจากจะเป็นระบบที่ใช้กลไกทั่วไปแล้วปัจจุบันพัฒนามาใช้ไฟฟ้าครับใช้ไฟฟ้าเพื่อสะดวกในการทำงานของระบบนะครับโดยใช้ไฟฟ้าเป็นตัวเลื่อนเอาไฟเข้าไปหรือเปล่าครับเอาไฟเข้าขนลวดให้เปลี่ยนจากขนลวดเป็นสนามแม่เหล็กแล้วก็ทำการดึงหรือเลื่อนลิ้นนะครับของวาล์วนะครับจากตำแหน่งปิดเป็นเปิดเป็นปิดต่างๆนะครับก็จะใช้ไฟฟ้าแล้วก็แบบที่5ก็คือการเลื่อนลิ้นแบบผสมก็คือนำเอาหลายๆแบบมาใช้ร่วมกันนะครับเอาหลายๆแบบมาใช้ร่วมกันนะครับก็อยู่ที่ผู้ออกแบบหรือผู้ผลิตผู้ใช้งานว่าจะใช้แบบไหนนะครับเรามาดูแบบแรกนะครับการเลื่อนลิ้นโดยใช้มือหรือเท้านะครับลักษณะนี้นะครับถ้าเป็นรูปลักษณะนี้ครับเป็นลักษณะกอไก่เนี่ยข้อกอเนี่ยนะครับข้อกอนะครับเราจะใช้กล้ามเนื้อในการเลื่อนข้อขอเราจะใช้มือกดหรือปุ่มกดนะครับถ้ารูปคอควายเราใช้คันโยกใช่ไหมครับใช้คันโยกและข้องอเป็นแบบใช้เท้าเหยียบนะครับใช้เท้าเหยียบนะครับเป็นรูปลักษณะเท้าเหยียบส่วนข้อสุดท้ายด้านล่างสุดนะครับเป็นแบบที่ใช้คันโยกเหมือนกับแบบข้อคอแต่ลักษณะสังเกตนะครับตรงนี้มันจะมีลักษณะเหมือนล็อกก็แสดงว่าคันโยกตัวนี้โยกแล้วล็อกตำแหน่งได้เหมือนคันเกียร์รถยนต์ครับโยกเกียร์1แล้วล็อกไว้เลย2 3 4ก็สามารถล็อกตำแหน่งได้นะครับต่อไปการเลื่อนลิ้นแบบที่2ก็ครับแบบกลไกนะครับแบบกลไกก็เป็นแบบพลังเยอร์นะครับก็คือเป็นแบบก้านตัวกดนะครับเป็นก้านตัวกดก็ขอก็เป็นแบบสปริงครับมีรูปสปริงสัญลักษณ์ชัดเจนเป็นแบบสปริงนะครับดันให้เลื่อนวาล์วส่วนใหญ่สปริงเนี่ยเขามักจะนิยมเอาไว้สำหรับตัวดันกลับครับจะไม่เอาสปริงเอาไว้เป็นตัวทำงานครั้งแรกแต่จะเอาสปริงไปไว้เป็นตัวดันกลับให้เข้าสู่ตำแหน่งโหมดปกติครับต่อไปข้อคอครับเป็นแบบลูกกลิ้งครับลักษณะเป็นทรงกลมแล้วเป็นลูกกลิ้งซึ่งลูกกลิ้งจะมี2แบบครับก็คือเป็นลูกกลิ้งทำงาน2ทางกับลูกกลิ้งทางเดียวถ้าลักษณะข้อคอเป็นลูกกลิ้ง2ทางครับทำงานทั้งไปแล้วก็กลับแต่ถ้าเป็นข้องอเป็นลูกกลิ้งทำงานทางเดียวครับอีกทางนึงก็จะปล่อยฟรีไม่ทำงานลักษณะนี้ต่อไปแบบที่3ครับเลื่อนลิ้นโดยใช้ลมนะครับเลื่อนลิ้นโดยใช้ลมก็จะเป็นใช้ลมกดโดยตรงนะครับใช้ลมกดโดยตรงนะครับข้อขอครับระบายลมแล้วมันระบายลมออกนะครับระบายลมออกแล้ววาล์วจึงทำงานนะครับหรือข้อขอก็คือนะครับใช้ลมเหมือนกันครับใช้ลมเหมือนกันแต่ใช้ความดันที่แตกต่างกันฝั่งซ้ายอาจจะน้อยกว่าฝั่งขวาหรือยังไงนะครับหรือฝั่งขวาน้อยกว่าฝั่งซ้ายให้มีแรงดันที่แตกต่างกันเนี่ยด้านที่มีแรงดันน้อยวาล์วก็จะเลื่อนไปด้านนั้นส่วนด้านที่มีแรงดันมากนะครับก็จะเป็นตัวดันเลื่อนวาล์วไปลักษณะนี้นะครับต่อไปข้องอครับเป็นการใช้ลมเหมือนกันแต่เลื่อนวาล์วโดยทางอ้อมนะครับเลื่อนวาล์วโดยทางอ้อมส่วนข้อสุดท้ายเป็นการระบายลมจากวาล์วนะครับเป็นแบบระบายลมออกนะครับแต่โดยทางอ้อมนะครับข้อ4ครับการเลื่อนลิ้นโดยไฟฟ้าส่วนใหญ่แล้วในวาล์วนะครับในวาล์วคุมทิศทางจะมีโซลีนอยด์โซลีนอยด์ก็คือขนลวดแม่เหล็กไฟฟ้านะครับจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อเราป้อนกระแสไฟเข้าไปในขนลวดเพื่อให้ขนลวดเนี่ยนะครับมีอำนาจเป็นสนามแม่เหล็ก
แล้วทำการดึงหรือเลื่อนวาล์วไป

ตามทิศทางที่เราต้องการนะครับก็ลักษณะนี้ก็คือเลื่อนลิ้นโดยใช้ไฟฟ้าก็สามารถจะเลื่อนลิ้นได้ทั้งอยู่ด้านซ้ายหรืออยู่ด้านขวาต่างๆก็อยู่ที่การออกแบบวงจรนะครับต่อไปการเลื่อนลิ้นแบบผสมครับการเลื่อนลิ้นแบบผสมนะครับก็คือมีหลายๆอย่างร่วมกันนะครับเช่นข้อก่อนนะครับแบบที่1 นะครับใช้ปุ่มกดและใช้ลมช่วยก็มีทั้งปุ่มมีทั้งลมนะครับมีทั้งลมเมนและมีทั้งปุ่มข้อขอนะครับหรือข้อ2ครับใช้ปุ่มกดนะครับและใช้ลมช่วยเช่นเดียวกันนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้คือลักษณะก็คล้ายกับข้อกอนะครับต่อไปครับข้อ3นะครับใช้กลไกและลูกกลิ้งครับใช้กลไกลูกกลิ้งและลมช่วยนะครับลักษณะนี้นะครับนักเรียนสังเกตให้ดีแล้วก็ข้อ4ครับใช้ขนลวดแม่เหล็กไฟฟ้าและลมช่วยแล้วก็ข้อสุดท้ายครับใช้สปริงเป็นตัวดันให้อยู่ตำแหน่งกลางซ้ายขวาเลยครับนักเรียนดูซ้ายขวาซ้ายก็มีสปริงขวาก็มีสปริงแสดงว่าวาล์วตัวนี้ตำแหน่งปกติต้องอยู่ตรงกลางเพราะสปริงจะดันซ้ายดันขวาอยู่ให้เลื่อนมาอยู่ตำแหน่งกลางอยู่เสมอเมื่อเราทำงานเมื่อเราควบคุมเราก็อาจจะใช้ตัวอื่นครับเช่นใช้ไฟฟ้าเป็นตัวดันหรือใช้ปุ่มกดเป็นตัวดันแต่เมื่อเราปล่อยกระแสไฟฟ้าหรือปล่อยมือจากปุ่มกดมันก็จะอยู่ตำแหน่งกลางเราต้องการให้เลื่อนไปด้านซ้ายเราก็กดด้านขวามันก็เลื่อนไปด้านซ้ายพอเราปล่อยมือมันก็กลับตำแหน่งกลางสรุปว่าวาล์วข้อสุดท้ายนี้ใช้สปริงเนี่ยนะครับดันวาล์วตำแหน่งกลางวาล์วตัวนี้จะถูกบังคับให้อยู่ในตำแหน่งกลางอยู่เสมอนะครับส่วนใหญ่นะครับจะเป็นวาล์วที่มีการทำงานอยู่3ตำแหน่งด้วยกันเป็นไงบ้างครับนักเรียนนะครับนะก็เราเรียนรู้กันไปอย่างต่อเนื่องนักเรียนมีข้อสงสัยไหมครับนะครับนักเรียนมีข้อสงสัยนะครับถ้ามีข้อสงสัยคำถามใดๆนักเรียนอย่าลืมนะครับท้ายรายการเรามีช่องทางอยู่นักเรียนสามารถจะซักถามข้อสงสัยได้วันนี้เห็นไหมครับที่แรกบอกว่าจะเป็นเรื่องเบาๆแต่สุดท้ายแล้วมันเป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวนะครับก่อนจากการวันนี้นักเรียนครับเรามาทำแบบทดสอบกันก่อนดีกว่านะครับไม่ให้ลืมนะครับเพื่อให้ความรู้ที่อยู่ในตัวนักเรียนเนี่ยนะครับได้ตอบสนองทันทีโดยการทำแบบทดสอบหลังเรียนนะครับทดสอบหลังเรียนนะครับประจำหน่วยที่เรื่องวาล์วควบคุมแบบ2ทางเหมือนเดิมครับนักเรียนหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาครับสแกน QR code ไว้ก่อนเลยนะครับสแกน QR code ไว้ก่อนเลยทำแบบทดสอบกันเลยครับนักเรียนนะครับเมื่อนักเรียนสแกนแล้วก็จะลิงก์ไปสู่แบบทดสอบมีแบบทดสอบที่คิดว่าไม่ยากนักสำหรับนักเรียนถ้านักเรียนติดตามชมอย่างตั้งใจนะครับคิดว่าไม่ยากเลยและคิดว่านักเรียนส่วนใหญ่จะทำได้นะครับเพราะว่าวันนี้นะครับเรามีเนื้อหาที่ไม่หนักมากนะครับเหมือนเดิมครับก็ถ้ามีถ้าเรียนมีข้อสงสัยประการใดนะครับติดตามได้หรือว่าติดต่อมาได้นะครับนะทั้งคำติคำชมต่างๆนะครับผมครูโดมิรันพันธ์ครูแผนกช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลนะครับมีช่องทางการติดต่ออยู่3ช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook LINE หรืออีเมลนะครับก็สุดแท้แต่นักเรียนจะสะดวกช่องทางไหนก็ติดต่อมาได้นะครับหรือจะติดต่อครูพัชรินทร์กรุณาก็ได้นะครับวันนี้ก็อยู่กับเราช่วยในการเตรียมงานการเรียนการสอนนะครับก็ติดต่อมาได้ทั้ง Facebook LINE นะครับแล้วก็อีเมลตามที่อยู่นี้เป็นไงบ้างครับก็คิดว่าวันนี้นะครับคงจะเรียนรู้ได้นักเรียนต่างๆคงจะเรียนรู้ได้อย่างตั้งใจแล้วก็คงจะได้ความรู้ไปมากเลยทีเดียวนะครับนักเรียนครับสัปดาห์หน้าเรามีเรื่องวาล์วเหมือนกันนะครับครั้งต่อไปเนี่ยเรามีเรื่องวาล์วมาแนะนำให้นักเรียนเป็นวาล์วที่มีการควบคุมทิศทางแบบ3ทางแล้วก็มีการปฏิบัติงานนะครับเพื่อให้นักเรียนได้เปลี่ยนบรรยากาศจากการเรียนทฤษฎีอย่างเดียวไปเรียนปฏิบัติบ้างนะครับก่อนจากการวันนี้ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษานะครับมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับที่เอื้อเฟื้อสื่อการเรียนการสอนให้ครูกับนักเรียนเนี่ยได้มีวิชาได้ถ่ายทอดให้ครูได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับนักเรียนให้นักเรียนได้สามารถเรียนรู้ในวิชางานเนโอปติกและไฮดรอลิกได้อย่างถูกต้องสุดท้ายนี้วันนี้ครูขอลาไปก่อนนะครับจบเพียงเท่านี้นะครับครูพัชรินทร์ด้วยซึ่งอยู่ข้างๆนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
2: มหาใครครับ
3: คุณปั่นป่วนปฏิพันธ์หรือเปล่าคร
2: ับ ใช่ครับ
3: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
4: ผมเอง
3: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
2: เชิญหรือจับ
3: เชิญ
2: พี่เป็นใคร
3: เจ้าหน้าที
2: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
3: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
2: ไม่ไปได้ปะ
3: ไม่น่าได
2: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
3: ก็ใช่
2: งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ

0: ายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
1: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
2: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
1: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
2: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
2: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
3: เฮ้ยไม่คุย
2: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดได้ไหม
4: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญ
2: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
4: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
2: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
4: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
2: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี้
4: มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
2: ปืนเหรอพี
4: ่เออ
2: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
4: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
2: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
4: ทางเมย์จัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
2: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
5: มีอยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
2: ก็แค่นี
6: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
7: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

0: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะจำได้ไหมคะว่าครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรบ้าง
1: รูปแบบและการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
0: รูปแบบและการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเริ่มต้นเลยเราก็รู้จักความหมายของสปาก่อนใช่ไหมคะความหมายของสปาจำได้ไหมคะว่าหมายถึงอะไรการบำบัดด้วยน้ำการดูแลสุขภาพด้วยองค์รวมซึ่งร่วมกับวิธีการออกกำลังกายหรือการบริการอื่นๆที่มุ่งเน้นในเรื่องของการคลายความเครียดนั่นเองถูกไหมคะและต่อมาเราเรียนเรื่องอะไรอีกแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพถูกไหมคะว่ามีเหตุผลอะไรต่างๆนานาซึ่งพวกเราก็ได้ทำกิจกรรมตรงนั้นไปแล้วและหลังจากนั้นเราก็เรียนในเรื่องของประเภทของสปาถูกไหมคะประเภทของสปาที่องค์การสปาระหว่างประเทศได้กำหนดเอาไว้ที่เรารู้จักในนามของไอสปาเนี่ยก็จะมีด้วยกันทั้งหมด7ประเภทมีอะไรบ้างคะ1 Destination Spa 2 Resort หรือ Hotel Spa 3ค่ะ Day Spa หรือว่า City Spa 4ค่ะ
1: Medical
0: Spa นะคะ5ค่ะ
1: Mineral
0: Spring Spa นะคะ6ค่ะ
1: Club Spa
0: และ7
1: Cruise Ship
0: Spa นะคะซึ่งพวกเราก็ได้ทำความรู้จักแล้วก็ได้เห็นภาพแล้วก็รวมถึงการได้สัมผัสทั้ง5ไปด้วยสัมผัสทั้ง5มีอะไรถือว่าเป็นองค์ประกอบของสปาด้วยนะคะ
1: ร
0: ูปรสกลิ่นเสียงและ
1: สัมผัส
0: การสัมผัสที่ถูกตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพนั้นๆนะคะและสุดท้ายในเรื่องของการจัดการธุรกิจสปาซึ่งมีด้วยกันอยู่ด้วยกันใน5ส่วนที่เกี่ยวข้องส่วนแรกมีอะไรบ้างคะการให้บริการสปานะคะก็หมายถึงตัวกิจกรรมที่เราให้บริการในนั้นๆนะคะ2ค่ะ
1: บ
0: ุคลากรในที่นี้หมายถึงตัวของผู้จัดการตัวของพนักงานต้อนรับแล้วก็ผู้ให้บริการในการนวดการให้บริการด้านสปาจะต้องเป็นคนที่มีความรู้เกี่ยวข้องกับวิชาชีพนะคะและ3ค่ะผลิตภัณฑ์เครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์ในที่นี้จะต้องผ่านการรองรับรับรองที่เป็นมาตรฐานนะคะถ้าเกิดว่านำผลิตภัณฑ์ใดๆมาใช้มาจำหน่ายจะต้องมีใบอนุญาตให้จำหน่ายนะตัวที่4ค่ะ
1: การบริหารและการจัดการองค์การ
0: การบริหารและการจัดการนั้นคือเรื่องของการแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจนการกำหนดเงินเดือนให้ชัดเจนแล้วก็กำหนดระยะเวลาหรือว่าค่าบริการให้ชัดเจนรวมกระทั่งถึงเรื่องของความปลอดภัยด้วยใช่ไหมคะและตัวสุดท้ายค่ะส่วนที่5ค่ะที่ต้องคำนึงถึงคือ
1: สถานที่และสิ่งแวดล้อม
0: สถานที่และสิ่งแวดล้อมในการตั้งใช่ไหมคะอันดับแรกที่เราจะคำนึงถึงก็คือเรื่องของความมีเอกลักษณ์โดดเด่นของสถานที่ทำยังไงถึงจะให้คนที่เขาจะเลือกมาใช้บริการเนี่ยเขาเห็นและเขาสะดุดเลยว่าหรือว่าเขาเกิดความเข้าใจทันทีเลยว่านั่นคือสถานที่ที่ให้การบริการในเรื่องของสปาหรือว่าบริการการเชิงสุขภาพนะนี่คือทั้งหมดที่เราเรียนมาเมื่อครั้งที่แล้วในครั้งนี้ก็ยังไม่พ้นในเรื่องรูปแบบหรือการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะแต่ก็จะลงลึกไปอีกนะคะก็จะมาดูที่บ้านเราก่อนนะคะในส่วนของสาระการเรียนรู้เนี่ยก็จะยังอยู่ที่ในส่วนของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทยแล้วล่ะค่ะเมื่อเราเรียนไปแล้วเราก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบของการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพลึกลงไปก็คือในเรื่องของในส่วนของประเทศไทยเราว่ามีอะไรบ้างใช่ไหมคะแล้วเมื่อเราเรียนเสร็จแล้วเราก็ต้องสามารถที่จำแนกรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทยได้ทีนี้มาดูนะคะว่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในประเทศไทยเนี่ยมีจุดเด่นจริงๆแล้วมีจุดเด่นมานานแล้วนะคะมีชื่อเสียงในเรื่องของการบำบัดด้วยวิธีทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนวดใช่ไหมคะจะมีหลักฐานปรากฏตั้งแต่ในสมัยของกรุงสุโขทัยเลยนะในหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงก็ว่าได้นะคะแล้วหลังจากนั้นก็มาในสมัยของกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะก็ว่าด้วยเรื่องของการแพทย์แผนไทยเนี่ยมีความรุ่งเรืองมากนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการนวดไทยและหลังจากนั้นในสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยก็ได้มีการแบ่งส่วนราชการด้านการแพทย์ให้กับกรมหมอนวดศาสตร์นะคะและในสมัยต่อมาสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเองก็โปรดให้ปั้นรูปฤาษีดัดตน80ท่าเอาไว้นะแล้วการนวดไทยเนี่ยก็ได้มีการแพร่ขยายในวงกว้างทำให้เป็นที่รู้จักและก็มีความสนใจและโดยเฉพาะกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะได้รับมีความสนใจที่จะได้รับการนวดบริการนวดแบบไทยมากขึ้นนะทีนี้ในประเทศไทยเองเนี่ยเราก็เห็นความสำคัญของสิ่งนี้นะคะก็เลยมีการผสมผสานขึ้นนะทำให้เกิดการนวดเข้ากับธุรกิจสปานะคะให้เป็นการจัดรูปแบบที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยนะเรียกว่าไทยสปาเนี่ยเกิดขึ้นนะทีนี้มาดูนะคะในกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตที่สามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยมีอะไรบ้างหลังจากที่ได้ศึกษาเรื่องของการนวดแล้วการนวดไทยเรื่องของการนวดแผนไทยการนวดเท้าการอบการประคบสมุนไพรการบริการสุขภาพบำบัดใช่ไหมคะการบริการวารีบำบัดการบริการอาบน้ำแร่หรือน้ำพุร้อนรวมถึงการฝึกกายบริการแบบฤาษีดัดตนด้วยนะคะนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการฝึกปฏิบัติสมาธิแนวพุทธศาสนาการบริการอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรวมถึงการบริการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงามค่ะในประเทศไทยเองเนี่ยได้มีการออกแบบหรือว่าการจัดกิจกรรมนะคะรูปแบบของการจัดโปรแกรมนำเที่ยวที่มีการส่งเสริมสุขภาพในประเทศไทยเนี่ยก็แบ่งได้เป็น7ประเภทด้วยกันนะคะโปรแกรมนำเที่ยวแพทย์แผนไทยโปรแกรมนำเที่ยวอาหารสมุนไพรและมีโปรแกรมอะไรคะมีอะไรคะโปรแกรมนำเที่ยวสมุนไพรชนบทใช่ไหมคะโปรแกรมนำเที่ยวน้ำพุแล้วก็อะไรคะฝึกสมาธิแล้วก็บำเพ็ญภาวนานำเที่ยวอะไรคะ
1: เกษตร
0: ธรรมชาติกับ
1: แหล่ง
0: ธรรมชาตินะคะทีนี้อยากจะถามพวกเรานิดนึงนะว่าเรามีความเข้าใจในกิจกรรมของรูปแบบการนำเที่ยวทั้ง7ประเภทนี้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวครูจะให้พวกเราแบ่งกลุ่มเป็น7กลุ่มนับดูก่อนมี6แถวแต่ว่าเราจำเป็นจะต้องแบ่งเป็น7กลุ่มเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้เราตกลงกันแบ่งกลุ่มเท่าๆกันนะคะเดี๋ยวครูจะแจกกระดาษให้แล้วให้พวกเราลองเขียนดูซิว่าในรูปแบบโปรแกรมนำเที่ยวแพทย์แผนไทยมันน่าจะมีกิจกรรมอะไรซ่อนอยู่บ้างเราจะพาเขาไปทำอะไรได้บ้างถ้าเราเป็นคนที่จะต้องจัดโปรแกรมตัวนี้ออกมานะ
2: เปิดการสอนการสอน
0: เอาละค่ะนักเรียนเดี๋ยวจะให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมาทีละกลุ่มนะคะจากกิจกรรมที่ครูได้มอบหมายให้พวกเราได้แบ่งกลุ่มเป็น7กลุ่มเท่าๆกันเพื่อที่จะช่วยกันคิดออกแบบกิจกรรมของโปรแกรมนำเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะทั้ง7รูปแบบด้วยกันนะคะกลุ่มแรก ใครจะออกมาก่อนกลุ่มไหนเป็นกลุ่มแรกคะเชิญค่ะ

0: สวัสดีคุณครูประจำวิชาที่เคารพและเพื่อนๆทุกคนค่ะดิฉันนางสาวกัตตภัทรวงศ์สาสนเป็นตัวแทนจากกลุ่มแพทย์แผนไทยนะคะค่ะต่อไปนะคะจะขอแนะนำการเรียนรู้แพทย์แผนไทยค่ะที่ที่กลุ่มดิฉันจะนำเสนอนะคะคือโรงเรียนแพทย์โบราณวัดโพนะคะที่สถานที่แห่งนี้มีแพทย์2ประเภทนะคะคือแพทย์ประจำราชสำนักหรือแพทย์หลวงกับแพทย์ที่รักษาชาวบ้านนะคะซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ค่ะเปิดสอนแพทย์แผนโบราณจนถึงปัจจุบันได้ทำการสอนอยู่ที่ศาลาลายด้านทิศตะวันออก2หลังและพานักท่องเที่ยวลงพื้นที่ปฏิบัติการนวดแผนไทยกับผู้เชี่ยวชาญที่วัดแห่งนี้ค่ะค่ะสำหรับการทำรูปประคบนะคะคือนำสมุนไพรทั้งหมดนะคะมาบดรวมกันแล้วนำไปตากแห้งค่ะจากนั้นนำมาผสมรวมกันที่ชามผสมนะคะแล้วนำใส่ผ้าขาวที่เตรียมไว้ค่ะจากนั้นนำผ้าชายผ้าทั้ง4ทิศนะคะพันขึ้นมาแล้วนำเชือกมามัดให้เป็นวงกลมค่ะสำหรับส่วนประกอบนะคะลูกประคบมี2ประเภทนะคะขอพูดถึงลูกประคบแบบสดก่อนนะคะมีดังนี้ค่ะไผ่ขมิ้นชันขมิ้นอ้อยใบมะกรูดตะไคร้บ้านใบพับพึงใบส้มปล่อยใบมะขามใบขี้เหล็กพิมเสนกาลาบูนเกลือแกงส่วนผสมแบบแห้งนะคะผิวมะกรูดไผ่ผักเสี้ยนผีข้าวคั่วพิมเสนกาลาบูนเกลือตัวผู้ค่ะ
1: ค่ะสรุปว่าถ้าเพื่อนกลุ่มนี้เขาได้เป็นคนออกโปรแกรมออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวนะคะในหัวข้อแพทย์แผนไทยเนี่ยเพื่อนจะพานักท่องเที่ยวไปเรียนรู้ในวิถีของแพทย์แผนไทยโดยไปที่โรงเรียนแพทย์แผนไทยใช่ไหมคะไปเรียนรู้ในเรื่องของการนวดแผนไทยก่อนแล้วก็เรียนรู้วิธีการทำลูกประคบซึ่งก็ได้อธิบายเบื้องต้นไว้แล้วนะคะว่าลูกประคบมี2แบบคือทำแบบสดแล้วก็แบบแห้งในส่วนของแบบแห้งเนี่ยที่เพื่อนพูดถึงผิวมะกรูดไพรผักเสี้ยนผีและอื่นๆเนี่ยนั่นหมายถึงว่าวัตถุดิบพวกนี้เนี่ยจะต้องนำไปตากแห้งไว้ก่อนแล้วใช่ไหมคะแล้วถึงค่อยเอามาใช้งานในการประกอบกันเพื่อที่จะมามัดรวมกันแล้วก็เป็นลูกประคบ1ลูกก่อนที่จะออกมานำมาใช้งานนะคะค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนค่ะต่อไปกลุ่มที่2นะคะเตรียมตัวเลยค่ะกลุ่มที่2
2: เรียนคุณครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้กลุ่มผมเป็นกลุ่มที่2ครับชื่อกลุ่มว่าอาหารสมุนไพรครับโดยอาหารสมุนไพรเรายกตัวอย่างเป็นเมี่ยงคำครับกิจกรรมของผมคือหัดทำและหัดชิมครับโดยวิธีการทำเมี่ยงคำนะครับคือ1คั่วมะพร้าวในกระทะด้วยไฟอ่อนครับจนได้มะพร้าวที่กรอบและหอมครับวิธีที่2ครับวิธีการทำน้ำราดเมี่ยงคำนะครับโดยการโขลกตะไคร้ข่าหอมแดงกะปิเข้าด้วยกันครับเคี่ยวน้ำจนให้เริ่มเหนียวครับแล้วยกลงใส่กุ้งแห้งให้แล้วคั่วครับผมโดยวิธีที่3นะครับคั่วน้ำตาลปี๊บด้วยไฟกลางครับผมแล้วเติมน้ำปลาลงไปครับแล้วก็คนให้เข้ากันครับ4ครับใส่เครื่องที่โขกลงไปครับแล้วคนให้เข้ากัน5ครับอาจเสิร์ฟเป็นคำๆครับโดยห่อด้วยเครื่องต่างๆด้วยใบชะพลูหรือใบทองหลางนะครับแล้วเสียบเข้าไม้จิ้มฟันเป็นคำครับแล้วตัดนะตักน้ำราดใส่ถ้วยแยกไว้ครับผมวิธีทำก็มีเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ
1: กลุ่มนี้ได้หัวข้อกิจกรรมนะคะถ้าเกิดว่าเป็นผู้ออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวอาหารสมุนไพรเพื่อนบอกว่าจะพาลงไปทำในเรื่องของเมี่ยงคำด้วยวิธีการหัดทำแล้วก็ชิมถูกไหมคะเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าหัดชิมในบางกรณีนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เคยทานโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศเนี่ยบ้านเขาจะไม่มีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนเพราะฉะนั้นคำว่าหัดชิมก็ไม่ผิดถือว่าไม่ผิดนะคะบางคนก็อาจจะเริ่มด้วยการชิมทีละอย่างก่อนนะคะของตัววัตถุดิบที่มีอยู่อาจจะเริ่มจากน้ำจิ้มหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งหน้าที่ของคนที่นำเที่ยวนี่แหละจะต้องเป็นคนให้ข้อมูลความรู้ว่าจะทานอะไรได้แล้วก็ข้อควรระวังในการทานของวัตถุดิบแต่ละอย่างเนี่ยจะต้องระวังอะไรเรื่องอะไรมันมีรสชาติแบบไหนมีสรรพคุณช่วยอะไรนะคะเพื่อนก็ยกตัวอย่างในเรื่องของการทำเมี่ยงคำมาเสียงปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะขอบคุณค่ะ แล้วก็ต่อไปเป็นหน้าที่ของกลุ่มที่3นะคะเตรียมตัวเลยค่ะพร้อมยังคะเริ่มเลยค่ะ
3: กราบเรียนคุณครูประจำวิชาที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับพวกเรานะครับกลุ่มที่3นะครับจะมานำเสนอสมุนไพรในชนบทนะครับซึ่งสมุนไพรในชนบทที่เราจะมานำเสนอในวันนี้นะครับก็เป็นหญ้าลีแพนะครับอันดับแรกนะครับก็พานักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับรับฟังคำบรรยายสรรพคุณของหญ้าลีแพและวิธีการใช้หญ้าลีแพให้เห็นผลและปลอดภัยควรต้องทำอย่างไรนะครับ1นะครับนำนักท่องเที่ยวทุกท่านไปเก็บหญ้าลีแพนะครับ2ครับนำหญ้าที่เก็บมาล้างทำความสะอาดนะครับเพราะว่าหญ้าที่เราเก็บมานะครับก็จะมีดินหรือฝุ่นติดอยู่นะครับเราก็ต้องล้างทำความสะอาดก่อนนะครับครับสำหรับข้อ3นะครับนำหญ้าลีแพอายุประมาณ 3-4 เดือนที่เราเก็บมาแล้วก็มาล้างทำความสะอาดแล้วเนี่ยนะครับมาผึ่งแดดประมาณ1วันจากนั้นนำมาเผารวมกับไม้ผูจนเกิดควันไฟจึงนำมาวางใต้เก้าอี้ที่เจาะรูไว้เพื่อให้เกิดควันผ่านขึ้นมาบริเวณปากช่องคลอดครับครับสำหรับสรรพคุณของหญ้าลีแพนะครับ1เลยนะครับก็จะช่วยกระชับช่องคลอดนะครับ2นะครับช่วยให้มดลูกเข้าอู่ได้ดีขึ้นนะครับ3นะครับช่วยบำรุงผิวพรรณให้ดูแลอ่อนเยาว์มากยิ่งขึ้นนะครับ4นะครับช่วยรักษาอาการริดสีดวงทวารหนักครับครับสำหรับวันนี้กลุ่มของพวกเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ
1: โอเคขอบคุณมากค่ะกลุ่มนี้นะคะบอกว่าถ้าเกิดว่าได้ออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวทัวร์สมุนไพรชนบทแล้วเนี่ยจะพาลงไปเก็บหญ้ารีแพร์ซึ่งไล่ฟังตั้งแต่

0: แต่สรรพคุณแล้วก็ในการนำมาใช้งานเนี่ยดูแล้วเนี่ยหลักๆน่าจะเป็นสุภาพสตรีใช่ไหมคะที่เอามาใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้งั้นถามต่อว่ามันมีบางอาการที่สุภาพบุรุษก็น่าจะใช้ได้ในข้อสุดท้ายใช่ไหมคะรักษาอาการฤาษีดวงทวารน่ะแต่วิธีการใช้มันค่อนข้างจะเป็นส่วนตัวนิดนึงถูกไหมคะเพราะว่าในกระบวนการในข้อ3เนี่ยบอกว่าเราจะต้องนำอะไรคะนำมาเผานำหญ้าน่ะที่ตากแดดแล้วใช่ไหมคะประมาณ1วันจากนั้นเนี่ยเอามาเผารวมกับไม้ผุจนเกิดควันขึ้นมาแล้วก็เอามาวางเอาไว้ที่ใต้เก้าอี้ที่เจาะรูเอาไว้เพื่อให้อะไรคะ
1: เพื่อให้
0: ควันเนี่ยผ่านขึ้นมาบริเวณที่ช่วงล่างนะถ้าเกิดว่าใครไม่มีช่องคลอดหรือมดลูกก็อาจจะช่วยรักษาอาการของฤาษีดวงทวารหนักได้อย่างนี้เป็นต้นก็ต้องขอเสียงปรบมือให้เพื่อนกลุ่มนี้นะคะที่กล้านำเสนอในเรื่องของสุขภาพค่ะขอบคุณค่ะต่อไปกลุ่มที่4เชิญเลยค่ะ
2: เรียนคุณครูประจำวิชาที่เคารพและสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนข้าพเจ้าเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่4วันนี้เราได้หัวข้อน้ำพุร้อนและอ่างน้ำแร่ค่ะสามมรกตและน้ำตกร้อนนะคะที่ตั้งอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาประบางคลามบ้านทุ่งเตี่ยวตำบลคลองท่อมเหนืออำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ค่ะลำดับแรกนะคะพวกเราจะพานักท่องเที่ยวชมภายในบริเวณที่มีจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจคือสระมรกตค่ะซึ่งเป็นสระน้ำที่ใสมีมรกตท่ามกลางพื้นป่าเขียวขจีและยังมีน้ำตกร้อนที่เกิดจากทานน้ำตกร้อนใต้ดินไหลผสมผสานกับทานน้ำตกธรรมชาติค่ะนักท่องเที่ยวสามารถลงแช่น้ำบริเวณสระมรกตและน้ำตกร้อนได้ค่ะหลังจากนั้นพวกเราจะพากันทำกิจกรรมเสร็จจะนำพานักท่องเที่ยวเที่ยวชมเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาประบางคามเพราะที่นี่มีสัตว์ป่าที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์เช่นหมูริงอีแกะและลิ้นเป็นต้นค่ะข้าพเจ้าขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ขอบคุณค่ะ
0: เพื่อนกลุ่มนี้ก็ค่อนข้างจะพาเราไปเที่ยวไกลนิดนึงนะคะไปถึงภาคใต้นะคะจังหวัดกระบี่ซึ่งก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากเลยนะคะถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ค่อนข้างจะครบสัญจรครบกระบวนการมากๆนะคะครบวงจรมากเลยเพราะว่าจะมีเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยนะแล้วก็ในหน่วยงานของภาครัฐเอกชนเนี่ยเขาให้ความร่วมมือในการที่จะช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเรื่องน้ำพุร้อนแล้วก็อาบน้ำแร่ของจังหวัดนี้เป็นอย่างมากเลยนะคะดังนั้นก็ขอขอบคุณเพื่อนกลุ่มที่4ด้วยค่ะเสียงปรบมือค่ะต่อไปกลุ่มที่5จ้ะในการนำเสนอกิจกรรมโปรแกรมนำเที่ยวของกลุ่มที่5คือหัวข้ออะไรนะคะที่ได้รับไปทัวร์ฝึกสมาธิและบำเพ็ญภาวนานะคะเชิญเลยค่ะ

ค่ะสวัสดีค่ะเรียนคุณครูประจำวิชาและเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้นะคะกลุ่มนี้ชั้นนะคะจะมานำเสนอในหัวข้อฝึกสมาธิและบำเพ็ญภาวนานะคะสถานที่เราที่จะพาไปนะคะก็คือวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารนะคะซึ่งวัดนี้นะคะมีผู้เข้ามาปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องนะคะผู้ที่เข้ามาฝึกสมาธิต้องแสดงบัตรประชาชนเพื่อให้ทางวัดรู้ถึงความประสงค์นะคะจึงสามารถเลือกว่าจะปฏิบัติตามศีล5หรือศีล8นะคะทางวัดมีอาหารและหอพักนะให้นะคะหอพักส่วนใหญ่มีห้องน้ำในตัวและเสื้อผ้าสามารถซื้อได้ที่ร้านติดวัดค่ะที่ตั้งวัดนะคะก็คือหมู่2ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะกลุ่มนี้ฉันก็ขอนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ

เพื่อนกลุ่มนี้นะคะได้ออกมานำเสนอกิจกรรมโปรแกรมนำเที่ยวในหัวข้อฝึกสมาธิและบำเพ็ญภาวนาถ้าเกิดว่าเขาจะออกแบบโปรแกรมของกิจกรรมเนี่ยเขาจะเลือกพาไปที่วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารนะคะซึ่งที่ก็ได้แจ้งไปแล้วว่าในอยู่ในเขตภาคเหนือเราลองนึกภาพดูนะคะว่าภาคเหนือเนี่ยเราได้ในที่เรารู้จักเนี่ยเราได้รู้จักในลักษณะอากาศที่ค่อนข้างจะเย็นสบาย

0: งามทางทัศนียภาพอยู่ในตัวด้วยใช่ไหมคะน
1: ึ
0: กภาพไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะเกิดความสงบเยือกเย็นเกิดขึ้นอย่างแน่นอนทีนี้เพื่อนก็เลือกเข้าไปแนะนำเข้าไปทำกิจกรรมซึ่งในกิจกรรมตัวนี้มีโจทย์ให้เลือกอยู่นะคะว่าคนที่เข้าไปปฏิบัติธรรมเนี่ยจะเลือกปฏิบัติตามศีล5หรือว่าศีล8ศีล5กับศีล8ก็จะมีข้อแตกต่างกันในเรื่องของศีล5เนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นการใช้ศีลครองเรือนธรรมดาปกติของคนของปุถุชนคนทั่วไปที่สามารถที่จะทานอาหารได้ปกติครบ3มื้อได้นะคะแต่ถ้าศีล8เนี่ยก็คือคนที่จะทานอาหารได้ไม่เกิน2มื้อแล้วก็มื้อเย็นเนี่ยอาจจะรับเป็นน้ำปานะได้แทนหรืองดแล้วก็งดนอนในที่นอนนุ่มๆด้วยรวมทั้งงดใช้เครื่องหอมพวกน้ำหอมพวกอะไรที่มาประพรมให้ตัวเองมีกลิ่นหอมนะคะอันนี้ก็เป็นทางเลือกอีกทางนึงที่เพื่อนเขาจะนำเสนอในโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในกิจกรรมที่ว่าฝึกสมาธิและก็บำเพ็ญภาวนาค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะต่อไปเชิญตัวแทนกลุ่มที่6นะคะออกมานำเสนอกิจกรรมโปรแกรมนำเที่ยวเกษตรธรรมชาติค่ะเชิญค่ะ

0: เรียนคุณครูประจำวิชาที่เคารพแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับก็จะมานำเสนอนะครับกิจกรรมโปรแกรมนำเที่ยวนะครับเกษตรธรรมชาติสำหรับสถานที่ที่เราเลือกพาให้นักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับไปก็คือไร่ปลูกรักนะครับก็เป็นสวนผักออร์แกนิกนะครับก็จะปลูกผักออร์แกนิกนะครับก็อย่างเช่นผักสลัดนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการทดลองการทำนานะครับเช่นการเรียนรู้การเพาะเมล็ดข้าวอินทรีย์แล้วก็ยังมีกิจกรรมอื่นเช่นการเก็บไข่เป็ดผสมผสานกับการปลูกข้าวทำสวนนะครับแล้วก็ยังมีฐานการเรียนรู้นะครับทำอาหารออร์แกนิกแล้วก็อาหารคลีนฟู้ดด้วยนะครับสำหรับที่ตั้งก็อยู่ที่130หมู่ที่1ตำบลวังเย็นนะครับอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีนะครับสำหรับช่องทางการติดต่อก็มีทั้งหมด2ช่องทางนะครับก็สามารถติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ได้ที่0863327365นะครับก็มีเพจ Facebook ส่วนตัวก็ชื่อว่าเพจไร่ปลูกรักนะครับสำหรับการนำเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ
1: กลุ่มนี้จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับ
0: เกษตรธรรมชาติ
1: ปลูกผักใช่ไหมคะที่เน้นทางด้านของการเกษตรธรรมชาติที่เกิดขึ้นเกษตรธรรมชาติเนี่ยจะเน้นในเรื่องของดินดูสภาพของดินที่มันดีใช่ไหมคะแล้วก็มีสารอาหารที่ครบแล้วก็สนับสนุนในการเจริญเติบโตของพืชผักผลไม้ซึ่งก็มีประโยชน์มากๆเลยนะคะสังเกตเห็นด้วยว่านอกจากเรื่องของการปลูกผักแล้วเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมคะในเรื่องของเป็ดเพื่อนตั้งใจว่าลูกเป็ดมาอย่างสวยงามนะคะแล้วก็เป็ดเนี่ยไข่เสร็จแล้วเนี่ยเก็บไข่มาเรียงในตะกร้ารอรับนักท่องเที่ยวเลยใช่ไหมคะดูน่าสนใจทีเดียวอันนี้ก็เป็นภาพกิจกรรมที่อาจจะเป็นทางเพจของเขาเนี่ยเขาทำขึ้นมาสร้างขึ้นมาเพื่อจะเป็นจุดนะคะเป็นจุดเด่นของทางไร่ปลูกรักนั่นเองนะคะเมื่อคนที่เขาไปเที่ยวตรงนี้แล้วเนี่ยแสดงต้องไปด้วยความรักใช่ไหมหรือว่าเฉพาะคนที่มีความรักเท่านั้นที่ไปตรงนี้ได
0: ้ก็ไปได้หมดครับสำหรับคนที่รักธรรมชาติรักที่จะทำไร่ผักออร์แกนิก
1: แล้วก็รักสุขภาพนี่สำคัญที่สุดเลยนะคะไม่งั้นจะไปไม่ได้เลยใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าไปตรงนี้แล้วเนี่ยนอกจากปลูกแล้วต้องทำอะไรต่อก็ต้องมาทำกับข้าวเอามารับประทานอาหารด้วยนะคะขอเสียงปรบมือให้กลุ่มนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะต่อไปเป็นกลุ่มสุดท้ายนะคะในหัวข้อเรื่องรูปแบบและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพค่ะจะออกมานำเสนอในกิจกรรมโปรแกรมนำเที่ยวแหล่งธรรมชาติเชิญค่ะ

0: ที่ยวธรรมชาติค่ะสถานที่ที่เรายกมาก็คือซีซันแซนภูเก็ตนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เกี่ยวกับทะเลแล้วก็มีการผสมผสานการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเข้าไปคือการทำสปาค่ะนักท่องเที่ยวที่ไปที่นี่นะคะจะได้บำบัดร่างกายด้วยสายน้ำที่เชอร์เอ็มสปานอกจากการทำสปานักท่องเที่ยวจะได้ประคบหินสมุนไพรของทานทาราสปาและนักท่องเที่ยวจะได้นวดที่โรงเรียนการนวดไทยภูเก็ตค่ะสำหรับซีซันแซนแต่ก่อนเป็นรีสอร์ทแล้วก็ต่อมาได้เล็งเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยได้เพิ่มสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเข้าไปในรีสอร์ทเพราะว่ารีสอร์ทได้ติดกับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติค่ะแล้วก็เพิ่มการทำสปาเข้าไปด้วยค่ะสำหรับที่ตั้งนะคะ254ถนนพระบารมีหาดป่าตองตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ต83150ค่ะสำหรับกลุ่มของดิฉันก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: อีกกลุ่มหนึ่งนะคะเพื่อเป็นกลุ่มสุดท้ายที่พาเราไปท่องเที่ยวธรรมชาติซึ่งไกลมากเหมือนกันแต่ว่าจังหวัดภูเก็ตถ้าใครเอ่ยถึงเนี่ยพูดถึงเนี่ยก็เป็นจังหวัดที่น่าไปมากๆใช่ไหมคะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเนี่ยให้ความสำคัญให้ความนิยมมากเพราะว่ามันมีทรัพยากรธรรมชาติที่ค่อนข้างจะโดดเด่นแล้วก็ค่อนข้างจะแปลกตาที่สำคัญก็คือในเรื่องของความเงียบสงบจากธรรมชาติและก็ความสวยงามของธรรมชาติอันเนี้ยหาเปรียบที่ไหนก็ไม่ได้เลยนะคะและโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้ประกอบการเองเนี่ยเขาได้เห็นความสำคัญและก็ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่ทางประเทศของเรามีอยู่ทางจังหวัดภูเก็ตมีอยู่เนี่ยเขาก็ได้หยิบเรื่องเนี้ยมาทำเป็นธุรกิจให้เข้ากับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในปัจจุบันด้วยนะคะก็ขอบคุณกลุ่มสุดท้ายมากสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเมื่อสักครู่พวกเราได้ทำกิจกรรมไปแล้วนะคะที่ครูมอบหมายให้ใช่ไหมคะโดยให้แบ่งเป็น7กลุ่มแล้วก็ให้ช่วยกันบอกให้ช่วยกันเขียนลงไปในกระดาษที่ครูแจกให้ว่าในโปรแกรมนำเที่ยวแต่ละโปรแกรมเนี่ยถ้าพวกเราเป็นนักออกแบบหรือว่าจะขายการนำเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวที่สนใจเฉพาะกลุ่มเนี่ยนะคะเราจะจัดกิจกรรมอะไรกับให้เขาได้บ้างเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะโปรแกรมนำเที่ยวแพทย์แผนไทยนะคะเราก็สามารถที่จะพานักท่องเที่ยวเนี่ยไปเยี่ยมชมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามได้ซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องราวของการนวดหรือว่าท่าต่างๆของฤาษีนะคะทั้งกี่ท่านะคะเมื่อสักครู่ที่เราบรรยายไว
2: ้
1: 80ท่านะคะบรรจุเอาไว้ในนั้นหมดแล้วนะหรือรับฟังการบรรยายสรุปแล้วก็ชมการสาธิตการนวดแผนไทยโบราณก็ได้แล้วก็เรียนรู้และฝึกปฏิบัติวิธีการนวดไทยแผนโบราณไปด้วยกันการเรียนรู้หรือการฝึกปฏิบัตินั่นแสดงว่าเราได้พานักท่องเที่ยวนั้นไปลงมือทำด้วยตัวเองแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราคนที่เป็นคนออกแบบโปรแกรมเนี่ยจะต้องมีความรู้หรืออาจจะต้องได้ไปทำการทดลองในเรื่องของการฝึกปฏิบัติตรงนั้นก่อนเพื่อที่จะได้ตอบโจทย์ของผู้มาใช้บริการกับเราได้ว่าอะไรคือสิ่งที่เหมาะสมกับเขาแล้วตรงไหนสถานที่ไหนที่เหมาะกับลูกค้าแต่ละกลุ่มที่เขาจะเลือกมาใช้บริการกับเรานะคะเดี๋ยวครูจะมีกิจกรรมพาพวกเราไปทัศนศึกษาแล้วก็ร่วมปฏิบัติการในเรื่องของการฝึกนวดด้วยนะนี่คือตัวอย่างนะครูเองก็มีประสบการณ์เช่นกันนะคะในเรื่องของการนวดไทยนะนวดตัวนวดเท้าต้องลงมือปฏิบัติเองเป็นทั้งผู้นวดแล้วก็ผู้ถูกนวดสลับกันนะคะเป็นหุ่นนะกับเป็นผู้นวดผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการอย่างน้อยเราก็จะได้มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนเราเกิดความพึงพอใจหรือไม่กับกลุ่มไหนแล้วก็เอามาตอบโจทย์กับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการได้แค่ไหนนะคะมีตั้งแต่

เรียนครูที่เคารพแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนค่ะดิฉันนางสาวจิรพิญญาธีรจินดาวันนี้จะมานำเสนอโปรแกรมแหล่งท่องเที่ยว

แต่ในเรื่องของการผ่อนคลายความเครียดก็มีนะคะการฝึกยืดเส้นยืดสายการออกกำลังกายด้วยท่าเบาๆแล้วก็เรื่องของการลงน้ำหนักด้วยมือด้วยศอกนะด้วยเท้านะหรือการนวดเฉพาะจุดเฉพาะส่วนไปนะคะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการฝึกทำลูกประคบนะคะจากสมุนไพรต่างๆเพื่ออย่างน้อยเนี่ยเราก็จะได้มีความรู้สิบปากว่าก็ไม่เท่าตาเห็นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ลงมือทำเองเนี่ยเราก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นว่าเขาทำอะไรเขาใช้อะไรบ้างในเป็นส่วนประกอบแล้วก็สรรพคุณของสมุนไพรแต่ละตัวที่เอามาใช้เนี่ยเอามาใส่แล้วเนี่ยช่วยในเรื่องอะไรแก้อาการอะไรมีสรรพคุณอะไรได้บ้างใช่ไหมคะนอกจากเรื่องของการฝึกปฏิบัติทักษะนวดต่างๆแล้วเราก็จะมีการฝึกทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษด้วยการสื่อสารกับลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติอย่างน้อยคุณสมบัติของพนักงานต้อนรับของเราจะต้องสามารถสื่อสารได้กี่ภาษาคะอย่างน้อย1ภาษาเป็นหลักก็คือภาษาสากลคือภาษาอังกฤษที่เป็นที่นิยมใช้กันมากที่สุดแล้วก็ในอนาคตก็จะมีภาษาอะไรคะที่เข้ามาภาษาจีนถูกไหมคะเราก็ฝึกในเรื่องของการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยนะคะการออกคำสั่งการสอบถามอาการกับผู้มาใช้บริการแต่ละท่านการซักประวัติของแต่ละท่านว่าเป็นอะไรยังไงแล้วก็ในเรื่องของการออกคำสั่งในส่วนที่ระหว่างการให้บริการด้วยนะคะทีนี้ข้อ2นะคะโปรแกรมนำเที่ยวอาหารสมุนไพรเราก็จะต้องทำในเรื่องของการเยี่ยมชมศูนย์เกษตรสมุนไพรหรือว่าสวนพฤกษศาสตร์สมุนไพรใช่ไหมคะแล้วก็ในเรื่องของการศึกษาเรียนรู้ความมหัศจรรย์แห่งภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จรรโลงวัฒนธรรมด้านอาหารสมุนไพรแล้วก็ชมสาธิตกระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพรด้วยในกิจกรรมตัวนี้ครูก็จะมีการเชิญวิทยากรนะคะเป็นคุณครูของเรานี่แหละแต่ว่าเป็นในแผนกของวิชาอาหารและโภชนาการมาสอนให้พวกเราเนี่ยได้ทำอาหารสมุนไพรที่เป็นที่นิยมของชุมชนบ้านเรานี่แหละนะจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเป็นอาหารที่สามารถรับประทานได้ทั่วทุกภาคที่เข้ามาเที่ยวนะคะในตัวสรรพคุณของสมุนไพรเองที่สามารถเป็นยารักษาโรคเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนนะคะว่ามารักษาโรคอะไรได้บ้างตัวสมุนไพรที่เราจะเลือกมาเนี่ยก็จะต้องมีในเรื่องของช่วยในเรื่องของการลดน้ำตาลลดไขมันในเลือดได้หรือว่าช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียตามผิวหนังตามร่างกายของเราได้นะคะขับลมช่วยระบายท้องขับเสมหะหรือว่าขับปัสสาวะได้นะคะการขับปัสสาวะก็คือเรื่องของการขับของเสียออกจากร่างกายนั่นเองในส่วนประโยชน์ของส่วนที่นำมาเป็นอาหารนะคะคือการประกอบเป็นอาหารสมุนไพรเนี่ยก็จะต้องนำสมุนไพรที่มีพวกวิตามินน้ำย่อยนะคะกรดอินทรีย์เกลือแร่โปรตีนไขมันแล้วก็คาร์โบไฮเดรตนะคะเอาละทีนี้เราทราบไปแล้วถูกไหมคะว่ากิจกรรมในโปรแกรมการนำเที่ยวในทัวร์แต่ละทัวร์เนี่ยมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวครูจะให้พวกเราเนี่ยช่วยกันเขียนช่วยกันคิดชื่อเครื่องดื่มแล้วก็อาหารสมุนไพรอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะทำอะไรได้บ้างถ้าเกิดว่าเราจะพาเขาไปในชุมชนต่าง

0: เอาละค่ะนักเรียนคะครูสังเกตเห็นว่าพวกเราเนี่ยได้ช่วยกันคิดแล้วก็เขียนกิจกรรมลงไปในกระดาษโพสต์อิทที่ครูได้แจกให้แล้วนะคะทั้งชื่อของเครื่องดื่มสมุนไพรแล้วก็อาหารสมุนไพรนะในกิจกรรมที่ให้เรานั้นได้แบ่งเป็น2กลุ่มคือในเรื่องของช่วยกันคิดว่าชื่อของเครื่องดื่มสมุนไพรและอาหารสมุนไพรมีอะไรบ้างถ้าเกิดว่าเราจะต้องลงโปรแกรมในเรื่องของการนำเที่ยวทัวร์อาหารสมุนไพรค่ะเดี๋ยวให้ตัวแทนหรือว่าพวกเราทั้งหมดก็ได้เนาะช่วยกันออกมาเอาชื่อของเครื่องดื่มหรือว่าอาหารเนี่ยมาติดเอาไว้ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมายเลยเชิญค่ะสมุนไพรติดเลยค่ะถ้าไม่สะดวกลุกก็เดี๋ยวให้เพื่อนข้างหน้าลุกออกมาแทนก็ได้ค่ะนักเรียนติดเรียงลงมาเลยก็ได้นะคะ
1: ติดต้องสวย
2: ๆเสียแล้ว
1: ฉันติดแก
0: แล้ว
1: สาว
0: เอาล่ะเห็นว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยมีรายการที่อยู่ในใจของตัวเองเยอะมากเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวจะให้ส่งตัวแทนของแต่ละกลุ่มเนี่ยออกมาเพื่อนำเสนอนะหรือว่ามาบอกชื่อของเครื่องดื่มหรือว่าชื่อของอาหารสมุนไพรที่พวกเราได้ช่วยกันคิดช่วยกันนำเสนอมาณตอนนี้เลยนะคะขอตัวแทนด้วยค่ะเชิญค่ะกลุ่มไหนก่อน
3: น้ำสมุนไพรค่ะ
0: น้ำสมุนไพรก่อนเชิญเลยค่ะหนูก็หยิบมาได้นะคะ
3: ค่ะค่ะสำหรับน้ำเครื่องดื่มสมุนไพรของเรานะคะก็จะมีน้ำตะไคร้ค่ะน้ำว่านหางจระเข้น้ำฟักข้าวน้ำลูกเดือยน้ำอัญชันน้ำดอกคำฝอยน้ำใบบัวบกน้ำขิงน้ำตำลึงน้ำมะขามน้ำแมงลักน้ำแตงโมน้ำส้มน้ำสับปะรดน้ำย่านางน้ำใบเตยน้ำสับปะรดน้ำมะตูมน้ำมะพร้าวน้ำกระเจี๊ยบน้ำมะระขี้นกน้ำฟ้าทลายโจรน้ำมะม่วงหางมะนาวโหน้ำเก๊กฮวยน้ำชาเขียวค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะค่ะต่อไปเชิญตัวแทนกลุ่มที่2เลยนะคะเชิญค่ะ
4: ค่ะอาหารสมุนไพรนะคะน่องไก่1สมุนไพรค่ะ
0: หนูถือไว้เลย
4: แกงเห็ดสมุนไพรค่ะเห็ดหยองสมุนไพรค่ะแกงหน่อไม้ใบย่านางค่ะน้ำพริกมะขามเปียกค่ะน้ำพริกกุ้งป่นค่ะซี่โครงหมูอบตะไคร้ค่ะแกงเห็ดฟางใส่ผักหวานค่ะไก่ทอดน้ำปลาสมุนไพรกรอบค่ะลาบหมูค่ะไก่จี๊ดสมุนไพรค่ะข้าวยำสมุนไพรน้ำพริกกะปิค่ะยำตะไคร้ปลากรอบค่ะยำตะไคร้ทูน่าค่ะข้าวต้มปลาค่ะแกงเลียงยำตะไคร้ใบชะพลูค่ะกุ้งนึ่งกระเทียมโทนค่ะแกงขนุนอ่อนยำแซลมอนสมุนไพรค่ะแกงลาวยำตะไคร้ใบชะพลูค่ะมะระผัดไข่ค่ะเมี่ยงคำค่ะน้ำพริกปลาร้าค่ะ หอยลายคั่วสมุนไพรค่ะยำไตปลาค่ะผัดผักกวางตุ้งหมูสับค่ะ
0: ค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะสำหรับชื่ออาหารสมุนไพรขอบคุณค่ะทั้งสองกลุ่มนะคะก็ขอชื่นชมว่าพวกเรามีความคิดที่สร้างสรรค์มากเลยจากการที่ช่วยคิดรายชื่อของเครื่องดื่มแล้วก็อาหารสมุนไพรนะคะจากกิจกรรมครั้งนี้ก็จะได้ข้อสรุปว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยได้เป็นคนที่ออกแบบหรือว่าจัดโปรแกรมในการนำเที่ยวทัวร์อาหารสมุนไพรเราก็จะได้มีความรู้ในเรื่องของการอาจจะเข้าไปแนะนำในชุมชนหรือว่าอาจจะเป็นคนที่จัดกิจกรรมตัวนี้เองด้วยตัวเองเลยนะคะแล้วก็นำรายชื่ออาหารเหล่านี้เนี่ยไปถ่ายทอดแล้วก็ถ้าลงลึกไปกว่านั้นก็คือกระบวนการในการทำหรือการใช้วัตถุดิบมาประกอบนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูเฉลยกันนะคะการเฉลยเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเอามาทั้งหมดได้แต่ว่าจะยกตัวอย่างเครื่องดื่มที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นที่นิยมนะคะที่ได้รับการยอมรับนะในส่วนของเครื่องดื่มสมุนไพรมีอะไรบ้างคะน้ำใบเตยอะไรอีกอันชันสำรองน้ำตะไคร้น้ำดอกคำฝอยน้ำขิงน้ำหญ้าหนวดแมวใช่ไหมคะก็จะเป็นสมุนไพรอย่างเดียวที่เอามานะแล้วก็มีอะไรคะว่าทลายโจรน้ำคะน้าน้ำกระเพราแดงน้ำมะระขี้นกน้ำตำลึงน้ำใบชะพลูน้ำรากบัวชาโหระพาสารแหน่แล้วก็ใบย่านางนี้เรารู้สึกว่าจะคุ้นชินมากใช่ไหมคะรูปหน้าอ่านี่คือหน้าตาของเครื่องดื่มดูแค่ภาพเมื่อสักครู่ดูแค่ตัวอักษรเป็นไงคะน่าดื่มไหมไม่ครูก็เลยต้องนำรูปภาพมานำเสนอให้พวกเราด้วยเพื่อกระตุ้นความสนใจความอยากที่จะดื่มขึ้นใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราเลือกน้ำเหล่านี้เนี่ยไปใส่ในภาชนะที่มันดูดีมีราคามีคุณภาพเครื่องดื่มของเราก็จะเป็นที่น่าสนใจมากขึ้นถูกไหมคะก็ดูรูปภาพเหล่านี้เนาะที่ครูหามานะคะเอาน้ำสมุนไพรน้ำตะไคร้มาใส่ในขวดแก้วในโหลแก้วต่างๆนะน่าดื่มไหมคะเดี๋ยวให้คิดไว้ในใจถ้าใครสามารถที่จะตอบหรือเล่นเกมรางวัลได้เยอะๆอาจจะมีน้ำดื่มสมุนไพรมาเป็นรางวัลให้ในตอนท้ายๆนะนี่ค่ะแม้กระทั่งน้ำมะระขี้นกเห็นไหมรสชาติพอพูดถึงมะระเป็นยังไง
5: ขม
0: ขมมากเราจะต้องทำหน้าแอะเลยใช่ไหมคะแต่มันก็จะต้องมีส่วนผสมอย่างอื่นมาช่วยใช่ไหมคะต้องมีสรรพคุณที่ดีล่ะเขาถึงต้องนำมาทำเป็นน้ำสมุนไพรให้เราแล้วก็พอมาบรรจุในขวดเป็นยังไงดูดีมากนะน่าดื่มมากเลยนะหรือว่าขวดมีส่วนช่วยให้เครื่องดื่มของเราอร่อยขึ้นใช่ไหมน้ำตำลึงนะนอกนั้นก็จะเป็นพวกใบนะชานี่คือตัวอย่างนะคะนอกจากเป็นพวกน้ำสมุนไพรแล้วก็ยังมีในรูปของแปรรูปออกมาเป็นรูปของชาต่างๆก็ได้นะจบไว้ที่ในเรื่องของเครื่องดื่มสมุนไพรแล้วก็ต่อไปมาขึ้นในเรื่องของอาหารสมุนไพรอาหารสมุนไพรแอกเป็นอาหารคลีนด้วยแล้วก็อาหารสมุนไพรแบบไทยๆด้วยถูกไหมคะถ้าเป็นอาหารที่อาหารคลีนส่วนใหญ่เนี่ยเราจะนึกถึงอะไรพวกผักสลัดก็จะเป็นอาหารของต่างประเทศหรือชาวต่างประเทศเขาจะนิยมรับประทานใช่ไหมแล้วเราก็ได้รับวัฒนธรรมของเขาเนี่ยมานะบ้านเราถามว่าปลูกได้ไหมผักประเภทผักคลีนๆเนี่ยปลูกได้ยัง
5: ได
0: ้แล้วเช่นกันใช่ไหม นะหน้าตาการจัดอาหารก็มีไม่มากใช่ไหมมีอะไรมั่งเน้นไข่ต้มใช่ไหมผักแล้วก็ข้าวกล้องอาหารที่ไม่ได้ใช้น้ำมันเป็นส่วนผสมเป็นในการปรุงถูกไหมเป็นแบบแห้งๆนะลวกต้มนึ่งย่างนะหรือถ้าเป็นแบบไทยเราเป็นไงคะแนวไทยๆของเราเป็นไงโอ้ใช่ไหมมีน้ำพริกหน่อยมีปลานึ่งแล้วก็มีผักต้มผักลวกนะคะนี่
6: ส่วนมากก็จะ
0: มีกิจกรรมที่เราจะสามารถเข้าไปทำได้จะพานักท่องเที่ยวเข้าไปทำได้ที่เกี่ยวกับอาหารสมุนไพรนะคะส่วนตัวครูเองเนี่ยก็มีประสบการณ์เล็กน้อยนะส่วนใหญ่ไปก็คือทานเลยนะแต่ในส่วนร่วมของการทำกิจกรรมกับชุมชนก็จะมีในเรื่องของทำอะไรเอ่ยมองภาพออกไหมคะนี่อะไรนี่อะไรคะไส้ยัดไส้เอาอะไรมายัดการทำไส้อั่วนะใช่ไหมเริ่มต้นจากอะไรก็เตรียมเครื่องปรุงวัตถุดิบในการที่จะเลือกส่วนตัวหมูสับมาเนี่ยเราก็จะต้องเลี่ยงส่วนที่เป็นไขมันที่มีมันติดมาใช่ไหมคะแล้วก็สมุนไพรที่เลือกมาเนี่ยก็จะต้องมีสรรพคุณเฉพาะส่วนนะดูหน้าตาของคนยัดไส้อั่วเป็นไงคะมีความสุขมากหน้าอิ่มก่อนยังไม่ทันได้ทานเลยนะอิ่มแล้วนะกิจกรรมเหล่านี้ก็ช่วยสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินหลังจากนั้นผลพลอยได้ของชุมชนได้อะไรต่อไปได้อะไร
7: ได
0: ้การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ติดมาด้วยถูกไหมนอกนั้นก็จะมีอาหารประเภทอื่นๆนะคะนะเยอะแยะมากมายเลยตามแต่ฤดูกาลตามแต่ภาคที่เราเลือกไปนะคะซึ่งรายการอาหารเหล่านี้เนี่ยร้านอาหารหรือว่าชุมชนต่างๆก็สามารถศึกษาหาข้อมูลได้นะเมื่อสักครู่นี้เป็นรูปภาพใช่ไหมแล้วก็ต่อจากนี้ไปเนี่ยก็จะเป็นรายการอาหารตัวอย่างที่เอามาเสริมให้นะคะตั้งแต่เรื่องของก้อยเป็ดย่างสมุนไพรใช่ไหมเยอะแยะมากมายเลยนะคะหอยนอกกับสมุนไพรไทยคือหอยต่างประเทศนะคะที่พันใหญ่ๆใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้คนที่เขาทำหน้าที่ในเรื่องของการประกอบอาหารหรือว่านักโภชนาการเนี่ยเขาจะเก่งแล้วก็เขาเห็นประโยชน์ของธุรกิจตัวนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเขาจะไม่หยุดในการคิดพัฒนาการทำสูตรต่างๆและโดยเฉพาะการทำอาหารสมุนไพรที่ตอบโจทย์กับนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยเป็นประโยชน์มากนะคะจบแล้วในเรื่องของโปรแกรมนำเที่ยวจำได้ไหมคะกิจกรรมที่เราเรียนมีอะไรบ้างทัวร์อาหารสมุนไพรแล้วก็และโปรแกรมอีกอันนึงอันแรกเลยนวดแผนไทยถือว่าประเทศไทยประสบความสำเร็จไหมคะในเรื่องของโปรแกรมนวดแผนไทยเพราะว่ามันมีหลักฐานยืนยันตั้งแต่โบราณกาลมาใช่ไหมคะว่าชาวต่างชาติเนี่ยมีความปรารถนาที่อยากจะมีโอกาสได้รับบริการในเรื่องของการนวดไทยอย่างมากๆจนกระทั่งจนถึงทุกวันนี้ถ้าเราสังเกตเรามีโอกาสไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่นะคะเราก็จะเห็นนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศชาวต่างชาติเนี่ยให้ความสำคัญแล้วก็ไปใช้บริการกับการนวดไม่ว่าจะเป็นนวดตั้งแต่ผ่อนคลายจนกระทั่งนวดรักษาเนี่ยให้ความเขาให้ความสำคัญและความสนใจมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนในเรื่องของโปรแกรมนำเที่ยวอื่นอีกที่เหลืออยู่อีก7 อีก5รูปแบบด้วยกันนะคะจาก7รูปแบบ

0: หากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้1ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: คิดถึง

รักกันนะพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนักเรียนนะครับแล้วก็ผู้ติดตามสื่อการเรียนการสอนนะครับวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารครับสำหรับสื่อการเรียนการสอนชุดนี้นะครับจะเป็นการนำน้ำนมนะครับมาแปรรูปนะครับให้เกิดผลิตภัณฑ์นะครับเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับนั่นก็คือเต้าหวยพุทธสลัดนะครับโดยวัตถุดิบและอุปกรณ์นะครับมีดังต่อไปนี้นะครับวัตถุดิบนะครับจะมีนมสดนะครับนมสดรสจืดนะครับจะเป็นนมสดพาสเจอไรซ์นะครับหรือจะเป็นนมสดสเตอริไลซ์หรือ UHT ก็ได้นะครับวันนี้นะครับจะเป็นนมสดพาสเจอไรซ์นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนผสมนะครับน้ำตาลทรายนะครับผงวุ้นนะครับกลิ่นนะครับปรุงแต่งนะครับแล้วก็น้ำดื่มสะอาดนะครับส่วนผสมนะครับก็จะมีนมนะครับน้ำตาลทรายผงวุ้นนะครับกลิ่นแล้วก็น้ำนะครับส่วนวัตถุดิบที่ใช้ในการจัดตกแต่งนะครับก็จะเป็นผลไม้เชื่อมต่างๆนะครับเป็นผลไม้เชื่อมรวมนะครับอาจจะเป็นผลไม้นะครับที่เราหาเองได้ตามท้องถิ่นนะครับมาทําการเชื่อมปรุงรสนะครับหรือจะเป็นผลไม้เชื่อมสําเร็จรูปก็นํามาใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับต่อมานะครับก็จะแนะนําเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่จะต้องเอามาใช้นะครับในการตวงนมนะครับและส่วนผสมอย่างอื่นนะครับได้แก่นะครับถ้วยตวงของเหลวนะครับวันนี้นะครับถ้วยตวงของเหลวนะครับจะมีอยู่2แบบด้วยกันก็คือถ้วยตวงของเหลวนะครับแบบเป็นแก้วนะครับแล้วก็แบบเป็นพลาสติกนะครับข้อแนะนำอย่างนี้นะครับการใช้ถ้วยตวงของเหลวนะครับใช้ให้ถูกต้องใช้ให้ถูกเหมาะสมกับลักษณะของการใช้งานนะครับถ้านะครับภาชนะที่ต้องสัมผัสกับความร้อนนะครับเราควรจะเลือกใช้ถ้วยตวงของเหลวนะครับที่ทำจากแก้วนะครับเนื่องจากว่ามีความหนานะครับและป้องกันความร้อนได้ดีนะครับส่วนในที่ทำจากพลาสติกเราก็สามารถตวงส่วนผสมของเหลวทั่วไปได้โดยที่ไม่มีความร้อนนะครับต่อมานะครับถ้วยตวงต่อมาก็คือถ้วยตวงของแห้งนะครับก็ใช้สำหรับในการน้ำตาลทรายนะครับและอุปกรณ์ต่อมานะครับก็คือช้อนตวงนะครับก็ใช้สำหรับในการตวงผงวุ้นนะครับอุปกรณ์อย่างอื่นนะครับก็จะเป็นถ้วยบรรจุนะครับก็จะเป็นถ้วยบรรจุนะครับถ้วยบรรจุเต้าหวยพุทธสลัดนะครับเราสามารถนะครับที่จะเลือกได้ตามความต้องการบรรจุภัณฑ์ของเรานะครับขึ้นอยู่กับเราต้องการให้ลักษณะหน้าตาถ้วยบรรจุภัณฑ์ของเราเป็นแบบไหนเราก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับแล้วก็อุปกรณ์โดยรวมนะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการต้มนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการคนในการตักก็เป็นอุปกรณ์ทั่วไปที่หาได้ง่ายตามครัวเรือนบ้านเราอยู่แล้วนะครับซึ่งการทำเต้าหวยพุทธสลัดนะครับเป็นที่นิยมนะครับของกลุ่มพ่อค้าแม่ค้านะครับโดยเฉพาะกลุ่มพ่อค้าที่ทำการค้าในเรื่องของการจัดอาหารเลี้ยงนะครับต่างๆนะครับการออกโต๊ะจีนนะครับจะนิยมนำเมนูผลิตภัณฑ์เต้าหวยพุทธสลัดนะครับสามารถที่จะสร้างรายได้นะครับอีกทั้งนะครับเรายังสามารถที่จะทำเต้าหวยพุทธสลัดนะครับบรรจุนะครับขายตามท้องตลาดนะครับได้ด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำว่าเราต้องทำอย่างไรบ้างนะครับเริ่มจากขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องตวงส่วนผสมตามสูตรอัตราส่วนก่อนนะครับหลักในการทำหรือเคล็ดลับในการทำเต้าหวยพุทธสลัดนะครับเราจะตวงส่วนผสมของเหลวที่เป็นน้ำน้ำตาลทรายและก็ผงวุ้นนะครับนำไปต้มเคี่ยว
ให้ละลายก่อนนะครับโดยที่เรายังไม่ได้เติมนมผสมรวมลงไปในครั้งเดียวกันนะครับสาเหตุที่นะครับไม่เติมนมลงไปพร้อมกับน้ำเลยนะครับอาจจะทำให้เราเนี่ยนะครับมองไม่เห็นว่าวุ้นของเราละลายดีหรือเปล่าเดี๋ยวจะได้อธิบายในขั้นตอนต่อไปนะครับตอนนี้เราจะตวงน้ำนะครับน้ำตาลทรายแล้วก็ผงวุ้นลงไปต้มให้ละลายเข้ากันก่อนนะครับเริ่มแรกนะครับเราจะตวงส่วนผสมที่เป็นของแห้งก่อนนะครับก็คือน้ำตาลทรายนะครับน้ำตาลทรายที่เราใช้นะครับจะเป็นน้ำตาลทรายที่ผ่านการฟอกขัดมาแล้วจะเป็นน้ำตาลทรายขาวหรือนะครับถ้าเราอยากจะใช้เป็นน้ำตาลทรายเม็ดน้ำตาลเราก็สามารถที่จะใช้ได้เพียงแต่ว่าสีอาจจะทำให้มีความเข้มของสีน้ำตาลนะครับรวมกับในน้ำนมซึ่งเป็นสีขาวอยู่แล้วอาจจะลดความขาวของนมลงไปก็อาจจะสีไม่สวยนะครับหรือบางคนอาจจะใช้เป็นน้ำตาลปี๊บนะครับก็อาจจะทำให้เวลาต้มนะครับก็อาจจะให้ข้นเหนียวมากเกินไปนะครับก็แนะนำให้เป็นน้ำตาลทรายขาวนะครับเดี๋ยวเราจะตวงน้ำตาลทรายนะครับในอัตราส่วนที่เราใช้นะครับในอัตราส่วนที่เราใช้นะครับนม4ถ้วยตวงนะครับน้ำ4ถ้วยตวงนะครับจะใช้อัตราส่วนน้ำตาลทรายนะครับ1ถ้วยตวงนะครับนะครับเราจะตักน้ำตาลทรายนะครับใส่ถ้วยตวงของแห้งนะครับ

ตักให้เต็มได้เลยนะครับหลักของการตักนะครับหลักของการตักและการตวงที่ถูกวิธีนะครับเมื่อเราตักส่วนผสมลงไปในภาชนะของเรานะครับห้ามกดนะครับห้ามเขย่านะครับให้เราตักให้พูนได้เลยครับนะครับแล้วใช้อุปกรณ์ของเรานะครับช่วยนะครับในการปาดนะครับให้ผิวหน้าเรียบนะครับก็สม่ำ

เสมอเท่ากันนะครับปาดไปเลยนะครับตรงนี้ถ้าเราไม่มีไม้พายพลาสติกที่จากตัวอย่างที่ทำให้ดูนะครับเราก็อาจจะใช้ภาชนะนะครับที่เราสามารถทดแทนกันได้นะครับในลักษณะภาชนะที่ตั้งฉากได้นะครับอาจจะใช้เป็นด้ามช้อนนะครับก็สามารถทำได้แต่เราก็ต้องเลือกทำให้ถูกวิธีและเหมาะสมด้วยนะครับเกลี่ยให้เท่ากันนะครับใช้ช้อนปาดลักษณะอย่างนี้นะครับเราก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้ด้วยเช่นกันนะครับโอเคนะครับเราก็จะตวงส่วนผสมก่อนนะครับน้ำตาลทรายนะครับนะครับนะครับหนึ่งถ้วยตวงนะครับนะต่อมาผงวุ้นนะครับอัตราส่วนที่ใช้นะครับผงวุ้น1ช้อนโต๊ะนะครับในการทำเต้าหวยพุทธสลัดนะครับจำเป็นที่ต้องใช้ผงวุ้นนะครับเข้ามาช่วยในการที่จะทำให้ส่วนผสมนะครับของเนื้อเต้าหวยพุทธสลัดของเรานะครับเมื่อพักทิ้งไว้ให้เย็นนะครับเนื้อเต้าหวยของเราจะจับตัวกันเป็นก้อนก็เนื่องจากว่าคุณสมบัติของผงวุ้นหรืออาก้านั่นเองนะครับก็ในส่วนของผงวุ้นนะครับก็มีอยู่หลายยี่ห้อมีอยู่หลายขนาดนะครับก็ขึ้นอยู่กับความคุ้นเคยชินกับของผู้ที่เลือกใช้แต่โดยหลักแล้วนะครับจะเป็นยี่ห้อไหนก็แล้วแต่ก็ขึ้นอยู่กับเราเติมปริมาณสุดท้ายนะครับวุ้นนะครับเมื่อนำไปละลายแล้วนะครับเมื่อรวมตัวกับเนื้อเต้าหวยนะครับเมื่อเย็นเสร็จแล้วก็จับตัวกันเป็นก้อนเช่นเดียวกันนะครับผงวุ้นนะครับจะสามารถละลายได้ในน้ำร้อนนะครับถ้าเป็นน้ำอุณหภูมิห้องก็ไม่สามารถที่จะละลายได้นะครับเราก็ตักนะครับผงวุ้นนะครับให้ได้ตามปริมาณที่เราต้องการนะครับโดยใช้ช้อนตวงนะครับให้ถูกต้องตามขนาดนะครับเราตักให้พูนนะครับแล้วก็ใช้ที่ปาดนะครับปาดให้ผิวหน้าเรียบนะครับก็จะได้อัตราส่วนของผงวุ้นนะครับที่ตรงกับสูตรที่เราต้องการนะครับนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะได้นะครับน้ำตาลทรายนะครับผงวุ้นนะครับแล้วเราก็ต้องตวงน้ำเช่นเดียวกันนะครับตวงน้ำให้ได้นะครับนะครับ4ถ้วยตวงนะครับในถ้วยตวงนะครับที่เราเลือกใช้ถ้วยตวงของเหลวนะครับเราสังเกตนะครับจะมีระดับนะครับตัวเลขบ่งบอกให้เรารู้ว่าขนาดที่เราต้องการชั่งในการตวงน้ำปริมาณมากน้อยเท่าไหร่นะครับก็จะอยู่ในปริมาตรที่นะครับ2ถ้วยตวงในภาชนะใบนี้นะครับสังเกตจากขีดตัวเลขนะครับ1คัพก็คือ1ถ้วยตวงนะครับ2คัพก็คือ2ถ้วยตวงนะครับเราสามารถที่จะตวงไปทีละถ้วยตวงก็ได้ถ้าต้องการ4ถ้วยตวงเราก็ใส่เทน้ำไปที่ระดับ1ถ้วยตวงเนี้ย4ครั้งแต่ถ้าเราไม่อยากทำบ่อยครั้งนะครับเราก็ตวงไปในปริมาณที่เยอะให้อยู่ในระดับที่2คัพหรือ2ถ้วยตวงนะครับทำซ้ำ2ครั้งก็จะได้เท่ากับน้ำ4ถ้วยตวงได้อย่างรวดเร็วนะครับเรามาดูวิธีการตวงนะครับหลักในการตวงนะครับของเหลวนะครับจะต้องวางภาชนะถ้วยตวงนะครับวางไว้ที่โต๊ะนะครับให้นิ่งนะครับไม่แนะนำให้ยกแล้วก็ตักเทลงไปนะครับจะทำให้อัตราส่วนปริมาตรที่เราตวงลงไปนะครับไม่คงที่นะครับเพราะนั้นต้องวางภาชนะให้นิ่งนะครับแล้วเราก็เทปดูจากอัตราส่วนที่เราต้องการนะครับเติมน้ำลงไปนะครับนะครับเราเติมน้ำลงไปที่2ถ้วยตวงนะครับเราก็ดูว่านะครับตรงตามที่เราต้องการหรือเปล่านะครับครบ2ถ้วยตวงนะครับเราเทลงไปที่หม้อได้เลยนะครับตวงเป็นครั้งที่2นะครับโอเคนะครับ

เราจะได้นะครับน้ำนะครับรวมแล้วเท่ากับ4ถ้วยตวงนะครับอย่าลืมนะครับในการทำเนื้อเต้าหวยพุทธสลัดนะครับอัตราส่วนนะครับน้ำเท่าไหร่นมก็เท่านั้นคืออัตราส่วนเท่ากันเลยนะครับส่วนใครจะทำมากหรือทำลดน้อยลงเพิ่มมากขึ้นก็ลดเพิ่มตามอัตราส่วนได้เลยนะครับนะครับสุดท้ายนะครับเราจะตวงกลิ่นไว้ก่อนนะครับกลิ่นนะครับก็นะครับในกลิ่นที่ใช้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นมที่นิยมกันก็คือกลิ่นวานิลาแล้วก็กลิ่นของดอกมะลินะครับวันนี้จะเลือกใช้กลิ่นของดอกมะลินะครับก็มีความหอมเช่นเดียวกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับเราเลือกใช้โดยเฉพาะถ้าเราทำเนื้อเต้าหวยที่เป็นเนื้อเต้าหวยธรรมชาตินะครับทำจากนมโคนะครับเป็นสีขาวธรรมชาติเราก็ใส่กลิ่นนะครับก็เป็นกลิ่นวานิลาหรือเป็นกลิ่นของดอกมะลิก็ได้นะครับหรือถ้าเรานะครับอยากจะปรุงแต่งกลิ่นสีเพิ่มอาจจะเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่แล้วก็ต้องปรุงแต่งสีให้คล้ายคลึงกับสีธรรมชาติของสตรอเบอรี่นะครับถ้าอยากจะเป็นชาเขียวนะครับเราก็ใช้เป็นกลิ่นชาเขียวหรือเป็นอย่างอื่นนะครับก็สามารถที่จะตกแต่งกลิ่นนะครับเรียนแบบธรรมชาติของผลไม้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของกลิ่นนะครับเราจะใช้นะครับช้อนตวงนะครับขนาด1ช้อนชานะครับรวมทั้งหมด2ช้อนชาด้วยกันนะครับตรงนี้นะครับเราไม่ต้องใช้ที่ปากนะครับเราก็เทให้ได้ในปริมาณที่เราต้องการนะครับพอให้เต็มช้อนตวงนะครับให้เต็มช้อนตวงนะครับตรงนี้นะครับต้องค่อยๆเทลงไปนะครับไม่งั้นมันก็จะหกนะครับแล้วก็ได้อัตราส่วนที่เกินจากที่เราต้องการนะครับเพราะนั้นต้องมือเราเทก็ต้องนิ่งด้วยนะครับก็ทั้งหมด2ช้อนชานะครับโอเคนะครับแล้วก็พักส่วนผสมไว้นะครับส่วนผสมที่เราจะต้องนำไปต้มเคี่ยวให้เข้ากันก็คือน้ำตาลทรายแล้วก็ผงวุ้นนะครับเราจะเทน้ำตาลทรายลงไปได้เลยนะครับเราจะเทผงวุ้นลงไปได้เลยนะครับนะครับครับหลังจากที่เรานำส่วนผสมนะครับน้ำตาลทรายนะครับผงวุ้นนะครับรวมเทลงไปรวมกับน้ำนะครับเราคนให้ส่วนผสมนะครับละลายเดี๋ยวเราจะนำไปตั้งไฟปานกลางนะครับแล้วก็คนเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราจะใส่ถุงมือกันความร้อนนะครับช่วยได้ก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับนะครับตั้งไฟปานกลางนะครับไม่ต้องแรงจนเกินไปนะครับนะครับนะครับแล้วเราคนส่วนผสมนะครับให้ละลายนะครับให้เข้ากันนะครับเราสังเกตจากการต้มเต้าหวยตรงนี้นะครับน้ำตาลทรายแล้วก็ผงวุ้นนะครับรวมกันแล้วนะครับเมื่อน้ำตาลทรายละลายนะครับน้ำก็จะมีลักษณะเป็นสีเหลืองขุ่นๆนะครับนะครับแต่ถ้าเราสังเกตว่าวุ้นละลายนะครับเราจะมองเห็นน้ำเป็นน้ำใสนะครับมองเห็นก้นทะลุก้นหม้อเลยนะครับและอีกอย่างนึงนะครับถ้าเราตักขึ้นมานะครับถ้าวุ้นไม่ละลายนะครับเม็ดวุ้นก็จะเกาะเป็นเม็ดทรายนะครับเกาะอยู่กับไม้พายนะครับเราก็สามารถที่จะสังเกตได้หรือเราสังเกตน้ำที่อยู่ในหม้อนะครับก็จะยังมีลักษณะเป็นเกาะกันเป็นเม็ดทรายอยู่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่ว่าทำไมนะครับเราไม่เติมน้ำนมนะครับลงไปพร้อมกับในการต้มน้ำตาลทรายผงวุ้นแล้วก็น้ำนะครับ
ื่อที่เราจะได้

สังเกตว่าวุ้นละลายดีแล้วนะครับเราค่อยเติมน้ำนมลงไปต้มในขั้นตอนต่อไปนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับในการทำเนื้อเต้าหวยให้วุ้นละลายได้อย่างดีนะครับปัญหาตรงนี้นะครับอาจจะพบบ่อยครั้งนะครับสำหรับผู้ที่ฝึกหรือทดลองในการทำเนื้อเต้าหวยนะครับส่วนหนึ่งนะครับที่ได้เนื้อเต้าหวยที่ไม่แข็งตัวดีนะครับอาจจะเป็นที่นะครับถ้าเรานำส่วนผสมนะครับทั้งนมทั้งน้ำตาลทรายทั้งผงวุ้นแล้วก็น้ำนะครับรวมกันแล้วก็ต้มในครั้งเดียวเลยเราอาจจะสังเกตไม่เห็นว่าวุ้นละลายดีหรือยังถ้าวุ้นไม่ละลายนะครับก็จะมีผลต่อเนื้อสัมผัสนะครับเวลาเราทำเสร็จซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้นะครับนะครับถ้าเราสังเกตจากการจับเวลานะครับก็จะต้มนะครับนานพอสมควรอยู่ที่ประมาณ20นาทีนะครับวุ้นก็สามารถที่จะละลายนะครับถ้าหากเราอาจจะจับเวลาด้วยนะครับนะครับก็ต้องต้มนะครับเคี่ยวคนไปลักษณะนี้นะครับจนกว่านะครับวุ้นจะละลายนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นน้ำสีเหลืองขุ่นอยู่นะครับถ้าวุ้นละลายแล้วนะครับน้ำจะเป็นสีเหลืองใสนะครับมองเห็นก้นหม้อนะครับได้ชัดเจนนะครับ

นะครับในการต้มให้วุ้นนะครับละลายเราจำเป็นที่จะต้องใช้นะครับอุปกรณ์ในการคนนะครับอย่างสม่ำเสมอนะครับอย่าต้มน้ำทิ้งไว้นะครับเพราะจะทำให้ตัววุ้นเองนะครับไม่รวมตัวกันเป็นเนื้อเดียวกันกับส่วนผสมที่เรากำลังต้มอยู่นะครับก็จะติดขอบหม้อนะครับแยกเป็นชั้นนะครับนั้นเราก็ต้องคนอย่างสม่ำเสมอนะครับ

ตอนนี้นะครับวุ้นของเรานะครับถ้าเราสังเกตนะครับวุ้นของเรานะครับละลายได้อย่างดีมากเลยนะครับน้ำที่ต้มก็จะมองเห็นทะลุก้นหม้อนะครับมีลักษณะเป็นน้ำใสนะครับตอนนี้นะครับเราก็มั่นใจได้100%ว่าวุ้นของเราละลายดีแล้วนะครับเราก็จะเติมนมนะครับแล้วก็กลิ่นลงไปในขั้นตอนต่อไปนี้นะครับนะครับเดี๋ยวพักไว้นะครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาตวงนมกันต่อนะครับอย่าลืมนะครับอัตราส่วนที่ใช้นะครับนมกับน้ําก็ในอัตราส่วนที่ปริมาณที่เท่ากันนะครับก็นะครับเติมนมลงไปนะครับนะครับที่4ถ้วยตวงเช่นเดียวกันนะครับนะครับเทลงไปเลยนะครับนะครับอีก4ถ้วยตวงนะครับ

ครับหลังจากที่นะครับเราเติมนมลงไปนะครับต้มให้เข้ากันสุดท้ายนะครับเราก็จะเติมกลิ่นลงไปนะครับนะครับเพื่อให้มีความหอมนะครับแล้วเราก็ต้มต่อนะครับให้นมมีความร้อนนะครับมีความร้อนเดือดไอขึ้นนะครับ

ส่วนผสมเข้ากันนะครับเราก็จะยกลงจากเตานะครับทำการเทบรรจุนะครับในภาชนะบรรจุที่เราเตรียมไว้นะครับก่อนอื่นเราต้องต้มให้นมนะครับเข้ากันก่อนนะครับนะครับก็ต้มนะครับให้ส่วนผสมนะครับเข้ากันนะครับก็ต้มให้มีไอขึ้น

นะครับบรรจุในแกลลอนนะครับที่ผ่านการฆ่าเชื้อมาแล้วแต่เราก็ต้องนะครับมาต้มนะครับให้ร้อนนะครับฆ่าเชื้อกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับตอนนี้ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็จะปิดเตานะครับแล้วทำการตักนะครับใส่ภาชนะนะครับตามที่เราคิดตามอัตราส่วนนะครับตามที่เราได้เตรียมไว้นะครับนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะนำนมนะครับมาเทนะครับที่ถ้วยบรรจุของเหลวนะครับที่เป็นภาชนะที่ทนความร้อนนะครับในการตวงนะครับนมนะครับให้ได้ปริมาณอัตราส่วนของการทำเต้าหวยผู้สลัดนะครับหลักการง่ายๆเลยนะครับถ้าลักษณะของภาชนะใส่ของเรานะครับจะเป็นขนาดเล็กขนาดใหญ่กว้างนะครับก็ให้ใส่ในระดับอัตราส่วนนะครับ3ส่วน4ของถ้วยนะครับก็ในตรงนี้นะครับเราก็จะตวงนะครับถ้วยละ150มิลลิลิตรนะครับเราก็สังเกตจากถ้วยตวงของเรานะครับข้อดีนะครับของถ้วยตวงของเหลวนะครับนอกจากจะระบุนะครับปริมาณเป็นถ้วยตวงแล้วนะครับนะครับยังระบุนะครับปริมาณเป็นมิลลิลิตรนะครับจากตัวเลขได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยที่เราไม่ต้องชั่งน้ำหนักนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเทแบ่งนะครับในแต่ละถ้วยนะครับให้มีปริมาณนะครับที่เท่ากันและได้มาตรฐานนะครับเราจะตวงที่ถ้วยละ150มิลลิลิตรนะครับแล้วเทลงไปในถ้วยบรรจุของเรานะครับในขณะที่ยังอุ่นๆร้อนๆอยู่นะครับโอเคนะครับนะครับเทลงไปได้เลยนะครับนะครับที่150นะครับ

อย่าลืมนะครับภาชนะที่เรานำมาใช้ในการบรรจุนะครับในขณะที่เราเทยังมีความร้อนเราต้องเลือกใช้ภาชนะที่ทนความร้อนด้วยนะครับถ้าเป็นภาชนะที่ไม่ทนความร้อนนะครับเราอาจจะทำให้นมของเรานะครับพักให้หายร้อนก่อนแต่ก็ยังไม่ถึงกับเย็นนะครับเนื่องจากว่าตัวเนื้อวุ้นของเราจะจับตัวกันเป็นก้อนนะครับจากนั้นเราจะเทลำบากนะครับ

นะครับเราหยิบขึ้นมาได้เลยนะครับระวังร้อนด้วยนะครับโอเคนะครับครับเมื่อเราใส่ในภาชนะบรรจุของเราแล้วนะครับ

เราต้องทำการช้อนฟองออกด้วยนะครับนะครับถ้าหากว่ามีฟองนะครับเราก็ทำการตักช้อนฟองออกนะครับเพื่อให้น่ารับประทานนะครับ

คนะครับเมื่อช้อนฟองเสร็จเรียบร้อยนะครับก็นะครับในส่วนนมที่เรายังเติมใส่ในภาชนะบรรจุไม่หมดนะครับเราก็ต้องเทไปให้ครบตามอัตราส่วนของเราก็จะได้เนื้อเต้าหวยนะครับที่ได้ปริมาณตามที่เราต้องการนะครับจากตรงนี้เราต้องทำให้แล้วเสร็จของการเทภาชนะลงภาชนะบรรจุนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เราเทครบทุกถ้วยแล้วนะครับเราก็จะทำการพักนะครับเนื้อเต้าหวยของเรานะครับพักทิ้งไว้ให้เย็นนะครับเรามาดูว่าเนื้อเต้าหวยของเราจะจับกันเป็นก้อนหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราพักทิ้งไว้นะครับให้เย็นอย่างน้อยนะครับ40ถึง60นาทีนะครับเนื้อเต้าหวยของเราถึงจะจับตัวกันเป็นก้อนครับเดี๋ยวเราจะพักทิ้งไว้ให้เย็นนะครับครับหลังจากที่เราได้พักนะครับเนื้อเต้าหวยพุทธสลัดของเรานะครับในส่วนของเนื้อเต้าหวยของเราตอนนี้นะครับที่เราเทในภาชนะบรรจุนะครับแล้วก็พักไว้ให้เย็นตอนนี้นะครับเนื้อเต้าหวยของเรานะครับได้เซตตัวแล้วนะครับในขั้นตอนสุดท้ายตรงนี้นะครับเราจะจัดตกแต่งหรือเติมด้วยผลไม้รวมนะครับตามความต้องการของเราอย่าลืมนะครับพุทธสลัดหรือผลไม้รวมนะครับเราอาจจะหาได้ตามท้องถิ่นที่มีอยู่ในบ้านเราหรือถ้าเราไม่เชื่อมเองนะครับเราอาจจะนำผลไม้รวมที่สำเร็จรูปแล้วนะครับมาทำการตักจัดตกแต่งหน้าของเต้าหวยพุทธสลัดได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการตักนะครับนะครับตักใส่ในภาชนะนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับนะครับการกำหนดราคาขายของเรานะครับว่าเราจะใส่นะครับเนื้อผลไม้นะครับในปริมาณมากน้อยนะครับขึ้นอยู่กับนะครับการกำหนดราคาขายของเราด้วยนะครับให้อยู่ในปริมาณที่นะครับเหมาะสมและน่ารับประทานนะครับนะครับก็เฉลี่ยนะครับกระจายกันไปนะครับให้นะครับเท่ากันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในขั้นตอนนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับความชำนาญนะครับของผู้ที่ตักใส่นะครับนะครับเราก็จะตักนะครับนะครับโรยลงไปนะครับตักใส่ได้เลยนะครับนะครับหลักๆแล้วนะครับผลไม้นะครับที่นิยมนำมาทำเป็นพุทธสลัดหน้าเต้าหวยนะครับก็จะเป็นสับปะรดนะครับนะครับนะครับ

นะครับเมื่อเราเติมน้ําเชื่อมนะครับในลําดับสุดท้ายนะครับเราจะปิดฝานะครับทําการปิดฝานะครับก็นะครับในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์นะครับในการเลือกฝาเข้ามา

ช้ในการบรรจุก็จะมีทั้งเป็นลักษณะเป็นฝาโดมเป็นฝาเรียบนะครับก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของเรานะครับทำการปิดฝานะครับนะครับอายุในการเก็บรักษานะครับเต้าหวยฟุตสลัดนะครับเราจะนำไปเก็บรักษาด้วยวิธีการแช่เย็นไว้นะครับเก็บไว้ได้นานนะครับอย่างน้อยนะครับที่5ถึง7วันนะครับถ้าเลยจาก7วันนะครับก็อาจจะทำให้เกิดการเน่าเสียได้นะครับเนื่องจากว่านะครับเราไม่ได้เติมวัตถุเจือปนนะครับเพื่อยืดอายุการเก็บของอาหารนะครับก็เป็นลักษณะของธรรมชาติของอาหารนะครับ

ครับก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับของการทำเต้าหวยพุทธสลัดนะครับขั้นตอนสุดท้ายตรงนี้นะครับเป็นขั้นตอนของการเก็บรักษาหลังจากนี้นะครับเราก็นำเต้าหวยพุทธสลัดของเรานะครับไปเก็บแช่ไว้ในอุณหภูมิตู้เย็นนะครับเพื่อให้เกิดความเย็นแล้วเพิ่มอรรถรสในการรับประทานครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับสื่อการเรียนการสอนวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารเรื่องการทำเต้าหวยพุทธสลัดจะเป็นที่ถูกใจสำหรับนักเรียนสำหรับประชาชนทั่วไปที่กำลังดูอยู่ในตอนนี้นะครับและหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับท่านผู้ชมนะครับนักเรียนประชาชนทั่วไปนะครับก็คงจะได้รับประโยชน์นะครับจากการแปรรูปการนำนมนะครับมาถนอมอาหารมาแปรรูปให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่สามารถที่จะสร้างรายได้นะครับให้กับครอบครัวนะครับได้ไม่มากก็น้อยและนะครับในตอนต่อไปนะครับสื่อการเรียนการสอนวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารจะนำวัตถุดิบนะครับมาแปรรูปเป็นอะไรนั้นนะครับต้องรอติดตามในตอนต่อไปครับ

ตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PF อุปกรณ์จับยึดให้งานอยู่ในแนวดิ่งขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่า PF

ั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและสแลกออกให้หมด

0: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: สวัสดีค่ะพี่แทนพี่เบสมาจากสำนักงานคุ้มครองพยานใช่ไหม
2: คร
1: ับ
2: ตามชื่อเลยครับสำนักงานคุ้มครองพยานเราก็จะคุ้มครองพยานถ้าเขาไปเป็นพยานแล้วโดนผู้กรณีข่มขู่เนี่ยเราก็มีหน้าที่ในการคุ้มครองพยานกำลังจะให้การเป็นพยานเนี่ยก็ขอคุ้มครองได้ไปให้การแล้วก็ขอคุ้มครองได้ให้การเสร็จแล้วก็ยังขอคุ้มครองได้จนกว่าความไม่ปลอดภัยมันจะหมดไป
3: เข้าใจง่ายๆคือเป็นการดูแลความปลอดภัยในทุกๆด้านให้กับคนที่เป็นพยาน
2: ไม่ใช่เฉพาะตัวของพยานบางครั้งเนี่ยการข่มขู่เนี่ยมันไม่ได้ขู่โดยตรงไปที่พยานนะมันไปขู่หาลูกก็ได้ไปถ่ายรูปลูกที่โรงเรียนลูกพยานที่โรงเรียนเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนี่ยสามารถร้องขอคุ้มครองได้ทั้งหมดนะครับเราดูแลทุกคนที่เกี่ยวข้องกับพยานรัฐนะครับดูแลทุกอย่างอย่างแรกเลยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือค่าอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็ค่าเสียประโยชน์ทำหาได้เนี่ยสมมุติเขามาจากจังหวัดไหนเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำของจังหวัดไหนเท่าไหร่ได้ตามนั้นการกินอยู่เนี่ยมันพอใช้อยู่แล้วเพราะว่าเดินทางไปไหนธุระจำเป็นอย่างเงี้ยต้องรีบพาไปหมดเซฟเฮาส์ก็ไม่ต้องดูไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเรื่องค่าที่อยู่อาศัยอย่างเงี้ยครับเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวเราล่าสุดที่รับมาเป็นเด็กเห็นการกระทำรุนแรงเราเอาเขามาเนี่ยสภาพจิตใจเด็กเนี่ยย่ำแย่มากอย่างแรกที่เราต้องทำเลยรับมาปุ๊บเราประสานสถาบันนิติวิทยาเพื่อประเมินสภาพจิตใจอย่างที่สองเราดูสภาพร่างกายของเด็กเขาก็จะมีแผลเนี่ยเต็มตัวเนี่ยเยอะมากเราก็ประสานโรงพยาบาลเราพาน้องไปรักษาต่อไปที่เราทำคืออะไรน้องอายุ9 ขวบจบป.3มาเราต้องไปประสานหาโรงเรียนให้น้องได้เรียนต่อบางเคสเนี่ยเจ้าหน้าที่อ่ะไปเป็นผู้ปกครองแทน
3: ไปมอบตัว
2: ใช่เจ้าหน้าที่เนี่ยทำทุกอย่างนะครับไปส่งโรงเรียนไปรับไปส่งสอนการบ้านประชุมผู้ปกครองอะไรทุกสิ่งอย่างซื้อหนังสือซื้อเสื้อผ้าอะไรเนี่ยเราจัดการให้หมดหลายๆเคสตอนเราไปรับมาเนี่ยโดยเขาถูกกระทำเนี่ยผลการเรียนเนี่ย1 กว่า 1.9 แบบด้วยกลับมาบ้านแล้วเขาโดนกระทำรุนแรงเยอะอย่างเงี้ยครับแต่พอมาอยู่กับเรานะครับ 3.9 4.00 มีหลายๆเคสที่ได้ทุนแล้วก็ได้ทุนศึกษาต่อจนกว่าจะสุดความสามารถเขาก็คือมูลที่อาจจะส่งต่อไปป.ตรี ป.โท ป.เอกจนกว่าเขาจะไม่อยากเรียนพอเรามาทำงานเนี่ยเราจะได้รู้สึกว่ามันคืองานที่เราได้ช่วยเหลือคนเราได้เห็นชีวิตที่ครอบครัวที่มันกำลังจะพังเรายื้อกลับเข้ามาให้เขาสามารถไปได้อย่างนี้ครับด้วยความที่เขามั่นใจในการคุ้มครองพยานเนี่ยเขาก็เลยกล้าที่จะสู้มันทำให้เราแบบทำงานชิ้นหนึ่งเนี่ยเรามีความภูมิใจแล้วว่าเฮ้ยเขาได้ดีนะเขาไปเด็กได้ไปเรียนต่อนะคนนี้ได้กลับไปทำงานนะคนนี้แบบครอบครัวเขาได้กลับมาอยู่กันเหมือนเดิมนะอย่างเงี้ยมันคือความภูมิใจของเรา
4: คือต้องบอกก่อนคือผมมันไม่ได้มีแพชชั่นก่อนมาทำงานที่นี่แต่แรกไปแล้วคือหมายถึงว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือทำงานปกติแต่พอได้มาอยู่ที่กรมเนี้ยเรารู้สึกว่าคือกรมเนี้ยทำหน้าที่หลากหลายมากจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมกรมนี้ถึงทำงานหนักจังทำไมถึงต้องสิทธิเสรีภาพต้องเน้นอะไรทุกอย่างซึ่งพอได้มาทำงานถึงก็รู้ว่าอ๋อคือกรมเนี่ยให้ความสำคัญกับประชาชนทุกคนเรื่องของสิทธิ์ตั้งแต่เกิดจนตายอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีสิทธิ์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดแล้วก็คิดว่าผู้บริหารเขาก็ให้ความสำคัญกับหน่วยงานเนาะยิ่งมาเป็นหน่วยงานคุ้มครองพยานเนี่ยคิดดูด้วยความสำคัญมันเกิดขึ้นยังไงเราต้องอาวุธปืนต้องมีเสื้อเกราะต้องมีการฝึกทักษะทั้งที่กองอื่นเนี่ยเขาไม่ได้มีหนักขนาดเราใช่ไหมเหมือนว่าเราก็ต้องไปเน้นกลายเป็นว่าเราเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติ2 อย่างคือเรามีทั้งงานวิชาการด้วยนะของพยานแล้วก็มีงานปฏิบัติด้วย ็เลยคิดว่าเออการได้มาอยู่ตรงนี้คือเหมือนว่ามันก็เป็นความท้าทายหนึ่งของชีวิต
2: การขอคุ้มครองเนี่ยเรามีช่องทางในการยื่นเนี่ยร้องขอคุ้มครองเนี่ยเยอะมากๆเลยตั้งแต่ฉันไปทบานใกล้โรงพักทุกอำเภอทุกจังหวัดมันมีโรงพักอยู่แล้วร้องขอผ่านโรงพักมาก็ได้แต่เรื่องทุกเรื่องจะส่งมาที่เราหรือถ้าไปใกล้สารกลางจังหวัดก็สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็รับเรื่องร้องขอคุ้มครองพยานเหมือนกันหรือว่าตึกกระทรวงยุติธรรมศูนย์บริการร่วมแล้วก็รับขอคุ้มครองพยานเดี๋ยวนี้หลายหน่วยงานเนี่ยเอากฎหมายเราไปใช้ก็จะมีทั้งปปช.ปปง.ดีเอสไออะไรเงี้ยครับรับร้องขอคุ้มครองพยานได้หมดแทบจะทุกช่องทางที่สามารถติดต่อมาถึงเราได
4: ้
2: เรารับได้หมด
3: ทางโทรศัพท์นะคะ
4: 02-141-2958
3: แล้วก็สายตรงเลย
2: สายตรงแล้วก็มีเบอร์ตรงเป็นเบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานเลยก็คือ061-404-6061หรือว่าถ้ายังไม่แน่ใจว่าจะเข้าข่ายหรือเปล่าหรือว่าอยากต้องการความช่วยเหลืออะไรด้านของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็1111กด77โทรเข้ามาได้
3: เป็นช่องทางการติดต่อเพื่อขอสิทธิ์ในการคุ้มครองได้ค่ะ
4: ใช่ครับต้องคร
1: ับ ก็ถือว่าเป็นการทำงานที่ครอบคลุมแล้วก็ทำงานแบบคุ้มครองพยานแบบครอบครัวจริงๆก็ขอบคุณทั้งพี่แทนแล้วก็พี่เบสที่ได้มาเล่าให้ฟังค่ะ
4: ได้ครับ
5: สวัสดีค่ะ
6: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
7: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะคะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแล้วก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ
8: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
9: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโพเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เ ครื่องแวคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับ

ก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลขศูนย์เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วปลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

ครับเราก็ได้รู้ในเรื่องของการช่วยฟื้นคืนชีพนะครับนะแล้วก็เครื่องมือที่เราได้นะครับที่รู้จักนะครับก็อาจจะเริ่มรู้นะครับตอนนี้เดี๋ยวในรายละเอียดผมจะสอนต่อไปจากนี้นะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับจะอธิบายในเรื่องของสำหรับอุปกรณ์ที่สำหรับช่วยชีวิตขั้นสูงนิดนึงนะครับนะว่ามันมีอะไรต่อแล้วไอ้พวกนี้เราคงจะไม่เจอนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ที่จะมาบอกตรงนี้มันจะใช้อยู่ในรถรีเฟอร์หรือรถพยาบาลนะครับนะจริงๆแล้วรถพยาบาลโรงพยาบาลนี่ของคู่กันนะครับนะโรงพยาบาลจะมีลูกค้าได้ก็ต้องมีรถไปรับมาถูกไหมนะครับลูกค้าที่มาก็มีวอล์กอินเข้ามาเดินมานะครับลูกค้าที่มาโดยรถที่เนี่ยที่เขาเรียกให้ไปรับนะครับเขาก็จะรับมาโดยวิธีนี้นะครับนะอุปกรณ์ที่สำหรับช่วยชีวิตที่อยู่ในรถนะครับก็จะมีอันที่หนึ่งก็จะมีเครื่อง AED นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มดิฟิบริลเลเตอร์ก่อนเลยนะครับนะช่วงเช้านี้นะครับนะก็จะให้รู้ถึงเรื่องดิฟิบริลเลเตอร์และ AED นั้นคืออะไรนะครับนะต้องมีอันที่สองก็เป็นเครื่องซักชั่นนะอ้าวเรามีให้รู้ไม่เห็นนะมีรูปภาพเดี๋ยวมีอะไรมาแกะดูก็ได้มีอะไรบ้างนะครับส่วนในรูปภาพผมมีให้ดูให้ละเอียดเหมือนกันนะครับอันนี้ข้อควายเป็นแอร์เวย์นะครับสำหรับผู้ใหญ่ก็เป็นพวกไอตัวอะแดปเตอร์นะที่จะต่อเข้ากับพวกสายออกซิเจนนะครับแบบต่างๆนะครับนะที่จะเข้าไปร่างกายนะครับต่อแยกต่ออะไรต่ออะไรนะครับนะแล้วก็อันข้องงูก็เป็นกลูโคสมิเตอร์ก็คือดูไอ้กลูโคสในร่างกายนะวัดดูว่าเฮ้ยตอนเนี้ยขาดน้ำตาลอะไรมากไหมนะครับนะเพื่อที่จะได้รายงานไปให้หมอนะครับเขาก็บางทีอย่างนี้ปกติในรถมันจะมีวิทยุสื่อสารอยู่นะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ใช้มือถือกันหมดแล้วนะวิทยุสื่อสารมีก็จริงนะเขาจะบอกว่าผู้ป่วยเนี่ยมันมีโคม่าเรื่องอะไรนะครับอย่างถ้าบอกเอ้ยน้ำตาลมันน้อยนะเขาจะบอกเจ้าหน้าที่นะครับให้ปฏิบัติต่อผู้ป่วยอย่างไรนะครับได้อย่างดีนะครับนะอันนี้ก็จะมีนะครับจอจานเป็นชุดผ่าตัดเล็กเป็น minor surgical set นะครับอันนี้ก็ผ่าตัดเล็กๆก็มีมีคมๆมีไอยาชามีอะไรสักอย่างนะครับที่จะสามารถผ่าตัดเล็กๆได้นะครับเช่นเย็บแผลอย่างเงี้ยนะครับผ่าเอาอะไรออกมาจากในเนื้อเยื่อที่มันเกิดอุบัติเหตุนะครับนะแล้วก็เย็บได้ง่ายๆแล้วก็ผ่าได้เล็กๆนะครับไม่เยอะนะครับเพราะว่าถ้าเยอะเลือดออกมาเยอะแล้วมันหยุดไม่ได้มีที่หยุดนะแต่ในนี้เขาก็ยังมีอุปกรณ์เช่นสำลีก๊อตอะไรที่จะสามารถที่จะห้ามเลือดหรือว่าจะปฐมพยาบาลจากการผ่าตัดได้เล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็มี power oximeter ที่จะดูในเรื่องของระบบเลือดนะที่ในหลอดเลือดนะครับว่ายังมีความปกติของออกซิเจนไหมหรือมันอ่อนหรือมันน้อยนะครับเพราะว่าเวลาที่เลือดเนี่ยมันขาดออกซิเจนนะครับไอตัวความเข้มข้นนะครับของเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนในหลอดเลือดมันก็จะน้อยนะครับเพราะว่าเลือดเนี่ย

ต้องการออกซิเจนเข้าไปหล่อเลี้ยงด้วยนะครับเราเห็นว่าเวลาที่เราหายใจเข้าไปเราหายใจออกซิเจนนะครับเราก็ออกซิเจนเนี่ยที่เข้าไปปั๊บไปเข้าที่ปอดนะครับเพราะนั้นเลือดเนี่ยมันก็จะผ่านปอดอะไรต่ออะไรด้วยนะครับมันก็เหมือนกับว่าการฟอกเลือดให้มันดีให้มันเฟรชนะครับให้มันมีออกซิเจนนะครับนะถ้าเราเรียนเรื่องสรีระเรียนไปแล้วใช่ไหมนะครับหัวใจเส้นเลือดดำนะจากร่างกายที่ใช้แล้วนะครับก็จะไปที่ไหนฮะไปที่ปอดก่อนใช่ไหมครับนะแล้วเสร็จแล้วก็ฟอกให้มันสะอาดแล้วเข้าไปในหัวใจแล้วก็เอากลับมาใช้ก็คือมันก็เอาออกซิเจนเข้าไปในเลือดนะครับนะเพื่อที่จะให้เลือดนั้นนะครับมีเขาเรียกได้อาหารนะครับเลือดได้อาหารแล้วมันก็เอาอาหารที่มีในเลือดนะครับไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายที่จะให้เกิดการทำงานนะครับให้เกิดการมีชีวิตอยู่ได้นะครับส่วนอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับทางเดินหายใจนะครับนะก็จะมีอุปกรณ์ให้ออกซิเจนนะครับมีแทงออกซิเจนที่เราเห็นนะอยู่ในรถนะครับต้องมีนะครับนะแล้วก็มันความสามารถที่มันจะจ่ายได้คือยังต้องอย่างน้อย1ชั่วโมงนะครับจริงๆแล้วอ่ะในรถพยาบาลเนี่ยมันจะมีทั้งถังไซส์เล็กและไซส์ใหญ่ถังไซส์เล็กก็แบกนะครับเอาไปช่วยชีวิตได้เอาไปใช้ได้ในระหว่างทางนะครับส่วนถังใหญ่ก็เหมือนกับในรถเนี่ยมีระบบไปลายมีการเดินท่อไว้อย่างเรียบร้อยเขาก็ถังใหญ่ใส่เข้าไปใต้รถนะครับจะมีช่องใส่นะครับแล้วเสร็จแล้วที่ในรถก็จะเดินท่อออกซิเจนนะครับไปที่ตรงแผ่นนะครับแล้วก็ทำไอ้เอาท์เลทที่จะเสียบตัวเนี้ยนะที่จะยึดเนี่ยสามารถทำได้แล้วก็ติดพวกอะไรต่ออะไรที่ใช้ออกซิเจนจะจุ๊บไอ้เครื่องช่วยหายใจนะครับก็สามารถที่จะจุ๊บได้นะครับก็เอาไปใช้นะครับท่อหายใจขนาดต่างๆนะครับก็เป็นทิ้วเป็นท่อนะแบบที่เขาใช้หมอจะรู้นะเครื่องช่วยหายใจนะครับอันนี้ก็ใช้ส่วนว่าแอมบูแบกสะดวกสุดแอมบูแบกอันอื่นก็ไม่สะดวกเท่านะครับนะแล้วก็มีเกจฟอร์เซปพวกอุปกรณ์พาไอ้พวกอุปกรณ์หนีบจับอะไรต่างๆนะครับที่เป็นฟอร์เซปนะครับก็จะมีอยู่นะครับอันที่2 4ก็ไม่อธิบายนะเป็นเลขเกี่ยวกับกระดูกเราไม่ได้นะครับกระดูกเคล็ดคอเคล็ดอะไรนะครับก็จะมีพวกเฟือกพวกอะไรต่ออะไรนะครับที่อยู่นะครับเราเอาแค่นี้พอแล้วเพราะว่าเราเห็นว่าไอ้2 อย่างเนี่ยในส่วนที่เราต้องใช้ต้องเห็นกับในโรงพยาบาลก็มีนะครับในรถก็มีนะถ้าอธิบายรถวันนึงก็ไม่จบนะเพราะรถมันมีระบบของไอ้ช่วยชีวิตเนี่ยมันมีไอ้ทั้งเครื่องมือก็ดีนะทั้งไอ้ตัวไอ้วิทยุสื่อสารแล้วก็ดีต้องคุยกันให้หมดนะครับนะอันนั้นเราไม่เอาแล้วนะครับนะเพราะนั้นการไอ้ช่วยฟื้นคืนชีพนะครับนะจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีตัวดีฟิบริลเลเตอร์นะครับที่เป็นแบบ AED นะฮะมีประจำนะถ้าอย่างในกรุงเทพนะมีหลายที่นะครับนะที่เป็นสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านนะครับหรือเป็นที่ออฟฟิศหรือเป็นที่ทำงานนะก็จะมีติดนะครับอย่างที่ผมเคยทำงานอยู่นะครับหน้าที่กระทรวงนะฮะสาธารณสุขก็จะมีตอนนี้ขึ้นไปตามตึกก็จะมี AED เนี่ยเขาติดอยู่ตามใกล้ห้องไอตัวทางเข้าลิฟต์นะครับที่เห็นชัดเจนแล้วก็มีเครื่องหมายเป็นรูปหัวใจสีแดงๆนะครับนะเพราะนั้นเวลาที่เกิดคนเป็นลมนะเกิดคนที่หมดสติอะไรตรงนั้นทันทีทันควันนะครับเขาก็จะมีการเข้าไปเอาเครื่องเนี้ยเข้าไปช่วยเหลือนะครับนะเพราะนั้นตะกี้ที่บอกนะครับเขาบอกว่าเครื่องมืออ่ะที่จำเป็นเบื้องต้นก็คือเครื่องดีฟิบริลเลเตอร์ที่เป็นแบบ AED นะครับหามาตัวอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่นะครับว่าหรือว่าถ้ารู้ว่ามีที่ไหนเขาก็ให้ขอมาใช้ไว้ก่อนนะเพราะว่าอย่างน้อยคนที่หมดสติหรือว่าหัวใจที่ไม่เต้นหยุดเต้นก็เครื่องนี้สามารถที่จะช่วยได้นะครับนะเพราะฉะนั้นเพราะนั้นเครื่องพวกตรงนี้ก็จะต้องมีความรู้ในการใช้แต่จริงเขาบอกตะกี้เนี่ยเราก็อาจจะใช้เริ่มไปแล้วนะมีเครื่องมาแล้วก็เอาเครื่องนั้นเข้าไปวินิจฉัยผู้ป่วยมันวินิจฉัยได้นะว่าจะให้ทำดีฟิบหรือไม่นะครับหรือว่าเราแค่ปั๊มหัวใจนะครับมีการเต้นนะครับมันก็ไม่ต้องดีฟิบก็ได้นะแต่ถ้าเกิดว่ามีอาการหนักนะเครื่องก็บอกเอาดีฟิบเลยนะครับเห็นไหมเขาบอกให้ถอยห่างนะครับแล้วก็ทำการดีฟิบนะมันก็จะดีฟิบเข้าปากผู้ป่วยนะครับนะเรามาดูเครื่องนะมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับเครื่องกระตุกหัวใจนะครับหรือคำว่าดีฟิบริลเลเตอร์นะครับเป็นเครื่องที่ทำหน้าที่ในการที่จะช่วยชีวิตหรือว่ากระตุกหัวใจนะครับที่กำลังได้นะให้มีฟื้นคืนชีพออกมานะครับนะวัฏจักรนะครับของการที่จะช่วยชีวิตก็คือเรียกนะครับ
แล้วก็ปั๊มนะครับแล้วใช้ AED นะครับแล้วก็รถพยาส่งโรงพยาบาลนะมันมีอยู่เนี่ยเหมือนกันเลยใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดเหตุนะเพราะนั้นเราก็รู้ขั้นตอนเกิดเหตุแล้วทำอย่างไรนะครับไอ้เรียกเนี่ยเรียกไปที่โรงพยาบาลนะครับก็ดีนะครับหรือว่าเรียกไปที่ชปช.นะไอ้ที่เบอร์โทรศัพท์169ก็ดีนะครับนะให้เรียกไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ขั้นตอนก็ถึงโรงพยาบาลเขาก็ดูในเรื่องของระบบของการทำงานนะครับนะส่วนใหญ่แล้วนะครับในการใช้จำนวนนะครับเวลาที่ใช้ในการดีฟิบริลเลเตอร์ที่จะทำให้เกิดผลนะครับนะก็ใช้ครั้งแรกนะครับถ้าเกิดผลมันมาได้เลยนะครับมันก็จะมีโอกาสที่จะฟื้นมานะครับแต่ว่าถ้าทำไปนานๆแล้วโอกาสฟื้นก็จะน้อยลงไปเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเรียกว่าอะไรนะหัวใจที่มันตอบสนองนะครับกับเครื่องในการใช้ดีฟิบแล้วแรกนะถ้ามันเต้นก็เต้นตึ๊กตักตึ๊กตักอะไรเลยคนนั้นอาจจะปลอดภัยได้เร็วขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าใช้ไปหลายครั้งแล้วจนถึงปลายแล้วมันเริ่มไม่ไหวแล้วนะมันเริ่มจะหมดแรงแล้วนะครับมันก็อาจจะทำให้ไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตกลับมาได้นะครับรูปร่างของเครื่องดีฟิบริลเลเตอร์นะครับก็เห็นอย่างในภาพนะเครื่องตัวนี้เนี่ยมันจะมีตัวเห็นไหมมันจะมีด้ามจับนะครับอยู่2ตัวนะครับเหมือนกันอันนี้ด้ามอยู่ข้างนะครับก็เราจะใช้เครื่องนี้นะครับเครื่องนี้สามารถที่จะดูของสัญญาณ EKG ได้ด้วยนะครับนะดูได้อย่างไรนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยที่หน้าจอนะมันจะมีบอกฮาร์ตเรทนะครับอัตราการเต้นของหัวใจด้วยนะครับนะแล้วก็มีสัญญาณการเต้นนะครับเป็นกราฟแบบนี้นะก็จะวัดได้ยังไงก็คือพัดเดลตัวนี้เนี่ยเปรียบเสมือนกับตัวแอมพลิฟายเออร์ซึ่งเป็นดิฟเฟอเรนเชียลทรานส์ฟอร์มดิฟเฟอเรนเชียลในแอมพลิฟายเออร์อยู่ตรงก็คือว่าต้องการสัญญาณนะครับไปที่ตัวพัดเดลนะครับที่อยู่บนเครื่องดิฟิบริลเลเตอร์ตัวนี้นะครับนะแล้วก็ไปแปะที่หน้าอกก่อนนะครับเครื่องตัวนี้ก็จะรับสัญญาณผู้ป่วยเป็นสัญญาณคล้ายๆ EKG นะเข้ามาแล้วก็จะปรากฏขึ้นอยู่ในนี้นะครับนะเพื่ออะไรนะเพื่อที่จะรู้ว่าเวลาที่แนบกับผู้ป่วยแล้วเอ้ยหัวใจมันเต้นเป็นไงแรงหรือเบาหรือค่อยหรือว่าผิดปกตินะครับเพื่อที่จะใช้ EKG ได้อย่างปลอดภัยนะครับนะเพราะบางทีว่าการดีฟิบตัวนี้ที่จะให้ได้ผลดีที่สุดก็คือว่าช่วงที่หัวใจของผู้ป่วยที่เต้นอ่อนๆนะอ่อนๆนะครับกำลังจะพยายามเต้นขึ้นนะครับถ้าเราไปกระตุกมันก็จะปึ๊ดขึ้นไปเลยนะครับเหมือนเราไปฉุดการเขาเรียกคนที่กำลังเป็นตายบันไดหรืออะไรก็แล้วตานะหรือกำลังวิ่งก็ตามนะเราไปดึงให้เขาวิ่งเร็วขึ้นมันก็จะปึ๊ดเลยมันกับรถยนต์ที่มันกำลังจะอ่อนแรงนะครับเดี๋ยวเราไปช่วยดันมันปุ๊บมันก็ไปเลยเห็นไหมนะครับเพราะว่าเครื่องสตาร์ทอาจจะสตาร์ทไม่ค่อยติดแล้วเราช่วยดันหน่อยมันก็ไปเลยเหมือนกันนะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เครื่องเนี่ยนะครับเห็นเวฟฟอร์มของผู้ป่วยนะครับมันอ่อนแรงเหลือเกินนะครับมันก็พยายามดูว่าอ่อนแรงมากแค่ไหนนะครับเครื่องตัวนี้มันมีการทำงานที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานหัวใจของผู้ป่วยได้ดีก็คือว่ามันสามารถที่จะสร้างสัญญาณเซ็งนะครับกับตรงแง่ของเวฟฟอร์มที่เขาบอกว่ามันถ้าทำตรงมุมนี้แล้วนะครับมันจะให้ประดิษฐ์ผลนะครับของการกระตุกหัวใจได้เป็นอย่างดีก็คือบริเวณ R wave ตรงนี้นะครับเครื่องตัวนี้ก็จะเข้าไปที่โหมดซิงค์ให้นะครับมันก็จะปรากฏตรงเวฟฟอร์มของตัวที่เห็นนะครับแล้วก็กดดีฟิบแช่เลยนะกดนะครับพอถึงตรงสัญญาณปุ๊บมันก็จะดีฟิบอัตโนมัติปั๊บนะฮะมันจะให้ผลในการกระฉุดหรือว่ากระตุกนะครับหัวใจให้กลับมาทำงานได้เป็นอย่างดีนะครับนะก็คือแง่พูดง่ายว่ามันคือแง่มุมที่มันกระตุกตรงนั้นแล้วมันให้ผลดีที่สุดก็แล้วกันนะเอาง่ายๆภาษาชาวบ้านนะครับนะแต่ว่าถ้าภาษาทางคลินิคก็คือว่าไปซิงค์ตรงระดับเวฟฟอร์มที่ R wave มันเป็นตัวที่ทำให้ได้ผลในการกระตุกดีที่สุดนะครับนะก็จะมีหลายแบบอย่างที่เห็นนะครับเวลามีโหมดมันก็จะมีโหมด EKG มีโหมด defibrillator นะมีโหมดไอ้ internal test อะไรต่ออะไรของเขานะเดี๋ยวก็ไปดูข้างในว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วบางตัวมันก็จะมีซ็อกเก็ตเข้าไปวัด ECG ได้ด้วยนะหลังจาก defib แล้วเขาก็อาจจะมอนิเตอร์ผู้ป่วยได้ต่อนะครับเวลาที่
เขาโมบายหรือว่าเวลาที่เขาอาจจะต้องการดูผู้ป่วยนะครับดีฟิบริลเลเตอร์ต่างกับคาร์ดิโอเวอร์ชันอย่างไรนะครับนะเป้าหมายวิธีการใช้งานนะครับการพยาบาลแก้ไขเบื้องต้นนะครับแล้วก็มีการรักษารู้จักนะอันนี้ที่เราจะเรียนที่เราจะมีความรู้กันนะครับว่าดีฟิบริลเลเตอร์กับคาร์ดิโอเวอร์ชันนั้นมีความต่างกันยังไงวิธีใช้งานของเครื่องนะครับการพยาบาลการแก้ไขเบื้องต้นนะครับการรักษาเครื่องแล้วก็การที่เราจะต้องมารู้กับ AED ตัวนี้นะครับว่า AED นั้นคืออย่างไรนะครับDefibrillator หรือเครื่องกระตุกหัวใจนะครับหมายถึงเครื่องมือที่ทำการแก้ไขภาวะหัวใจที่ปกตินะครับโดยการให้กำเนิดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงนะครับผ่านไปที่ตัวควบคุมที่เราเรียกว่า paddle ตัวนี้นะครับนะแล้วก็เอาไฟฟ้าเข้าไปยังกล้ามเนื้อของหัวใจเพราะนั้นเวลาที่เรา defib นะครับเราจะเอา paddle ตะกี้นะครับนะแปะเข้าไปที่บริเวณหัวใจนะครับนะแล้วก็เอาไฟฟ้าผ่านพูดง่ายว่าเราไฟฟ้าผ่านหัวใจนะครับทำให้ไม่กระตุกหัวใจให้เกิดการทำงานนะครับนะทำให้เกิดการถดตัวและขยายตัวพร้อมกันนะครับที่มีระยะที่มันอาจจะชะงักนะมันไม่ทำงานนะครับนะแล้วก็เปิดให้เกิดการคุมจังหวะในการที่จะเข้ามาสู่การเต้นที่ปกตินะครับนะก็หมายความว่าไอ้หัวใจนั้นมันอาจจะไม่ทำงานหยุดฟอร์หดนะครับเราไปกระชากเราไปขยับนะครับให้มันมีเกิดการทำงานนะครับของเครื่องนะครับตอนนี้มาดูนะหน้าตาของเครื่อง defibrillator นะครับจะมีตามที่เราเห็นตรงนี้มันทำอะไรได้บ้างเครื่องที่มีออปชั่นเยอะๆหรือว่าเครื่องที่มันแบบเขาเรียกว่าฟูนการรักษานะการวินิจฉัยนะครับนะอันนี้หนึ่งนะครับมันก็สามารถทำ EKG ได้นะครับ EKG ก็บอกว่ามันก็สามารถที่จะมีปลั๊กนะครับมีซ็อกเก็ตสำหรับเสียบพาเชนลีดนะครับนะเอาไปมอนิเตอร์ผู้ป่วยนะครับนะเรามีลีดเซเลกเตอร์นะครับอันนี้สามารถที่จะทำเลือกลีดได้นะครับปกติแล้ว EKG นี้เราสามารถเลือกการบันทึกลีดได้กี่โหมดฮะกี่โปรแกรมหรือว่ากี่ลีดจำได้ไหม12ลีดนะครับก็มีลีด1ลีด2ลีด3 AVR AVL AVF นะครับแล้วก็ V1 ถึง V6 นะ12อันนะครับตัวนี้ก็เลือกได้แต่ส่วนใหญ่แล้วที่เป็นตัว defibrillator สามารถเลือกได้แค่3ลีดนะมีลีด1ลีด2แล้วก็ลีด3อันอื่นเขาไม่เอาไปนิยมใช้เพราะว่าเวลาที่เขาจะทำเป็นซิงค์นะครับกับดีฟิบผู้ป่วยนะครับเขาก็ใช้ลีด2เป็นลีดที่ลีด2นี่เป็นลีดที่เห็นเวฟฟอร์มได้สวยสุดนะแรงสุดสวยสุดนะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็เอาลีดนั้นนะครับมาใช้ในการที่จะทำซิงโครไนซ์นะครับเรียกว่าซิงโครไนซ์กับการดีฟิบริลเลเตอร์นะครับนะอันที่3นะครับเราเรียกว่าปุ่มช็อคปุ่มช็อคคือปุ่มอะไรครับปุ่มช็อคก็คือปุ่มที่เราจะทำการดิสชาร์จนะครับไฟจากแพดเดิลเข้าสู่ผู้ป่วยนะครับนะครับหลังจากที่เราได้ทำการเดี๋ยวมีต้องชาร์จก่อนเดี๋ยวปุ่มนี้หลังจากที่มีไฟอยู่ในเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับมีไฟอยู่ที่ในตัวแพดเดิลเรียบร้อยแล้วยังไม่มีอยู่ในเครื่องนะครับอยู่ในเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะช็อคนะครับนะเรากดเบอร์3นะครับปุ๊บนะมันก็สามารถที่จะช็อคนะครับได้ทันทีนะครับคือปล่อยไฟเข้าผู้ป่วยนะครับนะการช็อคนั้นมีการกระทำอยู่ด้วยกัน2แห่ง2ที่อันที่1ช็อคที่หน้าเครื่องนะครับอันที่2ช็อคที่ตัวแพดเดิลนะที่แพดเดิลตัวนี้มันมี2อันนะเห็นไหมครับไอ้ปุ่มเหลืองๆนะมันจะมี2ข้างนะครับนะปุ่มเหลืองๆเนี่ยเวลาที่เราจะช็อคปุ๊บเราจะกดทั้งซ้ายทั้งขวาพร้อมกันนะครับพอกดปั๊บนะเครื่องก็จะช็อคให้นะครับในกรณีที่เราทำซิงโครไนซ์นะครับนะก็กดเช่นเดียวกันกดปั๊บซิงโครไนซ์เกิดปุ๊บอันนี้ก็ชัดปุ๊บมานะครับมันก็รอจังหวะถ้าเราทำซิงโครไนซ์นะครับปุ่มต่อไปก็ปุ่มเพสเมคเกอร์ฟังก์ชันนะครับปุ่มนี้ที่เครื่องดีฟิบริลเลเตอร์มีไว้สำหรับในการที่เราจะกระตุ้นนะครับกระตุ้นหัวใจไม่ใช่กระตุ้นกล้ามเนื้อนะอันนี้ขอรายงานกันที่แล้วอันนี้กระตุ้นหัวใจนะครับเวลาที่หัวใจกลับมาเต้นแล้วนะครับนะอาจจะมีการเขาเรียกว่าทำงานของหัวใจนั้นไม่เป็นจังหวะที่ถูกต้องนะครับเราก็เอาสัญญาณนี้นะครับไปกระตุ้นนะครับทำให้เกิดการทำงานของ
ของไอ้ตัวไอ้ของหัวใจนะครับมีการทำงานเป็นจังหวะที่เราสามารถกลุ่มได้นะครับ

เบอร์สองนี่คือปุ่มชาร์จนะครับก่อนที่เราจะทำการช็อคนะครับเราจะต้องชาร์จพลังงานเข้าไปในเครื่องก่อนนะครับหน่วยในการชาร์จมีหน่วยเป็นจูลนะครับนะเครื่องที่เป็นทั่วไปนะครับจะชาร์จได้ตั้งแต่0ถึง300จูลที่เป็นโมโนโพล่านะครับแต่ถ้าเป็นไบโพล่านะครับอย่างที่เรายังถ้ายังจำได้ที่แล้วนะที่ผมบอกโมโนกับไบโพล่ากับโมโนโพล่านะครับโมโนก็คือเพาเดียวนะเพาเดียวแต่ถ้าเกิดไบโพล่าก็คือบวกด้วยลบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่เราใช้เป็นโมโนก็จะใช้พลังงานค่อนข้างสูงแต่ถ้าเราใช้เป็นไบโพล่าก็ต้องใช้พลังงานต่ำลงเพราะว่ามันมีตัวบวกหรือลบนะครับซิงโครไนซ์ก็เป็นปุ่มที่สำหรับทำระหว่างการ EKG กับการที่จะดีฟิปนะครับให้มันซิงกันให้จังหวะให้แง่ให้มุมมันพอดีนะครับที่จะมีผลในการกระตุกได้อย่างดีนะครับเพดเดิลเคเบิลก็เป็นหัวเสียบสายเนี่ยนะครับปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับก็ปุ่มเปิดด้วยนะครับแล้วก็ปุ่มตั้งพลังงานด้วยนะอยู่ปุ่มเดียวกันนะครับแล้วก็เพดเดิลตรงนี้นะครับอันนี้เป็นนัดเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องที่ออปชั่นค่อนข้างสูงสุดแล้วนะครับปกติแล้วเครื่องดีฟิบริลเตอร์ที่เราใช้กันอยู่นะมันจะมีแค่2โหมดมันมีโหมด EKG กับโหมดดีฟิบนะ2อย่างเองนะครับที่มีอันนี้มีไอตัวเพสเมเกอร์เข้ามาด้วยนะครับนะทำให้มันสามารถใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นโหมดทั่วไปของเครื่องดีฟิบริลเตอร์นะครับมันก็จะมีมอนิเตอร์โหมดคำว่ามอนิเตอร์โหมดก็คือดูการทำงานของหัวใจนะครับเหมือนเครื่องเบสไซด์มอนิเตอร์นะครับก็หัวใจเต้นนะครับมีเวฟฟอร์มให้เห็นนะครับอันที่สองดีฟิบริลเตอร์โหมดก็คือโหมดที่ทำการกระตุกหัวใจผู้ป่วยนะครับก็ปล่อยไฟออกไป AED โหมดหมายถึงโหมดที่วิเคราะห์นะครับผู้ป่วยนะครับว่าจะสมควรดีฟิบไหมนะครับถ้าดีฟิบแล้วจะดีฟิบที่พลังงานเท่าไหร่นะครับนะเพราะฉะนั้นไอ้ตัว AED โหมดก็เป็นโหมดที่เราไม่ต้องคือมีความรู้มาก่อนนะครับพอเห็นวิธีการใช้งานก็ใช้ได้แบบทันทีนะครับเหมือนเราดูวิดีโอตะกี้ใช่ไหมนะครับพอเครื่องมาปุ๊บเอาเครื่องนะครับสัมผัสกับผู้ป่วยนะครับ แล้วจากนั้นเครื่องก็จะดีเทคนะผู้ป่วยพร้อมที่จะรับการดีฟิบไหมนะครับถ้าพร้อมมันโคม่าปุ๊บก็ดีฟิบแต่ถ้าเกิดว่าผู้ป่วยนั้นนะครับสามารถช่วยชีวิตแบบใช้มือกดบีบอะไรได้โดยการตรงนั้นนะครับเครื่องก็จะบอกว่าไม่ต้องดีฟิบก็ได้ทำอย่างนี้ต่อเดี๋ยวผู้ป่วยก็ฟื้นอะไรประมาณนี้นะครับต่อไปอีกอันก็คือเพสเมเกอร์โหมดก็เป็นโหมดที่กระตุ้นนะครับจังหวะการทำงานของหัวใจนะครับให้ทำงานต่อไปได้นะครับอันนี้มอนิเตอร์โหมดนะครับก็จะไปที่โหมดตัวนี้นะครับก็จะเห็นว่าพอเปิดตรงนี้ปั๊บก็จะเห็นเป็นเบสไลน์ขึ้นมานะครับเวลาเปิดจากนั้นนะครับถ้าในกรณีที่เป็นดีฟิบโหมดนะครับก็จะเป็นการทำงานของเครื่องโดยการปล่อยนะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกก็คือดีฟิบริลเตอร์นะครับสามารถปรับได้ทั้งเป็นโมโนไบโมโนฟาสิกนะครับกับไบฟาสิกนะครับมี2 อย่างนะครับถ้าโมโนฟาสิกนะครับก็เป็นพาวเดียวถ้าเป็นไบโอก็มี2เพาส์นะครับบวกอันข้างล่างอันนะครับนะอันนี้ก็เป็นโหมดของดีฟิบนะครับคำอธิบายของโมโนฟาสิกกับไบฟาสิกก็อย่างที่บอกนะตะกี้ที่อธิบายตามรูปแล้วนะครับก็ทิศทางการไหลของกระแสนะครับใช้ในการกระตุ้นนะครับมีใช้เป็นลูกนะครับความแรงต้องใช้แรงดันต้องใช้แรงหรือปริมาณของพลังงานนะจูลนะสูงๆนะครับถึงจะมีผลต่อการกระตุกนะครับแต่ส่วนของไบฟาสิกนะครับมีทิศทางการไหลของกระแสนะครับ2ช่วงนะครับเหมือนกับเรากับไฟนะบวกลบนะครับที่ขั้วนะครับก็มี2ลนนะครับนะแล้วก็ลดการเทสโชนในการทำดีฟิบให้ต่ำลงก็คือเราก็สามารถที่จะตั้งพลังงานให้มันต่ำกว่าไอ้ตัวโมโนฟาสิกนะครับปกติโมโนฟาสิกนะครับจะตั้งอยู่ที่แม็กซิมัม300จูลนะครับแต่ถ้าเป็นไบฟาสิกนะครับเราตั้งที่200จูลก็เทียบเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นพลังงานมันก็จะต่ำกว่าข้อดีก็อีกอันก็คือว่าถ้าพลังงานต่ำกว่านะครับแรงดันที่จะไปทำอันตรายกับหัวใจก็มีน้อยกว่าถูกไหมครับกระแสน้อยนะครับแล้วก็แรงดันก็น้อยนะครับนั่นคือ

ปลอดภัยกว่ากับการที่มีผลกับการกระตุ้นนะครับที่เท่ากันนะครับคือหัวใจกลับมาเต้นได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าของโมโนฟาสติกรับมันจะให้พลังอาจจะต้องตั้งไอ้พวกกระแสไฟฟ้าแล้วก็แรงดันให้สูงกว่ากับไบฟาสติกนะครับนะอันนี้มันก็

ที่ตรงปุ่มนี้นะครับเสร็จแล้วก็ตั้งนะครับเอาท์พุตให้ทำงานนะครับตอนนี้เรามาดูในเรื่องของมัลติฟังก์ชันนะฮะนะครับกับอิเล็กโทรดมัลติฟังก์ชันอิเล็กโทรดลีดนะครับนะก็จะมีเป็นอุปกรณ์สำหรับที่จะใช้กับผู้ป่วยก็จะเป็นถ้าในกรณีที่เป็นเด็กนะเราไม่ใช้ตัวไอ้นี่นะแพดเดิลเพราะแพดเดิลมันใหญ่เต็มหน้าอกเด็กนะครับพอเผลอวางก็จะติดกันเราก็จะใช้เป็นลักษณะของที่ใช้กับเด็กก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันอิเล็กโทรดแพดนะครับก็เป็นสติ๊กเกอร์เป็นกระดุมนะเล็กๆนะครับแปะนะครับเพราะว่าปกติแล้วถ้าแพดเดิลที่ใช้อยู่มันจะใหญ่นะครับนะเราก็ใช้อันเล็กๆแปะแทนนะครับอันนี้เราจะใช้ส่วนทางแพดเดิลที่เราใช้กับผู้ป่วยนะครับจะมีหน้าเป็นสไตเลสอย่างเงี้ยนะครับนะตรงนี้นะครับกับตรงนี้นะแพดเดิลที่เราใช้อยู่มันจะมีปุ่มคุมการทำงานอยู่2อย่างนะ2อย่างอย่างหนึ่งก็คือกดข้างๆจะมีข้างๆมองไม่ค่อยเห็นนะกดเพื่อชาร์จกดเพื่อชาร์จแล้วก็ชาร์จพลังงานมาว่าจะเอาหีโจนนะครับแล้วก็พอชาร์จเสร็จแล้วเราจะทำการดีฟิบแล้วก็กดที่หัวมันนะต้องกดพร้อมกัน2อันนะครับก็ดีฟิบออกนะครับส่วนข้างหน้าที่เห็นตรงนี้เป็นอินดิเคเตอร์ตัวนี้อินดิเคเตอร์นี้ก็จะบอกระดับความกระชับหรือว่าหน้าสัมผัสนะระหว่างผู้ป่วยกับแพดเดิลว่าโอเคไหมนะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาใช้ไอ้แพดเดิลนะครับเราจะใช้เจลด้วยนะเจลนำไฟฟ้านะครับติดกับผู้ป่วยแล้วก็ทำการดีฟิบนะครับอันนี้การใช้แพดเดิลก็เราส่วนมากใช้กับผู้ใหญ่นะครับนะถ้าเด็กเราก็จะใช้เป็นแพดเดิลเล็กๆอย่างที่เห็นตะกี้นี้นะครับอุปกรณ์ประจำเครื่องนะครับก็จะมีอันนี้เป็นสาย EKG นะครับมี3สายนะครับ3นะฮะแล้วอันนี้เป็นแพดเดิลนะครับสำหรับที่จะแปะกับผู้ป่วยนะครับก็จะแปะกับไอ้ตัวพาเชียลลีดนะครับการดีฟิบริลเลเตอร์นะครับที่ใช้อยู่แล้วก็การพิจารณาตรงนี้นะครับนะการกระตุ้นกล้ามเนื้อนะครับด้วยกระแสนะครับแบบซิงโครไนซ์โดยไม่คำนึงถึงว่าอยู่ในเซอร์เคิลใดๆนะครับอันนี้เป็นโหมดซิงโครไนเซชันช็อคนะครับโหมดซิงโครไนเซชันซิงโครไนเซชันช็อคนี้ก็เราจะทำงานพร้อมร่วมกับสัญญาณ ECG นะครับเพราะว่าสัญญาณ ECG นั้นนะครับจะเป็นสัญญาณที่บอกว่าตรงไหนที่เราดีฟิบแล้วจะให้การให้ผลในการดีฟิบได้ดีที่สุดนะครับก็พอเราใช้ตัวนี้แล้วเวลาที่เราทำการดีฟิบนะเราก็จะเอาสัญญาณของหัวใจนะครับมันเป็นตัวนะครับ อนุญาตนะครับหรือว่าบังคับให้ EKG ให้การดีฟิบเนี่ยออกนะครับนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าสัญญาณ EKG นั้นต่ำไปนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะเซ็งได้นะครับเพราะสัญญาณอ่อนต้องมีสัญญาณพอเหมาะนะเล็กก็จริงนะแต่ว่าพอมันดูแล้วมันเหมาะที่จะทำการดีฟิบมันก็จะดีฟิบให้นะครับอันนี้เป็นสัญญาณventricular นะครับ fibrillation นะครับเป็นสัญญาณEKG นะครับที่เวลาที่ดีฟิบแล้วเราบันทึกได้ในกระดาษนะครับอันนี้เป็นสัญญาณ pulse นะครับ ventricular นะครับเทคคเดียนะครับที่เราเห็นนะฮะพลังงานที่ใช้นะครับกับเด็กนะเด็กถ้าเป็นไบเฟสิกหรือไม่มโนนะครับเราจะใช้ประมาณ2-4จูลต่อกิโลนะครับเราว่าเด็กหนักเท่าไหร่นะครับเราก็จะไปใช้นะส่วนผู้ใหญ่นะครับเราจะใช้ตั้งแต่120-200จูลนะครับถ้าเป็นโมโนก็360จูลนะครับจะเห็นว่าพลังงานที่เราป้อนเข้ากับเครื่องนะครับหรือว่าป้อนกับผู้ป่วยนั้นจะมีความต่างนะครับระหว่างไบเฟสิกกับโมโนเฟสิกนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นโมโนนี้เราใช้เยอะแต่ถ้าเป็นไบโอนี่จะใช้น้อยนะครับการทำดีฟิบริลเลเตอร์นะครับเราจะทำต่อ2นาทีหรือ5ไซเคิลนะครับหลังจากที่ทำดีฟิบตะกี้เห็นในรูปแล้วใช่ไหมพอเวลาเขาดีฟิบเสร็จแล้วนะเขาจะมา CPR ตะกี้รู้ CPR แล้วใช่ไหมทำอะไร CPR ก็คือการช่วยเหลือนะครับให้ฟื้นคืนแรกนะครับเป็นเบื้องต้นเลยนะคือเป็นอันดับแรกเลยนะครับ CPR ก็คือว่าทำให้กับหน้าอกอะนะครับนวดบีนะครับให้มันกลับมาเต้นนะครับนะแล้วเสร็จแล้วพอดีฟิบเสร็จเราก็ปั๊มเอาไงอะปั๊มแล้วก็นะปั๊มหัวใจนะครับพอดีฟิบเสร็จก็ปั๊มหัวใจ CPR ก็คือการปั๊มหัวใจแล้วก็ทำประมาณ2นาทีนะครับหรือว่า5ครั้งปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยประมาณนะครับนะเรา5ไซเคิลก็ประมาณ2นาทีพอดีนะครับนะช่วยทำให้เกิดการฟื้นคืนชีพนะครับ

การทำคาร์ดิโอเวอร์ชันนะครับซิงโครไนซ์นะครับเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อแบบซึ่งเป็นช่วงพอดีกับไฟฟ้าหัวใจอย่างที่บอกตะกี้นะเหมือนกันเลยเพราะนั้นเวลาที่การที่จะทำให้เกิดความพอดีหรือว่ามีค่าการที่จะมีผลต่อการกระตุ้นนะครับกระตุ้นหัวใจได้ดีนะครับก็คือการซิงค์นะครับเพราะกดโหมดซิงค์แล้วนะครับเครื่องที่ก็จะตรวจหา QRS ที่เกิดขึ้นบนเวฟฟอร์มนะครับนะเวฟฟอร์ม QRS ก็จะเกิดขึ้นที่เวฟ R นะครับพอเวฟ R ปั๊บมันก็จะเป็นค่าสูงสุดนะครับของเพลส์นะครับที่สามารถที่จะเขาเรียกอะไรจับแล้วก็สามารถที่จะฉุดตรงนั้นนะครับทำให้เกิดการทำงานของหัวใจได้นะครับนะเกิดนะฮะแล้วก็สามารถที่จะกระตุ้นทำให้เกิด VF ได้นะครับนะครับอย่างเงี้ยหมอไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะนะครับมันก็จะมีสัญญาณติ้งติ้งติ้งติ้งติ้งออกมาที่ยอด R wave นะครับนะเวลาทำดีฟิปแล้วมันก็จะทำที่พอถึงยอดตรงนี้ดีฟิปก็จะออกนะครับมันก็จะทำให้การผลของการดีฟิปนะครับได้ดีนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นรูปสัญญาณต่างๆที่เกิดกับหัวใจมันจะมีเพ้ามันอ่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยนะครับการทำคาร์ดิโอเวอร์ชันนะครับ QRS ในกรณีที่เป็น QRS แคปนะครับก็จะทำให้เกิดพลังงานนะครับเกิดตรงนี้ออกมานะครับก็คือเขาจะดูว่าใช้กี่โจลนะถ้าเกิดว่าเป็นแคบก็จะใช้50ถึง100โจลถ้าเกิด QRS regular VF arterial filter นะครับก็จะใช้พลังงานตรงนี้ถ้าก็กว้างถ้าก็จะใช้พลังงาน100โจลนะอันนี้เขาก็จะดูไอ้เวฟฟอร์มนะครับของตัว EKG นะครับนะว่าเป็นยังไงเขาก็จะตั้งพลังงานนะครับให้เป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับนะก็จะให้ผลในการกระตุกที่ดีนะครับถ้าเป็นเด็กก็2จูลต่อกิโลนะครับวิธีการใช้เครื่อง defibrillator นะครับเขาก็1จัดให้ผู้ป่วยอยู่ในท่านอนหงายและไม่สัมผัสกับวัตถุใดๆนะครับเพราะว่าเวลาที่เราดีฟิบเนี่ยนะครับมันจะมีกระแสไฟฟ้ามานะครับเพราะห้ามมีโลหะนะครับติดเพลทอิเล็กโทรดเข้าที่แขนทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ขาซ้ายนะครับก็ใช้ไอตัวปัชลีนะครับที่มี3สายนะครับติดกับอิเล็กโทรดนะครับแล้วก็แตะผู้ป่วย2ขาเอ้ย1 2แขนกับ1ขานะครับเปิดเครื่องเลือกลีดนะครับหากต้องการทำซิงโครไนซ์โหมดนะครับที่จะทำคาร์ดิโอเวอร์ชันนะครับก็เปิดซิงโครไนซ์โหมดเข้าไปนะครับแล้วเลือกพลังงานทาเจลกดปุ่มนะครับชาร์จนะครับนะฮะแล้วก็อันนี้ไม่ต้องเขียนก็ได้เขาแพทย์ส่งให้หมอนะหมอมีคนที่จะดิชาร์จผ่านแล้วท่านก็กดปุ่มดิชาร์จผ่านแล้วก็ปล่อยพลังงานเข้ากับผู้ป่วยนะครับนะเคยดูหนังใช่ไหมเวลาชาร์จทีคนก็กระสะดุ้งมาทีเหมือนกับกระตุกขึ้นมานะครับอันนี้รูปที่เขาวางตำแหน่งของตัวไอ้ประเด็นที่เราปล่อยเข้าไปที่ผู้ป่วยนะครับนะขณะที่เขาทำอาจจะมอนิเตอร์ EKG ไปด้วยนะครับแล้วก็วางพัดเดอร์ไว้ที่ตรงบริเวณหน้าอกด้านซ้ายของผู้ป่วยนะครับแล้วก็กระตุกเห็นไหม EKG แปะไว้นะครับตำแหน่งที่เหมาะสมและพอดีนะครับก็จะติดบริเวณที่วิ่งระหว่างหัวใจนะครับนะเพราะว่าถ้ากระแสไฟฟ้าผ่านระหว่างหัวใจตรงนี้นะครับจะทำให้เกิดการผลของการรักษานะครับได้ดีนะครับปัญหานะครับและการแก้ไขนะครับเวลาที่เครื่องมีปัญหานะครับนะอันที่1เปิดเครื่องแล้วนะครับเครื่องไม่ติดนะครับเครื่องส่วนใหญ่นะครับที่เป็นเครื่องที่ใช้นะครับก็จะใช้เครื่องที่มีแบตเตอรี่อยู่ข้างในนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องมือแพทย์เนี่ยนะครับเขาก็จะออกแบบนะครับปลอดภัยที่สุดของสำหรับผู้ป่วยนะครับเขาบอกว่าผู้ป่วยเนี่ยเป็นผู้ที่ต้องช่วยชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเครื่องเนี่ยนะครับไม่ต่อกับระบบไฟที่เป็นอันตรายเลยนะครับก็จะทำให้มีความปลอดภัยเป็นระดับหนึ่งแล้วนะครับใช้แบตเตอรี่ EKG ไม่ขึ้นนะครับตรวจสอบดูสายลีดนะครับมีไฟสปาร์กเมื่อทาดีฟิบริลเลเตอร์แสดงว่าอาจจะทาเจลน้อยเกินไปถ้าทาน้อยเกินไปปั๊บเนี่ยจะเกิดค่าความต้านทานระหว่างผิวกับตัวแพดเดิลนะครับทำให้มีกระแสไหลบริเวณตัวนั้นทำให้เกิดการร้อนนะครับแล้วก็เกิดการไหม้ได้นะครับกดปุ่มดิชาร์จแล้วไม่มีพลังงานออกมานะครับกดปุ่มดิชาร์จแล้วไม่มีพลังงานออกจากเครื่องนะครับใช้ให้รอเวลานะครับประมาณ60วิให้เครื่องมันปล่อยออกเองเพราะว่าปกติแล้วโดยการดีไซน์เครื่องนะครับ
ถ้าเราชาร์จแล้วถ้าเราไม่ได้ชาร์จภายใน60วิ

0: ครื่องมันจะต้องอัตโนมัติดิชาร์จเองอัตโนมัตินะครับเพราะว่าป้องกันไม่ให้ใครมากดหรือว่าอาจจะเกิดใครพลาดไปโดนหรือว่านั่นมีพลังงานออกมานะครับนะไม่มีซิงค์บน R-Wave นะครับก็คือบน R-Wave ไม่มีมาร์คเกอร์นะครับแสดงว่า R-Wave นั้นสัญญาณอาจจะน้อยเกินไปนะครับปรับก็มันจะมีตัวปรับนะครับสัญญาณ ECG นะครับให้มันสูงขึ้นเพื่อที่จะให้ตัวซิงโครไนซ์มันจับสัญญาณได้นะครับนะไม่สามารถปล่อยในโหมดซิงโครไนซ์ได้นะครับก็ดูแล้วส่วนใหญ่แล้วก็คือในเรื่องของสัญญาณมันเล็กหรือมันน้อยเกินไปนะครับทำให้มันไม่สามารถซิงได้เพราะถ้าซิงไม่ได้ปุ๊บกดไปมันก็ไม่มีปัญหาไม่มีสัญญาณมันก็ไม่สามารถช็อคได้นะครับส่วนในเรื่องของการบำรุงรักษานะครับมันก็จะมีในเรื่องของโดยทั่วไปนะครับก็เครื่องมือเหมือนเดิมนะครับผ้าชุบน้ำหมัดมาสะอาดนะครับแล้วสายลีดก็เช่นเดียวกันนะครับเช็ดทั้งดังด้านหน้าแพทสายลีดแล้วก็ตรงข้างหน้านะตัวเครื่องทำความสะอาดใช้ผ้าคลุมนะครับดูเจลนะครับมีเพียงพอหรือไม่ดูกระดาษนะครับในการบันทึก EKG นะครับแล้วก็ดูเรื่องแบตเตอรี่นะครับอันนี้เป็นเรื่องการบำรุงรักษาทดสอบการทำงานของเครื่องอย่างน้อย1ครั้งนะครับแล้วก็มีการถอดปลั๊กก่อนการทดสอบนะครับแล้วก็ไม่ควรนำแพดเดิลไปจุ่มน้ำเพราะว่าแพดเดิลมันมีไอ้เรื่องไฟฟ้าไอ้ไหลอยู่นะครับไม่ควรหน้าสัมผัสกับผิวของแพดเดิลกับหลอดใดๆนะครับปฏิบัติตามคู่มือของ DFIP นะครับตามคำแนะนำนะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการบำรุงรักษาในกรณีที่หัวใจหยุดเต้นนะครับหรือว่าสั่นผิวนะครับนะแล้วก็เกิดสัญญาณ VF นะครับหรือว่ามีเพาเรทน้อยนะครับของ VT นะครับแล้วก็การทำ CPR นะครับก็2ประมาณ2นาทีต่อครั้งนะครับส่วนในเรื่องของการทำคาร์ดิโอเวอร์ชันก็คือปรับ EKG นะครับแล้วก็ดูตำแหน่งของ R-Wave นะครับแล้วก็ดูสัญญาณ AF ดูสัญญาณอาร์ทิเลียฟิเจอร์แล้วครับสัญญาณ SVT VT แล้วก็กับเพาแล้วก็พิจารณายานะครับในเรื่องของการทำให้การรักษานะครับนะมันก็จะมีตรงอยู่ตรงนี้ครับในการใน defibrillator นะครับให้ใช้งานได้ดีนะครับก็จะมีคำสรุปคำอธิบายนะครับนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตั้งค่านะครับนะการทำ defibrillator นะครับเป็นจะใช้เป็นแบบ defibrillation หรือใช้เป็น cardio version นะครับนะก็มีความต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้งานนะครับก็ถ้าเป็น defibrillator ไม่ต้องดูเรื่อง waveform นะครับสั่ง defibrillator เลยเห็นอาการคนอย่างเงี้ยปึ๊บๆเลยนะส่วนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการผลของการที่จะกระตุกหัวใจนะครับให้ได้ผลดีนะครับนะเราก็จะใช้สัญญาณ ECG เข้ามาร่วมด้วยโดยการนำเอาเวฟฟอร์มที่ตำแหน่ง R-Wave นะครับนะเข้ามาทำการดิฟิบนะครับอันนี้จะให้ผลในการกระตุกหัวใจที่จะให้ผู้ป่วยกลับมาฟื้นคืนชีพกับการที่จะกับการกระทำแบบอันนี้นะครับนะก็จะทำให้ได้ผลดีนะครับนะก็คงเป็นอย่างนี้เครื่องดิฟิบนะครับมีคงจะมีใครจะถามอะไรไหมครับถ้ามีเดี๋ยวมีต่ออีกต่อหนึ่งครับโอเคนะอาจจะไปกัน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับ2เป็นประแจวัดแรงบิดนะครับ3จะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่4ก็จะเป็นเทสแลมป์นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คลุมแก้มรถยนต์ทั้งสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนใช้คลุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คลุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคลุมนะครับนะเราจะใช้คลุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวาแล้วก็ทางด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับขยื่นแล้วก็ลักษณะของผ้าจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการคุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคุมเบาะมาคุมนะครับนะลักษณะผ้าคุมเบาะพอคุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคุมเบาะคุมพวงมาลัยแล้วก็คุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคุมรถครับครับในส่วนของอุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเทสแลมป์นะเทสแลมป์เนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเทสแลมป์นะครับนะในส่วนของเทสแลมป์ที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมป์เนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกราวที่ตัวรถยนต์นะครับนะเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟ
นะของตัวเทสแลมป์กับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเทสแลมป์เป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประแจวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะนะก็คืออันที่1ประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับ1ฮะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะ2ก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนะงั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประแจวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบนหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่2จะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะครับเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้านศูนย์แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของประแจวัดแรงบิดที่เราเรียกว่าประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของประแจวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของประแจวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตปอนนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตปอนนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตปอนนะครับนะให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงบิดที่30ฟุตปอนนะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตปอนหรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตปอนนะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับนะเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่ก้านปรับตั้ง

ตัวนี้นะก็เป็นประจาวัดลังบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75ถึง400นิวตันเมตรนะอันนี้คือหน่วยของประจาวัดลังบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับนะก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่2ก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับนะทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับนะเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนด้านนี้คือวัดโวลต์นะครับครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะแล้วในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะฮะในมัลติมิเตอร์นะก็เราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ DCA นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้วลบ
นะครับ

0: ครับต่อไปจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่ DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับค่าโวลต์ไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับที่ตัว0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC โวลต์นะครับที่ตัว0 10 20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล10 13โวลต์นะครับ13โวลต
1: ์สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และวันหยุดเวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.เท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจา

ไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีครับผมอาจารย์ระพีอุดชินจากภาควิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยานวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตในตอนนี้ผมจะมาพูดเนื้อหาในรายวิชา Aircraft Material and Hardware Tool ซึ่งในกลุ่มนี้ครับผมจะพูดถึงในเรื่องของฮาร์ดแวร์เรามาดูภาพกันก่อนนะครับภาพซ้ายมือเราจะเห็นว่ามันเป็นที่รวมของอุปกรณ์หลายๆอย่างที่เรามองดูแล้วเนี่ยยากแก่การเข้าใจผมเริ่มต้นจากภาพซ้ายมือครับเป็นภาพในห้องของที่เก็บล้อของเครื่องบินครับเรียกว่า landing gear wheel well ก็คือในช่องที่เวลาเครื่องบินขึ้นไปลอยในอากาศแล้วครับล้อก็จะพับเก็บเข้าไปในนี้ก็จะมีล้ออยู่นะครับที่เก็บอยู่เป็นพื้นที่อยู่ส่วนรอบๆด้านก็จะเป็นสิ่งที่เราเห็นตรงนี้แหละครับก็คือมันก็จะประกอบไปด้วยที่เห็นเยอะที่สุดนะครับจะเป็นท่อทางต่างๆท่อพวกนี้จะเป็นท่อทุกอย่างครับที่เกี่ยวข้องทุกระบบก็จะมาเดินทางแล้วก็จะผ่านช่วงกลางของเครื่องบินทีนี้การยึดโยงหรือว่าการประกอบส่วนประกอบในระบบพวกนี้จะเกี่ยวข้องกับการใช้ฮาร์ดแวร์ครับภาพถัดมาเป็นภาพของการซ่อมพื้นผิวครับสกินของเครื่องบินการออกแบบเครื่องบินครับได้ถูกออกแบบมาให้มีการซ่อมแซมได้ทุกชิ้นส่วนไม่ว่าจะเป็นด้านนอกนะครับด้านในแล้วก็มีการวางแผนในเรื่องของระบบต่างๆเอาไว้อย่างดีเยี่ยมทีนี้ถ้าเกิดว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นจะเนื่องจาก impact load นะครับหรืออะไรมาชนหรือจะเป็นระยะเวลาที่ผ่านพ้นไปแล้วก็มี corrosion เกิดขึ้นก็จำเป็นจะต้องเปลี่ยนวัสดุชิ้นนั้นซึ่งจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์โดยตรงเราก็จะต้องเข้าใจแล้วก็รู้เรื่องพวกนี้ครับไม่งั้นเราจะทำงานกับมันได้อย่างไม่ถูกต้องแล้วก็จะเกิดอันตรายต่อไปภาพขวามือครับจะเห็นว่าเป็นล้อของเครื่องบินภาพนี้เป็นช่วงอยู่ในระหว่างการทดสอบน่าจะเป็นการซ่อมบำรุงตามปกติครับแล้วก็มีการทดสอบการพับฐานยกขึ้นไปแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยรอบๆด้านนะครับเราจะเห็นว่ามันก็จะมีพวกโบลต์พวกนัดแล้วก็ท่อต่างๆทั้งหมดนี้ในภาพทั้งหมดนะครับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทั้งหลายจะต้องยึดติดอยู่ในบริเวณที่มันควรจะอยู่แล้วก็แน่นหนาแล้วก็ในสถานการณ์ใดๆก็ตามที่ปกติเนี่ยมันก็ควรจะอยู่อย่างนั้นมันไม่ควรจะคลายหรือว่าเปลี่ยนทิศทางหรือว่าท่าทางของมันนี่คือสิ่งที่สำคัญครับในเรื่องของฮาร์ดแวร์ที่เราจำเป็นต้องเรียนรู้ผมจะพูดในเรื่องของ threaded fastener ก็คืออุปกรณ์หรือว่ายึดจับที่เป็นเกลียวนะครับ threaded ก็คือเกลียวก็จะประกอบไปด้วยโบลต์นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นบ้านเราจริงๆที่เราคุยกันเนี่ยภาษาชาวบ้านเนี่ยเราจะเรียกว่าน็อตนะครับแต่ว่าผมต้องเรียกว่าโบลต์จะได้ถูกต้องตามหลักวิชาการแล้วก็มีสกรูเราเข้าใจดีถัดมาเป็นริเวตครับริเวตนี่หน้าตาลักษณะคือเป็นแบบนี้นะครับจะไม่มีเกลียวริเวตจะเป็นลักษณะเหมือนสลักนะครับแปลว่าเป็นหมุดยึดซึ่งมันจะมีวิธีการทำให้ตัวมันยึดได้นะครับ pipes hoses แล้วก็ fittings ก็คือเรื่องของท่อทางต่างๆท่อจะเป็นท่อ rigid tube หรือท่อแข็งนะครับทำจากโลหะหลายประเภทนะครับตั้งแต่ทองแดงอลูมิเนียมแล้วก็มีสเตนเลสด้วยแล้วก็มีท่ออ่อนหรือว่าเรียกว่าโฮสต์หรือ flexible host นะครับจะต้องทนต่อแรงดันแล้วก็สารเคมีหรือน้ำมันเชื้อเพลิงข้างในนะได้แล้วก็มีฟิตติ้งครับฟิตติ้งก็คือข้อต่อต่างๆ locking devices ก็คือสิ่งที่ยึดอุปกรณ์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นโบลต์ตัวมันก็จะเป็นนัตนั่นเองครับลักษณะก็มีหลายแบบที่เราต้องเรียนรู้Turnbuckle เป็นอุปกรณ์หลักอีกตัวหนึ่งในเรื่องของ
การปรับความตึงของเคเบิลเพราะในเครื่องบินยังคงใช้เส้นเคเบิลในการควบคุมอุปกรณ์แม้จะเป็นสวิตช์หรือว่าแลชหรือว่าสลักในการล็อกอะไรหลายๆอย่างดังนั้นจะมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องก็คือเทิร์นบัคเคิลซึ่งจะเป็นตัวที่เวลาถอดเวลาตรวจสอบนะครับก็สามารถจะถอดเส้นเคเบิลได้ไม่งั้นเราก็จะถอดยากมากนะครับก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องอื่นๆในเรื่องของกลุ่มฮาร์ดแวร์ครับผมจะพูดถึงเรื่องของสแตนดาร์ดก่อนให้เราเข้าใจตัวแรกก็คือ TSO นะครับย่อมาจาก Technical Standard Orders อุปกรณ์ต่างๆทั้งหลายที่ใช้ในเครื่องบินทั้งหมดนะครับนัตโบลรีเวททุกตัวจะต้องมีสแตนดาร์ดซึ่งผ่านสแตนดาร์ดตรงนี้เป็นอย่างน้อยครับจึงจะนำมาใช้งานได้ก็จะแบ่งเป็นโค้ดตั้งแต่ตัวแรกครับ AN ครับ AN คือย่อมาจาก Air Force Navy Numbers AN จะเป็นตัวแรกครับจะเป็นตัวอักษรแรกที่เป็นการบ่งบอกถึงความมีมาตรฐานในเรื่องของ Air Force ก็คือในกองทัพอากาศแล้วก็ Navy ใช่ไหมครับกองทัพเรือ MS นี่เป็น Military Specification นะครับก็คือกองทัพบกทีนี้ NAS เป็นเรื่องของ Aerospace แล้วนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับกิจการทางด้านอวกาศ National Aerospace Standard ก็ได้ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะกำหนดฮาร์ดแวร์ต่างๆที่นำมาใช้ในกิจการการบินสู่ห้วงอวกาศซึ่งจะนำมาใช้ในกิจการของอากาศยานด้วยเช่นกันครับดังนั้นหลักๆจะมี AN, MS แล้วก็ NAS ซึ่งทั้ง3มาตรฐานเนี่ยใช้กันทั่วโลกนะครับตอนนี้แล้วก็สามารถจะ compatible ก็คือ AN ในกลุ่มของAir Force Navy เนี่ยอาจจะเทียบเท่ากับมาตรฐาน NAS หรือเทียบเท่ามาตรฐาน MS ได้เช่นเดียวกันจะเรียกอันใดก็ได้นะครับในฮาร์ดแวร์บางชนิดซึ่งมันก็คือในเรื่องของ Bolt Rivet จะเป็น Solid Rivet เป็น Blind Rivet แล้วก็ท่อทางต่างๆนะครับทุกอย่างทุกชนิดที่อยู่ในเครื่องบินจะต้องมีมาตรฐานทั้งสิ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่ามีปัญหาขึ้นมาอุปกรณ์ต่างๆที่ไม่ได้มาตรฐานที่นำไปใช้หรืออยู่ในเครื่องบินเนี่ยจะก่อให้เกิดอันตรายตามมาสิ่งที่ผมจะแนะนำต่อไปครับคือเป็นแหล่งข้อมูลเรียกว่า Advisory Circular นะครับตัวย่อคือ AC AC ก็คือคัมภีร์เลยผมขอใช้คำนี้นะครับตามชื่อของมันนะครับก็คือว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นข้อมูลที่เอาไว้แนะนำในเรื่องของการซ่อมบำรุงอากาศยานทุกประเภทถ้าเกิดว่าเราต้องการจะทราบว่าวัสดุอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ชนิดใดใช้กับเครื่องบินตรงไหนแล้วก็มีคุณสมบัติอย่างไรนะครับเราสามารถจะไปหาข้อมูลได้จาก AC ครับแล้วก็มีโค้ดตัวเลข43ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มของการซ่อมบำรุงอากาศยานโดยตรงนะครับ FAA เป็นคน

กำหนดแล้วก็เขียนขึ้นมาซึ่งได้มีการรีไวซ์หลายรอบจนกระทั่งมีความสมบูรณ์มากที่สุดจนทุกวันนี้ AC 43นะครับทุกคนสามารถจะเข้าถึงข้อมูลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆและมีหลายสำนักพิมพ์ครับนำออกมาตีพิมพ์แล้วก็ขายเป็นหนังสือนะครับเป็นฮาร์ดคอปปี้แต่แนะนำว่าทุกคนสามารถจะเข้าถึงได้ข้อมูลจาก FAA โดยตรงนะครับถูกต้องตามกฎหมายทุกประการมีไว้เพื่อใช้ส่วนตัวหรือว่าใช้ในการเรียนเนี่ยไม่ผิดกฎหมายแต่อย่างใดนะครับเราเริ่มต้นกันที่ Threaded Fastener หรือว่าตัวแรกเลยครับที่เราพบเยอะที่สุดเป็นอุปกรณ์ที่ช่างทุกคนเนี่ยจะต้องเจอแล้วก็ในทุกๆวันในการทำงานเนี่ยจะต้องเกี่ยวข้องนะครับก็คือโบลต์นะครับสิ่งแรกเลย English System English System ก็คือการเรียกขนาดครับเราจะใช้ขนาดเป็นอินช์ครับเป็นนิ้วครับเราจะไม่ใช้เมตริกเราก็จะใช้ AN นะครับ Air Force Navy Standard ตัวอย่างครับเราก็จะเรียกว่าเป็นโบลต์ AN 3 AN 3ก็คือเป็นขนาดของมันนะครับทีนี้ก่อนจะไปดูว่าไซซิ่งเป็นอย่างไรผมขอให้มาดูตัวอย่างว่ามันก็จะมีอยู่หลายแบบก็คือเราดูตามลักษณะที่หัวของมันนะครับเป็นเฮดนะครับเป็นสแตนดาร์ดเฮกซะก็คือมีเหลี่ยมที่หัวเนี่ยเป็น6เหลี่ยมนะครับก็จะมีอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้ขันหรือ fasten หรือว่าถอดด้วยก็จะมีอุปกรณ์ที่เราเข้าใจว่ามันก็คือ wrench นะครับง่ายที่สุดแต่ถ้าเป็นแบบอื่นๆอย่างเช่นเขาจะสั่ง head bolt เนี่ยเป็น bolt ชนิดพิเศษที่จะต้องใช้อุปกรณ์พิเศษหรือว่าเป็น socket หรือ allen wrench ในการขันนะครับให้แน่นหรือคลายลักษณะเป็น eye boltจะเป็นเหมือนกับเป็นห่วงอยู่เอาไว้สำหรับยึดอุปกรณ์อื่นๆหรือว่าเอาไว้ทายดาวเอาไว้ผูกนะครับมีลักษณะเฮกซะโบลท์ที่เป็นดริลหัวจะเป็นรูครับก็คือมีการเจาะทะลุให้ผ่านเป็นทะลุออกไปอีกด้านหนึ่งมีเอาไว้เพื่อใช้ลวดครับยึดมัดเราต่อไปเราจะเรียกว่าเซฟตี้ไวริงนะครับเป็นอุปกรณ์locking device อย่างหนึ่งซึ่งล็อกไม่ให้โบลต์เนี่ยมันถอนหรือว่ามันคลายตัวออกเนื่องจากมีโหลดมากระทำมีการใช้งานเกิดการสั่นสะเทือน vibration หรือที่เป็นลักษณะ internal hex head bolt ก็คือเป็นหัวหกเหลี่ยมข้างในนะครับเราจะต้องใช้ socket ที่มีไซส์ขนาดที่ตรงกันถึงจะขันออกได้โบลต์ประเภทนี้จะเอาไว้ใช้สำหรับบริเวณพื้นที่ที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงในที่แคบครับอุปกรณ์ที่เอาไปถอดเนี่ยอย่างเช่นเรนช์เนี่ยมันก็ยากเพราะว่ามันก็ใหญ่มากนะครับเขาก็จะใช้เครื่องมือพิเศษที่เป็นซ็อกเก็ตนะครับเข้าไปได้หรือจะเป็นเคลวิสโบลต์ก็คือลักษณะหน้าตาจะเหมือนกับสกรูที่ใช้สกรูไดเวอร์หรือว่าเรียกว่าไขควงนะครับปากแบนเนี่ยนะเป็นแฟลตเฮดเนี่ยนะขันได้ก็ใช้สกรูไดเวอร์เนี่ยแหละครับขันไปจะสังเกตว่าโบลต์ทั้งหมดแตกต่างกันเฉพาะที่หัวเท่านั้นนะครับเรามาดูโบลต์ที่เป็นเฮกซาเฮดกันก่อนเพราะว่าใช้งานมากที่สุดนะครับในเครื่องบินลักษณะของมันก็คือหัวเป็นเหลี่ยมหกเหลี่ยมแต่ว่าบนหัวของมันครับจะมีลักษณะพิเศษจะบ่งบอกถึงข้อมูลของตัวมันแน่นอนครับเป็น English System AN 3ความหมายก็คือว่าตัวของมันจะมีขนาดครับเราจะเรียกว่า Diameter Shank Diameter ครับก็คือตัวก้านของมันนะครับ3ส่วน16 AN 3หมายถึง3ส่วน16เราเติมส่วน16เข้าไปนะครับนิ้วนั่นเองทีนี้เฮกซาโบลเนี่ยที่ใช้กันอยู่มันก็มีอยู่แค่3
โลหะแค่3ประเภทก็คื

ตีลซึ่งใช้มากที่สุดนะครับผ่านการฮีททรีตนะก็จะมีความแข็งแรงสูงมากมีสเตนเลสสตีลนะครับก็คือสตีลเหมือนกันและมีอลูมิเนียมซึ่งเป็นอะลอยนั่นเองจะมีอยู่แค่3ประเภทที่มีการบ่งบอกวัสดุของมันเนี่ยที่หัวเพราะว่าหน้าตามันคล้ายๆกันนะครับอลูมิเนียมอาจจะบอกได้ถ้าเราถอดมาแล้วเราก็ทราบพอทราบถึงน้ำหนักตัวมันแต่ถ้าเกิดว่ามันติดหรือว่ามันยังอยู่ในที่ของมันแล้วเนี่ยสีก็อาจจะไม่บ่งบอกได้นะครับว่ามันเป็นอะไรก็จำเป็นที่จะต้องมีมาร์คเอาไว้ด้วยสตีลจะเป็นตัวกากบาทบางคนอาจจะมองว่าเป็นหมายเลขบวกนะครับเป็นเหมือนกับดอกจันนั่นเองอลูมิเนียมจะมีขีด2ขีดครับนะครับสเตนเลสจะมีขีดเดียวเท่านั้นคือลบมีอันใดอันหนึ่งก็เพียงพอแล้วจะไม่มีการมาร์คซ้ำซ้อนนะครับซึ่งผมก็ยังไม่เคยเจอมาร์คตัวนี้ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นก็คือมันจะนูนขึ้นมาครับเรสนูนขึ้นมาเนื่องจากในการสร้างหรือผลิตโบลขึ้นมาเขาต้องการให้เห็นชัดครับแต่ก็จะมีบางตัวที่ตอกลึกลงไปนะครับก็เป็นไปได้เพียงแต่เรามองเห็นเราก็เข้าใจแล้วไอ้ตัวที่ตอกลึกเข้าไปเนี่ยปัญหาต่อมาก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีเศษพวกฝุ่นผงหรือว่าน้ำมันอะไรต่างๆที่เป็นกรีซเนี่ยไปติดมันจะมองไม่เห็นทีนี้มันก็จะidentify ยากว่ามันคืออะไรทีนี้เรามาดูลักษณะที่ marking กันแล้วแต่บริษัทครับที่จะทำบางบริษัทปั๊มยี่ห้อของตัวเองด้วยแต่ก็จะมีกากบาทอยู่บางบริษัทกากบาทใหญ่มากนะครับแล้วก็เป็นตัวย่อตัวอักษรต่างๆซึ่งไม่ได้มีความหมายอะไรเลยนะครับเราไม่จำเป็นต้องทราบเลยจะมีอย่างเดียวก็คือ copper อย่างเงี้ยครับนะ AN standard กลายเป็นยี่ห้อไปนะครับไม่ได้เกี่ยวทีนี้มันจะเป็น special อันนึงก็คือ special bold ครับจะเป็นตัวอักษรตัวนี้เราจะพบเห็นได้ยากจริงๆนะจะบ่งบอกเลยว่ามันเอาไว้ทำอะไรตัวอย่างครับก็คือ NAS นะครับ National Aerospace นะครับ standard เนี่ยนะส่วนใหญ่จะปั๊มตัวเองไว้ว่า NAS แล้วก็เขียนสิ่งที่อยากจะแจ้งให้ทราบทีนี้เรามาดูกันมีมากมายแต่ทั้งหมดนี่ครับจะเป็นเฮกซาสตีลโบลทั้งสิ้นตัวแรกนะครับแถวแรกทั้งหมดยกเว้นตัวนี้นะครับมีเครื่องหมายลบอันเดียวก็คือสเตนเลสสตีลที่เหลือก็เช่นเดียวกันนะครับยกเว้นตัวสุดท้ายนี่ก็คือเป็นแบบพิเศษตัวแรกตัวนี้เป็นแบบพิเศษที่เหลือมีตัว X เล็กๆมีตัว X ตรงมุมนะครับมีตัว X แล้วก็มีสามเหลี่ยมตัวนี้เป็น close tolerance bowl ครับตัวสามเหลี่ยมเนี่ยเป็นสัญลักษณ์พิเศษบ่งบอกว่า bowl ตัวนี้ในแต่ละตัวได้ถูกผ่านการ machining ก็คือการทำให้ตัวแช้งมันเนี่ยมีความaccurate ก็คือมีขนาดที่เป๊ะในการใช้งานนะครับส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของ bearing ขีด2ขีดตรงนี้เป็นอลูมิเนียมครับส่วนที่เหลือก็เป็น magnetic เป็นเรื่องของ demagnetize หรือว่ามีการนำไปลดการเกิดสนามแม่เหล็กเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือโบ๊ทพวกนี้เอาไปใช้ในบริเวณที่มีขึ้นสนามแม่เหล็กรบกวนเนี่ยได้อย่างปลอดภัยถ้าเป็นตัวที่ไม่มี marking ใดๆเลยนะครับเราจะไม่พบเห็นในเครื่องบินอย่างเด็ดขาดจะไม่มีการใช้งานเลยนะครับแม้แต่ที่ใดก็ตามเป็น low strength material bowl อุปกรณ์ครับที่นำมาใช้คำว่าขันให้แน่นนะครับไทเทนหรือว่าคลายเราจะใช้เรนจ์เป็นเบื้องต้นเรนจ์จะเป็น open end range หรือจะเป็น box end range หรือจะเป็น ratchet range ได้หมดเลยนะครับแต่ว่าข้อบ่งใช้มันก็คือว่าตัวมันเนี่ยมันมีด้ามที่ยาวแล้วมันก็สามารถจะ
ถือแล้วก็สามารถจะขันได้แน่นมากนะครับก็แล้วแต่บริเวณนั้นถ้าเกิดว่าไม่สามารถจะเข้าไปได้ก็ต้องใช้อุปกรณ์อื่นนะครับเป็นบล็อกซ็อกเก็ตจะมีด้ามแต่ละด้ามซึ่งหัวของมันนะครับเรียกว่าซ็อกเก็ตเนี่ยก็จะเป็นไซส์ต่างๆกันนะแล้วก็จะเป็น English System เหมือนกันมันจะมีเรื่องของขนาดครับเขาจะผลิตออกมาโดยปกติสแตนดาร์ดเนี่ยจะมีความห่างเนี่ย1ส่วน16ไซส์ที่เล็กจะเริ่มมาจาก5ส่วน16บวกไป1ส่วน16ก็จะเป็น6ส่วน16ซึ่งเท่ากับ3ส่วน8นิ้วนั่นเองใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มไปเป็นเลข7ส่วน16 8ส่วน16คือครึ่งนิ้ว9ส่วน16 10ส่วน16คือ5ส่วน8 11 12ไปเรื่อยๆนะครับโดยปกติแล้วใน standard range จะใช้งานจนถึง1นิ้วแต่ว่าในบางพื้นที่ในบางส่วนนะครับก็อาจจะมีโบลที่ใช้ขนาดส่วน32ก็ได้ก็เป็นไปได้นะครับแต่พบน้อยมากน้อยมากๆทีนี้เรามาดูเรื่องโบลไซส์เป็นเรื่องใหญ่นะครับจริงๆของเครื่องบินเนื่องจากไซส์ของมันเนี่ยมันจะแบ่งออกตามขนาดของแชงค์เราเริ่มต้นกันที่ตัวอักษร AN ตัวเล็กที่สุดนี่ก็คือ AN 3นะครับ AN 3จะมีตัวเลขต่อมาก็คือความยาวของแชงค์หรือเรียกว่า grip length เรามาดูภาพตรงนี้นะครับลักษณะของ AN bolt เราจะสังเกตว่ามันจะมีเกลียวอยู่แค่นิดเดียวแล้วก็จะมีตัวของมันกริปเล้งนี่เอาไว้ใช้งานนะครับการติดตั้งโบลไปที่ใดก็ตามยึดชิ้นงานหรืออุปกรณ์ใดก็ตามเราจะใช้บริเวณที่เป็นกริปเล้งเท่านั้นห้ามให้เกลียวเข้าไปอยู่ข้างในเด็ดขาดซึ่งถือว่าผิดกฎระเบียบทันทีนะครับเนื่องจากแชงค์ของตัวมันเนี่ยมันจะรับแรงได้ดีที่สุดถ้าเกิดอยู่ในช่องที่มันอยู่เกลียวนี่ไม่สามารถรับแรงได้นะครับเกลียวนี่มีหน้าที่ในการให้นัดขันเข้าไปแล้วก็แน่นเท่านั้นเองดังนั้นจะมีสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่มาช่วยก็คือวอชเชอร์หรือบ้านเราเรียกว่ามันเป็นแหวนนะครับวอชเชอร์ก็จะมีขนาดตามโบลต์ไซส์ของมันเรามาดูกันที่ตัวอย่างนะครับ AN3 นะครับขีด 13A มันจะมีตัวอักษรตัว A นะครับผมเริ่มต้นที่โบลต์ปกติที่ไม่มีการเจาะใดๆ AN3 ขีด 13A ก็คือหน้าตาเหมือนตัวนี้ที่หัวมันไม่มีรูนะครับที่เกลียวก็ไม่มีรูดังนั้นก็จะเหมือนกับโบลต์ที่เราเห็นคุ้นตากันนะครับก็จะมี AN3 ขีด 13 แล้วมีตัว A ด้วยทีนี้มันมีความพิเศษก็คือว่าเจาะรูนะครับถัดมาเมื่อเจาะรูแล้วเนี่ยจะตัดตัว A ทิ้งไปนะครับตัว A จะไม่มีเราก็พอเข้าใจได้ว่าโบลเนี่ยมีรูที่ใช้คำว่าที่แช้งนะครับที่เกลียวของมันแล้วถ้าเกิดมีรูที่หัวล่ะที่หัวเนี่ยเราจะใช้ตัว H AN3 ก็จะมีตัว H ตามมาด้วยให้แสดงให้เห็นว่า Head เนี่ยมีเจาะรูด้วยแล้วถ้าเกิดมีเจาะรูทั้งหัวทั้งหางล่ะก็จะมีตัว H ด้วยนะครับแล้วก็เอาตัว A ออกไปดังนั้นความเป็นไปได้ก็จะมีอยู่4แบบนะครับก็คือแบบที่1ไม่มีรูเลยแบบที่2มีแต่รูที่เกลียวแบบที่3มีรูอย่างเดียวที่หัวแบบที่4มีทั้ง2ฝั่งเลยนะครับมันมีไว้เพื่ออะไรนะเดี๋ยวผมจะแจ้งต่อไปทีนี้โบลต์ไซส์เนี่ยมีความสำคัญนะครับตัวอย่างผมยกตัวอย่างมาในช่วงหนึ่งก็คือขีด3จนถึงขีด15นะครับจริงๆมีไปถึงขีด50เลยนะครับโบลต์มียาวเป็น10นิ้วเลยมีครับมีนะ
แต่เกลียวมันก็จะ

ั้นเท่านี้แหละครับเกลียวมันจะไม่ยาวไปกว่านี้ความยาวของมันก็คือกริปเลนท์ที่เกิดขึ้นดังนั้นขีดที่เป็นตัวอย่างขีด 13A จะมีกริปเลนท์เนี่ย1นิ้วนะครับเลข13ไม่ได้บ่งบอกอะไรเลยนะเราไม่จำเป็นต้องจำเลย

เวณที่จะต้องใช้โบลเนี่ยมีความกว้างเท่าไหร่แล้วเราก็เลือกกริปเลนส์ที่มากกว่าบริเวณที่เราต้องการเนี่ยนิดหน่อยต้องมากกว่านะครับน้อยกว่าไม่ได้เนื่องจากนัตที่นำมาใช้เนี่ยมันจะเป็นสัดส่วนพอดีกันกับเกลียวที่เขาทำมาเขาจะไม่ทำเกลียวมายาวเกินไปนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากเราจะต้องการน้ำหนักที่น้อยที่สุดโบลเราไม่ได้ใช้ตัวเดียวเราใช้มากนะครับถ้าเกิดว่ามันยาวเกินไปไม่มีมาตรฐานก็จะเป็นน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นโดยใช่เหตุทีนี้ถ้ามันยาวเกินไปเราแก้ไขโดยการใช้วอชเชอร์ครับนะรองได้ครับสามารถรองได้ก่อนจะใส่ตัวมันก็คือรองที่หัวหรือว่าใส่ที่ก่อนจะใส่นัตก็ได้หรือไม่มีเลยก็ได้นะครับไม่ผิดแต่ประการใดการใช้โบลกับนัตในเครื่องบินไม่จำเป็นต้องมีวอชเชอร์ดีที่สุดด้วยซ้ำไปเพราะว่าข้างใต้หัวของโบลนะครับกับนัตเนี่ยมันจะมีพื้นที่หรือมีบาร์เป็นโชลเดอร์อยู่เอาไว้รองรับโหลดแบริ่งอยู่แล้วนะครับมันจะไม่เหมือนกับโบลทั่วๆไปที่เราเห็นเลยทีนี้ไซส์ของมัน AN3 นะครับถัดไปเป็น AN4AN5 AN6 7 8 9 10ไปเรื่อยๆ dash ของมันก็คือตัวเลขขีดก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของ grip length ครับเลข AN4 ขีด13 A เหมือนกันมี diameter 4ส่วน16ก็คือ1ส่วน4ใช่ไหมครับไม่จำเป็นครับจะต้องมี grip length 1นิ้วเท่ากันเรามาดูในตารางนะครับ grip length ของ AN4 เนี่ยมีขนาดแค่15ส่วน16ไม่ถึงครับไม่ถึง1นิ้วดังนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถบ่งบอกได้ครับตัวเลขบอกอะไรไม่ได้ทีนี้ตัวอย่างครับเรามาดูลักษณะของโบลต์ในภาพนี้มีทั้งเจาะรูที่เกลียวเจาะรูที่หัวหรือทั้งสองที่นะนัตที่นำมาใช้ครับผมมีภาพตัวอย่างขวามือด้านล่างนัดปกติ AN315 ครับเราเรียกว่าเพลนนัดนัดแบบปกติไม่มีความพิเศษอะไรใช้ทั่วไปจะมีแบบตัวบางนะครับ316เอาไว้ล็อกกับตัวหนาไม่ให้มันถอนหรือขยับเคลื่อนที่ได้ให้แน่นนั่นเองซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปในเรื่องของ Torque Wrench ที่ขันให้นัดมันแน่นถ้าแน่นแล้วเนี่ยโอกาสที่จะถอนออกไปเนี่ยมันก็ยากนะครับแต่ก็ไม่แน่เสมอไปการสั่นสะเทือนของเครื่องบินมีตลอดเวลาทำให้โบลต์เนี่ยค่อยๆถอนตัวมันเองได้เราจึงต้องใช้วิธีล็อกก็คือใช้แคสโซนัดนะครับตัวของมันเนี่ยนัดจะเป็นร่องบากที่เวลาเอาไปสวมกันกับโบลต์ที่มีรูเนี่ยจะต้องขันไปให้รูมันตรงกันแล้วก็ใช้อุปกรณ์ล็อกอาจจะเป็นเซฟตี้ไวร์หรือเซฟตี้พินอาจจะเป็นคอร์เตอร์พินก็ได้ดังนั้นมันก็จะไม่หลุดออกมาแล้วแต่ที่หัวเนี่ยมีรูเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีคือใช้เซฟตี้ไวร์ล็อกกับอุปกรณ์ข้างๆหรือจะเป็นหัวโบลต์ที่อยู่ข้างๆก็ได้จับคู่กันป้องกันไม่ให้มันคลายตัวนะครับล็อกทั้งหัวด้วยล็อกทั้งฝั่งเกลียวด้วยก็ได้เช่นกันเรามาดูตัวอย่างนะครับ reference chart ว่า AN3 ก็ใช้กับ flat washer ซึ่งก็จะมี AN ตัวเลข number เช่นเดียวกัน AN960 ครับเห็นไหมครับเราก็จำเป็นที่จะต้องใช้มาตรฐานอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานมีไนลอน insert lock nut ล็อกนัตลักษณะนี้เป็นเหมือนกับว่ามีผลิกอยู่ตรงเกลียวสุดท้ายข้างในนะครับอุปกรณ์พวกนี้โบลกับนัตสามารถใช้ได้ตลอดไปไม่มีอายุการใช้งานนะครับตราบใดก็ตามที่เกลียวยังคงใช้งานได้ดีแล้วก็นัตหัวโบลกับนัตเนี่ยไม่ได้ถูกทำลายจนเสียไปจนไม่สามารถใช้เรนจ์ขันได้เนี่ยก็ยังคงใช้ได้ต่อไปเรื่อยๆทีนี้

ไนลอนล็อกนัทก็เหมือนกันนะครับสามารถใช้ได้เรื่อยๆถ้ามันยังคงล็อกได้ตัวแคสเตอร์นัทนี่ใช้ได้ตลอดไปอยู่แล้วนะครับคอตเตอร์พินใช้ได้ครั้งเดียวนะครับก็มี AN ของมันเหมือนกัน AN 380นะครับคอตเตอร์พินใช้ได้ครั้งเดียวทีนี้วิธีการจับคู่กันระหว่างโบลที่มีรูหรือไม่มีรูก็ตามจะต้องใช้นัทที่คู่กันตัวที่มีรูนะครับที่เกลียวจำเป็นจะต้องใช้นัทที่เป็นแคสเตอร์นัทเท่านั้นจะใช้เป็นเพลนนัทไม่ได้เลยนะครับด้วยประการใดก็ตามและถ้าเกิดไม่มีรูก็ต้องใช้เพลนนัทจะมาใช้แคสเตอร์ก็ไม่ได้เช่นเดียวกันไม่ได้เลยนะครับตัวที่มีรูนำมาใช้กับไฟเบอร์ล็อกนัทหรือว่าไนลอนเนี่ยนะครับมีตัวอย่างนะครับ AN 365มีตัวเลขมิลสเปก20365เทียบเท่ากันนะครับเหมือนกันมีในวงเล็บไนลอนล็อกนัทก็ใช้กับโบลที่เกลียวไม่มีรูเท่านั้นเช่นเดียวกันส่วนล็อกนัทที่ว่าที่เป็นแคสโตเนี่ยก็ใช้คอตเตอร์พินนะครับตามภาพนี้ล็อกเข้าไปดังนั้นแล้ววัสดุถ้าเป็นสตีลโบลก็ต้องใช้สตีลนัทอลูมิเนียมโบก็ต้องใช้อลูมิเนียมนัทแน่นอนที่สุดสเตนเลสสตีลโบก็ต้องใช้สเตนเลสสตีลนัทเช่นเดียวกันในเรื่องของพิชครับเรามีขนาดของเกลียวที่เป็นเกลียวหยาบนะครับเป็นคอร์สและเป็นไฟน์พิชขนาดของโบหรือว่าไดมิเตอร์ตัวมันเองก็จะมีขนาดของเกลียวไม่เท่ากันแม้ว่าตัวมันเนี่ย AN 3เนี่ยเหมือนกันนะครับอาจจะมีในเรื่องของเกลียวเนี่ยถ้าเป็นคอร์สก็คือเกลียวหยาบนะครับมีแค่24ตัวอย่างนี่คือตัวแรกก็คือ24 thread per inch แต่ถ้าเกิดเป็นไฟล์เนี่ยจะเป็น32ซึ่งจะเป็นเกลียวละเอียดกว่าเกลียวกับขนาดจะไปด้วยกันนะครับจะเป็นสัดส่วนซึ่งกันและกันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้น AN 3จะมี32 AN 4 28 AN 5 6 7 8เช่น8กับ9เนี่ยอาจจะมีเกลียวเท่ากันต่อนิ้วนะครับแต่ก็ไม่เกี่ยวกันเพราะว่าไดมิเตอร์มันไม่เท่ากันอยู่แล้วมันใช้งานด้วยกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับซึ่งก็จะแตกต่างกับคอสพิชเกลียวหยาบก็จะมีความแตกต่างกันในทุกๆตัวเลยทีนี้เนื่องมาจากอะไรครับเนื่องมาจากการใช้งานที่แตกต่างกันเกลียวเป็นตัวบ่งบอกถึงความแน่นความสามารถในการทำให้เกิดการแน่นระหว่างตัวโบลกับตัวนัทซึ่งเราจะเรียกต่อไปว่าทอร์กวาลูครับเรามีอุปกรณ์ชนิดหนึ่งเรียกว่าทอร์กเรนจ์การขันโบลไปหาหรือนัทไปหาโบลได้ทั้ง2 อย่างแล้วแต่บริเวณนั้นนะครับซึ่งอาจจะขันนัทได้ง่ายกว่าหรือโบลได้ง่ายกว่าเราจะทราบได้ยังไงว่ามันแน่นเพียงพอแล้วเราก็จะต้องมีอุปกรณ์ชนิดหนึ่งเรียกว่าทอร์กเรนจ์ซึ่งสามารถบ่งบอกได้ว่าเราหมุนนัทไปแน่นมีค่าเท่าไหร่จะมีแบบแรกก็คือคลิกไทป์ครับวิธีการก็คือทั้งที่ด้ามเนี่ยจะมีมาตรวัดที่บอกเป็นค่าทอร์กเราจะปรับค่าที่ด้ามมันในด้ามมันจะเป็นเกลียวแล้วก็ยึดกับสายเป็นสายสลิงครับข้างในนะครับไปม้วนพันกับทางด้านหัวที่เป็นแรชเช็ตการหมุนเกลียวทางด้านด้ามจับเนี่ยทำให้สายสลิงข้างในมันตึงเมื่อตึงปุ๊บเราหมุนไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีเสียงนะครับเป็นกลไกอันนึงที่ตั้งความตึงได้พอดีปุ๊บก็จะมีเสียงคลิกเราก็จะทราบว่าถึงค่าทอร์กที่เราตั้งไว้แล้ว Needle Tight นี่ง่ายมากนะครับเพียงแต่ว่ามีแค่มาตรวัดแล้วก็มีเข็มที่ไม่ขยับเราขยับตัวด้ามจับนะครับเข็มชี้ไปที่เลขตัวใดเราก็รู้ว่ามีค่าเท่าไหร่ตอนนี้เราพัฒนามาถึงใช้แบบดิจิตอลแล้วนะครับ
ซึ่งแม่นยำและก็ดีมากสามารถมอนิเตอร์ก็คือขณะที่หมุนไปเราก็สามารถรู้ได้เลยว่าขณะนั้นเนี่ยมีค่าทอร์กอยู่เท่าไหร่ถ้าแบบอื่นก็จะสังเกตได้ยากทีนี้ทั้งหมดการใช้ทอร์กเรนจ์มีข้อบ่งชี้ก็คือจำเป็นที่จะต้องดูวัน calibration date ก็คือวันที่ไปตรวจเทียบวัดครับว่ามีความเที่ยงตรงแค่ไหน1ปีจะต้องทำ1ครั้งนะครับพวกนี้เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญจะต้องมีความแม่นยำและเที่ยงตรงมากๆเรามาดูค่า torque value กันโดยปกติครับในระบบ English เราจะใช้ inch pound กับ foot pound หมายความว่าเราออกแรงเนี่ยเป็นแรงนะครับเป็น force นะครับเป็น pound force ออกแรงกี่ปอนด์ต่อความยาวของด้ามจับที่เป็นนิ้วดังนั้นง่ายๆก็คือ12นิ้วปอนด์ก็คือเท่ากับ1ฟุตปอนด์นั่นเองจะมีตารางในเรื่องของ conversion ให้เทียบกันได้นะครับเราจะใช้แค่ inch pound กับ foot pound เท่านั้นถ้าเป็นระบบเมตริกเราอาจจะคุ้นเคยในหน่วยของนิวตันเมตรหรือเซนติเมตรกิโลกรัมกิโลกรัมเซนติเมตรก็ได้กิโลกรัมเมตรครับได้เหมือนกันเรามาดูค่าทอร์กที่เราต้องเลือกใช้ขนาดของโวลต์จะเป็นตัวบ่งบอกครับว่าค่าทอร์กสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่ต่ำสุดอยู่ที่เท่าไหร่ถึงจะมีความแข็งแรงของโบลเนี่ยนะได้พอดีถ้าเกิดน้อยกว่านั้นก็ไม่ดีนะครับเพราะมันจะคลายตัวได้แน่นมากไปจะทำให้เกลียวเนี่ยมันเกิดการเบียดแน่นมากเกินไปทีนี้เรามาดูครับมันจะมีใน2กลุ่มก็คือ tension กับ shear โบลเนี่ยจะรับน้ำหนักได้ในทางตัวของมันตามยาวนะครับ axial force ก็คือ tension ก็คือดึงตัวให้มันยาวขึ้นนะครับกับเชียร์เนี่ยทางขวางก็คือแช้งตัวมันเรามาดูตัวเลขกันผมขอยกตัวอย่างที่ใช้งานกันบ่อยๆนะครับแช้งไซส์ขนาด5ส่วน16 AN 5เราจะสังเกตว่า AN 3เนี่ยเขาจะไม่เรียกว่า3นะครับส่วน16เขาจะเรียกว่านัดsize 10นะครับขีด32นั่นคือ AN 3 AN 4ก็1ส่วน4 AN 5 5ส่วน16นะครับเรามาดูกัน tension torque limit สูงสุด140 inch pound นะครับแต่เชียร์เนี่ยแค่85 inch pound เชียร์เนี่ย torque limitไม่จำเป็นต้องสูงมากเพราะตัวมันไม่ได้รับโหลดทางด้านแนวตัวของมันดังนั้นการสวมนัดเข้าไปให้เพียงพอให้มันแน่นไม่ให้ขยับไปไหนก็มากเพียงพอแล้วเพราะว่านัดไม่ได้รับน้ำหนักจริงไหมครับดังนั้นแล้วค่าทอร์กวาลูของเทนชันจะต้องสูงกว่าเสมอในขณะที่ใช้โบตัวเดียวกันแต่ใช้กันคนละที่นะครับใช้กันคนละฟังก์ชันนะเราก็จะต้องตรวจเช็คค่าทอร์กให้ถูกต้องก่อนแล้วก็ไปขันให้แน่นเราจะใช้สลับกันไม่ได้นะครับไม่ได้เด็ดขาดทางฝั่งนี้เป็นสตีลโบลต์ทางฝั่งนี้เป็นไฮสตริงนะครับ NAS National Aerospace Standard Steel Bolt ซึ่งมันก็จะมีความแข็งแรงมากกว่าดังนั้นทั้งค่าทอร์กอินเทนชันกับเชียร์ก็จะสูงกว่านะครับทั้ง2คอลัมน์นี้เลยเราไม่จำเป็นต้องจำนะครับในmaintenance manual จะมีแล้วก็จะบอกแล้วจะกำกับเอาไว้อย่างชัดเจนเขาจะไม่ให้เรามาหาหรือว่ามาตรวจก่อนนะครับในคู่มือในการซ่อมทุกครั้งในการถอดแล้วก็ใส่โบลกับนัดกลับคืนเข้าสู่สภาพเดิมจะมีตัวเลขบ่งบอกว่าให้ใช้ทอร์กวาลูเท่าไหร่เพราะว่ามันจะมีทั้งมินิมัมกับแม็กซิมัมใช่ไหมครับเราจะเลือกใช้ตาม
ความต้องการเราไม่ได้ครับจะต้องดูลักษณะงานตรงนั้นด้วยซึ่งผู้ผลิตจะเป็นคนบ่งบอกถ้าเขาไม่บอกเขาก็จะแจ้งว่ามินิมัมกับแม็กซิมัมถ้าอย่างนั้นเราเลือกได้ครับคอสเทรดเมื่อกี้เป็นฟายน์ก็คือเป็นเกลียวละเอียดคราวนี้เป็นเกลียวหยาบนะครับเกลียวหยาบ number of trade per inch มันก็จะน้อยกว่าดังนั้นพื้นที่ที่รับน้ำหนักในเรื่องของ tensionย่อมน้อยกว่าเป็นธรรมดาเพราะเกลียวมันน้อยกว่านี่ครับดังนั้นทอร์คก็จะมีค่าน้อยกว่าเป็นธรรมดาก็จะพานำให้เชียร์น้อยไปด้วยเราก็ต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องเช่นเดียวกันนะครับถัดมาเป็นอลูมิเนียมอลูมิเนียมจะมีสเตรนท์ต่ำที่สุดดังนั้นแล้วค่าเทนชันกับเชียร์ก็จะน้อยมากซึ่งเราจะพบน้อยมากๆนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถรับน้ำหนักได้มากสักเท่าไหร่จึงไม่ได้มีการสร้าง AN โบลที่เป็นอลูมิเนียมเนี่ยมีขนาดมากขนาดใหญ่ที่สุดก็แค่ AN 8เท่านั้นเองนะครับเพราะใหญ่กว่านี้ก็จะไปเลือกใช้เป็นสตีลโบลแล้วซึ่งตัวเล็กกว่าถัดมาเป็นสกรูครับสกรูนี้จะเป็น threaded fastener อย่างหนึ่งที่อาจจะมีนัดหรือไม่มีก็ได้ถ้าเป็นลักษณะเป็นปลายแหลมอย่างนี้นะครับนะก็ไม่จำเป็นต้องมีนัดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปลายที่เป็นเกลียวเนี่ยเหมือนกับโบลสังเกตว่าสกรูสามารถจะบ่งบอกได้จากเกลียวครับเพราะเกลียวของตัวมันน่ะมันจะยาวตลอดตัวแสดงว่าอะไรแสดงว่าตัวมันไม่สามารถรับน้ำหนักได้มากเท่าไหร่มันจะอยู่ในกลุ่มของสกรูวิธีการเรียกขานหรือว่าไซซิ่งของตัวมันก็เหมือนกันกับโบเหมือนกันครับแต่ว่าสเตรนท์ของมันน่ะไม่เหมือนกันแล้วก็ทอร์คค่าทอร์ควาลูที่ขันให้แน่นก็ไม่มีนะครับไม่จำเป็นเพราะว่าสังเกตว่ามันจะไม่มีการใช้range หรือว่าอุปกรณ์อะไรใดๆที่นำมาขันนอกจากจะเป็น hand tools ทางขวามือครับจะมีลักษณะเหมือนกับหัวนะครับปลายของ screwdriver หรืออาจจะเป็นหัวที่เรียกว่า tools bit จะเป็นรูปทรงที่ตรงกันกับ screw head ชนิดนั้นๆภาพนี้เป็น Phillips head นะครับหรือว่าเราเรียกติดปากว่าสกรูที่หัวที่เป็นแฉกนะครับเพราะมันเป็นเหมือนกับเครื่องหมายบวกซึ่งมันจะแตกต่างกันกับชนิด Reed and Prince ซึ่งจะต้องใช้สกรูไดเวอร์ที่ปลายแหลมมากๆเพื่อที่จะได้เข้าไปถึงจับถึงร่องของหัวของมันได้เต็มที่นะครับพวกนี้จะพบมากRead and Print จะพบมากในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายส่วน Flat Head นี่พบบ่อยที่สุดนะครับเพราะว่าถอดออกง่ายนะครับไม่รับแรงอะไรใดๆแค่ยึดอุปกรณ์ให้อยู่กับที่เท่านั้นเองลักษณะหัวมันก็จะเป็นแบบ Round Head เป็น Pan Head ค่อนข้างแบนๆนะครับเป็น Truss หรือว่าจะเป็น Countersunk Countersunk เนี่ยเราอาจจะเรียกว่าสกรูที่เขาเรียกว่าหัวมันจมลงไปนะครับเป็นฟลัชเฮดก็คือเรียบแล้วก็มีเคาน์เตอร์ซังแบบโอเวลก็มีสิ่งที่ผมจะแจ้งต่อไปก็คือหัวของมันนะครับสกรูแบบชนิดพิเศษครับอยู่ในกลุ่มของหมวดที่จะต้องใช้ทูบิตที่ทางผู้ผลิตมาให้กับสกรูชนิดพิเศษนี่ก็จะมีเรียกว่า High Torque หรือว่าเป็น Torque Set นะครับหรือจะเป็น Tri Wing ตรงนี้ซึ่งหัวสกรูแบบพิเศษนี้จะเอาไว้ใช้กับเครื่องบินที่ได้ถูกสร้างขึ้นมาโดยบริษัทเขาเท่านั้นนะครับคือบริษัทนี้ต้องการที่จะใช้สกรูชนิดพิเศษกับเครื่องบินของเขาเท่านั้นเขาไม่ต้องการให้ใช้อุปกรณ์อื่นๆหรือว่าคนอื่นเนี่ยมาถอด
สกรูตัวนี้ได้นะครับนอกจากที่จะเป็นบริษัทเขาเองดังนั้นแล้วสกรูนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของThreaded Fastener นะครับในหัวข้อนี้ผมได้พูดถึงโบลต์ครับ Sizing Range Torque Value Screw ซึ่งในหัวข้อต่อไปผมจะได้พูดถึงในเรื่องของ Rivet ซึ่งก็เป็นฮาร์ดแวร์ชนิดหนึ่งที่ใช้ในเครื่องบินด้วยครับผมจึงขอจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

บวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยโลหะเชื่อมพุ่มพลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกรองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DCชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางกดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยโลดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรกติฟายเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรกติฟายเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้ได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุม

ช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมรวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อม Duty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับลวดเชื่อมหัวจับลวดเชื่อมใช้จับลวดเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่ลวดเชื่อมอีกด้วยแคมป์สายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมทิศะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะสแลกใช้สำหรับเคาะสแลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปรงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของช่างเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเอี้ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้านิรภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากนิรภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อน

0: ของทีมงาน
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอริงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอริงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suctionนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็

สวัสดีน้องๆนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับกลับมาเจอกับอาจารย์ป้อมนะครับตอนนี้เราอยู่ในบทที่6นะครับก็หัวข้อตอนนี้นะครับก็คือการนะครับการสร้างโมเดลนะ3มิติงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กครับนะซึ่งเราจะใช้หลักการแบบมืออาชีพเลยนะครับเราจะไล่ไปเรื่อยๆทีละบททีละบทนะครับแต่เริ่มจากงานโครงสร้างคอสลอก่อนคอนกรีตเสริมเหล็กก่อนนะครับซึ่งแน่นอนใช้ความรู้ที่มีมาทั้งหมดนะครับรวมถึงสำคัญคือบทที่แล้วนะครับกลับไปดูนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลานะเริ่มแรกนะครับดับเบิลคลิกสกิทับเลยครับเหมือนเดิมเลยครับและตอนนี้เราจะจำลองการทำงานจริงนะครับนั่นเองนะหายใจลึกๆนะครับนี่คือก้าวแรกนะครับที่เราจะทำงานแบบมือโปรนะและแค่10บทเท่านั้นนะครับทั้งหมดนะทุกคนจะโกโปรได้นะครับเอาละนะครับเราก็เลือกไปเลยที่นะครับ Plan View Mate ครับและตอนนี้ครับเข้ามานะครับเอาละสเต็ปที่1สำหรับมือโปรครับทุกคนนะครับ1คือตั้งชื่อครับเพราะอะไรเดี๋ยวไฟดับมาเจ๊งพอดีนะไปที่ไฟล์ครับแล้วก็ save as นะครับไฟล์แล้วก็ save as หรือ save ก็ได้ครับครั้งแรกเนาะแล้วตั้งชื่อโมเดลนะครับว่า my new project ครับ new project ก็ได้ new pro นะครับ save ไว้ที่ desktop นะปกติแล้วเราควรจะทำ revision ด้วยนะบางทีจำไม่ได้ไงว่าเราแก้กี่ครั้งนั้นก็มี revision REV นะครับ00นะครับอันนี้คือนะครับเป็นตัว00เลยตัวแรกเลยนะครับนะจริงๆต้องบอกวันที่ด้วยนะไม่งั้นเนี่ยมันจะงงอีกนั้นเวลาทำงานแบบมืออาชีพอะน้องๆไม่ใช่บอกโมเดลใหม่ล่าสุดมากๆใหม่ที่สุดเนี่ยศิลปินจะเป็นอย่างนี้หมดนะจะพยายามตั้งชื่อให้มันแบบนี้นะครับนั้นแต่ในความจริงแล้วเราต้องทำงานแบบมืออาชีพต้องตั้งชื่อให้ถูกต้องนะครับสำคัญมากชื่อนี่อย่าล้อเล่นนะชื่อสำคัญนะเพราะว่าอีก10ปีเรามาค้นหาเนี่ยใหม่สุดๆนะจ๊ะใหม่มากมายอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะครับนะอ่ะโอเคนะครับอันนี้สำคัญนะอันดูเหมือนตลกนะแต่จริงๆสำคัญนะถ้าทำงานมืออาชีพเนี่ยนะครับอ่ะโอเคตอนนี้เราก็มาละเซฟไฟล์เรียบร้อยนะครับจากนั้นมานะครับเริ่มต้นเลยเราก็จะเริ่มทำกริดไลน์นะอันนี้เอาแบบเร็วๆนะไม่ต้องอะไรซับซ้อนนะครับกริดไลน์ซึ่งอาคารของเราคือ8คูณ6นะครับ8คูณ6ถูกไหมครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยครับเริ่มแรกกด T tape นะครับง่ายมากๆนะครับกดที่แกนแดงครับดึงออกไปครับเราต้องการให้อาคารห่างจากตรงนี้2เมตรพิมพ์2 enter แกนเขียวครับคลิกครับพิมพ์2 enter จากนั้นนะครับเราจะแบ่งนะครับอาคารนะครับอาคารของเราเนี่ยเป็น8คูณ6นะครับเอาละเราจะซอยนะครับเพราะว่าถ้าเราสแปน6เมตรเลยเนี่ยทุกคนเข้าใจไหมว่าคานยาว6เมตรเลยเนี่ยมันจะแอนนะมันต้องเหล็กหนานั่นเองเราจะซอยแบ่งเป็นสแปน3 3 6นะครับจะเป็น3กับ3ส่วน8เนี่ยจะเป็น4กับ4นะครับอ่ะเราก็ตำแหน่งเสาครับเราก็คลิก3 enter คลิก3 enter นะครับตอนนี้เราก็จะได้แล้วนะครับด้านนี้ก็เป็น3 3นะครับส่วนด้านนี้ด้านลึกเนี่ยจะยาว8เมตรใช่ไหมก็เป็น4ครับ T tape ดึงไปครับ4แล้วก็ดึงต่อครับ4ครับเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็จะได้นะครับแนวกริดขึ้นมาครับและตรงนี้ครับจุดตัดตรงนี้แหละนะครับนะจะเป็นตำแหน่งของตัวเสาและฐานรากของอาคารครับเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเราก็จะต้องสร้างฐานรากขึ้นมาและเราตัดสินใจให้เป็นคอมโพเนนต์ครับเพราะว่าคอมโพเนนต์ฐานรากเบอร์เดียวกันมันเหมือนกันทั้งหมดครับเราก็กด R สี่เหลี่ยมครับแปะลงไปตรงแนวเส้นตรงนี้ครับจุดตัดตรงนี้ครับกดเลื่อนออกมานะครับสี่เหลี่ยมเนี่ยมันมี2แบบนะถ้าเราลากออกมาเฉยๆแบบนี้ครับมันจะออกมาด้านข้างแต่ถ้าเราต้องการให้มันออกมาจากเซ็นเตอร์ไลน์ของตัวกริดให้เรากด Ctrl 1ครั้งครับ Ctrl นะคลิกมันก็จะมีสี่เหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้ครับอ่ะ control จากนั้นพิมพ์ฐานรากเลยครับขนาดครับเราไปฐานรากแผ่ง่ายๆนะครับ1 1จากนั้นพุทธภูลงไปข้างล่างครับ 0.25 แล้วกด enter ครับตอนนี้เราก็ได้ฐานรากแล้วจริงๆมันก็เหมือนกับบทที่แล้วถูกไหมครับแต่คราวนี้เราแค่เอามาสร้างเป็นของจริงครับเอาละตอนนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วเราต้องการให้มันเหมือนกันหมดใช่ไหมครับก็ต้องใช้นิยามเดียวกันก็ทำเป็นคอมโพเนนต์ครับเอาละครับคลิกรัวๆครับคลิกขวาครับออกคำสั่ง make component นะครับขอย้ำนะครับและ definition มันคือ F1 ครับผมฐานราก F1 แต่ไม่ง่ายอย่างนั้นครับต
่อไปครับมือโปรต้องมีอีกแบบนึงครับก็คือว่า Axis ครับทุกคนดูให้ช้านะถ้าเราพูดถึงแก้วตัวนี้ครับเราจะวางแก้วตรงนี้มีคนโทรบอกว่าอาจารย์ป้อมครับช่วยวางแก้วตัวนี้ไว้ที่ขอบโต๊ะหน่อยครับได้ครับพี่เอาแก้ววางที่ขอบโต๊ะอ่ะวางขอบโต๊ะนี้เฮ้ยลืมไปเอาแก้ววางไว้ที่ขอบโต๊ะแล้วจะเอาส่วนไหนของแก้ววางล่ะเซนเตอร์ด้านซ้ายหรือด้านขวาเห็นไหมครับทุกคนเพราะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยในโลกความจริงของเราเนี่ยทุกอย่างเป็น3มิติคุณบอกว่าจะเอาของไปไว้ตรงโน้นตรงนี้แต่อ้างอิงตรงไหนของมันล่ะใช่ไหมครับถ้าเราบอกว่าเฮ้ยพี่ช่วยขยับไปสักหน่อยได้ไหมเท่าไหร่ล่ะอ่ะขยับไปพี่ให้ห่างผมสัก5เมตรได้มั้ยเอาจะห่างจากอะไรถูกมั้ยครับเนี่ยมันก็ต้องบอกมาพิกัดด้วยถูกมั้ยนั้นเองสำคัญมากครับในการทำงานขั้นสูงนะครับทุกคน Axis โคตรสำคัญเลยเพราะมันคือการกำหนดพิกัดครับเด็กเล่นๆนะครับทำสวยงามอย่างเดียวไม่มีพิกัดไม่เป็นไรแต่วงการก่อสร้างครับตำแหน่งนิดเดียวทำให้ถล่มได้นะครับพังได้หรือเสียหายได้หรือเจ๊งได้นะครับนั้นเองเนี่ยพิกัดต้องสำคัญมากและฐานรากเรานะครับคนทั่วไปนิยมที่จะอ้างอิงแกนเซนเตอร์ไลน์เป็นตัวก้างอ้างอิงนะครับและจะไว้ด้านบนด้วยครับแต่นั่นเองเป็นหน้าที่ของเราครับที่เราต้องย้ายแกนครับไปไว้ตรงกลางครับตรงนี้ครับคำสั่งครับเรียกว่า set component axis ครับตรงนี้นะฮะ set component axis นะครับคือคลิปที่แล้วบทที่แล้วไม่ได้สอนเรื่องแกนเพราะกลัวเครียดแต่ตอนนี้ต้องเข้าใจนะว่าแกนมันคือจุดอ้างอิงสำคัญนะครับกด set component axis จากนั้นนะครับเราก็เอาแกนเนี่ยมาวางไว้ตรงเซนเตอร์ตรงนี้ครับแล้วก็คลิก3ครั้ง1 2 3ตอนนี้ครับเราก็ย้ายแกนมาไว้แล้วครับนั่นเองทุกคนต้องคิดให้ดีนะว่าแกนอยู่ตรงไหนครับในกรณีนี้ครับฐานรากเราจะเอาท็อปนะครับของฟุตติ้งนะครับนะ TOF นะ Top of footing นะครับ TOF นะครับ Top of footing มันจะมี BOF Bottom of footing นะครับเราจะเอาด้านบนเป็นหลักนะครับอ่ะตอนนี้เราก็ได้แล้วครับเราก็กด Createเรียบร้อยครับยินดีด้วยครับทุกคนได้สร้างฐานรากที่ชื่อว่า F1 นิยาม F1 และมีแกนด้วยอ่ะโอเคจากนั้นมาครับเราก็จะ copy ครับโดยการกดฐานรากก่อนครับ M move ครับ snap ตรง center ครับกด control 1ครั้งง่ายมากแล้ววางตรงแนวกริดไลน์ครับจึ๊บต่อไปครับจับวางจับวางจับวางแต่แบบนี้มันเสียเวลาใช่ไหมครับคิดทีละอันมันเหนื่อยอ่ะเราอันดูก่อนถ้าเราวาง3อันแล้วใช่ไหมครับเราสามารถ copy ทั้ง3อันไปได้เลยครับแล้วกดคูณด้วยเหมือน AutoCAD ไงอันเลไปเรื่อยๆครับอ่ะเราเลือกนี้ครับ3ตัว M move ถูกไหมครับแต่นั้นอ้างอิงจุดไหนล่ะเราอ้างอิงจากกริดถึงกริดถูกไหมครับจับที่กริดไลน์นะครับย้ายไป control คลิกวางแน่นอนครับเมื่อเราคลิกวางแล้วใช่ไหมไอ้กริดเนี่ยบังเอิญสแปนมันตรงกันอ่ะมัน4เมตร4เมตรไปเรื่อยๆเราก็ไม่ต้อง copy ซ้ำครับเราตามด้วยคอมโบครับตามด้วย x อะไรครับขออีก2ตัวใช่ไหม x 2ครับ enter นี่แหละครับชีวิตดีๆบางคนนี่ copy ฐานราก50ต้นก็ copy ตัววางไม่เสร็จแล้ววันนี้นะครับมันมีหลักการมันอยู่นะที่เราสามารถทำได้ครับและตอนนี้ครับเราก็ได้ฐานรากขึ้นมาทุกคนไปลองฝึกเองนะครับเป็นทักษะส่วนตัวอาจารย์สอนได้แค่วิธีจับคู่กันนะครับแต่สอนคนเป็นศิลปินไม่ได้ครับนั้นศิลปินมันเกิดจากการฝึกฝนณวันนี้คลิปต่างๆที่อาจารย์ทำบทเนี้ยมันคือการสอนจับคู่กันเท่านั้นเองที่เหลือทุกคนต้องเอาไปต่อนะครับนะมันมีรออยู่ข้างหน้านะครับทุกคนต้องทำให้ได้นะครับอ่ะโอเคต่อไปครับเราจะมาต่อที่เสาต่อหม้อนะครับแหมเสาต่อหม้อเนี่ยเขาให้มีขนาดหน้ากว้าง20คูณ20แล้วสูง1เมตร20นะครับ1เมตร20นะครับอ่ะโอเคเราก็เริ่มกันเลยครับแต่คราวนี้มีทริคนิดนึงนะในการทำนะครับทริคนิดนึงนะเราเริ่มนะครับกด R สี่เหลี่ยมนี่คือทริคนะครับแล้วทริคเนี้ยไม่ค่อย

ไม่มีคนสอนเท่าไหร่ด้วยนะครับกด R สี่เหลี่ยมครับตรงนี้นะครับจากนั้นกด Control 1ครั้ง Center ครับแล้วก็ขนาดวิศวกรบอกว่าขนาด 20x20 ก็พิมพ์20cm, 20cm ได้เลยครับคือไม่อยากใช้เป็น02ละเบื่อละเอา20ซมบ้างนะครับจากนั้นนะครับอย่าพึ่งนะครับพูดภูนะเพราะว่าแกนของมันครับมันจะกระโดดยากให้เราครับคลิกรัวๆครับบนสี่เหลี่ยมนี้นะจากนั้นคลิกขวาครับออกคำสั่งที่ชื่อว่า make component หลายคนบอกว่าทำไมไม่ดึงขึ้นมาเป็นเสาไม่ต้องนะครับเพราะว่ามันเสียเวลาดูนะทิกกด make component ครับจากนั้นไอ้ตัวนี้คือเสาต่อหม้อแต่เป็นเสา C1 นะเราตั้งชื่อว่า C1 นะครับแต่ในการก่อสร้างเนี่ยไอ้เสาเนี่ย C1 ก็จริงแต่มันมีเสาชั้นใต้ดินชั้น1ชั้น2ชั้น3เราต้องบอกด้วยว่าไอ้เสาต้นเนี้ยมันชั้นอะไรนะครับก็เป็น C1 แล้วก็ทำยังไงล่ะก็ให้มันมีคอมม่าขั้นก็ได้ขีดขั้นกลางอย่างนี้นะครับ C1 แล้วขั้นกลางแบบนี้แล้วก็บอกว่าอันนี้คืออะไรก็บอกว่าชั้นต่อหม้อนะชั้นต่อหม้อนี่ชั้นต่อหม้ออ่ะ C1 ชั้นต่อหม้อและแน่นอนครับแกน Axis สำคัญมากกด Set Component Axisแล้วคลิกตรงกลางตรงนี้ครับจากนั้นมาออกคำสั่ง create นี่คือหลักการนะครับในการทำงานนะครับง่ายๆเลยนะครับนี่คือการสร้างคอมโพเนนต์นะครับจากนั้นนะครับจากนั้นนะครับทุกคนดูนะจากนั้นนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะ copy มันไปครับวางทุกจุดครับแต่คราวนี้มันเสียเวลาถ้า copy ไปอย่างนี้มันเหนื่อยครับมันมีหลักการนึงนะให้เราทำแบบนี้ทุกคนดูดีนะจริงๆไม่ต้องทำก็ได้นะแต่ทำแล้วมันหล่ออ่ะดูดีอ่ะดูนะครับไปที่คำสั่งครับ default tray จากนั้นกดที่ component นะแล้วจากนั้นกดรูปบ้านครับคือตรงนี้สำคัญมากนะเห็นไหมครับกดรูปบ้านแล้วมันก็จะมี component ที่เราทำไว้ครับโชว์ขึ้นมาคือในโปรแกรม SketchUp เนี่ยมันจะมีการเขาเรียก short memory ถ้าเราทำชิ้นงานขึ้นมาแล้วเป็น component แล้วเราลบทิ้งไปSketchUp เนี่ยมันยังจำไว้เป็นก๊อก2นั่นคือเหตุผลว่าทำไมสถาปนิกส่วนใหญ่เขียนโมเดล3มิติขึ้นมาไฟล์ขนาด100เมก200เมกเพราะว่าในขณะเราสร้างขึ้นมาเราโหลดอะไรมาเยอะๆเราลบทิ้งไปความจริงแล้ว SketchUp ไม่ได้ลบทิ้งนะครับมันยังจำอยู่นะครับบางครั้งเนี่ยเขียนมาไฟล์300-400เมกเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยจริงๆแล้วไฟล์จริงๆ50-60เมกเองนะครับดังนั้นเองเนี่ยตรงนี้สำคัญมากเราต้องรู้ว่ามันมีฐานข้อมูลซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับเราก็มากดตรงนี้ครับC1 ชั้นต่อหม้อแล้วก็คลิกตรงนี้เข้าไปครับมาวางครับเหมือนเลโก้ไงนี่ครับเนี่ยหลักการเลโก้อะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอ่ะวางนี่ครับเห็นไหมเนี่ยวางเซนเตอร์เนี่ยมันจับเองเลยครับอย่างเงี้ยจริงๆวางบางตัวแล้วก็ปี้ก็ได้นะนะครับอ่ะวางไปเลยนะครับวางไปเลยครับวางไปเลยนะนี่ครับวางไปเลยวางไปเลยนะครับเรียบร้อยครับเนี่ยอย่าลืมกดลูกบ้านนะเอาละเมื่อวางไปแล้วครับเราก็ดึงตัวเดียวพอถูกไหมพุทธดับเบิลคลิกเข้าไปข้างในถูกไหมครับอีดิทถูกไหมพุทธภูมิไปเลยครับตัวเดียว 1.2 Enter เรียบร้อยครับเพราะอะไรครับเพราะคอมโพเนนต์ทั้งหมดมันตัวเดียวกันไงแก้ตัวเดียวก็แก้ทั้งหมดอยู่แล้วถูกไหมครับแค่นี้แหละครับจบแล้วเสร็จแล้วครับเห็นไหมครับต่อไปครับเราทำเสาต่อเลยไอ้นี่ C1 ชั้นต่อหม้อใช่ไหมเดี๋ยวเราทำชั้นต่อไปครับเราก็ copy ดีครับเอาละ copy ดูนะครับหลักการ copy อันนี้มีทริคอยู่นะคือถ้าเราคลิกซ้ายครอบขวามาซ้ายมาขวาเนี่ยลากครอบไม่หมดมันไม่ติดนะครับอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนออโต้แคดอะถ้าเราลากจากซ้ายมาขวาหรือขวามาซ้ายเนี่ยมันมีนัยยะสำคัญนะครับอ่ะเหมือนกันเลยถ้าลากจากซ้ายมาขวาครอบแบบนี้มันต้องติดหมดก็ต่อเมื่อมันครอบทั้งหมดครับแต่ในกรณีนี้เราไม่ต้องการครับเราต้องการลากผ่านแล้วติดหมดเราลากจากขวามาซ้ายถ้าจะขวามาซ้ายแปะนิดนึงมันติดเลยเห็นไหมครับตรงนี้จะต้องออกคำสั่ง move จับตรงไหนครับจับตรงนี้ครับแล้วยกขึ้นครับปึ๊บเข้าไปให้เรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะครับเอาละนะครับแต่อย่าลืมไอ้ตัวนี้ของเราครับมันเป็นเสาอะไรเสาต่อหม้อใช่ไหมเปิดเอาไลเนอร์ดูครับทุกคนกลับไปดูคลิปที่แล้วนะเอาไลเนอร์นะ

ไนเนอร์นะครับบทที่แล้วนะครับเห็นไหมครับไอ้ตรงนี้มันคือเสาต่อหม้อแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เสาต่อหม้อมันคือเสาชั้นอะไรครับชั้น1อย่าผิดนะเราต้องทำอะไรครับทุกคนต้อง make unique ใช่ไหมนะครับต้อง make unique ใช่ไหมครับให้ทุกคนนะครับเปลี่ยนชื่อมันแต่ถ้าเราเปลี่ยนชื่อเนี่ยมันเปลี่ยนทั้งหมดใช่ไหมครับทุกคนก็ต้องมา make unique ถูกไหมเอาละนะครับถ้าใครไม่เข้าใจไปดูบทที่ผ่านมานะครับอธิบายไปแล้วคือถ้าอธิบายซ้ำเนี่ยมันเสียเวลาไม่ทันนะครับนะอ่ะเราก็จะคลิกขวาครับเพื่อทำให้มันเป็นตัวอื่นนะครับตัวใหม่นะครับคลิกขวาครับออกคำสั่ง make unique เห็นไหมครับที่ outliner เนี่ยชื่อมันจะเปลี่ยนเป็น C1 ชั้นต่อหม้อ Sharp 1ครับคลิกตัวนี้ครับจากนั้นไปที่ Editing Info เพราะอะไรเราต้องการเปลี่ยนชื่อมันไงไปที่ Editing Info ใช่ไหมครับน้องๆทุกคนนะเอาละไปดูบทผ่านมาก่อนนะมันไม่ยากเลยนะครับเอานะเราก็บอกนี่คือ C1 ชั้นอะไรครับทุกคนชั้น1ไงครับเรียบร้อยแล้วนี่คือ C1 ชั้น1นะนี่ไง C1 ชั้น1เลยจัดเข้าให้ครับแก้ตัวเดียวแก้หมดอยู่แล้วครับทุกคนเพราะมันคืออะไรครับมันคือคอมโพเนนต์เดียวกันใช่ไหมเรียบร้อยครับแล้วเอาไลเนอร์ล่ะเรียบร้อยครับเสร็จแล้วต่อไปครับไอ้เสาทั้งหมดเนี้ยมันจะสูง3.50 เมตรในโปรแกรม SketchUp ครับมีคำสั่งยกเสาให้สูงเท่ากันหมดได้ในเวลารวดเร็วครับคำสั่งนี้เรียกว่าสเกลครับคำสั่งนี้เรียกว่าสเกลทุกคนดูนะนี่คือทริคนะครับสำคัญมากนะครับดูนะครับให้เราเลือกชิ้นงานทั้งหมด C1 ชั้น1ทั้งหมดนะครับจากนั้นกดคีย์บอร์ดนะครับคำสั่งช็อตคัทคือตัว S Singapore มันจะเรียกคำสั่งสเกลขึ้นมาสเกลคือการยืดหดอะสเกลนะครับซึ่งช็อตคัทคือตัว S แต่ไอคอนอยู่ตรงนี้ครับสเกลข้างๆกับตัว offset นะครับเอาละจากนั้นนะครับเราสามารถดึงตรงไหนก็ได้ครับดึงตรงกลางตรงนี้จากนั้นกด escape ไม่เอา esc นะ escape ไม่เอาดึงตรงนี้ไม่ใช่อ่ะไม่ดึงนะตรงนี้ใช่ไหมไม่ดึงนะครับดึงตรงไหนล่ะดึงตรงกลาง center ใช่ไหมครับถ้าเราดึงพลาดนะกด escape นะครับ esc นะที่แป้นพิมพ์นะครับอ่ะดึงขึ้นครับแล้วตอนนี้ครับเสาต่อหม้อสูงเท่าไหร่อย่าไปสนใจครับเราอยากให้มันสูงขึ้นกี่เมตรให้เราพิมพ์คำว่า 3.5 แล้วตามด้วย M ถ้าเราพิมพ์ว่า 3.5 ตามด้วย M นะครับมันจะได้เสายาว 3.50 นาทีครับโยนเครื่องเล็กทิ้งไปนะครับเสาต้นเดิมสูง 1.20 เสาต้นใหม่สูง 3.50 เราจะสเกลกี่เท่าวะเอา 3.5 ตั้งหารด้วย 1.2 ปวดหัวเสียเวลาครับโยนเครื่องเล็กทิ้งไปวิธีนี้ดึงขึ้นมาพิมพ์เลยครับ 3.5m ถ้าเราไม่ใส่ m นะครับมันจะเป็นจำนวนเหมือน AutoCAD อ่ะมันคือจำนวนเท่าแต่เราใส่ m ปุ๊บมันเป็นระยะไฟนอลเลยชีวิตดีครับกดจึ๊บ 5m ครับอย่าลืม m นะและตอนนี้ครับถ้าเราวัดดิเมนชันดูนะครับเราสามารถวัดความยาวเสาได้ 3.50m ครับทีมงานอาจารย์ป้อมมี10กว่าคนนะวิศวกรนะครับนะไม่มีใครใช้เครื่องคิดเลขในระหว่างเขียนโมเดลอีกเลยนะครับแต่ถ้าเขียนแคดเนี่ยต้องมีคกตลอดเวลานะครับเพื่อคิดค่าสเกลนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะแต่สเกลับเนี่ยโยนขึ้นเลยทิ้งได้เลยนะครับมันคอนเวิร์ตหน่วยได้มันสามารถจะสเกลโดยไม่ต้องคูณค่าสเกลได้นะครับจริงๆมีอะไรอีกเยอะนะครับติดตามอาจารย์ป้อมแล้วกันนะครับนะอ่ะโอเคตอนนี้เราได้แล้วนะครับสเกลมาแล้วครับทั้งหมดพร้อมกันเลยครับเสร็จแล้วครับต่อไปครับนะเราไปเร็วๆเลยนะเอาแบบเครื่องติดแล้วนะเราจะไปที่คานคอดินนะครับคานคอดินเนี่ยจะอยู่ระดับเดียวกับเสาคานคอดินเนี่ยผมจะไม่ทำอาจารย์จะไม่ทำเป็นคอมโพเนนต์นะทำเป็นกรุ๊ปเพราะอะไรครับบางครั้งคานเนี่ยมันมีขนาดยาวไม่เท่ากันคือเสาเนี่ยชั้น1เนี่ยโอกาสที่เสามันยาวเท่ากันสูงมากแต่คานเนี่ยบางทีมันมีคานซอยคานฝากมันมีคานสแปนไม่เท่ากันดังนั้นเองเนี่ยมันมีแนวโน้มว่าจะไม่เท่ากันเยอะดังนั้นเองทำเป็นกรุ๊ปก็ได้ครับไม่เสียหายถูกไหมครับเพราะมันมีขนาดต่างกันนะครับอ่ะวิธีการก็คือว่าเราก็กดนะครับ R สี่เหลี่ยมครับจากมุมนี้ครับมาแปะมุมนี้ครับเข้าใจไหมครับทุกคนเนี่ยกด R สี่เหลี่ยมครับแปะมุมนี้ครับจากนั้นกด P พุทธภูครับดึงลงไปเลยจากนั้นพิมพ์ครับจุด4คานลึก40เซนก็คือคานเนี่ยหน้ากว้างเท่าเสานะครับเราก็คลิกรัวๆครับจากนั้นคลิกขวาครับออกคำสั่ง make group นะครับ make group เลยง่ายดี easy ครับเอาละที่เอาไลเนอร์ครับทุกคนดูเอาไลเนอร์มันมีชื่อว่ากรุ๊ปถูกไหมครับ
สังเกตนะครับว่ากรุ๊ปเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมอันเดียวนะส่วนคอมโพเนนต์จะเป็นสี่เหลี่ยมหลายตัวนะมันแยกกันตรงนี้ได้ครับดับเบิลคลิกตรงนี้ครับเข้าไปครับเราแก้ชื่อได้ขอย้ำนะแก้ชื่อนะครับไม่ใช่นิยามนะเอาไลเนอร์แก้ชื่อได้ครับอ่ะแก้ชื่อครับเป็น GB ครับ Ground Beam 1 GB 1ครับตรงนี้ GB 1นะเรียบร้อยครับแก้ในเอาไลเนอร์ได้นะครับโอ้โหนะง่ายจริงๆนะอ่ะต่อไปครับ copy ต่อครับสแปนมัน4เมตรใช่ไหม copy ผ่านกริดไลน์ดีกว่าง่ายดีจับตรงนี้ครับกริดไลน์คอนโทรล1ทีย้ายวางเรียบร้อยเสร็จกดตรงนี้ชิปค้างไว้เพื่อ multiple select ค้างนะครับจากนั้นออกฝั่ง M move กดที่ตัวกริดไลน์นะครับลากไปคอนโทรล1ทีคลิกวางแล้วมันต่อเนื่องกันนะครับมันสแปน3เมตรก็ตามด้วย X 2นะครับ enter ก็ได้แล้วอันนี้คือ GB 1ฝั่งนี้จะเรียก GB 2เลือกมาตึ๊บนะครับคลิกตรงนี้นะจากนั้นพีพุทธภูลงมาครับเราพุทธภู40เซนอยู่แล้วถูกไหมครับก็ดับเบิลคลิกอีกถูกไหมครับเพราะมันจำได้ใช่ไหมคลิก2ที1 2เรียบร้อยนะความไวของปีศาจนะครับเห็นไหมเทคนิคเหล่านี้ครับทำให้เราเร็วขึ้นนะครับคลิกรัวครับคลิกขวา make group ถูกไหมครับเป็น object ต่อไปครับตั้งชื่อครับคลิกตรงนี้ครับดับเบิลคลิกเข้าไปตั้งชื่อว่า GB 2แล้วก็ enter ครับโอ้โหง่ายมากๆครับอ่ะ copy ผ่านกริดไลน์ครับสแปนเท่ากันครับเรียบร้อยเลือกนะครับ2ตัวนี้ครับชิปค้างไว้เลือกนะ multiple copy ต่อครับจากตรงนี้ครับมาตรงนี้วางแล้วก็มันเท่ากันถูกไหมครับก็ตามด้วย x อะไรครับ x 2 enter ครับกด space bar ครับเสร็จแล้วครับอย่างง่ายดายเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทำส่วนพื้นนะครับที่เป็นแบบว่าไม่มีห้องน้ำนะครับส่วนห้องน้ำเนี่ยละไว้หายเข้าใจคือไปอยู่ข้างนอกบ้านนะเหมือนภาคเหนือครับคนเหนือเขาจะมีห้องน้ำอยู่นอกบ้านนะอ่ะโอเคนะครับอ่ะอันนี้เราตัดสินใจแล้วห้องน้ำจะอยู่ข้างนอกจากนั้นมานะครับเราต้องทำพื้นนะครับพื้นเนี่ยเดี๋ยวจะสอน2วิธีสมมติในตรงเนี้ยเรามีพื้นในส่วนที่เป็นพื้นที่เรียกว่าพื้นหล่อในที่กับพื้นอีกอันนึงเขาเรียกพื้นแบบสำเร็จรูปนะครับพื้นหล่อในที่เนี่ยมันจะหล่อระดับเนี่ยอยู่เดียวอยู่กับคานเลยนะครับตรงนี้เราจะวางพื้นอยู่ตรงไหนดีตรงนี้นะครับวิธีการคือกด R สี่เหลี่ยมคลิกแล้วก็คลิกตรงนี้ครับเข้าใจไหมครับเนี่ยคลิกจากมุมนี้นะครับคลิกปุ๊บแล้วคลิกจากมุมนี้ครับจากนั้นนะครับเราก็กดพุทพูลงไปเป็นพื้นหล่อในที่นะครับหนา10เซนกดพิมพ์พูดึงลงไปครับพิมพ์จุดหนึ่งแล้วก็ enter นะครับเรียบร้อยเลยนะครับจุดหนึ่ง enter เลยนะครับอ่ะเร็วๆเลยครับคลิกรัวๆครับเลือกทั้งหมดครับคลิกขวาออกคำสั่ง make group ถูกไหมครับอันนี้ทุกคนทำตามให้เลยนะครับนะครับอ่ะเมื่อได้แล้วครับนะเราก็มาที่ outliner ใช่ไหมเหมือนเดิมครับนี่คือแบบถ้ากีตาร์คอร์ดวนน่ะคือถ้าใครงงก็คงจะนะไปดูที่ผ่านมาแล้วกันเพราะว่าสังเกตนะทำซ้ำไปซ้ำมาเหมือนกันหมดนะครับนะครับถ้าเล่นกีตาร์คือคอร์ดวนอ่ะทั้งเพลงก็วนไปวนไปวนมามันง่ายครับนะครับอ่ะเราก็มาเป็นพื้น S 1 enter ครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วนี่ครับอ่ะนะครับอ่ะตรงนี้ copy ไปตรงนี้ก็ได้กับแต่ตรงนี้ copy มาวางอันนี้ S 1นะครับต่อไปตรงนี้ครับตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยครับเราต้องการเป็นพื้นแบบวางบนคานนะพื้นสำเร็จรูปคือน้องๆทุกคนคงรู้จักนะพื้นหล่อในที่นะคือไม่ต้องสอนละเพราะว่าเราเป็นช่างถูกไหมครับทุกคนก็มันจะมีเป็นแพลงเป็นแผ่นมานะครับแล้วมาวางแล้วก็เทปูนนะมีไวเมทนะวิธีการก็คือกด R สี่เหลี่ยมนะครับแปะที่มุมนี้นะแล้วก็ลากออกมาครับนะกดสี่เหลี่ยมนะ R สี่เหลี่ยมนะครับปึ๊บจับมุมนี้นะแล้วก็ลากออกมาครับคือระหว่างลากออกมาเนี่ยถ้าโกพลาดนะแนะนำว่าล็อกแกนได้นะครับกดคีย์บอร์ดนะซ้ายเขียวขวาแดงมนเหมือนกดคีย์บอร์ดด้านบนครับนี่ครับเมื่อบนแล้วปุ๊บมันล็อกแกนน้ำเงินแล้วก็มาแปะตรงนี้ครับนี่แปะตรงนี้นี่ครับแปะตรงนี้เลยนะครับแปะตรงนี้เลยเอาละครับตอนนี้ครับเราก็จะมีตรงนี้เป็นพื้นนะครับขึ้นมาจากนั้นนะครับผมก็จะคลิกรัวๆก่อนนะครับคือยังไม่ดึงความหนานะคลิกรัวๆก่อนฉะนั้นคลิกขวาครับออกคำสั่ง make groupเราก็จะได้กรุ๊ปของตัวแผ่นพื้นขึ้นมาตรงนี้ครับแต่ไม่มีความหนานะ
เอาละเดี๋ยวผมจะเข้าไปอีดิข้างในนะครับก็ดับมัน

คลิกแต่ขั้นตอนนี้ทุกคนจะเจอปัญหาละทุกคนดูนะเวลาผมเข้าไปข้างในกรุ๊ปตัวนี้ปรากฏว่ามันโดนบังจากด้านนอกอ่ะคือชิ้นงานด้านนอกมันบังหมดเลยอ่ะสกิลอัพเนี่ยนะครับมีทางแก้นะคือตอนนี้ผมไม่เข้าใจแล้วเอ้ยนี่มันในด้านนอกวะเนี่ยเพราะมันทึบไปหมดเลยวิธีการนะครับสกิลอัพเนี่ยมีคำสั่งที่เรียกว่า high res of model คืออารมณ์ง่ายๆเหมือนบล็อกแคทนะครับถ้าใครเล่น

ตอนนี้มันโดนบังอยู่ใช่ไหมครับให้ทุกคนไปที่คำสั่งครับ view นะครับ component edit ตัวที่สำคัญมากนะคำสั่งนี้มันเป็นตัวชี้วัดระหว่างลูกี้นะครับเด็กน้อยกับตัวโปรนะครับคือบอกเลยว่าถ้าใครทำงานแบบโปรนะต้องใช้ high res of model เป็นนะไม่งั้นช้ามากครับกด component edit high res of model ถ้ากดปุ๊บเห็นไหมครับมันจะวาร์ปมาข้างในเลยแล้วซ่อนข้างนอกบทครับแบบนี้ทำงานง่ายครับไม่งั้นปวดหัวแย่เลยนะครับนะเราไปดูคลิปของอาจารย์ป้อมใน YouTube นะสอนเรื่องนี้เยอะมากนะครับ High Res of Model เนี่ยเป็นตัวชี้วัดเลยนะครับถ้าไปทำโมเดลใครนะถามว่ารู้จัก High Res of Model มั้ยเนี่ยเป็นตัวชี้วัดได้เลยนะครับว่าหรือช้าเลยนะครับนี่จะบอกนะครับอ่ะโอเคเราก็คลิกเข้าหนึ่งทีออกมาเห็นไหมครับเมื่อเข้าไปข้างในปุ๊บเนี่ยมันจะซ่อนด้านนอกทั้งหมดนะครับอย่างเงี้ยทำงานง่ายครับแต่โหมดเนี้ยมันกดยากครับ View Component Edit High Res of Model มันกดยากเราต้องสร้างช็อตคัทครับดังนั้นอีกบางครั้งเราต้องการเห็นด้านในบ้างด้านนอกบ้างปนกันเราควรสร้างช็อตคัทแล้วก็ถึงเวลาแล้วครับที่ทุกคนจะรู้จักการตั้งค่าช็อตคัทครับความไวไปของปีศาจเล่นตีบอสเนี่ยถ้าคาถาเราปล่อยไม่แรงนะปล่อยไม่แม่นนะครับตายเลยดังนั้นช็อตคัทในเกมมีการทำงานชีวิตจริงก็มีช็อตคัทครับการกำหนดช็อตคัทของเราทำยังไงครับดูนะครับให้ไปที่คำสั่งดูช้านะนี่ความต่างระหว่างมือโปรนะครับมือโปรต้องมีช็อตคัทนะครับเพื่อความไวนะครับไปที่คำสั่งครับ window แล้วไปที่คำสั่ง preference คือความชอบนะจริงๆไม่อ่าน preference นะภาษาอังกฤษนะครับอ่านว่า preference นะครับนะแล้วก็ preference อ่ะของไทยก็ preference นะครับแล้วก็นะครับจากนั้นเนี่ยให้มองหาคำว่า high res of model ซึ่งมันอยู่ตรงนี้ครับพิมพ์คำว่า rest filter หาเลยครับก็จะมีคำว่า component edit high res of model เห็นไหมครับทุกคนนี่ครับขึ้นมาแล้วคลิกตรงนี้ครับคือทุกคำสั่งทำได้หมดนะครับทุกคนลองไปเล่นเองนะไปเซตค่าของตัวเองนะอันนี้แค่โชว์ตัวเดียวพอจากนั้นครับต้องกดตรงนี้ครับต้องการช็อตคัทตัวไหนครับกดเลยครับ n กดตัว n ในช่องนี้นะกดตรงนี้พิมพ์ตัว n นะครับคือตัว n เนี่ยมันว่างอยู่กดบวกครับดึงตัว n มาข้างล่างและตอนนี้ครับกดโอเคเข้าไปข้างในครับ n เห็นไหมครับมันจะทำให้เราท็อกเกอร์นะครับสลับไประหว่างคำสั่ง High Res of Model ครับโอเคอ่ะเราเข้ามาที่ข้างในครับ High Res of Model แต่ตอนนี้แผ่นพื้นของเราเนี่ยมันต้องตัดเสานะครับไอ้เสาเนี่ยมันต้องเฉือนเข้าไปในตัวแผ่นพื้นของเราถูกไหมนิดนึงถูกไหมนะครับทำยังไงครับถ้าเราเขียนเองมันเสียเวลาครับ SketchUp มีคำสั่งอีกตัวนึงครับเรียกว่า Intersect Faceก็คือเอาเฟสที่มีอยู่ไปตัดกับโมเดลตัวอื่นครับซึ่งคำสั่งนี้ก็แรลี่มากก็คือน้อยมากที่คนจะใช้นะครับตัวนี้สำคัญมากนะครับดูนะครับเราออกคำสั่งคลิกขวาครับที่เฟสตัวนี้นะครับออกคำสั่งที่ชื่อว่า intersect ก็คือตัด intersect face ตัดเฟสกับอะไร with model กับ with context โมเดลคือทั้งหมดเลย context ก็คือส่วนที่เลือกเท่านั้นนะครับตอนนี้เราต้องเลือกโมเดลนะครับ with model นะครับตอนนี้เห็นไหมครับทุกคนมันก็จะมีตัวสี่เหลี่ยมขึ้นมาตรงนี้ครับเป็นตัวเสาครับและเราก็กดตรงนี้ครับลบตรงนี้ทิ้งไปลบตรงนี้ทิ้งไปแล้วกดตัวเสานะครับแล้วก็ลบตรงนี้ทิ้งไปครับลบตรงนี้ทิ้งไปครับลบตรงนี้ทิ้งไปครับแล้วก็ลบตรงนี้ทิ้งไปครับอ่ะเรียบร้อยแล้วครับเรากดสเปซบาร์หนึ่งทีครับสี่เหลี่ยมครับคลิกข้างนอกหนึ่งทีครับและตอนนี้ครับของเราก็จะโผล่ขึ้นแบบนี้ครับเข้าใจไหมครับง่ายเลยแล้วก็อะไรครับกินกันนอกหนึ่งทีเข้าไปข้างในครับกดพิมพ์ภูครับดึงขึ้นครับพิมพ์เลย 0.1 แน่นหนาครับปั๊บเข้าไปให้เรียบร้อยครับและตอนนี้ครับเราก็จะได้พื้นนะครับขึ้นมาครับอย่างง่ายดายเลยครับนี่คือหลักการในการทำงานนะครับและสุดท้ายอย่าลืมตั้งชื่อครับ PSนะครับ PS เรียบร้อยครับยินดีต้อนรับครับทุกคนนี่คืองานโครงสร้างนะครับคอนกรีตเสริมเหล็กเสร็จแล้วนะครับโอ้โหเห็นไหมครับว่านี่คือหลักการทำงานนะทุกคนแบ่งบทงานได้แบบนะครับนี่โอ้โหชี้แล้วหล่อเลยครับนี่แหละครับคือสกิลที่นะครับองค์กรยุคใหม่ต้องการนะครับน้องทุกคนนะครับดูตรงนี้แล้วเอาไปต่อยอดนะครับเดี๋ยวเรามาต่ออีกนิดนะครับนะเราสามารถที่จะนะครับกำหนดมวลหมู่ได้อีกนะครับคืออย่างนี้ตอนนี้เราใช้ outliner ในการแบ่งใช่ไหมแต่ความจริงแล้วเนี่ยโปรแกรมต่างๆนะครับก็ใช้เลเยอร์แต่ต้องบอกไว้อย่างนึงนะจริงๆเลเยอร์เนี่ยไม่มีในโลก3มิตินะเลเยอร์มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการเอา 2D 2 แผ่นประกบกันอย่างนี้เลเยอร์

0: ในความเป็นจริงแล้วเลเยอร์ไม่มีโลกสามมิตินะครับแต่ที่เราใช้เลเยอร์กันพร่ำเพื่อกันไปในสายสกิลดับนะแต่จริงในความเป็นปรัชญาแล้วเนี่ยเลเยอร์ไม่มีจริงในสกิลดับนะครับเพราะสกิลดับไม่ได้เป็น 2D นะครับเลเยอร์ในความหมายของอาจารย์ก็คือหมวดงานละกันคือถ้าเราพูดว่าเลเยอร์คือเลเยอร์แคปเนี่ยไม่ใช่นะเพราะนี่คือ3มิตินะครับนั้นเราเรียกว่าเลเยอร์แต่ในสกิลดับเนี่ยเขาก็เชื่อว่าไม่ใช่เลเยอร์เขาก็เลยตั้งชื่อว่าแท็กครับแท็กก็คือป้ายบอกว่าคืออะไรความจริงแล้วในโลก3มิติไม่ควรมีเลเยอร์นะครับถ้าใครเข้าใจเลเยอร์คืออะไรใน day 1น่ะก็จะรู้ว่าไม่มีอยู่แล้วในโลก3มิติดังนั้นเองดังนั้นเลเยอร์ที่พูดถึงก็คือแท็กครับก็คือป้ายบอกว่าคืออะไรนะครับอ่ะเราจะไปเปิดนะครับคำสั่ง tags ครับซึ่งละไว้หาที่เข้าใจสำหรับ old school ก็คือ layer จากนั้นครับเราก็ตั้งชื่อ layer บางครั้งผมพูด layer กับ tag สลับกันบ้างนะเพราะว่าบางคนยังเข้าใจเป็น layer นะครับอ่ะกดบวก layer หรือ tag ครับกดตัวนี้บวกตั้งชื่อเลยครับโค้ดคือ s เพื่อง่าย s คือ structure rc คือคอนกรีตเสริมเหล็ก rc คือคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นนะครับฐานลากจากนั้นกดบวกต่อครับ s ขีด rc ขีดเสาตอหม้อกดบวกครับทุกคนทำตามไปนะ s ขีด rc ขีดเสาชั้น1นะครับบวกต่อครับ s ขีด rc ขีดคานคอดินนะครับคานคอดินคานอมูลดินบวกครับ s ขีด rc ขีดพื้นหล่อในที่นะครับอาจจะมีหลายตัวนะหล่อในที่แล้วก็ s ขีด rc ขีดพื้นสำเร็จรูปเรียบร้อยครับตอนนี้เราแบ่งเลเยอร์แท็กเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับเราต้องย้ายเลเยอร์ให้ชิ้นงานนิดนึงครับนะครับเดี๋ยวการย้ายเลเยอร์นะครับเดี๋ยวเรามาต่อในบทต่อไปนะครับแล้วครับต่อไปนี้ครับต่อไปคือเราสร้างเลเยอร์แล้วนะครับมันมีส่วนหนึ่งต้องทำต่อก็คือการย้ายเลเยอร์ให้กับชิ้นงานครับแต่ตอนนี้ทุกคนรู้ไหมครับว่าชิ้นงานของเราอยู่เลเยอร์อะไรนะครับวิธีการนะครับก็ง่ายมากนะครับแต่อย่าลืมนะต้องเปิดโหมดคัลเลอร์ไปแท็กก่อนนะคลิกซ้ายครอบตรงฐานลากครับแล้วก็กดดรอปดาวน์เมนูตรงนี้นะแล้วเลือกให้มันครับเป็นอะไรฐานลากถูกไหมครับไอ้นี้ลากจากขวามาซ้ายถูกไหมครับจึ๊บนี่ติดเลยก็เป็นอะไรครับเสาอะไรเสาตอหม้อไอ้ตรงนี้คืออะไรครับลากจากขวามาซ้ายเสาชั้น1ใช่ไหมครับเสาชั้น1ง่ายไหมครับทุกคนนี่แหละไอ้นี่คืออะไรพื้น PS กดตรงนี้พื้นแบบรอในที่เรียบร้อยครับไอ้2ตัวนี้ครับชิปค้างไว้มันคืออะไร พื้นรอในที่เนาะอ๋อโอเคเมื่อกี้ไอ้ตัวเมื่อกี้คือพื้นสำเร็จรูปทุกคนอย่าจะผิดนะอาจจะผิดเองนะครับกดตรงนี้นะไอ้ตัวนี้คือพื้นสำเร็จรูปโอเคอย่าสับสนนะอันนี้คือพื้นสำเร็จรูปนะครับไอ้ตัวนี้วางด้านบนนะอันนี้คือตัวนี้นะครับต่อไปครับเราจะทาคานใช่ไหมเลเยอร์คานแต่มันโดนบังอยู่อ่ะทำยังไงดีข้อดีของเลเยอร์ปิดตาได้ครับโอ้โหชีวิตดีตอนนี้ไอตัวพื้นปิดบังคานอยู่ใช่ไหมทำยังไงก็ปิดครับเนี่ยปิดตาของไอตัวไปไหนละพื้นพื้นเนี่ยปิดตาโอ้โหชีวิตดีนั้นเลเยอร์นอกจากแอดไซน์หมวดงานแล้วยังปิดได้ครับจากนั้นมาครับคานครับเราก็เลือกเลยครับคานปึ๊บเขาให้กดดับดับเมนูครับแล้วก็เป็นคานคอดินเรียบร้อยครับเสร็จแล้วนี่คือ assign layer ครับและตอนนี้ครับทุกคนก็ได้กำหนด layer ให้กับชิ้นงานเรียบร้อยแล้วครับและนี่แหละครับคือการทำงานแบบมือโปรใช้ outliner จัดการชิ้นงานส่วน layer เนี่ยสามารถจะกำหนดหมวดงานนะครับแล้วก็โชว์สีได้ด้วยข้อดีอันหนึ่งก็คือเปลี่ยนสีได้ด้วยครับถ้าสีมันไม่ดีก็เปลี่ยนครับนี่ครับโอ้โหนะและนี่แหละครับถ้าเราทำงานเหมือนแคดนะครับเราก็ใช้ layer ทำงานแบบ BIM ก็ใช้ outliner นะครับนะแต่นั่นเองเนี่ยน้องๆทุกคนสามารถเลือกได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อนะโครงสร้างหลังคาซึ่งตัวนี้ค่อนข้างยากแต่อาจารย์ป้อมไปสอนให้ง่ายมากๆโครงสร้างหลังคาคือหัวใจนะครับเหล็กรูปพรรณตรงนี้นะครับถ้าใครทำได้เนี่ยอะไรก็ทำได้หมดนะครับเดี๋ยวกลับมาต่อนะครับในบทต่อไปครับสวัสดีครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับหนึ่งก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับสองเป็นประแจวัดแรงบิดนะครับสามจะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่สี่ก็จะเป็นเทสแลมป์นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คลุมแก้มรถยนต์ทั้งสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคุมนะครับนะเราจะใช้คุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวาแล้วก็ทางด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับเขยื้อนแล้วก็ลักษณะของผ้าจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการคุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคุมเบาะมาคุมนะครับนะลักษณะผ้าคลุมเบาะพอคลุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคลุมเบาะคลุมพวงมาลัยแล้วก็คลุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคลุมรถครับครับในส่วนของ อุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเทสแลมป์นะเทสแลมป์เนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเทสแลมป์นะครับนะในส่วนของเทสแลมป์ที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมป์เนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกราวที่ตัวรถยนต์นะครับเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟ
นะของตัวเทสแลมป์กับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับนะที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเทสแลมป์เป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประแจวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะนะก็คืออันที่1ประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับ1ฮะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะ2ก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนะงั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประแจวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบนหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่2จะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะครับเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้านศูนย์แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของประแจวัดแรงบิดที่เราเรียกว่าประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของประแจวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของประแจวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตปอนนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตปอนนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตปอนนะครับนะให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงบิดที่30ฟุตปอนนะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตปอนหรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตปอนนะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับนะเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่ก้านปรับตั้งสำหรับตัวนี้นะก็เป็นประจาวัดแรงบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75ถึง400
นิวตันเมตรอันนี้คือหน่วยของประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่สองก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับนะทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนด้านนี้คือวัดโวลต์นะครับครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะและในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมป์ของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะฮะในมัลติมิเตอร์นะก็เราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ DCA นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้วลบนะครับครับต่อไปจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่ DC โวลต์
นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับค่าโวลต์ไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับที่ตัว0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC โวลต์นะครับที่ตัว0 10 20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล10 13โวลต์นะครับ13โวลต์

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควัน

จะป้องกันการเข้ารวมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negativeลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70%และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ